0: ิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
3: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
2: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
4: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: 400,000 ล้านพายุหมุนทางเศรษฐกิจหรือพายุนี่ที่ซัดใส่คนรุ่นหลัง CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจมาหาคำตอบไปด้วยกันว่าเงินกู้400ล้านรับมือวิกฤตโลกคนไทยต้องเจอผลกระทบอะไรทั้งภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพพุ่งสูงเงินแจกจากรัฐบาลที่กำลังจะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนมาตรการกู้เงินครั้งนี้จะช่วยลดภาระให้คนไทยได้ในระยะยาวหรือสุดท้ายแล้วเป็นเพียงยาแก้ปวดที่พอหมดฤทธิ์ก็ต้องกลับมาเผชิญความจริงที่หนักกว่าเดิมติดตามได้ใน CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจเริ่ม11พฤษภาคมนี้ 8:30 น.
12: 1 สัปดาห์มี 7 วัน มีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
13: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
14: ต้องเลิกไปเลยครับ
15: เฮ้ยเดี๋ยว
13: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
6: สนับสนุนโดย
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกริ่มวิรัติกุลมารับหน้าที่เช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ครับ
9: สวัสดีครับครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับฟังทุกท่านเนี่ยเช้านี้ก็อรวรรณต้องบอกว่าเป็นการต้อนรับการขึ้นราคาน้ำมัน2วันติดเลยนะครับวันนี้ตอนเช้านี่ขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรทั้งดีเซลและเบนซินนะเมื่อวานซื่นขออภัยเมื่อวานซื่นนี้ก็ขึ้นไปดีเซลขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเบนซินก็ขึ้น90สตางค์ต่อลิตร2วันนี่ดีเซลก็ขึ้นไป1บาท50สตางค์ต่อลิตรนะเบนซินก็ขึ้นไป1บาท60สตางค์ต่อลิตรนะถ้าไปดูเดือนนี้นะครับเราเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะครับวันที่1พฤษภาคมนั้นก็ขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาขึ้นเมื่อวานซืนแล้วก็เมื่อวานนี้สรุปแล้วในตอนนี้นี่ยังไม่ถึงกลางเดือนนะน้ำมันเราขึ้นไป3ครั้งแล้วนะครับสำหรับผู้ใช้น้ำมันทั้งหลายนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าเราดูนะคุณรวันเอาแค่ว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาถึงตอนนี้ที่ขึ้นราคาน้ำมันกันไปเนี่ยใครที่ใช้รถเนี่ยถ้าเติมเต็มถังเนี่ย60ลิตรเต็มๆแล้วส่วนใหญ่ประมาณสัก40กว่าถึง60ลิตรอ่ะนะคูณด้วย2บาท50ที่ขึ้นมา3ครั้งเนี่ยก็เท่ากับว่าถ้าเติมเต็มถังเนี่ยจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มอีก150บาทนะนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่พลาดทีเดียวนะหลายคนก็บอกนี่รอดูคุณขิงนะคุณขิงหายไปช่วงนี้รัฐมนตรีพลังงานไม่ได้พูดถึงเรื่องราคาน้ำมันขึ้นเท่าไหร่นักนะก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าอเมริกาวันนี้ดูข่าวคราวก็บอกของเขาก็เหมือนกันอเมริกาพุ่งสูงขึ้นเฉลี่ยแล้วดีเซลเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 60% นะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้นะโดยเฉพาะถ้าไปเทียบกับช่วงที่มันเกิดหลังสงครามยูเครนเนี่ยตอนนั้นเนี่ย น้ำมันดีเซลของอเมริกาเนี่ยนะก็สูงถึง 5.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนขนาดนี้นะราคาเฉลี่ยของอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ 5.66 ดอลลาร์ต่อแกลลอนแล้วก็ใกล้กับจุดสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วช่วงหลังสงครามยูเครนเราต้องรอดูกันต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำมันที่กระทบเงินในกระเป๋าของท่านผู้ชมทุกฟังทุกคนเลยครับ
8: ต้องบอกว่าการขึ้นราคาน้ำมันที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยขึ้น2วันติดแบบนี้นะ
9: เอ
8: าตั้งแต่มีเรื่องสถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางเนี่ยยังไม่เคยมีการขึ้นแบบไล่ๆติดๆกันสองวันแบบนี้นะคะก็ทำให้ตอนนี้ใครที่เติมน้ำมันนะคะถ้าใช้เบนซินแบบเบนซินเลยเนี่ยนะคุณวิเชษนะขึ้นมา2วันแล้วเนี่ยนะคะในช่วงของวานใช่ไหมก็ขึ้นมีมติวันที่12มีผลวันที่13แล้วก็เมื่อวานประชุมเสร็จมีผลกันในวันนี้อีกเนี่ยเบนซินตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่53บาท64สตางค์นะคะอันนี้อ้างอิงจากราคาของปตท.นะคะมีผลตั้งแต่ตี5เป็นต้นมานะคะสำหรับดีเซลนะคะก็กลายเป็น41บาท45สตางค์ละนะคะอันนี้ดีเซลธรรมดานะถ้าเป็นดีเซล B20 จะอยู่ที่34บาท45สตางค์แล้วถ้าเป็นแก๊สโซฮอลนะคะก็95ก็44บาท5สตางค์91 43บาท68สตางค์ E20 37บาท5สตางค์แล้วก็ E85 32บาท99สตางค์นะโหไม่รู้ว่าจะร้องว่าจ่ายไม่ไหวแล้วตรงไหนดีนะคะไอ้รวยไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะแต่จ่ายไม่ไหวแล้วเนี่ยมันกำลังทบทวีกันมากขึ้นแต่เอาเป็นว่าสถานการณ์นะคะที่อยากจะชวนคุยกันเริ่มต้นก่อนในเช้าวันนี้นะคุณวิเชษต้องบอกเลยว่าสัญญาณที่บอกว่าไอ้ไทยกับเขมรเนี่ยจะได้เวลามาคุยกันให้มันแล้วเรื่องสักทีหรือเปล่าเราเพิ่งเห็นภาพคุณอนุทินเนี่ยจับมือกับนายกคุณมเนตอยู่หยกๆใช่ไหมจากการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ไปประชุมกันมาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าเราก็พยายามจะใช้แนวทางสันติในการเจรจากันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ให้กลไกในพื้นที่ต่างๆทำงานได้มากขึ้นคุณวิเชษไม่น่าเชื่อเลยว่าในช่วงสักอาทิตย์กว่าๆมาเนี่ยเราจะเห็นข่าวกระเซ็นกระสายนะคะความนะคะเรียกอะไรมีปัญหาตรงแนวชายแดนกับชาวบ้านเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแต่นั่นก็ยังเป็นชาวบ้านเนาะเดี๋ยวจะว่ากันเพราะข่าวชาวบ้านเนี่ยเราก็มีตั้งแต่มีคนไทยหายไปในกัมพูชาแล้วก็ถูกจับอยู่นะคะ อยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยเรามีเรื่องของคุณพี่ผู้ชายที่ไปหาอึ่งแล้วมีเหตุเจอกับกองกำลังติดอาวุธซึ่งตอนแรกทหารเขาบอกว่าเป็นคนไทยนี่แหละแต่เขาพูดเขมรแต่อาจจะเข้าไปทำอะไรแบบที่ติดอาวุธตรงนั้นหรือเปล่าคนที่ไปเจอเขาบอกไม่จริงหรอกเขาเป็นทหารเก่ามาเขารู้เขาเคยเป็นทหารพรานมันทหารเขมรชัดๆแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเคลียร์โดยระดับเสทบใช่ไหมลงไปทำความเข้าใจกันแล้วก็ยอมรับบอกว่าคือทหารนั่นแหละทหารกัมพูชามันเป็นกระเซ็นกระสายนะคะแต่เอาเป็นว่าในลักษณะของเหตุการณ์ที่ดูจะเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เลยคุณวิเชษเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะเมื่อวานนี้ตอนเย็น18:40 นกองทัพ

0: ณ 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดหลังเกิดเหตุเสียงยิงปืนที่ว่านี้ซึ่งนับรวมได้ประมาณ11นัดเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็น่าจะทำให้เรื่องของการยิงมันก็เลยเงียบไปก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก่อนหน้านี้มีเขาลางอะไร9โมงเช้าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถึงเมื่อได้ยินเสียงปืนเมื่อตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็พบชาวต่างชาติมีลักษณะเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติเดินเข้ามาใกล้บริเวณแนวลวดหนามถนนทางเข้าโอสเมทเจ้าหน้าที่จึงยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่และเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงตามชายแดนหน่วยความมั่นคงประเมินกันว่าการยิงของกัมพูชาครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกับการยิงเช็คแนวสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากนั้นข่าวเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีข่าวเพิ่มเติมจากกองทัพภาคที่2อีกเกี่ยวกับที่มีการยิงปืนตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ด11นัดในช่วงพลบค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นการกระทำของพลทหารกัมพูชาที่ขาดระเบียบวินัยซึ่งมีการใช้อาวุธปืนประจำกายยิงออกมาเป็นระยะคำอธิบายมาแบบนี้อีกแล้วนะคุณวิเชษ
1: ครับ
0: ทหารกัมพูชาจะทำอะไรก็ได้ที่ดูเหมือนจะทำให้ละเมิดข้อตกลงนะคะที่เราทำกับเขาโดยมีคำอธิบายว่าขาดระเบียบวินัยแล้วคำอธิบายนี้ก็ยังคงสืบเนื่องมาอยู่จนถึงเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะคะก็จากการประเมินบอกว่าประเมินจากอะไรว่าเป็นการยิงแบบ อาวุธปืนประจำกายแล้วยิงแบบเป็นการกระทำแบบขาดวินัยบอกว่าเพราะการยิงไม่ได้เป็นยิงต่อเนื่องเป็นชุดหรือมุ่งหวังผลทางยุทธวิธีเนื่องจากเป็นการยิงกระจายเป็นจุดๆไม่มีเป้าหมายชัดเจนส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดนะคะก็เป็นว่าในพื้นที่เองก็กำลังเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุที่จะกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะในเวลาต่อมานะคะนี่เรียนไล่ตามข่าวเลยนะพอดีน้องนักข่าวสายทหารส่งข่าวมาให้เนี่ย มีการชี้แจงจากโฆษกกองทัพบกค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นกราฟิกของพี่อีกอันหนึ่งของกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะแล้วก็เตรียมภาพของความคืบหน้าของคดีคุณประโยชน์ที่ถูกจับไปโดยเขมรเดี๋ยวขึ้นภาพนั้นต่อเลยเนาะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกบอกว่ากองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาค2กองกำลังสุรนารีตรวจพบเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดซึ่งโอสเม็ดเนี่ยมันใกล้กับช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะโอสเม็ดคือที่ฝั่งเขาแต่ช่องจอมคือฝั่งเรานะคะบอกว่ามี2เหตุการณ์ก็อย่างที่ได้รายงานไปก่อนหน้านะคะเรื่องลักษณะของมีชายต่างชาติเข้ามานะคะซึ่งตรงที่บอกว่าตอนเช้าที่เจอชาวต่างชาติเข้ามาใกล้ๆเขตแนวร่วมหนามลวดหนามเนี่ยมาพร้อมกับทหารกัมพูชาด้วย 10-15 คนแล้วก็มาบันทึกวิดีโอเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนด้วยวาจาไม่เป็นผลก็เลยยิงเตือนไปคือฝั่งเราอ่ะยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการรุกล้ำพื้นที่และการกระทำที่อาจจะขัดต่อข้อตกลงใน Joint Statement หรือถ้อยแถลงร่วมแล้วก็ลดความตึงเครียดก็ต้องเตือนเขาก่อนนะคะอันนั้นคือเป็นพื้นที่จุดที่มีเหตุในวันเดียวกัน2เหตุการณ์เลยทั้งตอนเช้าและก็ตอนหัวค่ำที่บอกว่ายิงมา11นัดเนี่ยนะคะก็เป็นคำอธิบายมาเพิ่มเติมนะคะเอาเป็นว่าจาก11นัดเนี่ยนะคะเรายังไม่ได้มีการตอบโต้กลับไปนะคะตามคำชี้แจงของโฆษกกองทัพบกบอกว่าเพราะมีการประเมินว่าเขมรเป็นการใช้การยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะยังฝ่ายไทยยังยึดมั่นตามข้อตกลงและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดแต่ก็พร้อมปฏิบัติการทันทีถ้ามีการรุกล้ำอธิปไตยนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะ เปิดเขาเรียกอะไรเปิดความเคลื่อนไหวพร้อมกันในหลายเรื่องอะรวมทั้งเรื่องก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวแล้วใช่ไหมคุณวิเชษเรื่องของ MOU 44ที่กัมพูชาไปขึ้นทะเบียนมาเนี่ยนะคะนี่เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตาอย่างมากเลยทีเดียวว่ากัมพูชา

าจจะใช้บทไหนนะคะคุยกับเราเวลาคุยกันก็คุยไว้อย่างแต่การกระทําต่างๆดูจะไม่สอดรับกับการคุยนะคะนอกจากโฆษกทางกองทัพบกแล้วอันนี้ล่าสุดเลยนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะเมื่อวานนี้ต้องบอกเป็นวันที่ตั้งแต่เย็นจนถึงค่ำนี่ข่าวทหารเข้ามารัวๆนะโฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่ดูแล้วใช่ไหมบอกว่าได้พูดถึงสถานการณ์นี้นะคะว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้นะคะในคำชี้แจงของโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ยบอกว่าการปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ชาติและความปลอดภัยของประชาชนโฆษกกระทรวงกลาโหมยังบอกว่าไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วม Joint Statement ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC นะคะ General Border Committee วาระพิเศษเมื่อ27ธันวาคม2568ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศสันติสุขตามแนวชายแดนหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี่ไงคุณวิเชษฐ์ต้องบอกว่าต้องน่าเอะใจนะอยู่ๆก็มีเหตุเข้ามากุ๊บกุ๊บกิ๊บกิ๊บนะหรือว่าเหตุอันที่เข้าข่ายว่าจะเรียกว่ายั่วยุหรือเปล่าก็ว่าได้นะคะแต่ว่าคำอธิบายตลอดเวลาก็คือบอกว่าเป็นการกระทำที่ขาดวินัยบ้างยังไม่มีเหตุอะไรบ้างเช็คแนวนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าแล้วมีเจตนาอะไรในขณะที่ผู้นำก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะต้องมาใช้เวทีในระดับต่างๆในการคุยกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในระดับพื้นที่เนี่ยมันมีเหตุมาแบบนี้เนี่ยนี่ก็คือเป็นอะไรที่น่าจับตาแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเคยมีการคาดหมายกันไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะคุณเชษฐ์ว่ากัมพูชากำลังจะมีการเลือกตั้งของเขาอะเลือกตั้งทั่วไปอะนะซึ่งก็จะเป็นการพิสูจน์เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณเซนและลูกนะยังจะครอบงำนะคะครอบครองบริหารกัมพูชาแบบได้อย่างไม่มีคู่แข่งกันอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่แต่บางทีก็บางครั้งเนี่ยนะคะคือไม่ใช่บางทีบางครั้งอ่ะต้องบอกว่าการที่มีเหตุกับประเทศไทยก็ดีนะคือมองเผินๆเหมือนก็จะเป็นการเสริมความเข้มแข็งของภาวะความเป็นผู้นำของเขาใช่ไหมคุณเชษฐ์แต่ในทางเศรษฐกิจเขากระทบหนักมากเขากระทบหนักจริงๆนะคะกับเหตุการณ์ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสภาพการโดยรวมของเศรษฐกิจมันก็ไม่เอื้อเลยถ้าใครไม่ว่าจะเขาหรือเราที่จะต้องมาใช้งบประมาณในเรื่องของการป้องกันประเทศแบบมากๆนะคะในภาวะที่เศรษฐกิจภายในของทั้งสองชาติก็มีปัญหาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางอยู่แล้วเนี่ยแต่กัมพูชาอาจจะมีความจำเป็นในเชิงการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคุณเชษฐ์ที่ได้ต้องมีเหตุนะให้แบบว่าให้เรียกคะแนนอ่ะให้เรียกคะแนนอะไรแบบนี้นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันส่วนเมื่อวานนี้เสนาธิการทหารบกนะคะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะซึ่งท่านไปดูสถานการณ์มาแต่เป็นการลงพื้นที่ก่อนหน้าที่จะมีเสียงปืนที่โอสเม็ดนะเพราะว่าท่านไปที่บุรีรัมย์นะคะไปดูสถานการณ์ที่ช่องสายตะกูเนี่ยแล้วก็แน่นอนไปพบกับลุงหาอึ่งด้วยนะคะคุณอภิรักษ์บุตรเพชรเนี่ยที่บุรีรัมย์นะคะทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เนี่ยท่านบอกว่าท่านไปดูพื้นที่ที่มันเป็นช่องว่างเพราะได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่าทหารกัมพูชาอาจลักลอบเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวจึงได้พูดคุยกับกองกำลังว่าจะมีการปรับกำลังในการคุมพื้นที่หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบยุทโธปกรณ์เกี่ยวกับเซ็นเซอร์หรือโดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วสำหรับบทสรุปเลยไม่ต้องเถียงกันว่าตกลงเป็นใครกันแน่ที่ลุงคนหาอื่นเขาไปเจอท่านพลเอกชัยพฤกษ์พูดชัดๆแล้วตรงนี้ก็คือใช้ตรงนี้เลยนะเพราะว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่ของท่านต้องเป๊ะแล้วล่ะเสนาธิการทหารบกเนี่ย

0: สรุปแล้วเป็นทหารกัมพูชาค่ะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังเนื่องจากท่านได้ไปลงพื้นที่เองคุยกับชาวบ้านเองแล้วก็ต้องมีการข่าวด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าเพราะชาวบ้านคือฝั่งไทยเราเนี่ยลุงหาอึ่งกับที่เข้าไปกับเพื่อนเนี่ยยืนยันว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะคือฝ่ายที่ติดอาวุธตรงนั้นเนี่ยอยู่ในระยะประชิดภาษากายที่เข้ามาก็ค่อนข้างคุกคามคือถ้าเป็นคนไทยด้วยกันนะบางทีมันก็พูดกันเองด้วยภาษาเราเองรู้เรื่องหรือจะใช้เป็นภาษาเขมรกันใช้แถบสุรินทร์แถบบุรีรัมย์กันก็มันก็ต้องคุยกันใช่ไหมคุยเชษหรือมันก็จะต้องมีอะไรอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าภาษากายอ่ะมันค่อนข้างคุกคามแต่เพราะชาวบ้านเรามีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าจึงเดินออกมาทำให้ทหารกัมพูชาตามไม่ทันนะคะซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่ได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังอย่ากระทำการอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกับคนไทยถามต่อว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าตกลงแล้วทหารเขาเนี่ยมาหาข่าวหรือเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรนะคะท่านพลเอกชัยพฤกษ์นะคะเสนาธิการทหารบกบอกว่าถ้าไปดูภูมิประเทศเนี่ยมันตรงที่จุดที่มีเหตุเจอกันเนี่ยนะมันค่อนข้างสลับซับซ้อนเข้ามาเป็นพื้นที่ป่าจึงมีโอกาสได้ทั้งที่เจตนาเข้ามาหรือเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาคิดเอาไว้หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการเข้ามาหาของป่าหรือลาดตระเวนในพื้นที่ของเราหรือนะต้องบอกว่าจะมาดูว่าฐานเราอยู่ตรงไหนมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะส่วนจะถือว่าเป็นการละเมิด joint statement ที่ลงนามกันไว้หรือเปล่าท่านเศรษฐบอบอกว่าถ้าเรามีหลักฐานก็ดำเนินการแต่จากคำบอกเล่าชาวบ้านมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าของคนไทยคนหนึ่งอันนี้ที่ถูกจับไปเลยในระหว่างการไปหาป่าของป่าที่บริเวณชายแดนนะคะคือในโยธสายน้อยเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางกระทรวงการต่างประเทศกำลังเร่งรัดให้ความช่วยเหลืออยู่ทหารในพื้นที่ก็มีการติดต่อไปเพื่อช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกับชาวบ้านฝั่งเรานะคะบอกว่าขอเตือนชาวบ้านในพื้นที่ว่าการออกไปหาของป่าแม้มันจะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านน่ะที่ทำกันอยู่ปกติประจำแต่ก็ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าตำรวจทหารในพื้นที่ด้วยไว้ก็ดีนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาได้รู้ว่าเราเนี่ยออกไปอยู่ตรงไหนบ้างเพราะถ้าออกไปโดยไม่แจ้งถ้าหายไปกว่าจะทราบมันก็จะช้าเกินไปนะคะนี่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นการประมวลรวบรวมเหตุการณ์เนี่ยที่มันเกิดมาในช่วงหลังๆนี้อย่างน่าจะผิดสังเกตอ่ะคุณวิเชษฐ
1: ์ก็ดูแล้วขนาดนี้มันก็ผิดสังเกตจริงๆในหลายกระวันเหมือนกับว่ามันทำสองอย่างพร้อมกันนะก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มันก็ใกล้ๆจะมีการเลือกตั้งกันอะไรกันอย่างเงี้ยก็ต้องรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้สร้างคะแนนนิยมเอาไว้เนี่ยผมดูปฏิบัติการแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะเป็นการปฏิบัติการอยู่3แนวรบด้วยกันนะที่กัมพูชาพยายามทำตอนนี้คือถ้าแนวรบระหว่างประเทศนี่เขาก็ดันเรื่อง MOU 44นะไปจดทะเบียนกับนะฮะในงานระหว่างประเทศไปแล้วอันนั้นเรื่องหนึ่งก็พยายามดึงไปสู่นะฮะในส่วนของต่างประเทศเรื่องที่สองก็คือสิ่งที่พยายามยั่วยุในจุดต่างๆได้เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับคนไทยไปการพยายามส่งฝรั่งมาเพื่อจะเข้ามาแนวชิดแนวชายแดนไทยและทำให้ไทยคิดรวดหนามเนี่ยนะไทยก็ต้องยิงเตือนไป2นัดปรากฏว่ากัมพูชาก็ตามมาด้วย11 นัดเนี่ยนะหรือปฏิบัติการล่าสุดนี่นะก็คือ AI หรือการสื่อสารหรือเป็นปฏิบัติการด้านการข่าวเนี่ยนี่ผมดูแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพจ Facebook ไทยกู้ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะก็เราได้โพสต์ข้อความถึงกรณีคลิปเสียงผมก็ได้ฟังแล้วคลิปเสียงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการไปเปิดเผยแพร่กันในบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ของกัมพูชานะที่เป็นตัวตึงเรื่องหลายนี่นะแล้วก็โจมตีประเทศไทยนะที่กรณีทินในคลิปได้บอกว่ามีการสั่งการให้เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็มีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียลยืนยันนะเพจไทยผู้ฟ้า Facebook ไทยผู้ฟ้ายืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับคลิปดังกล่าวถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันเนี้ยไม่มีการหารือหรือประกาศจะเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จและถ้าเราไปดูตามแนวชายแดนนะครับเราจะเห็นว่าตอนขณะนี้เริ่มมีการสร้างกระแสสร้างแรงกดดันระดมมวลชนต่างๆเงี้ยเพื่อจะให้มีการเปิดด่านนะซึ่งฟังดูเนื้อหาในคลิปแล้วยากที่คุณอนุทินจะพูดอย่างนั้นเนี่ย ถ้าพูดอย่างนั้นจริงเนี่ยนะโอ้ตายเลยนะคนไทยคงจะซัดกันเต็มที่แหละท่านนายกท่านบอกว่าประเทศไทยกำลังเดือดร้อนตอนนี้เศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการเปิดด่านนี่นะซึ่งถ้าไปฟังดูการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินช่วงที่ผ่านมาจะเห็นชัดเจนว่าไม่ได้มีการพูดอย่างนั้นแต่ว่าโอ้โหคลิปนี้เนี่ยปรากฏว่าตัดต่อได้เป๊ะเลยเหมือน AI ทำได้เป๊ะแล้วถ้าไปเปิดกันอยู่ในอินฟูของกัมพูชาเนี่ยนะผมก็ฟังดูแล้วโอ้โหนะนี่ก็คืออีกด้านหนึ่งนะที่ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยกัมพูชาใช้ทุกแนวทางในการที่พยายามจะทำให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกรอบหนึ่งนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราก็จะต้องมีการประมวลเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วก็กำหนดท่าทีอย่างรอบคอบรัดกุมนะให้มากที่สุดแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมในการที่จะตอบโต้เขาเพราะว่าเขาปฏิบัติการหลายแนวรบขณะนี้นะครับก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วสำหรับกรณีไทยกัมพูชานะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าใครที่มีโอกาสได้ฟังเสียงจะน่าตกใจเหมือนกันนะว่าเสียงมันเหมือนมากมันเหมือนมากจนน่าห่วงนะคะว่าตอนนี้ถ้าเราเชื่ออะไรง่ายๆโดยที่อาจจะไม่ได้ติดตามจากข่าวแบบจากสื่อกระแสหลักเนี่ยก็ค่อนข้างน่าห่วงเหมือนกันนะคะตัวของท่านนายกเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการไปลงพื้นที่ดูเรื่องของปัญหานอมินีเนี่ยทั้งที่เกาะพังงานแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยนะคะที่หาดฟรีดอมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ทั้งวันเลยแต่ว่าพอตกหัวค่ำกลับมาเนี่ยก็มาเจอเรื่องเหตุทหารกัมพูชายิงไม่รู้จะเช็คแนวหรืออะไรกันก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกบอกยังไงท่านนายกบอกว่าได้รับรายงานจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสทบแล้วการยิงในครั้งนี้อยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้มายั่วยุเราแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนแล้วไทยก็ยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านนายกก็บอกว่าทหารได้ตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนเขาจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้นะคะก็แปลว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าอะไรล่ะน่าห่วงใยนะว่าตกลงเนี่ยความเป็นจริงมันคืออะไรกันแน่นะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้นะพลเอกหญิงมาลีจำได้ใช่ไหมว่าก่อนหน้านั้นตอนมีเหตุปะทะกับเราเนี่ยเขาก็ออกข่าวรัวๆนะคะเมื่อคืนนี้เหมือนกันนะคะพลโทมาลีโสเจียตานะคะโฆษกของกระทรวงกลาโหมนะคะก็เอาเป็นว่าก็ออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าที่มีการรายงานอยู่ในสื่อไทยนะคะว่าทหารกัมพูชายิง11นัดที่โอสเม็ดเนี่ยนะคะพลโทมาลีเธอบอกว่านะคะอันนี้นะคะไม่ได้เป็นไปความจริงนะคะเป็นข้อมูลที่ผิดนะคะแล้วก็เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะปฏิเสธนะคะว่าทำให้เขาเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้นะคะก็เอาเป็นว่านะคะมีการแบบแอบมาใช้เหมือนการสั่งสอนเรานะคะบอกว่าสาธารณะเองนะคะเพราะว่าก็ต้องมีคนในโซเชียลอะไรแสดงความเห็นกันนะคะรวมทั้งสื่อนะคะในระดับชาติแล้วก็นานาชาติทั้งหลายนะคะก็ขอให้มีการรายงานเนี่ยนะคะในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงนะกับเรื่องนี้ด้วยนะคะก็สรุปแล้วไม่ได้มาจากทางฝั่งเขาเป็นเพียงเรื่องข้อกล่าวหานะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบิดเบือนความเป็นจริงสรุปแล้วแมวยิงอ่ะวิเชษคงเป็นแมวยิงนะคะอ่ะงั้นเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาไปเรื่องอื่นด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มค
5: อ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: หวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: โอม
3: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวสิบสามเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวก่อนการลงทุน
10: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณค่ะส่วนเรื่องของนายโยชน์เนี่ยนะคะนายโยชน์หรือนายโยชน์นะถ้าดิฉันออกเสียงผิดต้องขออภัยเนาะไม่แน่ใจว่าจะใช้การออกเสียงให้ถูกต้องยังไงนะแต่เอาเป็นว่านี่แหละแต่เป็นคนเดียวกันกับที่เข้าไปหาของป่าแล้วก็ถูกทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยจับไปเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการเผยภาพของเขาออกมานะคะทีมงานขึ้นภาพที่ต้องบอกว่าเหมือนกับเวลาเราไปโดนตำรวจจับนะมันก็จะมียืนแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเหมือนแบ็คกราวด์เป็นที่วัดส่วนสูงนะก็เล่าให้ท่านผู้ชมที่ขออภัยท่านผู้ฟังที่ไม่เห็นภาพแล้วก็จะเป็นคุณโยชน์เนี่ยสวมเสื้อน่าจะเป็นเสื้อที่ใส่สำหรับผู้ต้องหาและเป็นเสื้อสีออกแดงๆเนาะเป็นเสื้อคอกลมแขนยาวผ่าหน้านะคะแล้วก็ยืนอยู่นะคะน่าจะเป็นโรงพักของที่เขมรเขาอ่ะนะคะแล้วก็มีเอกสารนะคะทั้งเป็นที่เป็นภาษาเขมรเนี่ยนะแล้วก็คาดกลางว่าอยู่ระหว่างการประสานงานทางการทูตอันนี้เป็นข้อมูลจากกองทัพภาคที่2นะคะกองทัพภาคที่2แจ้งความคืบหน้าของนายโยชน์สายน้อยเป็นราษฎรที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ที่หมู่7ตำบลกันตรวจระมวลที่อำเภอประสาทที่มีการแจ้งความโดยครอบครัวบอกว่าเขาสูญหายไปหลังจากเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงใกล้กับบ้านโนนทองตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ติดต่อไม่ได้เลยมาตั้งแต่25เมษายนนู่นแล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้กองทัพภาค2เนี่ยก็ได้รายงานนะคะข้อมูลมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถมอเตอร์ไซค์ของนายโยชน์เนี่ยจอดที่ชายป่าได้ประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่เร่งด่วนเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือก็ประสานกับฝ่ายกัมพูชานะคะซึ่งก็จะมีหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่โอสเม็ดพันเอกโปเพงก็แจ้งมาว่านายโยชน์สายน้อยอ่ะลักลอบข้ามแดนเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาโดยผิดกฎหมายกัมพูชาเลยจับกุมตัวไปดำเนินคดีที่จังหวัดอุดรมีชัยในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันนี้ก็ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำที่จังหวัดอุดรมีชัยนะคะกองทัพภาคที่2บอกว่าได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานกงสุลใหญ่ที่เมืองเสียมราชติดตามสถานการณ์และประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลกับบุคคลดังกล่าวก็คือนายโยชน์เนี่ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนถึงขณะนี้เนี่ยได้รับรายงานว่าตัวของนายโยธเนี่ยมีความปลอดภัยดีนะคะถึงไรก็ตามเนี่ยทางกองทัพภาคที่2ก็ออกมาบอกว่าปัจจุบันนี้ทหารในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดแดนชายแดนก็จะเหมือนกับที่ท่านเสถบอท่านบอกค่ะคือขอความร่วมมือประชาชนว่าเวลาจะเข้าไปหาของป่งของป่าอะไรเนี่ยแจ้งไว้กับทางผู้นำท้องถิ่นนะคะฝ่ายปกครองหรือว่าตำรวจทหารไว้หน่อยนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยจะได้รู้กันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้กำลังใช้ความพยายามอยู่นะแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วถ้าจับไปเนี่ยคุณเชษฐ์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสเต็ปก็ต้องถูกส่งฟ้องขึ้นศาลศาลเขมรจะพิจารณาว่ายังไงจะยังไงแต่มันก็ต้องดูนะคะว่าทางเขาบอกว่าเรารุกเข้าไปในเขตเขา
1: ไอ้ตรงนี้นี่แหละ
0: นี่แหละที่จะเป็นประเด็น
1: คืออย่างนี้ถ้าเอาประสบการณ์ตรงผมนะคุณรอนคราวที่แล้วก่อนที่มันจะเกิดเรื่องจะรบกันเนี่ยผมไปที่สองปราสาทเนี่ยผมไปตามผมไปปราสาทตาควายแต่ผมเข้าไม่ถึงตาควายนะแต่ผมขับรถเข้าไปตอนที่ผมขับรถเข้าไปผมก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเนี่ยแต่ผมไม่คิดว่าเป็นดินแดนไทยอยู่นะแต่ระหว่างทางผมจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดแบบนี้คุณรอนคือจอดมาตั้งแต่ข้างทางแต่คนไม่อยู่เดินไปหาของป่าเดินไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์จะจอดอยู่ซ้ายก็มีขวาก็มีไม่มีคนอยู่นะแล้วก็เข้าไปในป่าผมตัดสินใจเลี้ยวรถกลับตอนนั้นอ่ะแต่เราก็ดูอย่างที่ผมเคยไล่ฟังไงว่าถ้าดูจากไอ้ Google Map อ่ะมันบอกว่าเป็นดินแดนกัมพูชาดินแดนไทยทหารไทยก็บอกเป็นดินแดนไทยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เจ้าตัวในยอดเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาชินเคยเข้าไปหาของติดเพราะเขาที่บ้านลุงไทยอ่ะแต่กัมพูชาบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะลุกล้ำเข้าไปไงแล้วมาเจอพอดีมันไปได้หมดละนั่นเจ้านะแต่ผมก็คิดว่าถ้าจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ชิงเข้าไปเนี่ยด้วยความต้องคิดว่าตรงนี้แล้วมันไม่มีผมประสบการณ์ที่ผมไม่เจอทหารหรอกเจอแต่แล้วก็เดินนี่ถ้าเป็นไปได้ว่าถ้าแล้วก็เดินราดตระเวนเขาก็จับนั่นเป็นข้อที่เหมือนที่คุณวีระสมัยแล้วเนี่ยนะที่ลงไปในพื้นที
0: ่ในเรื่องไหนเชิญเลยนะคะ
1: อีกเรื่องนึงที่นายกทำงานในเกาหลีกันชัยภูมิมหาท่านนายกก็บอกโดนแบนเช่นกันนะครับและโรงแรมไม่มีว่านำเงินมาลงทุนทำงานในต่างประเทศและที่จะแบนเรานะฮะเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ช่วยครับถูกกฎหมายแล้วถูกเต็มที่นะครับนายกก็บอกว่ามีสำนึกในความรับผิดชอบเรื่องแรงงานกับเรื่องไปฟังคนโน้นคนนึงพูดในท่องเที่ยวลำบากเพราะอะไรเพราะงานเขาต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวสำคัญของเกาหลีหากมีปัญหาใดจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีด้วยตัวเองเรารู้จักกันดีนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะพลวันตรงที่ว่าคือค่าจ้างเนี่ยของเกาหลีมันก็สูงอยู่นะถ้าเขาคิดเป็นรายชั่วโมงเนี่ยนะชั่วโมงก็ประมาณ236บาทโดยตัวเลขกลมๆนะถ้าทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะประมาณ209ชั่วโมงเนี่ยเงินเดือนก็จะได้รับประมาณสัก 49,000 เอาเป็น 50,000 ก็แล้วกันต่อเดือนนะก็เป็นแรงจูงใจให้คนไทยอยากจะไปเนี่ยนะแต่นี้อะไรก็ตามเนี่ยนะปรากฏว่าไอ้เรื่องที่คนไทยไปโดนหนี

0: จากนายจ้างเสร็จแล้วก็โดนขึ้นบัญชีดําเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดที่ก็เกี่ยวข้องนะก็ปรากฏว่ามีตัวเลขออกมานะครับว่าอย่างชัยภูมิเนี่ยคนที่ได้วีซ่า E8 เนี่ย103คนนะตั้งแต่1กันยา68ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีการหลบหนีไป10คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 9.70% นะแล้วก็ไปดูที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อวานนี้จัดหางานจังหวัดสารมหาสารคามคุณจิรพรแซ่จันเนี่ยก็บอกว่าของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยมีคนสมัครไป100กว่าคนนะแต่รับการคัดเลือกให้เดินทางไปเพียง18ถึง19คนเท่านั้นเองนะครับในใช้วีซ่า E8 นะครับปรากฏว่าได้รับแจ้งว่ามีรายงานของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะหลบหนีนายจ้างไป6รายนะของมหาสารคามสูงหน่อยนะคือถ้าเกิดว่าล็อตนี้ล็อตที่ไปเนี่ยไป18ถึง19คนเนี่ยแต่หลบหนีนายจ้างไปถึง6คนเนี่ยก็ประมาณ 31.57% นะอันนี้เป็นตัวเลขที่ออกมาจากทางจังหวัดที่โดนแบกเพราะงั้นผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะว่าถ้าหากว่าสมมติว่าไปทำงานแล้วหนึ่งแน่นอนอาจจะโดนนายจ้างทำร้ายหรืออาจจะอึดอัดใจแล้วก็โดดหนีไปแต่อันที่สองเนี่ยอาจจะเจตนาก็คือไปแล้วปั๊บก็โดดหนีไปแล้วไปทำงานที่อื่นหรือเจตนาจะเข้าเมืองผิดกฎหมายก็เป็นปัญหาหนึ่งที่อาจจะต้องคัดกรองกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นก็เหมือนอย่างที่ท่านนายกท่านพูดนั่นแหละก็บอกว่าถ้าไปผิดกฎหมายอันนี้ก็แน่นอนนะฮะก็ถือว่าทำผิดกฎหมายอ่ะต้องรับผิดชอบไปแต่รัฐบาลก็จะไม่ช่วยนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เตือนกันเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นท่าทีของนายกเมื่อวานนี
1: ้กระทรวงแรงงานนะคะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะก็บอกว่านะคะคือมันที่เกาหลีเขาแบน4จังหวัดก็อย่างที่เรารายงานข่าวมาก่อนหน้านี้นะเพราะว่าเขามีการตกลงว่านะคะต้องไม่มีการหลบหนีเนี่ยเกิน 20% นะคะแต่ทีนี้4จังหวัดเนี่ยเกินแล้วนะคะก็สิ่งที่คุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่านะคะในเรื่องนี้ต้องตรวจดูว่ามันจะมีเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือเปล่านะคะเพราะว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากมันเป็นสัญญาจ้างสั้นๆตามฤดูการเกษตรนะคะแต่ทีนี้เมื่อมีการหลบหนีไปเนี่ยมันก็ทำให้ไปกระทบกับแรงงานกลุ่มถัดไปนะที่กำลังจะเดินทางก็ตอนนี้กระทรวงแรงงานก็บอกว่าได้ประสานกับสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยก็คือสถานทูตเกาหลีใต้นะคะท่านรัฐมนตรีแรงงานจุลพันธ์บอกว่าจะได้เชิญท่านทูตเกาหลีใต้เนี่ยมาหารือนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันแต่ก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าจะพูดคุยกันได้มากน้อยขนาดไหนแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานก็ควรจะต้องสร้างกลไกหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะบอกว่าก็จะต้องใช้การหารือกันนะครับเพื่อสื่อสารไปให้ถึงกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้ว่ามันเป็นการกระทำของแรงงานเพียงกลุ่มหนึ่งแต่ไม่อยากให้มันไปเกิดผลกระทบกับแรงงานอื่นที่กำลังจะเดินทางทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็บอกว่าในส่วนของกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็ผลักดันเรื่องการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างมากนะคะก็ได้มอบนโยบายบอกว่านี่มันเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งต้องมีการ upskill reskill ด้วยนะคะแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์คือการที่มีแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีแตกต่างเนี่ยมันก็จะได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยเกาหลีใต้เองก็เป็นตลาดแรงงานสำคัญซึ่งแรงงานจะต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าผลการเจรจาจะทำยังไงให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไม่กระทบกันแต่เท่าที่เมื่อวานเนี่ยที่ได้บอกว่าทางผู้สื่อข่าวพิเศษของสำนักข่าวไทยที่ลงพื้นที่ไปคุยมันมีหลายกรณีบางคนก็จะเป็นเรื่องห่วงความปลอดภัยที่บอกว่านอนอยู่และนายจ้างเป็นคนโสดแล้วอยู่ๆเปิดประตูพลั่วเข้ามาที่ห้องที่เขาพักอยู่เขาก็เริ่มรู้สึกไม่แน่ใจนะคะแล้วเขาก็เลยแบบว่าไม่ทำงานต่ออันนี้คือทางบ้านเล่าให้ฟังเล่าให้กับจัดหางานจังหวัดให้ฟังแต่บางกรณีก็เป็นอันว่าเป็นการที่แบบรู้สึกว่าถูกทำงานหนักอ่ะหนักเกินไปในสภาพแบบภูมิอากาศที่เขาไม่คุ้นชินเนี่ยคุณวิเชษคือเกาหลีใต้อะเนาะคือทางอีสานบ้านเราอ่ะมันส่วนใหญ่เราก็อยู่กับฤดูฝนฤดูร้อนอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราไม่เคยเจอเรื่องทำงานในภาวะอากาศหนาวจัดติดลบอ่ะหิมะตกอ่ะคือเขาพอไปเจอแบบสภาพการทำงานที่เขารู้สึกว่าหนักหน่วงเกินไปบางคนพอไปอยู่พักนึงก็รู้สึกว่าจะมีลู่ทางที่ จะไปทำอะไรที่มันเบากว่าคือเขาก็สื่อสารไปกับทางบ้านแล้วบอกโอ้ยทำงานหนักไม่ไหวเลยนะคะแบบทำงานจำนวนชั่วโมงนะคะ

0: แล้วก็สภาพอากาศอะไรต่อมีอะไรอีกไม่คุ้นชินก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าไปรู้จักนะเพื่อนคนไทยคนอื่นหรืออาจจะมีการบอกว่าอยู่กับนายจ้างคนนี้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็ย้ายจริงๆเขาที่ไม่ที่หนีที่บอกหนีนายจ้างไปเนี่ยแต่ไม่ได้กลับมาเมืองไทยนะคุณเชษก็ไม่ได้กลับก็ยังแบบก็จะกลายไปเป็นผีน้อยอยู่ในเกาหลีใต้ต่อไปนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าเราจะไปคุยทำความเข้าใจยังไงว่าจริงๆมันก็อยู่ที่ต้องทำให้คนไทยที่สมัครไปในวีซ่านะคะที่ประเภทที่ไปทำงานร้านด้านเกษตรซึ่งเป็นฤดูกาลสั้นๆเนี่ยซึ่งเขาโอเพ่นให้
1: ประมาณ5เดือน
0: ถึงตั้ง45นะคะก็คือเปิดกว้างมากเลยนะคะมันเป็นช่วงสั้นๆแล้วพอกลับมาเนี่ยนะยังกลับไปใหม่ได้อีกในรอบถัดไปคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยว่าถ้าทำความเข้าใจกันให้รู้ก่อนว่าจะไปทำงานอะไรสภาพแวดล้อมในการทำงานจะเป็นยังไงบ้างคือได้ช่างใจอะว่าสรุปแล้วเหมาะกับเราไหมหรือจะได้เงินน้อยกว่าแต่ก็อยู่กับบ้านเราอยู่กับครอบครัวเรารายได้เท่านี้พออยู่ได้ก็ทำไปหรือบางคนก็จะได้ตัดสินใจถูกไงคุณวิเชษไม่ใช่ไปถึงแล้วแบบมันไม่ได้เป็นอะมันไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเองวาดภาพไว้หรือคิดไว้แล้วพอไปกระทำการแบบนี้ขึ้นอะมันก็ไปกระทบกับคนอื่นๆที่เขาตั้งใจไปอะใช่ไหมคือต่อให้ไม่มีค่าหัวอะไรเก็บค่าหัวคิวแพงๆนะแต่การที่ต้องเสียค่าเครื่องบงเครื่องบินอะไรไปมันก็เป็นต้นทุนในการใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศเหมือนกันอันนี้ก็ต้องดูว่าแล้วจะเอากรณีนี้เนี่ยมาปรับนะคะสำหรับการสร้างความเข้าใจกันให้ตรงกันทั้งฝั่งของคนไทยที่จะไปกับฝั่งของนายจ้างฝ่ายเกาหลีเนี่ยจะยังไงว่าเขาเองก็จะมีความชัดเจนมาได้แค่ไหนว่างานที่คนไทยจะไปทำอ่ะคืองานอะไรทำงานแบบไหนในสภาพแวดล้อมยังไงอันนี้จริงๆมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำเพิ่มแล้วล่ะนะคะ
1: ปัญหามันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคุณดวงคือตอนนี้เนี่ยมีอยู่3ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือที่เราเห็นบ่อยก็คือโดดทัวร์เราเห็นเป็นประจำอันนี้ใครที่ไปเที่ยวเกาหลีก็จะเห็นว่านะถ้าสายการบินไปลงที่เกาะเจจูหรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีการโดดทัวร์บ่อยมากสำหรับคนไทยที่ไปเที่ยวอ่ะนะไกด์นี่จะรู้เรื่องดีที่สุดเลยว่าหายไปเนี่ยนะโดนขึ้นบัญชีดำเนี่ยนะก็โดดทัวร์และอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยกับอันที่สองคือคนที่ได้วีซ่าE9 นี่คือไปทำงานอย่างถูกกฎหมายโดยบริษัทจัดหางานหรือกระทรวงแรงงานส่งไปเลยนะแบบรับต่อรัฐหรือจะแบบบริษัทเอกชนที่ได้การขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็คือไปทำงานเพราะอะไรถาวรหน่อยนะครับและก็ E8 นี่แหละวีซ่า E8 นี่คือแรงงานเกษตรและก็ประมงตามฤดูกาลเนี่ยอันเนี้ยถ้าที่ผมดูเนี่ยก็ประมาณ5เดือนไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่แน่นอนก็คือพอจบฤดูกาลปั๊บเรียบร้อยหมดได้เวลาเสร็จปั๊บก็กลับมาแต่ก็มีโอกาสไปอย่างที่คุณวันพูดถึงได้กลับไปได้อีกนะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ปัญหาทั้ง3ปัญหาเนี่ยมันก็คงจะมีต่อเนื่องอยู่ทำให้เกาหลีใต้ก็ประเภทแบบก็จับตาดูเป็นพิเศษละถ้าเป็นแรงงานจากประเทศไทยถ้าเป็นทัวร์จากประเทศไทยนะหรือว่าถ้าเป็นแรงงานตามฤดูกาลจากประเทศไทยเนี่ยนะว่ามีโอกาสที่จะประเภทหลบหนีนายจ้างนะครับหรือว่าโดนทัวร์อะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นความหวาดกลัวระแวงที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราพยายามกรองกันตั้งแต่ต้นทางพยายามอย่าให้เกิดปัญหาเพราะมันกระทบต่อคนอื่นที่เขาอยากจะไปทำงานจริงๆบริสุทธิ์แต่ขณะเดียวกันแน่นอนก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกล่วงละเมิดนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องแก้เหมือนกันต้องคุยกับเกาหลีใต้เพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันว่าบางทีไปแล้วโดนเอาเปรียบหรือโดนทำร้ายหรือถูกละเมิดเนี่ยมันก็ทำไม่ไหวเหมือนกันก็เลยทำให้เรื่องนี้ต้องแก้กันอย่างจริงจังนะคุณรอนก็โดนไป4จังหวัดนี่1ปีนี่ก็ถือว่ามีผลกระทบนะต่อหลายคนเลยอุดรนี่เป็นจังหวัดที่มีคนไทยในภาคอีสานไปทำงานในเกาหลีใต้มากที่สุดนะถ้าดูตัวเลขย้อนกลับไปหลายปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะงั้นมันก็จะเกินคนอื่นๆที่เขาจะไปด้วยไงอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าก็ต้องแก้กันครับ
0: ค่ะนะคะมีเวลาอยู่ไหมได้อีกสักหน่อยนึงนะคะก็โลกจับตาเรื่องของการเยือนจีนนะต้องบอกว่านะคะมังกรเจอกับนะคะนกอินทรีนะคุณวิเชษนะคะทรัมป์เยือนจีนในขณะที่สถานการณ์โลกนี่ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีศึกตัวแทนกันหรือเปล่านะคะกับเหตุการณ์ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเหตุกระทบกระทั่งจีนโดยตรงแต่ก็มีผลกับจีนมาก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่เวเนซุเอลาไล่เรียงกันมาตั้งแต่ อิหร่านนะคะที่ต้องบอกว่าทั้งเวเนทั้งอิหร่านก็เป็นประเทศที่จีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพึ่งพิงเรื่องพลังงานอยู่เยอะแล้วก็ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวจากทรัมป์ทั้งสองที่เลยนะคะก็เป็นว่าต้องดูการประชุมที่จะมีขึ้นนะคะระหว่างสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีทรัมป์ทีมงานขึ้นภาพนิ่งละกันนะคะที่ได้มาอันนี้เป็นภาพจากทาง CNN นะคะเป็นภาพนาทีที่ Air Force One นะคะถึงที่ปักกิ่งนะคะแล้วก็จะมีการประชุมในห่วงเวลา36ชั่วโมงนะคะที่จะมีตั้งแต่งานเลี้ยงรับรองในระดับรัฐบาลนะคะแล้วก็จะพาทรัมป์ไปเยือนหอสักการะเทียนฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนาะที่เวลาคนไปเที่ยวเมืองจีนเขาจะไปนะคะก็ทรัมป์จะไปที่นั่นด้วยนะคะหอสักการะฟ้าเทียนฐานจะทำเป็นลักษณะของการดื่มน้ำชาน่าจะทำเป็นบรรยากาศการดื่มชากันที่ศูนย์กลางผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนจงหนานไห่นะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวรอดูกันเวลาไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อที่เบรกหน้าเลยค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ยั่วยุของทหารกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติการตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยยึดผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวเพิ่มเติมว่าไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปวาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบกรณีรายงานทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งกัมพูชาซึ่งไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์จึงเงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนซึ่งทางฝั่งนั้นจะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้วันนี้น้ำมันขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรบางจากปตท.ปรับราคาน้ำมันวันนี้น้ำมันเบนซินและดีเซลขึ้น70สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพซึ่งยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้โดยราคาแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ44บาท5สตางค์โซฮอล์91อยู่ที่44บาท68สตางค์ E20 37บาท5สตางค์ E85 อยู่ที่32บาท99สตางค์ต่อลิตรและเบนซินอยู่ที่ลิตรละ53บาท64สตางค
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio
8: Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
10: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
11: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
12: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
16: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะมาตัดสลับนะคะฟังความคิดความเห็นทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ชมทางไลฟ์อยู่นะคะของคลื่นทั้งที่ YouTube 96.5 แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะเช้าวันนี้ในส่วนของYouTube นะคะที่ฉันเปิดอยู่เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งมันปึ๊บมาละนะคะคุณประวิทย์ทักทายอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณแพรจังด้วยบอกว่าฟังข่าวแล้วเหนื่อยใจราคาน้ำมันมันจะขึ้นเอาขึ้นเอาเดี๋ยวก็ค่าโรงค่าอาหารก็ต้องขึ้นตามอีกจ่ายไม่ไหวแล้วค่ะนะคะคุณสุเมฆบอกถ้าแซะชุมพรฟ้าครึ้มฝนฟ้าครึ้มฝนอากาศดีนะแล้วก็บอกว่าคนกู้ไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้กู้นะคะคุณสมชายบอกมันขาดวินัยอะไรนักหนาเนี่ยซ้ำซากอันนี้คือที่คำอธิบายเนาะว่าน่าจะเป็นการขาดวินัยของทหารกัมพูชานะที่ยิงมา11นัดเนี่ยบอกเมื่อไหร่รอบ3จะมาสักทีกลัวอะไรนักหนาโอ้โหอย่าพึ่งเลยนะคะจริงๆการรบกันนี่อยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายเลยนอกจากจะมีเหตุจำเป็นที่ต้องปกป้องนะคะอธิปไตยของเรานะคะคุณตุ้ยบอกกัมพูชาได้อาวุธจากจีนคุณธนวัฒน์ทักทายมานะคะคุณคัฒนาบอกใครไปจอดรถขวางหน้าบ้านอังเคิลหรือเปล่าหาเรื่องกันไม่หยุดคุณปราโมทบอกเพื่อนบ้านที่ดีเราจะใช้คำนำหน้าว่าคุณผม แต่เมื่อไม่ได้ผลต้องเปลี่ยนเป็นค่ากับเองถึงจะถูกนะคะแล้วหรือไม่งั้นก็กูกับมึงเลยนะจะมาประท้วงกันอยู่เรื่อยๆไม่ได้ผลนะคะอ่ะส่วนคุณวินวินให้อีโมจิมาขอบคุณนะคะมาดูที่ Facebook กันต่อนะคะนิดนึงนะคะ Facebook เช้านี้ของคลื่นเรานะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เม้นกันมานะคะคุณอะไรนะนะคะบอกว่าขอเรียนถามคือถามมาที่ดิฉันบอกว่าตอนนี้เรากับเขมรมีลักษณะเป็นศัตรูกันแต่ทำไมสำนักข่าวไทยถึงเชิญผู้สื่อข่าวเขมรมาออกรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำวันนี้ก็ออกรายการอีกนะคะทำไมเราถึงยอมรับการกระทำของเขาขออภัยนะคะ Good Morning อาเซียนอยู่ที่ 100.5 ค่ะต้องขออภัยคุณอะไรนะว่าอาจจะอธิบายความเป็นมาไม่ได้ชัดเจนนะแต่เท่าที่ดิฉันเข้าใจเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือสำนักข่าวไทยเราเนี่ยจะมีต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เป็นพันธมิตรในองค์กรสื่อระหว่างประเทศเพราะเราก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะถ้าพูดถึงเนี่ยสำนักข่าวไทยสปทเนี่ยเรา represent ความเป็นสื่อทางการจากประเทศไทยในเวทีของสื่อนานาชาติมาโดยตลอดซึ่งเรามีเพื่อนสื่ออยู่มากมายนะคะในหลายทวีปแล้วก็ต้องบอกว่าแล้วตอนนี้เราขยายไปถึงแวดวงแรงงานด้วยเดี๋ยวในช่วงปลายปีนี้น่ะในส่วนของแรงงานด้านสื่อนะคะเขาก็จะมาประชุมที่บ้านเราและสหภาพแรงงานสปทก็เป็นสมาชิกด้วยนะคะคือมันมีความสัมพันธ์ในแง่นั้นเราไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะคะถ้าดิฉันจะอธิบายสั้นๆตรงนี้เนาะแลกเปลี่ยนข่าวสารกันแล้วเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตั้งป้อมว่าความสัมพันธ์ที่บาดหมางแล้วมันจะทำให้ในงานของการมีพันธมิตรเป็นเพื่อนสื่อมันจะต้องแบบมีความบาดหมางไปด้วยนะคะคือการที่เรามีเพื่อนบ้านมีข่าวสารจากทางเขารับรู้ข่าวสารจากทางเราในการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยแล้วเราเป็นสื่อหลักเป็นสื่อทางการเพราะฉะนั้นเราเน้นในแง่ของความน่าเชื่อถือที่ฉันเชื่อมั่นว่าในนโยบายของสมทซึ่งอาจจะไม่ได้รับฟังเพราะว่าเวลามันตรงกันกับ 100.5 เนี่ยนะคะเชื่อว่าก็คงจะพยายามมีมุมมองจากสื่อสารของทางฝั่งกัมพูชานั่นแหละมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณอะไรนักแบบได้รับฟังในคำอธิบายแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะทำให้ลดความไม่สบายใจได้ลงหรือเปล่าแต่เป็นแบบนั้นค่ะเราเป็นพันธมิตรกันกับหลายประเทศนะคะในภูมิภาคของเราเองแล้วก็ในภูมิภาคอื่นด้วยนะคะในความเป็นสำนักข่าวไทยนะคะคุณอัชราทักทายมา
17: ก่อนผม
16: เติมนิดเดียว
17: อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในฐานะผมก็เคยเจอสภาพเคยเจอสื่อต่างประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราอันที่หนึ่งนะกรวนต้องบอกว่าเป็นเรื่องวิชาชีพอันนี้ใช่เลยอันที่สองเนี่ยต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนเนี่ยของแต่ละประเทศนะมุมมองต่อการเมืองต่อมิติต่างๆไม่เหมือนกันนะอาจจะมีข่าวคำประจำไม่ว่าที่ไปเห็นด้วยกับคุณเซนไม่เห็นด้วยกับคุณมาเน็ตเหล่านี้แล้วคนที่โดนเล่นงานไปโดนจับไปเนี่ยสื่อมวลชนในกัมพูชาก็มีนะครับที่พยายามเสนอความจริงเพราะงั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยเราอาจจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างจากสื่อที่เป็นสื่อเหล่านี้ไงเวลาที่ประชุมอันนี้สำคัญ
16: ค่ะนะคะก็มันจะต่างกันจากแบบอินฟลูเนาะแต่อย่างที่บอกว่าบ้านเราอาจจะถ้าคุณเลยนะชมสื่อช่องต่างๆนะอาที่เขาขยี้ข่าวเขมรแรงๆแบบว่าเป็นลักษณะเร้าอารมณ์หน่อยอันนั้นก็จะเป็นลีลา
17: ใช
16: ่ต้องบอกเลยว่าทีวีก็ทำอะไรเพื่อเรตติ้งอ่ะก็เป็นลีลาขยี้ให้โดนให้ได้เรตติ้งนะคะซึ่งบางทีก็ต้องบอกว่าเราอยากให้ยึดอยู่บนความเป็นจริงของข้อมูลนะในเรื่องของอารมณ์พาไปอยากให้เป็นเรื่องของมันเป็นสื่อทางเลือกแบบอินฟลูอะไรเขามากกว่านะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าต้องอยู่บนข้อเท็จจริงเพราะว่าถ้ามุ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเรตติ้งอย่างเดียวมันจะสุ่มเสี่ยงก็อย่างที่คุณวิเชษได้บอกไปนะแม้กระทั่งท่านนายกหรือว่าบุคคลสำคัญก่อนหน้านี้ที่เนี่ยบอกกระทั่งปลอมแปลงเป็นสมเด็จพระสังฆราชอย่างเงี้ยคือ AI มันน่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะด่วนตามเรื่องไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคิดว่าสิ่งที่เราเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันคือมันยังแห้งๆนะเป็นข้อเขียนส่งต่อใช่ไหมคุณวิเชษส่งไลน์กันอ่ะส่งกันทุกเช้าอ่ะส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่พอตอนหลังส่งข่าวก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนมาจากใครก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็เสี่ยงแล้วแต่ตอนนี้มันมี AI อ่ะใครที่เคยทำ AI คุณจะรู้ว่าโหมันเก่งมากฉลาดมากขึ้นทุกวันเนี่ยนะคะวันใดวันหนึ่งเนี่ย มันอาจจะมีเราแล้วก็เป็นเสียงเราแต่เราไม่ได้พูดไม่ได้ทำเลยสักอย่างอ่ะไปอ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วถ้ามันเป็นเรื่องระหว่างประเทศอ่ะมันยิ่งทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงง่ายต่อความเข้าใจผิดเลยเพราะนั้นก็เลยอยากให้แฟนๆของสื่ออสมททุกท่านเนี่ยยังอยากให้ติดตามในแง่ของความเป็นสื่อกระแสหลักนะเราอ้างอิงความน่าเชื่อถือเราอาจจะไม่เร็วเราอาจจะไม่จี๊ดจ๊าดแต่เราพยายามรับรองในสิ่งที่เรานำเสนอว่าเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและข้อเท็จจริงนะคะคงบอกได้แบบนี้ค่ะนะคะ คุณอัชราทักทายมานะคะคุณไมค์ก๊อตด้วยนะคะคุณอัชราโบด้วยน้ำมันขึ้นอีกแล้วนั่นสิยังขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคุณรัชกิจบอกเวลาเขมรลักลอบเข้าเมืองมาบ้านเรามันยิ่งกว่ารุกล้ำเราก็ควรจะปฏิบัติแบบเดียวกับเขมรทำกับคนไทยไหมนะคะแล้วรู้ไหมว่าเราปฏิบัติกับคนพวกนี้อย่างไรนะคะโอ้โหก็เอาเป็นว่าถ้าเราคิดว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีหลักมีเกณฑ์มีมาตรฐานมีแนวปฏิบัติที่เราต้องการให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในนานาประเทศด้วยเราก็ต้องยึดแบบแนวปฏิบัติแบบสากลน่ะเราอย่าไปเรียนแบบเขาในสิ่งที่เราตำหนิเขาเลยนะดิฉันก็ไม่เห็นด้วยว่าต้องทำให้มันถึงพริกถึงขิงด้วยกันเอาไว้ว่าเราต้องโชว์เหนือกว่าในสิ่งที่เราเหนือกว่าดีกว่าเวลามีอะไรขึ้นมาเราก็ยังพูดได้เต็มปากเต็มคำนะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดไปจากมาตรฐานกฎกติกากฎหมายระหว่างประเทศกันเลยนะคะคุณสุธรรมค่ะบอกเขมรมันชอบจับคนไทยแล้วหาว่าคนไทยลุกล้ำเอาไปขังคุกฟรีก็เหมือนกันเลยเป็นคุณรัชกิจเลยบอกทำไมเราไม่จับคนของมันบ้างล่ะแล้วก็อ้างเหมือนมันถ้าเขาไม่ปล่อยคนของเรา

0: วิถีบางอย่างในขนาดชิดกับเกาหลีใต้อะเห็นเกาหลีใต้ล้ำไปขนาดนั้นอะล้ำไปขนาดไหนอะเกาหลีเหนือยังแบบยังมีกำแพงสูงมากอะมากกว่าเส้นขนานที่38เยอะเลยอะที่ไม่ยอมรับให้คนแบบไปรับรู้แบบเรื่องราวความเจริญความเป็นอยู่ที่แตกต่างมากกับคนที่แบบต้องบอกว่ามีชาติพันธุ์เดียวกันเนาะอันนี้ก็เลยยังไม่กล้ารับปากเลยว่าสองพ่อลูกตระกูลคุณจะล่มสลายไปด้วยอะไรนะบางอย่างมันต้องให้สนิมเกิดแต่เนื้อในตนใช่ไห
1: ม
0: ปัจจัยภายนอกทำอะไรไม่ได้มันต้องเกิดจากภายในนะเราก็ต้องรอดูตรงนั้นละกันคุณวิเชษจะไปไหนต่อเชิญเลยนะคะ
1: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วก็ไปดูอีกสักเรื่องละกันที่นายกลงไปดูในเรื่องของโนมินีต่างด้าวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจฮุบตรงโน้นฮุบตรงนี้เมื่อวานเนี่ยนายกก็ลงไปที่เกาะพะงันใช่ไหมแล้วก็ขณะเดียวกันหลังจากนั้นนายกก็ไปต่อนะไปที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตหลังจากที่ก่อนหน้านี้สสพรรคประชาชนบอกโอ้ไม่มาเลยนะยกเลิกกระทันหันไประนองแทนเนี่ยนะก็เตรียมจะร้องเรียนนายกแล้วว่าเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากขนาดว่าโพสต์รูปข่มขู่นะใช้อาวุธปืนเนี่ยอาวุธปืนร้ายแรงมาขู่เลยในอิทธิพลสูงเหลือเกินเมื่อวานนายกก็เลยลงไปนะไปที่เกาะพะงันที่สุราษฎร์เนี่ยนะปรากฏว่ามีทั้งคุณสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยกับนาคมเจเศรษฐไทยเศรษฐมนตรีช่วยมหาไทยวรศิษย์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะไปเกาะพะงันเนี่ยที่สำคัญไปตรงนี้เลยบริษัทเทเลอร์วิลล่าจำกัดเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการก่อสร้างภูวิลล่าที่สร้างผิดกฎหมายมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของนายกบอกขอให้พิสูจน์ว่าคุณถือเป็นต่างชาติหรือไม่ถ้าถือคุณหรือว่าผิดนะที่ต่างชาติมาซื้อที่ดินในเมืองไทยตัวเองทราบดีว่ากระทำผิดเพราะไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินแต่ใช้นอมินีเข้ามาซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนไทยเข้าใจว่านี่คือบริษัทคนไทยขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินบริษัทดังกล่าวด้วยนะแล้วนายกก็บอกว่าเนี่ยวันเนี้ยก็มาดูเรื่องนอมินีนะอย่าพุ่งไปเพิ่มไปพูดถึงเรื่องของที่ดินว่ารุกล้ำหรือไม่กระทรวงทรัพย์เนี่ยนะจะไปจัดการตรงนั้นเองวันนี้มาดูแลเรื่องการเปิดบริษัทและเอามาขายต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่ตอนนี้เปิดบริษัทไข้กันไปไข้กันมาทำให้บริษัทนั้นดูเหมือนเป็นบริษัทของสัญชาติไทยนะนี่นายกท่านบอกเลยนะบอกว่าตอนเนี้ยนะปรากฏว่ามีอยู่นะข้อมูลที่พบคืออะไรคนไทยไปถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200บริษัทนะแล้วเอาบริษัทมาขายบริการต่างๆเอาเปลือกมาขายให้คนต่างชาติไปประกอบธุรกิจผิดจริยธรรมของกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องจัดการเช่นเดียวกันที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาเนี่ยนะที่มีการมาเปิดก็จะว่าดีนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติเข้ามาเมืองไทยเยอะก็แต่เราต้องการได้เงินที่มันถูกต้องนะที่มาจับใจใช้สอยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ให้ไปดูเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของการเปิดบริษัทเรื่องของการเปิดโรงเรียนก็ต้องไปดูรวมทั้งเรื่องชายหาดด้วยนะครับว่าชายหาดนี่เป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวได้ไม่ใช่ว่ามาสร้างวิลล่าสร้างรีสอร์ทเสร็จแล้วก็เป็นชายหาดส่วนตัวของวิลล่านั้นไปหรือของต่างชาติไปอันนี้ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับก็ได้ย้ำหลายเรื่องเมื่อวานนี้รวมทั้งไปหาดฟรีดอมที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตด้วยนะเพื่อติดตามตรวจการจับกลุ่มการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเมื่อวานนี้ผู้ว่าภูเก็ตก็ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็บรรยายให้ฟังก็นายกก็ยืนยันนะครับว่ายังไงก็จะมีการจัดการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์ไปเดินที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะก่อนหน้านั้นก็ไปนะที่ภูเก็ตไปแล้วรอบหนึ่งคราวนี้ก็กลับไปอีกรอบหนึ่งนะที่หาดฟรีดอมนี่ผมก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันก็ปัญหามันจบแจ้งชัดเจนมากผมว่านายกถ้าได้คุยกับสสพรรคประชาชนนะก็จะดีมากเลยนะตอนนี้แม้ภูมิใจไทยจะไม่มีสสในจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นสสพรรคประชาชน2เขตแล้วก็เป็นสสของพรรคกล้าธรรมนะของคุณธรรมนัส1เขตนะแต่ผมว่าถ้านายกได้คุยกับทั้งประชาชนนะทั้งพรรคประชาชนเนี่ยนะแล้วก็ทั้งพรรคกล้าธรรมนะที่ภูเก็ตเนี่ยนะช่วยกันแก้ปัญหานะไม่ต้องไปถือว่าเป็นฝ่ายค้านนะโอ้จะช่วยอะไรได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะอันนี้ผมก็เรียกร้องนะว่าปัญหาในเมืองท่องเที่ยวตอนนี้มันต้องร่วมกันแก้ละมันไม่ใช่เรื่องของพรรครัฐบาลละแต่มันเป็นเรื่องของประชาชนมันเป็นเรื่องของภาคธุรกิจและมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถ้านายกทำให้เกิดเวทีแบบนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพฯโอ้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลย
0: คือสิ่งที่นายกไปตรวจเนี่ยมันก็จะเป็นก่อนหน้านี้ที่ทางกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมคะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับดีเอสไอเนี่ยเขาไปคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วนายกก็ไปลงพื้นที่นะคะสิ่งที่ท่านนายกพูดเอาไว้นะคะสำหรับที่เกาะพะงันที่พูดไว้กับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าคือนักท่องเที่ยวที่เวลามาก็ต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่มาเอาเปรียบ

0: ช่วงชิงอาชีพของประชาชนในพื้นที่รัฐบา
1: ค
0: ล
1: รัก บ
0: ็ทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนก็อยากจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพราะชายหาดเนี่ยเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนรัฐบาลพร้อมจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่นะคะบอกว่าขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลถ้าเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อยถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานเลยนะรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพก็ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนว่าถ้าพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที
1: ่
0: โดยไม่ต้องเกรงกลัวนะคะก็เป็นว่าในพงันเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ใช่ไหมภูมิใจไทยเขามีส.ส.สุราษฎร์เมื่อวานนี้ก็ไปด้วยนะคะคุณพิพิธรัตนรักษ์นะคะบอกว่าเอาเป็นว่าความเดือดร้อนของชาวพงันหรือว่าเกาะสมุยที่อยู่ในเขตของส.ส.ภูมิใจไทยคือความเดือดร้อนของผมด้วยนะคะก็เกาะพงันเนี่ยนะคะก็เท่าที่มีข้อมูลที่ทางเมื่อวานนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายถึง32จุดเนี่ยปรากฏว่าก็ไปเจอนะคะว่าบนเกาะนี้มีนิติบุคคล 3,754 รายแต่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นต่างชาติ 2,381 รายเข้าข่ายเป็นบริษัทเป้าหมายในการตรวจสอบคือเข้าข่ายจะเป็นนอมินีหรือเปล่าเนี่ย243บริษัทแล้วก็เจอแล้วว่าเป็นนอมินี27บริษัทเชื่อมโยงกับที่ดิน37แปลงมูลค่ารวมประมาณ150ล้านบาทส่วนที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปต่อนะเพราะว่าวันนั้นน่ะวันก่อนหน้านั้นน่ะจริงๆจะไปหาดฟรีดอมแล้วเวลาไม่ทันเพราะว่าเจอโกดังของเถื่อนที่ระนองก็เลยมาเก็บตกเอาเมื่อวานนี้ไปที่หาดฟรีดอมแล้วก็ไปเดินตรวจหาดด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งด้วยละกันนะคะท่านนายกก็บอกอย่างนี้บอกว่ามีคนที่ใช้ความพยายามจะยึดพื้นที่ทั้งหมดที่ชาวบ้านอยู่แล้วขับไล่ออกจากที่ถ้ารัฐบาลไม่รีบเข้ามากรอนมันก็จะกลายเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมมีการเอาสอคอนะสิทธิครอบครองใช่ไหมคุณวิเชษสอคอเนี่ยสิทธิครอบครองที่ดินนะแต่ท่านนายกเรียกใหม่เรียกเป็นสอคอโสโครกค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกใช้คำว่าสอคอคือโสโครกม
1: ัน
0: คือการสวมสิทธิ์นะท่านบอกว่าโสโครกเพราะสวมสิทธิ์เอกสารเป็นเอกสารปลอมแผ่นดินมันเป็นของประเทศสิถ้าจะใช้ก็ต้องเปิดกว้างอย่ายึดเป็นของตัวเองหาดทั้งหาดจะยึดไปเป็นของตัวเองยอมได้ไหมแล้วถ้ายึดสำเร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นหาดส่วนตัวเลยกลายเป็นเกาะสวรรค์หาดสวรรค์ของเขาเลยนะคะเอาเป็นว่าแผนเขาพังซะก่อนต้องไปชดใช้กรรมในคุกนะคะแล้วท่านนายกเมื่อวานนี้ก็ดูแล้วแบบพอไปเห็นสภาพพื้นที่เห็นความสวยงามแล้วก็พบว่ามันมีความพยายามที่จะยึดครองให้เป็นสมบัติส่วนตัวนะคุณวิเชษท่านนายกบอกแหมมันน่าทุเรศเลยนะคะยิ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นนายทุนอันธพาลก็แย่อยู่แล้วนะคะแล้วเนี่ยนะคะบอกทำบันไดคอนกรีตกันถึง300ขั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงที่เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่รู้เรื่องผมในฐานะเป็นผอ.กรมน.จะสนที่กำลังเต็มที่เลยคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนให้หยุดการกระทำเหล่านี้นะคะก็เป็นว่านั่นแหละนะคะวันนี้ถ้ายึดกลับมาแล้วนะคะก็บอกว่าจะใช้กฎหมายนะอย่างเต็มที่ใครรุกอะไรอยู่ก็ขอให้ถอนออกไปจะไม่รอเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของทางราชการที่จะรื้อถอนทำลายยึดคืนกลับมาไม่มีการรอเอาเป็นว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะก็นี่เป็นสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยอธิบายมานะคะแล้วท่านก็บอกว่าวันก่อนเนี่ยไม่ได้มาที่ฟรีดอมเพราะว่ามีเหตุเร่งด่วนไประนองอยู่แล้วก็เลยไปทำแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีกรณีแซนด์บ็อกซ์บังเทาใช่ไหมฮะบังเทาโมเดลก็คือจะใช้วิธีแบบให้เจรจาก่อนกับคนที่มาลุกล้ำต่างๆเนี่ยว่าจะทำยังไงจะจัดการยังไงนะคะเอากฎหมายเข้ามาจับด้วยเนี่ยแต่ว่าใช้การเจรจาก่อนที่จะรื้อทุบไปเลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็ไปเช่ามาโดยไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมาแบบไม่ถูกเหมือนกันแต่มันว่าสิ่งที่นายกบอกเนี่ยนะในเรื่องในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าก็ให้มันเกิดบางเทาโมเดลต้องไม่ข่มเหงแต่ก็จะดำเนินคดีเต็มที่ยึดสิ่งที่เป็นของรัฐกลับมาแล้วก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้กันทั่วประเทศไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกเองก็เมื่อวานนี้ก็ได้ไปเห็นกับตานะคุณวิเชษได้ไปเห็นกับตาแล้วก็ในช่วงหนึ่งนะคะที่ได้ไปเจอประชาชนที่มารายงานถึงปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยนะคะว่าคนไทยแท้ๆเนี่ยนะยังต้องเจอจ่ายค่าผ่านทางไปชมหาดฟรีดอมตั้งแต่รายละ100ถึง300บาทอ่ะคือเอาสิทธิ์อะไรเอาที่หลวงมาเก็บเงินเก็บทองแล้ว

0: มันรุกกันมานาน20ปีแล้วนะมันไม่ได้แบบเพิ่งรุกเลยคุณวิเชษฐ์คือมีการมันก็อยู่กันมาได้หลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ปี2552อะนะคะบอกว่ามีการปล่อยเช่าขายกิจการต่อๆกันไปเก็บค่าเข้าไปชมหาดตั้งแต่100ถึง300บาทเนี่ยก็มีการดำเนินคดีไปแล้ว23คดีก็มีการถามกันว่านายกถามว่าทำไมปล่อยให้มันยาวนานมาขนาดนี้ดำเนินการอะไรไปบ้างนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะที่ไปรับคณะก็บอกว่าได้ตรวจยึดที่แล้วหลาย10ปีนี่ก็แจ้งความดำเนินคดีกันไปแต่หลังจากนั้นก็มีการกระทำแบบทำซ้ำอีกนะคะก็ประชาชนเข้าไปถือป้ายบอกว่านายกช่วยทีนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ไปมีทั้งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมเห็นคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยอยู่ในทริปด้วยนะคะมีทีมรัฐมนตรีช่วยมหาไทยยังเติร์กของท่านอนุทินเนี่ยไปกันหมดเลยมีผู้ว่าภูเก็ตด้วยนะคะก็เป็นว่านะคะเมื่อวานนี้ในช่วงหนึ่งเนี่ยนายกยกมือไหว้ขอโทษประชาชนที่มาร้องเรียนนะเพราะว่าประชาชนอ่ะกังวลปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อยากได้ความมั่นใจจากนายกมีการโชว์รูปให้ดูด้วยนะอยู่ในมือถือเขาเซฟรูปให้นายกดูด้วยนายกยกมือไหว้ประชาชนบอกว่าผมขอความเมตตาขออภัยที่ผมมาช้าขออภัยนะคะบอกไม่มีอะไรที่ท่านจะมาขอความเมตตาจากผมเลยหมายถึงนายกบอกว่าขอความเมตตาจากนายกด้วยนายกผมไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องมาขอความเมตตาจากผมเลยพวกผมมาผิดด้วยซ้ำที่มาช่วยช้าไปขอต้นทบดอกกันละกันเอาไปว่าเดี๋ยวรอดูนะโอ้ยถ้าทำสำเร็จในยุคคุณอนุทินนะโอ้โหเน
1: ่
0: ตำแหน่งมท.1ที่เป็นที่จบจันเนี่ยจะเป็นที่จารึกไปตลอดกาลเลยนะคุณวิเชษฐ์วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่กับความเคลื่อนไหวต่างๆของข่าวสารที่สำคัญในวันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้คุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG High คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: มันอยู่ที่มืออ
7: ะไร
6: เชื้อโรค
8: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
9: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
12: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับ

0: สากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮ
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
4: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
5: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
3: 400,000 ล้านพายุหมุนทางเศรษฐกิจหรือพายุนี่ที่ซัดใส่คนรุ่นหลัง CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจมาหาคำตอบไปด้วยกันว่าเงินกู้ 400,000 ล้านรับมือวิกฤตโลกคนไทยต้องเจอผลกระทบอะไรทั้งภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพพุ่งสูงเงินแจกจากรัฐบาลที่กำลังจะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนมาตรการกู้เงินครั้งนี้จะช่วยลดภาระให้คนไทยได้ในระยะยาวหรือสุดท้ายแล้วเป็นเพียงยาแก้ปวดที่พอหมดฤทธิ์ก็ต้องกลับมาเผชิญความจริงที่หนักกว่าเดิมติดตามได้ใน CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจเริ่ม11พฤษภาคมนี้ 8:30
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันในช่วงแรก CEO Vision Plus กับผ่าโลกเศรษฐกิจนะคะเราก็มาถึงใกล้ๆจะกลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะวันนี้14พฤษภาคม2569ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกนะคะที่เราจะได้พูดคุยเศรษฐกิจไทยและโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยในประเด็นโลกมีความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยือนจีนแล้วเรื่องในประเทศเนี่ยนะคะด้วยความที่มันส่งผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเราก็เลยจะต้องมีการเยียวยาแล้วก็ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทวันนี้เรียนเชิญดร.ถิติมาชูเชิดค่ะผู้มีการอาวุโสผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคศูนย์วิจัยเศรษฐธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB EIC มาอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ทิติมาคะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะตอนนี้โลกก็ปั่นป่วนอย่างที่เราทราบกันดีนะคะขณะที่ทุกประเทศก็กำลังเรียกว่าหาทางกับตัวเองบ้านเราเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการที่จะเยียวยาเศรษฐกิจก้อนหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนผ่านพลังงานอีกก้อนหนึ่งรวมเป็นเงินกู้400,000 ล้านบาทอาจารย์มอง เด็นการกู้เงินตรงนี้ยังไงคะ
8: ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีวิกฤตพลังงานข้างนอกนะคะหลายประเทศที่เราเห็นเขามีฐานะหน่อยเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาเริ่มใช้นโยบายการคลังหรือว่าใช้มาตรการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเข้ามาได้เร็วนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็เริ่มทำเหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกว่ารัฐบาลเราไม่ได้มีเงินเยอะนะคะก็เหมือนเรากำลังแทงหวยกำลังจะหมดหน้าปากแล้วนะคะเพราะว่ากู้400,000 ล้านครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยมันเกือบจะไปแตะเพดานที่ 70% ของ GDP เนี่ยภายในปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินครั้งนี้เนี่ย400,000ก็ไม่น้อยนะคะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยก็คงอยู่ที่ว่าคุณภาพในการใช้เงินจะเอาไปทำอะไรนะคะเมื่อกี้คุณสรินาก็บอกแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจแต่แบ่งเงินเป็น2ก้อนนะคะก้อนหนึ่งคือเอามาประคองพยุงเศรษฐกิจชั่วคราวนะคะอีกก้อนหนึ่งเนี่ยจะเอาไปเป็นเหมือนเป็นเงินทุนในการเปลี่ยนเกมการเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศนะคะขนาดเนี่ยเท่ากันเลยคือ50-50นะคะครึ่งหนึ่งวงเงินละ200,000นะคะก็เป็นความตั้งใจที่ก็คิดว่าตั้งใจดีนะคะเพราะว่าวงเงินก้อนแรกเนี่ยอยากจะเอามาช่วยบรรเทาภาระประชาชนหรือว่าเกษตรกรหรือว่าธุรกิจที่อาจจะขาดค้าขายฝืดเคืองมีสภาพคล่องตึงๆช่วงนี้นะคะก็จะมีวงเงินที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคนประมาณ13 ล้านคนนะคะแล้วก็คนละครึ่ง plus เนี่ยเท่าที่ฟังข่าวก็อีกประมาณ30 ล้านคนนะคะเงินตรงนี้ก็เหมือน 4,000 บาทต่อคนนะคะก็คงจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อหรือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้นะคะก็ภายในช่วงไตรมาส2หรือว่าไตรมาส3ปีนี้นะคะแต่ต้องอย่าลืมว่าเงินตรงนี้ค่ะมันก็ไม่ได้มีผลกระตุ้นได้ยาวนานอะไรนะคะมันก็กระตุ้นการใช้จ่ายช่วงสั้นๆหรือทดแทนรายจ่ายที่เราจะใช้อยู่แล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแค่ในปีนี้นะคะมันก็จบไปแต่ว่าที่น่าสนใจคือวงที่2อะค่ะที่บอกว่าจะเอาไปใช้เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยจริงๆอะก็เหมือนกับเท่าที่ดูในรายละเอียดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรนะคะเขาก็บอกว่าจะเอาไปใช้ในการจูงใจให้กับประชาชนหรือธุรกิจเนี่ยลดการใช้พลังงานฟอสซิลปัจจุบันนะคะไปเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดใช้โซล่าอะไรพวกนี้นะคะเราก็เห็นเรื่องของอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เราเปลี่ยนไปใช้รถ EV หรือว่าติดโซล่าเซลล์หรือสิ่งอื่นๆที่รัฐบาลอาจจะมีการลดหย่อนภาษีหรือเป็นเงินช่วยเหลืออะไรให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่อาจจะไม่เห็นว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรได้มากในช่วงปีนี้แต่ว่ามันจะเป็นการปรับพฤติกรรมแล้วก็ลดความเสี่ยงของเราในอนาคตที่หากมันเกิดวิกฤตพลังงานราคาน้ำมันแพงๆอีกเนี่ยประชาชนหรือธุรกิจจะได้รับผลกระทบน้อยลงอันนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจในระยะที่มันยาวขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือมองไกลหน่อยนะคะก็คิดว่าความตั้งใจเนี่ยเราเห็นนะคะแต่ว่าคุ้มค่าแค่ไหนเนี่ยเราต้องติดตามค่ะ
7: คือด้วยความที่ว่าก้อนที่2ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนักนะคะในส่วนของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เรายังมองไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนอะไรอย่างนี้มันก็เลยมีคำถามเยอะแล้วโดยเฉพาะคำถามจากฝ่ายค้านที่มองว่าเอ๊ะมันไม่เห็นจะต้องออกเป็นพรก.เลยเป็นพรบ.ก็ได้ดูเหมือนว่าฝ่ายค้านเขาก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรแบบนี้อาจารย์มองยังไงบ้างคะมันเร่งด่วนไหม
8: ค่ะเท่าที่ตามการสื่อสารของทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งฝ่ายค้านบอกว่าอันนี้ไม่เร่งด่วนไปทำเป็นงบประมาณก็ได้นะคะซึ่งก็อยู่ในกระบวนการงบประมาณปี70ถ้าหากว่าจะทำก็คงจะทำได้แล้วก็ไปเริ่มทำเอาตอนตุลาเนี่ยนะคะที่ปีงบประมาณใหม่เริ่มใช้อันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือที่รัฐบาลพยายามจะสื่อสารว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเพราะว่าเห็นพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาพลังงานข้างนอกเยอะนะคะประมาณ 90% เรานำเข้าก็ถือว่าสูงกว่าประเทศอื่นๆเยอะมากนะคะแสดงว่าที่ผ่านมาเราแทบไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เลยนะคะพอมีปัญหาข้างนอกเราก็ถูกกระทบเต็มๆนะคะเขาก็มองว่าอันนี้เป็นเรื่องวิกฤตความมั่นคงที่จะต้องมีตัวช่วยเข้ามาให้ประชาชนและธุรกิจเนี่ยปรับเปลี่ยนได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพรก.นี้ผ่านด้วยเหตุผลว่าอันนี้มันกระทบความมั่นคงด้านพลังงานต้องมีเงินมาจูงใจให้เร็วเนี่ยก็คงจะต้องเห็นการอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เร็วนะคะมันถึงจะสอดคล้องกับการที่ต้องออกเป็นพรก.เพราะเราก็ทราบนะคะพอออกเป็นพรก.เนี่ยมันก็เป็นอำนาจของครม.นะคะมันก็จะไม่ได้ถูกการตรวจสอบอะไรผ่านสภาที่เข้มข้นเหมือนกับ พรบงบประมาณที่เราคุ้นเคยนะคะมันก็จะมีข้อเสียข้อดีข้อเสียตรงนี้นะคะก็คิดว่าถ้าหากว่ารัฐบาลสื่อสารว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนในเรื่องของวิกฤตความมั่นคงพลังงานเนี่ยก็คงต้องทำให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แก้เรื่องความมั่นคงพลังงานได้จริงๆค่ะ
7: ในมุมของความคุ้มค่าอาจารย์มองยังไงคะ
8: ค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆเราก็ประเมินนะคะว่าถ้าทำได้อย่างที่ตั้งใจนะคะคือมีก้อนที่ช่วยพยุงระยะสั้นแล้วก็มีก้อนที่จะช่วยเศรษฐกิจได้ระยะยาวเนี่ยถ้าทำได้แบบนี้เศรษฐกิจปีนี้ก็น่าจะโตขึ้นใหม่สักหน่อยนะคะเดิมเนี่ยทางไทยพาณิชย์มองไว้ว่าเศรษฐกิจจะโตสัก 1.4% นะคะถ้าหากว่าได้ตัวนี้มาช่วยเนี่ยปีนี้อาจจะขึ้นมาอีกสักครึ่งหนึ่งนะคะอาจจะเกิน 2% ได้นะคะมันก็ช่วยลดผลกระทบหลายๆอย่างที่จะกระทบกับธุรกิจในการรันธุรกิจอยู่หรือว่าการจ้างงานของคนนะคะก็อาจจะช่วยให้ปีนี้มันไม่ได้แย่มากไปได้นะคะปีหน้าอาจจะผลอาจจะชะลอต่ำลงกว่าที่มองไว้เดิมสักหน่อยเพราะว่าปีนี้ฐานมันสูงขึ้นนะคะแต่ว่าที่มันจะมีข้อดีคือแผนที่2ค่ะที่เป็นเรื่องของเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันมีส่วนที่จะช่วยให้เศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยเพิ่มขึ้นได้สักหน่อยนะคะประมาณ 0.1 ถึง 0.2% นะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่คิดว่ามันก็จะมีผลระยะยาวได้นะคะแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อว่าเอฟมีเงินก้อนใหญ่ใส่เข้ามาในเศรษฐกิจเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เงินเฟ้อในประเทศมันสูงขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าตอนนี้ค่าของชีพอะไรก็แพงขึ้นนะคะเท่าที่ประเมินเนี่ยก็คิดว่ามันคงจะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไม่มากนะคะประมาณ 0.1 0.2% นะคะก็คิดว่าความคุ้มค่าคือการที่ช่วยเศรษฐกิจได้ทันทีนะคะแล้วก็ช่วยยกศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาวได้จากการเปลี่ยนปรับโครงสร้างเรื่องพลังงานของประเทศค่ะ
7: ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อคงต้องขอถามต่อเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของปีนี้ด้วยอาจารย์มองทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเงินบาทยังไงบ้างไหมคะ
8: ค่ะก็จริงๆก็มองว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็สื่อสารเรื่องของการทำนโยบายการเงินนะคะว่าในภาวะแบบนี้ค่ะก็ยังคงมองว่าการคงดอกเบี้ยไว้ที่ดอกเบี้ยนโยบายนะคะที่ 1% เนี่ยก็คงเป็นวิธีการที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะคะก็คือหลายชาติเราอาจจะเห็นเงินเฟ้อเขาสูงมากแล้วก็มีความธนาคารกลางอาจจะเตรียมขึ้นดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าทางแบงก์ชาติเองเนี่ยก็บอกว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเงินเฟ้อมันยังไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็เป็นเงินเฟ้อที่อาจจะสูงจากเรื่องอุปทานเรื่องน้ำมันอะไรพวกนี้ค่ะมันยังไม่ถึงขั้นที่จะทำใหแบงค์ชาติไทยเนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็คิดว่าจะคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ไปอีกระยะหนึ่งนะคะก็คิดว่าปีนี้คงจะเห็นดอกเบี้ยคงอยู่นะคะประชาชนอาจจะไม่ต้องกังวลว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเพราะเงินเฟ้อมันสูงนะคะค่ะ
7: ค่ะแล้วส่วนค่าเงินบาทเราจะคะมองทิศทางยังไงบ้างคะ
8: ค่ะค่าเงินบาทก็ต้องบอกว่าจากการที่ประเทศไทยเราค่อนข้างเปราะบางกับเรื่องวิกฤตพลังงานครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเห็นบาทเนี่ยอ่อนนะคะในช่วงที่มีข่าวว่าจะมีสงครามทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นหรือว่าสงครามยังเจรจากันไม่จบนะคะก็ทำให้บาทเนี่ยมันก็อ่อนค่าลงกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าภาพของต่างชาติมองไทยเนี่ยก็คือเราได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจากวิกฤตพลังงานครั้งนี้นะคะก็ทำให้เริ่มความไม่มั่นใจในการลงทุนในตลาดทุนนะคะหรือว่าในตลาดบอลของเราเนี่ยก็มีเงินไหลออกนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กระทบจากเรื่องสงครามโดยตรงนะคะถ้าข้างหน้าเนี่ยก็คงอยู่ที่ขึ้นจากเรื่องของภายนอกเป็นสำคัญด้วยค่ะเรื่องของค่าเงินบาทว่าสงครามข้างนอกมันจะจบได้ไหมนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันยืดเยื้อขึ้นมาเนี่ยบาทเราก็จะไปกับราคาน้ำมันเหมือนกันคือราคาน้ำมันผีดตัวสูงเนี่ยบาทก็อ่อนนะคะก็เพราะว่าเขามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยเปราะบางกับเรื่องของน้ำมันแพงเยอะค่ะ
7: ค่ะแล้วก็เพิ่งพาน้ำมันโดยเฉพาะจากตะวันออกกลางจากช่องแคบฮอร์มูสอะไรอย่างนี้ก็เยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของในสายตานักลงทุนต่างชาติเนี่ยภาพลักษณ์ของเราเป็นยังไงคะอาจารย์มองว่าพอมีการกู้เงินเนี่ยแล้วก็มันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตเรตติ้งอะไรด้วยไหมคะ
8: ค่ะจริงๆถ้าเราติดตามนะคะเมื่อไม่นานนี้ก็มีสถาบันจัดอันดับเครดิตคือ Moody's ใช่ไหมคะที่ เพิ่งจะประกาศเมื่อตอนเข้าใจว่า21เมษายนนะคะที่ประกาศโครงเรตติ้งที่ BBB A นะคะแล้วก็ปรับมุมมองนะคะจากที่มันเป็นเนกาทีฟเนี่ยปรับให้เป็นสเตเบิลนะคะจริงๆหลายคนก็อาจจะเซอร์ไพรส์นะคะเขาทำไมเขาปรับมุมมองเราให้มันกลายเป็นกลับมามีเสถียรภาพเหมือนเดิมนะคะจริงๆเนี่ยเขาก็ให้ไว้3เหตุผลนะคะว่าการที่เขามองว่าภาพมุมมองของไทยเนี่ยมันปรับดีขึ้นนะคะด้วย3เหตุผลเหตุผลแรกคือจริงๆปีที่แล้วเขาปรับเราเป็นเนกาทีฟด้วยความที่เขามองว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะถูกกระทบจากภาษีตอบโต้ของสหรัฐค่อนข้างสูงเพราะว่าตอนนั้นที่สหรัฐประกาศตอนเมษาเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศคู่ค้าที่เกินดุลสหรัฐมากเขาก็คิดภาษีเราแพงแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมูดี้เขาปรับเรตติ้งปรับเอาลุกเราเป็นเนกาทีฟแล้วเนี่ยมันก็เกิดการเจรจาดีลนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำให้อัตราภาษีที่ไทยโดนเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับคู่แข่งเรานะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าทางศาลสหรัฐยังบอกด้วยซ้ำว่ากฎหมายเก็บภาษีตอบโต้เนี่ยมันเป็นโมฆะนะก็ทำให้สหรัฐเก็บภาษีทุกประเทศเท่าเทียมกัน 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลนี้มูดี้เขาก็มองว่าด้วยประเด็นของภาษีสหรัฐที่จะกระทบไทยเนี่ยไทยไม่ได้โดนแตกต่างจากเพื่อนนะคะแล้วก็ปีที่แล้วส่งออกเราก็เติบโตได้ดีมากนะคะก็โตได้ 12-13% ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาก็เลยมองว่าไทยเนี่ยก็รีซิเลียนกับเรื่องของภาษีสหรัฐได้นะคะข้อที่2เนี่ยก็คิดว่าสำคัญนะคะก็คือเขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยมีประเด็นของการที่เราพยายามที่จะปรับลดกฎเกณฑ์ของการสนับสนุนให้เกิดเงินทุนเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยนะคะก็เห็น BOI เนี่ยปรับลดกฎเกณฑ์ต่างๆมีเรื่องของ Thailand Fast Pass นะคะที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างชาติที่มาขอการลงทุนเนี่ยมาลงทุนจริงๆได้เร็วขึ้นนะคะเขาก็บอกว่าเขาเห็นว่าภาพของการลงทุนข้างหน้าเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันมีก้อนที่มาขอส่งเสริมจาก BOI เนี่ยก็ historical high ต่อเนื่องมาหลายปีนะคะเขาก็มองว่าเนี่ยเป็นภาพบวกภาพที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของความมั่นใจเรื่องของเสถียรภาพของทางการเมืองนะคะเขาก็บอกว่ารัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถที่จะอยู่ได้ระยะยาวแล้วก็สามารถที่จะผลักดันพวกนโยบายปรับโครงสร้างนโยบายที่จะยกศักยภาพเศรษฐกิจประเทศได้นะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสถาบันจัดอันดับเครดิตอะค่ะเขากังวลอยู่สามอย่างนะคะอย่างแรกคือเรื่องของเสถียรภาพการคลังของประเทศนะคะว่าจะคุมหนี้สาธารณะไม่ให้มันทะลุเพดานหนี้ได้ไหมนะคะอย่างที่สองคือเรื่องของเสถียรภาพของการเมืองเนี่ยที่มันจะทำให้นโยบายมันไม่ต่อเนื่องนะคะอย่างที่สามคือเขากังวลเรื่องของศักยภาพเศรษฐกิจไทยที่มันตกลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่านโยบายเนี่ยที่จะทำเรื่องระยะยาวเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าหากว่าทิศทางของรัฐบาลเนี่ยคือการที่เราเริ่มมีเสถียรภาพการเมืองแล้วก็มีเสถียรภาพรัฐบาลที่ดีแล้วนะคะเราเริ่มที่จะทำนโยบายที่มันมองไประยะยาวมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องทำให้มันเห็นได้จริงนะคะแล้วเรื่องที่3คือเรื่องเสถียรภาพการคลังเนี่ยเรามีการกู้พ.ร.ก. 400,000 นะคะก็จะทำให้มันใกล้เพดานนี่ก็จริงแต่ว่ามันก็อยู่ที่การสื่อสารนะคะว่าการกู้ครั้งนี้เพื่อที่จะเอาเงินมารองรับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นจากข้างนอกนะคะเราก็ต้องมีทุนที่จะมาช่วยประชาชนหรือธุรกิจในการบรรเทาปัญหาให้มันผ่านตรงนี้ไปได้แล้วก็ใช้เงินก้อนนี้ในการปรับเปลี่ยนเรื่องพลังงานด้วยเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่คิดว่าน่าจะอธิบายเครดิตเรตติ้งได้นะคะว่าเราไม่มีวินัยการคลังนะคะแล้วก็เข้าใจว่าการออกพ.ร.ก.ครั้งนี้ค่ะรัฐบาลพูดถึงว่าจะทำนะคะด้วยเข้าใจว่า5 T นะคะ5 T ที่บอกว่าจะใช้เงินเพื่อมุ่งเป้านะคะเป็นทิศทาง T ที่เป็นทาร์เก็ตนะคะ2ก็คือจะทำเพื่อเปลี่ยนผ่านหรือ transition นะคะ3จะทำเพื่อที่จะ transform ประเทศนะคะให้ได้ซึ่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ4บอกว่าจะเป็น T transparent ก็คือเงินที่ใช้จะทำให้ตรวจสอบได้แล้วก็5เนี่ยก็บอกว่าเป็น together ก็คือจะเอาภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการทำพ.ร.ก.หรือใช้เงินของรัฐครั้งนี้นะคะก็คิดว่าถ้าทำนี้ได้5 T ที่ว่าเนี่ยมันก็จะพูดถึงวินัยการคลังที่สามารถที่จะอธิบายสถาบันจัดอันดับเครดิตต่างประเทศได้ค่ะ
7: ค่ะอาจารย์ส่งท้ายสักนิดนึงอาจารย์อยากจะ มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมคะแล้วก็จริงๆบางคนก็มีคำถามว่าอ่ะแล้วถ้าไม่กู้อ่ะถ้าไม่กู้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะบางคนก็อาจจะมาย้อนมาแย้งเรื่องกู้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างถ้าเราไม่กู้และมีอะไรที่อยากจะฝากส่งท้ายเชิญเลยค่ะ
8: ค่ะก็จริงๆเราก็มองนะคะว่าถ้าไม่กู้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเศรษฐกิจถ้าหากว่ารัฐบาลไม่มีเงินมากู้เพิ่มเติมในปีนี้นะคะก็อย่างที่เรียนว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 1.4% นะคะแล้วหลายๆเจ้าก็มองอยู่ประมาณนี้ค่ะ 1.2 ถึง 1.5 นะคะก็เป็นการโตต่ำนะคะแล้วก็วิกฤตพลังงานครั้งนี้เนี่ยมันกระทบคนในวงกว้างนะคะทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานโดยตรงหรือว่าธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้นน้ำอะไรเนี่ยก็โดนหมดนะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนที่เป็นแรงงานที่อยู่ในธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงค่าครองชีพเนี่ยเราก็เห็นว่าเงินเฟ้อก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเดือนล่าสุดนี้น่าจะเข้าใจว่าขึ้นมาก็เกือบ 3% นะคะก็จะเห็นผลกระทบเนี่ยรุนแรงขึ้นในไตรมาส2นะคะตอนนี้นี่คือเดือนพฤษภานะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มเห็นผลแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3ที่สงครามมันน่าจะยังยืดเยื้อแล้วก็ราคาน้ำมันน่าจะยังสูงๆอยู่อย่างนี้นะคะถ้าไม่กู้ก็คือรัฐบาลไม่ได้มีตัวช่วยอะไรเพราะฉะนั้นประชาชนหรือธุรกิจก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องพลังงานค่าขนส่งราคาอาหารที่ขึ้นเนี่ยมันเราต้องกินต้องใช้เราก็ต้องใช้จ่ายต้องไปประหยัดอย่างอื่นแทนเลยนะคะหรือว่าธุรกิจก็ต้องเจอต้นทุนสูงเนี่ยก็ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นแล้วก็พอมาจิ้นมันตีบลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบว่าจะทำยังไงสภาพคล่องก็เหลือน้อยลงเนี่ยจะต้องขึ้นราคาไหมคนจะยังซื้อของเราอยู่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่เป็นลูกโซ่อยู่หลายอย่างถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเองทั้งเรื่องของประชาชนแล้วก็ธุรกิจนะคะคราวนี้ถามว่ารัฐบาลเนี่ยมาช่วยได้ระดับนึงนะคะแต่ต้องบอกว่าเงินมันมีจำกัดนะคะต่อให้มาช่วยเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีความเข้มแข็งในตัวเองนะคะก็คือพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองตามสถานการณ์เพราะตอนนี้ราคาน้ำมันเท่าที่เห็นนะคะสถานการณ์น่าจะอยู่อีกยาวนะคะตอนนี้เริ่มมองว่าจะอยู่ถึงครึ่งปีเลยนะคะก็คือจนถึงมิถุนายนนะคะบางเจ้าก็อาจจะมองว่าอาจจะปรับไปได้จนถึงทั้งปีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ราคาของแพงราคาพลังงานสูงราคาน้ำมันแพงเนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องปรับตัวนะคะเงินรัฐก็มาช่วยได้แค่ชั่วคราวนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราปรับตัวมันก็จะเป็นการที่เรามีภูมิคุ้มกันนะคะเราก็จะทำให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นยาวแค่ไหนนะคะยาวถึงปีหน้าเนี่ยเราก็อาจจะต้องยังอยู่ให้ได้นะคะก็คงจะต้องฝากไว้เท่านี้ค่ะ
7: ขอบพระคุณมากค่ะดร.ธิติมาโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ดร.ธิติมาชูเชิดนะคะผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเรามาที่เรื่องของนางโกย่ากันต่อนะคะนางโกย่า SME Insight 15-20 พฤศจิกายนนี้ที่เราเชิญชวนท่านผู้ฟังคลื่นความคิดนะคะร่วมเดินทางไปกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดไปรับคมความคิดตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจนะคะไปดู SME ของจริงวิธีคิดแบบญี่ปุ่นคุยกับอาจารย์ธัญวัฒน์อย่างใกล้ชิดนะคะจะพาไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งด้วยค่ะทั้งไปชมใบไม้เปลี่ยนสีวิวแบบพาโนรามาลอยฟ้าไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะนะคะชมปราสาทนาโกย่าแล้วก็ช้อปปิ้งย่านซากะเอะที่สำคัญจะได้ไปเทศกาลประดับไฟนาบานะนาซาโตะด้วยและนาโกย่าคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งมากๆของโลกนะคะเป็นบ้านเกิดโตโยต้าเราก็จะไปดูจุดเด่นว่าเขาทำอย่างไรบริหารจัดการเมืองให้คู่ไปกับเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจเดินทางด้วยไทยแอร์เวย์สนะคะแล้วก็พักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อราคาคุณภาพที่สุดคุ้มค่ามากๆจองด่วนได้ที่ LINE SI Thinking Radio ค่ะอย่าลืมนะคะ LINE SI Thinking Radio 15-20 พฤศจิกายนนี้กับนาโกย่า SME Insight เดินทางกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อกับคุณวิชัยและคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนนะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
10: ขณะนี้เวลา 9:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ณิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าแก้ PM 2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุกผนึกประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมติดตามหมอกควันและจุดความร้อนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทั้งนี้จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดโดยในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากระทั่งปี2568ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมารัฐบาลเร่งปฏิรูปสวัสดิการสังคมครั้งใหญ่ใช้ Big Data AI เชื่อมฐานข้อมูลทั้งระบบลดความซ้ำซ้อนเข้าถึงประชาชนตรงจุดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสวัสดิการสังคมครั้งสำคัญโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งปฏิรูปฐานข้อมูลกลางด้านสวัสดิการด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data และ AI มาเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนเพิ่มความแม่นยำในการช่วยเหลือทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้รวดเร็วมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการเด็กและผู้มีรายได้น้อยซึ่งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลแยกส่วนทำให้เกิดปัญหาการตกหล่นและการช่วยเหลือที่ตรงเป้าหมายทั้งนี้พม.กำลังเร่งพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านสวัสดิการสังคมรองรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ตรวจสอบสิทธิ์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินความเดือดร้อนและจัดลำดับความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วง 15-18 พฤษภาคมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลนเมเซ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับคลิป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
14: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystal365

0: softwaregroup.com และ
1: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้พฤหัสบดีนะครับ14พฤษภาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และแน่นอนครับทุกวันพฤหัสพบกับคุณปีเตอร์ชานแวนฮาเรนครับสวัสดีครับปีเตอร์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
2: สัปดาห์ที่แล้วไม่พบกัน1สัปดาห์คิดถึงนะครับ
3: ไปไหนนะคุณวิชัยไปไหนนะผมอยู่นี่
2: สลับกันนิดนึงสลับกันนิดนึงภารกิจด่วน
3: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
2: ครับผมทีนี้ผมเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ผมและคุณผู้ฟังรวมทั้งชาวโลกก็จับตานะฮะว่า Air Force One เนี่ยบินจากที่อเมริกานะฮะ DC ไปที่ปักกิ่งโอ้โห 2-3 วันนี้คอมพิวเตอร์ฮะเรียกได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่โลกจะต้องเฝ้าจับตาผลของการประชุมใช่ไหมครับ
3: ก็อย่างนั้นแหละฮะแต่ผมคิดอย่างนี้เอานี้ก็แล้วกันนะครับผู้ฟังครับก็โดนัลด์ทรัมป์นั่นนะฮะกับประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะก็ไปเดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้นะที่ประเทศจีนเพื่อจะพบกับผู้นำของประเทศจีนด้วยนะครับก็มีหลายข่าวหลายหน่วยข่าวที่ออกเรื่องโอ้เขาจะคุยกันเรื่องอะไรจะยังไงอะไรๆด้วยนะผมคิดว่าอย่างนี้เมื่อไรมีประชุมแบบนี้เราต้องมีวิธีการที่จะอ่านระวังบรรทัดนะครับเพราะว่าที่ผมดูทรัมป์เขาก็ลงที่ประเทศจีนเมื่อคืนนะครับประมาณเกือบจะ2 ทุ่มเวลาประเทศจีนนั้นนะครับเขาก็ดึกแล้วนะครับแล้วก็ลงเครื่องบิน Air Force One มาลงแล้วก็โอ้มีลิโม่ใหญ่ๆนะฮะรถใหญ่ๆของโดนัลด์ทรัมป์รอเขาแต่สิ่งที่ถ้าเราอ่านระวังบรรทัดนะฮะชีเพ็งไม่ได้ไปรับเขานะ
2: ไม่ได้ลงไปเองครับ
3: ไม่ได้ลงไปเองเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเขาประมาณนั้นก็ทรัมป์ก็ไม่ได้พูดนะเขาอาจจะพูดที่หลังก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเขาอาจจะคิดแบบนี้โอ้ยแม้นะฮะตอนที่ปูตินไปอลาสกาผมก็ยืนบนรันเวย์แล้วก็จับมือปูตินรอเขาเอ๊ะทำไมชีเพ็งก็ไม่รับเราไม่ให้เกียรติเราหรือเปล่าเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราสังเกตนะเรื่องที่สองที่สังเกตนะฮะเขาก็ไปนั่งประชุมกันแป๊บเดียวนะฮะคุยกันไม่เกินที่เขาเปิดสื่อนะครับคุยกันไม่เกินประมาณ10 นาทีโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดว่าโอ้ก็ขอบคุณมากๆที่มาแล้วก็พูดแบบว่าที่ให้มาแล้วก็ชีเพ็งนะฮะก็เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนซีดมานานละอะไรคุยกันมานานละอะไรนี้ด้วยแล้วก็ตอนที่เฉเพ่งก็พูดนะฮะเขาก็ไม่ได้พูดลักษณะแบบนั้นเขาก็ขับคนที่มาด้วยแล้วก็มีหลายเรื่องที่ก็ต้องคุยแต่ก็เขาพูดแบบชื่นชมแต่ถ้าเราอ่านระวังบรรทัดนะก็ไม่ได้ชื่นชมเท่าไหร่ชมเท่าไหร่นะเช่นก็บอกว่าอย่างนี้อ๋อก็ต้องชมโดนัลด์ทรัมป์ว่าเขาก็เป็นคนที่พยายามให้มี world peaceนะฮะอ๋อเขาที่กาซาสตรีปเขาให้มันหยุดแล้วก็เขาอ้างถึงว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยมาช่วยเรื่องสองประเทศไทยกับกัมพูชาที่นะครับก็บอกแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดนะน่าฟังนะสิ่งที่เขาพูดก็บอกอ๋อประเทศจีนเราเขาก็ช่วยด้วยในทิศทางและในทางของเราแปลว่าคุณไปทำแต่เราก็ทำทางของเราด้วยคนละทางหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็ไม่ได้แบบโอ้โดนัลด์ทรัมป์คุณควรจะได้โนเบลพีซไพรส์โอ้คุณเป็นอะไรโอ
2: ้ไม่อวยไม่อวย
3: มากอะไรอะไรด้วยนะฮะเขาแค่บอกโอเคก็ดีที่คุณทำแบบนั้นเราก็ทำด้วยแต่เราทำสไตล์จีนก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับก็เราเห็นแต่ละคนที่นั่งในห้องนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องมีคนหนึ่งในนั้นนะฮะที่ฮาวเวิร์ดลัตเนกนะฮะที่ของอเมริกาที่ก็จะเป็นคนที่เจรจาเรื่องฟรีเทรดเรื่องการค้าเรื่องเทอริฟอะไรกับฮาวเวิร์ดส่วนมากนะฮะโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรไม่ต้องตลกนะฮะ ลัดเนี่ยเขาก็หัวเราะแบบโอ้เก่งโอ้บอสของผมมันเก่งที่ถ้ามาเขินก็น่าเฉยตลอดนะฮะมาร์โกรูบิโอก็เหมือนกันส่วนมากมาร์โกรูบิโอก็จะเห็นเขาก็แบบยักหน้าหรืออะไรแล้วใส่มาร์โกรูบิโอก็นั่งนิ่งฟังเฉยไม่อะไรเลยในฝั่งจีนก็เหมือนกันเมื่อไรชีเพ่งพูดอะไรนะโอ้ทุกคนแบบโอ้ท่านมันเก่งที่สุดแล้วก็มันโอ้อย่างนั้นนะแต่เมื่อคืนก็มีแค่คนเดียวที่มันแบบมีครั้งหนึ่งเขาแบบอยากหน้าแบบชายเห็นด้วยอะไรประมาณนั้นอันนี้เขาเรียกว่า tense หรือมันแบบเครียดๆหน่อยนะครับไม่รู้จะยังไง
2: ครับผม
3: เพราะจะพูดทางการก็จะเริ่มพูดวันนี
2: ้ครับ
3: นะฮะถึงคุณวิชัยบอกเราก็ต้องตามข่าวเรื่องอันนี้เขาก็จริงนะแล้วก็ต้องตามข่าวแล้วก็มีหลายประเด็นที่เราควรจะคิดเอ๊ะเขาจะ raise ประเด็นนี้หรือเปล่าก็จะคุยเรื่องประเด็นนี้หรือเปล่ายกตัวอย่างนะก็จะคุยเรื่องไต้หวันไหม
2: คุยไหมผมว่าต้องคุยไหมฮะคุณปีเตอร์
3: แต่ผมคิดว่าเขาไม่คุ
2: ย
3: โดยมีกล้องมีสื่อนะฮะ
2: อ๋อคุย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์หรือประเทศสหรัฐเขาก็ขายอาวุธให้ประเทศไต้หวันหรือให้ไต้หวัน
2: คร
3: ับ ก็จีนไม่ชอบแน่ๆจีนก็เคยพูดนะจีนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะฮะแต่ก็พูดเรื่องอันนี้ว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องไต้หวันอย่ามาเรื่อง sovereignty อะไรแล้วมันอยู่ที่ลาวนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไป support ไต้หวันหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคุยกับไต้หวันหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ไต้หวันมีความว่างความหวังว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสหรัฐก็จะช่วยเต็มที่เลย
2: คร
3: ับ นะครับพวกเขาก็ต้องคุยเรื่องอันนี้เขาควรจะคุยเรื่องอันนี้ครับ
2: เชื่อว่าน่าจะคุย
3: เราก็น่าจะคุยแต่เราจะรู้เขาคุยอะไรหรือเปล่านะมันอีกเรื่องหนึ่งเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าก็อาจจะไม่ได้เปิดกล้องตอนนั้นนะฮะก็อื่นๆก็เขาเรียกว่าเป็น speculation เขาก็น่าจะคุยเรื่องสามทีหรือห้าบีเนาะใช่ไหมคุณวิชัยคุณวิชัยอธิบายนะ 5B มีอะไร 3T มีอะไรครับ
2: ครับผมหลักการที่ทั้ง2ประเทศจะเจรจากันครั้งนี้สำคัญฮะคุณปีเตอร์ฮะแล้วคุณฟังฮะเราก็จะต้องมาดูแต่ทีนี้เนี่ยพอมีการสำรวจเนี่ยนะครับถ้าหากว่าฝั่งอเมริกาที่ขนทั้ง 5B ไปเนี่ยก็มีตั้งแต่ Boeing นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฮะทางรัฐบาลจีนประกาศว่าจะซื้อเครื่องบิน Boeing จากอเมริกาก็โอ้โหเยอะทีเดียวนะครับปริมาณค่อนข้างเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักเป็นเกือบพันคันพันลำนะครับ
3: ครับ
2: ครับผมและนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับบีฟก็คือจีนปกติก็จะสั่งซื้อเนื้อวัวจากสหรัฐเขาอยากจะให้ซื้อเพิ่มนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับซอยบีนส์นะครับทั่วเหลืองครับโอ้นี่จุดขายเลยนะครับเพราะว่าฐานของโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็จะเป็นพวกภาคเกษตรใช่ไหมฮะด
3: ัง
2: นั้นเนี่ยทั่วเหลืองนี่ก็สำคัญซื้อเพิ่มหน่อยเถอะนะฮะแล้วก็จะมี Board of Investment นะครับเขาเองเขาก็จะหารือกลไกการตั้งคณะกรรมการการลงทุนเพราะว่าทางฝั่งของนักธุรกิจอเมริกาลงทุนในจีนเยอะนะฮะแล้วก็อีก 1B ก็คือ Board of Trade นะครับเรื่องเกี่ยวกับกลไกทางด้านการค้าครับ
3: ที่
2: คือ 5B ครับผมนะฮะ 3 ทีฮะอีกสักหน่อยนะฮะของฝั่งจีนก็จะเอาไปเจรจาด้วยนั่นก็คือในส่วนของเทรดนะฮะก็อันนี้รวมเกี่ยวกับพวกภาษีด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีของเทคโนโลยีครับคุณปีเตอร์นะฮะเพราะว่าถูกปิดกั้นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าหากว่าไม่คุยกันให้ดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาสงครามการค้าหนักขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับ

0: ไม่เป็นไรอันนั้นคิดว่ามันไม่น่าจะผ่านยากนะฮะก็ซื้อหนึ่งลำซื้อ10ลำซื้อ1,000ลำอะไรก็แล้วแต่จีนก็น่าจะอนุมัติได้โอเคเราจะพิจารณาโบวิงประเทศจีนก็ไม่มีเครื่องบินที่สู้โบวิงได้อะไรโอเคเราอาจจะเราจะพิจารณาอันนั้นมันอาจจะพูดลักษณะประมาณนั้นได้เรื่องเนื้อวัวกับซอยบีนนั้นก็เหมือนกันเลยจีเพงก็จะไม่พูดว่าเขาจะเปิด 100% แล้วก็ให้มันเอาเกษตรกรรมของอเมริกาก็เข้าไปท่วมในประเทศจีนเขาก็ไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่ก็จะบอกได้โอเคเราก็จะเขาอาจจะตอนนี้เขาอาจจะมี phytosanitary restriction เขาอาจจะมีกฎเรื่องความสะอาดเรื่อง
1: ความปลอดภัย
0: ใช่ความปลอดภัยของเนื้อแล้วก็ซอยบีนอะไรก็อันนั้นมันไม่น่าจะยากนะก็บอกว่า to increase ทั้งสองอย่างก็ง่ายนะฮะชีเพ็งก็ง่ายมากเลยฮะโอเคได้เลยไม่มีปัญหาเลยแล้วก็สั่งมาสั่งมาหน่อยนะฮะปีนี้สั่งมาปีหน้าไม่ต้องสั่งอีกก็ได้อาจจะประมาณนั้นได
1: ้
0: เรื่อง board of investment board of trade ก็ดีถ้าสองประเทศอยากได้มีหน่วยแบบกรรมการที่จะคุยกันว่าจะเพิ่มการค้าระหว่างสองประเทศนั้นแล้วเพิ่มการลงทุนระหว่างสองประเทศนั้นก็ดีนะฮะแล้วก็ให้คนสูงสุดทั้งเชเพงกับโดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนแล้วก็สั่งข้างล่างว่าเอ้คุณต้องตั้งบอร์ดนี้บอร์ดนั้นต้องตั้งนะฮะเราผมก็จะคอยเฝ้านะฮะว่าถ้าคุณทำให้อันนั้นก็ดีอันนั้นจะเป็นสเต็ปหนึ่งที่จะให้สองประเทศเข้าใจกันมากขึ้นให้สองประเภทสองประเทศทำการค้าหรือการลงทุนกันมากขึ้นหน่อยก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเรามองนะฮะอันนี้จะเป็น typical นะฮะของอเมริกาหรือของฝั่งตะวันออกเขาก็จะเรื่องทีละจุดแล้วก็จะชัดเจนทีละจุดเอาจุดนี้1 2 3 4เอา1 2 3 4 A B C D อะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อย work กันแต่ว่าในประเทศจีนนั้นคุณจะเห็นว่าอ๋อคุยเรื่องการค้าก
1: ว
0: ้างมาก
1: ใช่ครับ
0: กว้างมาก
1: กว้าง
0: ก็อาจจะบอกว่าโอเคเราจะไม่มีการสงครามทาริฟอีกละนะฮะเราจะคุยกันก่อนก็ได้ใช่ไหมแต่ผมไม่ไว้ใจทั้งสองฝั่งนะฮะเรื่องนี้ทำไมพูดอย่างนั้นเพราะเราก็รู้โดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ไว้ใจเรื่องอย่างนี้ไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์ไปนั่งส้วมไปอึดแล้วก็เปลี่ยนใจว่าทาริฟจากวันนี้ก็เป็น30เป็น 50% เมื่อคืนฟังฮาวเวิร์ดลัตนิกบอกว่าโอ้ประเทศจีนมันไม่เฟรนี่โอ้จะเอา 60% โดนัลด์ทรัมป์อาจจะเปลี่ยนก็ได้พรุ่งนี้แล้วก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าชีเพงแล้วก็ประเทศจีนก็เหมือนกันผมก็จำได้ผมนึกถึงตอนที่ประเทศจีนอยากจะเป็นสมาชิกของ WTO นะฮะตอนนั้นก็มีเงื่อนไขว่าถ้าคนจะเข้า WTO คนต้องเปิดธุรกิจบางประเภทต้องเปิดให้คนต่างชาติมาลงทุนและคุณไม่สามารถจะเอาเงินจีนเพื่อจะทำให้คนต่างชาติมันสู้มาได้ในประเทศ
1: ไปทุ่มตลาดแบบนั้นใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ก็อย่างนั้นนะฮะก็ประเทศจีนบอกโอเคเอาเลยแล้วก็ทำแบบนั้นได้เลยแล้วก็ WTO ให้เขาเข้าไปยกตัวอย่างนะฮะตอนนั้นเรื่อง communication เรื่องระบบโทรศัพท์มือถือเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรๆด้วยก็บอกถ้าคุณจะเข้า WTO คุณต้องเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติมาทำก็บอกโอเคได้เลยแต่ว่าตอนที่บริษัทต่างชาติไปขอจดทะเบียน
1: ไปไงฮะ
0: ไม่ให้
1: ไม่ให้เหรอมีงี้อีก
0: ไม่ให้ถึงที่บอกเขาอาจจะพูดอย่างนี้วันนี้ทรัมป์จะพูดอย่างนั้นแล้วก็ปรุงนี้เปลี่ยนใจชีเพงอาจจะพูดอย่างนี้แต่ว่าสั่งข้างล่างยิ้มหน่อย say yes ก่อนอย่าให้กันละกันใช่ไหม
1: คือเขาก็ไม่ได้ให้แบบตรงไปตรงมาใช่ไหมฮะยังมีขั้นมีตอนมีกั๊ก
0: มี
1: การร
0: ับ
1: ม
0: ือ
1: กันอยู่
0: ทุกประเทศเราจะคุยเรื่องนั้นในประเทศไทยด้วยเรื่องพรบทางด้าวด้วยแล้วก็จะคุยเรื่องนั้นประเทศไทยก็มีนะฮะหรือถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีอันนี้มันสิ่งที่เป็นยากมาก เพราะว่าที่

0: สหรัฐอ้างตลอดเช่นเรื่องหัวหวยที่ไม่ให้มีหัวหวยก็บอกเพราะมีมันหัวหวยมันแบบสปายมีแบบ
1: ห่วงว่าความมั่นคงตรงนี้
0: ใช่เรื่องความมั่นคง
1: ครับ
0: ก็ทุกประเทศนะฮะเรื่องความมั่นคงก็สำคัญก็ประเทศไทยก็เหมือนกันเขาก็ไม่ให้คนต่างชาติมาทำธุรกิจเป็นแบบที่จะเกี่ยวกับความมั่นคงนะฮะที่จะทำให้ความมั่นคงมันเสียหายในประเทศนั้นด้วยอันนั้นก็จะยากหน่อยแล้วก็เรื่อง rare earth นะนี่เป็นทีที่สองเรื่อง rare earth ผมคิดว่าเรื่องการค้าเขาอาจจะคุยกันได้ว่าโอเคประเทศจีนอาจจะไม่ตั้งเป็นอุปสรรคไม่ตั้งคำแพงเรื่อง rare earth แต่คิดว่าเขาไม่เปิดเป็นอิสระแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาได้เปรียบมากๆเรื่องอันนี้แล้วเขาจะไม่ให้บริษัทอเมริกันมาขุดแร่ที่นั่นด้วยแต่ว่าเขาอาจจะให้บริษัทอเมริกันมาลงทุนเพื่อจะทำ processing ของ rare earth ก็ได
1: ้
0: หรือนะฮะเขาอาจจะคุยกันได้ว่าเออเราจะไม่ทำให้ rare earth เป็นเครื่องมือการทำสงครามการค้าอะไรเพราะว่าอันนี้เป็น point หนึ่งที่มันสำคัญนะฮะสำหรับทั่วโลกก็แล้วกันนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะเรื่อง tariff negotiation ก็เหมือนกันเขาก็อาจจะเริ่มต้นพูดอาจจะมีบ้างทรัมป์อาจจะออกจากประเทศจีนแล้วก็บอกโอเคจาก 50% นี้คุยกันเรียบร้อยแล้วจะให้เป็น 35% แต่ที่บอกรัฐนักพูดหรือคนอื่นพูดว่าเฮ้เขาจีนเขาไม่รักษาคำพูดอะไรนี่เขาก็ขึ้นเป็น 50% อีกนะฮะใช่ไหมถึงที่เราต้องอ่านระวังบรรทัดอย่าโฟกัสเรื่อง 5B หรือ 3T อย่างเดียวเราก็ต้องดูว่าเอ๊มันคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะฮะเอ๊คุยกันมันจริงจังหรือเปล่าหรือแค่เป็นแบบโชว์ละครต่อหน้าจอหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่ได้โดยปกติถ้าว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่หรือว่าเป็นคู่ค้าคู่กรณีก็ตามแต่ถ้ามีโต๊ะเจรจาไปมาหาสู่กันแปลว่าทิศทางน่าจะดีขึ้นแล้วก็จะพิสูจน์ได้จากการเซ็น MOU ทำ Joint Venture ต่างๆนานาเขาจะแถลงออกมาหลังจากที่การเย็นเรียบร้อยใช่ไหมครับ
0: ก็ทีละสเต็ปเหมือนที่ตอนที่เราคุยกันในรายการนี้2 3 4 5เดือนที่แล้วที่แคนาดาคุยกับประเทศไทยเรื่องว่าจะเปิดการค้าเสรีระหว่าง2ประเทศก็อย่างน้อยก็มีat the top นะทรัมป์กับชีเพงนะฮะ at the top เลยแล้วถ้าเขาสนับสนุนแล้วก็บอกว่าจะทำแล้วก็สั่งข้างล่างเอ้ต้องทำนะ board of investment board of trade ชีเพงอาจจะคิดว่าดีให้เรามีคณะกรรมการคุยกันทุกเดือนก็ได้อย่างน้อยเราก็จะได้ข้อมูลเราจะได้ความรู้จากประเทศอเมริกาตั้งเยอะแยะที่เราจะใช้นะฮะอเมริกาก็จะคิดเหมือนกันโอ้แล้วก็อย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าวิธีการหรือประเทศจีนคิดยังไงทำไมเราจะเดินหน้าได้หรือเปล่าใช่ไหมเขาว่าแน่นอนนะครับเป็นต้องเป็นทีละสเต็ปทีละขั้นนะครับ
1: mm-hmm.
0: แต่ว่ามันไม่ใช่แบบโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วก็โอ้สองประเทศสองคนนั้นจะเดินออกจากห้องแล้วก็จะโอ้จับไลน์กันก็จะกอดกันแล้วก็เป็นเพื่อนซีตลอดชีวิตเลยมันไม่ใช่ทรัมป์อาจจะพูดอย่างนั้น
1: mm-hmm.
0: แต่ว่าคุณก็ดูชีเพงนะฮะก็เห็นชัดเลยนะฮะด
1: ู
0: เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษดู facial expression ดูหน้าเขาจะรู้ว่าเขา happy หรือไม่ happy ก็ดูเขาเล่นไพ่ผมไม่อยากเล่นไพ่กับคนนี้นะให้จะบอกนะฮะไม่อยากเล่นไพ่กับชีพิงนะแพ้แน่ๆเลยแต่โด
1: นทรัมป์ก็อะไรอยู่จะเล่นตัวไหนเออนะ
0: ใช่เรารู้โดนัลด์ทรัมป์บลัฟตลอดแต่เราไม่ชี้เพ่งเรารู้ไม่รู้เราก็บลัฟเราไม่บลัฟเราก็ไม่รู้อันไม่ออกนะครับ
1: ใช่
0: ไหมเราต้องดูข่าววันนี้ต้องดูว่าสองสามวันนี้ที่เขาจะอยู่ประเทศจีนแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็จะแถลงแล้วก็ต้องดูสื่อจากประเทศจีนด้วยว่าเพราะว่าสื่อจากประเทศจีนส่วนมากมันเขาควบคุมโดยวิธีการของรัฐนั้นนะฮะเขาไม่สามารถจะออกข่าวที่รัฐก็ไม่ยอมใช่ไหมเราก็ต้องดูทั้งสองประเทศจะออกข่าวยังไงด้วยใช่ไหมเสียดายนะครับเสียดายเพราะว่าผมก็ look forward มากเรื่องอยากรู้ว่าเขาจะคุยอะไร look forward แล้วก็อยากจะคุยในรายการวันนี้แต่ก็ยังไม่ได้คุยนะฮะวันนี้
1: คุยอย่าง
0: นี้เออใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสรุปได้ว่า

0: ท่านสีจิ้งผิงเจอกับโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เป็นการเจอกันของผงโหยคือเพื่อนรู้จักกันไม่ใช่เหล่าผงโหยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อนสีเหมือนกับครั้งปูตินนะฮะนั้นกอดคอจับมือกันโอ้โหมันคนละกลุ่มคนละก็
1: ใช่ใช่ครับในเบรกที่สองนะครับผู้ฟังครับเราจะคุยเรื่องพรบ.พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจต่างด้าวนะครับที่มีข่าวออกเมื่อวานว่าเขาจะเปิดนะแล้วก็จะมีข่าวว่าเอ้ยเราไม่ใช่จะเปิดนะวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้หน่อยนะครับผมก็ประสบการณ์ลึกเรื่องนี้หน่อยนะครับ
0: คุณผู้ฟังสามารถร่วมแสดงความเห็นได้นะครับผมมีบางเรื่องที่ผมคาใจอยู่อะเวลาที่มันมีข่าวมีกระแสหลายๆอย่างแล้วบังเอิญผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือว่าแม้ระดับการเมืองออกมาพูดออกมาแถลงเนี่ยเวลาไปดูในโซเชียลคนกดขำกันเป็นแถวเลยนะแล้วก็จะมีผมก็ไม่เชื่อนะฮะอย่างไม่ว่าจะเป็นการครอบครองที่ดินของพวกโนมินีไปบอกว่ามันมีอยู่แค่นี้จี๊ดเดียวคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่านะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะใน Facebook Live YouTube Live
1: ใช่เลยใช่เลยสนุกนะ
0: ครับพักกันสักครู่ครับคุณพีเตอร์เดี๋ยวมาตามความจริงกันสักครู่เดียวครับ
1: ครับผม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
5: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
0: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์เดี๋ยวฟังกันต่อกับคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนคุณผู้ฟังสามารถจะร่วมแสดงความ

0: เห็นได้นะครับทุกความเห็นทุกมุมมองของผู้ฟังนั้นเป็นความเห็นที่มีคุณค่านะฮะจะได้สะท้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องที่คุณพีเตอร์คิดว่ามันเป็นการ loss communication หรือเปล่าครับเป็นเรื่องที่จะต้องมีการยกเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการแถลงข่าวหรือไม่เพราะว่าน้อยครั้งที่ผมจะเห็นผู้นำประเทศออกมาตำหนิหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดนะครับว่าเอ๊ะแถลงอะไรออกไปทำไมทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าเข้าใจผิดไปได้นะครับ
1: ก็อย่างนี้นะถ้าเราพูดถึงพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจทางด้านนะฮะอันนี้มันกฎหมายที่มันเก่าแก่นะฮะจริงๆแล้วนะฮะมันตั้งแต่ถ้าเราพูดถึงคสคส1971แล้วเขาก็อัปเดต1999นะฮะ1999อันนั้นก็เป็น27ปีที่แล้วนะ26ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เคยมาคุยกันเรื่องอันนี้มาหลายครั้งนะฮะด้วยถ้าเราดูร่างแล้วถ้าเราดูจดหมายอันนี้เอกสารนี้นะฮะว่ามันก็จะซับซ้อนเยอะพอสมควรด้วยนะฮะแล้วก็กระบวนการการอนุมัติหรือกระบวนการการจดทะเบียนบริษัทก็จะสับสนด้วยนะฮะแล้วก็มีหลายขั้นตอนมีหลายสเต็ปแล้วก็มีหลายอย่างที่ก็ต้องพิจารณานะฮะก็มันยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รองโฆษกที่แถลงละแล้วก็บอกว่าอ๋อก็จะมันก็พูดลักษณะแบบก็จะเปิดเสรีให้แบบบริษัทหรือ
0: ปลดล็อกก็ใช่คำว่าปลดล็อกเลยฮะคุณพีเตอร์
1: ปลดล็อกเขาบอกปลดล็อกใช่ไหมก็มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันจะลึกนิดหนึ่งนะครับผู้ฟังครับถ้าเราพูดถึงผมจะบอกคนต่างชาตินะถ้าเราพูดถึงภาษากฎหมายนะฮะเขาจะเรียกว่า person จะมี person แบบว่าผมกับคุณวิชัยก็เป็น person นะฮะเราจะมี person แบบที่เป็น commercial entity คือว่าเป็นบริษัทนะฮะเป็นบริษัทเลยนะครับเราก็เมื่อไหร่จะเปิดบริษัทในประเทศไทยนี้หรือจะจดบริษัทในประเทศนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะว่าเราก็ทุกครั้งเราก็ต้องไปที่กระทรวงพาณิชย์นะฮะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็จะให้คุณจดทะเบียนบริษัทนะฮะเขาก็จะดูคุณสมบัติว่าคุณมีเงินนะฮะจดทะเบียนเงินเท่าไหร่นะใครถือหุ้นใครเป็นหมายถึงคนที่ถือหุ้นมีใครบ้างอะไรด้วยนะฮะก็จะดูคุณสมบัติแบบนั้นแล้วก็จะให้จดทะเบียนเหมือนให้อนุญาตทำธุรกิจละนะแต่ถ้าเป็นบริษัทไหนแล้วคนอยากจะตั้งบริษัทแล้วก็เห็นว่าเอ๊คนทางชาติถือหุ้นหรือคนทางชาติเป็นประธานหรือเป็นคนทางชาติเป็นคณะกรรมการ
0: ครับ
1: บริหารฉะนั้นสมัยก่อนทุกครั้งก็ต้องผ่านกระทรวงพาณิชย์ด้วยกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีคณะกรรมการพิเศษ
0: คร
1: ับ ที่จะดูข้อมูลดูรายละเอียดแล้วก็จะอนุมัติทำหรือไม่อนุมัติทำตามกฎของพ.ร.บ.ทางด้านนั้น
0: ครับ
1: ครับแต่ว่ามันมีปัญหาตลอดนะฮะปัญหาคือนี้นะครับว่าเช่นถ้าเราจะทำเป็น financial services นะฮะเราจะทำ financial services ไม่ว่าเป็นตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็จะมีกฎของเขาเองถ้าพูดถึงแบงค์ชาติมีกฎของเขาเองอย่างนั้นก็จะสับสนนิดนึงเอ๊กระทรวงพาณิชย์คณะกรรมการให้อนุญาตแต่ว่ามันผิดกฎของแบงค์ชาติหรือเปล่าใช่ไหมหรือพูดถึง telecommunication service นะฮะกสทช.ก็มีกฎเยอะเรื่องอันนี้มีเงื่อนไขเยอะเรื่องอันนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็พ.ร.บ.ทางด้านนั้นก็ถ้ากระทรวงพาณิชย์ก็อนุมัติแต่ว่ามันผิดอาจจะเป็นผิดกฎของกสทช.ก็ได้นะก็แบบหน่วยนั้นนะฮะก็จะมีหน่วยรัฐที่ดูแลที่ควบคุมนะฮะที่ควบคุมนะฮะเรื่องให้กู้เงินแบงค์ชาติเรื่อง IT management ก็มีอีกนะฮะแล้วก็มีบางประเทศบางประเภทนะฮะที่ตั้งแต่เขามีกฎหมายพ.ร.บ.ทางด้านนั้นเมื่อก่อนไม่มีประเภทธุรกิจแบบนั้น
0: ครับ
1: นะครับไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้ให้ด้วยแต่ไม่ได้ห้ามนะครับส่วนมากอยู่ในบัญชีที่3
0: ครับ
1: นะอาจจะมีบัญชีที่2

0: างอย่างนี้นะฮะถึงที่รองโฆษกเขาก็พูดลักษณะแบบว่าเขาปลดล็อกของแต่เขาไม่ได้ปลดล็อกครับผู้ฟังครับอย่าเป็นห่วงว่าโอ้ประเทศจีนประเทศอเมริกาก็จะมา take over ธุรกิจแบบนี้ไม่นะครับเพราะว่าก็ยังมีเงื่อนไขยังมีกฎของแต่ละหน่วยรัฐก็มีนะครับอีกเรื่องหนึ่งเขาพูดลักษณะแบบเป็น one stop service คิดว่าไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นมันสิ่งที่เขาผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันยังไม่ออกยังไม่มี
1: แบบ
0: ใช่แล้วยังไม่สมูทด้วยนะถึง one stop service ไม่ใช่ณวันนี้เรามีใกล้ๆกับ one stop service เป็นของ BOI BOI ถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียน BOI BOI สามารถจะให้สิทธิ์หรือให้อนุญาตทำธุรกิจนั้นได้นะฮะแล้วก็ BOI จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงพาณิชย์เพราะยังน้อยคุณต้องจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์อยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะฮะไม่ใช่แบบโอ้เราจะทำเราจะทำ telecommunication แล้วกสทช.บอกโอเคแล้วโอ้คุณก็ทำไม่ได้เพราะอยู่ก็ยังต้องจดทะเบียนบริษัทไปที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ก็จะมีคำถามเดิมๆใครเป็นกรรมการจดเงินจดทะเบียนเงินเท่าไรใครถือหุ้นไปเท่าไรนะฮะคุณทำกิจกรรมอะไรบ้างพวกจดบริษัทไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ต้องทำแบบนั้นอยู่แล้วถึงว่าก็ต้องกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์แล้วก็เขาจะให้ป้ายจดทะเบียนนะฮะแต่ว่าผมหรือบางคนอาจจะสับสนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องขออนุญาตมันแบบปลดเลยมันทำได้มันไม่ได้ผู้ฟังครับสมมตินะผู้ฟังอยากจะจดทะเบียนบริษัท
1: ครับ
0: ก็ต้องทำอะไรก็ต้องมีเอกสารประกอบหลายอย่าง
1: หลายอย่างเลย
0: กรรมการมันคลายต้องมีบัตรประชาชนของกรรมการก็ต้องโชว์ว่าลงต้องโชว์บัญชีต้องโชว์มาหลายอย่างละเอียดนะนะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เขาก็จะดูเขาจะแล้วก็ถ้ามันคุณสมบัติมันผ่านได้เขาก็จะให้จดบริษัทอันนั้นมันเขาก็จะกระทรวงพาณิชย์เขาจะลงนามจะเซ็นชื่อว่าโอเคทุกอย่างเหมือนเรียบร้อยอันนั้นเหมือนให้อนุญาตนะครับเพราะถ้าไม่เซ็นนั้นนะแปลว่าไม่ให้อนุญาตนะครับจนก็ยังน้อยก็กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องให้อนุญาตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนคณะกรรมการที่จะต้องดูทุกประเภทมาก่อนโอ้มีปีเตอร์ถือหุ้นบริษัทนี
1: ้
0: ไม่ว่าปีเตอร์ถือ 10% เขาก็จะดูลึกๆแล้วว่าเออบริษัทนี้เป็นบริษัทไทยแล้วเป็นบริษัทเมืองนอกบริษัทต่างชาติใช่หรือไม่นะครับก็คณะกรรมการนั้นก็อาจจะไม่ต้องดูทุกประเภทแล้วแบบหน่วยนั้นเขาอาจจะไม่ต้องดูแล้วก็ได้นะครับปัญหาหนึ่งที่อันนี้เราโดยประสบการณ์ก็แล้วกันนะเมื่อก่อนคณะกรรมการนั้นก็โดน pressure เยอะพอสมควรสมมตินะฮะเป็นคนทางชาติอยากทำธุรกิจที่มันปิ๊มปิ๊มมันเออมันไม่ชัดเจนนะอันนี้มันผิดพรบทางด้าวหรือไม่เช่นบัญชีที่3ก็จะมีประมาณ20-22ประเภทที่ไม่สามารถจะทำได้เมื่อก่อนนะฮะร่างแรกที่ทำโอ้เช่นคนต่างชาติทำบริษัทผลิตทูบไม่ได้นะฮะเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแต่ว่าปี99เขาเอาอันนั้นออกมีเขาเอาออกไปหลายอย่างแต่มีหลายอย่างที่อยู่ในนั้นที่ยังมีอยู่ที่เช่นเรื่องคนต่างชาติมันทำร้านตัดผมไม่ได
1: ้
0: ร้านเสริมสวยไม่ได้อะไรประมาณนั้นด้วยนะครับก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็จะมีบัญชีที่3บรรทัดสุดท้ายบอกว่าหรือธุรกิจประเภทอื่นที่คนไทยไม่ยังไม่สามารถแข่งกันได
1: ้อันนี้เราข้ามหรือไม่ห้ามฮะ
0: เขาจะคุณต้องขออนุญาตแล้วก็จะดูคุณสมบัติบัญชีที่1ไม่ให้จบมันเรื่องความมั่นคงของประเทศเช่นเรื่องอาวุธเช่นเรื่องทหารเช่นเรื่องบัญชีที่2มันสิ่งที่มันต้องผ่านสภาต้องนะก็ต้องพิจารณาในสภาแล้วก็จะให้ทำหรือไม่ให้ทำ

0: แต่บัญชีที่3นะครับกระทรวงพาณิชย์ให้อนุญาตได้ไม่ต้องผ่านหน่วยอื่นแต่ว่าปัญหาที่บอกนะครับเมื่อก่อนถ้าเป็น communication ตอนนี้ก็คณะกรรมการหรือกระทรวงพาณิชย์ก็อาจจะโยนทิ้งไปที่คสทช.ก็ได้เอ้อันนี้เราไม่มั่นใจนี่ communication หรือเปล่าเอ้สมัยก่อนนะมันชัดเจนนะฮะถ้าคุณวางทองแดงเพื่อจะเป็นโทรศัพท์อันนั้นมันชัดเจนนะอันนั้นมัน communication เป็นโทรศัพท์นะแต่ตอนนี้สมมติคุณมีอุปกรณ์พิเศษอุปกรณ์ใหม่ที่จะใช้ A เพื่อจะทำ communication นะเออเราไม่แน่ใจโยนทิ้งไปที่กสทช.ดีกว่าครับนะ
1: ดังนั้นตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช
0: ่ใช่ครับใช่ครับถึงมันไม่ชัดเจนเราไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราฟันธงได้วิธีการแถลงของเขาสิ่งที่เขาแถลงมันทำให้หลายคนสับสนไม่ว่าเป็นคนไทยไม่ว่าเป็นคนต่างชาติผมก็ดูโซเชียลมีเดียก็ดีแล้วคุยกับเพื่อนต่างชาติด้วยคนที่ไม่รู้กระบวนการที่ไม่รู้ลึกๆว่าก็ต้องทำยังไงบอกเฮ้ย มันดีมากเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยเราก็จะทำได้โอ้เราสามารถจะแบกขุดเราจอดน้ำมันได้ไม่ได้ ไม่ได้เลย คุณจะไปจอดน้ำมันคุณต้องไปที่กระทรวงพลังงานแล้วก็ต้องไปที่กระทรวงinterior ที่จะดูว่ามันสิ่งแวดล้อมมันถูกต้องกันแล้วมันไม่ใช่ยังมีกระบวนการอยู่ก็ต้องยังมีขั้นตอนอยู่ว่าจะทำได้หรือไม่เราก็จะให้คุณทำหรือไม่ให้ทำ เขาแค่โอนหรือโยนความรับผิดชอบบางเรื่องบางอย่างโยนไปที่กระทรวงหรือหน่วยอื่นรัฐนะฮะประมาณนั้นนะผู้ฟังครับคนไทยก็เหมือนกันเฮ้ยจะขายชาติเอ้ยรัฐบาลนี้นะฮะก็หลักฝรั่งมีเหตุผลอะไรที่จะให้ฝรั่งมาทำไม่ใช่นะฮะผู้ฟังครับเท่าที่ผมวิเคราะห์ได้เท่าที่ผมอ่านได้มันไม่ใช่อย่างนั้น
1: ปัญหาใหญ่ของสังคมบ้านเราคือมันมีนักปั่นไงไม่ว่าจะเป็นนักปั่นมืออาชีพนักปั่นอยู่ในคราบของนักการเมืองหรือว่าพวกนักเคลื่อนไหวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับปั่นแล้วมันปวดเลยนะครับเพราะว่าบางคนนี่เข้าใจผิดพลาดไปเยอะมากเลยนะฮะ
0: ไม่เราก็ปั่นง่ายนะฮะง่ายมากเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเราก็ต้องขนาดผมที่มีประสบการณ์เยอะเรื่องพรบ.9นี้ที่อยู่ในนี้มานานที่เคยไปเข้าประชุมนั้นมันไม่รู้กี่ครั้งเรื่องจะให้ทำงานหรือไม่ให้ทำธุรกิจหรือไม่ประสบการณ์ผมก็จะ25ปีเรื่องอันนี
1: ้
0: แต่ที่จะบอกบางครั้งนักปั่นเขาพูดอย่างนั้นผมก็ต้องเอ๊จริงหรือเปล่าผมก็ต้องค้นลึกดูว่ามันใช่แล้วก็ต้องดูข้อนี้ของพระราชบัญญัติเราก็ต้องดูข้อนี้ของอะไรอาจจะมีพ.ร.ก.บ้างอะไรที่มันหรืออาจจะต้องดูข้อของกสทช.ต้องไปดูข้อของกระทรวงพลังงานมันที่จะที่จะปั่นไม่ยากนะฮะเราก็ถ้ารัฐโดยชายโฆษกหรือรองโฆษกแล้วก็แถลงแบบนี
1: ้
0: ก็ไม่น่าคนก็งงๆไม่น่าบางคนก็โมโหบางคนก็แบบโอ้ดีใจอะไรก็แล้วแต่ไม่น่าเพราะว่ามันไม่ชัดเจนนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับ
1: ถูกต้องฮะเมื่อเวลาที่เราเห็นข่าวพวกนี้ฮะแรกสุดเราอย่าเพิ่งเชื่ออะไรทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราลองค้นหาข้อมูลจากแหล่งอาจจะติดต่อไปหน่วยงานที่เราคิดว่าเขาให้คำตอบที่ดีได้นะครับคอมพิวเตอร์
0: ครับผม
1: มันก็ต้องอาศัยเวลาแบบนั้นนะฮะไม่อย่างนั้นนี่วุ่นเลย
0: แต่ที่จะบอกนะฮะที่จะบอกเรื่องแบบประเภทนั้น
1: ครับ
0: มันกว้างมากหลายอย่างมันกว้างมากเช่นยกตัวอย่างนะฮะว่าสมมตินะฮะข้อที่7ที่ก็บอกว่า other business เกี่ยวกับ security หรือ stock exchange law other business ก็อาจจะมีหลายอย่างกันได้คริปโตเราจะลงบิตคอยน
1: ์
0: มันจริงหรือเปล่ามันต้องอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่ไหมแล้วถ้าเขาไปหาภาษาไทยขอโทษนะครับผู้ฟัง securities exchange commission ที่ควบคุมตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: นะฮะไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์แต่มันเป็นกฎของตลาดหลักทรัพย์นะฮะ
1: ก็
0: นะฮะก็เขาบอก other business under securities and exchange law other เอ้ากระทรวงก็ไม่รู้ว่ามัน other หรือเปล่าเอ๊ securities exchange ก็ไม่รู้มัน other หรือเปล่าเอออันนี้มันใหม่ๆ

0: เอ้ยไม่รู้จะยังไงเอออันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันดีที่เขาแบบให้หน่วยรัฐรับผิดชอบ
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่ผมก็กลัวนิดหนึ่งนะฮะเมื่อก่อนที่บอกคณะกรรมการที่กระทรวงพาณิชย์ก็มีโดน pressure ไม่เยอะโดน pressure คนก็อยากทำแล้วก็คนมีเงินเยอะแล้วก็เอ้ยไปคุยคณะกรรมการช่วยหน่อยให้อันนี้ผ่านหน่อยเอ้ยผมรู้จักคนใหญ่ในกลุ่มนั้นอะไรช่วยหน่อยอะไรเอ้ยมันถูกต้องแล้วไปมี convince ในประชุมนั้นเออให้เขาไปเฮ้ออะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็ไปคุยกับกสทชให้เขาไปเฮ้อเออทำให้มันแบบเทอร์มาซักมาซื้อ DTAC ด้วยให้เทอร์มาซักมาซื้อ AIS ด้วยให้เทอร์มาซักมาซื้อ True ด้วยอะไรด้วยไหมอะไรใช่ไหมเออให้ pressure มาเยอะเรื่องอันนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมด้วยก็มีเรื่อง Competition Act ด้วยในประเทศไทยนี้ก็จะนะครับเราต้องดูนะครับผู้ฟังครับอย่าเพิ่งฟังหนักปั้นนะอย่าเพิ่งฟังคนที่แบบผู้รู้หมดนะนามสกุลอะไรนะฮะคุณวิชัย
1: เขาชื่อถนัดวิจารณ์นามสกุลเชี่ยวชาญทุกเรื่องครับคุณวิทย
0: า
1: ก็เปลี่ยนมาในช่วงข้ามคืนนะฮะเดี๋ยว
0: อย่าเพิ่งไปเชื่อคนนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อนะฮะ
1: ใช่จริงๆแต่ว่ากระบวนการนะครับคุณวิทยาที่เขาเองเนี่ยพวกที่เขามีนอกมีในหรือว่าซิกแซกเก่งๆนะครับผมแทบไม่น่าเชื่อกรณีที่ท่านนายกและคณะลงไปที่ภาคใต้แล้วก็มีตัวเลขที่นายตำรวจท่านแถลงบอกว่าทนายคนหนึ่งอ่ะสามารถจดทะเบียนบริษัทโนมินีได้200กว่าแห่ง
0: มีอันนี้เป็น
1: สภาทนายความนั่นทำอะไรอยู่ฮะเจอแบบนี
0: ้อันนี้เป็นธุรกิจของเขาไอ้จะบอกพูดดีหรือเปล่านะมันบริษัททนายความเกือบทุกบริษัทก็จะเรียกว่า shell company นะฮะก็มีแบบมันแบบคิวมีลิสต์ว่ามัน company ก็จะให้คุณถือแล้วก็เขาจะถือเราจะเห็นเยอะยกตัวอย่างนะฮะข้อมูลเพิ่งจะออกเรื่องวัวเหียนนะครับ มีในวัวเหียนมีบริษัทจดทะเบียนในวัวเหียนก็มีเกือบจะ 5,000 บริษัทแต่ก็รู้ไหมว่าเกือบจะ 50% ของบริษัทนั้นมีคนต่างชาติถือหุ้น
1: เป็นเจ้าของนะว่าง่ายๆ
0: เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นก็ประมาณ 50% นะฮะก็มีถือหุ้นแล้วก็ในนั้นประมาณ 50% ของ50นั้นก็เป็น majority เป็นคนต่างชาตินะครับก็อันนี้จะบอกนะฮะบ่อยครั้งมากเขาใช้นอมินีนะฮะเราพูดเรื่องนอมินีที่แล้วบ่อยครั้งมากๆเขาใช้นอมินีนะฮะหรือจะเป็นไม่ต้องเป็นบริษัททนายความที่เป็นนอมินีบางที่บางครั้งก็อาจจะเป็นอธิบดีก็ได้บางครั้งอาจจะเป็นผู้ว่าก็ได้ที่เป็นนอมินีของพวกนั้นด้วยนะครับใช่ไหมก็มีเยอะนะครับอันนั้นอาทิตย์ที่แล้วเราคุยเรื่องอันนั้นลึกอยู่นะคุยเรื่อง World Cup กับ FIFA ไหม
1: สักหน่อยครับพอมีเวลาครับ
0: คุยเรื่องอันนั้นเลยท้ายๆของรายการนะครับผมไม่ได้ฟังข่าวเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าไม่รู้รัฐบาลก็พูดหรือเปล่าว่าก็จะให้คนไทยทุกคนดู World Cup ฟรีๆหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่รับปากครับเนี่ยก็จะเป็นการสื่อสารอย่างที่มันมีความคลาดเคลื่อนนะคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีกระแสข่าวออกมาว่าให้หน่วยงานนี้นะฮะไปจัดการหน่อยเอางบให้ไปเลยแล้วก็ไปจัดการแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าให้แค่ไปประสานเป็นคนกลางไปเชิญเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์ได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยนะฮะแต่ไม่ให้ใช้เงินภาษีนะครับไม่ได้
0: ก็จะไม่ใช่1,500ล้านใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ตัวเลขนั้นครับ
0: ก็มันแต่ตัวเลขที่ออกมันหลายตัวเลขแล้วก็มันถามว่าก็ต้องเป็นเงินของพีเตอร์คุณวิชัยด้วยหรือเป็นเงินของหน่วยไหนของรัฐหรืออะไรด้วยนะแต่ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะฮะผู้ฟังครับมันไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวที่คนก็จะติดเรื่องไม่ว่าเป็น World Cup หรือเป็น Super Bowl ของฟุตบอลอเมริกันหรือจะเป็น Stanley Cup ฮอกกี้ของอเมริกาแคนาดาหรือจะเป็นMajor League Baseball หรือจะเป็นอะไรนะฮะถ้าเราดูประเทศอื่นๆเขาไม่ออกนะเขาไม่ออกฟีจะมีซองฟีนะครับส่วนมากก็จะมี license fee เนาะหรือจะมี distribution fee นะฮะที่เราสามารถจะออกทีวีของเราได้ด้วยนะฮะแต่ที่บอกนะฮะทั้งประเทศเกือบทุกประเทศเลยนะฮะไม่ว่าเป็น FIFA หรือเป็น World Cup เป็น Stanley Cup หรือเป็นอะไรก็ได้นะส่วนมากเอกชนต้องรับผิดชอบ
1: ถูกครับ
0: ก็ต้องรับผิดชอบนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันง่ายๆนะครับคุณวิชัยอาจจะชอบฟุตบอลคุณวิชัยอาจจะต้องดูบอลต้องดูข้ามคืนต้องดูปีนี้ก็จะอยู่ที่อเมริกาด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ที่นั่นก็ที่นี่ก็จะช่วงกลางวันที่นั่นมันช่วงเย็นหรือที่นั่นช่วงกลางวันที่นี่มันช่วงเย็นอะไรคุณวิชัยจะนอนไม่หลับแต่ปีเตอร์ไม่ดูคุณวิชัยอาจจะบอกว่าอย่าให้รัฐบาลช่วยนะผมอยากจะดูทุกแมตช์เลยปีเตอร์บอกผมไม่สนใจเลยรัฐบาลก็ไปทำอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของผมดีกว่าอะไรก็คนก็จะทะเลาะกันเรื่องอันนี้นะครับก็อย่างนั้นนะครับยังไงก็ต้องมีเขาเรียกว่า broadcast rights นะครับถ้าเราพูดถึงประเทศตะวันตกนั้นนะครับเขาต้องซื้อ broadcast rights เองแล้วก็ต้องหาโฆษณาที่จะ support มันได้นะไม่ว่าเป็นอันไหนแต่ว่ามีของอังกฤษที่อังกฤษบอกว่าทุกช่องต้องเปิดโอกาสให้คนดู World Cup ได้นะฮะอันที่อังกฤษก็บอกอย่างนั้นแต่ว่าอังกฤษรัฐอังกฤษก็ไม่ได้ลงบาทสักบาทหนึ่งนะ
1: ฮะรัฐบาลใช่ไหมครับไม่ได
0: ้รัฐบาลไม่ได้เขาแค่บังคับให้สถานีช่องต่างต้องเปิดให้คนดูได้แปลว่าอะไรแปลว่าสถานีต่างๆไม่ว่าเป็นสถานีที่มีใหญ่ๆหรือสถานีเล็กก็ต้องไปเจรจากับ FIFA แล้วก็ต้องจ่ายค่าที่ FIFA ต้องการเพื่อจะโชว์ได้มันไม่ใช่แบบรัฐบาลขนาดอังกฤษบอกต้องทำรัฐบาลจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่าสมมติก็บอกโอเค True Vision หรือช่อง5หรือช่อง3หรืออะไรคุณต้องเปิดให้คนดูแต่เราไม่ช่วยนะฮะดังนั้นเขาก็ต้องซื้อจาก FIFA เพื่อจะดูเพราะว่า FIFA ก็ไม่ส่งไปให้เขาก็อย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมโดยเป็นคนต่างชาติครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะผมไม่เข้าใจทำไมรัฐบาลต้องไปให้คนไทยดูตอนที่ผมเป็น CEO บริษัทหรือเป็นเจ้าของบริษัทอะไรผมก็เกลียดอันนี้มากเลยไม่เอาโอ้ยพนักงานก็เมากลางคืนหมดแต่พนันมีปัญหาอีกวันนึงทะเลาะกันเรื่องการพนันไม่มาทำงานเหนื่อยเกินไปอะไรๆด้วยผมก็มองแบบนั้นใช่ไหมก็ผมก็มั่นใจเจ้าของธุรกิจหลายคนก็อาจจะคิดโอ้ยมันทำให้มันช่วงนี้ปิดบริษัทดีกว่าเพราะพนักงานไม่มาทำงานอยู่แล้วอะไรด้วย
1: ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีความชัดเจนก็ดีนะครับแต่ว่าในแง่ของความเป็นธรรมเราไม่สามารถเอาเงินส่วนรวมเพื่อมาตอบสนองความต้องการของคนบางกลุ่มได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าคนกลุ่มนั้นต้องการจะดูอะไรจริงๆเขาควรจะต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ดูแล้วจะได้สบายใจไม่ต้องมีใครมาแซวมาบอกว่าเอาเงินหลวงเอาเงินประชาชนมาจ่ายนะคร
0: ับ ก็อันนี้เป็นความคิดของคุณวิชัยนะฮะความคิดของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนความคิดของลุงตู่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าลุงตู่เขาก็ลงเงินเพื่อจะให้ทุกคนดูเขาก็อยากจะเป็นไนส์กายอยากจะโชว์ว่าเป็นไนส์กายอะไรๆด้วยนะฮะแต่ว่าโดยหลักการเรื่องลอจิกเรื่องสิ่งที่มันถูกต้องหรือแฟร์สำหรับทุกคนนะฮะคนก็อยากจะดูอยากจะดู Netflix ก็ต้องเสียตังค์ซื้อ Netflixคนอยากจะดูคนอยากจะดูอะไรของของอเมริกันนั้นคุณก็ต้องไปที่ที่มีสิทธิ์ที่จะดูคนอยากจะดูคนอาจจะต้องซื้อบนสตรีมมิ่งก็ได้อะไรใช่ไหมถ้าไม่อยากจะดูไม่ต้องดูแต่มันไม่ใช่แบบโอ้70ล้านคนก็ทรีตเหมือนกันมันไม่ใช่
1: ผมอยากจะดูพรีเมียร์ลีกผมยังไม่ได้ดูเลยผมก็ไม่เอาตังค์ไปซื้อผมก็คอยตามข่าวใครชนะใครแพ้เอาก็มาว่ากันไปตามนั้น
0: แต่อย่ามาโหราวนะอันนี้แค่เป็นความคิดของเรา
1: เป็นความคิดนะครับก็แชร์กันได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสัปดาห์หน้าผลการประชุมของทางอเมริกาและจีนเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาขอความรู้จากคุณปีเตอร์กันนะครับค ุณนี้คุณวิกรมกับคุณสิริชัยคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกระทรวงกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดูแลความปลอดภัยประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามแนวแถลงการร่วมของการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคมมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มขีดความสามารถความตึงเครียดทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาบางกรณีถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตำรวจหาเรือร่วมลายประเทศไทยปิดกั้นห้องลายผิดกฎหมายทุกรูปแบบพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ร่วมประชุมกับหลายประเทศไทยหารือความก้าวหน้าในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและในกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสกัดกั้นมิจฉาชีพหรือคนร้ายที่ใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ด้านการพนันออนไลน์และสิ่งผิดกฎหมายโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานขอความร่วมมือเพิ่มเติมกับหลายประเทศไทยในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานกลุ่มคนร้ายที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มรายสำหรับการกระทำผิดกฎหมายประเภทอื่นอย่างเด็ดขาดเช่นการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและการซื้อขายยาเสพติดทั้งนี้หลายประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มกำลังและได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดีโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาการยกระดับการเปิดคำขอปิดกั้นข้อมูลให้ครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคาดการว่าระบบดังกล่าวจะพร้อมเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการกลางปีนี้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนต่อไปณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9-10เมษายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคูล
15: 10:10 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันนะคะวันพฤหัสบดีที่14 พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนน่าจะไปจับจ้องนะคะที่กรุงปักกิ่งของจีนนะคะเพราะว่าเป็นการพบกันนะคะของ2ผู้นำยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะนั่นก็คือการเดินทางไปเยือนประเทศจีนนะคะถือว่าเป็นการเดินทางไปเยือนประเทศจีนครั้งแรกในรอบ10ปีของประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะคะสำหรับคุณทรัมป์นะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้านี้เนี่ยก็มีการจัดพิธีต้อนรับไปนะโดยคุณทรัมป์ก็จะอยู่ที่จีนเนี่ยเป็นเวลา2วันก็มีหลายเรื่องนะที่หลายคนจับตานะคะแล้วก็ที่สำคัญนั้นเนี่ยคุณทรัมป์ไม่ได้ไปแบบเดี่ยวด้วยนะคะก็มีทางด้านของ CEO นะบริษัทชั้นนำของอเมริกานั้นเนี่ยร่วมคณะเดินทางไปด้วยหลายท่านเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเจนเซนห่วงนะคะจากทางด้านเอ็นหลายเดียวค่ะครั้งนี้หลายคนก็จับตานะคะทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าแล้วก็ประเด็นสถานการณ์ในเรื่องของอิหร่านด้วยนะเพราะว่าจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ซื้อน้ำมันนะคะหลักๆของอิหร่านด้วยนะคะประเด็นนี้น่าจับตากันทีเดียวนะคะว่าจะหลังจากการพบกันนั้นเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทั่วโลกก็จับตาประเด็นนี้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันถ้าไปดูวันนี้นะคะบรรยากาศของตลาดหุ้นทั่วโลกเองแล้วก็ในเรียกว่าดูภูมิภาคกันก่อนนะคะในภูมิภาคเอเชียนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวนะคะก็เห็นการเคลื่อนไหวทั้งบวกลบสลับกันนะคะหลายๆตลาดก็ยังบวกได้ดีนะบางตลาดก็เคลื่อนไหวแคบๆนะคะไปดูทางฝ้าของนิกเกิล225ที่ญี่ปุ่นเรียลไทม์ตอนนี้ก็บวกอยู่ประมาณ153จุดนะ 0.24% หางเสียงที่ฮ่องกงนะคะก็บวกอยู่ 0.35% นะคะแล้วก็ทางฝ้าของจีนนะเซี่ยงไฮ้คอมสิทเนี่ยลบนะคะวันนี้ลงไปประมาณ 1% นะคะเอาทางจีนลงพอสมควรใช่นะ F50 ลงไป 0.94% แต่เมื่อวานขึ้นดีนะคะเกาหลีใต้ตอนนี้เรียลไทม์คอสปีก็ยังบวกได้ 0.7%นะคะ55จุดแล้วก็อีกหนึ่งตลาดเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะคะก็เคลื่อนไหวแคบๆเนาะสำหรับเวียดนามนะคะตอนนี้ลบอยู่ 3.30 จุด 0.17% ก็ยังเคลื่อนไหว 1,900 จุดบวกลบอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับภาพของเวียดนามเรียลไทม์ตอนนี้ 1,896.21 จุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะที่ตามกันก็คือเรื่องของราคาทองคำนะคะวันนี้เคลื่อนไหวราคาสมาคมค้าทองประกาศออกมาแล้วนะคะก็รับซื้อ 71,600 บาทขายออก 71,800 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายเอาอยู่ที่ 72,600 บาทลบอยู่บาทละ200บาทนะคะนี่ก็ปรับราคาไป7ครั้งแล้วนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกำลังวิเคราะห์มองสถานการณ์อย่างไรนะหลายคนก็จับจ้องไปที่ฟากในเรื่องของการพบกันของ2ผู้นำยักษ์ใหญ่นะเรามีการคาดหวังคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรได้บ้างแล้วจะสะท้อนบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกรวมถึงบ้านเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะวันนี้กับนักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพียงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
16: สวัสดีครับคุณยินดีมาครับ
15: ค่ะวันนี้เจอกันนะหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ไปจับจ้องทางฝ้าของจีนนะคุณเจริญค่ะไปกันที่ปักกิ่งนะตอนนี้เห็น2ผู้นำยักษ์ใหญ่เขาโอ้จัดพิธีต้อนรับยิ่งใหญ่นะคุณทรัมป์ก็จะอยู่ที่จีน2วันแล้วก็มีผู้นำของบริษัทชั้นนำของอเมริกาไปด้วยเราประเมินประมาณยังไงคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คุณเจริญคะ
16: ก็เหมือนกับไปเปิดพยายามจะเปิดการค้ากันด้วยนะฮะเพราะว่ามีซีอีโอไปด้วยหลายคนนะฮะระดับสูงนะฮะชั้นนำของโลกว่าไปส่วนนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้นะคนจะเป็นยังไงนะครับนะเพราะมันต้องอาจจะมีเรื่องของทางการออกการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่มันดูเป็นบวกนะนะครับน
15: ะ
16: แต่ถ้าทุกอย่างคุยกันแล้วออกมาเป็นเชิงบวกกับตลาดเนี่ยผมว่าตลาดก็พร้อมที่จะตอบรับเหมือนกันเพราะช่วงนี้ทุกคนรู้อยู่ว่าเศรษฐกิจมันดูชะลอนะครับนะ
15: ค่ะ
16: งั้นเราหวังว่าจะมีอะไรที่มันออกมาเป็นpositive ออกมาแล้วก็ทำให้แต่ผู้ลงทุนทำคาดหวังอะไรต่างๆนะครับนะแต่อย่างว่าผมว่าเป็นเรื่องของประโยชน์นะครับเขาก็ต้องมองผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายนะครับนะเราก็ไม่รู้เหมือนว่ามันจะมีจะพบกันได้หรือเปล่านะฮะพบกันครึ่งทางไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจะเอาต่างมีจุดยืนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ยังไม่มีใครทราบนะนี่เดี๋ยวผมต้องตรงดูแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไปทำไปรอบเนี่ยเขาจะไปเสนออะไรหรือจะไปคุยหรือจะไปเรียกร้องอะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะก็ต้องดูส่วนนี้ประกอบไปก่อนนะครับแต่หรือว่าแนวโน้มตลาดช่วงนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่นะครับนะจึงเป็นการเล่นแบบเทรดขึ้นมาคาดหวังว่าจะมีอะไรบวกมานะครับนะแล้ววันนี้เองตลาดเองก็ หรือว่าขยับตัวได้ดีนะนะครับเพราะว่าวันนี้เดียวเมื่อวานนี้ผมก่อนเมื่อวานนี้เดลต้าคนพาตลาดขึ้นมานะครับ
17: เพราะเป็นเสาหลักเนาะที่ให้มายืนเหนือ1,500ได้ยืนแข็งแรงเลยค
16: ่
17: ะ
16: ใช่ครับแล้วก็ได้แบบเดลต้าดังนั้นตลาดแบบนี้มันทำให้แต่ผมอาจจะดูไม่ค่อยปกตินักนะครับเพราะว่ามันเดลต้าถูกไหมฮะนะครับนะแต่พอวันนี้เดลต้าคนนี้เขาย่อลงนะลบไป3บาทนะมาสัก3 จุดได้เนี่ยจะจะบวกอยู่7นะแต่ว่ามันจะอื่นขึ้นมาแทรกแซงนะครับนะก็แน่นอนวันนี้ก็เป็นอย่างมีทั้ง CPO เงี้ยมีทั้งกลุ่มแบงค์เริ่มมานะครับนะแล้วก็AOT ตัวใหญ่ตัวอื่นเริ่มมาในแอดวานเนี่ยตัวนี้บวกต่อนะอะไรเงี้ยแต่หมู่ถือว่าเป็นการบวกตรงที่ว่าเริ่มมีกระแสหุ้นตัวอื่นขึ้นมาแทรกแล้วนำตลาดไม่ใช่ว่าพึ่งพาเดลต้านะนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นคำแข็งตลาดในแง่ขาขึ้นนะครับนะแล้วจริงมองว่าเซ็ตช่วงนี้เองก็ยังมีโอกาสที่จะรันขึ้นไปต่อเหมือนกันเพราะว่าตลาดกำลังรอดูผลการประชุมว่าจะออกมายังไงนะครับ
17: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้เนี่ยคุณเจริญจะมองยังไงดีคะสำหรับนักลงทุนเองค่ะ
16: ก็มันมีหลายวิธีหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนที่ชื่อที่ยังไงเข้าเนี่ยก็ลองselectiveตัวแหละฮะนะครับเพราะว่ามันเรื่องที่รู้กันอยู่ตัวนี้มันอยู่1,500กว่าเนี่ยมันคนละราคากับตัวนี้1,400กว่านะครับนะมันต้องเลือกตัวนะครับนะก็ถ้าคุณยังเชื่อว่าต่างชาติซื้อมาแล้ว3 วันเนี่ยวันนี้4อาจจะซื้อต่อได้ถ้ามองนี้อาจจะมองกลุ่มแบงค์นะเพราะว่ากลุ่มแบงค์ยังไม่ขยับไปไหนนะครับนะในที่กลุ่มชิ้นส่วนเองซึ่งเรามองว่าน่าจะวิ่งวันนี้เกือบว่าพักหรือว่าเดลต้าไม่มาอะไรเงี้ยนะครับนะแต่เห็นทุกอย่างนะว่าตัวที่มันไม่มาเช่นพวกซีออลเนี่ยพวกคอมเมอร์เนี่ยวันนี้กลับมาเล่นกลุ่มพวกนี้คอมเมอร์กลุ่มแบงค์คือการหันไปเล่นหุ้นตัวที่ยังไม่ขยับมากขึ้นมาเล่นแทนอะไรเงี้ยนะครับนะผมว่ามันก็โอเคนะคือหมุนสลับเล่นกันอยู่ซึ่งมันพยายามซึ่งหมุนนั้นตัวนี้เองก็เสถียรได้นะอันนี้ก็เล่นผู้ผลิตรันจะได้อยู่เหมือนกันไปวิ่งไปก่อนนะครับนะแล้วรออีกแล้วค่อยขายนะครับ
17: ค่ะถ้าดูตามกลุ่มเนี่ยเมื่อวานต่างชาติก็ซื้อสุทธิพอสมควรเนาะ 3,300 กว่าล้านแล้วก็รายย่อยพอขึ้นมาก็อาจจะล็อกกำไรกันไปเม็ดเงินสัญญาของต่างชาติยังเป็นยังไงคะคุณเจริญคะถือว่ายังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ
16: มั้ยว่าน่าจะมีโอกาสที่จะซื้ออยู่นะยังมีโอกาสซื้ออยู่นะครับเนี่ยคือต้องบอกงี้ตอนนี้ฝั่งอเมริกาเนี่ยเค้าไม่แน่ใจว่าดอกเบี้ยเค้าจะลงหรือว่าจะขึ้นนะครับนะเพราะว่าเมื่อที่ทำเนี่ยอยากให้ดอกเบี้ยลงนะครับนะแต่เผื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกาทดเงินเฟ้อที่ล่าสุดออกมาเนี่ย 3.8 ฮะมันสูงนะพอมันสูงปุ๊บก็เลยมองว่าเอ๊ะนี่มันควรต้องขึ้นดอกเบี้ยสิถูกไหมฮะนะครับนะมันก็เลยมีภาพที่ออกมาดูแบบขัดกันอยู่นะครับนะแต่เผื่อว่าคนใหม่เนี่ยเป็นคนที่จะตั้งใจเลือกมามั้งจะทำไม่ผิดนะนะครับนะในเควินวอชอะไรเนี่ยครับนะเดี๋ยวมาดูว่าวันเพราะวันนี้วันสุดท้ายวันสุดท้ายคือของนายโจนพาวเวลคือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ครบวาระนะครับจากนั้นไปก็จะไปวันถัดไปก็เป็นของสัปดาห์หน้าก็เป็นของเขาของคนใหม่นั้นต้องมาดูว่าเดี๋ยวเขาจะมีงานพูดเนี่ยจะแถลงอะไรออกมาว่าดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยมันคุยไปทางไหนมองเขานะเราต้องมารอดูตรงนั้นด้วยนะครับ
17: ค่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูโมสทีฟกันด้วยคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะเท่าที่ดู
16: นี่ก็ตัวที่เด่นมาคือ CBO นะฮะแกมันก็ทีฮะ
17: โอ้โหขึ้น
16: ไม่นาน46บาทนี่บวกมาสมบัติ25นะครับนะแล้วก็เดลต้าครับ326ลบไป5บาทอันนี้ไม่แปลกใจนะเพราะว่าเมื่อขึ้นมาแล้วมันก็เทคโปรฟิตไปบ้างนะครับนะแล้วก็กรุงไทยแบงค์ครับ 33.25 บวก50ตังค์ครับนะตัวทรูครับเมื่อวานนี้ถือมาแรงนะแต่วันนี้ก็แผ่วหน่อย 14.5 ลบไป10ตังค์นะครับนะคือแบงค์1 97.5 นี่บวก250นะแล้วก็กราฟนะฮะ60บาทบวก1บาทกันนี่ถือว่าแข็งนะฮะเพราะว่าลงแล้วนิดหน่อยแล้วก็ได้กลับได้นะครับนะ AOT ช่วงนี้ก็ดูแข็งดีนะฮะ5275บวก1บาทนะก็อาจจะเป็นการเล่นบนการคาดหวังหรือเปล่าไม่แน่ใจเรื่องอะไรก็ซินเตอร์สวิตชาร์ตนี่ก็ยังเก็บเพิ่มนะครับนะแล้วก็ตัวของ SCB ครับ 131.5 นี่เสมอตัวครับ CRC 19.9 นี่บวก80ตังค์วันนี้กลุ่มพวกคอมเมอร์สจะมาเริ่มกลับมาใหม่นะครับนะแล้วก็ตัวของเอ็ดวานครับ359บวก4บาทเอ็ดวานนี่ถือว่าแข็งเพราะว่าบวกทุกวันอยู่ตรงนี้นะครับ
17: ค่ะโอเคถ้าดูกรอบแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะเลยมองว่าวันนี้ภาพของเซตดูแล้วน่าจะยืนเขียวได้อีก1วันไหมถ้า

0: วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญเดี
1: ค
0: ๋
1: ร
0: ย
1: ั
0: ว
1: บผ
0: สั
1: ม
0: ปดา
1: ค
0: ห์
1: ร
0: หน้
1: ั
0: า
1: บ
0: อั
1: ส
0: ป
1: ว
0: เ
1: ั
0: ด
1: สด
0: ต
1: ี
0: กัน
1: คร
0: อ
1: ั
0: ี
1: บ
0: ก
1: คุ
0: ค
1: ณ
0: รั้
1: ค
0: ง
1: ร
0: หนึ
1: ั
0: ่ง
1: บ
0: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์ที่ดีนะสำหรับภาพของตลาดที่ก็ยังสามารถบวกได้นะแม้ว่าเดลต้าจะถอยลบลงไปนะนั่นหมายความว่าก็อาจจะมีตัวอื่นนะที่ขยับกลับขึ้นมาก็เราก็เห็นละอย่างที่คุณเจริญบอกนะคะก็เดี๋ยวอัปเดตกันนะแต่ตอนนี้อาจจะบวกแผ่วลงนะคะ 1,521.68 จุดนะบวกอยู่ 4.42 จุดนะ 0.29% วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 16,010 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราดูกันตลอดทั้งวันแต่วันนี้ลีดมาเลยน่าจะเป็น CPO นะที่ขึ้นมาอันดับ1บวกมาถึง 5% ทีเดียวนะ46บาทนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกช่วงของวันพฤหัสบดีแบบนี้เราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอณัฐคุณธนศิวรังคูลจากคลินิกกองทุนนะคะวันนี้หมอณัฐชวนคุยหลายประเด็นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพใหญ่นะเนี่ยการเยือนจีนของการพบกันของสองผู้นำนะเดี๋ยวก็จะมาคุยประเด็นนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นเรื่องของหนี้สาธารณะนะคะใน Emerging Market มีตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ร้อนแรงนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นกองทุนที่น่าสนใจด้วยนะวันนี้ใครที่มีคำถามมีประเด็นอะไรก็ฝากมาได้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะตอนนี้ไปทักทายกันหมอนัทอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับ แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ค่ะตอนนี้หลายคนเนี่ยจับจ้องไปที่ปักกิ่งนะคุณหมอนัทคะไปที่จีนนะเมื่อช่วงเช้านะรอดูภาพใช่ไหมการพบปะกันของสองผู้นำยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วเหมือนรอบนี้เนี่ยเราก็มีความหวังว่าน่าจะมีอะไรออกมาที่หลายคนจับตาเพราะว่าโอ้โหคุณทรัมป์ก็มาด้วย CEO บริษัทชั้นนำของโลกด้วยนะเป็นคณะมาเลยนะหลายท่านเลยใช่ไหมคะคุณหมอนัทคะค่ะ
2: ใช่ครับผมคิดว่ามีหลายเรื่องนะครับว่า ผมว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยพยายามจะขยาย market cap ของตัวเองเพราะว่าตอนนี้ก็มันมีหลายประเด็นอยู่เหมือนกันเนาะที่ระหว่างสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามีบล็อกกันเรื่องแร่เอิร์ธบ้างมีบล็อกกันเรื่องข้อมูล data ต่างๆนะแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่า นี่แหละประเด็นหลักผมว่าของทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนี้เลยครับครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความคาดหวังและคาดหมายกับการพบกันเขาอยู่กัน2วันนะหมอนัทในรายละเอียดที่จะออกมาเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นเชิงโพสิทีฟส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกภาพเศรษฐกิจได้ไหมหรือจริงๆก็ อาจจะยังมีข้อควรระวังในความเป็นคุณทรัมป์อยู่เช่นเดียวกันคะหมอนัทคะเรามองยังไงคะ
2: ผมต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกอย่างนึงว่านโยบายที่เขาดำเนินแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นในทางที่ดีนะทางที่ดีนะครับว่าพยายามเจรจาต่อรองกันอะไรกันแล้วก็ผมว่าเป็นการอย่างเชิงเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ9ปีมั้งคุณบิว
0: ใช่ประมาณ9ปี10ปีอ่ะของประธานาธิบดีอเมริกาใช่ที่ดูจากข้อมูลนะประมาณนั้นเลยหมอนัทค่ะ
2: คือผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคราวนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ต้องบอกว่าแต่พอคุณบิวพูดมาเรื่องที่2เนี่ยผมเห็นด้วยเลยคือยิ่งเป็นทรัมป์เนี่ยผมคาดเดายากเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าโดยวัตถุประสงค์เนี่ยจริงๆทางคณะทำงานของสหรัฐอเมริกาผมว่าเป็นพยายามที่จะเข้ามาเรื่องนี้แหละเพราะว่าการที่เอา CEO ระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นหวังหรืออะไรเงี้ยนะอีลอนมัสก์อะไรเงี้ยนะทิมคุกอะไรเงี้ยนะครับคือเอาไปด้วยเนี่ยกำลังจะเป็นไพ่ต่อรองหลักนะครับในเรื่องของชิปต่างๆในเรื่องของนโยบายนะฮะรายละเอียดต่างๆรวมถึงของโซ่อุปทานด้วยเพราะว่าจริงๆ Apple ก็ยังผลิตในจีนอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างชิปของ Nvidia เนี่ยก็สำคัญนะครับที่จะต้องมีเรื่องของแร่แร่เอิร์ธในจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่า3ท่าน4ท่านหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นหัวหอกหลักเนี่ยที่ไปเนี่ยน่าจะไปคุยเรื่องนี้กันนะครับก็อาจจะมี impact ที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นคณะทำงานอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องทรัมป์จริงๆนะต้องติดตามกันว่าเอ๊ะสุดท้ายเขาคุยอะไรกันอยากรอสรุปอยู่เหมือนกันฮะนะครับ
0: เดี๋ยวรอติดตามโดยเฉพาะประเด็นอิหร่านเนี่ยก็อาจจะมีการพูดถึงในที่นี้เหมือนกันด้วยเนาะหมอนะที่หลายคนก็จับตาด้วยใช่ไหมเพราะว่าจีนเองเขาก็น่าจะมีบทบาทสำคัญนะเพราะว่าดูจากข้อมูลเหมือนจีนเองก็เขาเรียกซื้อน้ำมันจากอิหร่านนะเป็นในปริมาณที่เยอะด้วยใช่ไหมคะน่าจะสามารถเจรจาพูดคุยเขาเรียกแหละไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะคุณทำจะให้ผ่านทางจีนมาช่วยด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทหน้าตามเรื่องนี้เหมือนกัน
2: หลักๆก็ผมคิดว่าถ้าสหรัฐก็คงต่อรองกดดันเรื่องของน้ำมันเนี่ยระดับหนึ่ง

0: กันเพราะว่ามันทำให้ราคาน้ำมันโลกมันพุ่งใช่ไหมฮะอยากให้มันลงต่ำกว่านี้หน่อยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะคือจะอยากจะให้ราคาน้ำมันมันร่วงลงมาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ทุกอย่างค้ำคอเงินเฟ้อมันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คณะทำงานเนี่ยผมมองเลยว่าเขาอยากจะคุยเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ก็หวังว่าจะเป็นเชิงโพสทีฟเนาะต่อบรรยากาศตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกแล้วกันเนาะที่หลายคนจับตานะคะหมอนะคะ
0: จริงๆเขาแค่จับมือกันนี้หุ้นก็ขึ้นกันแล้วนะฮะก็คือแสดงว่าไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันไม่ที่มันไม่ดีเนี่ยผมว่าหุ้นก็ขึ้นตามปกติต้องบอกว่าอย่าง
1: ครับค่ะซึ่งนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่เดี๋ยวเราตามกันนะแต่ว่าวันนี้หมอนัทจริงๆมีหลายเรื่องนะอีกเรื่องนึงนะก็คือประเด็นเรื่องของหนี้สาธารณะใน Emerging Market ใช่ไหมคะตัวเลขเป็นยังไงบ้างหมอนัทคะที่หมอนัทเอามาฝากกันวันนี้และสะท้อนอะไรบ้างแล้วก็สะท้อนไปถึงบรรยากาศของการลงทุนและการวางแผนข้างหน้ายังไงบ้างคะหมอนัทคะ
0: โอเคได้ครับก็จริงๆตัวเลขเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เห็นตัวเลข exactly นะครับประเมินกันอยู่นะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดความน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีกำหนักของเรื่องของดอกเบี้ยดอลลาร์อยู่นะครับคือกลุ่ม Emerging Market เนี่ยเจอสึก2ด้านเลยคือ1เลยเงินเฟ้อนะครับในประเทศที่ราคาน้ำมันมันพุ่งอ่ะนะจากสงครามเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอิสราเอลนี่แหละนะครับ2ดอกเบี้ยที่ของดอลลาร์เนี่ยเฟดมันยังคงไว้ระดับค่อนข้างสูงเหมือนกันงั้นต้นทุนจ่ายหนี้ต่างประเทศมันจะสูงขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันนะครับอันเนี้ยมันก็เลยคือถ้าเป็น emerging market เนี่ยต้องบอกทุกท่านทุกฝั่งอันนี้ครับว่าธรรมชาติของ emerging market เนี่ยมีประเด็นเรื่องนึงที่ต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องของเงินดอลลาร์เพราะว่าอะไรอย่างไม่ว่าจะเป็นอินเดียเองนะหรือหลายประเทศเองเนี่ยที่เป็น emerging market เนี่ยคือระบบการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมันยังพึ่งพาดอลลาร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีค่อนข้างความอ่อนไหวเยอะมากๆนะโดยเฉพาะอินเดียเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้กลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยพอเงินเฟ้อขึ้นสูงดอกเบี้ยดอลลาร์มันดันยังสูงอยู่อะไรเงี้ยก็ทำให้หนี้เนี่ยมันสูงขึ้นตามทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็เมื่อดอลลาร์มันแข็งเนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยนะครับเงินท้องถิ่นของ Emerging Market มันก็อ่อนแบบเละพอสมควรนะคุณบิวครับราคาสินค้าก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีกใช่ไหมถึงแม้จะส่งออกดีก็ตามแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นช่วงนี้มันคือนำเข้าพวกน้ำมันนำเข้าสินค้าเข้าเนี่ยมันทำให้ข้าวของยิ่งแพงขึ้นไปใหญ่เลยงั้นประเทศที่น่ากลัวนะคือตุรกีอียิปต์แล้วก็ประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างพวกเรานี่แหละนะฮะเขาบอกว่าประเทศที่นำพลังงานเข้ามาสูงๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วถ้ามันไม่ลงดอกเบี้ยกันสักทีเนี่ยเดี๋ยวช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณดิวครับมันจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนกังวลมากกว่านะครับ
1: โอ้แต่ว่าเงินเฟ้อก็สูงขนาดนี้ลงดอกเบี้ยก็มีความยากนะอย่างก่อนหน้านี้ไม่มีประเด็นนี้ก็ยังพอลุ้นใช่ไหมคะหมอนัทคะ
0: ใช่ครับคือเนี่ยอันนี้แบบเป็นอันที่เขากังวลกันว่า emerging market ตอนแรกนึกว่าจะดีแล้วนะครับปีนี้อะไรเงี้ยนะกลับมาเจอเรื่องของค่าเงินอีกนะจากสงครามอีกอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยก็ทำให้หลายฝ่ายเขาก็กังวลว่ามันจะรอดไหมอะไรเงี้ยแต่ต้องผมคิดว่าคงไม่ได้มีอะไรเพราะอย่างเราก็จะเห็นภาพสหรัฐอเมริกาพยายามคุยกับจีนอยู่เหมือนกันผมว่าประเด็นนี้กลายเป็นตัวหนึ่งที่มันช่วยได้แต่ต้องดูผลของการประชุมของจีนกับสหรัฐอเมริกานะช่วงวันนี้สองวันนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะก็ถือว่าน่าจับตาเหมือนกันนะแล้วก็เป็นภาพสะท้อนตัวหนึ่งถึงเหมือนร้านเราด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะเพราะว่าเราก็เหมือนอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันก็ตัวนี้สาธารณะเราก็ขยับเหมือนกันใช่ไหมหมอนัทถ้าตามกันใช่ไหมคะ
0: ถ้าเราไปดูสัดส่วนนี่สาธารณะเราถือว่าขึ้นมาน่ากลัวครับแต่ว่าจะบอกก่อนว่าประเทศอื่นก็สูงมากกว่านี้นะโดยเฉลี่ยถ้าเป็น IMF เนี่ยเขาจะบอกว่าผมถ้าจำไม่ผิดนะครับ 240% นะคุณบิวนะครับของฝั่งที่เป็น emerging market เนี่ยนะครับที่มันค่อนข้างสูงแล้วก็นี่พวกพันธบัตรรัฐบาลนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามกันเหมือนกันนะแล้วกลุ่มประเทศในถ้าเรามองแบบนี้แล้วเรามองมาที่การลงทุนแล้วคะหมอนัทเมื่อนี้สาธารณะในกลุ่ม Emerging Market มีความน่าเป็นห่วงมีการขยับแบบนี้เนี่ยในมิติของการลงทุนอะหมอนัทมองยังไงคะในกลุ่มประเทศเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือตอนนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยผมแนะนำคือหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยผมว่ายังพอไปต่อได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันก็เลือกบริษัทที่มันยังทำงานค้าขายได้บริษัทส่งออกได้อะไรได้นะครับแต่ประเด็นพวกเรื่องของตราสารหนี้ต่างๆเนี่ย พวกเนี้ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วกันเนาะเป็นเซนติเมนต์แล้วกันครับโอ้โหนี่จะไม่พอจ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะถูกตกเข้ามาในเรื่องของตัวตลาดตราสารหนี้ด้วยเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องถ้าจะลงพวก global bond
1: ต้องหลีกเลี่ยง
0: ของที่ต้องระมัดระวังนิดนึงต้องดูไส้ในหน่อยว่าตอนนี้เขาลงอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็หลีกเลี่ยงกลุ่มถ้ากลุ่มเป็นตราสารหนี้กลุ่ม emerging market ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยแม้มองนั้นถึงขั้นนั้นไหมคะที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าเราก็สามารถเลือกได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองในมิติการลงทุนมันก็จะมีหลากหลายเนาะตราสารหนี้เองอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมองนั้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะกลับมาดูพี่เป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลในประเทศก็ได้ในของประเทศไทยก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพันธบัตรซะส่วนใหญ่นะฮะในต่างประเทศก็พอได้แต่ใหญ่เป็นฝั่ง emerging market เยอะอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นภาพใหญ่ของโลกเนี่ยก็มีประเด็นอะไรที่เรายังต้องคอนเซิร์นแล้วก็ติดตามโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของแซกเฟชั่นที่เราคุยนะผลกระทบจากนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าตลาดหุ้นนะดูเหมือนว่าจะส่วนทางที่เราเคยคุยกันไปนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นทั่วโลกดูดีอีกหนึ่งตลาดที่สดใสมากก็คือญี่ปุ่นที่หมอนาจะชวนคุยวันนี้ด้วยใช่ไหมคะก็ถือว่าสดใสแล้วก็ร้อนแรงที่ผ่านมาน่าจะผ่านจุดต่ำสุดในล็อสเดเคดที่เป็น2ทศวรรษของเขาไปแล้วด้วยเนาะหมอนัทอันนี้พลิกฟื้นกลับมาค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมหมอนัทว่าญี่ปุ่นจะไม่กลับไปเป็นภาพแบบนั้นแล้วหมอนัทมองยังไงคะ
0: ครับก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลุดมาสักระยะหนึ่งนะครับก็โอ้เราจะเห็นภาพนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครบอกว่าลงทุนหุ้นญี่ปุ่นแล้วระยะยาวจะโตเนี่ยหลายคนบอกนึกภาพไม่ออกเพราะว่าช่วง1990เนี่ยนั้นแย่มาตลอดเลยนะครับซ
1: ึ่
0: งมาหลุดตอนประมาณช่วงต้นปีนี่เองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับต้นปีนี่เองนะครับก็หรือว่าปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกจะช่วงปลายปีที่แล้วที่เงินเยนอ่อนเยอะนะครับงั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ท่านฟังอย่างนี้ก่อนว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่มีอะไรที่เราจะต้องดูบ้างนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกเข้าส่วนใหญ่งั้นในนิเคอี225หรือโทปิกก็ตามเนี่ยก็จะเป็นบริษัทส่งออกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูญี่ปุ่นอย่าไปดูเรื่อง GDP เลยนะครับก็ท่านผู้ฟังอาจจะต้องดูเรื่องของ GNP ดูเรื่องของการเติบโตนอกประเทศเพราะว่าเขาจะมีบริษัทต่างๆไปเติบโตนอกประเทศเนาะแล้วก็หลังๆเนี่ยญี่ปุ่นก็มีนโยบายทำเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเบื้องหลังเป็นแบ็คโบนนะครับรวมไปถึงมีธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นพวกธุรกิจอวกาศอะไรเงี้ยก็ญี่ปุ่นก็เป็นคนส่งดาวเทียมนะขึ้นไปส่งอุปกรณ์ขึ้นไปเก็บกวาดอวกาศขยะอวกาศด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกอุตสาหกรรมนึงที่ญี่ปุ่นก็เริ่มทำเยอะพอสมควรนะครับก็มันเลยมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะคือต้องบอกท่านผู้ฟังว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยของญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ค่อยแบบทำให้ประเทศโตเท่าไหร่เพราะว่าคนบริโภคน้อยลงนะครับญี่ปุ่นก็แก้เกมก็คือเอาคนต่างประเทศเข้ามาทำงานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็จะพยายามอย่างนั้นแล้วก็ปีก่อนๆถ้าใครจำได้ก็พยายามจะดึงผู้หญิงขึ้นมาทำงานเพราะผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่บ้านนะครับก็ได้รับการตอบสนองระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายเหมือนลักษณะนิสัยก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยก็เปลี่ยนยากนิดนึงแต่ว่าก็ทำได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับคราวนี้เพราะฉะนั้นถ้าญี่ปุ่นเงินอ่อนนะครับแล้วส่งออกได้เยอะหุ้นญี่ปุ่นก็จะขึ้นนะครับคราวนี้ในช่วงที่มันเกิดนิวไฮบ่อยๆในรอบปี2026เนี่ยผมจะได้ฟังว่ามันมีแรงกระตุ้นเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีการรื้อถอนโครงสร้างทางด้านวัฒนธรรมด้านการเงินนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นนะก็เห็นตลาดหุ้นมันเละเทะไปแล้วเนี่ยเขาก็แบบเก็บเงินในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนเลยสิ่งที่ญี่ปุ่นทำก็คือเก็บเงินเกษียณตัวเองในออมทรัพย์บ้างหรือว่าลงทุนแบบอย่างนั้นก็เป็นพวกพันธบัตรอันนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงเลยคนญี่ปุ่นคืออเมริกานะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นออกนโยบายอะไรหนึ่งเลยตลาดทรัพย์ของโตเกียวเนี่ยนะหรือ TSE เนี่ยใช้กลยุทธ์นะครับเปิดเผยแผนมูลค่าลงทุนโดยเฉพาะบริษัทที่มีค่า PB ก็คือ Price per book ratio ต่ำกว่า1นะครับถ้าบริษัทไหนที่ Price per book ต่ำกว่า1เมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขามองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากให้บริษัทเนี่ยส่งข้อมูลนะครับให้เขาเยอะขึ้นแล้วก็ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ก็อยากให้มีการซื้อหุ้นคืนแล้วก็จ่ายเงินปันผลให้อะไรเงี้ยซึ่งพอมีบอกว่าเป็นนโยบายว่าถ้าprice per book คุณต่ำกว่า1แล้วคุณต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องมีการรีไวซ์นะครับส่งข้อมูลให้ก.ล.ต.อะไรแบบเนี้ยแล้วก็รวมไปถึงถ้า งบการเงินคุณดีเพราะว่าไทยเพย์บุ๊กเนี่ยแสดงมูลค่าหุ้นจริงๆเนี่ยถูกกว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงเนี่ยแล้วมีการซื้อ buy back เนี่ยพอ buy back ปุ๊บคนก็จะเข้ามาซื้อหุ้นตัวนั้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้ตลาดหุ้น active ขึ้นเยอะพอสมควรนะอันนี้ผมว่าก็คนที่คิดนโยบายนี้ก็เก่งเหมือนกันนะไปกดดันบริษัทที่แบบอยู่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไพร์บุ๊กไม่ได้รุนแรงแต่ว่างบการเงินดีอะไรเงี้ยแสดงว่ามูลค่ามันต่ำกว่าตลาดอยู่เขาก็พยายามออกมาให้เจ้าของมาซื้อหุ้นคืนพอซื้อหุ้นคืนปุ๊บโหตลาดก็คึกคักเลยว่ามีการซื้อหุ้นคืนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็น่าถือว่าน่าสนใจนะครับนะฮะ
1: ค่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมอนัทหลายคนที่แบบบางคนอาจจะมีลงทุนไปแล้วเนาะแล้วก็น่าจะแฮปปี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาต่อเนื่องใช่ไหมคะคนที่ยังไม่ได้ลงทุนน่ะภาพเหมือนกับว่านะวันนี้เรามองภาพญี่ปุ่นที่แตกต่างไปจากอดีตละนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการจะมาเข้าลงทุนหรือจะมากระจายพอร์ตในญี่ปุ่นหลังจากนี้อ่ะหมอนัทมองยังไงคะน่าสนใจไหมถ้าไปเทียบกับที่อื่นๆที่ตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะมีช่องทางการลงทุนที่หลากหลายไปได้ทั่วโลกแล้วก็หลายประเทศก็มีความน่าสนใจเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
0: ครับผมว่ายังมีโอกาสลงทุนได้พอสมควรนะครับท่านผู้ฟังท่านบอกแล้วหมอนัทคิดยังไงอะไรเงี้ยผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะหลังๆนะครับเดี๋ยวถ้าเราได้ยินวอร์เรนบัฟเฟตต์พูดถึงในงานของเบิร์กชัยหรือว่าไปออกที่ไหนแล้วแต่หลักๆเนี่ยเราจะเห็นเม็ดเงินของเบิร์กชัยเนี่ยของบริษัท
1: มาลงญี่ปุ่นนะสักระยะหนึ่งละ
0: ค่อนข้างเยอะครับ
1: ใช่
0: แล้วมันไม่ได้เป็นการเก็งกำไรเพราะบริษัทลงทีมันคือลงแบบยาวพอสมควรนะถ้าหลายคนจะทราบดีอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเหมือนก็เรียกอะไรเหมือนบอกความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งแล้วกันว่าการลงทุนระยะยาวในญี่ปุ่นน่าจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะครับก็อาจจะมองว่าสามารถลงทุนต่อเนื่องได้แล้วก็ธรรมาภิบาลอะไรถ้าวอร์เรนบัฟเฟตต์มาลงด้วยก็แสดงว่าธรรมาภิบาลในเรื่องของตลาดหุ้นอะไรเงี้ยก็น่าจะเทียบเท่ากับตลาดของ S&P หรือว่าตลาดนิวยอร์กอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเออมันยังเจอหุ้นที่ PB เนี่ยต่ำกว่า1ค่อนข้างเยอะเพราะราคามันถูกกว่านะครับแทนที่เงินจะไหลกลับไปประเทศอื่นผมว่าพอคนเห็นวอร์เรนบัฟเฟตต์แบบนี้ก็อาจจะเข้ามาตลาดเนี้ยค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วกันนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับ
1: ถ้าสนใจในการที่จะลงทุนในกองทุนหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยหมอนัทเราสามารถเลือกเป็นแพสซีฟหรือว่าเป็นแอคทีฟดีกว่ากันคือแพสซีฟก็คือเลือกดัชนีเลือกการเติบโตไปพร้อมกับดัชนีเลยหรือว่าจริงๆน่าจะซีเล็กเป็นแบบแพสซีฟให้ผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยฟันเมเนเจอร์ในการเลือกที่เป็นแนวสไตล์แอคทีฟค่ะควรแบบไหนดีคะหมอนัทถ้าทำมิ่งนี้กับปัจจัยของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนะวันนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
0: ครับในใจผมยังชอบกองทุนแพสซีฟสำหรับญี่ปุ่นอยู่นะครับคือต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าเวลาลงจะเลือกกองทุนแพสซีฟหรือแอคทีฟเนี่ยผมอยากให้เลือกเป็นรายประเทศหรือว่ารายภูมิภาคนะครับเพราะว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีกลไกไม่เหมือนกันอย่างอเมริกาเนี้ยโอเคเอชเอ็นพี500ได้ไปได้ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็แพสซีฟเหมือนกัน
1: คือหมอนัทเคยให้แนวจำได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะก็จะแนะนำเป็นพาสซีฟถูกไหมคะหมอนัทแล้วก็บางประเทศก็จะเลือกเป็นแอคทีฟยังใช้หลักนี้เหมือนเดิมไหมอย่างเวียดนามหรืออะไรเงี้ยหมอนัทก็เคยบอกแนะนำว่าเป็นแอคทีฟก็ได้อะไรประมาณนี้ยังใช้แนวทางนี้เหมือนเดิมไหมคะหมอนัทในการจะเลือกกองแต่ละประเทศอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับจะบอกทุกท่านทราบอย่างนี้ครับคือผมคิดว่าเหมือนเดิมเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทส่งออกไปแล้วแล้วก็อยู่ในตลาดหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดัชนีมันขึ้นเนี่ยพร้อมๆกันแล้วมันมีกลไกที่มากระตุ้นด้วยพร้อมๆกันเนี่ยผมว่าน่าจะได้ผลการที่ดีกว่าถ้าเราไปเลือกกองแอคทีฟเนี่ยบางทีก็อาจจะไปเลือกบริษัทที่มันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบังเอิญอาจจะไปเจอพวกกลุ่มนั้นก็ได้นะครับก็เลยผมคิดว่าอาจจะยังเป็นคงคำแนะนำเป็นให้ลงไปดูกองทุนแพสซีฟอยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนอันนี้ก็เป็นภาพของญี่ปุ่นมีคนถามเกาหลีใต้เนาะหมอนัทพอพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็จะนึกถึงเกาหลีใต้ที่ร้อนแรงมากเขาก็ยังขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเพราะปีที่แล้วน่าจะเป็นตลาดที่แบบให้ผลตอบแทนได้มากที่สุดในโลกนะสูงมากแล้วก็ดูเหมือนเขาก็ยังไปต่อไม่หยุดเลยอ่ะหมอนัทถ้ามาเทียบเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยมองไงคะหมอนัทคะความน่าสนใจความถูกแพงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเคได้ครับคือหลายท่านเนี่ยผมเชื่อว่าพอพูดถึงญี่ปุ่นเนาะเราก็ต้องพูดถึงเกาหลีด้วยเพราะมัน
1: ใช่ก็จะนึกถึงเกาหลี
0: แล้วก็เป เป็นประเทศในฝั่งที่เขาเรียกว่าเรื่องพัฒนาแล้วแล้วกันเนาะเป็นฝั่งที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวหลักนะครับคือต้องบอกว่าหุ้นเกาหลีเนี่ยคือตอนนี้ผมให้ข้อสังเกตอันนึงนะครับให้ผู้ฟังนะประเทศที่หุ้นมันนิ่งมานานๆหรือว่าหุ้นมันอยู่เฉยๆเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะเริ่มมีนโยบายอะไรบางอย่างมากระตุ้นให้ตลาดหุ้นเขาเติบโตได้น่าสนใจมากเกาหลีก็มีวิธีของเขาเหมือนกันนะครับเขาเป็นหนึ่งเลยก็มีโครงการCorporate Value Up Program นะครับก็คือเขาบอกว่าเรื่องของภาษีเรื่องของหุ้นอะไรอย่างเงี้ยที่หุ้นมันยังถูกอยู่นะครับแต่ผลน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบริษัทมันก็โตดีนะฮะไม่ได้แย่อะไรนะแต่ว่าราคามันถูกเท่านั้นเองแล้วก็ดูเหมือนไม่มีคนมาสนใจอะไรเงี้ยก็มีการลดภาษีนิติบุคคลนะครับแล้วก็จัดตั้งการบริหารจัดการนะฮะดูรายละเอียดของบริษัทเหล่านี้นะฮะให้กับบริษัทต่างๆที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็กลายเป็นเหมือนหุ้นก็ได้รับความนิยมเพราะว่าหนึ่งเลยพอลดภาษีนิติบุคคลลงก็ทำให้หุ้นกลุ่มนี้มันก็ดูโตดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็มีเรื่องของพวกนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ส่งจาก AI อยู่แล้วในเกาหลีก็เป็นเรื่องของตัวซัมซุงเองอะไรเองอะไรเงี้ยหน่วยความจำต่างๆจริงๆต้องบอกว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีเขาก็แข่งกันนะเรื่องของตัวหน่วยความจำที่ใช้อยู่มันด้วยเหมือนกันนะครับแต่เกาหลีก็จะดังพอสมควรนะโดยเฉพาะซัมซุงอะไรเงี้ยก็เลยมียอดซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่า AI มันก็เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ไอ้หน่วยความจำเรื่องของเมมโมรี่ชิปต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้งานตามไปด้วยนะครับเพราะ AI ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้มันโตขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ตัวforeign investor ของเขาเนี่ยหรือ FDI เนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็นักลงทุนที่เป็นในตลาดหุ้นก็กลับเข้ามาซื้อหุ้นเกาหลีกันพอสมควรคือแทนที่จะไปลงในตลาดหุ้นจีนนะเขาก็จะมาลงที่เกาหลีกันเพราะว่าตอนนี้จีนแบบก็ยังมีเรื่องของ geopolitics อยู่ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยก็พยายามไปที่มันปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ตามนะก็ถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะขาขึ้นทั้งคู่เพราะว่าตอนนี้คนก็จับจ้องระหว่างประเทศจีนอยู่ว่าจะยังไงใช่ไหมคุณก็หลบมาที่สองที่นี่ก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นผมว่าเราอยากให้มีประเทศเรามีอย่างนี้บ้างนะคุณบิวนะคือนโยบายภาครัฐที่มันมากระตุ้นตลาดหุ้นโดยตรงโดยที่ไม่ได้ใช้เป็นพวกกองทุนลดหย่อนภาษีเหมือนก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมีกลไกบางอย่างเนาะที่ทำให้หุ้นในตลาดเราดีขึ้นแล้วมีความน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องกรตจะต้องหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องช่วยกันนะครับในการออกนโยบายพวกนี้มันน่าประเทศเราน่าจะทำได้นะเพราะว่าเราก็เป็นสนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะหลายคนก็รอด้วยเนาะหมอนัทใช่ไหมสำหรับพาร์ทของบ้านเราที่ตลาดหุ้นอาจจะไม่ได้ไปไหนมายาวนานนะนี่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าไปเทียบกับหลายๆตลาดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาไปกันหมดแล้วเหมือนกันนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรานี่ยังช้าอยู่เลยใช่ไหมคะหมอนัทคะเราก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะค่ะ
0: ครับส่วนถ้าท่านผู้ฟังแล้วแบบอยากลงทุนหุ้นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนี้ก็มีกองที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเกาหลีเองก็ใหญ่พอสมควรนะครับคุณจะลงเป็นลักษณะของจริงๆเกาหลีเนี่ยผมแนะนำเป็นแพสซีฟก็ได้นะคุณดิวเพราะว่าเท่าที่ดูมากองทุนแพสซีฟกับแอคทีฟเนี่ยใกล้ๆกันเลยฮะไม่ได้ต่างกันมากนะครับ
1: ค่ะเพราะเขาดัชนีเขาก็มาไกลเหมือนกันแต่ว่าเรามองว่าด้วยศักยภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขนาดที่ว่ามาไกลแล้วอาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วเราคิดว่ามันยังมีศักยภาพที่จะไปต่อได้ด้วยธุรกิจของเขาหรืออะไรที่ก็อยู่ในกลุ่มเมกะเทรนด์ของโลกอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทมองแบบนั้นเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าหลักคิดของเกาหลีจะแตกต่างนิดนึงตอนนี้เขาจะเน้นตลาดเทคโนโลยีพอสมควรนะครับเขาก็จะมีตลาดหุ้นที่เป็นดัชนีหุ้นอะไรนะโคดะของเขาด้วยนะครับก็คืออารมณ์เดียวกันนะแท็กเลยครับก็คือเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางแล้วพวกสตาร์ทอัพเทคโนโลยีมารวมกันอันนี้เป็นประมาณพันกว่าบริษัทแต่ว่าถ้าเป็นดัชนีตัวหลักเนี่ยก็ประมาณ800กว่าบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับถ้าจะซื้อเป็นพวกของเกาหลีอาจจะต้องเป็นแพสซีฟที่ไปลงเทคโนโลยีหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะไปโฟกัสตรงนั้นก็ได้นะคร
1: ับ โอเคนี่เราไปนะได้ภาพของญี่ปุ่นได้ภาพเกาหลีด้วยนะคะปิดท้ายหน่อยหมอนะช่วงนี้กองทุนอะไรมีกองทุนอะไรที่ น่าสนใจบ้างเพราะมันก็มีบางประเทศเหมือนกันนะหมอนัทที่ยังไม่ได้ไปหรือช่วงที่ผ่านมาอาจจะย่อแล้วคนไม่ได้พูดถึงเยอะมากในหลายๆในนี่มีคนถามอินเดียเข้ามาน่าจะหมายถึงตลาดอินเดียด้วยที่ก็ถ้าเทียบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในช่วงที่ผ่านมาหลายๆตลาดเขาคึกคักนะอินเดียดูเหมือนว่าจะถอยๆไปเหมือนกันเนาะหมอนัทใช่ไหมคะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ร้อนแรงมากเหมือนกันเป็นหนึ่งตลาดที่ก็ขึ้นแรงและเร็วเหมือนกันค่ะ
0: ใช่ครับงั้นเรามาที่อินเดียก่อนแล้วกันจริงผมก็ติดตามอยู่เรื่อยๆผมก็ค่อนข้างชอบอินเดียอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมันมีประเด็นนะครับเรื่องของการนำเข้าสินค้านะค่าเงินอะไรต่างๆเนี่ย1ปีที่ผ่านมาตลาดอินเดียน่าจะลงประมาณสัก 8% ครับนะครับแต่ว่าโดยภาพรวม5ปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับงั้นจริงๆช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นน่าจะปรับตัวลงตามเซนติเมนต์ของตลาดที่มันเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินที่เราคุยกันตอนเมื่อต้นรายการนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำผมคือทยอยซื้อได้นะอินเดียแต่ต้องลุ้นนิดนึงนะครับให้มันผ่านช่วงนี้ไปอย่างสมูทนะอย่าภาวนาอย่าให้เกิดเงินเฟ้อสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือค่าเงินเปลี่ยนเยอะๆเงินอ่อนเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผลร้ายกับอินเดียในระยะกลางก็ได้แต่ระยะยาวยังไงผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะเติบโตได้ดีนะครับแต่ปีนี้ไม่ใช่ปีของอินเดียแน่ๆเพราะว่าดูแล้วแบบโอ้หกเดือนที่ผ่านมาลบไปแล้ว 11% นะ 12% นะไปเปิดในพอร์ตดูก็ลบอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าท่านไหนที่เลือกกองแอคทีฟเนี่ยจะลงไม่ได้เยอะนะเกือบ8-10%อะไรเงี้ย8%-10%อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่หลายคนพอมาเอ้ยลงทุนอินเดียช่วงนี้เป็นยังไงก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ระยะยาวผมคิดว่าน่าจะกลับมานะครับเพราะเศรษฐกิจการค้าอะไรก็ยังดีต่อเนื่องแหละแต่อยู่ที่ต้นทุนของช่วงเวลาแบบนี้นะครับ
1: ค่ะถ้าเราเป็นเงินเยนมองภาพยาวการมีอินเดียกระจายในพอร์ตแล้วก็ทำมิ่งนี้ที่หุ้นปรับตัวลงมาก็ไม่ได้แย่แล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นจังหวะโอกาสที่ดีด้วยเช่นเดียวกันถ้ามองอีกมุมนึงใช่ไหมคะหมอนัทเรามองแบบนั้นเนาะค่ะโอเคและอื่นๆล่ะหมอนาที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ดีหลายตลาดเลยนะจริงๆแล้วถ้าดูกันนะถ้ามันเทียบกับบรรยากาศของเศรษฐกิจบรรยากาศสงครามมาดูคลุมเครือยังไม่สดใสแต่ตลาดหุ้นหลายที่สดใสนะหมอนาค่ะ
0: ก็ผมยังแนะนำลองดูแต่หุ้นญี่ปุ่นครับที่เราคุยกันต้นรายการว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมันน่าสนใจนะเพราะว่าธรรมาภิบาลก็ดีมีคนลงทุนเริ่มเยอะแล้วก็เห็นเรื่องของบริษัท PE ที่มันต่ำๆเนี่ยแล้วก็ถูกมีการแก้ไขเรื่องพวกนี้ก็น่าสนใจครับน่าสนใจครับญี่ปุ่นนะฮะก็ลองตามๆดูแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอราคาหุ้นมันมาสูงก็ต้องมีความระมัดระวังแล้วนะครับก็ถ้าท่านไหนที่ยังไม่มีเดคอร์ดก็ผมแนะนำเป็นทยอยซื้อนิดนึงอย่าไปคาดหวังกำไรเยอะๆเหมือนก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นมานะครับนะฮะ
1: พอหุ้นญี่ปุ่นถามเพิ่มนิดนึงหมอนะเรื่องเงินหรือค่าเงินล่ะเรื่องเงินเยนเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องห่วงแค่ไหนเพราะเราลงทุนถ้าเป็นกองทุนมันต้องมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยค่ะหมอนะ
0: จริงๆอยากให้ท่านผู้ฟังลงเวลาลงกองทุนเนี่ยก็เน้นเรื่องของการเฮดจิ้งของกองด้วยนะครับก็เลือกกองที่มีตัวเอชเป็นตัวหลักเลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนบอกว่าอยากได้จังหวะอยากได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ค่าเงินเยนก็น่าจะเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวดอกเบี้ยมันก็ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ถ้าไม่ต้องเฮดเนี่ยค่าเงินเยนแข็งเนี่ยเราได้ประโยชน์ถ้าลงตอนนี้นะครับก็อันนี้อาจจะต้องไปดูดีเทลสำหรับคนที่จับจังหวะในการลงทุนได้เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกกองแบบไม่เฮดแล้วกันนะครับ
1: ค่ะโอเคอันนี้คือญี่ปุ่นที่น่าสนใจในช่วงนี้มีตลาดอื่นๆอีกไหมคะหมอนัทคะ
0: จริงๆผมยังชอบเรื่อง AI นะครับตอนนี้ก็มาแรงพอสมควรนะครับถึงแม้จะมีข่าวของ OpenAI ที่รู้สึกวันนี้จะเข้าฟ้องร้องเรื่องศาลกับ Elon Musk ที่มีประเด็นกันอยู่พอสมควรนะครับก็แต่ว่า OpenAI นี่น่าจะหนักมากคุณบิวฮะรายได้เยอะก็จริงแต่ว่าเบิร์นเรทสูงมากๆนะครับค่าใช้จ่ายเยอะขาดทุนต่อกันเยอะๆเลยเดี๋ยวล่าสุดผมก็เจอว่าเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะต้องเวทชันเพิ่มหรือเปล่าหรือในกรณีที่อยากจะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยแต่มันติดคดีความของอีลอนมัสก์อยู่อาจจะเข้าตลาดหุ้นยังไม่ได้อีกอะไรเงี้ยผมว่าประเด็นของ OpenAI เนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไปนิดนึงแล้วกันแต่ว่าโดยคนสร้างพื้นฐาน AI ยังไงก็ต้องโตนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังบริษัทนี้ไว้หน่อยนะครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะ AI ยังน่าสนใจแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางบริษัทที่หมอนัทบอกใช่ไหมญี่ปุ่นน่าสนใจโอเคมีแถมท้ายในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายไหมคะหมอนัทคะหรือก็ประมาณนี้แหละที่ถือว่าน่าสนใจในช่วงนี้ที่สามารถลงทุนได้ค่ะ
0: จริงๆหลังๆเนี่ยครับคุณบิวผมไปเจอกองพวก เฮดฟันในต่างประเทศแล้วก็เป็นฟันออฟฟันนะครับก็คือเขารวบเอาเฮดฟันทั่วโลกมาใส่รวมกันแล้วก็แมเนจอีกทีนึงอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยกองทุนพวกเนี้ยมันทำโปรแมนได้ดีในช่วงนี้พอสมควรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจหลักของเฮดฟันเนี่ยก็คือเขาจะทำสองด้านเนาะตลาดหุ้นขึ้นเขาก็กำไรลงเขาอาจจะกำไรด้วยอะไรเงี้ยประธานลองช็อตบ้างอะไรบ้างเพราะตลาดพอมันสวิงเยอะๆมีปัญหาเยอะเนี่ยกองทุนพวกนี้อาจจะเอาท์เพอร์ฟอร์มกว่าปกตินะครับดีเรื่องไงเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของตัวที่เป็นลักษณะของฟันออฟฟันที่เป็นเฮดฟันพวกนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นเอ็กโซติกโปรดักต์นิดนึงนะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสไปแตะถึงได้แล้วไปเปิดพอร์ตต่างประเทศแล้วมีโอกาสไปแตะถึงได้อาจจะลองพิจารณาดูนะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณหมอนันท์มากๆเลยนะคะที่มาให้มุมมองนะในเรื่องของการลงทุนแล้วก็อัปเดตภาพใหญ่ๆนะที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันพฤหัสบดีมีคำถามอะไรฝากมาไว้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะหมอนันท์ค่ะค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนัทศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะวันนี้ก็มาให้ภาพกันนะประเด็นที่ต้องจับตานะคะแล้วก็ให้เห็นถึงกองทุนที่มีความน่าสนใจนะในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นญี่ปุ่นนะกองทุนเกาหลีเองหรือแม้กระทั่งอินเดียนะคะที่ปีนี้อาจจะไม่สดใสแต่สามารถทยอยลงทุนได้รวมถึงประเด็นเรื่องของ AI นะในขณะเดียวกันนั้นตราสารหนี้ในกลุ่ม Emerging Market นะช่วงนี้มีเจอประเด็นเรื่องของหนี้สาธารณะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะก็อาจจะระมัดระวังหลีกเลี่ยงในกลุ่มนี้ไปก่อนนะคะถ้าเป็นตราสารหนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารนะเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนอัปเดตต่างๆที่หมอรัฐเอามาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: mcord connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง thinking radio 96.5 fm คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว mcord connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ mcord connect ทั้ง ios และ android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนกันนะล่าสุดเป็นอย่างไรนะเซตอินเด็กซ์ก็ยังประคับประคองตัวนะคะยังบวกได้อยู่ประมาณ 5.34 จุดนะเรียลไทม์ตอนนี้ดัชนี 1,522.60 จุดนะบวกอยู่ 0.35% วอลุ่มการซื้อขายใกล้ๆครบ1ชั่วโมงตอนนี้ก็ 25,433 ล้านบาทแล้วนะคะใน Most Active ค่ะ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดตอนนี้นะคะก็นำโดย CPO ค่ะวันนี้บวกได้ดี 5.14% 2บาท25สตางค์ราคายืนอยู่ที่46บาทค่ะเดลต้าวันนี้เจอแรงขายนะคะลงไป3บาท 0.91% ราคาอยู่ที่328บาทค่ะ KTB กรุงไทยแบงค์33บาท50สตางค์บวกมา75สตางค์ 2.29% K-Bank 197บาท50สตางค์นะคะบวกอยู่2บาท50สตางค์ค่ะ True 14บาท50สตางค์ลงไป10สตางค์ค่ะ SCB 131บาท50สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ GAF ค่ะ59บาท75สตางค์บวกมา75สตางค์ AOT วันนี้ก็บวกได้ดีเช่นเดียวกัน 2.42% บวกมา1บาท25สตางค์ราคาอยู่ที่53บาท Advance 357บาทนะคะบวกมา2บาท 0.56% แล้วก็ BBL ค่ะแบงก์กรุงเทพนะคะ164บาท50สตางค์บวกมา1บาทนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะส่วนตลาดต่างประเทศนั้นไปดูกันแบบเรียลไทม์นะคะส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวบวกลบสลับกันนะแต่ว่าไม่ได้บวกลบรุนแรงอะไรนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงเรียลไทม์บวกอยู่ 0.9 บวกอยู่ 0.34% ขออภัย90จุดนะคะนิกเคอิ225ญี่ปุ่นตอนนี้อ่อนๆบวกบางๆ 0.07% นะคะ54จุดค่ะจีนเซี่ยงไฮ้คอมสิทบวกอยู่ 1.02% ส่วนไชน่า เซี่ยงไฮ้คอมสิทลบอยู่ 1.02% ส่วนไชน่า A50 ลบอยู่ 1.15% ค่ะเกาหลีใต้นะคะก็เหลือบวกบางๆเช่นเดียวกันประมาณสัก 0.12% นะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะคะก็กลับมาบวกได้ดีนะหลังจากที่ลบอ่อนๆไปนะทะยานกลับมายืนเหนือ111.99 จุดบวกมา 13.62 จุด 0.81% นะนี่เป็นภาพของเวียดนามส่วน VN30 หุ้นใหญ่30ตัวแรกของเขาก็บวกอยู่ 18.03 จุดนะดัชนีตอนนี้ 2,062 จุดนะคะนี่เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะปิดท้ายนะเราเกาะติดนะการเดินทางมาเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งกำหนดการก็เป็นกำหนดการระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคมนะเขาเดินทางถึงจีนเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อช่วงเนี่ยก็มีการต้อนรับกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกหลายอีเวนต์เลยนะคะที่เขาจะพบเจอหารือกันนะคะแล้วก็สำคัญในรอบนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐเนี่ยรวม 16-17 รายนะซึ่งบางรายการบางรายชื่อก็บอกว่าเพิ่มมาในนาทีสุดท้ายด้วยนะคะเพื่อที่จะหารือทางด้านของเทคโนโลยีค่ะซึ่งสำหรับ17บริษัทนะรายชื่อที่น่าสนใจเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีนะมีกลุ่มที่เป็นการเงินการลงทุนมีกลุ่มชำระเงินกลุ่มอุตสาหกรรมการบินแล้วก็อื่นๆมาหลายท่านนะคะถ้ากลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ AI นั้นเนี่ยก็จะมีคุณทิมคุกจาก Apple นะคะมีคุณอีลอนมัสก์นะจาก Tesla แล้วก็ SpaceX นะคะมีคุณเจนเซนหวงนะคะจาก Nvidia นะคะซึ่งข่าวก็บอกว่าเป็นรายชื่อที่เพิ่มเข้ามาในนาทีสุดท้ายด้วยนะคะ Meta มีคุณดีน่าพาวเวลแมคคอนิกนะคะมีทางด้านของปองคอมนะคะคุณคริสเตียโนอาร์มอนนะคะแล้วก็มีMicron Technology นะคุณซานเจเมโรต้านะคะอันนี้เป็นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ AI นะคะนอกจากนี้เนี่ยคณะผู้บริหาร CEO ที่มาก็ยังมีกลุ่มการเงินและการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นคุณแลลี่ฟริงส์นะคะจาก BlackRock นะคะคุณสตีเฟนชวาแมนส์นะคะจาก Blackstone ค่ะมี Goldman Sachs นะคุณเดวิดโซโลมอนนะคะมีจาก Citigroup ด้วยนะคุณเจนเฟรเซอร์นะคะนอกจากนี้กลุ่มชำระการเงินหรือ Payment นะคะเจ้าใหญ่ก็อย่างวีซ่าก็จะมีคุณไรอันแม็กอินเนอร์นี่นะคะที่มาด้วยแล้วก็มาสเตอร์คาร์ดคุณไมเคิลมีบาร์กนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มการบินอื่นๆด้วยนะคะที่น่าติดตามเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าจะมีการทำธุรกรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสั่งซื้อเครื่องบินกันด้วยหรือเปล่านะรอบนี้นะคะมีโบอิ้งค่ะคุณแคลรี่ออสเบิร์กนะมีจากGE Aerospace คุณแลลี่คลันส์นะคะมีคาร์กลิวคุณไรอันไซส์นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นไบโอเทคนะคุณไบรอันนี่เป็นกลุ่มเกษตรนะกลุ่มที่เป็นไบโอเทคนะคุณเจคอบเทเซนนะคะแล้วก็มีกลุ่มชิ้นส่วนเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์นะคะมีคุณจิมแอนเดอร์สันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น17รายชื่อนะของ CEO ที่เดินทางมาพร้อมกับทางฝ้าของผู้นำสหรัฐเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารที่ออกมานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพรรคเพื่อไทยประชุมสสกำชับร่วมอภิปรายพรบ.กู้เงิน400,000 ล้านพรรคเพื่อไทยประชุมสสประจำสัปดาห์นำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าแม้ว่าจะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความแต่อำนาจบังคับพรก.มีผลสำเร็จแล้วในส่วนของสภาเข้าใจว่าประธานรัฐสภาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วจึงเป็นหน้าที่ของศาลในการวินิจฉัยต่อไปหากศาลวินิจฉัยอย่างไรจะกลับมาที่สภาเพื่อให้ส.ส.และส.ว.พิจารณาอนุมัติจึงถือเป็นความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้กับประชาชนซึ่งการลงมติต้องมีความสามัคคีกันอยู่แล้วในส่วนของพรก.มีความพยายามที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่วนหนึ่งแต่ก็ได้จำนวนน้อยแต่ก็มีกลไกที่จะดูงบประมาณตรงส่วนอื่นซึ่งขณะนี้ค่อนข้างตึงและความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งการทำคนละครึ่งและการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องรีบดำเนินการซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องวนกลับมาที่สภาจึงขอให้ทุกคนร่วมกันประชุมและอภิปรายติติงเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในส่วนของกระบวนการลงมติหากรัฐบาลชี้แจงได้ครบถ้วนในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมเดินไปด้วยกันในการอนุมัติพรก.ทั้งนี้เข้าใจว่ากระบวนการคงใช้เวลาไม่นานศาลรัฐธรรมนูญคงใช้เวลาอันสั้นในการพิจารณาคาดว่าคงใช้เวลา2 สัปดาห์ในการที่ร่างพรก.จะกลับมาที่สภาเจ้าหน้าที่ประมงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหลังพบปลาหมอคางดำโผล่ชายฝั่งพัทยาจากกรณีมีรายงานพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยาเมื่อ2 วันที่ผ่านมาสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีจึงเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนล่าสุดนางมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบปลาหมอคางดำอยู่ในทะเลจากการตรวจสอบวันนี้ไม่พบปลาหมอคางดำทั้งนี้เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานนาเกลือซึ่งเป็นจุดที่มีการแจ้งพบก่อนหน้านี้รวมถึงบริเวณชายหาดพัทยาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์โดยคาดว่าปลาหมอคางดำทั้ง2 จุดอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสำหรับปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งแต่ยังไม่พบในเขตทะเลน้ำลึกทั้งนี้ช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลอาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบหรือจับปลาหมอคางดำได้สามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปบริโภคได้เนื่องจากสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่หากพบเป็นปลาหมอขนาดเล็กไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ขอให้ทำลายทันทีสพท.ส่งหนังสือด่วนที่สุดทุกเขตพื้นที่กำกับสถานศึกษาถือปฏิบัติตามประกาศ7 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพฐ.เปิดเผยว่าได้มีหนังสือเดือนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.เรื่องมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนในสถานการณ์วิกฤตพลังงานปีการศึกษา2569และให้ถือปฏิบัติโดยสามารถดำเนินการได้ตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานสำหรับ7 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในสถานการณ์วิกฤตพลังงานปี69มีสาระสำคัญซึ่งยังคงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศสพท.อาทิให้สถานศึกษาพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงรักการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือเครื่องแต่งกายอื่นๆได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาพิจารณาลดหรืองดใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะกับวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนะคะวันนี้มีการแจ้งเตือนสำหรับปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย54จังหวัดนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและก็คลื่นลมแรงนะคะ14ไปจนถึง18เลยนะคะก็แน่นอนนะคะแต่ละพื้นที่ก็ต้องมีทีมปฏิบัติการกับเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงนะคะก็เหมือนกับเช่นทุกปีนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งก็ต้องมีการเตรียมการเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะคะรวมถึงจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าแล้วก็ให้มีการปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการต้องแบบเคร่งครัดด้วยนะคะนะแต่ละปีก็นะหนักหน่วงกันพอสมควรนะคะตอนนี้ก็ต้องมีการติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับที่ทาง รมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเรื่องฝนตกหนักแล้วก็หนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงในทะเลอันดามันนะคะที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง18พฤษภาคมนะคะก็เราจะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักและหนักมากถึงบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะสำหรับคลื่นลมใครที่จะไปทะเลนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะทั้งอันดามันและอ่าวไทยก็เริ่มมีคลื่นลมแรงขึ้นนะคะอันดามันนี่2-3 เมตรนะคะถ้าช่วงไหนที่มีฝนตกคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณเมตรกว่านะคะก็พื้นที่คาดว่าน่าจะมีฝนหนักก็อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังด้วยนะคะก็จะแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง17จังหวัดภาคเหนือนะคะ12จังหวัดภาคอีสานและ11จังหวัดภาคกลาง14จังหวัดภาคใต้โอ้โห14นี่คือเต็มเนาะสำหรับภาคใต้นะคะส่วนเฝ้าระวังคลื่นลมแรงก็ส่วนใหญ่เป็นภาคใต้นะคะ6จังหวัดมีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะคะประมาณนี้นะคะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะเฝ้าระวังเสี่ยงภัยที่จะพร้อมเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีนะคะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในตลอด24ชั่วโมงนะก็ปั๊บเดียวเนาะในแต่ละปีก็มาอีกแล้วนะสำหรับสถานการณ์แบบนี้นะที่เรารายงานกันเป็นประจำนี่นะคะเอ้าปีนี้มาอีกแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีอยู่ที่ว่าจะมากจะน้อยจะยังไงนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะซึ่งก็ประชาชนเองก็คงจะต้องรอเนาะมาตรการต่างๆจากภาครัฐนี่แหละค่ะว่าจะต้องทำยังไงที่จะในส่วนของการที่จะให้เศรษฐกิจมันคึกคักนะตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมด้วยนะบางโรงเรียนก็เปิดแล้วนะคะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แล้วก็น่าจะเต็มรูปแบบในสัปดาห์หน้าค่ะวันจันทร์ที่18นะ18 19เนี่ยก็จะเปิดเทอมกันแล้วนะคะล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะเลขาธิก็บอกว่ามีหนังสือด่วนที่สุดไปที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศไทยให้แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบถึงประกาศของสำนักงานก็คือสพฐเรื่องมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนในสถานการณ์วิกฤตพลังงานปีการศึกษา2569แล้วก็ให้ถือปฏิบัติโดยสามารถดำเนินการได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยนะคะก็เป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตนั่นเองนะคะซึ่งหลายท่านก็คงจะต้องเรียกว่าดูนะคะว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยจะมีตรงไหนยังไงบ้างนะคะที่จะพอช่วยเหลือสำหรับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่จะบรรเทาเบาบางลงได้นะคะเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหตลอดนะช่วงที่ผ่านมานี่นะคะก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุดนะคะก็ต้องมีมาตรการออกมานะอย่างรัฐบาลก็มีมาตรการนะคะเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะสำหรับในบรรยากาศแบบนี้นะที่จะไม่ให้มีการเดือดร้อนกันมากมายนะคะก็เป็นมาตรการที่จริงๆก็ทำกันอยู่ตลอดแหละแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่าจำเป็นต้องรีบเลยนะคะสำหรับเรื่องของลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็มี เรื่องของให้โรงเรียนพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บค่าบำรุงลดหรือผ่อนผันการเก็บค่าบำรุงให้กับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ทำยังไงที่จะให้เด็กๆนั้นเนี่ยได้รู้สึกว่าได้ไปโรงเรียนกันทุกคนเนาะคืออาจจะมีผ่อนบ้างค้างบ้างมันต้องมีเนาะในแต่ละปีนะคะมีผ่อน เรื่องของค่าชุดค่าเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงจำเป็นจะต้องหาวิธีการนะที่จะใ พ่อแม่นั้นเนี่ยได้เบาใจนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าให้โรงเรียนนั้นพิจารณายกเว้นการแต่งกายค่ะของเด็กเนาะอย่างที่เป็นปัญหาไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับชุดลูกเสือเนตรนารียุวกาชาตินะคะให้ทุกคนได้รู้สึกว่าตามความเหมาะสมเนาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียนใช่ไหมก็เป็นดราม่าอยู่พอสมควรนะคะเรื่องของลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติอะไรพวกนี้นะคะการแต่งเครื่องกายแต่งแบบไหนยังไงแล้วก็ให้โรงเรียนพิจารณาลดการงดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกับนักเรียนให้โรงเรียนงดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองหรือให้งดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองนะแล้วก็ให้ลดหรืองดก็ได้มอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานโครงงานที่จะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายโครงงานบางชิ้นของนักเรียนเนี่ยบางทีก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรเหมือนกันนะคะอันนี้ก็บอกว่าลองลดดูได้ไหมหรืองดไปเลยก็ได้แล้วก็มาตรการสุดท้ายให้โรงเรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนนะคะนี่เป็นประกาศของสปท.ฉบับนี้ให้ผู้อำนวยการสามารถออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้เลยเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละโรงเรียนได้อย่างเช่นเรื่องชุดนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดเดิมได้แม้ว่าจะมีการเลื่อนชั้นหรือว่าย้ายโรงเรียนเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละไหมหรือว่าชุดสุภาพนะโดยไม่บังคับว่าต้องไปซื้อชุดลูกเสือเนตรนารีเต็มรูปแบบให้ใช้เฉพาะผ้าผูกคอหรือหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละก็ได้กระเป๋าก็เหมือนกันให้เปิดกว้างไปเลยไม่ต้องจำกัดรูปแบบอะไรไม่ต้องมีตราโรงเรียนได้ไหมออกแบบหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอันนี้ก็ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ประกาศไปนะทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเลยพวกนี้สามารถทำได้หมดนะคะโดยเน้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระติดตามผลการเรียนผ่านระบบดิจิทัลยื่นเอกสารส่งงานผ่านระบบออนไลน์ได้ไหมเนี่ยก็น่าจะทำได้เนาะไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับเรื่องการลดภาระพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ดีนะเนี่ยต้องสั่งด่วนไปเลยนะคะทุกเขตว่าทำอย่างไรที่จะให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะส่วนอีกเรื่องนึงอันเนื่องมาจากว่าที่มีกรณีของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอรัฐมนตรีเสนอครม.พิจารณาการถอดธุรกิจทั้งหมด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปีพ.ศ. 2542เนื่องจากว่าหลายธุรกิจนั้นมีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้วจึงควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการอนุญาตที่ซับซ้อนแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน9ธุรกิจนั้นก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลอย่างเช่นธุรกิจบริการธุรกรรมนาคมธุรกิจศูนย์บริการทางการเงินธุรกิจให้กู้ยืมเงินที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วก็ธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วก็กลุ่มที่2เป็นธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือเช่นธุรกิจบริการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจค้ำประกันหนี้ภายในประเทศให้กับบริษัทในเครือซึ่งไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการไทยกลุ่มที่

ซ้อนของกระบวนการอนุญาตแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและการลงทุนในปัจจุบันเพื่อจะช่วยดึงเม็ดลงทุนดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามานะคะในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะคะที่เขาอธิบายไว้แบบนั้นนะคะสำหรับในเรื่องดังกล่าวที่ว่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเข้ามาพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของไทยนั่นเองนะคะนักลงทุนต่างชาติจริงๆก็ยังต้องขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลอยู่นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เข้ามาทำอะไรก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้ต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยแต่ว่าเป็นการลดความซ้ำซ้อนนะคะไม่ให้มีการให้ต่างชาติเข้ามาแย่งเข้ามาแข่งขันกับคนไทยโดยตรงนะสำหรับในเรื่องนี้นะคะนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการทำธุรกิจของคนต่างด้าวค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงวันนี้ได้เห็นแล้วนะคะสำหรับเรื่องของภาพการจัดอย่างยิ่งใหญ่ต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐนะคะนี่เขาบอกว่าชื่นมื่นเลยนะคะเมื่อทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ไปเยือนประเทศจีนนี่ก็ถือว่าอย่างเป็นทางการนะเพราะว่าทางจีนนั้นเนี่ยมีการจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งนะคะก่อนที่จะมีการเจรจากันระหว่างสองผู้นำซึ่งคาดว่าน่าจะครอบคลุมประเด็นเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงทางการค้าที่เปราะบางสงครามอิหร่านรวมไปถึงการขายอาวุธของสหรัฐให้กับไต้หวันด้วยนะคะรายงานข่าวเขาบอกว่าด้วยคะแนนนิยมที่ลดลงจากการเข้าไปพัวพันในสงครามตะวันออกกลางการเดินทางเยือนจีนของทรัมป์ที่หลายคนตั้งตารอคอยซึ่งเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐนับตั้งแต่การเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2017จึงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษเขาบอกว่าผู้ที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้เนี่ยก็มีกลุ่ม CEO ที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆกับจีนรวมถึงนี่ด้วยเลยค่ะอีลอนมัสก์นะคะเนาะก็ไปด้วยนะซึ่งเขาบอกว่าไปร่วมทริปในนาทีสุดท้ายนะคะทางโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าคำขอแรกที่จะมีการพูดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คือการเปิดตลาดจีนให้กับภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐนะคะแล้วก็ในการเริ่มต้นการประชุมสุดยอด2วันเต็มนะคะที่เขาบอกว่าจะมีการคุยกันหลายๆเรื่องนะคะก็เห็นมีการวิเคราะห์กันแล้วเนาะโดยที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์สหรัฐจีนนะคะอาลีวายอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศเขาบอกว่าขณะนี้พลวัตอำนาจได้เปลี่ยนไปนับตั้งแต่การเยือนปักกิ่งครั้งล่าสุดของทรัมป์ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยจีนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้อนรับอย่างหรูหราและซื้อสินค้าจากสหรัฐมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในครั้งนั้นจีนพยายามโน้มน้าวสหรัฐเกี่ยวกับสถานะที่กำลังเติบโตของตัวเองแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางฝ่ายสหรัฐเนี่ยเป็นฝ่ายที่ยอมรับสถานะนั้นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องได้รับการกระตุ้นแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เลยชี้ให้เห็นว่าณขณะนี้เนี่ยเห็นเลยว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้นำคำว่า G2 กลับมาใช้ใหม่ซึ่งหมายความว่าเป็นคู่หูมหาอำนาจในการพบกันระหว่างทั้ง2ประเทศสีจิ้นผิงครั้งล่าสุดนั้นเป็นการประชุมเอเปกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะที่เกาหลีในการประชุมสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยได้พบปะกันแบบใกล้ชิดจริงๆแล้วก็น่าจะมีการกำหนดการหารือที่มหาศาลาประชาชนนะคะแล้วก็จะไปเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนฐานซึ่งตรงจุดนั้นจะเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการและ
ก่อนจะดื่มชารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่15นี่ตามข้อมูลจากทำเนียบข่าวนะคะที่มีสำนักข่าวทั่วโลก

0: นะให้ความสนใจรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่อนข้างทันเหตุการณ์ทันสถานการณ์นะคะก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนาะสำหรับกรณีการเยือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะในประเทศจีนวันนี้ค่ะก็คงจะต้องติดตามเกาะติดกันนะคะว่าเขาใช้คำว่าโลกสะเทือนก็ไม่รู้ว่าสะเทือนในแง่ไหนแบบไหนอย่างไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอดูติดตามค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะจริงๆก็ใครที่สนใจเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะก็นานมากแล้วเนาะเป็นเวลาหลายเดือนที่เราไม่ได้ช่วยคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างที่เคยรายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบอยู่พอสมควรสภาพเหมือนดูว่าจะชะลอยาวราคาที่ดินก็เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะในรอบ30ปีเลยค่ะจากวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งเขาบอกว่าบางทำเลนั้นเนี่ยขายไม่ออกนะคะโอ้บางโครงการนะกัดฟันลดราคากันไปถึง 50% ก็มีนะคะที่รายงานไปค่ะเพราะว่าที่ดินว่างที่ดินเปล่าในพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลณขณะนี้นะรวมถึงเมืองใหญ่หลายจังหวัดด้วยนะคะมีแต่เสนอขายยังไม่มีซื้อที่จะแบบปิดดิวโครงการใหญ่ๆเนี่ยไม่มีนั่นก็คือเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการนั้นเลิกซื้อที่ดินแล้วก็ชะลอการลงทุนใหม่อย่างที่รายงานไปนะบางแปลงมีการลดราคาลงทั้งที่ดินในเมืองและรอบเมืองเลยนะคะอย่างที่เมื่อวานนี้รายงานไปว่าแถวสุขุมวิทนะคะใกล้กับ BTS ปุณณวิถีประกาศขายไป7กว่าไร่ลดราคาโอ้ตารางวาละ 1.3 ล้านก็คือไร่ละ520ล้านเหลือ1ล้านท่วนต่อตารางวานี่ก็คือเกิดขึ้นแล้วนะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะเป็นสิ่งที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเศรษฐีเขาบอกว่าเทขายที่ดินเลยนะคะก็มันฝืดจริงๆอะเนาะสำหรับในยามนี้เพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยบางค่ายก็คงจะต้องหาในส่วนของกลยุทธ์นะโปรโมชั่นว่าจะทำอย่างไรที่จะขายให้ได้แล้วก็อยู่ให้รอดในบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ปัญหาการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวในบ้านเรานะหรือที่เราเรียกกันว่านอมินีนะคะก็เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศไทยการที่คนไทยยินยอมให้ต่างชาติใช้ชื่อตัวเองในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือว่าการจัดตั้งบริษัทเพื่อถือครองที่ดินแทนต่างชาติอันนี้ก็เป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายไทยเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะคนต่างด้าวเนี่ยไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยได้แต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะมันมี3กรณีที่สำคัญก็คือ1การรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินเลยนะคะมาตรา93ระบุเลยว่าคนต่างด้าวสามารถรับมรดกที่ดินได้นะคะจากญาติจากคู่สมรสแต่ต้องจำหน่ายจ่ายโอนภายใน1ปีนะนี่คือกรณีแรกกรณีที่2การซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยตามมาตรา96ทวิคนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินได้ไม่เกิน1ไร่หรือ2ไร่อันนี้ตามข้อมูลล่าสุดนะคะก็ต้องนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่น้อยกว่า40ล้านค่ะคุณถึงจะมีที่ดิน1ไร่ได้แล้วก็ต้องลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3ปีแล้วก็มาตรการที่4คือการรับโอนที่ดินตามกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นกฎหมายส่งเสริมการลงทุนหรือว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆก็เคร่งครัดอยู่แล้วก่อนหน้านี้ทางกรมที่ดินเนี่ยเขากำหนดเลยนะมาตรการการตรวจสอบเชิงรุกตอนนี้ก็คือ1มาตรการก่อนการจดทะเบียนโดยในกรณีที่มีคนไทยถือครองแทนก็จะมีการตรวจสอบพฤติการที่อาจจะเข้าข่ายหลีกเลี่ยงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและความสัมพันธ์ของคู่สัญญาถ้าหากว่าเป็นกรณีคู่สมรสระหว่างคนไทยแล้วก็ต่างชาติก็ต้องมีการยืนยันว่าเงินที่ใช้ซื้อที่ดินเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฝ่ายคนไทยอย่างแท้จริงขณะเดียวกันมาตรการการตรวจสอบหลังจากจดทะเบียนในกรณีการจัดตั้งบริษัทถือครองที่ดินแทนต่างชาติเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายได้ที่แท้จริงที่มาของเงินลงทุนตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื่อป้องกันการใช้บริษัทอำพรางการถือครองโดยผิดกฎหมายนอกจากมาตรการก่อนจดทะเบียนแล้วกรมที่ดินก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบภายหลังการได้มาซึ่งที่ดินโดยติดตามข้อมูลและพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ในที่ดินมีการตรวจสอบการโฆษณาการประชาสัมพันธ์รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงตนเป็นเจ้าของที่ดินของคนต่างด้าวหมายความว่าถ้าได้รับเรื่องร้องเรียนหรือพบข้อมูลน่าสงสัยจะมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันทีแล้วก็กรมที่ดินเองก็ต้องติดตามข้อมูลนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติทุก3เดือนด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุนแล้วก็การถือครองที่ดินโดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยกับทางปปง.แล้วก็ DSI รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและป้องกันการกระทำความผิดค่ะสำหรับผลการสอบสวนถ้าหากว่าไม่พบการกระทำความผิดก็จะมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าพบว่ามีการถือครองแทนหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีรวมถึงรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะได้มีการพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมด้วยนะคะจริงๆในกฎหมายกำหนดบทลงโทษต่อคนที่ทำผิดเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าคนต่างด้าวเนี่ยที่มาถือครองที่ดินโดยไม่ชอบในประเทศไทยนะคะอาจจะต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นิติบุคคลหรือว่าบุคคลสัญชาติไทยที่ให้การช่วยเหลือหรือว่าถือครองแทนก็มีความผิดเหมือนกันนะคะมีความผิดตามกฎหมายเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีมาตรการบังคับจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนดหากว่าไม่ดำเนินการอาจจะถูกอธิบดีกรมที่ดินสั่งจำหน่ายแทนได้เพราะฉะนั้นกรมที่ดินเนี่ยเขาก็ยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เป็นการปิดกั้นการลงทุนจากต่างประเทศแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญพร้อมกับมีการขอความร่วมมือประชาชนนะคะถ้าหากว่าพบพฤติการสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวเนี่ยสามารถแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะก็ต้องมีการอัปเดตเนาะสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของเกี่ยวกับที่ดินเรื่องของอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าหลายท่านนั้นเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเนาะก็ต้องใช้คำนี้แหละนะบางทีก็ยอมเป็นนอมินีทำอะไรแทนอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้อาจจะทำไม่ได้ทุกกรณีนะคะสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับการถือครองที่ดินนะและขณะนี้นะคะในส่วนของสำนักงานที่ดินเนี่ยเขาก็ให้บริการเดี๋ยวนี้เปิดบริการเพิ่มจดทะเบียนสิทธิ์แล้วก็นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินข้ามจังหวัดได้แล้วเนาะโดยไม่ต้องรอคิวนานแล้วนะคะในสำนักงานที่ดินแบบอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่าต่างสำนักงานแบบออนไลน์นะคะหรือว่าอีแลนด์เนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนก็คือตอนนี้เนี่ยคนไทยสามารถจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินข้ามจังหวัดได้แล้วครอบคลุมแล้วทั้งหมด44จังหวัด305สำนักงานทั่วประเทศนะคะนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ตอบสนองวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันนะบริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้แล้วก็น่าจะเป็นการช่วยพลิกโฉมในการทำธุรกรรมที่ดินนะคะหมายความว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่อีกต่อไปแต่ก็คือไปยื่นคำขอไปดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ์แล้วก็นิติกรรมการซื้อขายการจำนองการทำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำที่สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ใกล้บ้านที่เปิดให้บริการทันทีเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์รองรับการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ที่เปิดนะคะก็หลายจังหวัดเลยนะคะตอนนี้44จังหวัดใครสนใจลองเข้าไปดูนะคะกรุงเทพก็มีแล้วนะกรุงเทพปริมณฑลมีเกือบทุกจังหวัดแล้วนะคะมีฉะเชิงเทรานครนายกนครปฐมเนี่ยใกล้ๆเนี่ยไปได้หมดเลยนะคะภาคเหนือภาคอีสานก็หลายจังหวัดครอบคลุมเกือบทั้งหมดแล้วขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเขาจะมีแอปพลิเคชันนะคะEQLand บนสมาร์ทโฟนเลยค่ะรองรับหมดเลยนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android มีประมาณ6ขั้นตอนนะคะแต่ว่าต้องดาวน์โหลดแอปก่อนนะคะ EQLand นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกจองคิวนะคุณจะทำอะไรแบบไหนที่สำนักงานแบบออนไลน์แล้วก็หลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลคำขอ รับหลักฐานการจองคิวสักนิดนึงนะคะแล้วก็ไปที่สำนักงานที่ดินเมื่อถึงวันนัดนะไปจองคิวไว้แล้วก็ไปติดต่อได้เป็นปกติแต่ต้องไปนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องแบบไปที่ที่ดินตั้งอยู่ก็ได้ก็คือข้ามจังหวัดได้เลยแบบออนไลน์ก็สะดวกดีค่ะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อ
1: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
5: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
6: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยครับ
13: เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line@thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านฟังคะร้อนร้อนร้อนเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างนะแต่ว่าช่วงกลางวันนี้อากาศก็ยังร้อนระอุอยู่นะคะร้อนนี้ต้องคูลพลัสค่ะเอาอยู่แน่นอนเปลี่ยนช่วงหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 จะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมไล่3ระดับเลยนะคะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อสามารถเคลื่อน

ย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทค่ะรับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นใครที่สนใจโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่หลายท่านยังลังเลจะไปดีไหมนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะกับการไปเจาะกลยุทธ์ปลูกพลังคิดที่นาโกย่าญี่ปุ่นกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะคะชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์กูรูด้านการตลาดนั้นกันนะคะตลอดการเดินทางทริปนี้ทุกท่านจะได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆเลยค่ะทั้งเรื่องการตลาดเรื่องวิธีคิดแบบญี่ปุ่นแล้วก็การปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงกันค่ะแล้วก็สนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวเลยนะคะตั้งแต่บนรถจนถึงโต๊ะอาหารนี่เป็นโอกาสทองนะคะที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์จัดให้นะคะชัดเจนดีตีแตกแน่นอนขึ้นความคิดจะพาไปสัมผัสกับมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างไปชมใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีแดงธรรมชาติเลยนะเป็นแดงส้มด้วยนะคะส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้ากันเลยค่ะไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะนะคะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนได้อย่างไรไปชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่แล้วก็ช้อปปิ้งย่านซากาเอะให้จุใจนะคะพูดถึงนาโกย่าก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการได้ไปดูจุดเด่นเหล่านี้ก็ทำให้เห็นภาพในเรื่องของการบริหารจัดการเมืองของเขาเรื่องของการท่องเที่ยวที่ประสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมและลงตัวแล้วก็พิเศษสุดตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดรับจำนวนจำกัดค่ะเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์เต็มที่ทริปนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนใครสนใจก็จองด่วนนะคะที่ LINE @thinkingradioแล้วก็ไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกันนะคะ 15-20 พฤศจิกายนนี้ค่ะพลาดแล้วจะเสียดายนะคะต้องรีบนะคะใครที่สนใจแอดไลน์เลยค่ะ @thinkingradio นะคะส่วนใครจะไปนี่เลยเดือนหน้าเมืองกาญนะคะกาญจนบุรีสำหรับห้ามพลาดอีกแล้วนะคะก็เป็นการไปสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรับหน้าฝนGreen and Healthy Root อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและงอก GI 25 26 27นะคะปลายเดือนหน้านี้ค่ะพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายจริงๆนะคะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนี่คือแบบออนเซ็นเลยท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อทุกบ่อผ่านการตรวจสอบผ่านการวิเคราะห์และรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วว่าปลอดภัยอาบได้แช่ได้แบบสุดฟินนะคะแล้วก็พักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควไปรับประทานอาหารท้องถิ่นนะแกงป่าคือถ้าไปถึงเมืองกาญแล้วก็ต้องได้กินแกงป่าเนาะมันจะแบบถึงนะถึงเมืองกาญแน่นอนนะคะไปป่าก็ต้องกินแกงป่าแล้วก็กินปลาแม่น้ำถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟนะคะริมแม่น้ำแควขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จพระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะที่วัดพุทธเคียนย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งความทรงจำที่ช่องเขาขาดแล้วก็ร่วมกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆเลยนะคะที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนแล้วก็ไปเดินชมตลาดริมแควชิมอาหารและขนมท้องถิ่นนะขนมทองยกนะหลายคนก็เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงงานนี้ได้ชมแน่นอนได้ชิมด้วยค่ะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือพาชมงานเทศกาลผลไม้ที่ทองผาภูมินั่นเองนะคะไปชิมทุเรียนและเงาะ GI ที่รสชาติหวานกรอบอร่อยแบบสดๆกันถึงสวนเลยนะคะ3วัน2คืนค่ะทริปนี้ 25-27 มิถุนายนนะคะราคาพิเศษสุดเลย 9,900 บาทต่อท่านเท่านั้นอันนี้รวมหมดแล้วนะคะค่าที่พัก2คืนอาหาร8มื้อ
ค่าเดินทางค่าเช่าค่าเข้าสถานที่ต่างๆก็รวมหมดทุกสิ่งอย่าง

แล้วก็พิเศษสุดนะคะพิธีกรรายการเรื่องพบค่ำและดีเจของขึ้นลูกทุ่งมหานครน้องเมธิชาร่วมเดินทางไปด้วยตลอดทริปนี้ค่ะรับจำกัดแค่30ท่านเท่านั้นต้องรีบนะคะใครสนใจโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะ02ค่ะ0812477109นะคะเบอร์มือถือ0812477109นะคะโทรไปขอแอดไลน์แล้วก็ขอโปรแกรมการเดินทางได้เลยนะคะสำหรับทริปที่ห้ามพลาดจริงๆนะไปแบบไม่ไกลมากเนาะกาญจนบุรีใกล้ๆเลยนะคะแต่ก็น่าสนใจนะร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะ0812477109ค่ะเรากลับมาที่เรื่องของรัฐบาลกันอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องหาวิธีการหามาตรการในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาให้ได้นะคะเรื่องโครงการคนละครึ่งที่หลายคนรอคอยเอวันสองวันนี้เงียบเนาะสรุป25เนี่ยจะได้ลงทะเบียนไหมหรืออย่างไรนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างศุกร์ที่15พฤษภาคมพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมครม.ทั้งคณะจะมีการเชิญตัวแทนภาคสมาคมภาคเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่มาร่วมหารือที่ทำเนียบเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะของรัฐบาลคุณอนุทินภายใต้คอนเซ็ปต์ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังในการแลกเปลี่ยนแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจนั้นเนี่ยว่าอยากให้คำแนะนำอะไรกับรัฐบาลบ้างหรือให้ช่วยคลี่คลายปัญหาการลงทุนอย่างไรวัตถุประสงค์ของการพบปะหารือครั้งนี้นายกกับรัฐบาลก็ต้องการอยากทำงานใกล้ชิดภาคเอกชนให้มากขึ้นเห็นได้จากเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนายกเชิญสอทอนะคะผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาเป็นการคุยเพื่อรับทราบความต้องการในการร่วมพัฒนาภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าภาคเอกชนที่ได้รับการเทียบเชิญในการเข้าร่วมการหารือครั้งนี้เนี่ยมีหลากหลายภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็คือกกร.นั่นแหละค่ะมีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนอกจากนี้จะมีสมาพันธ์ SME ไทยด้วยนะคะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มการเงินเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็จะมาด้วยกลุ่มที่3เป็นกลุ่มเกษตรมีกลุ่มบริษัทของเครือ CP กลุ่มเครือเบทาโกรไทยเบฟก็มานะคะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มยานยนต์ค่ะบริษัทญี่ปุ่นก็มากันทั้ง Toyota Honda นะคะแล้วก็มีGreat Wall Motor ด้วยนะคะ GWM นี่แหละกลุ่มพลังงานก็ต้องมาค่ะบริษัทในเครือปตท.บริษัท Gulf บริษัทบางจากเป็นต้นกลุ่มอสังหาและก่อสร้างสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย SCG ชอการช่างนะคะกลุ่มสุขภาพก็มาด้วยมีบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการกลุ่มบำรุงราษฎร์ก็ต้องมากลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยวแน่นอนก็มีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลุ่มดุสิตกรุ๊ปและสมาคมโรงแรมไทยกลุ่มที่9กลุ่มค้าปลีกก็จะเป็นเดอะมอลล์มีสาพัฒน์มีกลุ่มเซ็นทรัลนะคะที่จะมาพร้อมหน้าพรุ่งนี้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์บริษัทซีเกตเป็นต้นค่ะนี่คือประมาณ10กลุ่มนะคะที่จะกำหนดหารือกันคร่าวๆนะคะก็จะเริ่มประมาณ5โมงเย็นโดยนายกรัฐมนตรีกับครม.บางส่วนจะร่วมพูดคุยด้วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคเอกชนดังกล่าวจากนั้นก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับภาคเอกชนจนถึงประมาณ 2-3 ทุ่มเลยก็คาดว่ากิจกรรมนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะการหารือครั้งนี้นะคะเนื่องมาจากว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีดำริว่าอยากจะให้รัฐบาลกับภาคเอกชนเนี่ยร่วมกันทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยจะเปิดใจกับจริงๆเปิดใจมาแล้วนะเมื่อวันที่12นะคะวันอังคารเปิดใจกับภาคเอกชนในการหารือกับผู้บริหารสอทเมื่อวันอังคารว่าสถานการณ์ณขณะนี้วันนี้เนี่ยรัฐบาลต้องทำงาน

ใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพราะว่าช่วงระยะเวลา10ถึง20ปีที่ผ่านมาดูแล้วเหมือนมีความห่างเหินกันมากภาคเอกชนก็ทำงานของตัวเองไปส่วนรัฐบาลก็วนอยู่กับเรื่องการเมืองไม่ได้ทำงานร่วมกันแบบใกล้ชิดจริงจังคุณอนุทินก็เลยเปิดใจกับเอกชนว่าตั้งแต่ประเทศไทยมีโครงการ Eastern Seaboard เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งริเริ่มผลักดันกันจริงจังตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกเปรมนู่นเลยค่ะเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจากการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลเอกชนทำงานใกล้ชิดหรือแทบเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะรัฐบาลกับเอกชนนะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วแทบไม่มีโอกาสเลยซึ่งมองว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเปรียบเหมือนกับกินบุญเก่าอ่ะกินบุญเก่าของโครงการ Eastern Seaboard อยู่มา30กว่าปีแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี่แหละค่ะณวันนี้เมื่อโครงการ Eastern Seaboard เริ่มอ่อนแอลงฉะนั้นประเทศไทยควรจะสร้างเครื่องยนต์ใหม่ที่ต้องอาศัยเอกชนคอยให้คำแนะนำรัฐบาลว่าสมควรจะต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ไขตรงไหนเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนใหม่ทางเศรษฐกิจนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่านายกรัฐมนตรีประสงค์อยากจะคุยอยากทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนกับประชาชนมากขึ้นแล้วก็พร้อมเสนอข้อสนับสนุนข้อเสนอของภาคเอกชนเต็มที่เลยนะคะก่อนหน้านี้ทางโฆษกรัฐบาลเนาะดร.รัชดาธนาดิเรกบอกว่าจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับเอกชนเนี่ยก็จะดึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศกลับมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพราะว่านายกเนี่ยต้องการรับฟังข้อเสนอจากภาคอุตสาหกรรมรอบด้านทั้งปัญหาต้นทุนการผลิตบ้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME บ้างโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบการขนส่งนะคะโลจิสติกแล้วก็เรื่องนึงที่ต้องคุยเลยก็คือพลังงานสะอาดค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยว่ามันจะเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่เนาะเรื่องของพลังงานสะอาดเนาะแล้วก็รวมถึงการปรับกฎหมายให้เอื้อต่อธุรกิจและการแก้ไขปัญหาแรงงานซึ่งก็ย้ำว่ารัฐบาลนั้นต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเดินหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะนายกเห็นด้วยนะกับการฟื้นกลไกของกรอนะคะคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนก็จะเชิญ3สถาบันเศรษฐกิจหลักมาไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าและก็สมาคมธนาคารไทยมาร่วมเป็นเวทีประจำในการสะท้อนปัญหาเสนอทางออกแล้วก็ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจให้เกิดผลจริงเหมือนกับในอดีตที่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนนั้นมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนา Eastern Seaboard นั่นแหละค่ะในภาคเอกชนนั้นเนี่ยจะมีคณะนักธุรกิจระดับ CEO นะคะที่เคยร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าตั้ง11ปีที่แล้วนะคะในช่วงนั้นก็เป็นช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะเมื่อปี58การประชุมร่วมระหว่างทีมนายกปัจจุบันรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะคะร่วมกับภาคเอกชนในนามของกรอคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถูกจัดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วก็ดำเนินการต่อในรูปแบบไม่เป็นทางการในยุคพลเอกประยุทธ์นะคะทีนี้มาปีนี้ก็เดี๋ยวนายกจะฟื้นกลไกกรอ.นี่แหละค่ะนะน่าจะได้คุยกันนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดูสิคะว่าจะมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะแก้โจทย์ในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะรอบด้านเลยค่ะทั้งเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานกฎหมายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเห็นบอกว่าน่าจะมีการหารือเรื่องของระบบแรงงานต่างชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาตอนนี้แรงงานกัมพูชาอยู่ในไทยอยู่ประมาณอีก 200,000 นะคะ 200,000 กว่าด้วยซ้ำนะว่าจะอยู่แบบไหนจะยังไงนะคะสำหรับแรงงานกัมพูชาเนี่ยจะเอายังไงกันดีคงจะได้มีการคุยกันเนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะคนที่ทำงานอยู่ก็น่าจะไม่อยากกลับอ่ะเนาะเราจะทำยังไงที่จะต้องใช้แรงงานเหล่านี้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาอีก 200,000 กว่าที่ยังอยู่นอกระบบเนี่ยเพราะว่าขณะนี้นะคะแรงงานแต่ละสัญชาติเนี่ยเขาก็มีระบบมีทักษะมีความชำนาญที่แตกต่างกันนะคะในภาคอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องการระบบแรงงานที่มันสอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคการผลิต

0: ทีนี้ก็เดี๋ยวทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขารับข้อเสนอมาแล้วนะคะว่าจะไปดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนต่อโดยเป้าหมายก็คือว่าจะจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องชัดเจนทั้งเรื่องความมั่นคงการคุ้มครองแรงงานรวมถึงสวัสดิการแล้วก็ความต่อเนื่องของภาคการผลิตด้วยนะคะรวมถึงว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้ปัญหาระหว่างรัฐบาลกระทบต่อประชาชนหมายถึงสองประเทศนี่แหละเมื่อวานเมื่อคืนก็ฮึ่มๆกันอยู่นะคะที่ทางฝั่งโน้นเนี่ยมีการยิงเขาใช้คำว่ายิงเช็คแนวอะค่ะก็ไม่รู้ว่ายิงเช็คแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะสิบยิงเช็คแนวเข้ามา11ครั้งหรือยังไงไม่ทราบนี่แหละค่ะก็ทำอย่างไรที่จะไม่เหตุการณ์มันกระทบต่อประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่พึ่งพาแรงงานกลุ่มนี้ที่จำเป็นนะคะนี่คือเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเนาะสำหรับในวันพรุ่งนี้เพราะว่านายกเองก็มองว่าการพบสอทอเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการรับฟังข้อเสนอแต่ว่าเป็นการวางกลไกการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบก็รัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาทั้งโครงสร้างพื้นฐานเงินทุนกฎหมายพลังงานแล้วก็แรงงานเพื่อว่าให้เอกชนนั้นแข่งขันได้ประชาชนก็จะได้มีงานทำแล้วก็สุดท้ายประเทศไทยเรากลับมายืนในจุดที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคอีกครั้งนะหวังว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ได้ก็หวังต่อนะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยก็มันยังไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็รอเรื่องของมาตรการหลายๆอย่างนะอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะคะที่เร่งกับการยกเลิกนะคะในเรื่องของฟรีวีซ่า60วัน93ประเทศนะคะนี่ก็น่าจะปิดช่องโหว่อาชญากรรมที่ชอบแฝงตัวมาใช้ประเทศไทยเป็นที่กบดานนะคะหลังจากพบว่าช่วงระยะหลังเนี่ยนักท่องเที่ยวจริงมาพักเฉลี่ยแค่9วันนะคะแต่เราฟรีวีซ่าไปถึง60วันเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็คงจะต้องปรับลดเพดานลงมาให้เหลือครึ่งนึงก็พอเนาะ30วันนะก็เห็นบอกว่าน่าจะมีการผลักดันมาตรการภาษีไทยเที่ยวไทยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีระยะเวลาการพำนักเฉลี่ยในบ้านเราเพียง9วันเท่านั้นเรื่องการให้สิทธิ์มาถึง60วันก็มันเกินความจำเป็นไปเนาะแล้วก็กลายเป็นช่องโหว่ที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะตอนนี้ที่รายงานไปแล้วก็คือว่าท่านรองนายกที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานดูแลเรื่องกฎหมายก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะก็จะทำงานร่วมกันทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทใหม่ทั้งหมดก็จะเน้นหลักการอำนวยความสะดวกควบคู่กับความปลอดภัยนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่ามาตรการที่จอกมาใหม่นั้นเนี่ยจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจริงๆในการใช้จ่ายสูงแล้วก็เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวนะแบบมีคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเนาะอันนี้ก็เห็นกันอยู่นะมีข่าวทุกวันเนาะเมื่อคืนเราก็เห็นคลิปนะมีนักท่องเที่ยวประเทศไหนไม่รู้เข้ามาทำร้ายไรเดอร์คนหนึ่งนะสุดท้ายก็โดนเอาคืนสะบักสะบอมพอสมควรนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนั้นนะคะดูจากคลิปเอาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมาตรการยกเลิกแล้วก็ปรับลดวันพำนักฟรีวีซ่าเนี่ยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายละเอียดโดยกระทรวงการต่างประเทศก่อนหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ครม.เพื่อมีมติบังคับใช้ในลำดับต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: การโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่นักตกปลาตกหมึกริมชายหาดผวาหว่านแหเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากบุกชายหาดพัทยาวอนหน่วยงานตรวจสอบเตรียมประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้หลังสภาพอากาศเข้าเกณฑ์ฤดูฝนครบทั้งด้านปริมาณฝนและทิศทางลมโดนัลด์ทรัมป์เริ่มการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนชื่นชมนายสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นมิตรคนสำคัญทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9ถึง10เมษายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธีครับ
1: ทางนี้นายณัฐพงษ์นะคะก็ได้แถลงภายหลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านว่าขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาทุกคนรวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมในงานพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในวันนี้ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขอให้คำมั่นสัญญากับประชาชนและสื่อมวลชนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตนเองจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยและรัฐสภาในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศนี้จะเร่งเดินหน้ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้ลงประชามติไว้ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อใดนายณัฐพงษ์กล่าวว่าขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้โดยเร็วที่สุดก็คือการแสดงความจริงใจจากฝั่งรัฐบาล แต่ในส่วนของกฎหมายที่เลยกำหนด60วันมาแล้วเป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคประชาชนหรือพรรคอื่นจะริเริ่มกระบวนการในส่วนนี้ด้วยยืนยันว่าพวกเราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำว่าจะทำโดยเร็วที่สุดและหากมีการแต่งตั้งวิปฝ่ายค้านคงได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการจะเร่งกระบวนการและยื่นเข้าสู่สภาโดยเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้พรรคประชาชนจะใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่ามีและในวันพรุ่งนี้จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่รัฐบาลยังไม่ได้ส่งคืนกลับมาและคงจะใช้เป็นเวทีที่เราจะได้ทวงถามรัฐบาลว่ากฎหมายอีกหลายฉบับที่เป็นประโยชน์เหตุใดรัฐบาลถึงตีตกไม่นำกลับมาพิจารณาต่อหลังจากที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามอีกคำถามหนึ่งนะคะว่าประชาชนจะต้องพักประชาชนจะต้องไปปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเฉพาะสูตรของกรรมการยกร่างและความไม่ชัดเจนในการแก้ไขหมวด1และหมวด2หรือไม่ซึ่งทางนายณัฐพงศ์ก็ตอบว่าอย่างไรก็ตามคงมีการหารือกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดขอให้เป็นโอกาสต่อไปค่ะ
2: เรื่องของสถานการณ์ชายแดนที่สุรินทร์นะครับชาวบ้านมองกรณีเขมรยิงปืนตามแนวชายแดนเมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่ช่องจอมครับว่าเป็นการยั่วยุไม่ตระหนกสถานการณ์ชายแดนเพราะว่าถือว่ายังปกติอยู่แต่ก็ไม่ประมาทครับหากเกิดการสู้รบรอบ3ก็พร้อมจะอบพยพทันทีจนถึงขณะนี้ครับสถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ยังคงปกติแต่ว่ายังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังทหารเขมรยิงปืนเล็กจำนวนหลายนัดที่ชายแดนด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงของจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้ในขณะที่ชาวบ้านชายแดนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยั่วยุของทหารกัมพูชาซึ่งมีเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อสร้างสถานการณ์ชาวบ้านบอกว่าจนถึงขณะนี้ครับสถานการณ์ชายแดนก็ยังปกติแต่ก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและก็มากขึ้นและก็จะไม่ประมาทครับเตรียมพร้อมตลอดเวลาหากมีการสู้รบเกิดขึ้นก็พร้อมอพยพทันทีเมื่อคืนนี้ช่วงตีหนึ่งครับกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังทหารพรานออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.41ถึงส.42บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย8รายครับเดินเท้าฝ่าความมืดเลาะช่องทางธรรมชาติอ่างศิลาจากการตรวจสอบพบเป็นชาวปากีสถานชาวจีนและก็ชาวไทยสารภาพหนีตายจากตึกทำงานออนไลน์ที่ปล่อยเป็ดประเทศกัมพูชาหลังถูกหลอกทำงานฟรีมานานกว่า5เดือนครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณบ้านน้ำซับหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจับหญิงไทย2รายลักลอบกลับจากกัมพูชาหลังถูกเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลอกไปทำงานครับแต่เมื่อเดินทางไปถึงพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวปิดกิจการจึงติดต่อขบวนการเพื่อนำพากลับเข้าประเทศไทยโดยเสียค่าเดินทางคนละ7,000 บาทจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็จับกุมได้ส่วนผู้นำทางอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปครับขณะที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าขณะนี้รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถนะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ลุกล้ำหรือว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติเราครับ
1: กระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงถอด9ธุรกิจจากบัญชีต่างด้าวนะคะโดยทางนายฟุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542เนื่องจากหลายธุรกิจมีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้วจึงคู ควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการอนุญาตที่ซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับธุรกิจทั้ง9ธุรกิจก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มที่1ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลเช่นธุรกิจบริการโทรคมนาคมธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากลุ่มที่2เป็นธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือเช่นธุรกิจบริการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจค้ำประกันหนี้ภายในประเทศให้แก่บริษัทในเครือซึ่งไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการไทยและกลุ่มที่3เป็นธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการทางการเงินหรือเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายในสถานประกอบการและธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะผู้รับสัมปทานค่ะ
2: 12:11 พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนักตกปลาหมึกตกปลาริมชายหาดก็ผวานะคะหวานแหไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากโผล่ชายฝั่งพัทยาค่ะซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่สร้างความแตกตื่นให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและเหล่านักตกปลาบริเวณชายหาดพัทยาเป็นอย่างมากหลังมีการแชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Start Channel ขออภัยค่ะStart Channel นะคะที่เห็นระหว่างการหว่านแหริมชายหาดพัทยาแต่แทนที่จะได้ปลาท้องถิ่นกลับกลายเป็นปลาหมอคางดำจำนวนมหาศาลนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นเจ้าของคลิปและยูทูบเบอร์สายตกปลาเล่าว่าได้รับแจ้งจากกลุ่มเพื่อนนักตกปลาด้วยกันจึงมาลองหว่านแหตรวจสอบดูปรากฏว่าเจอจริงๆและมีจำนวนเยอะมากทำให้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศ ทางทะเลของชายหาดพัทยาพร้อมกับตั้งข้อสงสัยนะคะว่าปลาชนิดดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรทางนี้ยังฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเนื่องจากเกรงว่าปลาหมอคลางดำเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาและลูกหมึกหากปล่อยให้แพร่พันธุ์จำนวนมากก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทางทะเลและอาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตค่ะล่าสุดประมงอำเภอบางละมุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจุดแรกบริเวณสะพานปลานาเกลือซึ่งมีชาวบ้านแจ้งว่าพบเห็นเมื่อ2วันก่อนจากการสอบถามชาวบ้านที่หากินแถวนี้มากว่า10ปีก็ยืนยันว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นปลาชนิดนี้โผล่มาเป็นฝูงใหญ่ในทะเลพัทยาและพบหลายฝูงว่าอยู่ในทะเลจึงได้เอาแหมาหว่านก็ได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากค่ะจึงเอาไปถากแดดรับประทานนะคะก่อนจะแจ้งทางประมงอำเภอรีบรับทราบทางด้านของนางมายุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงก็เปิดเผยว่าแม้ว่าในการตรวจสอบวันนี้จะยังไม่พบตัวแบบคาหนังคาเขาเหมือนในคลิปแต่ก็ได้วางแนวทางเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนและนักตกปลาหากพบเห็นหรือว่าจับได้สามารถนำไปทำอาหารรับประทานได้แต่ห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำเด็ดขาดเน้นย้ำนะคะว่าปลาชนิดนี้สามารถบริโภคได้ตามปกติจะนำไปแปรรูปทำปลาแดดเดียวหรือเมนูไหนก็ ็ได้แต่หากเป็นตัวเล็กที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ขอให้กำจัดทิ้งทันทีเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ไปทำลายระบบนิเวศทางทะเลของเมืองพัทยาไปมากกว่านี้หากใครพบเบาะแสเพิ่มเติมสามารถแจ้งหน่วยงานประมงในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อช่วยการปกป้องสัตว์น้ำท้องถิ่นค่ะและล่าสุดทางนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งเร่งตรวจสอบการพบปลาหมอคางดำดังกล่าวแล้วเนื่องจากห่วงว่าจะกระทบระบบนิเวศและอาชีพประมงค่ะ
2: กรมอุตุครับประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ครับคาดปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงเริ่มต้นของฤดูครับนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับหลังจากตรวจองค์ประกอบก็เป็นไปตามเกณฑ์ก็ประกอบด้วยไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า 60% ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกคาดว่าปีนี้ปริมาณฝนรวมของประเทศจะน้อยกว่าปี68และต่ำกว่าคาดเฉลี่ยปกติประมาณ 10% แต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญาหรือว่าเอ็นโซอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะเป็นกลางแต่มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยครับ
1: ทางด้านของนางสาวละลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านกรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือว่าวอลลุ่มในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้เมื่อปี2567ก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาขณะที่เมื่อปีที่แล้วนะคะก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมาค่ะการดำเนินงานครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าร่วมนำโดยพลโทจุมพจน์นุรักษ์เขตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพภาคที่3กองกำลังนเรศวรกรมควบคุมมลพิษกรมเอเชียตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ฝ่ายเมียนมาก็มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมผู้บัญชาการภาคทหารบกตะวันออกอธิบดีกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างใกล้ชิดซึ่งรัฐบาลก็ได้สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสำคัญในการปฏิบัติงานของวอลลุ่มอาทิการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศในระดับต่างๆรวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นเพื่อใช้เฝ้าระวังและวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Oh, so much. ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญฟังเสียงส่วนใหญ่ครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังคงเดินหน้าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับโดยคุณจุลพันธ์กล่าวว่าเรายังยืนยันสิ่งที่เราพูดไว้เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพราะมีการทำประชามติมาแล้วอย่างไรก็ตามเราต้องฟังเสียงส่วนใหญ่เพราะจากเหตุการณ์ครั้งก่อนแสดงให้เห็นว่าต้องได้ข้อสรุปที่ตรงกันเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือต้องใช้เสียงสว1ใน3ดังนั้นควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อให้อยู่ในร่องรอยเดียวกันตนมองว่ายังมีอุปสรรคในการแก้ไขอยู่ครับฉะนั้นต้องมาพูดคุยและยกร่างที่ทุกฝ่ายยอมรับ

0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระเช่นการลาออกให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้การดำรงตำแหน่งของผู้ว่ากทม.แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นเช่นอบจ.เทศบาลหรืออบต.ซึ่งกำหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งหรือว่างลงค่ะ
1: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์กรณีเหตุการณ์ซอยรามคำแหง53ครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์จากเหตุการณ์ประชาชนชาวมุสลิมนับพันคนรวมตัวประท้วงนะครับมาดามราม53ติ๊กต็อกเกอร์ผู้มีความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ซอยรามคำแหง53จากการแต่งหน้าแล้วก็แต่งกายเหมือนสตรีมุสลิมแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะดูหมิ่นศาสนาล้อเลียนอัลกุรอานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนนำไปสู่การไลฟ์สดปลุกเร้าอารมณ์แล้วก็กดดันให้ติ๊กต็อกเกอร์รายดังกล่าวโกนศีรษะเพื่อแสดงความขอโทษคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยืนยันว่าบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าการแสดงออกดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะก็ต้องเคารพความเชื่อและก็ความศรัทธาของผู้คนในทุกศาสนาการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาใดก็ตามจึงเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่ได้รับการรับรองทั้งตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันก็ไม่มีบุคคลใดสมควรถูกลงโทษนอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมายหรือว่าถูกกดดันบีบบังคับให้กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและเนื้อตัวร่างกายรวมทั้งละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยที่สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อศาสนาและก็อัตลักษณ์ทางเพศกสม.ขอเน้นย้ำให้บุคคลสาธารณะและผู้คนในสังคมออนไลน์ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารประเด็นอ่อนไหวที่ง่ายต่อการขยายแล้วก็นำไปสู่การสร้างความเกลียดชังแตกแยกและการใช้ความรุนแรงต่อกันครับ
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยนะคะว่าจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดสร้างความเสียหายให้ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศสำหรับฉลากก็คือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงซึ่งแผงแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ก็ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ค่ะซึ่งกรณีร้องเรียนดังกล่าวเนี่ยก็พบว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายเสี่ยงไฟไหม้ปัจจุบันผู้เสียหายก็ได้แจ้งความตามคดีอาญาที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการแล้วค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นก็พบว่าผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้สคบจึงนัดหมายสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อพิจารณาการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าวต่อไปนอกจากนี้สคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะพร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะ
1: พลเอกบุญสินนะ

0: ครับยืนยันว่าภาพที่ออกในโลกออนไลน์ขณะนี้ว่าโกนศีรษะแล้วก็บรรพชาแล้วนั้นเป็นภาพจาก AI ครับตนเองยังไม่ได้อุปสมบทขอบคุณคนไทยร่วมอนุโมทนาด้วยพลเอกบุญสินภาสกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกครับได้เปิดเผยถึงกระแสข่าวการอุปสมบทของตนภายหลังโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพตัดต่อผ่าน AI จนหลายคนเข้าใจว่าตนเองนั้นบวชไปแล้วก็ยืนยันชัดว่าขณะนี้ยังไม่ได้อุปสมบทแต่รู้สึกซาบซึ้งใจและก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญมาอย่างต่อเนื่องพลเอกบุญสินบอกว่าก่อนหน้านี้ครับได้เข้ากราบหลวงปู่ศิลาซึ่งท่านได้เมตตามอบเครื่องอัฐบริขารสำหรับใช้ในพิธีอุปสมบทให้เป็นสิริมงคลพร้อมตั้งใจแน่วแน่จะอุปสมบทเป็นระยะเวลาประมาณ 1,000 พรรษาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เหล่าทหารหารตามแนวชายแดนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งใจบวชทดแทนคุณแผ่นดินอุทิศบุญให้พี่น้องทหารและประชาชนที่สูญเสียครับกำหนดการอุปสมบทเบื้องต้นคาดว่าจะมีขึ้นก่อนวันเข้าพรรษาเล็กน้อยซึ่งปี69วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่30กรกฎาคมโดยวันและเวลาที่แน่ชัดขอรอพระอุปชาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกัมพูชาปฏิเสธเรื่องของการยิงปืน11นัดบริเวณจุดผ่านแดนค่ะระบุนะคะว่าเป็นข้อมูลผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงพลโทมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาแถลงนะคะว่าจากกรณีที่สื่อมวลชนไทยรายงานว่าทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณจุดผ่านแดนโอสเม็ดช่วงเย็นวันนี้นั้นกัมพูชาขอปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างเด็ดขาดว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเลยถือว่าเป็นข้อมูลผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังระบุด้วยนะคะว่าประเด็นชายแดนทุกอย่างกำลังจัดการผ่านความร่วมมืออย่างสันติและข้อตกลงทางการทูตที่มีอยู่กับไทยทั้งสองฝ่ายได้ใช้กลไกที่จะตั้งขึ้นร่วมกันเสมอเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้าใจผิดระหว่างสองฝ่ายค่ะ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับเริ่มการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปักกิ่งโดยทรัมป์ได้กล่าวชื่นชมในสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นมิตรคนสำคัญพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะพัฒนาไปสู่จุดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาทางด้านในสีจิ้นผิงได้กล่าวขอบรับตอบรับนะครับโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศหนึ่งคือโอกาสของอีกประเทศหนึ่งและเสถียรภาพในความสัมพันธ์จีนสหรัฐนั้นส่งผลดีต่อทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าความร่วมมือจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและขณะที่การเผชิญหน้ากันจะสร้างความเสียหายต่อทุกฝ่ายผู้นำทั้งสองครับจะใช้เวลาหารือกันตลอด2วันโดยครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งข้อตกลงทางการค้าสงครามในอิหร่านและก็การขายอาวุธให้แก่ไต้หวันครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio
7: Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพฤหัสที่14พฤษภาคมนะครับ2569นะครับวันนี้อยู่กับสุดหล่อเทพ AI ผู้หาตัวจับยากในยุคนี้นะครับสวัสดีครับคุณหน้าแบงค์ครับ
15: สวัสดีครับจานโอค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
14: สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงพายุ AI ในการเปลี่ยนแปลงนะครับสายลมเป็นการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีก ผมจำได้ว่าผมไปลงคอร์สของคุณหน้าแบงค์แล้วผมก็โอ้โหมันมากกับการใช้ Geminiนะจนกระทั่งแบบผมใช้แบบมันมากเลยครับเคยบอกท่านฟังหลายครั้งแล้วว่า Gemini is the best นะครับแล้วก็ยมยกเลิกไปเลยChatGPT ChatGPT อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาตามมาด้วยคอร์สนะคอร์สจะใช้อยู่นะครับแต่ณวันนี้ครับหัวหน้าแบงค์วันนี้ฮะเดือนพฤษภาคมกลางเดือนวันนี้ถ้าผู้ฟังวันนี้ครับอยากจะหาเครื่องมือสักเครื่องนึงเอามาใช้ในการใช้ AI อย่างเต็มประสิทธิภาพวันนี้แนะนำตัวไหนดีครับ
15: โอ้คำถามนี้ดีมากครับอาจารย์โอนะฮะผมว่าคำถามเนี้ยผมว่ามีเกือบทุกเดือนนะครับว่าเอ้ยถ้าตอนเนี้ยเรามีเงินจำกัดเรียกว่าเงินจำกัดนะครับมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแบบสักประมาณสัก 3,000 อะไรที่เราพร้อมที่จะลงทุนกับ AI ได้หรือแบบอ่ะอาจจะแบบไม่เกิน 1,500 อะไรเนี้ยครับนะก็คือเราสามารถลงทุนกับ AI ได้1ตัวที่แค่1ตัวในณวันนี้ที่แบบเอาได้ครบนะครับก็อยากจะถามกลับไปก่อนเออผมก็แนะนำว่าอยากให้ถามกลับไปก่อนยังไปผู้ที่กำลังอยากจะใช้ AI ก่อนเลยว่าเออณปัจจุบันเนี่ยเราอ่ะต้องการให้ AI มาทำงาน หรือเอาให้เขามาช่วยงานในรูปแบบไหนบ้างอันนี้โจทย์แรกก่อนผมแนะนำให้ตีโจทย์นี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ตีโจทย์ว่าเราจะเอา AI มาทำงานอะไรบ้างในการทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันอยู่หรือเอามาทำในธุรกิจของเราทุกๆวันอยู่เนี่ยมันกลายว่าพอเราไม่มีสโคปตัวเนี้ยเราจะไปหยิบจับ AI มั่วซั่วกันหมดอันนี้โจทย์นี้สำคัญมากนะครับเพราะ AI ทุกตัวมันมีความเก่งนะผมเรียกมีความเก่ง ที่อะไรที่แตกต่างกันใช้ว่าที่แตกต่างกันคือมันคงไม่มีตัวที่แบบ all around ได้ทุกอย่างหรอกแต่ว่าเราต้องมาดูซิว่ากระบวนการการทำงานของเรานะวันนี้มันเป็นยังไงที่เราจะเอา AI เข้าไปช่วยนะครับซึ่งถ้าเรารู้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำต่ออีกทีนึงอาจารย์องค์คิดว่าเราจะมาช่วยทำอะไรบ้างฮะ
14: ท่านวันนี้นะผมทำธุรกิจก็ผมก็เป็น SME เล็กๆรายหนึ่งเนาะที่น่าจะมีงานแบบธุรการเอกสารอินวอยซ์เข้ามารายรับรายจ่ายเข้ามานะครับมีงบกำไรขาดทุนที่ต้องทำมีค่าแรงพนักงานที่ต้องทำมีคอนเทนต์ที่ต้องโปรโมทมีคอนเทนต์ที่ต้องโปรโมททำคอนเทนต์เรื่อยๆครับแล้วก็อ่ะช่วยผมคิดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคอนเทนต์เปลี่ยนสินค้ามาเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนคอนเทนต์บ่อยๆถ้าประมาณนี้ครับคุณท่าแรง
15: โอ้เยอะเหมือนกันนะฮะเยอะเหมือนกันเยอะ
14: ครอบจักรวาล
15: เรียกว่าครอบเกือบครอบจักรวาลแล้วเรียกว่าเกือบครอบจักรวาลแล้วแต่ว่าจริงๆไอ้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นเคสที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะรู้ละอ๋อจริงๆครับการทำงานหรือรูปแบบที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นแบบนี้แหละเราจะเลือกหยิบตัว AI ตัวไหนมาใช้นะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องรู้ก่อนว่า AI แต่ละตัวเขาเก่งอะไรแล้วเราค่อยไปเลือกเนาะไปเลือกจับหรือยกเขามาใช้งานให้ถูกงานหรือถูกตำแหน่งที่เราต้องการใช้อันนี้คือสุดสำคัญที่สุดแล้วหลายคนจะพลาดตรงนี้แล้วก็กล่าวว่าพอเราหยิบ AI มาปุ๊บแล้วมันใช้งานไม่ได้แล้วก็จะโทษว่า AI ไม่เก่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าเราแค่จับAI มาทำงานในจุดที่เขาไม่ได้เหมาะสมเหมือนคนเลยผมเรียกว่าเหมือนคนเลยถ้าเราเอาเขาไปทำงานในตำแหน่งที่เขาแบบไม่ได้ถนัดอ่ะคุณจะหวังว่าเขาจะเก่งอ่ะมันเก่งได้ครับแต่เก่งแบบไม่เต็มร้อยดังนั้นมันต้องเลือกแต่ทีนี้ถ้าวันนี้ตามโจทย์ของอาจารย์โอที่บอกมาเลยนะครับตามโจทย์ของอาจารย์โอแบบลงล็อกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามขั้นนะผมบอกแล้วว่ามี AI ตัวหนึ่งที่เหมาะมากซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ผมเคยอวยมาก่อนอย่างตัวของน้องเจมินาย
14: อ้าวโหนี่คือผมแบบหลงรักและภักดีเพราะการแนะนำเชื้อเชิญของอาจารย์หัวหน้าแบงค์เลยนะครับ
15: ครับแต่ก่อนนี้ผมต้องยอมรับกราบขออภัยทุกท่านนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือเราต้องยอมแล้วว่าเจมินายก่อนหน้านี้มันดีมากนะฮะในคุณภาพก่อนหน้านี้มันดีมากแต่เนื่องจาก AI มันก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะเนื่องจากเกมการแข่งขันของ AI มันก็พัฒนากันมาเรื่อยแล้วก็มีการคู่แข่งที่ชัดเจนขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวของcross ใช่ไหมฮะ cross ที่มี cross cover cross code อะไรเงี้ยที่มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น AI ที่แบบโอ้มันเป็น agent AI มันเป็น generative AI ที่ทำงานให้เราจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ถามตอบละแต่ทีเนี้ยผมก็ยังไม่แนะนำให้ใช้ cross นะฮะถ้ามุมของอาจารย์โอที่แบบใช้ในเรื่องของคอนเทนต์ด้วยนะฮะจริงๆแล้วถ้าจะเอาครบจบนะฮะผมแนะนำให้อาจารย์โอกลับไปสวามิภักดิ์กับ ChatGPT ฮะ
14: โอ้โหนี่คือรักแรก AI ของเราเลยเนี่ย
15: คือ
14: รักแรก AI ของผมเลยนะครับผมนี่โอ้หน้าแบงค์พูดมานี่คือคุณทำให้ผมอะต้องกับนะกลับไปขอร้องกับแฟนเก่าอุ้ยไม่ใช่ AI คนเดิมนะฮะน้องคนแรกที่สุดแต่จริงๆเนี่ยการย้ายค่ายนี่มันง่ายใช่ไหม
15: ย้
14: ายค่ายเบอร์เดิมนะครับย้ายค่ายความเข้มเดิมคือตอนที่ผมย้ายไปจิมินายก็หน้าแบงค์นี่แหละแนะนำผมนะมันมีสูตรในการย้ายคือย้ายสมองเราเคยสร้างสมองไว้ที่AI ตัวหนึ่งกดปื๊ดย้ายมาสมองตามมาด้วยอาจจะมีบางอย่างไม่ตามมาแต่ผมว่าก็ 90% นะ
15: 90% ใช่
14: ที่ตามมาแต่ตอนนี้ก็คือย้ายค่ายได้เพราะว่าเราเสียเป็นรายเดือนเนาะแต่ละคนเนี่ยเราเสียค่าแรงของเขาเป็นรายเดือนเอาจริงนะมันก็ไม่ถูกไม่ได้ถึงกับมากมายนะเท่าเราจ้างผู้ช่วยคนหนึ่งมาช่วยทำงานคือคิดคอนเทนต์ให้เราสัก 3-4 คอนเทนต์เนี่ยก็คุ้มแล้ว
15: จะบอกว่า3-4 คอนเทนต์ต่อวันใช้คำนี
14: ้ใช่โอ้ตัวนะ3-4คอนเทนต์ต่อวันเนี่ยมันก็คุ้มแล้วเนาะใช้งานตอนนี้ คือถ้าเราจ้างคนมานั่งคิดหรือเอาค่าเวลาชั่วโมงของเราเนี่ยมาเทียบเนี่ยยังไงก็คุ้ม
15: ใช่เดี๋ยวยุดเคสเดี๋ยวมีให้ดูนะครับที่อวยๆกันเนี่ยอวยๆกันเนี่ยจะแตกกันตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่ต้องบอกว่าณวันนี้ก็คือ ChatGPT โดดเด่นแบบชัดเจนนะครับ
14: แล้ววันที่14นะวันนี้วันที่14
15: พฤษภาคม
14: 14พฤษภาคม2569ปีด้วย
15: ปี69นะ
14: พออะไรดูย้อนหลัง
15: เผื่อใครมาดูย้อนหลังก็ลองแบบเอ้ยตัวนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องบอกนะณวันเนี้ยChatGPT ดีกว่าแต่ว่าถ้าใครอยากจะย้ายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะรอผมแนะนำให้รอถึงสักประมาณสักวันที่20พฤษภาคมนะครับ19 20พฤษภาคมเนี่ยมันจะเป็นวัน Google นะมันจะเป็นวัน Google ที่เขาจะประกาศเรื่องใหญ่ของเขานะก็คือเปิดตัว AI นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมีข่าวลือนะครับเรียกว่ามีข่าวลือนะว่า Gemini จะทำ VO ได้ง่ายขึ้นนี่เนาะชื่อ Gemini Google Omi Onmi นะชื่อประมาณนี้แหละเขาบอกทำได้ง่ายขึ้นอันนี้คือข่าวลือข่าวแรกข่าวลืออันที่2คือตัวของ Gemini เนี่ยสามารถอัปเกรดเป็นตัวของ4นะครับ Gemini 4จะเข้ามานะจากที่เราใช้6 3มาตั้งนานนะฮะก็รอลุ้นไปก่อนนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ได้แต่ถ้าณวันนี้นะครับถ้าอยากย้ายนะแบบอุ๊ยเจมินายดูไม่ค่อยดีน้องน่าจะแบบไม่ค่อยดีแล้วอยากย้ายมาตามผมนะผมแนะนำมา ChatGPT เลยเพราะอะไรครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าเจมินายอาจจะทำเท่า ChatGPT ในช่วงเร็วๆนี้ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
14: โอเคงั้นเรามาเปิดดีกว่าเพราะว่าผมอ่ะมีความตื่นเต้นนะผมแอบเห็นท่านอาจารย์หัวหน้าแบงค์เนี่ยเราบอกว่า ChatGPT ตอนเนี้ยเขากลับมาแล้วกลับมายิ่งใหญ่ถึงขนาดที่หัวหน้าแบงค์ผู้เป็นแม่ยกพ่อยกตัวยงของจิมินายเนี่ยคือโอ้โหชวนลูกส่งลูกศิษย์เนี่ยเรียนกันสัปดาห์หนึ่งแบบ 30-50 คนเนี่ยทุกคนยกเลิกหมดมาจิมินายคือพาประกาศแบบทุกคนเลิกอ่ะเลิกชัดจิมินายเขาก็น่าจะแบบหมายหัวหัวหน้าแบงค์แล้วล่ะนะชัดจิมินายเนี่ยคือชวนคนอื่นเลิกหมดเลยแล้ววันนี้หัวหน้าแบงค์บอกกลับมาเขามีอะไรดีครับ
15: เราคุยกันอย่างนี้เราพูดกัน on fact ก่อนนะณปัจจุบันกับการทำงานในรูปแบบของเจ้าของธุรกิจที่ทำบนออนไลน์เป็นหลักนะครับอันนี้พูดว่าในออนไลน์เป็นหลักนะครับจริงๆถ้าเป็น on fact ในเรื่องอื่นอ่ะนี่เรายังไม่คุยนะเราคุย on fact ของคนที่ทำการตลาดการทำธุรกิจบนออนไลน์ทั้งหมดนะฮะรวมถึงคนที่ต้องแบบทำธุรกิจในออฟไลน์ที่เราก
14: ็
15: ประสบกับออนไลน์เองก็ตามเนี่ยในตัวของ Gemini ณวันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเขาทำได้ทุกอย่างที่ฝั่งของคอร์สโคเวิร์กทำได้
14: โอเคผมเคยมีความเชื่อว่าคอร์สโคเวิร์กเขาเทพแล้วเขาบอกว่ามันมี3เรื่องเนาะถามพูดคุยปกตินะให้ทำงานให้แล้วก็เขียนโปรแกรมด้วย
15: ถูกต้อง
14: โอ้แล้วChatGPTเขาทำอะไรไอ้พวกแบบว่าสั่งให้มันทำแบบอัตโนมัติอะมันทำไม่ได้เมื่อก่อนเนี้ยที่ผมรู้จ
15: ัก ใช่ใช่ใช่แต่ก่อนนี้คือไม่ได้เลยนะแบบอัตโนมัติคือไม่ต้องมาคุยไม่รู้จักทำไม่เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
14: ถามคำตอบคำ
15: ถาม
14: ไม่ถามไม่ตอบทำตัวเหมือนเขาคอนซัลท์อะคือไม่ถามไม่ตอบอะไรเงี้ย
15: แถมมั่วด้วยเราพูดกันตรงๆออนแฟกต์แถมมั่วด้วยอะไรเงี้ยนะฮะ
14: ก็พอรูปปี2003มาอะไรเงี้ย
15: ใช่อันนี้เราคุยกันตรงๆนะฮะสมัยก่อนมันเป็นแบบนั้นจริงตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมต้องบอกว่าตอนนี้เรียกว่าลดน้อยลงเยอะมากถึงมากที่สุดนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีเคสปัญหาอะไรเลยนะฮะเรียกว่าคือแบบโอ้โหแบบดูดีอ่ะผมเรียกว่าดูดีเลยแล้วกันนะคือดูดีแบบดีเวอร์เราก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะกลับมาได้ด้วยมุมแบบนี้อะไรนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าในตัวของ ChatGPT ณปัจจุบันนะสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดและคำดึงให้คนเข้ามาใช้ในตัวของ ChatGPT ได้เนี่ยก็คือตัวของการสร้างรูปภาพนะครับนะการสร้างรูปภาพเนี่ย
14: เทพมากเลยเทพมากเทพจริง
15: ๆเทพแบบโอ้โหไม่มีอะไรเทพเท่าผมบอกเลยไม่มีอะไรเทพเท่ากับGemini ในวันนี้ละนะครับเพราะว่า Gemini วันนี้ก็คือแบบแต่ก่อนเนี่ยเราฮิตกันกับเขาใช่ไหม Gemini แบบทำรูปสวยทำรูปสวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจอน้อง ChatGPT ดอกนี้เข้าไปคือแบบโอ้โหกลับมาสว่างมีทางได้เลยนะครับการทำรูปนะฮะทีนี้ต้องอธิบายก่อนว่าการทำรูปเนี่ยทำไมถึงอวยกันขนาดนี้นะครับเนื่องจากการทำรูปของ Gemini ณตอนนี้นะฮะเขาทำได้โหดมากๆนะครับโหดมากขนาดไหนเรามาดูเคสกันดีกว่านะครับซึ่งในตัวของเคสนะครับ ตัวเคสที่เขาดำได้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะอันนี้ผมคอยยกเคสไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยอันนี้คือตัวของ Gemini นะครับไอตัวของ ChatGPT โอ้พูดจริงพูดผิดเลยอ่ะสับไปสับมาอันนี้เอ้ยเรายังไม่ลืมนะ
14: ครบหลายคน
15: ครบหลายคน
14: ครบหลายคนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ
15: แต่ทุกวันนี้เราก็ใช้อาจจะต้องบอกก่อนนะณปัจจุบันผมยังใช้ตัวของ Cross กับตัวของ ChatGPT คู่กันนะฮะแต่ Gemini นี่ผมเรียกว่าผมไม่เข้ามาประมาณเกินครึ่งเดือนละใช่ว่าเกินครึ่งเดือนได้ละนะครับนะฮะแต่ว่าทีนี้เรากลับมานะครับว่าตัวของ ChatGPT เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยณปัจจุบันในการทำรูปภาพเนี่ยมันมาถึงขั้นระดับนี้ละมาถึงขั้นแบบอินโฟกราฟิกแบบสวยงามนะฮะเรียกว่าสวยงามแบบระดับโอ้โหมีโลโก้อะไรเงี้ยแล้วมีประวัติอะไรครบเซตนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากนี่ฮะมีแต่คำว่าพร้อมมีแต่พร้อมอย่างเดียวเลยแล้วก็โลโก้ผมก็ไม่ได้ใส่เลยนะผมบอกว่าทำธีมตามสีโลโก้นี้เท่านั้นแล้วก็ใช้เนื้อหาว่าอะไรแค่นี้เขาก็ไปเขียนมาให้เลยครับแล้วก็ใส่โลโก้ไปหาโลโก้มาใส่ให้ด้วยนี่มันคือแบบโลกอีกยุคนึงเลยนะฮะผมเรียกว่าโลกอีกยุคนึงเลยนะฮะที่แบบว่าการที่แบบแต่ก่อนเราจะทำอาร์ตเวิร์กหรือรูปภาพที่เป็นอินโฟกราฟิกแบบเนี้ยได้สักรูปนึงอะมันยากมากเลยนะรูปนี้ผมว่ากว่าจะออกแบบคิดบรีฟคอนเทนต์เก็บรายละเอียดข้อมูลผมว่าหลายวันนะอันนี้ผมกล้าพูดว่าคอนเทนต์แบบเนี้ยหลายวันนะแต่คอนเทนต์เนี่ยใช้เวลาทำเสร็จภายใน2นาที
14: ผมจำได้ในยุคนึงที่เริ่มอินโฟกราฟิกเข้ามาในเมืองไทยนี่มีบริษัทรับทำเลยนะอินโฟกราฟิก
15: ใช่
14: ชิ้นเนี่ย 60,000
15: ใช
14: ่ชิ้นนี้คือ 60,000 ก็คืออันนี้ที่หัวหน้าแบงค์โชว์อยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับก็คือว่าเป็นบริษัทแพน B แล้วกันอ่ะตัวอย่างชัดๆบริษัทแพน B มีข้อมูลบริษัทนี้โยนข้อมูลนี้เข้าไปแล้วคำสั่งคือบอกเขาทำอะไรนะครับเมื่อกี้ขอเลื่อนดูคำสั่งนิดนึง
15: นี่ฮะทำอินโฟกราฟิกมีอันนี้เขียนแบบลึกๆหน่อยนะอันนี้เขียนลึกๆแบบ
14: ใส่แฟกต์ให้เขาก่อน
15: ใส่แฟกต์แบบให้ดูดีอ่ะผมเรียกว่าใส่แฟกต์ให้ดูดีแล้วก็มีใส่ธีมอะไรเขียนนิดนึง
14: ใช้พร้อมล้านบรรทัด
15: ล้านบรรทัดอันนี้ให้แบบดูเป็นเหมือนเป็นคนดีก่อนดูเหมือนคนดีก่อน
14: อ๋อแล้วไงฮะเขียนพร้อมยังไงฮะคำสั่ง
15: ก็แค่นี้แหละเขียนแค่นี้แหละเราก็ไม่มีแนบรูปอะไรเลยออกมาอย่างนี้เลย
14: โอเค
15: อ่ะทีนี้อันนี้ยังดูแบบยังดูแบบก็การเขียนพร้อมเยอะนี่นะมันก็เลยออกมาได้ทีนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันฮะในเคสต่อมาว่าเฮ้ยผมเขียนพร้อมแบบไหนแล้วพร้อมที่ผมเขียนเนี่ยออกรูปมาได้แบบนี้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้เงินติดล้อนะฮะอันนี้สมมุตินะขออภัยนะแต่ว่าอันนี้ลองทำเนาะเนื่องจากไปสอนมาอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทำให้ดูทีเนี้ยอย่างเคสเนี่ยครับเราได้รูปภาพแบบนี้ถ้าคล้ายๆกับฝั่งของที่รูปมาก่อนหน้านี้เนาะอินโฟกราฟิกอันนี้เป็นภาพที่เรียกว่าเอาไปโปรโมทแล้วกันเอาไปโปรโมทบน Facebook หรือโปสเตอร์เองก็ตามนะเราสามารถทำแบบนี้ได้แล้วนะทีนี้เรามาดูพร้อมกันนะฮะพร้อมผมมีแค่นี้ครับ
14: โอ้โหอ่านตรงเลยครับตอนจากเมื่อกี้เนี่ยใช้พร้อมแบบประมาณแบบโอ้โหหลายบรรทัดมากก็คือเขียนพร้อมมาอย่างดีแหละ
15: ครับ
14: ส่วนพร้อมชุดใหม่ทำออกมาหน้าตาไม่แย่เลยเหมาะการยิงแอดด้วย
15: ครับ
14: สร้างอินดิสทรีอินโฟกราฟิกเชิงภาพที่ส่งพลังจากบทความคอนเทนต์จากเนื้อหาและไฟล์ที่แนบไปมีไฟล์แนบให้เขาไป
15: นี่ครับอันนี้ครับมีแค่นี้ครับไฟล์ที่แนบไปคลิปวิชั่นเนี่ย
14: ฮะเดี๋ยวนะ ขนาดรูปบอกขนาดรูปเท่าไหร่แนวนอนแนวนอนแล้วขอให้ใส่โลโก้แบรนด์เงินติดล้อสีน้ำเงินแดงขาวแล้วก็สั่งคำสั่งว่าทำไมต้องใช้บริการเงินติดล้อนี่คือคำสั่งนะครับ
15: ครับนี่แหละเนื้อหาที่ผมทำเนื้อหาแค่นี้แหละครับ
14: คือเหมือนกับให้ใส่พาดหัวให้อยากได้พาดหัวประมาณนี
15: ้ให
14: ้ช่วยไปหาข้อมูลมาแบ็กอัพ
15: ถูกต้องครับ
14: หา listen to believe นะ RTB
15: ครับ
14: ก็ออกเป็นภาพนั่นเองโอ้ท่านผู้ฟังครับใครที่หยุดฟังวิดีโอนะครับวันนี้กลับมาดูตัวอย่างจริงนะทาง Facebook ของเรานะครับ Thinking Radio แล้วก็ทาง YouTube นะ TikTok ดูย้อนหลังไม่ได
15: ้ใช่ๆๆ okay. ใช
14: ่ครับคือมันก็ใช้พร้อมง่ายๆครับก็สามารถสร้างเป็นภาพได้
15: ใช่ครับ แล้วก็ผมเรียกว่าแต่ก่อนเรามีปัญหาเรื่องของข้อความในรูปที่มันผิดอยู่ใช่ไหมฮะ ChatGPT นี่คือข้อความแบบเละเทะเลยถูกไหมครับแล้วก็Gemini ก็ผิดน้อยลงแต่ก็ไม่ได้เท่านี้นะฮะเนี่ยถ้าเราสังเกตจริงๆข้อความในรูปเนี่ยที่เราเห็นกันนะฮะแทบไม่ผิด
14: ไม่ผมติดใจที่การใช้ copy writer ของเขาคือใต้ headline ของคำว่าทำไมต้องใช้บริการกับเงินติดล้อเนี่ยเขาคิดแท็กไลน์ข้างล่างมาด้วยนะครับว่ามากกว่าสินเชื่อคือเพื่อนคู่ใจที่เข้าใจคนมีรถ
15: นี่แหละ
14: อันนี้คือเขาคิดให้นะ
15: คิดเลยอ่ะก็เนี่ยอาจารย์เนี่ยผมเลื่อนสุดแล้วเนี่ยมีเท่านี้เลื่อนไปคนนี้ไม่ได้แล้วผมไม่ได้โกหก
14: คือเขาคิดสับเฮดไลน์ให้เราได้ด้วย
15: ใช่
14: แล้วใช้แบบใช้คำแบบคำพ้องจองด้วยนะ
15: ใช่
14: เพื่อนรู้ใจที่เข้าใจคนมีรถ
15: ใช
14: ่
15: เป็นโลกครับผมว่าเรื่องเป็นเรื่องโลกออนไลน์เลยนะฮะ
14: คำว่าฉลาดฉลาดเป็นยินเองเนาะคือคนฉลาดเราไม่ต้องสั่งอะไรเขามาก
15: ใช่ครับ
14: ใช่ไหม
15: มันไม่เรียกว่าฉลาดฮะเรียกว่าขี้เกียจเลยดีกว่า
14: อ๋อคือเจ้านายที่ขี้เกียจไงแล้วแต่มีลูกน้องฉลาด
15: ครับ
14: เราก็ขี้เกียจให้สาแก่ใจนะ
15: ครับ
14: สั่งก็ไปยาวมากครับหัวหน้าแบงค์ใช้คำสั่งว่าทำไมต้องใช้บริการเงินติดล้อ
15: ครับ
14: ช่วยไปคิดโฆษณาให้ด้วย
15: ครับ
14: คิดมาม
15: ีโจแค่นี้
14: ฉันเกิดไม่พอใจอยากเปลี่ยนนะฮะ
15: อ๋อให้ยังไม่พอใจอยากเปลี่ยน
14: ยังไงเอารูปไปทำบนแคนวา
15: เอาก็ไม่ต้องฮะทำที่นี่แหละฮะอาจารย์ผมเห็นร่างท้ายของรูปไหมฮะมันมีคำว่าแก้ไขเห็นไหมฮะ
14: มีคำว่าแก้ไข
15: นี่นะแก้ไขเนี่ยนะนี่เรากดไปแก้ไขดูนะฮะกดแก้ไขเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้ถูกไหมฮะ
14: โอ้อาจารย์นี่รายการสดนะครับจะแก้ตรงนี้เลยนะครับ
15: เราแก้ให้ดูเลยฮะ
14: โอเคครับ
15: สมมติแล้วพอกดแก้ไขเสร็จปุ๊บมันจะมีห้าคุณผู้ฟังนะอย่าแก้ไขนะอันนี้ผมอธิบายก่อนเวลาเราเก็นรูปภาพของ ChatGPT ขึ้นมาเนี่ยพอได้รูปภาพเสร็จแล้วฮะลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์เองหรือบนมือถือเองก็ตามนะฮะล่างซ้ายจะมีคำว่าแก้ไขอยู่นะครับถ้าเราต้องการแก้ไขนะกดปุ่มแก้ไขล่างซ้ายดูนะครับกดเลยนะพอกดเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนมาอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับทีนี้อีกหน้าต่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ด้านบนนะมันจะมีปุ่มด้านบนนะครับถ้าอยู่บนคอมพิวเตอร์มันจะอยู่ด้านบนขวานะครับส่วนมือถือก็อยู่ด้านบนขวาเหมือนกันแหละนะครับมันจะเขียนคำว่าเลือกครับมันจะเขียนเป็นแปลงผู้กันอ่ะเป็นไอคอนผู้กันนะฮะที่มันเขียนว่าคำว่าเลือกนะครับตัวนี้แหละนะครับซึ่งพอเรากดคำว่าเลือกไปปุ๊บเมาส์ของเราเนี่ยมันจะเป็นกลมๆนะฮะมันก็เป็นเหมือนผู้กันเนาะถ้าเราอยากแก้ตรงไหนครับเราก็แค่ลากเมาส์หรือลากจุดที่เราอยากจะลบเป็นอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นเหมือนระบายสีครับเป็นสีน้ำเงินในจุดที่เราจะแก้ไขอย่างนี้แค่นี้เลยครับ
14: สมมุติว่าผมอยากเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ผู้ชายเป็นผู้หญิงได้ไหมครับ
15: โอ้สบายฮะถูกใจอาจารย์โอแน่นอนเรามาดูกัน
14: อ้าวเราผู้ชายไงแอบผู้ชายเราก็ไม่หยุดดูหรอก
15: เรามาเปลี่ยนกันดีกว่าสมมตินะผมจะเปลี่ยนผู้ชายเนี่ยผมก็แค่วงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่วงเลยนะนี่เราวงไปวงไม่ต้องวงสวยอ่ะเราวงเอาเท่าที่เขารู้นะครับ
14: เขาก็อุตส่าห์แบบทำให้เราดูว่าแหมแบรนดิ้งเนี่ยมันเป็นแบรนด์ผู้ชายนะเอาผู้ชายมายืนถือชูนิ้วโป้งอ่ะกับแอปหนึ่งนะฮะแอปพลิเคชันไปสมัครสินเชื่อสักอย่างหนึ่ง
15: ใช่ใช
14: ่ไม่เอาอ่ะอยากได้ผู้หญิงผู้ชายดูต้องมีผู้หญิงหยุดสายตาน
15: ั่นแหละทีนี้พอเราวงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นวงที่เราแก้ไขใช่ไหมครับว่าวงเป็นระบายสีเป็นสีน้ำเงินนี่แหละจากนั้นข้างล่างจะมีคำช่องใส่พร้อมหรือคำสั่งนะฮะแล้วก็คิมแค่คิมบอกครับว่าไอสิ่งที่เราวงอ่ะเราจะเปลี่ยนอะไรเราจะแก้อะไรเช่นถ้าเราวงผู้ชายอย่าวงผู้ชายแล้วก็แค่พิมพ์ว่าวงที่แก้ไขให้เปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงสวยๆให้ทีอ่ะอย่างเงี้ยแค่นี้เลยครับเราพิมพ์พร้อมแค่นี้เลยอย่างเงี้ยก็ได้ครับหรือถ้าเราลงวงหลายวงครับแล้วก็แค่บอกวงตรงกลางที่แก้ไขให้เปลี่ยนอะไรวงด้านขวาบนที่เราวงไปให้แก้ข้อความว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถพิมพ์ได้ครับโดยการแค่วงแล้วก็พิมพ์ครับพิมพ์สั่งเลยครับว่าเราอยากแก้อะไรจากนั้นพอวงเสร็จปุ๊บเราก็กดส่งพอกดส่งปุ๊บก็รอเขาทำครับ1 นาทีเดี๋ยวเราก็ได้รูปที่เราแก้ไขมาแล้วนะครับซึ่งแบบ มันง่ายมากอ่ะผมเรียกว่าวงมันคือแค่วงแล้วก็พิมพ์พร้อมว่าเราจะแก้ไขอะไรนะครับซึ่งยุคนี้แค่เอาตรงๆนะแคนวาผมก็แทบไม่เข้า ผมเรียกว่าแคนวาทุกวันนี้ผมก็ไม่เข้านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าที่นี่มันจบทั้งหมดแล้วนะครับอย่างทำสไลด์เองก็ตามผมก็ทำที่นี่สไลด์ผมแบบทำสวยงามมากก็ทำที่นี่เลยนะครับอยากได้โอ้โหคุณอยากได้กี่สิบหน้าคุณสร้างที่นี่ได้หมดนะครับอย่างเดียวขออย่างเดียวครับจ่ายเงินกับเขาด้วยเรียกว่าจ่ายเงินเขาด้วย
14: มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับอันนี
15: ้มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะฮะไม่มีฟรีนะครับนะ
14: อ
15: ันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีฟรีนะครับ เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรื่องของแพ็กเกจเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าอันนี้เราคือพูดในแง่ของฟังก์ชันแบบเบสิกที่มันปรับมาแล้วว้าวกันทุกคนก็คือตรงการทำรูปนะครับซึ่งตัวของทำรูปเนี่ยมันสามารถสร้างได้ฟรีระดับนึงแหละแต่มันเต็มวัยผมเรียกว่ามันเต็มวัยแล้วกัน
14: ผมสร้างได้วัน4รูปต่อวันแล้วเขาก็หยุดทำงานละ
15: นี่ฮะอาจารย์โนสวยพอไหมฮะ
14: เหมาะสมครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริง
15: ๆแก้ได
14: ้สบายสบาย
15: นี่ฮะเนี่ยอันนี้เราก็เห็นได้เลยครับ
14: ความหมายใหม่ของคำว่าฉลาดนะ
15: ใช่ใช่
14: ถ้าคือถ้าเขาฉลาดเราไม่ควรจะต้องสั่งเขาละเอียดไง
15: ใช่ใช่
14: เขาควรจะเข้าใจเรา
15: เพราะว่าผมก็คิดว่าทุกวันนี้มันฉลาดมากพอแล้วก็แต่ถ้าเราแบบมีข้อมูลสมมุตินะฮะถ้าแบรนด์เราแบบเพิ่งเริ่มต้นเขาไม่ดังพอมันก็มีวิธีแหละที่จะทำให้เขารู้จักเราเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็สามารถไปเซตข้อมูลหรือสร้างโปรเจกต์อะไรต่างๆที่เอาข้อมูลเราอัดไฟล์เข้าไปอยู่ในนั้นให้เขารู้จักเราก่อนก็ได้เหมือนกันครับเขาก็จะทำรูปออกมาได้เหมือนกันนะครับ
14: วันนี้เวลาเรามีน้อยมากเลยครับคุณท่าแบงค
15: ์ใช่ใช่ใช่
14: ถ้าใช้ข้อมูลนี้เนี่ยมันควรจะต้องแบบมีต้นทุนงบประมาณในการจ้างเขาประมาณเท่าไหร่ครับ
15: ต้องบอกก่อนนะฮะถ้าเริ่มต้นจริงๆแล้วถ้าแบบคนท่านยังทุนไม่เยอะนะฮะคุณลองไปซื้อแบบตัวของแพ็กเกจที่เป็นราคาถูกๆก่อนก็ได้นะคือเป็นแพ็กเกจแบบตัวของผมเรียกไงแพ็กเกจที่เขาเป็นตัวของโกใช่ไหมฮะตัวของโกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก200กว่าบาทเนี่ยต้นๆอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือแบบใครเริ่มมีทุนนะฮะแล้วก็อยากจะสมัครเนี่ยก็เป็นพาร์ทก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบอยากได้ full version เรียกว่า full version นะฮะ full version คือแบบได้ครบทุกฟังก์ชันอะไรนะครับแล้วก็มีทุนระดับหนึ่งนะซึ่งอาจต้องมีทุนประมาณเดือนละ1,560 บาทใช้คำว่า1,560 บาทเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อ business นะครับซื้อ business ChatGPT
14: มันเขียนว่า630บาทไม่ใช่หรอครับ
15: เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะว่าไอ้เนี่ย630บาทคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในครั้งหน้าแน่นอนเดี๋ยวจะมาเฉลยนะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้เรื่องสำคัญมากๆเดี๋ยวจะมากดให้ดูด้วยว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เราจะได้รู้ฟังก์ชันแบบเฮ้ย
14: พ
15: ัดกับบิสเนสต่างกันยังไงด้วยนะครับ
14: ครับแหมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับน่าเสียดายมากๆพรุ่งนี้ครับวันศุกร์เราอยู่กับหน้าแบงค์อีกวันนึงนะครับเรามาเจาะลึกเลยว่าควรอัปเกรดมาแล้วอัปเกรดมาจะได้อะไรบ้างนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกับผมและอาจารย์หัวหน้าแบงค์ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ
12: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
16: ขณะนี้เวลา 13:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินเอาจริงปราบนอมินีต่างชาติรุกที่สาธารณะสั่งสอบนายอำเภอพื้นที่ภูเก็ตสุราษฎร์พร้อมใช้กลไกปปง.ไล่ตรวจเส้นทางการเงินผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามปัญหานอมินีต่างชาติการรุกพื้นที่สาธารณะและการประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าระหว่างการลงพื้นที่ดังกล่าวนายอนุทินได้เรียกนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบเป็นการด่วนพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดปัญหานอมินีต่างชาติการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ได้ทั้งนี้ภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ได้พบเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้ารวมถึงได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนว่ามีข้าราชการหลายระดับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานอื่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยต่อการกระทำผิดดังกล่าวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้ใช้กลไกของปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินีต่างชาติหรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาดรัฐบาลเปิดทำเนียบพรุ่งนี้จัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังจับตาเจ้าสัวระดับประเทศตบเท้าเข้าร่วมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลในการจัดเวทีนี้เพื่อเป้าหมายจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันรัฐบาลจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดตั้งใจรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนและภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายเรื่องเศรษฐกิจบรรลุผลได้จึงนำมาสู่ความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นให้นายกรัฐมนตรีรับฟังซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาครัฐจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารับฟังซึ่งรูปแบบการจัดจะจัดเป็นเก้าอี้นั่งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันทั้งภาครัฐและเอกชนและในมิติอื่นๆจะมีเวทีรับฟังเสียงประชาชนในส่วนอื่นเพราะรัฐบาลชุดนี้ตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนเมื่อถามว่าจะมีเจ้าสัวระดับประเทศมาเข้าร่วมหมดหรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโดยภาพรวมตอบรับมาขอให้ไปติดตามว่าจะมีท่านใดมาบ้างแต่โดยภาพรวมคือได้รับความสนใจโฆษกทบชี้กัมพูชายังเล่นเกมยั่วยุชายแดนยิงปืนป่วนรายวันหวังไทยตอบโต้สร้างประเด็นโลกพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาพบว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลกัมพูชามักพูดอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติในพื้นที่กลับเป็นอีกแบบหนึ่งโดยนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งเป็นเสียงระเบิดซึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมยั่วยุประเมินว่าสาเหตุหลักมาจากการขาดวินัยของทหารกัมพูชาขณะเดียวกันบางกรณียังมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้ ก่อนนำไปขยายผลกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธก่อนบางครั้งฝ่ายกัมพูชาพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติโดยเฉพาะอินฟลูเข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนกลับนำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วเมื่อถามว่าหากเกิดเหตุยิงเข้ามาจริงแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงปฏิเสธไทยจะรับมืออย่างไรพลตรีวินไทยกล่าวว่าหากการใช้อาวุธส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยฝ่ายไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสำคัญในพื้นที่แตกต่างกันจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนักต่อกันจึงเหลือเพียงสนามการสื่อสารที่ฝ่ายกัมพูชายังคงใช้เป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พอการค้าไทยและโคโลเนเซ
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ด้
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับคลิป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection วันนี้เนี่ยจะชวนท่านผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับธุรกิจโซลาร์ลูปเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันแพงแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายที่จะ เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทางเลือกซึ่งพลังงานทางเลือกเนี่ยคือพูดง่ายๆคือให้ประชาชนเนี่ยติดหลังคาโซลาร์ลูปซะแล้วก็ขณะเดียวกันยานพาหนะที่ใช้เนี่ยก็ไปเป็นรถ EVเพราะนั้นในหลังคาโซลารูฟกับรถ EV เนี่ยมันก็จะเหมือนลักยมของพลังงานยุคใหม่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพลังงานที่ประชาชนนะอันนี้ตามบ้านแต่ละบ้านเนี่ยสามารถจะพูดยังไงกุมชะตากรรมตัวเองไว้ได้แล้วยังสามารถจะกลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะผมชวนคุณรัฐกรเศรษฐีวรกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโซล่ารูฟท็อปมานั่งคุยกันในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
14: สวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
13: ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างคือก่อนหน้าที่รัฐบาลจะมีเนี่ยมีนโยบายเนี่ยไอ้เปลี่ยนผ่านพลังงานทางเลือกเนี่ยพูดง่ายๆทำให้ประชาชนมีหลังคาโซล่ารูฟคือให้ใช้โซล่ารูฟอ่ะนะกับตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างฮะ
14: ตอนนี้เรียกว่ากระแสของการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมาแรงมากเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ตัววิกฤตเรื่องของพลังงานเรื่องของสงครามอะครับพฤติกรรมการใช้รถนะครับก็เปลี่ยนไปก็เป็นคนยอดจองในงานมอเตอร์โชว์นะครับรถไฟฟ้าก็สูงขึ้นมากแล้วก็พอในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าครับสิ่งที่อาจารย์เกริ่นนำเมื่อตอนแรกอะครับก็เรื่องของกระแสไฟฟ้าครับก็ใช้เยอะขึ้นค่าไฟฟ้าหลังจากซื้อไฟฟ้าก็ประมาณ 3-4,000 ต่อบ้านก็เพิ่มขึ้นเสร็จแล้วแนวทางแก้เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของโซลาร์ลูปแล้วก็ยิ่งมาในช่วงประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็มีประกาศออกมาว่ามีการสนับสนุนในเรื่องของการภาษีถึง 200,000 บาทมันยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ชาวบ้านนะครับเริ่มติดตั้งโซลาร์ลูปเยอะขึ้นมากเลยครับอาจารย์ครับ
13: ก็จริงๆภาษีนี่มันมีก่อนสงครามแล้วนะใช่ไหม
14: อ๋อหลังครับ
13: 200,000 น่ะที่ให้หัก 200,000 ได้มีก่อนสงครามแล้วนะ
14: ประกาศในราชกิจจาครับก็ประกาศแล้วมี
13: ไม่ใช่ตอนที่ผมเจอคุณนี่ก็มีแล้วนะที่ 200,000 น่ะตอนนั้นยังไม่เกิดสงครามเลยนะใช่ป่ะ
14: ครับครับแต่ว่าราชกิจจาเพิ่งประกาศใช้เมื่อวัน
13: คือมันเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะ
14: อ
13: ่
14: าฮะ
13: เนี่ยหัก 200,000 เนี่ยมันเป็นนโยบายพรรคภูมิใจไทยนะเรื่องใช้ดังการสุรรูปอ่ะมันไม่ได้ใช่เพราะว่ามีสงครามนะเพียงแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยจะกู้เงิน 200,000 ล้านนะซึ่งอยู่ในพรบเนี่ยพรกเนี่ยที่ยื่นไปเนี่ย 200,000 ล้านเนี่ยเอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก 200,000 ล้านเนี่ยมาเปลี่ยนไปสู่พลังงานทางเลือกนะทีนี้ผมถามเรื่องไอ้บรรยากาศเนี่ยหมายถึงว่าไอ้คนที่มันยังไม่อย่างลูกของคุณนี่มันเป็นอะไรมันเป็นบริษัทหรือมันเป็นแอปได้ข่าวว่าเป็นแพลตฟอร์มคืออะไรฮะของคุณเนี่ย
14: ครับตอนนี้เป็นบริษัทติดตั้งนะครับแล้วก็กำลังพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มซึ่งจะมาช่วยในเรื่องของ ผู้ใช้ไฟซึ่งบางทีก็อาจจะหาเรื่องของแหล่งพลังงานสำรองเรื่องของโซล่ารูฟท็อปอะครับก็จะเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งในการนำไปสู่การตัดสินใจได้อะครับ
13: คือตอนนี้คนก็คือสมมติว่าอยากจะติดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปติดกับใครไปดูในYouTube
14: ใช่คร
13: ับ ไปดูในGoogle ทุกก็บอกว่าโน่นนี่เลยเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวผมดูข่าวช่อง3มีคนมาร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรน่ะบอกติดไปแล้วเนี่ยไฟไม่ลดเลย
14: ครับ
13: นะฮะติดไปแล้วเนี่ยไอของตัวเองนี่ไฟไม่ลดเลยนะแล้วก็เลยต้องไปเอาวิศวกรมาตรวจนะเขาบอกว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไอวัสดุที่ติดตั้งนี่ก็ไม่ได้มาตรฐานทั้งไม่ได้มาตรฐานทั้งวัสดุแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานทั้งช่างที่ติดตั้งอีกเจ้าหนึ่งนะฮะก็มีปัญหาหนักเลยบอกช่างติดตั้งไปเนี่ยเอาดู YouTube ไปด้วยคือใต้ติดตั้งไว้เป
14: ็
13: นนะแล้วก็บอกว่าจะมีวิศวกรมาคุมหน้างานนี่ก็ไม่มีก็บอกรถให้ 99,000 บอกไอ้รถเนี่ยถ้ารู้ว่าไม่มีวิศวกรมาคุมเนี่ยไม่สนใจเรื่องรถเลยนะเพราะว่าหลังคาโซลาร์รูฟนั้นอยู่ได้กี่ปีอะ20กว่าป
14: ีได้ใช่ครับอยู่ได้ประมาณ
13: 20กว่าปี
14: 30ปีครับ
13: แต่ว่าหมายถึงว่าคุณต้องติดตั้งมีคุณภาพนะวัสดุมีคุณภาพนะ
14: ใช่ครับอ
13: ย่างเงี้ยเราจะมีวิธีเลือกยังไงเหมือนรถยนต์เรายังรู้ใช่มั้ยไม่โตโยต้านี่มัน BYD อะไรเงี้ยอันนี้มันคือผู้เล่นในวงการนี้มันเป็นยังไงเหมือนว่าบริษัทใหญ่ SCG หรืออะไรหรือใครกันโนเนมขึ้นมาก็ได้ฮะ
14: ครับตอนนี้เรียกว่ากระแสแรงมากเลยก็จริงๆก็ธุรกิจอื่นก็เปลี่ยนผ่านมาทำโซล่าเยอะขึ้นแล้วก็เกิดเป็นช่างติดตั้งแบบทีมรับเหมาที่แบบต้องเรียกว่าแบบไม่ได้ผ่านการอบรมแบบเชี่ยวชาญลึกซึ้งจริงอะครับก็จะเปลี่ยนอาชีพมาทำนะครับแล้วก็พอติดตั้งไปแล้วเนี่ยบางอย่างก็อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างที่เป็นข่าวครับมีดู YouTube ด้วยแล้วก็ติดไปด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยหลังคาโซลาร์รูฟเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับผู้ติดตั้งอย่างน้อยเนี่ยครับก็ต้องมีการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นประเภทไฟฟ้าภายในอาคารแล้วก็ในส่วนของการเลือกอุปกรณ์นะครับทางการไฟฟ้าเองก็มีเรื่องของเวนเดอร์นะครับเรื่องของอินเวอร์เตอร์ครับที่จะมีในลิสต์ของทั้งการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาคนะครับก็ในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ความเข้าใจอ่ะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการที่ชาวบ้านหรือผู้บริโภค
13: ครับง่ายๆคือถ้าเราจะติดตั้งเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าบริษัทเนี้ยมันมีคุณภาพไอ้ช่างที่ติดตั้งเนี่ยมันเป็นช่างตัวจริงแล้วมันต้องมีวิศวกรมาคุมหน้างานไม่รู้ว่าช่างเนี่ยก็ติดไปไอ้เราจ้างเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันติดถูกหรือไม่ถูกเราจะรู้ได้ไง
14: ก็อันดับแรกอะครับก็ต้องตรวจสอบบริษัทที่เราไปจ้างอะครับบ
13: างทีก็จะต้องยังไงอะตรวจสอบ
14: ดูด้วยอะครับว่าบางทีตอนนี้บางทีบางท่านก็จะดูในเรื่องของราคาเป็นหลักเห็นราคาถูกหรือว่าบางทีก็คิดว่ามันง่ายก็อาจจะสั่ง Lazada มาสั่งของออนไลน์มาติดเองก็ติดเอง
13: ไม่ได้ติดเองได้เหรอ
14: เริ่มมีแล้วครับอาจารย์เริ่มมีคนที่จะติดเองด้วยครับ
13: เหรอทำได้ด้วยเหรอหมายถึงว่าคนติดเองนี่ต
14: ้
13: องเป็นวิศวกรและเป็นช่างไฟฟ้าหรือยังไงมันง่ายขนาดนั้นเหรอ
14: ใช่คือจริงๆในมุมของคนที่แบบพอรู้เรื่องไฟฟ้าเนี่ยก็เขาก็จะเข้าใจว่ามันซื้อของมาแล้วก็มาเสียบก็ใช้ได้แล้วอะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันอย่างอุปกรณ์อย่างการย้ำหัวเรื่องอะไรเงี้ยครับมันมีครีมเฉพาะของมันเงี้ยครับถ้าเกิดใช้ผิดประเภทเงี้ยครับมันก็จะเกิดไฟฟ้าเหมือนเกิดการอาร์คขึ้นเกิดความเป็นอันตรายอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมกลับไปตอบคำถามว่าจะเลือกยังไงเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยผู้ที่นำเสนอเซลล์หรือฝ่ายขายของบริษัทนั้นๆเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนแล้วเราจะเช็คกับเขาได้เลยว่าเขามีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การติดตั้งจริงหรือไม่ครับอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญเลยครับอันดับแรกเลยในการสำรวจตอนแรกต้องให้ข้อมูลครบถ้วน
13: แล้วอย่างช่างของคุณเนี่ยคุณไปเอาช่างที่ไหนมา
14: ตอนนี้นะครับตอนนี้นโยบายของเราไม่ได้มุ่งในเรื่องไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของ
13: มุ่งไม่ได้มุ่ง
14: ขอโทษครับ คือเราเน้นเรื่องของคุณภาพแล้วก็พยายามที่จะใช้วิศวกรดูเองแล้วก็เราต้องให้ข้อมูลลูกค้าไปครบว่าถ้าสมมติว่าติดตั้งบ้าน 4,000 ติดตั้งไปแล้วเหมาะสมเท่าไหร่5 กิโลวัตต์ลดได้เท่าไหร่แล้วเราก็จะทำเรื่องของการซิมูเลชันออกไปให้ลูกค้าดูแล้วก็จะนำเสนอเรื่องว่าแผงที่ใช้เขาจะเรียกกันว่าเป็นแผงเทียร์วันนะครับก็จะเป็นต้นๆก็จะเป็นจิงโกะลองจิไอโกะอะไรพวกนี้ครับก็นำเสนอไปว่าแผงมีคุณภาพนี้แล้วรับประกันประมาณนี้นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์มันก็จะเป็นออนกริดออฟกริดไฮบริดก็จะเป็นระบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพราะว่าบางทีลูกค้าลงทุนไปแล้วแล้วบอกว่าจะใช้แบตเตอรี่ในอนาคตแต่ว่าอินเวอร์เตอร์ก็ไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือการ
13: ที่คุณพูดมานี่มีที่คุณพูดมานี่ของคุณมีเว็บไซต์ไหมของคุณเองมีป่ะ
14: อ๋อมีครับตรงนี้เรามีแล้วเราเน้นด้วย
13: ชื่ออะไรนะจะได้เข้าไปดูรายละเอียดชื่ออะไรนะ
14: อ๋อ Solar Rooftop ครับก็ถ้าจะเป็นตัว TikTok ก็เป็น Solar ขีด Rooftop ครับก็จะมี
13: S O L A
14: ครับถ้าเป็นไลท์แอปนะครับก็จะเป็นถ้าจะเป็นอัสไซแล้วก็ Solar ขีด Rooftop อ่ะครับที่ตรงกลางอ่ะครับ
13: หมายถึงว่าไลน์เหรอ
14: ไลน์ครับแต่ถ้าเป็น TikTok ก็จะเซิร์ชคำว่า Solar Rooftop ได้เลยคร
13: ับอ๋อถ้าเป็นไลน์ก็เครื่องหมายแอดแอดแล้วก็โซล่า ROF
14: คร
13: ับ
14: แล้วก็ทีโอพีครับก็คือถ้าเป็นไลน์ก็จะเป็น SI แล้วก็ Solar SOLAR แล้วก็มีขีดตรงกลางนิดนึงแล้วก็ Rooftop ก็ ROF TOP ครับ
13: โอเคถ้าถามไปถามอันนี้ก็ได้ใช่ไหมหรือไปดูใน TikTok อะไรพวกนี้นะ
14: ได้ครับ
13: เพราะว่าบางทีฟังแล้วก็
14: ให้ข้อมูลให้คำปรึกษาในการติดตั้งครับ
13: เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าพอ

0: ิโลวัตต์นี่เราจะรู้ได้ไง
1: คือเราจะรู้ได้จากว่าตัวบินค่าไฟและหน่วยครับในบินค่าไฟครับจะเป็นตัวที่จะเป็นฐานคิดคำนวณแต่โดยเฉลี่ยอันดับหนึ่งที่ทุกบ้านติดกันในช่วงนี้ครับก็อยู่ประมาณ5กิโลวัตต์แบบ1เฟส
0: ใช้พื้นที่เท่าไหร่ครับใช้พื้นที่หลังคาเท่าไหร
1: ่ถ้าตัวใช้พื้นที่นะครับก็ตอนนี้ติดอยู่ประมาณ14นะครับถ้า14แผงแผงละ725วัตต์ก็นะครับน่าจะใช้อยู่ประมาณไม่เกินประมาณสัก40-50ตารางเมตรนะครับก็ประมาณนี้ครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าเป็นทาวน์เฮาส์ติดได้ไหม
1: ทาวน์เฮาส์ติดได้ครับก็จะน่าจะเหมาะกับประมาณ3กิโลวัตต
0: ์3กิโลวัตต์ใช่ไหมคอนโดติดได้ไหมที่เยอรมันนี่คอนโดก็ติดได้แล้วนะ
1: คอนโดติดไม่ได้เนื่องจากคอนโดคือจะเป็นตัวเจ้าของอาคารจะเป็นนิติบุคคลแล้วก็ไม่สามารถเดินมาได้ตามห้องแต่ถ้าจะติดให้ส่วนกลางได้ครับ
0: ผมไปออกรายการช่องวันเนี่ยมีผู้ร่วมดำเนินรายการมีแขกรับเชิญมาเขาบอกเยอรมันนี่ติดตามคอนโดเต็มเลยนะ
1: ก็น่าจะเป็นติดในลักษณะเป็นระเบียง
0: ที่ระเบียงไงที่ระเบียงไงที่ระเบียงระเบียงไม่ใช่นิติไม่ใช่ของนิตินะที่ระเบียงนี่เป็นของเจ้าของคอนโด
1: ครับ
0: คุณไปดูเดี๋ยวศึกษาที่เยอรมันนะติดเต็มเลยใช่ป่ะคุณดูป่ะที่เยอรมันน่ะ
1: ครับ
0: ตามคอนโดมิเนียมเต็มเลยเพียงแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยหมายถึงว่าถ้ามันติดเนี่ยไอ้คอนโดมันอาจจะไม่อนุญาตก็ได้ไม่สวยงามไงใช่ป่ะแต่ไม่เกี่ยวนะคือไม่ได้เกี่ยวนะเพราะว่าระเบียงที่เป็นของเจ้าของคอนโดนะไม่ใช่ของนิตินะคุณลองไปศึกษาดู
1: ครับ
0: เพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยไอ้ผู้ร่วมในรายการในผมออกช่องวันเนี่ยติดกันเพียบเลยนะฮะ
1: แล้วก็ที่จริงก็ติดเหมือนกันที่ระเบียง
0: อะไรนะ
1: ที่จีนก็เริ่มมีแล้วครับเอามาเป็นระเบียง
0: ใช่ไหมทีนี้เนี่ยคือทางรัฐบาลบอกว่าคนที่ใช้ไฟกี่ยูนิตไม่รู้นะเป็นพันยูนิตเนี่ยก็ไปติดหลังคาโซลารูปสินะก็รัฐบาลเขาก็มีหักค่าใช้จ่ายได้ใช่ไหมให้ปีละ200,000อะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณก็ไปลดค่าไฟเองเงี้ยใช่ไหมแต่นี้ถ้าเราติด5กิโลวัตต์เนี่ยมันค่าติดเท่าไหร่แล้วลดจะลดค่าไฟได้เท่าไหร
1: ่ถ้าตัว5กิโลวัตต์ตอนนี้ระบบออนกริดที่ใช้กันโดยแพร่หลายก็เป็นอินเวอร์เตอร์โหเว่ยก็จะอยู่ประมาณสัก100,000กลางๆ104,000ถึงประมาณ106,000แต่ส่วนระบบไฮบริดก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ200,000ขึ้นจนถึง200,000ปลายครับ
0: ก็จะมีความเล่าให้ฟังเลยไฮบริดคืออะไรอะไรพวกนี้ผมมันไม่ได้อยู
1: ่ตัวออนกริดเนี่ยคือจะใช้ไฟได้ท
0: ั้งวันออนกริดคืออะไร
1: ครับตัวออนกริดอะครับติดตั้งแล้วจะใช้ไฟได้แค่ช่วงเวลากลางวันเหมือนไม่มีที่เก็บแบตไม่มีที่เก็บไฟก็คือแบตเตอรี่แต่ส่วนไฮบริดเนี่ย
0: ก็คือใช้เลยออนกริดนี่คือใช้เลย
1: ได้มาแล้วใช้เลยครับ
0: ถ้าไม่ใช้เราก็ขายได้ไม่ใช่เหรอขายให้กับ
1: เริ่มจะเปิดรับซื้อขยายสัญญาต่อสัญญาในปีนี้แล้วล่ะครับน่าจะกำลังจะประกาศออกมาเร็วๆนี
0: ้
1: นะครับ
0: แล้วก็ไฮบริดเนี่ย
1: ตอนนี้คือที่คนสนใจติดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเคลมภาษี200,000
0: ครับ
1: ครับ
0: ไฮบริดเป็นไงแปลว่าไฮบริดเนี่ยจะมี
1: ไฮบริดมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือพฤติกรรมของการใช้ไฟว่าเราไม่อยู่บ้านตอนเช้าเราสตาร์ทรถออกไปเนี่ยหลังคาโซลารูฟเนี่ยมันผลิตไฟฟ้าให้เรา
0: Uh-huh.
1: นะครับแล้วก็เราไม่ได้ขายเราก็จะเก็บลงแบตแล้วเราก็มาเอาไฟจากแบตไปใช้ในเวลากลางคืนที่แสงหมดนะครับ
0: คือพูดง่ายๆเหมือนฝนตก
1: แบตเตอรี่เข้าไปด้วย
0: เหมือนฝนไอออนกิดเหมือนฝนตกเนี่ยคุณก็ใช้น้ำเลย
1: ใช่
0: นะแต่ว่าออนไฮบริดนี่เหมือนกับฝนตกตอนเราไม่อยู่เนี่ยเราก็ใส่ตุ่มไว
1: ้ใส่ตุ่มไว
0: ้กลับมาเราก็เอาตุ่มเนี่ยเอาน้ำจากตุ่มมาใช้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ตุ่มนี่ก็คือแบตเตอรี่
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเป็นกับออนกริดเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่104 5กิโลวัตต์104
1: ใช่ครับประมาณ104ถึง100,000ไปปลาย106แล้วแต่บริษ
0: ั
1: ท
0: ประมาณก็ไฮบริดนี่ประมาณ200,000
1: 200,000ครับ200,000จนถึง200,000ไปปลายก็แล้วแต่คุณภาพของแบตแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อครับ
0: ถ้าเกิดมีคนมาเสนอแบบราคาถูกกว่านี้ก็แสดงว่าอะไร
1: ก็คิดได้หลายปัจจัยหนึ่งคือเขาอาจจะไม่ทำกลยุทธ์การตลาดไม่ทำแบรนด์ไม่ทำการรับประกันก็เหมือนกับเสือผืนมนไปเข้ามาติดแล้วก็ต้องแมนเทน

0: เองวัดดวงกันเอาเอง
1: มีหัวเข้าบ้านใช่ไหมผมดูข่าวเมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่าเนี้ยไอ้คนที่ติดเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไฟไม่ลดเลยนะแล้วก็ไอ้คนที่ติดเนี่ยบริษัทติดตั้งเขาไม่รับผิดชอบด้วยนะเขาบอกว่าเอ้ยคุณไปโน่นนี่อะไรเองอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหม
0: จริงๆถ้าเขาทำอย่างนี้ซ้ำๆซ้ำๆแล้วเวลามันมีปัญหาพร้อมกันเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่มีทางเยียวยาหรือมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเลยก็จะคิดไม่ทันเลยว่าตอนมาพร้อมกันเขาก็อาจจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็ได้ครับอะไรก็คิดได้หลายอย่าง
1: ไม่แต่เนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเลยหรือคือตอนนี้มันก็คนมันก็ติดเยอะใช่ไหม
0: ครับ
1: โดยเฉพาะยิ่งผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะใช้บ้านเนี่ยเป็นบริษัทอะไรพวกเนี้ย
0: เป็นออฟฟิศ
1: ก็จะมันก็ติดเปิดแอร์อะไรพวกนี้เยอะใช่ไหมค่าไฟเพิ่มใช่ไหม
0: แล้วก็ประกอบกับอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำบัญชีอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยคร
1: ับ แต่เนี้ยถ้าเกิดไปใช้ไอ้บริษัทที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยแล้วเนี้ยอย่างที่เป็นข่าวเมื่อวานเนี้ยนะมันจะทำให้วงการเสียไหม
0: จริงๆเรื่องเนี้ยผมมองไว้ตั้งนานแล้วว่ามันวันหนึ่งมันจะต้องเกิดแบบนี้แต่ว่าก็จะพยายามเหมือนคล้ายๆว่าผลักดันให้มีหน่วยงานอะไรที่เข้ามาช่วยดูแลนะครับเรื่องของการติดตั้งเนี่ยให้มันมีการรัดกุมมากกว่านี้ครับหมายความว่าคนติดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีวิศวกรประจำบริษัทจนไม่ถึงต้องแบบวิศวกรต้องออกไปควบคุมหน้างานทุกที่ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวโฟร์แมนนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจงานตามเช็คลิสต์ตามคุณภาพทุกโปรเซสนะครับเช่นหลังคารั่วมีวิธีการเก็บงานไหมการคอมเมอร์เชียลลิ่งนะครับการต่อสายอะไรเงี้ยครับมีความรู้ความเข้าใจไหมเงี้ยครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและน่าห่วงมากนะครับในทุกขั้นตอนเนี่ยอย่างน้อยโฟร์แมนต้องมีผมคิดว่า
1: ปกติปกติบริษัทที่ได้คุณภาพมันต้องมีโฟร์แมนมาคุมใช่ไหม
0: ใช่ครับต้องมีอ
1: ย่างกรณีที่เป็นข่าวเมื่อวานเนี้ยที่ว่าช่างติดไปก็ดู YouTube ไปเนี่ยอันนี้พวกตีหัวเข้าบ้านใช่ไหม
0: แม่
1: สมมุติเนี่ยท่านไปติดเนี่ยแล้วปรากฏว่าเอ้ยช่างก็ดูคลิป YouTube ไปแล้วก็อันนี้เราต้องยกเลิกเลยนะใช่ไหม
0: จริงๆถ้า
1: คือช่างที่ชำนาญเนี่ยมันต้องเราจะดูยังไง
0: ช่างอาจจะดู ChatGPT อะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าจะดูอย่างนั้นน่ะคือ1เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ตัวจริงอ่ะถ้าเกิดเขามีความชำนาญเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเราดูรู้เลยว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือการวางงานต่างๆเนี่ยผมมองว่าเขาจะมีความเชี่ยวชาญออกมาให้เราเห็นนะครับแต่ถ้าถึงขั้นแบบติดอะไรแล้วโทรถามติดแล้วโทรถามเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะอาจจะคิดได้ว่าเพิ่งมาทำใหม่กับงานเรากับบ้านเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมฝากว่าการติดตั้งโซล่าเนี่ยเมื่อติดไปแล้วเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันที่ดูการทำงานได้เนี่ยอันนี้มันน่าจะก่อนส่งงานเนี่ยก็น่าจะต้องให้ทางช่างเขาส่งงานให้ว่ามันผลิตไฟฟ้าได้จริงไหมจากแอปจากมือถือเนี่ยมันผลิตได้จริงหรือเปล่าอันนี้ครับเพราะว่าจริงๆต้องมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่ากรณีที่ติดแล้วค่าไฟไม่ลดเนี่ยมันก็อาจจะมีสาเหตุอื่นด้วยนี่ผม
1: ให้มันต้องลดไปถ้าไปราคาโซลารูฟสายค่าไฟไม่ลดนี่จะไปติดทำไมล่ะมีเหรอเนี่ยมีเคสเมื่อวานเนี่ยติดแล้วค่าไฟไม่ลดเนี่ย
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอะครับว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะบอกว่าบ้านเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่แล้วโซลารูฟเนี่ยประหยัดให้เท่าไหร่มันจะดูออกมาได้ชัดเจนเลยครับในแอปพลิเคชัน
1: คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราของคุณเนี่ยมีเชื่อมแอปเลยใช่ไหม
0: มีครับมีเชื่อมแอปแล้วส่งงานลูกค้าต้องโหลดแอปต้องสอนแอปด้วย
1: คือหมายถึงว่าระหว่างที่มันผลิตไฟมันบอกเราเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับติดตั้งเสร็จก็ดูแอปได้เลย
1: ทีนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทางเลือกเนี่ยมันคุณว่าเราจะเปลี่ยนผ่านได้ไหมในปีนี
0: ้ผมว่าจริงๆตัวนโยบายที่ออกมาครับเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ติดตั้ง
1: มันพอไหมเอาเงี้ย200,000เนี่ยมันพอไหมให้ไปหักภาษี200,000เนี่ยพอไหม
0: ผมว่าพอนะโดยเฉลี่ยเพราะว่าคือบ้านที่ติดจริงๆบางทีบางบ้านเขาก็ไม่ได้เสียภาษี200,000เขาเสียแค่50,000หรือเสียแค่แสนเดียวเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ผมติดอย่างกลุ่มพวกนักแสดงดาราเงี้ยคือเขาเสียภาษีเยอะเงี้ยเขาก็จะมองว่าเหมือนกับการติดตั้งโซล่าได้ฟรีเลยเพราะเขาต้องเอาเงินตรงนี้ไปเสียภาษีอยู่ดีอะไรเงี้ยครับ
1: แม่สองแสนมันก็เทียบเป็นภาษีเงินภาษีไม่เยอะนะ คือไม่ได้หมายถึงว่าลดภาษีให้ 200,000 เลยนะ
2: ครับ
1: เข้าใจป่ะหมายถึงว่าไม่ใช่ผมมาเสียภาษี 200,000 นี่ผมเอา 200,000 นี่ไปลดนะ
0: ใช่ครับลดครับ
1: ไม่เป็นลดก็เป็นเงินไม่เท่าไหร่นะไอ้ 200,000 เนี่ย
0: ครับ
1: เข้าใจป่ะเหมือนกับว่าผมมีรายได้ล้านนึงก็ลดเหลือ 800,000 น่ะใช่ป่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นลดตัวส่วนของที่เราจะต้องชำระภาษีอะครับ
1: ไม่ใช่ที่จะรับภาษีนะหมายถึงว่าลดในส่วนที่มันไม่ใช่ที่ลดภาษีนะก็เหมือนห้ามรัฐบาลให้ซื้อไอ้ของ50,000ไม่ใช่เราลด50,000 บาทนะ
0: ครับ
1: คือเป็นเงินภาษีไม่เท่าไหร่อ่ะใช่ไหม
0: คร
1: ับ ทีนี้เนี่ยไอ้ตัว net billing 2.20 บาทต่อหน่วยจูงใจไหมที่ขายให้การไฟฟ้าขนาดเนี้ยจูงใจไหมคนติดไหม
0: มานี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ตอนนี้ก็ไม่ใช่กำลังออกกันนี่แหละเขาก็รับซื้อยูนิตละ 2.20 แต่ว่าคุณดูค่า FT ดิเท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดคุณใช้ไฟ 1,000 ยูนิตค่า FT เท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะ
0: ก็เยอะอยู
1: ่แต่ว่าเวลาเขารับซื้ออ่ะเขารับซื้อแค่ 2.20 เองมันอย่างที่ไอ้พรรคฝ่ายค้านบอกอ่ะเอาขายเท่าไหร่ก็รับซื้อเท่านั้นสิทำไมคุณรับซื้อถูกอ่ะแล้วขายแล้วขายแพงอันนี้มันจะเป็นธรรมคุณใจไหม
0: อันนั้นรู้สึกเป็นธรรมครับซื้อเท่าไหร่ขายเท่านั้นคร
1: ับแต่อันนี้ไม่ใช่ไงอันนี้ซื้อขายแพงซื้อให้คือซื้อเราถูกแต่ขายไฟเราแพงไงการไฟฟ้า
0: ครับก็ผมก็มองว่าน้อยไปนะถ้าเหมาะสมก็ได้ครับ
1: ไม่ความหมายคืออันเนี้ยการขายไฟอันนี้มันจะจูงใจไหมคือหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าเงินผมก็ติดไฮบริดแต่ไฮบริดแพงไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะเพราะว่าราคาที่คุณพูดเนี่ย
0: ต้องมีทางเลือกว่าจะขายไฟหรือจะใช้แบต
1: คือไม่แต่ราคาที่คุณเลือกเนี่ยมันเป็นต้องเป็นคนที่มีรายได้สูงไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะมันไม่ใช่ว่าใครก็จะติดได้300,000อะไรเงี้ยเนี่ยไปถามคนเงี้ยเขาไม่ไหวว่านะเหมือนท่านนายกบอกเอาติดรถไฟฟ้าดิซื้อรถไฟฟ้าดิติดโซลารูฟสิมันมีคนที่ทำได้ทันทีมันน้อยไง
0: ครับก็อยู่ที่กำลังซื้อแต่ละบ้าน
1: คุณคิดว่าราคาที่ทางการไฟฟ้าควรจะซื้อควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะจูงใจให้คนเนี่ยแห่กันมาติด
0: ผมคิดว่าถ้าดีเลยก็เท่ากับที่เรารับซื้อก็อยู่ประมาณ 4.6 แต่ถ้าพอได้ก็ประมาณสัก 3.5 ต่อหน่วยครับหรืออย่างน้อยก็ได้สัก3อ่ะผมว่าน่าสนใจ
1: แล้วจุดคุ้มทุนของทางโรงงาน SME หรือบ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ไหนที่เวลาคิดจะติดอันเนี้ย
0: ก็ถ้า
1: จะดูจุดคุ้มทุนยังไง
0: จุดคุ้มทุนก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.6 ปีถึง4ปีคืนทุนนะครับ
1: อ
0: ันนี้หมายถึงว่าระบบที่ไม่มีแบตนะครับเป็นระบบออน
1: ไลน์ทั่วไ
0: ปก็จะอยู่ประมาณ 3.6 ถึง4ปีคืนทุนอ่ะ
1: ตอนนี้ลูกค้าคุณส่วนใหญ่เป็นB2B คือเป็นโรงงานบริษัทหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไป
0: ตอนนี้ในเรื่องของภาคประชาชนทั่วไปจะมาสูงมาแรงมากจะเป็น 70-30 เลยครับชาวบ้านนี่คือถ้าเป็นบ้านพักอาศัย residential เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70% ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้คือเนื่องจากว่าเขาก็ติดไปเยอะแล้วอะครับก็จะมีโรงงานที่เข้าใหม่น่าจะประมาณสัก 30% นะครับ
1: แล้วจำนวนลูกค้าคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มาติดจะเป็นยังไงมันเป็นคุณเนี่ยอาชีพไหนรายได้ยังไงอะไรเงี้ย
0: ครับตอนนี้
1: อย่างวันนี้ได้ข่าวคุณมาติดที่นี่ชลบุรีใช่ไหม
0: ใช่
1: อย่างเงี้ยลูกค้าวันนี้เป็นยังไงเป็นใครอะไรเงี้ย
0: จริงๆในปีนี้เราได้ลูกค้าที่เหมือนกับเคยคุยกันมาตั้งแต่หลายๆปีแล้วแต่ว่าเขายังไม่ตัดสินใจเขามาตัดสินใจในปีนี้หมดเลยเพราะว่าก็แรงจูงใจเรื่องภาษีเนี่ยเป็นหลักเลยแล้วก็ในเรื่องตอนนี้ครับก็คือทั่วโลกเนี่ยเขารู้เลยว่าราคามันตัวแผงกับตัวแบตหรือตัวอินเวอร์เตอร์มันปรับขึ้นตอนนี้ก็เกิดภาวะวิกฤตเรื่องของสต็อกสินค้าครับที่เริ่มจะหมดละบางทีเนี่ยสินค้าหมดตั้งแต่หน้าโรงงานของจีนนะครับตอนนี้คือคนที่คิดจะติดเนี่ยก็ไม่มีของที่จะติดแล้วน้อยละ
1: อ
0: ินเวอร์เตอร์จะหมดนะครับแล้วก็ตัวของแผงยังมีส่วนแบตก็แล้วแต่แบรนด์ครับถ้าเป็นแบรนด์ชั้นนำก็เริ่มที่จะสต็อกน่าจะขาดละ
1: แต่จีนมาตั้งโรงงานในไทยเยอะมากเลยนะสองสามโรงงานนะหลังคาโซลารูฟเนี่ยจีนมาตั้งโรงงานในไทยเลยนะ
0: ไม่ได้ผลิตทั้งหมดครับทั้งกระบวนการไม่ได้ผลิตทั้งหมด
1: ยอดส่งออกเป็นแสนล้านเลยนะคุณที่ผมดูในไอ้เนี่ยไอ้กองกรมทะเบียนการค้า
0: ครับ
1: ตอนนี้ขาดจริงหรือว่าคุณกำลังปั่น
0: อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ขาดจากภาวะของโลกเลยครับไม่ใช่เฉพาะไทย
1: เดี๋ยวผมไปเช็ค ChatGPT ดูนะว่าจริงเปล่านะครับ
0: ครับผม
1: ทีนี้ความเข้าใจผิดอันดับต้นๆเลยของลูกค้าเนี่ยเวลาจะติดหลังคาโซลารูฟเนี่ยคืออะไร
0: ความเข้าใจผิดในแง่ไหนครับอาจารย์
1: เช่นคิดว่าเฮ้ยติดแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยจากเดิมไม่จ่าย 4,000 เนี่ยติดเนี่ย5กิโลวัตต์เนี่ยคุณต้องจ่ายเลยนะไฟดับแล้วก็ยังใช้ได้อยู่เลยหรือว่าขายไฟคืนแล้วโอ้โหรวยเลยเว้ยอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ไอ้ประเด็นขายไฟที่ผมเจอบ่อย
1: เนี่ยเวลาเขามีเวลาคุยอ่ะมาคุยกับคุณนะเข้าใจผิดมีอะไรไหม
0: ก็มีเรื่องขายไฟเนี่ยแหละครับว่าบางทีเขาเข้าใจว่าการขายไฟนี่คือเหมือนกับการทำกำไรอ่ะแต่แท้จริงแล้วมันแทบจะไม่คุ้มแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดนะครับเขาจะคิดเรื่องการประหยัดของตัวเองอะครับประหยัดของตัวเองก่อนการขายไฟน่าจะเป็นเรื่องปัจจัยรองลงมาครับแล้วก็เรื่องบางทีอะครับก็เจอกับหลายบริษัทนะครับว่าตัวเซลล์ไปขายอะครับตัวคือไฟขายไปขายแล้วไปเชียร์ให้ลูกค้าติดแบบเกินความจำเป็นนะครับเช่นบ้านใช้อยู่ 3,000 แต่ไปขาย10กิโลวัตต์ลดค่าไฟได้ 6,000 อะไรเงี้ยครับพอมันไปติดจริงเข้าไปแล้วเนี่ยไฟมันเหลือเยอะหรือว่าบางทีมันต้องไปลงทุนเพิ่มแบตเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเรื่องของที่เรื่องของการให้คำแนะนำก่อนการติดตั้งอันนี้สำคัญอย่างบริษัทผมเนี่ยก่อนจะติดเนี่ยผมจะทำผลการคำนวณให้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งไปวัดค่าการใช้งานของบ้านเขาแบบโดยปกติก่อนว่าเขาใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่
1: แล้ว
0: ข
1: นาดของเขารู้อยู่แล้วสมมุติว่าผมใช้สมมุติผมใช้ประมาณ600หน่วยเนี่ยอ่ะ600หน่วยเนี่ยสมมุติว่าใช้ไฟประมาณ 2,000 บาทอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะแล้วก็ควรจะติดกี่กิโลวัตต
0: ์3กิโลวัตต
1: ์3กิโลวัตต์ประหยัดไปเท่าไหร
0: ่ก็จะตกอยู่ประมาณ 1,600ประมาณนี้ครับ 1,500-1,600 ถึง 2,000
1: โอ้ยคือไม่ต้องเจ๊ผมใช้ 2,000 บาทนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ติด3กิโลวัตต์ก็ไม่ต้องจ่ายเลยดิ
0: ก็ใกล้เคียงครับแต่ว่าพฤติกรรมที่เราติดนะทั้งเป็นระบบออนกริดเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ากลางคืนเราใช้ไฟด้วยเท่าไหร
1: ่สมมุติว่าผมใช้แบตผมติดแบต3กิโลวัตต์ติดมีแบตด้วยไฮบริดระบบไฮบริดเนี่ยใช้เงินติดค่าติดตั้งเท่าไหร่
0: ถ้าเป็นไฮบริดจะเริ่มที่5กิโลวัตต์ครับ3กิโลวัตต์จะม
1: ี5กิโลวัตต์ใช่ไหมเอาก็เกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะควรจะติดเนี่ยควรจะใช้ไฟ 4,000 บาทเนาะ
0: ก็โดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับ 2,000 ถึง 5,000 6,000 ประมาณเนี้ยครับ
1: ถ้า 2,000 มันก็ไม่คุ้มสิถ้าเราติด3กิโลวัตต์นะเพราะว่า3กิโลวัตต์นี่แล้วเราก็ขายการไฟฟ้าได้ 2.2 ยูนิตใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดไปเป็นบ้านมันก็น่าจะแพงกว่าเนาะแต่เป็นพี่ผมเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เปิดอะไรเขาก็เสียเดือนหนึ่งก็ประมาณ1,000เดียวเองก็ไม่ต้องติดใช่ไหม
0: ก็ไม่ต้องติด
1: คือพูดง่ายๆถ้าคุณบอกว่าถ้าเริ่มต้นแบบไอตัวไฮบริดเนี่ยมัน5กิโลวัตต์เนี่ยที่มันมีแบตเนี่ยมันก็ควรจะติดประมาณค่าไฟของประมาณสัก 4,000 ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณค่าไฟ 2,000แล้วคุณติดแบบมีแบตไม่ได้คุณติด3กิโลวัตต์3กิโลวัตต์นี่ประมาณสักแสนนึงมั้งค่าติดตั้งใช่มั้ย
0: ใช่ๆครับใช่อยู่ประมาณ
1: แสนนึงแสนนึงก็ก็ลดไปประมาณ 1,500-1,600 ใช่มั้ยก็เสียจ่าย400แต่400ก็หมายถึงว่าคุณต้องอยู่บ้านตลอดเลยนะ
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าคุณไม่อยู่บ้านปุ๊บเนี่ยคุณก็ขายไฟให้การไฟฟ้าไปแต่ขายไฟการไฟฟ้าเนี่ย 2.20 ใช่มั้ยคือพูดง่ายๆเราขาดทุนในเรื่องการขายไฟ
0: ใช่ครับ
1: ทีเนี้ยคุณลองคำนวณออกมาดิว่าแล้วอย่างเงี้ยถ้าขายไปส่วนใหญ่อ่ะกลางวันไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วควรคุณมีคำนวณให้ไหมว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่คุณออกไปทำงานคุณกลับกลางวันคุณไม่ได้อยู่คุณออกไปทำงานกลับมาแล้วระหว่างกลางวันเนี่ยคุณขายไฟไปแล้วก็อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: กลางคืนคุณก็ลงซื้อไฟ
0: ครับ
1: มันจะคุณจะจ่ายค่าไฟเท่าไหร่อะไรเงี้ยประหยัดไปเท่าไหร่คำนวณขนาดนี้เลยไหม
0: ใช่ครับคำนวณให้หมดเลยแล้วก็จริงๆอ่ะตอนเนี้ยอย่างที่อาจารย์แจ้งอะครับว่าค่าไฟประมาณ1,000 กว่าบาทเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นแบบ2 คนพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยแบบบ้านหลังเล็กๆแต่มันมีจุดคิดตรงนี้ว่า บ
1: ้
0: านหลังเล็กๆก็จริงแต่กำลังซื้อรถไฟฟ้า
1: อ๋อ
0: นึกออกไหมฮะแต่กำลังซื้อรถไฟฟ้าพอซื้อรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยผมตีโดยเฉลี่ยเลยนะครับจากการเก็บข้อมูลมาเนี่ยหลังจากที่รถไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟจะอยู่ที่เพิ่มประมาณ 2-3,000 อยู่ที่การใช้งาน
1: ผมเรียกว่าผมใช้ 2,000 อันนี้ไม่มีรถไฟฟ้าแล้วผมก็ไปซื้อรถไฟฟ้ามาตอนนี้ผมชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟมันจะเป็นเท่าไหร
0: ่
1: จาก 2,000 เนี่ย
0: ก็เพิ่มขึ้นประมาณ
1: รถไฟฟ้าคันนึงนะรถคันนึงเป็นเท่าไหร่ 4,000 ได้ไหม
0: ก็จะไปแมทกับ 5K ไฮบริดเลยครับทีนี้
1: ก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดท่านใช้ 2,000 ท่านไปซื้อรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะขึ้นเป็น 2,000 พูดได้อาจจะเป็นค่าไฟประมาณเกือบ 5,000 บาทเพราะ 5,000 บาทเนี่ยคำแนะนำของคุณคือก็ติด5กิโลวัตต์แบบไฮบริดไปเลย
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ย
0: เพราะว่าเราจะเอาไฟจากที่เราไม่ได้ใช้ในเวลากลางวันเอาม
1: าใช้
0: ช่วง 6:00 นแล้วก็ถึง 16:00 นการออกแบบระบบไฮบริด
1: ก็คืออย่าง
0: น
1: ี้ท่านผู้ฟัง
0: กำลังจะ
1: ไอ้หลังคาโซลาร์รูฟเนี่ยมันจะผลิตเฉพาะตอนที่มีแดด
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่ติดแบตเตอรี่เนี่ยท่านควรจะเป็นพวกฟรีแลนซ์เนี่ยอยู่บ้านน่ะทำงานอยู่กับบ้านพอทำงานอยู่กับบ้านพอมันผลิตแล้วเราก็ใช้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยทำงานแบบไป8โมงเช้า5โมงเย็นอะไรเงี้ยกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลิตไฟแล้วแล้วระหว่างที่มันผลิตเราก็ไปขายไฟให้การไฟฟ้าได้ 2.2 แต่เราซื้อเขาเนี่ย4อะไรพวกนี้มันก็ไม่คุ้มไงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ท่านติดแบตไว้แล้วก็เอาที่แบตเนี่ยเอามาชาร์จแบตเตอรี่ก็คุ้มแล้วใช่ป่ะ
0: ใช่ครับทีนี้มันอย่างนี้ครับอาจารย์มันจะมีเรื่องของ TOU ด้วยที่มาเกี่ยวข้องหลังจากที่เราติด
1: TOU คืออะไร
0: TOU คือการคิดเรทค่าไฟแบบ time of use ช่วงเวลาที่คนใช้ไฟเยอะที่สุด
1: พีคไฟอะไรพวกนี้นะโอเคเป็นไง
0: แล้วก็พอช่วงเวลาที่คนใช้น้อยที่สุดหลัง 4:00 ถึง 9:00 จะเป็นช่วงเวลาที่ถูกค่าไฟถูกฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งโซลาร์รูฟระบบไฮบริดเนี่ยจริงๆเนี่ยพอมันมีแบตเตอรี่แล้วเนี่ยชาวบ้านคาดการว่าแบตเนี่ยมันจะไป cover 24ชั่วโมงมีชั้นบ้านชั้นมีแบตละมันก็ใช้ไฟฟรีตลอดเลยอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เพราะแบตลูกหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณ5กิโลวัตต์หรือ100แอมป์เนี่ย
1: ครับ
0: บางบ้านเนี่ยคือใช้ไฟน้อยเนี่ยเราดีไซน์แค่ว่าให้มัน 6:00 ถึง 4:00 เนี่ยให้อย่างนี้ครับกลางวันเนี่ยพอติดตั้งเสร็จแล้วเราไปขอ TOU เนี่ยกลางวันเนี่ยค่าไฟกลางวันจะแพงเราให้โซล่าช่วยจ่ายพอแดดหมดโซล่าจ่ายไม่ได้เราให้แบตเตอรี่ช่วยจ่ายถึง 4:00 แล้วหลังจาก 4:00 เราให้เป็นค่าไฟเรทถูกเป็น TOU 2บาทกว่าไปจนถึงเช้าอย่างเงี้ย
1: หมายแล้วหมายถึงเราเลือกจะไม่ใช้แบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเรากดเลือกได้เลยเหรอ
0: คือถ้าเราเลือกที่จะไม่ใช้แบตเตอรี่แบบเก็บพลังงานเราก็ต้องไปทางขายไฟ
1: เช่นเข้าใจสมมติว่าผมทำงานเช้าไปเช้าแล้วก็จนเย็นกลับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ไฟที่ผลิตเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็เก็บไว้ในแบตเตอรี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้พอกลับมาเนี่ยผมก็ใช้ไฟเนี่ยแหละตอนที่มันแพงเนี่ยผมก็ใช้ไฟในแบตเตอรี่แต่ถ้าแบตแล้วยังไม่หมดนะแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเฮ้ยหลัง 4:00 นี่มันถูกเฮ้ยผมก็กดไม่ใช้ไฟแบตเตอรี่ผมกดมาใช้ไฟของทางการไฟฟ้าได้ไหม
0: ทำได้ครับอินเวอร์เตอร์มัน
1: ส
0: าม
1: าร ถทำได้หมดเลยตัวไฮบริดมันมีปุ่มกดอะไรพวกนี้เลยใช่ไหม
0: มันมีแอปพลิเคชันครับที่จะเซ็ตได้เลย
1: แต่นี่ไอ้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นเกมเชนเจอร์ตัวเปลี่ยนเกมไหมแต่เพราะถ้าพูดในแบตเตอรี่มีความสำคัญมากเลยนะ
0: ใช่เลยครับสำคัญ
1: คือตอนนี้ราคาแบตเตอรี่เป็นยังไงอ่ะเมื่อก่อนคนก็ไม่กล้าติดมันแพง
0: ตอนนี้แบตเตอรี่ถูกลงและเทคโนโลยีดีขึ้นความปลอดภัยดีขึ้นครับแต่ก็ณตอนที่ก็วิกฤตขาดแคลนครับ
1: ยังไงหมายถึงว่าสมมติว่าไปติดกับคุณโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะตอนนี้มีแบตเตอรี่แล้วเหรอ
0: ตอนนี้แบตเตอรี่จากเดิมนะครับอันนี้แบบเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีสต็อกเยอะมากซึ่งไม่น่าจะคิดว่ามันจะหมดแต่ตอนนี้ทาง ตัวแทนจำหน่ายนำเข้าเข้ามาเนี่ยครับ
1: ใบดีใช่ไหม
0: แป๊บเดียว
1: ดีใบดีนะทุกฟังดีใบดีที่ทำแบตเตอรี่ไอ้นี่ด้วยนะแบตเตอรี่ไอ้หลังคาโซลารูฟด้วยนะท่านผู้ฟังดีไปดีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่มีแล้วเหรอตอนนี
0: ้หมดเกลี้ยง
1: ขอแสดงว่าตอนนี้คนติดหลังคาโซลารูฟเนี่ยติดแบบไฮบริดที่มีแบตเตอรี่ทั้งนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเขาก็อาจจะคิดได้ว่าวันหนึ่งถ้ามันเกิดวิกฤตอะไรเนี้ยมันยังมีแหล่งพลังงานมีแบตเตอรี
1: ่
0: สำรองไปไว้ได้
1: อืม
0: ครับ
1: แสดงว่าคนที่ติดตอนนี้เป็นคนที่มีรายได้สูงนะ
0: ก็เป็น
1: ใช่ไหม
0: ชั้นกลางถึงสูงนะครับที่มีรายได
1: ้แล้วคุณถามบอกว่าทำไมเนี่ยไม่ติดแต่ตอนนี้ทำไมไม่ติดแต่ตอนนั้นเพิ่งจะมาติดตอนนี้ต้องมีสองแสนเพราะมีสองแสนใช่ไหม
0: ใช่ครับมีสองแสนนี่นะครับเป็นปัจจัยหลักเลยครับ
1: ในฐานะที่อยู่เป็นผู้ประกอบการอยู่ในธุรกิจนี้ด้วยมีคำขออะไรจากรัฐบาลเพิ่มไหม
0: ก็ฝากในเรื่องของเรื่องภาษีที่เป็นชาวบ้านนี่อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็เรื่องของการมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในการควบคุมมาตรฐานการติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับผู้บริโภค
1: จะมีใบเซอร์ใช่ไหมควรจะมีใบเซอร์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ แล้วก็วิศวกรเนี่ยควรจะมีข้อกำหนดเลยว่าทุกบริษัทจะต้องมีวิศวกรอย่างน้อยกี่คนแล้วก
1: ็
0: ไปผ่านการอบรมซึ่งตอนนี้การไฟฟ้าก็มีนะครับมีเปิดให้ผู้ประกอบการไปขึ้นเบนเดอร์ลิสต์นะครับแล้วก็จะโยงไปเรื่องของสินเชื่อละตอนนี้จริงก็จะมีเรื่องของมาตรการเรื่องของไฟแนนซ์ที่อัพฉีดเงินมาในสถาบันการเงินของแบงก์รัฐนะฮะก็มีเยอะละแต่ว่าเรื่องของมาตรฐานการติดตั้งอะครับที่ไม่อยากให้มันเป็นข่าวที่บอกครับก็ต้องพยายามที่
1: แล้วมันขอไอ้กันผมเคยคุยกับคุณที่บอกโอ้ต้องไปขอหลายต่อขอโน่นขอการไฟฟ้าขอท้องถิ่นอะไรไปจะติดตั้งเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วเร็วขึ้นแล้วครับทีนี
1: ้เมื่อก่อนต้องขอกี่ที่แล้วตอนนี้เป็นไงเห็นเขาบอกเขาจะลดขั้นตอนซ้ำซ้อน
0: แต่ก่อนต้องไปขออนุญาตดัดแปลงอาคารตอนนี้ก็ปลดล็อกแล้วสำหรับบ้านแต่ตอนนี้ก็ไปขอที่ขอขนานไฟของกกพ.แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ผมแอบห่วงก็คือการไฟฟ้าซึ่งไม่แน่ใจว่าเมื่อประชาชนโหมติดตั้งเยอะอย่างเงี้ยครับในเรื่องของการขออนุญาตขนานไฟเนี่ยจะทำได้เร็วจริงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องไปใช้ในเรื่องของการอัปโหลดเอกสารเข้าไปขอเคลมภาษีด้วยมันจะต้องมีใบขนานไฟด้วย
1: อันนี้ถามแต่นี้ก็ดีแล้วมันจะเกิดเรียกว่าเฮ้ยการไฟฟ้าจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูเสียลูกค้าไปเยอะๆนะเนี่ยมึงมาติดกันเยอะๆนี่กูเสียลูกค้านะรายได้กูก็ลงสิจริงเปล่ามันก็จะคิดอย่างนี้ไหม
0: จริงครับ
1: แล้วก็ปรากฏว่าไอ้ท่านผู้ฟังท่านติดเนี่ยท่านกลายเป็นผู้ผลิตผู้ขายไฟนะ
0: เป็นโรงไฟฟ้าขนาดย่อมของ
1: ได้เปล่าแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณมีลูกค้าอยู่สมมติ1,000 คนเนี่ยคุณกลายเป็นผู้รวบรวมขายเองได้เลยนะใช่เปล่า
0: ใช่ครับ
1: การไฟฟ้ากลายเป็นหลังคาบ้านประชาชนในกลายเป็นคู่แข่งผู้ผลิตไฟฟ้าเลยเปล่า
0: ใช่ครับแต่ว่ายังไงก็ตามเลยครับเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานตรงนี้ครับผมว่าทั่วโลกเขายอมรับอ่ะการไฟฟ้าเองก็ต้องปรับตัวครับ
1: ใช่ไหมก็การไฟฟ้าก็ต้องคิดว่าดีนะเพราะว่าการไฟฟ้าไม่ใช่เอกชนนี่ใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็ไฟยังไงก็ไม่พอใช้อยู่แล้วเพราะงั้นมันต้องมีไปใช้ไอ้นี่ไงไอ้ data center อีกอ่ะจริงเปล่า
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นการไฟฟ้าไม่ต้องมองว่าประชาชนเป็นคู่แข่งขันหรอก
0: ใช่ครับต้องมองอย่างนั้น
1: นะอ่ะถ้าเกิดผู้ฟังเขาต้องการสอบถามรายละเอียดนี่ไปถามคุณได้ใช่ไหม
0: ได้ครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ
1: คุณรับเองสายเองเลยเหรออ๋อ
0: จะมีคอลเซ็นเตอร์เขาจะคอยรับโทรศัพท์ของผม
1: เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรเอาเบอร์มาได้ผมว่าตอนนี้คนอาจจะสับสนเยอะเบอร์อะไรฮะ
0: ครับ
1: มีเบอร์ไหม
0: ได้ครับเบอร์081นะครับ
1: ฮะ
0: 835-3997ครับ
1: พอดีกำลังโทรอยู่เนี่ย081-835-3997นะ081-835-3997เนี่ยมีอะไรก็ไปถามแล้วกันเพราะว่ามันมีเรื่องที่ไม่บางคนไม่เข้าใจเยอะอะแล้วก็อะไรพวกเนี้ยนะเอาละฮะวันนี้คุณจำชื่อคุณไปดาละชื่ออะไรนะ
0: รัฐกรครับ
1: รัฐกรนะขอบพระคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพักสักครู่ครับ
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูณ
4: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ปราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ปราเสือดาว
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
5: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะช่วงนี้เนี่ยข่าวที่เป็นใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้นะฮะก็คือการเยือนแบบ state visit นะคือพูดง่ายๆเยือนระดับผู้นำประเทศไปเยือนเนี่ยนะฮะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนนะครับสมัยคุณโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไม่เคยเยือนจีนอย่างเป็นทางการคือไม่ได้ไปจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเยือนประเทศจีนเนี่ยแบบ state visit เนี่ยครั้งนี้ก็ภายในประมาณเกือบ10ปีอ่ะคือครั้งที่แล้วเนี่ยที่ไปเยือนจีนเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยแหละไปนะครับในปี2017นะครับแล้วก็นี่มันปีไหนอ่ะ17ก็9ปีแล้วนะก็จัดเต็มเลยนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยในระหว่างที่เรากำลังจัดรายการอยู่เนี่ยก็มีการพูดคุยกันล่าสุดนะฮะท่านผู้ฟังครับทางนิวยอร์กไทม์นี่รายงานว่าคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ได้เตือนนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของไต้หวันนะครับว่าเนี่ยคือประเด็นเนี้ยถ้าเกิดว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยแฮนเดิลได้ไม่ดีเนี่ยนะครับประเด็นไต้หวันเนี่ยจะนำไปสู่การคลาชกันระหว่าง2ประเทศนี้ที่เขาเรียกกันว่าคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยโพสต์ใน True Social นะเขาเรียกจีนกับสหรัฐว่าเป็น G2 นะก็เกรททูอ่ะคือพูดง่ายๆโลกทุกวันนี้นะก็อยู่กับ2ประเทศนี้แหละก็คืออเมริกากับทางจีนนะครับแล้วท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้นะ if handle poorly could lead to a crashan extremely dangerous situation คือพูดได้ง่ายก็คือบอกว่าให้อเมริกาเนี่ยในเรื่องไต้หวันเนี่ยให้มันอย่าให้มันคือตอนนี้ที่น่ากลัวนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยคือจีนเนี่ยประเด็นคือจีนจะบุกไต้หวันไหมนะถ้าจีนจะบุกไต้หวันเนี่ยจีนจะบุกเมื่อไหร่แล้วถ้าบุกไต้หวันเนี่ยแล้วก็อเมริกาจะทำยังไงนะครับแต่ผมมองนะว่าจีนเน้นล้อมนะคือจีนเนี่ยใช้หมักล้อมแต่ว่าอเมริกาใช้หมักรุกอย่างกรณีอเมริกาเนี่ยไปทิ้งระเบิด อิหร่านเนี่ยเป็นหมากรุกแต่จีนเนี่ยล้อมปิดลมหายใจไปเรื่อยนะก็หวังว่าจะไม่บุกเพราะถ้าบุกเนี่ยมันยิ่งกว่าตอนนี้อีกนะเอาละฮะท่านผู้ฟังครับ13:58 นนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา14:00 น
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกเรียกรัฐมนตรีบรีฟบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนเปิดทำเนียบถก CEO ยักษ์ใหญ่พรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 14:00 น.นี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าประกอบด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรีฟเตรียมการจัดการหารือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในงานเปิดเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลและเอกชนภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่ตึกภักดีบดินทร์วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น. ถึง

0: 20:30 น.ตำรวจเดินหน้าปราบนอมินีต่างชาติสอบเส้นเงินและผู้ถือหุ้นตัวจริงหลังบุกเกาะพะงันพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันว่าจากการสืบสวนตรวจสอบพบบริษัทนิติบุคคลบนเกาะพะงันทั้งหมด 3,754 รายและพบว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นถึง 2,381 รายเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว2รายและออกหมายจับอีก3รายพร้อมตรวจยึดโฉนดที่ดิน37แปลงมูลค่ากว่า150ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะเร่งสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินรวมถึงตรวจสอบผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกถึงรูปแบบการถือหุ้นไขว้กันของบริษัทต่างๆว่าเข้าข่ายการอำพรางหรือไม่โดยพบลักษณะใช้คนไทยกลุ่มเดิมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในหลายบริษัทสลับกันไปมาจนอาจเข้าข่ายเป็นบริษัทม้าหรือบริษัทนอมินีก่อนตั้งกระทู้ถามเหตุใดคลังไม่สกัดบริษัทถูกกล่าวหาทุนเทาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายกรจาติกาวนิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าประเด็นสำคัญที่ต้องการถามคือกรณีโรงกลั่นน้ำมันบางจากหลวมตัวเปิดทางกลุ่มทุนเทาเสนอผู้มาเป็นกรรมการบริษัท2รายตั้งแต่ปี2568ปปง.กล่าวหากลุ่มดังกล่าวเชื่อมโยงทุนเทานายเบนสมิธนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์และบริษัทต่างชาติหลายบริษัทคว่ำบาตรไม่ทำธุรกรรมกับทางบางจากต่อมาบางจากมีข้อเสนอแก้ข้อบังคับบริษัทเพื่อสกัดกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีสุดท้ายในวันประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงไม่พอในการแก้ข้อบังคับระหว่างนี้กลต.ทำไมเงียบเฉยขณะเดียวกันกระทรวงการคลังในฐานะกำกับกลต.และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ในบางจากเหตุใดจึงนิ่งเฉยต่อกลุ่มทุนเทาแม้กลต.เป็นองค์กรอิสระแต่รัฐมนตรีคลังมีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนประธานกลต.ได้ด้านนายเอกนิติชี้แจงว่าได้มีการเห็นชอบข้อบังคับกำหนดการแต่งตั้งบุคคลที่มาจากบริษัทที่มีปัญหาผิดกฎหมายแล้วไม่เคยนิ่งเฉยทำหน้าที่อย่างเต็มที่สำหรับการหาหลักฐานในประเด็นประธานกลต.ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนเทานั้นได้กำชับให้เลขากลต.และปลัดกระทรวงการคลังยึดตามกฎหมายเมื่อการสอบสวนชัดเจนตามกฎหมายแล้วประธานกลต.จะถอดถอนแน่ส่วนเรื่องทุนเทาก็ทำงานร่วมกับกระทรงยุติธรรมอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่าง

0: มนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลัดจำกัด

4:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่14 พฤษภาคมนะ2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นนะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับช่วงเช้า5:00 น้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะเมื่อตอน5 นาฬิกานะของวันนี้หลังจากเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเพิ่มขึ้นนะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ล่ะถ้าเป็นดีเซล80 สตางค์ใช่ไหมเบนซิน90 สตางค์วันนี้เมื่อเช้าเนี่ยทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะเพิ่มขึ้น70 สตางค์นะครับแสดงว่า2 วันรวมกันนี่บาท 50นะสำหรับดีเซลครับดีเซลจะไปอยู่ที่41.45 บาทนะครับส่วนโซฮอล์91นะ43.68 บาทแล้วก็โซฮอล์95เนี่ยอยู่ที่44.05 บาทนะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปนะที่ตลาดสิงคโปร์เนี่ยนะมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะอันนี้ก็ทำให้ขายปลีกบ้านเราก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะเท่าที่ดูนะฮะตอนนี้สำหรับราคาแก๊สเบนซินนะสำหรับเบนซินมันเคลื่อนไหวไม่ต่างจากเมื่อวานนะลงไปนิดหน่อยนะเหรียญ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะต่อบาร์เรลนะส่วนดีเซลนี่ก็ปรับลดลงนะก็เดี๋ยวต้องรอดูตอนปิดตลาดนะสำหรับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงสำหรับราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์นะแล้วมันจะส่งผลถึงราคาขายปลีกบ้านเราอย่างไรหรือไม่นะเดี๋ยวก็คงต้องติดตามนะประกาศของทางกบน.นะว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรหรือไม่นะก็ต้องไปดูราคาน้ำมันในตลาดโลกละนะมันเราใช้อ้างอิงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปดูของเขาเหมือนกันที่ตลาดสิงคโปร์นะครับส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยานะนี่ประกาศออกมาแล้วครับวันพรุ่งนี้ฮะ15 พฤษภาคมเป็นต้นไปนะบอกองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยานี่เข้าเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเข้าสู่ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคมนะยาวจนถึงกลางเดือนตุลาคมนะแต่ว่าก็คาดการณ์นะว่าปริมาณฝนสำหรับปีนี้เนี่ยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะก็บอกว่าภาพรวมของประเทศเนี่ยจะน้อยกว่าปี2568แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับประมาณ10%โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยนะบอกว่าฝนเนี่ยจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนคือวันที่15 พฤษภาคมโอกาสที่ฝนจะลดลงเนี่ยเป็นไปได้นะถึงกลางเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกทีนึงนะครับท่านอธิบดีก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยปริมาณฝนนะแล้วก็การกระจายตัวของฝนเนี่ยอาจจะลดลงอีกนะก็ทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสฝนทิ้งช่วงนะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่จะมาตกชุกอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะก็ฟังอย่างนี้เนี่ยก็อย่างที่หลายคนคาดการว่ามันจะเข้าสู่ไอเอลนีโญใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร้อนแรงเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ฝนทิ้งช่วงได้ถามว่าตอนนี้สภาวะเป็นยังไงนะท่านอธิบดีบอกกรมอุตุก็ติดตามสถานการณ์เอลนีโญลานีญาอย่างใกล้ชิดนี่แหละบอกว่าตอนนี้มันยังอยู่ค่าแบบเรียกว่าค่ากลางอยู่นะก็ธรรมดานะปกตินะแต่ว่าถ้าเข้าสู่เอลนีโญครึ่งหลังของปีนี้เมื่อไหร่เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะนะเขาคาดการณ์ว่าจะเข้าช่วงมิถุนายนเนี่ยหลังจากนั้นนะบอกว่ามันก็จะส่งผลให้ปริมาณฝนเนี่ยน้อยกว่าค่าปกติแล้วรวมไปถึงอุณหภูมิก็สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะแล้วก็ภาพรวมทั้งปีนะอย่างที่บอกว่าอ่ะฝนปีนี้อาจจะน้อยลงนะครับพายุอ่ะดูสักนิดนึงไหนๆก็ดูเรื่อง
ฤดูฝนปีนี้แล้วนะบอกว่าพายุนะคาดว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าจะส่งผลกระทบเนี่ยประมาณ 1-2 ลูกนะโดยมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะอาจจะส่งผลต่ อพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะอันนี้ก็ตามเส้นทางพายุอะนะมันก่อตัวที่ไหนล่ะมันก่อตัวส่วนใหญ่ก็จะฝั่งทางตะวันออกใช่ไหมมหาสมุทรแปซิฟิกมันจะก่อตัวฝั่งตะวันออกของทางฟิลิปปินส์นะหลังจากนั้นมันก็เคลื่อนตัวเข้ามาผ่านฟิลิปปินส์นะลงทะเลจีนใต้ปุ๊บมันบางทีถ้ามันลงมาข้างล่างนะมันถูกหย่อมความกดอากาศจากจีนมันกดมาเนี่ยนะอันนี้ก็จะทำให้พายุมันลงมาข้างล่างพอลงมาข้างล่างเสร็จมันก็จะเข้าที่เวียดนามอันนี้ก็ต้องดูเข้าเวียดนามบนเวียดนามกลางเวียดนามล่างถ้าเข้าบนกลางนะอันนี้ก็จะส่งผลกระทบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าหลังจากเข้าเวียดนามเสร็จมันก็จะต้องมาที่ไหนฮะมาทางสปป.ลาวนะหรือบางทีอาจจะกัมพูชาเนี่ยพวกเนี้ยหางพายุมันก็จะส่งผลกระทบละนะก็จะทำให้มีฝนตกได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอากาศเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงฤดูฝนนะของปี2569นะที่ทางกรมอุตุเขาคาดการณ์นะส่วนที่ใกล้ตัวกับเราหน่อยคือจนถึงตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ากรณีของไทยช่วยไทยพลัสนะแล้วการเติมเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยผมเข้าใจว่าวันนี้นะวันนี้ทางคณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่มีประธานคือปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะเป็นคนพิจารณาโครงการต่างๆสำหรับการใช้ในการกลั่นกรองใช้เงินกู้จำนวน4แสนล้านบาทอะตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยนะที่แบ่งเป็น2ส่วนอะส่วนหนึ่งก็คือใช้ประคองเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะครับจะเริ่มทยอยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองวันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีแล้วแต่จนถึงตอนนี้ผมก็รอติดตามข่าวนะว่าเขาเข้ากลั่นกรองแล้วเป็นยังไงนะเพราะว่ารายงานข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าวันนี้เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยท่านก็บอกว่าน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้วันที่19พฤษภาคมแล้วเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเขาก็ยังยึดไทม์ไลน์เดิมนะฮะก็หมายความว่าวันที่25พฤษภาคมเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับไทยช่วยไทยพลัสหรืออาจจะมีการยืนยันตัวตนลงทะเบียนอะไรของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยด้วยนะซึ่งอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่มีการย้ำออกมาแต่จนถึงนาทีเนี้ยมันยังไม่มีรายงานว่าคณะกรรมการกลั่นกรองว่าอย่างไรแล้วยืนยันว่าจะเข้าที่ประชุมครม.วันที่19เนี่ยนะเป็นยังไงบ้างเพราะวันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สภาเนี่ยจริงๆเขาจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ย400ล้านบาทแต่ด้วยเหตุที่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อมากกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ในสภาส่งให้ประธานสภาส่งเรื่องต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามมาตรา172มาตรา173อะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็เลยทำให้เรื่องที่จะต้องนำพระราชกำหนดเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วเนี่ยต้องเลื่อนออกไปก่อนเลื่อนไปเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเบื้องต้นก็อยู่ในกรอบเวลาประมาณ60วันอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่เราต้องแยกนะการพิจารณาของสภาตามที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายก็คือพระราชกำหนดถ้าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายก็จะเป็นพระราชบัญญัติแต่ถ้ามีการจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงอันนี้พอออกกฎหมายเป็นพระราชกำหนดแล้วเนี่ยจะต้องรีบให้ทาง
ฝ่ายนิติบัญญัติเขาตรวจสอบเขาดูว่าอนุมัติในการออกกฎหมายฉบับนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้สิ่งที่แน่นอนคือพระราชกำหนดฉบับนี้หนึ่งมีผลบังคับใช้สองประธานสภาส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วในการตีความนะฮะอันนี้เราต้องแยกกันนะแยกเป็นประเด็นนะแยกเป็นเรื่องๆนะกฎหมายมีผลบังคับใช้หรือเปล่าคำตอบคือมีเห็นว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอันนี้เป็นความเห็นบอกว่าต้องส่งตีความแต่ว่ากฎหมายไม่ได้ตัวพระราชกำหนดไม่ได้ถูกฟีดนะว่าใช้ไม่ได้เพราะมันมีผลบังคับใช้แล้วเว้นแต่ถามมีเว้นแต่ไหมมีครับเว้นแต่ภาษากฎหมายมันต้องมีเรื่องพวกอย่างนี้บ้างนะก็จะมีคำสั่งของทางศาลรัฐธรรมนูญเขาจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือไม่นะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามแต่ว่าตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการในศาลระบบมีเลขลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เห็นทางรายงานข่าวของจากสภาผู้แทนราษฎรบอกเขาลงเลขลับแล้วนะแล้วหลังจากนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่งที่ดูว่า

ากนั้นก็จะต้องใช้เวลาอันนี้ต้องรวดเร็วหน่อยรวดเร็วหน่อยนะก็ภายใน60วันนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนบรรยากาศที่สภาวันนี้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะเรื่องของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิใช่ไหมฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะส่วนสสที่เข้ามาทำหน้าที่แทนดร.โจคุณชัยวัฒน์ที่จะไปลงผู้สมัครของผู้ว่ากทม.วันนี้ก็คุณกรุณพลนะคุณเพชรกรุณพลก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่เราจับตาสักหน่อยแล้วก็ติดตามใกล้ชิดเนี่ยนะผมเข้าใจว่ามันมี2เรื่อง2ประเด็นถ้าเรื่องในบ้านไอ้การกวาดล้างนอมินีชาวต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาและรวมไปถึงการมาทำธุรกิจนะการตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพลนะการสวมสิทธิ์โดยจ้างคนนู้นคนนี้นะเป็นนอมินีนะทั้งที่ตัวเองตัวจริงเนี่ยเสียงจริงเนี่ยเป็นเจ้าของทั้งที่ดินนะเป็นเจ้าของทั้งธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะผมว่าตอนเนี้ยมันถึงจุดที่รัฐบาลคงต้องทำอะไรอย่างจริงจังหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะก็ลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนี่2รอบเนาะเพราะว่ารอบแรกไปที่กะลนพอไปกะลนเสร็จแล้วท่านก็บอกว่ามีที่ระนองก็เลยบินกลับมาที่ระนองจริงวันนั้นจะต้องไปทั้งหาดกะลนแล้วก็ไปที่หาดฟรีดอมอะไรเนี่ยนะทั้งที่ภูเก็ตนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตอนนี้ที่มีการพูดถึงกันเยอะก็คือที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เลยลงไปที่พะงันสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลงไปที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตด้วยคือการตรวจสอบนะหรือว่าการปราบปรามนอมินีเนี่ยชาวต่างชาติที่เข้ามาถือครองที่ดินเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการแก่งแย่งหรือเป็นผู้มีอิทธิพลนะต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะทำงงทำงานอะไรต่างๆเนี่ยตั้งบริษัทกลอกหรือตั้งบริษัทที่เป็นนอมินีใช้ชื่อจะเป็นลูกจ้างใช้ชื่อใครก็ไม่รู้ล่ะมันมีหลากหลายมันไม่เฉพาะที่ชาวต่างชาติเขารู้จักแล้วเอามาเป็นสวมสิทธิ์ก็มาเป็นตัวแทนของเขานะหรืออาจจะแต่งงานไปเพื่อจะใช้สิทธิ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยพวกเนี้ยมันทำหมดแล้วยิ่งไปเจอที่พังงานเนี่ยผมเมื่อเช้านั่งฟังแล้วก็ติดตามข่าวเนี่ยเขาบอกโอ้โหที่พังงานนี่ไม่ธรรมดานะมันไม่ใช่แค่ตัวแทนหรือว่าคนรู้จักชาวต่างชาติจะเป็นชาวอิสราเอลชาวอะไรก็สุดแท้แต่ละนะเอามาแทนเขาเวลาการตั้งจดทะเบียนเนี่ยมันมีคนที่ช่วยทำให้ซึ่งคนที่ช่วยทำให้เนี่ยมันก็โอ้โหไม่ใช่ใครที่ไหนนะสำนักงานที่ให้คำปรึกษาในการจัดหรือว่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนี่แหละซึ่งมันก็จะมีทั้งสำนักที่มันเป็นสำนักงานทนายความก็มีอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะหรือว่าสำนักงานบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองสำนักงานนี่แหละสองประเภทเนี้ยที่ดำเนินการในการช่วยในการจัดตั้งบริษัทถามว่าทำไมถึงเป็นอันนี้มันกฎหมายเขากำหนดไงใช่ไหมเวลาที่จะขอจัดตั้งบริษัทมันจะต้องมีเงื่อนไขมีผู้ถือหุ้นกี่คนใช่ไหมกดต้องไปจดจัดตั้งก่อนนะไปจดจัดตั้งเสร็จปุ๊บจองชื่ออะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทิ้งเวลาไม่มีใครคัดค้านปุ๊บหลังจากนั้นก็ต้องไปตั้งบริษัทอะไรพวกอย่างเงี้ยนะ3คน7คนเนี่ยนะมันมีกฎหมายถามว่าเขาไปใช้ใครครับผมบอกไปใช้นี่เลยใช้คนญาติโกโหติกาที่เกี่ยวข้องนี่แหละคนรู้จักนี่แหละนะของคนที่อยู่ในบริษัทแล้วก็ที่ตั้งของบริษัทก็ใช้ที่นั่นเลยที่สำนักงานกฎหมายหรือว่าสำนักงานบัญชีที่ไปทำหน้าที่ในการจัดตั้งบริษัทให้แล้วหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยน

ผู้ถือหุ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือทำบริษัทจัดตั้งมาเป็นการถือหุ้นไขว้กันไปไขว้กันมาเนี่ยโอ้ตำรวจกับทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็ตามเยอะนะเมื่อวานนี้ลงไปก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงไปก็ไปลุยกันก่อนเลยบอกผมมีบางที่เนี่ยถูกตั้งขึ้นมานะออฟฟิศอยู่หลังเดียวเนี่ยมีบริษัทที่ใช้ทะเบียนบ้านของออฟฟิศตรงเนี้ยจัดตั้งเป็นบริษัทเป็น200บริษัทอ่ะซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ไหม200บริษัทเนี่ยออฟฟิศเล็กๆเนี่ย1ห้อง2ห้องเนี่ยมันจะตั้งบริษัทคนจะทำงานยังไงล่ะนะพวกนี้แหละครับที่เขาไปตรวจที่เขาไปเจอแล้วเขาบอกเนี่ยต้องดำเนินการนะบอกว่าที่ไหนล่ะเฉพาะที่พังงานเนี่ยนะบอกโอ้นะนิติบุคคลเนี่ยมีประมาณสัก 3,754 รายนะแต่ว่ามีชาวต่างชาติที่เข้าไปถือหุ้นนะเขาบอกมีต้อง 2,381 รายเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูนะอันนี้ถือหุ้นจริงเปล่าหรือว่าเป็นนอมินีหรือว่าอย่างไรนะนอกเหนือจากนี้ตำรวจเขาก็ไปค้นนะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผมบอกไปอ่ะมีหลังนึงอ่ะนะออฟฟิศนึงอ่ะนะสำนักงานนึงที่จะยอมจัดตั้งตรง200กว่าบริษัทแล้วให้เขาใช้ทะเบียนบ้านที่ออฟฟิศอ่ะนะเป็นบริษัทเนี่ยนะอันนี้บอกโอ้นี่พิรุธเลยนะแล้วก็ไปตรวจเจอนะถือกองที่ยิน27แห่งยึดโฉนด37แปลง51ไร่อ่ะนะอันนี้ก็ต้องดูนะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะเข้มงวดขนาดไหนแต่ว่านายกรัฐมนตรีลงไปด้วยนะท่านก็บอกยอมไม่ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้นะแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่หาดฟรีดอมนะที่ภูเก็ตนะอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังสนใจด้วยบางท่านยังโทรศัพท์มาคุยอยู่เลยบอกโอ้มันมีปัญหาเนี้ยนะเพราะส่วนหนึ่งมันมีก่อนหน้านี้มันมีคลิปใช่ไหมที่มีการแชร์กันว่อนไปหมดเลยอ่ะนะว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้พังงานนี่คนไทยอยู่ไม่ได้แล้วนะนะชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะเขาอ้างว่าเป็นชาวอิสราเอลชาวยิวเนี่ยโอ้ยเขามาทำธุรกิจมาทำโรงแรมทำวิลล่านะอะไรต่างๆนานาทำธุรกิจแย่งอาชีพคนไทยไปหมดแล้วนะเนี่ยนะผมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแหละนะที่ให้ทางราชการเขาต้องดำเนินการแบบแข็งขันหน่อยนะมันก็ต้องไปตามไปดูนะวันนี้มันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งมันยังมีของที่มันอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งอะที่น้ำทะเลมันบังอยู่ที่เราไม่เห็นนะใช่ไหมโอ้เราจะเจออย่างเงี้ยเป็นประจำก่อนหน้านี้อะไรเฉินหมินซื่อเฉินหมินซันที่มีวัตถุระเบิดสืบไปสืบมาตามไปตามมาโอ้โหนี่มันตั้งแต่เรื่องของอะไรสวมบัตรคนต่างด้าวอะนะสวมบัตรคนในพื้นที่บัตรสีชมพูอาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มีการขายอาวุธอีกใช่ไหมอาวุธปืนไปเกี่ยวข้องอะไรอีกเยอะแยะไปหมดจนตามไปถึงเส้นเงินเจอสแกมเมอร์นะมีการแอบมาจดทะเบียนกับคนไทยอะไรอีกโอ้ยนะเนี่ยเป็นยอดของภูเขาน้ำแข็งทั้งนั้นนะอันนี้ถ้าจริงจังนี่มันต้องบังคับใช้กฎหมายจริงๆแล้วก็ต้องลงไปดูว่าไอ้ฐานที่มันอยู่ข้างล่างมันเกี่ยวข้องมันเชื่อมโยงกับใครยังไงบ้างมันเป็นกระบวนการยังไงนะแล้วเราจะสามารถจัดการพวกนี้ยังไงนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมอู้ผมเมื่อวานนี้มันมีเหตุเนาะคือตอนช่วงหัวค่ำนะผมก็เห็นรายงานข่าวนะว่าใครล่ะทางด้านของที่โอสเม็ดอ่ะนะแถวๆช่องจอมจังหวัดสุรินทร์อ่ะนะแล้วบอกว่ามีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดโอ้เราตามข่าวเราก็ตกใจสิเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุปะทะกันปีที่แล้วทั้งปีอ่ะนะแล้วนี่ข้ามมาปี2569นะมันก็มีทั้งทำลวดน้ำทำกำพงกำแพงอะไรต่างๆเนี่ยการเผชิญหน้าต่างๆเนี่ยมันถามว่ามันลดน้อยเบาบางลงไหมคำตอบก็คือก็ต้องยอมรับว่ามันเบาบางลงนะในเหตุปะทะที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยแต่อยู่ๆก็มีข่าวว่ามีการยิงปืนเล็ก
ปืนอ่ะเข้ามา11นัดนะทางกองทัพบกก็บอกสงสัยจะเป็นเรื่องของการเช็คระยะนะแต่พอย้อนกลับไปครับเขาบอกตอนช่วงเช้าของเมื่อวานบอกมีปัญหาก็คือว่าทหารกัมพูชาเนี่ยนะเขานำคนต่างชาตินะเข้ามาแล้วก็มีการถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรนะทางเจ้าหน้าที่ของฝั่งเราก็บอกขอให้ออกจากพื้นที่นะไม่อยากจะมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันอาจจะการพูดคุยรวมไปถึงการประสานทำความเข้าใจในหน้างานเนี่ยนะอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือนะก็เลยมีการยิงเตือนไปก่อน2นัดนะและหลังจากนั้นก็พอตกเย็นเนี่ยมันก็เลยมีเหตุที่ชาวกัมพูชาทหารกัมพูชาเนี่ยนะเขายิงมา11นัดนะแต่เราไม่ได้มีการตอบโต้นะนอกเหนือจากนี้นะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาที่มีลุงคนหนึ่งที่ไปเก็บอะไรล่ะไปเก็บไปหาของป่านะแล้วก็ถูกจับไปเนี่ยนะอันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเขาก็รู้นะเขากำลังประสานงานอยู่นะอันนี้ก็ยังต้องติดตามอ่ะถ้าถามผมว่าสถานการณ์มันต้องติดตามไหมก็คือต้องติดตามนะอันนี้เป็นส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนต่างประเทศทรัมป์ถึงจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงเมื่อค่ำวานนะวันนี้เขาคุยกันแล้วสีจิ้นผิงตอนเช้ามีการรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็เปิดโต๊ะเปิดเวทีคุยกันแล้วนะล่าสุดเนี่ยที่ผมได้ข่าวมานะสำหรับเวทีการเจรจาของทางสีจิ้นผิงเนี่ยนะก็บอกว่าวันนี้ยังคุยกันเรื่องของประเด็นไต้หวันนะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ของสองประเทศนะซึ่งทางสำนักข่าวซินหัวเนี่ยก็รายงานนะว่าผู้นำจีนเนี่ยระบุว่าหากประเด็นดังกล่าวเนี่ยได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมนะก็จะช่วยรักษาเสถียรภาพโดยรวมไว้ได้แต่หากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอันนี้อาจจะนำไปสู่การปะทะหรือว่าความขัดแย้งนะซึ่งจะผลักดันให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาอำนาจก็คือทั้งจีนแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งนะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนะของทางซินหัวนะซึ่งก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสำนักข่าวของทางจีนนะแต่ว่าประเด็นที่เขาคุยเนี่ยก็มีเรื่องนี้แหละนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมเข้าใจว่านะอาจจะมีการพูดถึงหรือว่าครอบคลุมถึงประเด็นสงครามกับอิหร่านแล้วก็การขายอาวุธของสหรัฐอเมริกาให้ไต้หวันเพิ่มเติมด้วยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะครับสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะครับ14:36 น.ช่วงแรกนะก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับข่าวสารที่น่าสนใจนะครับส่วนช่วงหน้าช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะอันนี้เป็นเวลาของคุณผู้ฟังแล้วเผื่อท่านไหนมีประเด็นมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันเนาะตอนนี้14:36 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 4:41 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงนี้นะหลังจากที่สรุปข่าวสารนะเราก็เปิดสายคุยกันนะเปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับใช้หมายเลขโทรศัพท์นะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับนะระหว่างที่รอสายนะเดี๋ยวผมสรุปหน่อยสิเห็นมียอดนักท่องเที่ยวนะที่เดินเข้ามาเที่ยวไทยเนี่ยนะ12,400,000 คนนะเห็นรายงานข่าวมานะนักท่องเที่ยวสูงสุดนี่จากที่ไหนล่ะอันดับ1นี่เป็นจีนนะอันดับ2เป็นมาเลเซียอันดับ3รัสเซียอันดับ4อินเดียแล้วก็อันดับ5นี่เป็นเกาหลีใต้นะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนะช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคม2569นะก็กี่เดือนล่ะ4เดือนเสร็จๆนะครับอ่ะเขาบอกว่าสร้างรายได้ถึง600,000 ล้านบาทนะนี่อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าผมเห็นตัวเลขนะว่าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยนะเราตามหลังมาเลเซียอยู่นะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเดินทางเที่ยวมาเลเซียเนี่ยเยอะกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะแล้วก็ดูแล้วของเวียดนามนี่ปีนี้ขึ้นเยอะนะ 12% เพราะฉะนั้นก็ต้องดูละนะเวียดนามเขาก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนานามันก็คือทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็ต้องยอมรับละสถานที่เที่ยวของเขาถามว่ามีความหลากหลายไหมก็มีความหลากหลายแต่ว่าถามว่าใกล้เคียงกับบ้านเราไหมก็ใกล้เคียงกันนะแต่ของเขาอาจจะมี man made destination นะมีหลายที่นะก็อาจจะเป็นจุดสนใจได้นะแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเรื่องของเงินที่จะใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยนะถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับนะว่าของบ้านเราเนี่ยมันสูงกว่ามันแพงกว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะสำหรับชาวต่างชาตินะส่วนของเราเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยจะเที่ยวเมืองไทยแต่พอดูจะเที่ยวเมืองไทยเสร็จเห็นราคาแล้วนะจองห้องพักนะโอ้กว่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินกว่าจะไปได้กว่าจะขึ้นรถไฟไปได้การอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสะดวกต้องไปเช่ารถอีกนะค่าใช้จ่ายมันสูงพอค่าใช้จ่ายสูงเสร็จปุ๊บบางคนบอกงั้นเดี๋ยวลองดูหน่อยสิดูโปรโมชั่นหน่อยสิเลือกท่องเที่ยวต่างประเทศที่เขามีโปรโมชั่นที่เขาจัดทัวร์หน่อยสิเออมีหลายคนนะครับเขาเปลี่ยนใจไปแบบท่องเที่ยวต่างประเทศโดยแบบไปทัวร์อะไรแบบเนี้ย5วัน4คืนอย่างเงี้ยบางทีมันถูกกว่าเที่ยวในเมืองไทยอ่ะอันนี้ก็ต้องดูว่าเราจะทำยังไงเหมือนกันนะมันก็จะมีเงินที่ไหลออกอันนี้ก็เป็นส่วนนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวมิถุนายนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีส่วนหรือเปล่านะที่ทางท่าอากาศยาน6แห่ง5แห่งเนี่ยนะสุวรรณภูมิ อะไรที่ในการดูแลของทาง AOT เนี่ยที่เขาจะเพิ่มสำหรับค่าฟรีค่าธรรมเนียมถ้าหากจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะจาก700กว่าบาทเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,120 บาทเนี่ยนะเพิ่มมา300กว่าบาทเนี่ยอันเนี้ยมันจะส่งผลไหมนะก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะแต่ว่าเห็นที่มีการส่งกันเยอะแชร์กันเยอะอันนี้เขาบอกมาแล้วนะว่าไม่เป็นความจริงนะฮะคือสิ้นเดือนเนี้ยครับสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยวันที่31ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยนะจะเป็นวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าวันที่1มิถุนายนเราก็จะมีวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาถูกไหมนะและในวันที่3มิถุนายนเนี่ยนะก็จะเป็นวันหยุดนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระราชินีนะครับก็ตรงกับวันพุธเพราะฉะนั้นหมายความว่าวันที่2มิถุนายนซึ่งเป็นวันอังคารเนี่ยพอมันเป็นฟันหล่อแบบเนี้ยโอ้มีการแชร์กันเต็มไปหมดเลยไม่รู้ใครไปทำกราฟิกอะบอกเนี่ยเป็นวันหยุดราชการชดเชยเป็นกรณีพิเศ ำหรับปี2569ให้ท่องเที่ยวโอ้แชร์เต็มเลยนะบอกเนี่ยถ้าอย่างนี้มันหมายความว่าหยุด5วันติดเลยนะใช่ไหมเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะวันนี้ผมไปเห็นเพจของทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบอกอุ้ยไม่จริงบอกอันนี้เป็นเฟกนิวนะเป็นการลงข้อความที่ผิดไม่ถูกต้องนะที่ประชุมครม.ไม่ได้มีมติอะไรสำหรับวันนี้เลยนะไม่ได้มีมติสำหรับวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่2มิถุนายนเพราะฉะนั้นหมายความว่าวันอังคารที่2มิถุนายนนี่ทำงานปกตินะครับไม่ได้เป็นวันหยุดนะครับนะถึงแม้ว่าจะฟันหลอก็ตามทีเป็นวันอังคารก็ตามดีนะไม่ได้เป็นวันหยุดนะฮะทำงานปกติทำงานปกติแต่ใครจะไปใช้แบบโอ้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อนใช้สิทธิ์ลาอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็สุดแท้แต่นะเพราะว่ามันก็เป็นฟันหลอบางคนก็ถือว่าสิทธิ์อย่างนี้ก็คือใช้ไปเลยทำให้เรียบร้อยเลยทีเดียวมันจะได้หยุดยาว5วันจะเดินทางจะพักผ่อนจะอะไรเงี้ยก็จะได้ว่ากันนะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับเกิดอะไรขึ้นนะศูนย์สองสองสี่แปดหนึ่งหกห้าเจ็ด0 2 2 4 8 1 6 5 7นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะมีประเด็นนะมีเรื่องนะมีอะไรที่จะต้องคุยกันก็เชิญนะเนี่ยๆๆๆนะเอ๊นี่เนี่ยมีใครไม่รู้นะไปทำเพจไปทำกราฟิกสวยเลยนะไม่บอกแหล่งที่มาที่ไปเลยนะบอกครม.เห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษปี2569จำนวน2วันด้วยนะก็คือวันที่2มิถุนายนเฟกนิวนะเฟกนิวนะอีกวันนึงวันที่เท่าไหร่ล่ะ31กรกฎาคมนี่เขาก็บอกเหมือนกันบอกเฟกนิวนะเฟกนิวเฟกนิวนะนะเขายังไม่ได้มีประกาศอะไรนะครับเนี่ยทางสลค.เขาก็เลยออกมาชี้แจงนะแต่ว่าถ้ามันจะเป็นไม่จริงไม่เป็นยังไงนะก็ต้องดูที่ประชุมครม.ละเป็นสำคัญนะครับคุณอ้วนครับสายสองสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: ครับลูกก็ต้องถามหน่อยครับพอดีว่าจะกลับบ้านไปเลือกตั้งแต่ทางบ้านแจ้งมาว่าเขาไม่ต้องเลือกตั้งเขาแต่งตั้งกันเองได้ผู้ใหญ่บ้านมันแต่งตั้งได้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปเลือกตั้งใช่ไหมครับผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
0: แล้วปกติเลือกไหมล่ะ
1: เลือกนะครั้งก่อนโน้ตก็เลือกขนาดอบต.ที่หมู่บ้านคนเดียวก็ยังเลือกตั้งแต่อันนี้เขาบอกว่าเขาไปเคลียร์กับคู่แข่งแล้วไม่ต้องเลือกตั้ง อะไรเงี้ยไม่ให้ไม่คือเหมือนคล้ายๆบ้านนอกคือเอาเงินไปให้คนที่จะลงแข่งอ่ะแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ต้องเลือกตั้งก็ให้เขาเป็นเลยเขาคุยกับปลัดอำเภอเรียบร้อยแล้วเขาว่า
0: อ้าวเหรอโอ
1: ้มันได้เหรอฮะ
0: ไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆ
1: เ
0: ออันนี้บอกจริงๆผู้ใหญ่บ้านที่ผมไม่รู้จริงๆนะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนงงไปหมดเหมือนกัน
1: ผมก็งงเพราะว่าผู้ใหญ่เก่ามันหมดอะไรนะเขาเรียก60ปีตั้งแต่เดือนที่แล้วผมก็รอเพราะว่ากลัวจะเสียสิทธิ์ไงพอดีเวสาเขาบอกว่าอ๋อเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเคลียร์กันทางตลาดแล้วไม่ต้องเลือกก็ได้เพราะว่าไม่มีคู่แข่ง
0: อ๋อเหรอโอ้
1: แต่ผมก็งงเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเดี๋ยวนี้
0: ไม่มั้งมันคงยังไม่ต้องตอบอย่างนั้นสิอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมตอบจริงผมไม่รู้จริงอันนี้ผมไม่รู้ง่ายไม่ง่ายผมไม่รู้ถ้ามันไม่มีคู่แข่งแล้วถ้ากฎหมายเขาเขียนไว้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องอะไรล่ะถ้าได้รับความยินยอมอะไรอย่างเงี้ยเกินกึ่งหนึ่งเกินอะไรอย่างเงี้ยกับของคนที่มีสิทธิ์ไอ้นั่นก็อีกเรื่องนึงนะ
1: ใช่แต่อันนี้ไม่มีอะไรเลย
0: ก็ยังไม่รู้ไงยังไม่รู้ผม
1: ถามแม่ที่บ้านเขาบอกไม่มีประชาพิจารณ์ไม่มีอะไรเลย
0: ไม่รู้ผมตอบได้ผมไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินว่าอะไรยังไงเดี๋ยวให้
1: เขาขึ้นป้ายเขาขึ้นป้ายแล้วนะเขากินเลี้ยงแล้วนะ
0: ไม่รู้เขาไม่รู้ไงก็เอาจริงๆดิผมไม่รู้จริง
1: ๆเออทำไมมันเออเราก็เลยเออรบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยว่า
0: เออถามคนที่เขารู้แล้วกันเพราะว่ามันซ้อนกันอ่ะบางทีไอ้ถ้าเรื่องของไอ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสท.สอบจ.สอบต.อะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้มันเป็นการจัดการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้มันชัดเจนไงแต่ว่าของผู้ใหญ่บ้านนี่ผมไม่รู้จริงๆนะไม่เป็นไรไม่ต้องละนะมันก็วนกลับไปที่เดิมเดี๋ยวให้ใครรู้เนี่ยเขาโทรศัพท์มาบอกนะนะขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะอันนี้ผมตอบจริงๆนะใครที่เป็นผู้ใหญ่อยู่มีเยอะผู้ใหญ่สารวัตรป
2: ผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันน่ะนะที่อยู่แถวเนี้ยอะไรแถวนนทบุรีอ่ะฟังรายการเราอ่ะเนี่ยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยเปิดโอกาสให้แล้วไงก็ต้องโทรศัพท์มาคุยกันนะคุณอุดรครับสาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
3: น่าจะเลือกตั้งนะครับเพราะว่าน้องผมก็เป็นผู้ช่วยอยู่จังหวัดอุบลครับ
0: เออ
3: เขาก็เลือกตั้งครับ
0: เขาต้องเลือกตั้งเนาะ
3: ใช่ครับเมื่อ2เดือนที่แล้วเขาก็เลือกตั้งหมู่9ใกล้ๆบ้านผมนะครับ
0: โอ้เออ
3: แต่ไม่มั่นใจว่า4ปีหรือ6ปีเพราะมั่นใจครับ
0: เออ
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: อ่ะเดี๋ยวอ่ะแล้วอย่างนี้ใครเป็นคนมีสิทธิ์เลือกตั้งล่ะ
3: ก็คือลงสมัครกันแล้วก็ไปสมัคร 4-5 วันพออันนี้ก็หาเสียงครับประมาณ15วันหรือ20วันเนี่ยก็เลือกตั้งแล้วครับ
0: อ๋อเหรอโอ้โหเขาต้องเลือกนะผู้ใหญ่ต้องเลือกเนาะ
3: เลือกครับเลือกขอบคุณมากครับ
0: ครับครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่บ้านนะต้องเลือกนะต้องเลือกอันนี้อันที่หนึ่งละแล้วถ้ามีคนเดียวล่ะอันที่สองนะถ้ามีคนเดียวนี่สรุปว่าเขาจะยังไงคุณผู้ฟังครับใครที่พอทราบนะโทรศัพท์มาบอกหน่อยนะ02 2489

0: 1657 02 248เอ้ยถูกไหมถูกเนาะ248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังท่านไหนที่พอทราบนะเชิญนะฮะเชิญนะมาว่ากันต่อนะมาแล้วต้องเป็นผู้สมัครมีสัญชาติไทยนะอายุ25ปีขึ้นไปนะมันต้องไปอ่านระเบียบไม่ใช่อะไรนะแล้วถ้าเป็นเหลือคนเดียวเนี่ยนะก็ต้องไปดูระเบียบเขาด้วยว่าระเบียบเขาว่ายังไงนะครับคุณวิชัยครับสายสอง
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีคนสมัครแข่งก็ไม่ต้องเลือกครับ
0: ฮะถ้าไม่มีคนสมัครแข่งไม่ต้องเลือกหรอ
1: ใช่ใช่ครับก็นายอำเภอแต่งตั้งได้เลยครับ
0: โอ
1: ้ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านนะครับมีคนเดียวไม่มีคนแข่งครับ
0: อืม
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือแต่ง
1: สามารถแต่งตั้งได้เลย
0: แต่งตั้งได้เลยเนาะอันนี้เรารู้ได้ยังไงล่ะ
1: ก็ที่บ้านผมเพิ่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านไปครับอยู่ลพบุรีครับ
0: อ๋อนี่เพิ่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านไปใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่มีผู้สมัครแข่งมีผู้สมัครคนเดียว
0: เออไม่ต้องไปแบบลงคะแนนปุ๊บแล้วก็ดูว่าคนในหมู่บ้านเอาไม่เอายี่ไม่ต้องเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่งตั้งได้เลยนะอันนี้เป็นอำนาจของนายอำเภอเนาะ
1: ถ้าไม่มีคนสมัคร
0: ถ้าไม่มีคนแข่งโอเค
1: ครับ
0: ได้ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคุณต้นกล้าครับสายหนึ่ง
2: ครับสวัสดีคุณธนพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
2: ของผมมีตัวอย่างที่ผมโคราชที่บ้านมีผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน2คนแต่คนหนึ่งติดยาเสพติดตรวจสอบแล้วไม่ผ่านก็เหลือคนเดียวเขาก็แต่งตั้งเลยครับ
0: แต่งตั้งได้เลยนะ
2: หรือว่าไม่มีคู่แข่งครับ
0: ไม่มีคู่แข่งแต่งตั้งเลยนะ
2: ครับแล้วที่บ้านเมียผมในกำแพงเพชรน่ะม
0: ี
2: ผู้ใหญ่บ้าน2คนก็เลือกตั้งกันปกติ
0: ถ้า2คนถ้ามีมากกว่า1ก็คือเลือกตั้งปกติเนาะ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีคู่แข่งก็แต่งตั้งได้เลยครับ อย่างกรณีที่เขาโทรมาคนแรกอ่ะน่าจะไม่มีคู่แข่งเขาไปหัวกันอะไรประมาณนี้ครับให้เงินกันแล้ว
0: ไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นเพราะเขาไม่ได้พูดถูกไหมเขาบอกเขาไม่มีคู่แข่งเขาตกลงกันแล้วเขาพูดอย่างนี
2: ้ไม่มีคู่แข่งครับ
0: เออเขาไม่มีคู่แข่งจะแต่งตั้งได้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นชัดเจน
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นไหมคนหลายท่านทราบอยู่แล้วนะคุณวิบูลครับสายสามสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับ
3: ครับอ๋อผมอยู่ในกรุงเทพนะครับ
0: ครับ
3: เป็นกรรมการชุมชนมันก็เหมือนกันนะครับผมว่าคล้ายกันคือถ้าเกิดไม่มีคู่แข่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: ก็จะเป็นลักษณะคนที่สมัครคณะกรรมการที่สมัครก็คือก็ได้ไปเลยเพราะว่าไม่มีคู่แข่ง
0: ครับ
3: แต่ผมมีข้อเสนอนิดนึงนะครับคือคนที่จะแย้งว่าอ้าวแล้วทำไมไม่มีการเลือกตั้งก็อยากจะให้คนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเนี่ยให้เข้ามาสมัครเพราะว่าถ้าเกิดคนที่พูดไปอ่ะถ้าเกิดเขาไม่มาสมัครก็ไม่มีคู่แข่ง
0: ครับ
3: ใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นการทำงานเพื่อสังคม
0: ครับ
3: ใช่ไหมครับคือการเป็นผู้ใหญ่อ่ะ
0: เขาทำงานอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาจะกลับไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเขาไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาจะอยู่ในพื้นที่ไม่ใช่แล้วคนละประเด็นกัน
3: อ๋อไม่แต่เขาแย้งความหมายคือคนที่พูดน่ะคือเขาอยากจะเปลี่ยนให้คือไม่ให้มีการเลือกตั้งใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
3: จะลงแข่งกับคนนั้นด้วย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คนละประเด็นเขาบอกว่า
3: โอเค
0: ครับผมคนละประเด็นครับขอบพระคุณสวัสดีครับของเขาเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะตั้งใจไว้ไม่อยากจะเสียสิทธิ์แต่เขาถามว่านะอันเนี้ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปเลือกตั้งแล้วเพราะว่าที่นั่นอ่ะมันมีแค่คนเดียวพอมันมีคนเดียวเนี่ยเขาแต่งตั้งได้เลยไม่ต้องไปเลือกตั้งเขาก็เลยโทรศัพท์มาถามนะไม่ใช่ว่าเขาจะไปแย้งก็หรือว่าเขาจะไปลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นะคุณสมบูรณ์ครับสายสองคุณสมบูรณ์ไม่อยู่นะไม่เป็นไรนะครับท่านอื่นนะ02 248 1657

0: 02-2481657นะครับมายังพอมีเวลานะแต่ว่าผมว่าก็ค่อนข้างชัดเจนนะน่าจะครบถ้วนแหละนะสำหรับประเด็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็พูดไปหรือว่าให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันนะถ้าสมมุติว่าในพื้นที่เนี่ยนะในหมู่บ้านเนี่ยนะไม่ได้มีคู่แข่งก็คือคนเดียวโดดๆเลยสมัครคนเดียวเนี่ยนะอันนี้ก็สามารถที่จะแต่งตั้งได้เลยนะครับคุณวิบูลย์ฮะสายหนึ่ง
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: คืออย่างนี้ครับคือผมก็มองนะครับว่าการที่จะเป็นคณะกรรมการชุมชนเนี่ยแล้วทำไมผมก็อยากแนะนำว่าพรรคการเมืองต่างๆที่เขาทำเพื่อสังคมใช่ไหมครับหรือว่าทำเพื่อประเทศทำไมเขาถึงไม่มาสมัครคือเขาก็อาจจะมีสมาชิกมีตัวแทนเขาอยู่ในชุมชนต่างๆด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเขาจะพัฒนาสังคมอ่ะทำไมเขาไม่มาลงมาสมัครลงมาเป็นจิตอาสาผมก็มองตรงนี้นะ
0: ครับ
1: ผมก็เห็นหลายชุมชนเนี่ยไม่มีคนมาสมัคร
0: ครับ
1: ต้องเป็นคนเดิมๆผมก็ไม่เข้าใจว่
0: า
1: สิ่งที่เกิดขึ้นกับการที่เขาเป็นสกเป็นสสเนี่ยแล้วทำไมในส่วนของระดับชุมชนทำไมไม่มีคนมา
0: ครับ
1: ดูสมัครตรงจุดนี้ด้วย
0: ครับ
1: ก็เลยอยากแนะนำนะว่าชุมชนบางชุมชนเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งคือคนสมัครแค่คนเดียวใช่ไหมครับ
0: เอาอย่างนี้อย่างนี้โอเครับทราบประเด็นแล้วพอดีเวลามันหมดจริงๆคุณวิ
1: บ
0: ูลย
1: ์
0: นะขอบพระคุณสวัสดีครับ 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสภาเบรกอนุมัติพรกเงินกู้4แสนล้านรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทและได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่าก่อนที่นายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกับส.ส.135คนซึ่งไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.เท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นคำร้องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ดังนั้นจึงต้องรอการบรรจุพระราชกำหนดฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้มาแต่ต้นนายกหารือเอกอัครราชทูตบาเรนเดินหน้ายกระดับความร่วมมือหลายด้านนายคอลีนยากูบอัยยาคาร์เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาร

0: และสำคัญของการหารือว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตบาเรนในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาเรนในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าด้านเอกอัครราชทูตบาเรนยินดีที่ได้เข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดีทั้งนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกหาดนุ้ยภายใน7วันเร่งทวงคืนป่าและฟื้นฟูพื้นที่สารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกระโดนจังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและปิดกั้นทางลงหาดหลังมีการร้องเรียนเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพื้นที่และรับฟังปัญหาการครอบครองที่ดินโดยมิชอบโดยนายสุชาติย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเก็บเงินผ่านทางเพราะชายหาดเป็นสมบัติสาธารณะพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดและดำเนินคดีตามกฎหมายภายใน7วันหากพบเป็นพื้นที่ป่าของรัฐจะเพิกถอนและยึดคืนทันทีนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันหาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตด้วยสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าว 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE@Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพง
0: ศ์แล้
1: วก็สวัสดีคุณผู้ฟังมีเรื่องอะไรไหมสำหรับผมไม่มีอะไรนะสำหรับผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็ดูเมื่อเช้าดูถ่ายทอดสดตอนที่ขบวนรถของทรัมป์มาที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนแล้วก็เห็นการอะไรต้อนรับใหญ่มากนะ
0: ครับ
1: โอ้โหเต็มที่เท่าที่เคยเห็นเลยอ
0: ่
1: ะแล้วก็บรรดาผู้นำของจีนกับผู้นำของสหรัฐก็เข้าแถวรออะไรต่ออะไรขบวนรถของทรัมป์นี่สัก20คันได
0: ้
1: วิ่งผ่านบนถนนฉางอาน
0: ครับ
1: ถนนฉางอานซึ่งเป็นแนวตะวันออกตะวันตกนะมาที่ก็เรียกน่าจะเป็นจงนันไห่นะ
0: ครับ
1: ทำเนียบรัฐบาลซึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นมหาศาลาประชาชนเป็นรัฐสภาเขาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสุสานของเหมาเจ๋อตงซึ่งปิดอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นประตูทางเข้าพระราชวัง
0: ต้องหา
1: เออน
0: ั่
1: นแหละเข้าใจว่าจะแถวนั้นแหละค
0: ือ
1: เพิ่งไปมาหมาดๆส่วนอีกเรื่องนึง

0: อ่ะก็แจ้งอัปเดตสำหรับคนที่รอเงินวันนี้คณะกรรมการการกรองเงินกู้ตามพระราชกำหนดอ่ะประชุม
1: ครับ
0: เพื่อจะอนุมัติโครงการที่จะกู้เงินก็จะเข้าครม.วันที่19แล้วก็คงจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25เดี๋ยวรายละเอียดคงจะมาคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ว่ารอบนี้กู้เท่าไหร
1: ่
0: จากวงที่คณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะอนุมัติไปสำหรับตามพระราชกำหนดฉบับนี้200,000 ล้านจะกู้เท่าไหร
1: ่
0: แล้วก็รายละเอียดของคนที่จะได้เงินเนี่ยทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ แล้วก็กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิ
1: ม
0: ซึ่งจะต้องมีการอัปเดตอะไรกันหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจ
1: ครับ
0: ตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก170,000 ล้านนะส่วนพ.ร.ก.ก็เมื่อวันอังคารอ่ะวันที่12นะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: พอคุณณัฐพงษ์ไปยื่นก็ประธานสภาก็ส่ง
1: ไปเลย
0: ส่งไปตอนเย็นนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้วันเนี้ยก่อนที่จะประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่รัฐบาลจะให้พิจารณาพระราชกำหนดเนี้ยทางประธานสภาก็ขอถอนเรื่องออกไปก่อน
1: ครับ
0: เพื่อรอคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญภายใน60 วันอันนี้ก็มีแค่นี้แหละส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องจุกจิก
1: ครับ
0: นะแล้วก็อะไรล่ะเรื่องเกาะพังงานนี่น่าจะเข้มข้นถูกไห
1: ม
0: เห็นหน้ายกไปนะก็เหมือนต่อเนื่องจากที่อาจารย์ท่านหนึ่งท่านโทรศัพท์มาด้วยแต่เราก็ไม่รู้จำนวนนะ
1: ครับ
0: เพราะเขาก็ไม่ได้บอกจำนวนว่ามีกี่คนนะที่บอกว่า30,000เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าใช
1: ่ครับ
0: มันมากเกินเข้าออกได้แต่ว่าจำนวนที่เซตเตอร์อยู่ยาวจริงๆกี่คนเนี่ยเราไม่รู
1: ้ครับ
0: นะก็คล้ายๆกับที่ปลายและที่อื่นด้วย
1: อ่ะใช่
0: อ
1: ่
0: ะเราเปิดสายคุยกันต่อคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ02-248-1657024-81657นะครับคุณบอลครับสาย2
0: คุณบอลครับคุณบอล
2: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
1: ครับ
2: อาจารย์พอดีช่วงที่อาจารย์ไปเที่ยวจีนผมก็ไปเที่ยวเหมือนกันครับแต่ไปคนละเมืองผมไปซีอาร์อาจารย
0: ์เออ
2: ก็ตอนไปก็คิดว่าไม่น่าจะสนุกก็ไปเพื่อว่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีนะอาจารย์สนุกดีครับ
0: ไปไหนบ้างล่ะ
2: ไปอะไรอ่ะเทอราคอสต้าอาร์มี่ของเขาครับร
1: ู
2: ปปั้นทหารดินเผาอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
2: คนเยอะอยู่แต่ว่าเขาก็เคลียร์คนได้ไวครับ
0: เออครับ
2: แล้วก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เยอะคนเยอะแต่ว่าที่ช่วงที่ไปนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศซะเยอะอาจารย
0: ์อืม
2: แล้วก็ไปภูเขาหัวซานอันนี้ก็สนุกเหมือนกันครับอาจารย
0: ์อืม
2: อากาศดี
0: อากาศผมว่าอากาศดีนี่เย็นกำลังเย็น
2: ใช่คนไทยกำลังชอบเลยอาจารย์ประมาณสัก10 กลางถึง10 ปลายอะไรเงี้ยครับ
0: เอออ
1: ืม
2: แล้วก็โรงแรมนี่ก็ดีอาจารย์เพราะว่าค่อนข้างถูกกว่าบ้านเราพอสมควร
0: อืม
2: อย่างพวก4 ดาว 5 ดาวอย่างเงี้ยก็ระดับ 2,000 กว่า 3,000 อะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: อืม
2: แล้วก็การบริการก็ค่อนข้างดีครับ
0: อืม
2: โดยรวมก็ชอบผมว่ามีอีกหลายที่ที่อยากจะไปต่อจากเนี้ยครับครับ
0: อืม
2: ครับ
0: ครับ
2: ประมาณนี
0: ้ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: คือตั้งครับนิดเดียวคือตั้งแต่จีนเขาเราไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยผมว่าคนไปมากขึ้นเรื่อย
1: ๆไปเยอะ
0: เอาว่าถ้าไม่ขอวีซ่าเนี่ยก็อาจจะไม่มากเท่าไปญี่ปุ่น
1: ครับ
0: แต่แน่นอนอะมากกว่าไปยุโรปแล้วชัว
1: ๆ
0: มากกว่าไปยุโรป 100% อันนี้น้อยแน่นอนเลยคือมันเป็นข้อจำกัดที่ไม่ควรจำกัดสำหรับคนไปเที่ยวถูกไหม
1: ครับ
0: เออแต่ว่าก็ถ้าระบบเขาแข็งเขากล้าเมื่อก่อนจีนเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไปมากมายขนาดนี
1: ้ครับ
0: ตอนนี้ก็เรียกว่าแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนน่ะเขาก็รัฐบาลเขายังมีนโยบายว่าไม่ต้องการให้คนจีนเนี่ยไปเที่ยว
1: ต่างประเทศ

0: ก็เที่ยวในประเทศแล้วเขาก็พยายามปั้นให้คนจากเมืองนั้นไปเมืองนี้เมืองนี้ไปเมืองนั้นเที่ยวกันเองอ
1: ่
0: ะแล้วเขาทำได้ผลเพราะว่าการขนส่งเดินทางเลยมันสะดวกแล้วก็รายได้ของคนจีนอยู่ในระดับที่พอจะเจียดเงินมาเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็หล่อเลี้ยงแบบนี
1: ้
0: นะซึ่งก็ทำให้พวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้ด้านคอนซัมชันอ่ะมันหมุนเวียนในประเทศนะส่วนเรื่องเขาจะต้องส่งออกเขาก็ส่งออกไปนะใครจะผลิตจะผลิตอะไรเขาก็ทำนะแต่ว่าในแง่ของเขาเนี่ยเขาก็หลังจากที่เขาปล่อยให้เที่ยวอยู่พักใหญ่ก่อนโควิดคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ไอ้นั่นเขาก็มีแผนจะให้ไปข้างนอกเอาเงินเวียนไปใช้ข้างนอกอะไรเงี้ยนะคือเขาไม่ได้คิดอะไรแบบว่าอะไรล่ะปล่อยไปตามสภาพหรอก
1: ครับ
0: ไม่ใช่ตามยถากรรมทุกเรื่องมันมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามภาวะปัจจัยที่มันเกื้อหนุนแล้วก็จำเป็นแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันนะก็ประมาณนั้นคุณ
1: ชาติชายครับสายสาม
0: คุณชาติชายครับ
2: ครับคารวะจามีลาครับสวัสดีคุณพี่ณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
2: ครับเมื่อคืนแมนซิตี้แตกกับคริสตัลพาเลซครับ
0: เออเป็นไง
2: ครึ่งแรกนาทีที่32ลูกที่1
0: เออ
2: แล้วก็เตะไปนาทีที่40ลูกที่2ครับครึ่งแรก
0: เออ
2: ผมมาประทับใจครึ่งหลังครับนาทีที่84ครับ
0: เออ
2: เท่ากับสกอร์รวม 3-0 ครับผม
0: เออแล้วตอนนี้คะแนนรวมเท่าไหร่
2: ตอนนี้คะแนนรวมห่างจากอาร์เซนอลอยู่2แต้มครับ
0: เหลือกี่นัด
2: เหลือ2นัดครับนัดที่37กับ38แต่ไม่รู้ว่าเตะกับใครครับ
0: ตอนนี้จำนวนนัดที่เตะเท่ากันแล้ว
2: ใช่ครับ
0: 36เท่ากัน
2: ครับ
0: แล้วแต้มต่ออยู่2ไอ้แต้มนับไอ้แต้มทิ้งแต้มตามอยู่2แต้ม
2: ตามอาร์เซนอลอยู่2คะแนนครับ
0: เออถ้าเกิดอาร์เซนอลชนะอีกทีนึงเนี่ยแล้วไอ้นี่เสมอก็จบละ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็ต้องชนะทั้ง2นัดแล้วครับแล้วภาวนาให้อาร์เซนอลแพ้สักนัดหนึ่งหรือเสมอ2นัดไป
2: ก็ต้องดูฝีมือครับแต่ผมชอบแมนซิตี้ครับ
0: เออก็ไม่ได้ว่าจะชอบทีมไหนก็ไม่มีใครว่า
2: ครับ
0: โอเค
2: แต่มันประทับใจมากเลยครับ
0: ครับผมได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผมก็ต้องคอยเงี่ยวหูดูตลอดนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เพราะว่าบางทีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการหรือโทษเป็นคนตามฟังรายการเขาคุยเรื่องฟุตบอลก็จะได้รู้เรื่องแต่นี่มันปลายฤดูกาลแล้วทางประเทศเขาก็รู้ว่าใครเป็น
1: ได้แชมป์แล้ว
0: นะอย่างอิตาลีกันโชซีเรียเนาะก็เป็นอินเตอร์มิลานนะไอ้ของสเปน
1: อ
0: ะอะไรล่ะ
1: บาร์เซโลนาครับ
0: ของบุนเดสลีกาก็บาเยิร์นนี
1: ่ครองมาอย่างนั้นผูกขาด
0: ผมว่า ยาวนานมากนะ
1: ครับ
0: ไอสเปนยังมีสลับกันบ้างนะ
1: ใช่
0: เรอัลมาดริดบ้างบาร์เซโลนาบ้างอะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: ทางอิตาลีก็ยังมีสลับบ้างนะแต่ว่าหลักๆก็ไอ้มิลานนี่แหละคู่นี้มันแต้มนานๆก็จะมีคนอื่นหลงๆมาทีนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใน2เจ้านี
1: ้
0: ผมว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยสลับกันเยอะ
1: ครับ
0: แต่ละช่วงเวลาเนี่ยเปลี่ยนแชมป์บ่อยมาก
1: ใช่
0: นะส่วนเลสเตอร์ตอนนี้ไหลไปอยู่ชั้น3แล้วจากพรีเมียร์ไปเป็นอะไรแชมเปี้ยนชิพ
1: ครับ
0: ตอนนี้เหลือไปอยู่ดิวิชั่น1แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลงไปอยู่ฟุตบอลชนบทแล้วคิดว่าคงลงไปเรื่อยๆนะแต่เดิมเขาก็อยู่ดิวิชั่น1นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไต่ขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ไต่จากแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมาพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทำ
1: แล้วอยู่ๆก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก
0: เออแล้วได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ได้แชมป์ FA ครับเออก็ถือว่าเป็นจุดสุดยอดละ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นขาลงละก็ลงพร้อมกับไอ้ตัวเจ้าของด้วยนอกเหนือจากผู้ก่อตั้งผู้อะไรเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ไอตัวธุรกิจที่หล่อเลี้ยงเนี่ยก็มีผล
1: ครับ
0: Power เนี่ยเขาก็ถอยไปเยอะนะอาจจะไม่รู้ว่าจะเรื่องท่องเที่ยวจะเรื่องอะไรต่ออะไรไม่รู้เขาก็อยู่ในระหว่างช่วงที่จะต้องปัดกวา

0: แล้วก็ยังต้องเจรจาเพื่อที่จะผ่อนผันเรื่องการส่งรายได้ด้วยเพราะว่ามันมีการแก้สัญญาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะก็เป็นขาลง
1: ครับ
0: นะอันนี้ขึ้นผูกกับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะก็ได้เยอะแล้วนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหายไปสัก 40% ถ้าเทียบกับตอนที่มาเยอะๆก่อนโควิดประมาณสัก9ล้านคนเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสักไม่เต็มที่ที่กะกันไว้เนี่ยปีนี้ประมาณไม่เกิน6ล้านคน
1: ครับ
0: ประมาณ5ล้านคนกว่าแต่ว่าไอ้5ล้านคนกว่าเนี่ยมันกำลังซื้อต่ำไม่ได้มาจากแถวที่มีกำลังซื้
1: ออ๋อใช
0: ่มาจากชนบท
1: ใส่หมวกนะใส่หมวกนะใส่หมวกเป็นชุดๆได้ประมาณสัก
0: เหมือนแบบอบต.
1: นึกออก
0: แบบอบต.
1: มันจะมีแบบแก๊คือเวลามาเขาจะแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันบางกลุ่มนี้เขาจะใส่หมวกสีเดียวกัน
0: เดี๋ยวเรา
1: ดูหน้าพวกเราก็รู้ว่าโอเค
0: เพื่อไม่ให้หลงอ่ะ
1: เพื่อไม่ให้หลงหรือไม่อาจจะผูกผ้าพันคอ
0: โอเค
1: คุณวีระ
0: ก็เหมือนกันน่ะเราไป
1: ต่างประ
0: เทศ
1: ก็เหมือน
0: อย่าไปว่าเหมือนกันพันเดียวกัน
1: คุณวีระสายหนึ่ง
0: คุณวีระครับ
2: ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญเชิญเชิญ
2: ครับลูกฮัลโหลครับลูกควรสอบถามครับเกี่ยวกับค่าไฟพร้อมจ่ายครับ
0: ค่าไฟพร้อมจ่าย
2: ครับครับผมที่เราจ่ายให้กับบริษัทที่รับไปทำนี่อย่างไรครับ
0: มันอยู่ในโครงการอ่ะ
2: ค
0: ำว่าเวลาเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ต้องการความแน่นอน
2: ครับ
0: ว่าเขาจะมีรายได้เข้ามาอย่างนั้นอย่างนั้นมันอยู่ในโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะครับ
2: ครับ
0: อันนี้ถ้าเกิด
2: จ่ายนะแต่ใครเห็นว่าที่พูดกันว่าคือไม่ต้องปั่นไฟก็ต้องจ่ายเนี่ยมันจ่ายเต็มหรือมันจ่ายอย่างไรครับ
0: มันอยู่ในสัญญาแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้มันจะมีเวลาสั่งให้เดินเครื่องมันจะมีค่าจ่าย2อย่างก็คืออันแรกก็คือค่าเชื้อเพลิง
2: ครับ
0: อีกอันนึงก็คือที่จะต้องจ่ายไม่ว่าจะเดินเครื่องไม่เดินเครื่อง
2: ครับ
0: อันนี้มันอยู่ในสัญญาเพราะว่ามันเหมือนกับการรับประกันว่าถ้าเขาสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จเนี่ยเราจะซื้อไฟฟ้าเขา
2: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเราก็ต้องจ่าย
2: ครับ
0: เพราะว่าเราไม่ได้ลงทุน
2: ครับ
0: ถ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวเอกชนเขาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องคำนวณว่าเขาจะต้องขั้นต่ำที่จะต้องรับซื้อเขาเท่าไหร่มันมีถ้าไม่ซื้อก็ต้องจ่ายมีครับอันนี้แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้นะว่าเขาเขียนในลักษณะแบบไหนอันนี้เพื่อที่จะมาคำนวณผลตอบแทนในการลงทุนทั้งหมด
2: ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราจ่ายแพงหรือถูกกว่า
0: ไม่ใช่จ่ายแพงจ่ายถูกฮะมันคนละเรื่องกันนะประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือมันอยู่ในการคำนวณเรื่องการจะใช้ไฟฟ้าของเราครับ
2: ครับ
0: มันไม่ใช่เรื่องจ่ายแพงจ่ายถูกถ้าเกิดว่าคุณไม่มีพูดง่ายมันเหมือนการค้ำประกันในการจะซื้ออ่ะงี้ก็แล้วกัน
2: ครับครับ
0: ถ้าเกิดเดี๋ยวฟังจะได้เข้าใจถ้าไม่มีตรงนี้เอกชนเขาไม่สร้างโรงไฟฟ้า
2: ครับเข้าใจครับ
0: การไฟฟ้าก็ต้องไปสร้างเอง
2: ครับ
0: การไฟฟ้าไปสร้างเองก็ถ้ามีกำลังจะสร้างไปตลอดไม่ต้องอาศัยเอกชนก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันใช้เงินเยอะ
2: ครับ
0: อันนี้ก็เมื่อทำอย่างนี้ก็ต้องมีลักษณะที่เรียกว่าค้ำประกันน่ะรับประกันว่ากูจะซื้อมึงซึ่งอันนี้มันจะไปคำนวณเป็นผลตอบแทนในการที่จะไปขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
2: ครับ
0: อันนี้ที่เรียกว่า available payment พร้อมจ่าย
2: ครับ
0: ส่วนหลังจากนั้นมันเอามาคำนวณทั้งหมดแล้วมันก็คิดเป็นค่าไฟฐานอะไรขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งคนละประเด็นกัน
2: ครับ
0: อันนี้เวลาไปพูดกันเนี่ยพูดเหมือนกับว่าถ้ามันไม่มีสัญญากันน่ะไม่มีใครสร้างโรงไฟฟ้าหรอกครับ
2: แต่ตรงนี้เหมือนผมเข้าใจครับผมไม่ได
0: ้ไอ้ตรงนี้คือปมสำคัญเลยไอ้ตรงนี้คือเลือกจุดเริ่มต้นเลยถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกับเราบอกว่าราคาหน้าโรงกลั่นให้เสมอกับราคาที่ตลาดสิงคโปร์ถ้าเราไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เนี่ยเราก็จะพูดอะไรกันไปเยอะเถอะ
2: ครับ
0: อ่ะคราวนี้ประเด็นของคุณคือ
2: กับประเด็นของผมคือทำไมเราถึงไม่ให้เขาผลิตเต็มแล้วเราก็จ่ายเต็มไปเลยแล้วเราก็มาลดกำลังการผลิตของการผลิตหลักครับ
0: ก็มีค่าเท่ากันนะเพราะว่า
2: ไ
0: ม่ราคาไม่เท่ากันถ้าผมเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยที่ผมมีโรงไฟฟ้าทั้งที่ผมเป็นเจ้าของ

0: ของเองทั้งที่ผมซื้อจากเอกชนผมต้องคำนวณดูว่าอันไหนจะทำให้ผมมีต้นทุนสูงที่ไอ้ต่ำที่สุดอย่างเช่นถ้าเราเอานำเข้าไฟฟ้าจากลาวหน่วยละ2บาทกว่า
1: คร
0: ับ ถ้าใช้โรงไฟฟ้าลิกไนท์2บาทกว่า
1: คร
0: ับ แต่ถ้าเกิดเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติซึ่งจำเป็นต้องเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติเพราะว่าใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติก็ต้องไปดูว่าจ่ายเท่าไหร่เอามาคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ยโรงไหนจะให้เดินโรงไหนจะไม่ให้เดินก็แล้วแต่
1: ครับ
0: เขาดูในภาพรวมครับ
1: ครับผม
0: แล้วยังไงคราวนี้ก็ต้องเขาก็พูดง่ายๆว่าเขามีสิทธิ์คือคุณต้องแยกนะไอโรงไฟฟ้าที่เป็นพวกพลังลม
1: ครับ
0: พลังแสงอาทิตย์อันนี้จะเดินเครื่องประมาณวันละ5ชั่วโมงซึ่งถ้าไม่มีตัวแบตเตอรี่เก็บก็หมายความว่าพอพระอาทิตย์ล่วงก็ไม่มีไฟใช้อันนี้จำเป็นจะต้องมีตัวแบ็กอัพไอ้ที่เราพูดถึงส่วนใหญ่เนี่ยที่ต้องจ่ายแม้ว่าไม่เดินเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งจะต้องเดินเครื่องในช่วงเวลาพอไอ้กำลังตรงนั้นหายไปก็ต้องเอาตรงนี้มาแทน
1: ครับ
0: ครับแล้วยังไงครับ
1: ผมก็กลับมาที่ประเด็นเดิมที่ถามตอนแรกไงครับว่าก็คือมันซื้อแพงกว่าที่เราผลิตเอง
0: ไม่ใช
1: ่ถูก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เท่ากัน
1: ถ้าไม่ใช่เท่ากัน
0: ไม่ใช่ไม่ครับคือราคาแต่ละโรงไม่เหมือนกันตามสัญญาไม่เหมือนกัน
1: ที่ต่างหรือว่าเฉลี่ยว่ามันเท่ากันเซว่าเท่ากันเนี่ยครับทำไมก็คือสมมติเราซื้อเขา100วัตต์เนี่ยครับผมแล้วก็ให้เขาผลิตไป100วัตต์เลยเอาตอนนี้คือเราสำรองอยู่ประมาณ 4-50% ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับ
0: สำรอง 4-50% ไม่เข้าใจคำถาม
1: ตอนนี้หมายถึงว่า
0: ไม่ประเด็นประเด็นของคุณคืออะไรที่คุณเข้ามาวันนี้คุณอยากจะ
1: ประเด็นของผม
0: จะได้
1: สอบถามอยากว่าทำไมเราถึงไม่ให้เขาผลิตเลยใน50สมมุติเราทิ้งต่างว่าวันนี้เรามีไฟสำรอง 50% ถูกต้องไหมที่เราให้บริษัททำอยู่เนี่ยครับ
0: ต้องแยกกันต้องแยกต้อง
1: ไม่เราจากเดิมที่เราผลิต 50%
0: ไม่
1: ของเราก็ผลิตแค่ 50% มันก็จะประหยัดรายจ่ายไปเลยครับ
0: ไม่ต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงครับ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนนั้นยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนที่เป็นค่าพร้อมจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายครับ
1: ถูกต้องไงครับผมไอ้ค่าพร้อมจ่ายแทนที่เราไม่ต้องจ่ายฟรีไงครับผม
0: ไม่ค่าพร้อมจ่ายไม่ค่าพร้อมจ่ายไม่ค่าพร้อมจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเขาเดินเครื่องหรือไม่เขาเดินเครื่องหรือถ้าเขาเดินเครื่องต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงเพิ่ม
1: ก็สรุปค่าพร้อมจ่ายกับค่าเชื้อเพลิงรวมแล้วแพงกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เราผลิตเอง
0: ไม่ใช่บางอันก็ไม่ใช่เพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีโรงไฟฟ้าหลายชนิด
1: ครับ
0: ไม่ใช่โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติก็มีเหมือนกันนะครับ
1: ครับครับผมเข้าใจครับ
0: อันนี้คุณจะเทียบกับอะไรล่ะ
1: คือ
0: ถ้าคุณจะไม่อย่างนี
1: ้
0: ไม่อย่างนี้สิอย่างนี้ไม่เดี๋ยวคนละเลอะเดี๋ยวคุณ
1: จะจ่ายค่าพร้อมจ่ายฟรีไปแทนที่เราจะจ่ายค่าพร้อมจ่ายฟรี
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ผลิตเลยแล้วก็บวกค่าพร้อมจ่ายฟรีบวกกับค่าเชื้อเพลิงแล้วเราก็มาลดกำลังการผลิตของ
0: ผลิตหลักแล้วแยกก่อนแยก
1: ครับ
0: เอาแยกต้องแยกอย่างนี
1: ้ครับ
0: ส่วนที่จะผลิตทั้งหมด
1: ครับ
0: สำหรับความต้องการในขณะนี้สมมุติว่า 25,000 เมกะวัตต์อ่ะเอ้า 30,000 เมกะวัตต
1: ์ครับผม
0: ใน 30,000 เมกะวัตต์เนี่ยถ้าใช้ลิกไนท์เต็มที่ได้ 1,200 เมกะวัตต
1: ์ครับ
0: นี่เดินเครื่อง 100% เลยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้แค่นั้นน่ะมันไม่ใช่ 20,000 มันได้แค่ 1,200
1: ครับ
0: อ้าวถ้าเกิดจะนำเข้าไฟฟ้าจากลาวในช่วงที่มันไม่มีน้ำแบบนี้มันก็ได้ระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: ไล่ขึ้นไปอ้าวหลังจากนั้นใช้ถ่านหินกลางวันใช้แสงอาทิตย์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้ยังไงเนี่ยมันไม่พอสำหรับทั้งหมดที่ต้องการเอาละคราวนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยไอ้ที่มึงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโทษยังมีถ่านหินอีกพวกนึงฐานหินเนี่ยฐานหินนี่ผมไม่แน่ใจว่าเทียบกับก๊าซธรรมชาติถูกแพงกว่ากันนะ
1: ครับ
0: ที่เหลือเนี่ยมันเป็นก๊าซธรรมชาติหมด
1: ครับ
0: กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้ล่ะมันก็มีโรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
1: ครับ
0: แล้วก็โรงของเอกชน
1: ครับ
0: ถ้าโรง เพราะนั้นคุณเดินตรงนี้หมดแล้วเนี่ยนะตอนนี้คุณเหลือเลือกแล้วที่คุณจะต้องเลือกตอนนี้คือโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอง
1: ครับ
0: หรือโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติของเอกชน
1: ครับ
0: ไอ้ที่เลือกนี่คือเลือกตรงนี้ไม่ได้เลือกอันอื่นครับ
1: ครับผม
0: พอเลือกอันนี้ปั๊บเนี่ยก็ต้องถามว่ากำลังการผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เป็นก๊าซธรรมชาติมีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ต้นทุนเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ราคาออกมาแล้วเท่าไหร่ก๊าซเวลาของก๊าซการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงทุนก็มีค่าพร้อมจ่ายนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะไม่มีมาลงทุนไม่ได้ครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นทุกคนมีค่าพร้อมจ่ายหมดในระบบที่เป็นโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาระยะยาว25ปีมีค่าพร้อมจ่ายหมด
1: โอเคถ้างั้นผมเข้าใจแล้วครับ
0: มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าการไฟฟ้า
1: ไม่เข้าใจว่าเราไม่มีค่าพร้อมจ่ายสำหรับของการ
0: ไม่ใช่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงทุนก็เหมือนเอกชนลงทุนนะครับ
1: โอเคถ้างั้นเข้าใจ
0: เขาต้องคำนวณ IRR เหมือนกันครับ
1: ครับผม
0: เขาต้องคำนวณ Internal Rate of Return เหมือนกันครับไม่งั้นเขาลงถึงแม้ว่าเขาลงทุนแล้วเขาจะขายได้แต่มันก็ต้องคำนวณบวกเข้าไปในนั้นอยู่แล้วครับ
1: ครับผม
0: ความเป็นไปได้ทางการเงินมันต้องใส่ว่าเอ้ยกูจะผลิตเท่านี้ปีหนึ่งเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่มันอยู่ในนี้อยู่แล้วครับ
1: ครับครับผม
0: โอเคไหมครับ
1: โอเคงั้นเข้าใจครับ
0: ครับ
1: แต่ที่พี่ไม่เข้าใจเพราะว่าคิดว่าเราไม่มีค่าพร้อมจ่ายสำหรับของการไฟฟ้าครับ
0: มันไม่ต้องเรียกค่าพร้อมจ่ายมันอยู่ในต้นทุนโครงการครับ
1: ครับครับ
0: ที่จริงจะเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายก็ได้หรือจะเรียกว่าต้นทุนก็ได้หรือจะเรียกว่ารับประกันว่าจะซื้อเหมือนกันนะครับอันเดียวกัน
1: ครับผม
0: โอเคครับ
1: เข้าใจครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์คร
0: ับ ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: หวังว่าผมจะอธิบายได้ถูกต้องนะ
2: ครับ
0: คือตัวหลักมันคือความเป็นไปได้ของโครงการที่จะลงทุนไอ้ตรงนี้มันต้องคำนวณ
2: ครับ
0: เขาเรียกว่า IRR คุ้มทุนในกี่ปี
2: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้มันใส่คือจะต้องว่าตั้ง IRR เนี่ยสูงต่ำสูงต่ำก็ส่วนหนึ่งก็คือถ้าผลิตมาแล้วมีคนซื้อมันก็จบ
2: ครับ
0: นะแต่คราวนี้ก็ต้องมานั่งเลือกเอาแล้วมันก็มีไทม์ลูปด้วยกลางวันที่ไปสนับสนุนให้ซื้อไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
2: ์
0: ไฟฟ้าจากลมเนี่ยสมัยก่อนนี่บวกให้นะเพื่อต้องการให้เขาทำอ่ะต้องบวกให้เขา6บาทนะ
2: ใช
0: ่แอดเดอร์อะไรมาก่อนเดี๋ยวนี้มันหมดไปแล้วแอดเดอร์นี่หมดเหลืออยู่ไม่
2: กี่เจ้า
0: เหลือประมาณผมอีกสัก2ปีก็หมดแล
2: ้
0: วก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงเรียกว่าFeed in tariff FIT อันนี้ก็อีกอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ว่าราคาสุดท้ายมันมีอ่ะซึ่งอันนี้มันคือส่วนที่ใส่เข้าไปให้โครงการนั้นน่ะมันเกิดขึ้น
2: ครับ
0: เพราะแต่เดิมนี่มันแพงไอ้ไฟฟ้าที่เป็นโซล่าฟาร์มเนี่ยไอ้ตัวแผงเผิงนี่มันแพงตอนนี้
2: ม
0: ัน
2: ถูกลง
0: มันถูกลงก็นั่นตอนนี้ประมาณ2บาทกว่าก็ยังมีคนบอกถูกกว่านี้ได้อีกก็ไม่รู้ละแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของมัน
2: ครับ
0: ว่ามันใช้ได้ประมาณวันละ5ชั่วโมงเท่าที่ผมทราบนะลมนี่ก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลมพัดแล้วลมแรงไม่แรงด้วยนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเราจะเทียบเคียงอ่ะเราต้องเทียบเคียงโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเหมือนกัน
2: ครับ
0: เอามาเทียบกันถูกไหม
2: ครับ
0: ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีทั้งที่ใช้ถ่านหินที่ไม่มีลิกไนต์ก็ต้องไล่ขึ้นมาถ่านหินโทษลิกไนต์ถ่านหินพลังน้ำพลังแสงอาทิตย์พลังลม
2: อ
0: ันนี้กลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งคือใช้ที่จริงถ่านหินกับก๊าซธรรมชาตินี่ไล่ๆกันนะเอาเป็นว่าไอ้กลุ่มนี้ก็ต้องมานั่งบริหารพอร์ตอะว่าจะสั่งให้โรงไหนเปิดโรงไหนปิดอะไรเงี้ยถูกไหมแต่ว่าจะสั่งยังไงเนี่ย
2: เขาก็ต้องคำนวณให้มันได้ต่ำที่สุดแล้ว
0: เขาก็ต้องคำนวณว่าณขณะเนี้ยให้ต้นทุนเฉลี่ยของทั้งหมดที่ผลิตในวันเนี้ยต่ำที่สุ
2: สด
0: อันนั้นหลักเป็นหลักนี้แน่นอนแหละนะส่วนไส้ในมันจะเป็นยังไงก็ต้อง
2: จะไปหยิบจากตรงไหนมาเพื่อจะมาคำนวณให้อันนี้มันก็อีกเรื่องนึง
0: มีโรงไฟฟ้าอันนึงที่ผมสังเกตดูเอาง่ายๆเป็นตัวอย่างเลย
2: ครับ
0: ไอ้คุณณัฐพงศ์เวลาขับรถทางหลวงสายเอเชียเนี่ย
2: ครับ
0: มันจะมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ติดถนนอยู่โรงไฟฟ้านึง
2: ขวามือ
0: ขวา
2: ทางขึ้นไป
0: ถ้าเกิด
2: แถวอ่างทอง
0: เดิมเนี่ยชื่อบริษัทอ่างทองพาวเวอร
2: ์
0: ไอ้บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทสิงคโปร
2: ์ครับ
0: ตอนหลังเนี่ยบีกรีนพาวเวอร์ไปซื้อแล้วเปลี่ยนชื่อผมต้องดูตลอดนะว่ามึงผลิตไม่ผลิต
2: มันดูยังไง
0: เอ้าก็ดูควัน
2: ควัน
0: ไม่ดูไอ้น้ำ
2: ไอ้น้ำมันถึงขาวๆอยู่เป็นควันเป็นเมฆครับ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่
0: บางทีไม่มีบางทีมีแสดงว่ามันไม่ได้เดินตลอดเวลาซึ่งไอ้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาจะมีคอนโทรลรูมใหญ่มาก
2: ครับ
0: อยู่ที่บางกรวยเนี่ยว่าเขาจะให้ใครเดินเครื่องเวลานี้ตอนนี้และจะดับตอนไหนจะเดินกี่ชั่วโมงเลยนี่เขาต้องมีหมดนะ
2: โอ้
0: เขาต้องใช้ AI เขาต้องใช้ AI ช่วยคำนวณนะ
2: โอ้น่าไปนะน่าไปดู
0: เออว่าขณะนี้มีความต้องการใช้ขณะนี้เท่านี้ผลิตได้เท่านี
2: ้
0: อะไรจะลงอะไรจะขึ้น
2: อ
0: ะไรแล้วช่วงไหนพีคช่วงคือเขาต้องมีอยู่ในโปรไฟล์ทั้งหมดเลยแล้วไม่ใช่ว่ากดปุ่มไปแล้วแม่งเดินทันทีมันก็ต้องมีวอร์มมีเวิร์มใช่ไหมเออแล้วก็ก่อนที่เขาจะให้อันนี้หยุดเขาก็ต้องสั่งเอ้ยมึงหยุดนะ
2: เอ
0: าเปลี่ยนเป็นนี้นะเปลี่ยนอันเนี้ยแล้วคุณภาพของโรงไฟฟ้าไม่เท่ากันค่าความร้อนไม่เท่ากัน
2: ครับ
0: คือหมายความว่าถ้าโรงเก่าอ่ะใส่เชื้อเพลิงเหมือนรถเหมือนเครื่องยนต์เก่าคุณณัฐพงศ
2: ์อันนี้ก็ผลิตไฟได้น้อย
0: คือเหยียบใส่น้ำมันไปแล้วแม่งได้ระยะทางน้อยกว่าเขาก็ต้องเลือกโรงที่แม่งมีประสิทธิภาพ
2: ครับ
0: เพราะว่าจ่ายค่าเชื้อเพลิงอ่ะจ่ายน้อยได้เท่ากันก็ต้องเลือกจ่ายน้อย
2: ถูกต้อง
0: ถูกต้องไหม
2: ถูกต้อง
0: แล้วก็ต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ใช้ก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นโรงเก่า
2: โรงเก่าก็เหมือนตรงนี้ตรงที่อยู่ตรงพระรามเจ็ดเนี่ยก็
0: อันนี้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
2: ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยไฟไม่พออะไรเขาจะให้เปิดตรงนี้
0: โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
2: ใช่ไหม
0: มันมีสองอันโรงไฟฟ้าพระนครเหนือกับพระนครใต
2: ้
0: อันนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติ
2: แ
0: ล้วยังมีบางปะกงอันนี้ที่เท่าที่ผมไล่ๆดูนะแล้วก็มีที่ขนอมแล้วก็มีที่วังน้อย
2: วังน้อยใหญ
0: ่แต่ใหญ่สุดเนี่ยคือที่ราชบุรี
2: อ๋อเหรอ
0: ราชบุรีเนี่ยรับไฟจากพม่ารับก๊าซจากพม่าเข้ามาแล้วเป็นแบบเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นหลุมยังไม่รู้นะ
2: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยจากพม่าเข้าที่นี่ไปที่อื่นไม่ได้เลยเพราะไม่มีท่อไปที่
2: เ
0: ดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำท่อแบบว่าสลวิชชิ่งได้ป่ะแล้วคำว่าไอ้ลุงนี้ไม่เอาก็ย้าย
2: จาก
0: อะไรอันนี้ผมจำไม่ได้นะอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะรู้แต่ว่าที่ราชบุรีเนี่ยเพราะเรานำเข้าก๊าซธรรมชาติจากพม่า
2: ครับ
0: เราถึงมีโรงไฟฟ้าราชบุรีหรือมีโรงไฟฟ้าราชบุรี
2: ไอ้ราชบุรีโฮลดิ้งอะไรเนี่ยนะ
0: เออ
2: ใช่ไหม
0: ใช
2: ่
0: ราชกรุ๊ปอ่ะ
2: ราชกรุ๊ป
0: เออเรามีโรงไฟฟ้าที่ราชบุรีถึงมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาก๊าซธรรมชาติในพม่าคือเขา
2: อันไหน
0: มันต้องทำพร้อมกัน
2: อ๋อโอเค
0: เวลาดูฟีสมันต้องฟีสทั้งคู่ไหมครับว่าทั้งคู่ต้องเกิดพร้อมกันพัฒนาแล้วมีคนใช้ถ้าคุณไปขุดหลุมในพม่าแล้วไม่มีคนแล้วไม่มีคนเอาขึ้นลากท่อขึ้นมาแล้วไม่มีที่จะใช้มันก็ทำไม่ได
2: ้
0: ถูกไหม
2: ใช่
0: ซึ่งขนาดเนี้ยตอนนี้เหลืออยู่หลุมเดียวนะเหลืออยู่สองหลุมไอ้เยตกุลหรือไงเนี่ยปิดไปละรู้สึกว่าโครงสร้างมันพังลิยาดานาผมจำไม่ได้อันนึงแล้วก็มีซอติก้าอีกอันนึงแล้วก็จะมีอีกอันที่กำลังจะเกิดที่มอตามะแต่ว่ามันมีหลุมหนึ่งที่หลุมเดิมเนี่ยมันทำให้ก๊าซธรรมชาติจากพม่าเนี่ยลดลงมา
2: อ๋อ
0: เพราะว่า
2: แล้วทุกปีเราก็จะได้ยินข่าวว่าปิดซ่อมบำรุงช่วงเดือนไหนไม่รู้ไอ้สองอันเนี้ย
0: เมษา
2: ไอ้เยตกุลเลยเนี่ยมันจะปิดอย่างเงี้ยตลอดใช่ไหม
0: ไม่ตอนนี้ไม่แล้วมันมีหลุมหนึ่งไม่เอาแล
2: ้วมันไม่เอาแล้ว
0: เออมันไม่ขึ้นมาแล้วหมดแล้ว
2: หมด
0: แล้วหรือมันไม่เอาต่อละสองหลุมเนี่ยที่ติดกันอ่ะ
2: ครับ
0: ยาดานาเยตะกุลผมจำมันในไม่ได้ไปเปิดดูในไอเนี่ยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติถึงจะรู้ว่าตอนนี้ใช้หลุมไหนเป็นหลุมหลัก
2: ครับ
0: ส่วนข้างบนเนี่ยซอติก้าแล้วก็มีหลุมที่กำลังจะทำอีก2ปีจะเสร็จ
2: ครับ
0: อันนี้ก็ไปเปิดดูในเอกสารของปตทส
2: พอสพครับผม
0: นะไอรายงานของปตทสพรายงานประจำปีมันไล่ให้ฟังหมดอะหลุมไหนมันจะเขียนไว้ตอนนี้กี่ลูกบาทเมตรต่อวันไอลูกบาทฟุตต่อว
2: ัน
0: เออลูกบาทล้านลูกบาทฟุตต่อวัน
2: ครับ
0: โอ้นี่ยาวเว้ย
2: คุณแจ็คครับสาย3
0: คุณแจ็คครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับ
3: โอ้ได้ประโยชน์จริงอาจารย์ฉีกแบบละเอียดยิบย่อยเป็นหมู่ปลาช่อเลยฮะคือตอนแรกผมเข้าใจอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าพออาจารย์อธิบายเพิ่มเห็นภาพอีกส่วนหนึ่งที่ยังงงๆอยู่เรื่องไฟฟ้านะอาจารย์แต่ว่าจะบอกว่ามันมีข้อมูลแบบนี้อีก 2-3 เรื่องที
0: ่ไ ไม่รู้ว่าทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเอออันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้โดย
3: อาจารย์สินดิกไว
0: ้ไม่โดยความเข้าใจของผมเท่าที่ผมสดับตับฟังแล้วก็ดูจากข้อมูลเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี
3: ้ครับ
0: ครับผม
3: ทีนี้ผมเองอ่ะไม่ค่อยรู้คือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเข้าใจบ้างบางส่วนแต่ไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ฟังอาจารย์อธิบายแล้วก็เห็นภาพจริงๆมันก็เลยมานึกถึงอีกเรื่องนึงที่จะผมมาคุยก็คือมันมีข้อมูลที่ถูกเอามาสื่อสารในโลกออนไลน์เนี่ยอาจารย์ที่อย่างที่อาจารย์บอกบางทีมันจับแพะชนแกะมาพูดไปพูดมาแล้วคนที่ไม่รู้ก็ไปเข้าใจอีกเรื่องนึงไปเข้าใจอีกแบบนึงตามที่รับสื่อมาเนี่ยแล้วไม่ได้ไปหาข้อเท็จจริงอย่างอาจารย์ต้องไปนั่งอ่านแม้ไอตัวแอนนูลแต่ละรายละเอียดของปตท.อย่างอะไรเงี้ยซึ่งมันคือข้อเท็จจริงที่อาจารย์นำเสนอออกมาเนี่ยผมแบบโอ้ต้องขอบคุณอาจารย์มากแล้วก็อย่างมองอีกมุมนึงคืออย่างไอเรื่องค่าการกลั่นหรืออะไรต่างๆที่มันถูกหยิบยกกันมาเมื่อสักเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยที่ช่วงเกิดวิกฤตอะไรเงี้ยคือคนเข้าใจไปอีกเขวนึงแล้วอาจารย์พูดอยู่คำนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าคือไปคล้ายๆไปจับแพะชนแกะเข้าใจไปอีกอย่างเข้าใจไปที่มันไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วมันก็มีผลนะอาจารย์อันนี้ผมขอบคุณอาจารย์มากๆเลยวันนี้ฟังแล้วแบบถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่อาจารย์นำเสนอนะอาจารย์บอกว่ายังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยหรือมันก็เป็นโจทย์ที่ผมอาจจะต้อง
0: ไป
3: ตั้ง
0: ดูต่อคือ
3: คุณต้องเข้าใจนะ
0: ไม่คุณแจ็คคุณต้องเข้าใจคือหลักคิดอะไม่ผิดหรอกแต่ว่ารายละเอียดคืออย่างนี้ผมเนี่ยตอบ
3: ผมว่าใช่
0: ไม่ผมมาตอบคำถามคนเนี่ยแบบว่ามันไม่ได้เตรียมคำตอบมา
2: ครับ
3: ใช่เพราะมันมาแบบ
0: มันมาจากเมมโมรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนได้นะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าคือถ้าจะเอาจริงเอาจังก็ต้องแบบว่า
3: ไปหาดู
0: อะไรคุณก็ช่วยไปหากันต่ออีกนิดนึงแต่ผมให้หลักคิดอย่างนี้ก็แล้วกันอย่างนี้ก็แล้วกัน
3: แต่ว่าไปไม่ผิดทางครับขึ้นเหนือไปโผล่โยธินแน่นอนอาจารย์แต่จะเลี้ยวตรงไหนก็อีกเรื่องนึง
0: ได้ครับโอเคครับ
3: ผมขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณมากครับวันนี้อิ่มเลย
0: ครับขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
0: มันก็มีความเสี่ยงสำหรับผมนะ
2: ครับ
0: เนี่ยไอ้บางทีผมพูดไปบางทีผมก็ช่างใจอยู่เหมือนกันนะคือหลักคิดน่ะมันไม่ผิดหรอกแต่ว่ารายละเอียดบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนได
2: ้ครับ
0: บางคนเขาก็อาจจะจับเฉพาะไอ้ความคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอามาดิสเครดิตผมก็
2: ม
0: ีอันนี้ผมก็เข้าใจนะว่ามันก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าต้องออกตัวต้องบอกให้ท่านเข้าใจว่ามันก็มีข้อจำกัดเพราะว่าถ้าผมรู้ว่าเขาจะมาถามเรื่องนี้ผมจะไปเตรียมมาก่อน เอาผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังอ่ะไหนๆพูดมาถึงตรงนี้ละสมมุติว่าเราจะสร้างเขื่อน
2: ครับ
0: สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าส่งมาขายประเทศไทย1ก็ต้องดูว่ามูลค่าของโครงการเนี่ย
2: เท่าไหร่
0: 2จะขายได้
2: เท่าไหร่
0: จนหมดอายุสัมปทานเป็นเงิน
2: เท่าไหร่
0: แล้วก็สรุปรวมความแล้วมันก็จะมากำหนดเป็นราคารับซื้ออันนี้เป็นราคารับซื้อคงที่ตลอดอายุสัมปทาน
2: ครับ
0: ซึ่งในเนี้ยมันก็มีค่าพร้อมจ่ายอยู่ในนี้อยู่แล้ว
2: ใช่
0: ถูกไหม
2: ใช่
0: ถูกไหม
2: ใช่
0: แล้วเขาจะบอกเลยว่าขั้นต่ำที่คุณจะต้อง
2: ผลิต
0: ได้เท่านี้ที่จะรับซื้อแล้วถ้าเกินจากนั้นก็มีวิธีคิดเงินอีกแบบนึงนะผมว่ามันก็พอจะประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งอันนี้มันมีเชื้อเพลิง
2: ครับ
0: ถูกไหม
2: ถูก
0: พร้อมที่จะเดินเครื่องโดยที่ยังไม่มีเชื้อเพลิงมาปั่นไฟเนี่ยถ้าไม่มีให้เขาทำไม่ได้เขาไม่สร้างเอาง่ายๆกันแล้วกันแต่ตรงเนี้ยมันคำนวณยังไงเนี่ยผมไม่รู้รายละเอียดเท่านั้นเองแต่หลักคิดมันเป็นหลักแบบนี้เพราะอันนี้ถ้าพูดภาษาการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าโปรเจกต์ไฟแนนซ
2: ์
0: ถ้าใครที่เขาเข้าใจคำว่าโปรเจกต์ไฟแนนซ์ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันต
2: ่อ
0: มันจะมันจะเรียกค่าบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับเราไปซื้อทำสัญญาก๊าซธรรมชาติกับพม่าเอาไม่เอาก็ต้องจ่ายเงินนะไม่เอาก็ต้องจ่ายเงินนะ
2: ครับ
0: แล้วเมื่อเอาค่อยไปคิดหักลบกันทีหลังที่กูจ่ายมึงไปแล้วเนี่ยกูขอมาเนี่ยมึงก็คือมันต้องมีระบบที่ชำระราคาแล้วส่งมอบแบบที่มันแน่นอนตายตัวไม่งั้นเนี่ยความเป็นไปได้ของโครงการมันไม่เกิด
2: ครับ
0: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราของเราไม่เอาเราไม่เอาก็ต้องจ่ายนะต้องจ่ายเงินก่อน แล้วเมื่อของมาค่อยมาหักกันทีหลัง
2: อ
0: ันนี้เคยเกิดขึ้นเขาเรียก pay in kind นะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือค่า
2: ครับผมจ่าย
0: พร้อมจ่ายใช่ไหม
2: ครับ
0: ถูกไหม
2: ใช่
0: มันมองได้เหลี่ยมนั้น
2: อ
0: ะเออเอาเบรกเดียวยาวเลยเนาะ
2: ครับผม
0: ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยงั้นพักก่อน
2: 15:48 พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
2: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
2: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
4: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: 15:52 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับ
1: ขอแก้ไข
0: ครับ
1: เขาเรียกว่า take or pay ถ้าเป็นเรื่องวางท่อก๊าซธรรมชาติซื้อไฟจากไอ้ซื้อก๊าซธรรมชาติจากพม่าเนี่ย
0: ครับ
1: take or pay เอาไม่เอาก็ต้องจ่ายtake or pay นะถ้า take ก็จ่ายตามที่ take
0: ครับ
1: ถ้าไม่ take ก็ต้องจ่ายแต่ว่าจะมีขั้นต่ำว่าเขาจะต้องส่งได้เท่าไหร่แล้วก็มีคล้ายๆกับว่าค่าปรับ
0: ครับ
1: ถ้าส่งไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวถ่วงเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดจะต้องรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่เอกชนส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้า IPP โรงไฟฟ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: อันนี้ต้องไปดูว่าสัญญาเขาทำยังไงซึ่งก็ย้อนกลับไปอ่านมติของคณะกรรมการกิจการพลังงานตอนที่เขาอนุมัติให้กฟผ.เซ็นสัญญากับเอกชนนะ
0: อ
1: ันนั้นมันจะบอกว่าราคาไฟฟ้าเท่าไหร่อะไรอะไรเนี่ยแต่ว่ามันคงไม่มานั่งอธิบายว่าค่าพร้อมจ่ายเท่าไหร่มันคงไม่เขียนในนั้นหรอก
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดไปดูในโครงสร้างไฟฟ้าเขาจะมีตัวเลขนะตัวเลขนึงว่าค่าพร้อมจ่ายทั้งระบบเนี่ยเขาต้องจ่ายเท่าไหร
0: ่
1: มีอยู่ในโครงสร้างราคาไฟฟ้าถ้าเกิดใครสนใจจะละเอียดก็ไปหาเอาก็แล้วกัน
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกับอย่างเนี้ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะวางเสาไฟฟ้าสายส่งอะ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็รวมอยู่ในค่าไฟเรานะ
0: ใช่ครับมันต้องรวมอะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่อะ
1: มันก็ต้องนั่งคำนวณดูว่าถ้าเกิดกูจะเอาสายเอาไอ้เสาไฟไปแล้วก็เดินสายเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: คือไอ้นี่ก็พร้อมจ่ายนะ
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมเพราะเราทุกคนต้องเข้าใจว่าเสียบปั๊บแม่งมีไฟอ่ะถูกไห
0: ม
1: คุณจะเสียบไม่เสียบแม่งก็มีไฟถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่มันก็คือพร้อมจ่ายในตัวถูกไหม
0: ใช
1: ่ต้องมองคือเราไม่มองด้านฝ่ายผลิตอย่างเดียวก็อาจจะไม่ครบวงจรนะเรามามองทางฝั่งเราที่เป็นคนใช้ไฟอ่ะนัทพงศ์เราคิดดูดิว่าแม่งไฟดับอ่ะผมไปพม่าแม่งดับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงมีโทรบอกก่อนวันนี้ดับเป็นย่านนี้ไม่เปิดนะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่า brown out อ่ะไม่ใช่ black out นะแล้วคุณมีตู้เย็นมีอะไรแม่งก็ต้องตามยถากรรมอ่ะ ถูกไหม
0: ใช
1: ่ทุกคนก็ต้องมี back on back up ก็ต้องไปซื้อไอ้ UBS มา อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดมัน available จริงเขาก็ไม่ต้องมี UBS อ่ะถูกไห
0: ม
1: ถ้ามันกระชากมันก็ต้องมีพวกนี้เอาไว้สตอไว
0: ้ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: เหมือนกันมันจะเรียกอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันคือความมั่นคงของระบบอะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเอาให้สรุปรวมความให้ชัดเจน
0: ครับ
1: มันต้องจ่ายค่าความมั่นคงของการผลิตทางฝั่งผู้ผลิต
0: ครับ
1: เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้ว่าม
0: ีใช้แน
1: ่มีใช้แน่แม้ไฟฟ้าทำไมมันมี3เฟสล่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: ถ้าสายที่1มาแม่งไม่มีไฟคนใช้หมดมันก็ต้องมาสายที่2มันก็ต้องพร้อม
0: ใช่
1: ถูกไหมสมัยก่อนนี่เฟสเดียวนะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนนะสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยมีหลีระหว่างวันนะกลางคืนนะมีไฟตก
0: ไฟตก
1: ที่เรียกว่าไฟตกอ่ะมันไม่พอไงมันใช้ไม่พออ่ะมันใช้แล้วมันไม่พอมันต้องตกอ่ะตอนหลังก็เลยมีสายไฟเสริมเป็น2เฟส
0: ขึ้นมาอีกเฟสนึง
1: ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครไปดูสายไฟฟ้าแม่ง3เส้นนะคุณต้องพร้อมจ่าย3เส้นถูกไหม
0: ครับ
1: ถ้าเราคิดในแง่ของผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ผมอธิบายให้ฟังว่าระบบมันทำงานยังไงส่วนท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีวิธีที่ดีกว่าในการจะไปคิดจะไปทำก็ไปคิดไปทำ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: บางครั้งอ่ะถ้าต้องการให้อะไรเกิดมันก็ต้องอุดหนุน
0: ใช่
1: อย่างจะใช้ B20เนี่ยเนี่ยอุดหนุนลิตรละ8บาท
0: 8บาท
1: ถูกไหมถูกไหม
0: ใช่แล้วเดี๋ยวมันแพงเดี๋ยวก็มาแก้ปัญหาใหม
1: ่ถูกไหม
0: จริงจริง
1: เนี่ยแล้วไปนั่งดูสิเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมาจากมันต้องมีคำอธิบายแต่อย่างที่บอกอะว่าถ้ามันไม่เป็นเรื่องการเมืองมันไม่เป็นเรื่องไปด่าทอกันมันเป็นเรื่องที่ไม่ไปจับผิดกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วมันยังมีคำสองคำที่ผมว่าบางทีเนี่ยมันคำว่านายทุนกับนักธุรกิจนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คนละโลกเลยนะเอาใจนายทุนกับเอาใจนักธุรกิจนี่ไม่เหมือนกันเลยนะเพราะ คำว่านักธุรกิจนี่ดูแล้วมันดูดี
0: ดูดีดูดีดูดีดูดีแต่ว่าพอใช้คำว่านายทุนนี่มัน
1: เออคำว่าพอนายท
0: ุ
1: นปั๊บเออมันอีกอารมณ์นึงอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: เออแล้วยังมีทุนใหญ่อีกใช่ไห
0: ม
1: เออทุนใหญ่ทุนผูกขาดอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แทรกเข้ามาอีกนะเอออันเนี้ยไอเนี้ยมันเป็นวาทกรรมทางการเมืองมันซ่อนความหมายในทางการเมืองที่มันเป็นเนกาทีฟ
0: เนกาทีฟในทางลบไว
1: ้เออทางลบไว้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ทำไมบอกเป็นนักธุรกิจไม่มีใครว่าพอบอกเป็นในทุนนะแม่งดูแล้วน่าเกลียดมาก
0: ตั้งที่มีต่างทำธุรกิจเหมือนกันอย่างเดียวกัน
1: แม่งอย่างเดียวกันเลยแม่งกับตัวหน้ามันอะหน้าเดียวกันเลยคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ชื่อและนามสกุลแม่งชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกัน
0: อะอยู่เวทีนี้เรียกนักธุรกิจ
1: เอออยู่เวทีนั้นแม่งเรียกในทุน
0: ในทุน
1: ใช่ไหมแล้วคนที่เขาเป็นนักธุรกิจเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ชอบคำนี้เอางี้แล้วกัน
0: เออเขาไม่ได้เป็นในทุนนะเขาไม่ชอบคำว่าในทุนด้วย
1: ใช่ไหม
0: จริง
1: เออเนี่ยบางทีคำเนี่ยคำเนี่ยคำพูดเนี่ยคำที่เราใช้เป็นคำจำกัดความหรือคำเรียกเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีความหมายซ่อนอยู
0: ่อืม
1: อย่างบางคนเนี่ยชอบมาบอกว่าผมเป็นคนสาธารณะ
0: ครับ
1: ผมไปเปิดดูในประมวลกฎหมายไม่มีคำพวกนี้มีไหมณัฐพงศ
0: ์เออ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออแต่ถ้าฝรั่งเขามีนะงานสาธารณะอย่างเราไปเป็นกรรมการอะไรเขาเรียก public service
0: ครับ
1: เออมันก็มีระบบของมันแต่ของเราผมไม่แน่ใจนะแล้วพอแต่เรามาใช้ในความหมายที่มันเป็นความหมายเนกาทีฟเนี่ยพอเป็นคนสาธารณะในครูเยอะอะไรนะเหยียบย่ำได้
0: เหยียบย่ำใช่จริง
1: ถูกไหม
0: จริงครับ
1: พี่แม่งอย่ามาย้ำเลยกูแล้ว
0: พรุ่งนี้ว่ากันต่อคุณวีระแล้วผมณัฐพงศ์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
1: ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งตั้งธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าพูดคุยสันติสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือครม.ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และรายงานผลการปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีเรียกผบตร.หารือสางปัญหานอมินีสวมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลย้ำต้องจัดการให้สิ้นซากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทภูริภพจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมง30นาทีจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยได้ให้รถไปรับที่ข้างหลังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะเดินทางออกขณะที่พลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากส่วนนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างไรบ้างพลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่านายกรัฐมนตรีอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการและดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมและเกาะพะงันที่มีนอมินีต่างชาติทางนี้ได้มีการหารือถึงมาตรการด้านวีซ่าด้วยหรือไม่พลตำรวจโทจิรภพยอมรับว่ามีบ้างเพราะถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการอยู่ตำรวจป่าตองจังหวัดภูเก็ตเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธปืน5กระบอกและกระสุนอีก100นัดหลังพบซุกอยู่ในล็อกเกอร์เช่าภายในศูนย์การค้ากลางเมืองป่าตองสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
2: พันตำรวจเอกกรกฤตขันเคลือร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตองเปิดเผยว่าบริษัทผู้ให้เช่าพื้นที่เก็บของได้ประสานตำรวจเข้าร่วมเปิดล็อกเกอร์ของชายชาวสวีเดนหลังค้างค่าเช่านานกว่า4เดือนและไม่สามารถติดต่อได้เมื่อตรวจสอบภายในพบปืนพกสั้นยี่ห้อกล็อกขนาด9มม4กระบอกและ CZ อีก1กระบอกพร้อมกระสุนรวม100นัดโดยอาวุธทุกกระบอกมีหมายเลขทะเบียนด้านนายศิรากรเชี่ยวชาญผู้รับมอบอำนาจของบริษัทระบุว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเปิดล็อกเกอร์และประสานตำรวจร่วมตรวจสอบทันทีหลังพบสิ่งผิดปกติเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานพร้อมเร่งตรวจสอบการครอบครองและที่มาของอาวุธก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
7: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: 16นาฬิกากับอีก7นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับทุกวันพฤหัสนะครับอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
12: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ
11: ไม่ได้นัดกับคุณวิสุทธ์นะแต่ไม่นัดก็เหมือนนัดนะเลือกเสื้อสีเดียวกันนะแต่ผมเป็นสีอมตะนะเมื่อวานก็สีนี้แหละซื้อเป็นโหลคุณวิสุทธ์นะ
12: สีดำนะสีดำใช้ได้ตลอดกาลนะ
11: ตลอดกาลอมตะด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีผู้นำฝ่ายค้านนะ
12: เรียบร้อยแล้ว
11: เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็เป็นคนเดิมเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12
12: ครับ
11: นะครับก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะฮะประกาศผู้รมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ในช่วงสายๆวันนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้อัญเชิญพระบรมราชองการนะก็ทางคุณณัฐพงศ์ก็ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนะเป็นผู้นำฝ่ายค้านไปเรียบร้อยและเครื่องร้อนด้วยวันนี้นะออกตัวแรงล้อฟรีเลยนะคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิเรื่องของยัตติเรื่องของการทวงถามนะสารพัดอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะนะที่ยื่นไปแล้วก็คือนะขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ นะขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้400,000,000,000 บาท
12: ครับครับนี่ก็เป็นอย่างเป็นทางการนะฮะใครจะบอกว่าคุณโสพลสารัมเตะทวงก็วันนี้ก็ถือว่า คุณสุวรรณจะยิ้มได้นะทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดหมายนะ
11: ครับ
12: ส่วนเรื่องใหญ่ระดับโลกที่คนจับตามองแล้วรอว่าจะมีอะไรคลี่คลายหรือไม่ก็คือเรื่องของสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับพบกันที่จีนนะเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่ทางผู้นำสหรัฐอเมริกาไม่ได้ไปจีนนะ
11: ครับ
12: บรรยากาศชื่นมื่นนะฮะปาประหนึ่งคนที่รักกันดื่มดื่มนะ
11: จำเป็นต้องรักครับคุณวิสุทธิ์ไม่รักไม่ได้นะคร
12: ับ แต่ก็ผมฟังผู้เหตุการณ์ผมไม่คิดว่าทรัมป์จะหวานได้ขนาดนี้นะ
11: ครับ
12: สีจิ้นผิงก่อนนะครับก็พูดถึงนะครับบอกว่าจีนและสหรัฐจะก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่าเป็นกับดักนะฮะแล้วก็บุกเบิกสู่กระบวนทัพแต่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าศัตรูนะฮะร่วมกันสร้างความรุ่งเรืองสร้างหนทางที่ถูกต้องนะฮะอยู่ร่วมกันอย่างสันติต
11: ั
12: วนั้นทั้มบอกว่านี่เป็นความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมของทั้งสองประเทศเคารพอย่างสูงต่อสีจิ้นผิงยกย่องสีจิ้นผิงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ครับ
11: โอ้โหอย่างนี้ไม่หวานได้ยังไงแล้วผมดูจากภาพของการต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับที่จัดขึ้นในวันนี้นะด้านหน้ามหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง
12: ครับ
11: ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างสื่อบาง
12: ค
11: ่ายก็บอกว่านี่คือวันประวัติศาสตร์นะและบังเอิญนะครับว่าไอ้หน้าวัยน่าจะไล่เลี่ยกันด้วยนะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะหุ่นเนี่ยพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยไม่มีใครอด้อยไปกว่าใครนะเพียงแต่ว่าความลุ่มลึกหรืออะไรที่อยู่ข้างในเราก็ไม่อา
12: จถ้าลุ่มลึกต้องสีจิ้นผิงถ้าลุ่มลึกต้องสีจิ้นผิง
11: ทีนี้คุณวิสุทธิ์ผมเติมให้นิดนักวิเคราะห์เขาก็ไปอ่านนะเอาเป็นว่าก็ทั้งภาษากายและทั้งสถานที่และทั้งจุดอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยคือจุดที่สีจิ้นผิงพาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนหอสักการะฟ้าเทียนฐาน
12: ครับ
11: บ้างก็บอกว่าเป็นวัดเก่านะตั้งแต่สมัยนู่นแหละครับสมัยตั้งแต่โอ้ยนะฮะเป็นราชวงศ์ชิงนะฮะราชวงศ์หมิงอะไรนู่นแล้ว
12: ครับ
11: เอาเป็นว่าสถานที่ตรงนี้นะครับนักวิเคราะห์ก็ระบุว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกใช้คำอย่างนี้เลยไม่รู้เขาแปลถอดความออกมาอย่างนี้นะซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกจัดฉากอย่างพิถีพิถันที่สุดในการเยือนจีนครั้งนี้แล้วก็ทำถือว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่2ที่เยือนสถานที่แห่งนี้อย่างเป็นทางการต่อจากเจอรัลด์ฟอร์ดในปี1975และเขาก็พอดความเรื่องราวของหอสักการะฟ้าเทียนฐานว่ามีอายุกว่า600ปีเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงและชิงเพื่ออธิษฐานขอพืชผลอุดมสมบูรณ์และรักษาระเบียบจักรวาลทำให้นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเลือกสถานที่ดังกล่าวสื่อนัยยะทางการทูตหลายชั้นทั้งในแง่ความหวังสันติภาพการอยู่ร่วมกันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและเขาก็ไปยกตัวอย่างหวังตี้นะศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยหมาเก๊าเนี่ยก็ระบุว่าความกำกวมเชิงสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้ปักกิ่งส่งสารได้หลายความหมายพร้อมๆกันขณะที่วิกเตอร์เกาศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยซูโจและเป็นอดีตนักการทูตจีนซึ่งโอ้เคยพาเฮนรี่คิสซิงเจอร์มาเยือนสถานที่นี้ในปี1985ก็บอกว่าการเยือนครั้งนี้สะท้อนความหวังในสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานที่ก็จะสื่อความหมายไม่ใช่ว่าเอาวันนี้คุณวิสุทธิ์ไปก็พาไปตรงนี้แหละพรุ่งนี้มนตรีจริงๆเราไม่เกี่ยวนะฮะก็ใครไปก็พาไปที่เดิมแต่นี่เว้นช่วงเว้นว่างหนึ่งทรัมป์ในรอบ10ปีที่ได้กลับไปอีกครั้งและสถานที่แห่งนี้1975ตอนนี้2026นะฮะเว้นว่างไปเท่าไหร่จากเจอรัลด์ฟอร์ดมาถึงโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ก็เลยถูกถอดความตามภาษานักวิเคราะห์นะในทางการทูตก็มองผ่านการเยือนและก็ผ่านจุดที่พาไปครับคุณที่สุดครับ
12: ครับ ส่วนวันพรุ่งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นายกอนุทินชาญวีรกูลจะเปิดทำเนียบรับนักธุรกิจผู้ประกอบการนะ
13: ครับ
12: มาคุยกันหัวข้อคุณมนตรีไปขี้ไทยหรือเปล่าไม่รู้ผมชอบหัวข้อนี
13: ้ผมว่าหัวข้อดีครับดีคุณพิสุทธ
12: ิ์คือนานๆได้ยินหัวข้อดีโดนสั้นๆกระชับแล้วแหมมันกระแทกอ่ะนะ
13: ครับ
12: แต่ได้ที่ว่าหรือเปล่านะครับรัฐบาลเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดขีดเส้นใต้พูด
13: ครับ
12: รัฐบาลฟังนะฮะพรุ่งนี้ที่ทำเนียบใช่ไหมครับก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องมาแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงของเอกชน10กลุ่มธุรกิจนะมัวจะเป็นกลุ่มการเงินเกษตรอาหารยานยนต์พลังงานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวมาพูดให้นายกฟังผมเน้นเนี่ยหวังว่านายกและรัฐมนตรีจะฟังเป็นหลัก
13: คุณวิสุทธ์ระดับเจ้าสัวแต่ละค่ายเนี่ยจะไปเองไหมถ้าหร
12: ือ
13: ว
12: ่
13: าจะมอบหมายให้ทายาทหรือระดับตัวแทนไปผมเนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่เลยนะผมนึกถึงตอนที่เวลาคุณทักษิณเนี่ยไปแสดงวิสัยทัศน์ที่นั่นที่นี่ที่สื่อเราท่านทั้งหลาย
12: เจ้าสัวมาเองเหรอ
13: เจ้าสัวเขาก็จะไปเองระดับเจ้าสัวไปเอง
12: ครับ
13: นั่นคือในงานในอดีตตั้งแต่สมัยนายกเศรษฐานายกแพทองธารแต่คุณทักษิณตอนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยก็จะไปแสดงวิชั่นผ่านเวทีต่างๆแล้วก็เชิญภาคเอกชนนักธุรกิจระดับเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยมาในงานดินเนอร์ทอล์กแต่เที่ยวนี้ไม่ใช่ดินเนอร์ทอล์กแต่ก็จะมีการเลี้ยงอาหารมื้อค่ำนะครับ
12: ครับ
13: นัดหมายกัน5โมงเย็นคุยกันย่ำค่ำนะฮะแหมมาแขกมาถึงเรือนชานแล้วก็ระดับเบอร์ใหญ่ๆไม่รู้กับขนาดไหนมาเนี่ยพอฟังรับฟังเสร็จก็จะเลี้ยงอาหารมื้อค่ำด้วยครับคุณพิสุทธิ์ครับ
12: ก็ต้องดูบารมีกันนะว่าเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่เป็นตัวหลักของประเทศ
13: ครับ
12: บางคนบอกว่าก็ผูกขาดบางอย่างไว้จะมาด้วยหรือเปล่า
13: อ
12: ๋อก็เป็นความแตกต่างนะคืออย่างคุณมนตรีบอกช่วงที่คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเนี่ยเบอร์ใหญ่ก็มานะ
13: ครับ
12: ไม่รู้มาเพราะเกรงใจอุ๊งอิ๊งหรือเกรงใจคุณทักษิณเอานะเพราะว่าตอนที่คุณอุ๊งเป็นนายกเนี่ยคนที่พูดเรื่องธุรกิจการนำประเทศไปข้างหน้าการแก้ปัญหาเนี่ยหลักคือคุณทักษิณนะ
13: ครับ
12: ผู้เป็นพ่อของนายกรอบนี้ก็ต้องลองดูนะฮะเรื่องการเปิดทำเนียบรับเนี่ยผมว่าเป็นเกมไม่ว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่นะเดิมคราวที่แล้วก็เปิดอะไรนะคุยกับนักข่าวแบบง่ายๆนะ

0: รอบหนึ่ง
1: แต่คุยกับนักข่าวรอบน
0: ั้
1: น
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: นักข่าวรอบนั้นผมเองก็ยัง
0: ไม่ได้เลย
1: ยังงงๆอยู
0: ่
1: นะจู่ๆก็เกิดขึ้นและสื่อเองถามนักข่าวเบอร์ใหญ่ๆผู้อาวุโสทั้งหลายในทำเนียบก็เป็นวาระกระทันหันเหมือนกันนะคุณวิสุทธิ์ไม่ได้รู้กันล่วงหน้าว่าเตรียมตัวนะเนี่ยเราจะมีมิทติ้งเราจะมีการพบปะจับเขาคุยจิบน้ำชากาแฟก็ว่ากันไปแต่มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันเกิดอะไรเขาเรียกอะไรนะเอ็นมันสะแม่งนะเนี่ยผมใช้ภาษาบ้านผมซะหน่อยนะ
0: แฟร์หน่อย
1: นะคือมันเหมือนกับมีปัญหาทางด้านการสื่อสารจู่ๆนายกซึ่งมีบุคลิกที่ไม่หนีไมค์ตอบทุกคำถามน
0: ะ
1: ก็มาเว้นว่างการสื่อสารปิดวาจาซะอย่างนั้น
0: ใช่
1: ไม่อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งต้องมานับหนึ่งกันใหม่ด้วยการนี่แหละมาไม่รู้จะละลายความคิดไหมหรือว่าจะมาคืนดีอะไรก็ว่ากันไปจากนั้นนายกก็ไม่เคยบอกอีกเลยว่าสัปดาห์ละครั้งผมบอกแล้วไงว่าจะไม่เดินให้สัมภาษณ์จะก็จะไม่มีเพราะนั้นเนี่ยครั้งนั้นน่าจะเป็นวาระพิเศษซึ่งก็จะยังไม่รู้ว่าจะมีรอบ2รอบ3อีกเมื่อไหร่แต่เชี่ยวเนี้ยผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวาระที่ถูกกำหนดขึ้นล่วงหน้าหรือว่าฉุกละหุกด้วยไหมครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: ครับเอาละไม่เป็นไรก็บอกว่าผมเชียร์นะถือว่าเป็นเชิงรุกนะ
1: ก็รับฟัง
0: แต่แต่ว่าอย่าให้เป็นรูปแบบที่แบบแข็งทื่อแล้วมาฟัง
1: คือแต่ผมไม่แน่ใจคุณวิสุทธิ์ขออภ
0: ั
1: ยนะฮะที่คุณวิสุทธิ์ในหัวข้อที่เขากำหนดขึ้นผู้ประกอบการพูด
0: ผู้
1: รัฐบาลฟัง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ต้องไปเตรียมอะไรมามากมาย
0: ฟัง
1: หูรอฟังอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าในช่วงบ่าย2โมงของวันนี้ก็มีรายงานข่าวว่าท่านนายกอนุทินนะได้เรียกรัฐมนตรีขึ้นมาหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าไล่รายชื่อดูหน่อยท่านรองเอกนิติธันประภาส
0: ครับ
1: นะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคุณดานุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์นะครับขณะที่ในข่าวบอกว่าท่านรองนายกสุภจีติดภารกิจอยู่ต่างประเทศก็จะวีดีโอคอลเข้ามาร่วมด้วย
0: ไปเรื่องหนังนะการ
1: ในตอนท้ายข่าวบอกว่าเป็นการประชุมเพื่อบรีฟเตรียมการจัดการหารือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนนะเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศก็คงจะเป็นการนำเสนอชุดความคิดคือไม่ได้ฟังอย่างเดียวกระมังถ้าเป็นแบบนี้คุณวิสุทธิ์เพราะนอกเหนือจากคือชื่อน่าจะเป็นหัวข้อนะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแต่ไหนๆก็มาถึงที่แล้วเนี่ยก็น่าจะมีการบ้านหรือจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยครับ
0: อาจจะขอความร่วมมือติดไปด้วยนะแต่ไหนๆพูดนี้เนี่ยผมเคยตามข่าวช่วงท่านนายกอนันต์เป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองนะ
1: ครับ
0: ท่านเชิญผู้ประกอบการมาแล้วก็เชิญผู้นำทางสังคมมานะอาจารย์ประเวศประศรีอะไรเงี้ยนะหลายๆมาท่านชวนมาพูดให้ท่านฟังนะคือนายกเนี่ยแล้วพอดีฟังเป็นหลักนะเอาจริงๆแล้วฟังแล้วก็พยายามชี้แจงทำร่วมกันอันนี้ผมชอบคือแบบบางทีถ้าเป็นทางการมากไปเนี่ยคนก็เกรงไม่กล้าพูดเยอะนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มียุคหนึ่งขออนุญาตย้อนนะผมชอบรูปแบบจริงๆนะช่วงที่กระทรวงมหาดไทยเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้ว่าก็กึ่งสั่งการนะให้ผู้ว่าเปิดชวนผู้ว่ารับตัวแทนชาวบ้านนักธุรกิจกลุ่มต่างมาม าจิตวิชากับผู้ว่านะ
1: ครับ
0: ผู้ว่านั่งฟัง
1: โอ้
0: ไม่ใช่ประธานนะนั่ง
1: นานหรือยังคุณวิสุทธิ์เนี่ย
0: ยุคคุณอนันต์แต่ผมชอบแบบนี้นะ
1: ยุค
0: ผู้ว่านั่งอยู่ที่โต๊ะไม่ใช่นั่งโต๊ะประธานนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวแทนของนักธุรกิจนักการตลาดผู้นำชุมชนเนี่ยชาวบ้านพูดแล้วก็เล่าให้ผู้ว่าฟังแล้วเห็นว่าทางสำเนียบส่งตัวเรา

0: ได้พบหรือไม่ได้พบถ้าอย่างนั้นมันก็จะทำให้ไม่ได้รับฟังปัญหาจากชาวบ้านโดยตรงครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับนี่คุณทางทุนตีถามว่าสุรหุกฝากบรรลุและพบนักธุรกิจนะแต่ว่าเอ้วันนี้สุรหุกฝากคุณมนตรี
0: ครับ
1: พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยหนึ่งเดียวของพรรคนี้นะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าแถลงเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนคุณอนุทินและคุณชัยชนกเรื่องเขากระโดงนะฮะก็เห็นว่าเตรียมไว้สองสามเรื่องแต่เนื่องจากข้อมูลมันเยอะใช้เวลาเยอะก็เอาเขากระโดงก่อนนะฮะแต่ว่ามีหนึ่งเสียงไงมันต้องใช้อย่างน้อย50 คนก็ตอนนี้ร้องขอความร่วมมือจากฝ่ายค้านนะถ้าได้ก็จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางอื่นนะครับจะยื่นปปช.เอาผิดคุณอนุทินกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินนะฮะเรื่องนี้แหละเรื่องที่ดินเขากระโดงแล้วก็เอาผิดผู้ว่าการรถไฟถ้ายังคงเพิกเฉยนี่เป็นเรื่องที่ข้างค้างยาวนานนะคุณเสรีก็มาเช็คบินต่อฮะไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะยอมลงชื่อด้วยไหม
0: ผมเห็นภาพมาในวันนี้แล้วก็ทำให้เราได้มองต่อนั่นก็คือที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นนะครับในการรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในวันนี
1: ้
0: เราก็จะได้เห็นถ้าคุณวิสุทธ์ได้เห็นคลิปหลายท่านก็คงได้เห็นนะครับก็จะมีส.ส.ใส่ชุดขาวมาร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการในครั้งนี้หนึ่งในจำนวนนั้นปรากฏว่ามีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะมาในชุดขาวร่วมรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในครั้งนี้ด้วยและในฉากในช็อตที่ถ่ายภาพหมู่นั้นเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนอยู่ใกล้ๆนะฮะคุณณัฐพงษ์และคุณณัฐพงษ์ก็ยกมือนะครับเราดูจากภาพภาษากายเนี่ยก็เหมือนกับขอบคุณนะเพราะฉะนั้นนะวันนี้วันที่หัวหน้าเป็นหัวหน้าพรรคอะไรนะครับคุณ
1: เสรีรวมไทย
0: นะมาในวันนี้และก็ประกาศที่จะล่าชื่อฝ่ายค้านในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการเอาผิดกับนายกอนุทินชาญวีรกูลและก็รัฐมนตรีดีอีซึ่งก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเดียวยังไงก็ไม่พอและจะต้องไม่น้อยกว่า1 ใน 10ที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงก็
1: 50เสียง
0: นะพรรคประชาชนเขามีตั้ง119เสียงนะถ้าสมมติว่าพลเอกเสรีพิสุทธิ์ได้นำเสนอเนื้อหารายละเอียดโดยเฉพาะประเด็นที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเอาผิดนายกอนุทินและก็คุณชัยชนกฐานนะผิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วก็ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คือขาดสมบัติคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีด้วยเหตุ2ประการอย่างที่ได้สื่อสารเอาไว้นั่นก็คือประเด็นเรื่องของที่ดินเขากระโดง
1: ครับ
0: และอีกประเด็นหนึ่งที่พลเอกสิริพิสุทธิ์หยิบยกขึ้นมาก็คือการนำเงินนะไปอุดหนุนการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบตั้งแต่ปี61ถึงปี70นะในข่าวบอกว่านะรวมแล้วก็ 7,000 ล้านบาทก็เลยถูกนำมาโยงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะได้ไปศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เบื้องต้นก็ต้องรอดูว่าพรรคประชาชนจะยินดีนะร่วมลงชื่อนะสนับสนุนคำร้องนั้นหรือไม่แล้วผมดูในท้ายข่าวเนี่ยพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ค่อนข้างจะออกตัวแรงก็บอกว่าหลังเสร็จสิ้นเรื่องนี้ตนก็จะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับตระกูลชิดชอบทั้งหมดกรณีบุกรุกที่ดินเขากระโดงแล้วถ้าหากผู้ว่าการรถไฟคนใหม่ยังนิ่งเฉยเดี๋ยวโดนด้วยหนึ่งเสียงแต่ก็ดูเหมือนจะมีอะไรที่ขยับทีนะก็ทรงพลังไม่น้อยครับคุณสุดครับ
1: แต่ว่าพอดีผมไม่ได้ดู

0: แบบคลิปแบบชัดๆดีนะ
1: ครับ
0: คุณเสรีบอกว่าต้องใช้เสียง50 เสียงนะครับเสรีรวมไทยมีเพียง1 เสียงต้องขอความร่วมมือจากพรรคฝ่ายค้านเบื้องต้นหารือกับพรรคประชาธิปัตย์และไทยรวมพลังแล้วและเจรจาพรรคอื่นๆต่อไปทำไมไม่หารือกับประชาชนก่อนล่ะครับเขามีตั้งร้อยกว่าเสียง
1: จริงจริงเนี่ยพักเดียวจบ
0: พักเด
1: เ
0: ีย วก็จบแล้วครับทำไมต้องเริ่มด้วยพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคไทยรวมพลังแต่งานนี้นะคุณมนตรี
1: ครับครับ
0: ผมคาดไว้ได้เลยนะว่าพรรคกล้าทำไม่ลงด้วย
1: อ๋อวันนี้กล้าทำหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เข้าชื่อเรื่องของ
0: พรก.ป่ะ
1: พรก.ก็ไม่มี
0: ไม่มี
1: ครับไม่มีแล้วอีกบัญชีหนึ่งที่เข้าชื่อกันเอาไว้แล้วและก็กำลังรอความชัดเจนข้อมูลจากปปช.ก็คือจะยื่นให้ประธานโสพลส่งคำร้องไปยังประธานศาลฎีกานะตั้งองค์คณะไต่สวนอิสระดำเนินการเอาผิดกับปปช.
0: ครับ
1: ก็อันนั้นชื่อครบแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามีส.ส.พรรคกล้าทำอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นพรรคที่น่ารักฮะสำหรับพรรครัฐบาลพรรครัฐสำหรับพรรครัฐบาลมีพรรคฝ่ายค้านที่น่ารักมาก
1: เขาบอกว่าสภาชุดที่แล้วนั้นมีฝ่ายแค้นฝ่ายค้ำนั่นคือที่เป็นสิ่งที่พูดถึงกันเป็นภาษาบนหน้าสื
0: ่
1: อแต่พอมาถึงสภาชุดนี้คุณวิสุทธ์ครับ
0: มีฝ่ายไหน
1: มีฝ่ายคอยไม่รู้คอยไปไหนนะครับ
0: คอยรอต่อไป
1: เหรอเราพักกันนะคุณวิสุทธ์นะพักเบรกกันครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26 พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2 ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: ปีนาทีนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะคุณวิสุทธิ์เปิดไมค์ด้วยนะจะได้คุยกันผมเห็นยังปิดไมโครโฟนอยู่ผมพาไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันวันนี
0: ้
1: ไม่ใช่เป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะมีการพบปะกับเจ้าสัวภาคเอกชนภาคธุรกิจในวันพรุ่งนี้แต่เป็นการตามงานจากที่นายกรัฐมนตรีลงไปจัดระเบียบนะหาดที่เมื่อวานไป2ที่ทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์นั้นเกาะพังงันนะภูเก็ตนั้นวันก่อนท่านต้องมีภารกิจด่วนเลยนะฮะไม่ได้ไปต่อแต่เป็นเรื่องใหญ่นั่นคือหาดฟรีดอมนะฮะเพราะฉะนั้นหลังกลับจากภูเก็ตมาแล้วข่าววันนี้เขาบอกว่านะฮะก็11โมงครึ่งนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินได้เรียกพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบตรเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าโอ้โหคุณวิสุทธิ์ฮะในข่าวบอกใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนะฮะเสร็จสับแล้วนะผบตรนะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พอลงมาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ
0: ์ครับ
1: นักข่าวก็อยากจะรู้ที่นะถัดมานะก่อนบ่าย2โมงในข่าวบอกบ่าย3เอ้ยบ่ายโมงกับ50นาทีพลตำรวจโทจิรภพนะฮะภูริเดชก็เปิดเผยว่านายกได้เรียกนะฮะมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงันสุราษฎร์ธานีและสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากโอ้นะเข้มข้นนะฮะท่านบอกว่านายกอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการและดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมและเกาะพังงันที่มีนอมินีต่างชาติซึ่งการทำงานจัดนำโดยผบตรและก็พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเห็นนักข่าวไปเปลี่ยนนามสกุลท่านแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: พลตำรวจเอกสำราญนอนมาน
0: อนมา
1: ตอนนี้เป็นรองผบตรเพราะผบตรปัจจุบันท่านจะเกษียณวันที่30กันยายนนะครับนะฮะเดี๋ยวก็ท่านบอกว่านายกนะกำชับให้ไปปราบปรามอย่างจริงจังและนายกยังย้ำคำที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นะจะต้องจัดการให้สิ้นซากทีนี้นักข่าวถามว่าได้มีการหารือถึงมาตรการเรื่องวีซ่าด้วยหรือไม่พลตำรวจโทจิรภพก็บอกว่ามีบ้างเพราะถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการอยู่โดยในรายละเอียดเป็นเรื่องที่ผบตรและก็รองผบตรได้พูดคุยรายละเอียดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถือว่าเมื่อวานลงไปเห็นด้วยตาแล้วก็โอ้โห2วันที่นายกลงไปเนี่ย
0: ครับ
1: มีทั้งคำว่ามีคำอะไรนะจะไปเรียกมาเฟียนะ
0: มีคำว่าสองคอ
1: เป็นกุ้ยแล้วเมื่อวานอีกคำหนึ่งดูเหมือน
0: อะไรสอคออะไรนะใช่ไหมผมจำแรง
1: ก็แรงนะท่านนายกเอาจริงนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายประจำก็เลยจะต้องนะฮะมีการสานต่อเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการกับเรื่องของมาเฟียเรื่องกุ้ยเรื่องอันธพาลอะไรทั้งหลายที่ท่านนายกท่านบอกนี่แหละทีนี้มันมีอย่างนี้นะฮะมันมีรายงานข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นรายงานข่าวนะฮะจริงๆเนี่ยนายกเนี่ยพอไปลงในพื้นที่เมื่อวานบางช่วงบางตอนเราจะได้เห็นจากภาพนะครับว่าได้เรียกอธิบดีกรมการปกครองนะเข้ามาสั่งการในข่าววันนี้มีรายงานว่าระหว่างการลงพื้นที่นายกได้เรียกนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบแล้วก็สั่งการให้ไปตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและฝ่ายปกครองทั้งภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีว่าเหตุใดถึงปล่อยให้เกิดปัญหาโนมินีต่างชาติบุกรุกพื้นที่สาธารณะและทำผิดกฎหมายในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางอธิบดีกรมการปกครอง นะซึ่งในข่าวยังบอกด้วยว่าท่านในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมการนะของปปงเนี่ยนะได้รับมอบหมายให้ไปใช้กลไกปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมีต่างชาติหรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบให้ใช้กฎหมายและก็ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดอ่ะก็ถือว่าเป็นการเอาจริงเอาจังได้ไปเห็นแล้วก็สั่งการไปอย่างนี้คงหนาวๆร้อนๆไปตามๆกันครับคุณสุดครับ
0: ก็ขอให้เอาจริงเอาจังผมอย่างเงี้ยผมกลัวแบบไม่ว่านายกคนไหนอ
1: ่
0: ะพอเอาจริงเอาจังแล้วก็ขยับสักพักนึงอ่ะแล้วไม่ได้ตามก็เงียบแล้วเข้าไปรอบเดิมนี่ปุ่มือนี้คุณคุณตรีผมกำลังดูคุณจตุรงสุดเอียดจาตุรงสุดสุขเอียดนะฮะที่เป็นนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนนะอินเวสติเกทีฟนะ
1: ครับ
0: อยู่ทีมกุกิติมั้งแล้วก็ชีวิตจริงนี่เป็นเกษตรกรเลยนะ
1: อ๋อครับ
0: เป็นเกษตรกรแต่น่าสนใจนี่ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคุณจตุรงสุดเอียดบอกว่าเอ๊ะทำไมนายกสองคนคือนายกนิดกุเศรษฐานายกหนูลงไปภูเก็ตหลายครั้งครูปราบปรามมาเฟียกับนอมินีทุนต่างชาติที่ไม่ถูกกฎหมายนะแล้วก็ต่างชาติที่เป็นเจ้าของที่ดินน่ะภ
1: ู
0: เก็ตที่เกาะน้อยเกาะใหญ่อันดามันริมฝั่งพังงากระบี่สมุยพังงาและพื้นที่บนเขาจุดซีวิวนะครับคือคุณจตุรนบอกว่าเท่าที่ทำข่าวมานะแล้วก็เห็นกับตาข้อมูลมีอยู่ในมือนะครับฝรั่งเป็นเจ้าของที่ดินแบดครบวงจรนะไม่เฉพาะที่ดินนะครับเรือดำเที่ยวทริปดำน้ำคลับบาร์โรงแร
1: ม
0: สปาร้านอาหารแล้วไวน์หรูๆที่ดื่มกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งนำเข้ามาครับไม่ได้เสียภาษีครับ
1: โอ้ครบวงจรจริงๆเลย
0: ใช่วายกินก็ไปเสียภาษีหิ้วมาเลยนั่นไม่ใช่เพราะที่ดินนะฮะที่ยาวนิดนึงผมว่าเป็นประโยชน์ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: ที่เป็นฉะนั้นเพราะคนไทยกลุ่มหนึ่งขอญาติคุณจะรู้ผัวขายชาติให้ฝรั่งเป็นเจ้าของในทำเลเหล่านี้เริ่มง่ายๆเลยนะครับจากเดิมเจ้าที่ที่ดินกับเจ้าพนักงานปกครองครับเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอจนถึงผู้ว่าเนี่ยบางคนนะบอกว่าบางคนนะ
1: ครับ
0: รับรองการออกเอกสารสค.1บินมาจากที่อื่นมาสวมว่าแปลงนั้นมีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนแล้วก็จ้างคนไทยสักคนหนึ่งสวมเป็นเจ้าของขั้นตอนต่อไปครับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองการทำประโยชน์ทั้งที่ไม่เป็นความจริงแปลว่าเนี่ยมีเจ้าตนวิว่าบางคนทำ
1: ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปวิ่งเต้นกับเจ้าพนักงานที่ดินครับช่วงแรกก็เรียกว่าเดินสำรวจอ้างว่าเป็นพื้นที่ตกหล่นจากการสำรวจหลายแปลงครับออกเอกสารที่เอามาสวมอีกทีหนึ่งเขาเรียกสคบินนะ
1: ครับ
0: เช่นระบุว่ามีพื้นที่10ไร่เพิ่มเป็น20ไร่หรือแล้วแต่สะดวกเพราะว่าที่สวมเดิมอ่ะเป็นที่สาธารณะไม่ติดขอบที่เป็นเอกสารของชาวบ้านก็ไม่มีใครยืนยันคัดค้านพอเป็นโฉนดก็ทำการแปลงให้น่าเชื่อถือไปยื่นให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงินที่ต้องการผลงานหรือได้ใต้โต๊ะเขาก็รับจำนองเพราะว่าโฉนดออกจากเจ้าพนักงานที่ดินเรียกว่าโฉนดถูกต้องแต่ออกโดยไม่ชอบคือออกโดยทุจริตแต่เป็นเอกสารที่ออกโดยราชการมนตรี
1: ครับ
0: ทีนี้พอสถาบันการเงินรับจำนองก็จะปล่อยไว้ในแบงค์สักระยะหนึ่งแล้วไปถ่ายถอนทำให้โฉนดมีการประทับประวัติธุรกรรมเหมือนรับรองอีกชั้นว่าน่าเชื่อ

0: ถือเมื่อได้โฉนดมาก็ทำการซื้อขายให้คนที่เร่หาในทุนมาซื้อคนที่จะให้ราคาที่ดินแบบนี้ได้ถ้าไม่ใช่ตระกูลเจ้าสัวก็ต้องฝรั่งซื้อที่ได้แต่พอกฎหมายห้ามต่างชาติถือครองที่ดินก็มีการคิดไปหาผู้หญิงคนไทย
1: โอ้
0: เป็นตัวแทนหรือนอมินี
1: ครับ
0: ก็เป็นการจ้างนอมินีเมียเช่านะฮะอะไรประมาณนี้นะคือผมตัดต่อมาเราเห็นภาพที่ค่อนข้างครบวงจรเนาะ
1: อืมอืม
0: อันอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเฮ้ยเจ้าหน้าที่ระดับใดแล้วถึงทุจริตเปิดช่องทางทําไม่รู้ไม่เห็นมันครบทั้งกระบวนการตั้งแต่ระดับพื้นที่จนกระทั่งถึงผู้บริหารจนกระทั่งคนในแบงก์ก็รู้เห็นเป็นใจ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยาวนานนั้นถ้าจะเอาจริงเนี่ยมันก็ต้องแบบคือไม่ใช่แค่ไปสั่งสอบสั่งตรวจเอาผิดพนักงานหรือข้าราชการไม่กี่คนนะอ่ะ
1: ครับ
0: พอให้เห็นภาพนะ
1: ผมต่อเติมให้อีกสักนิดหนึ่งไม่ได้ไปเสริมแต่ง
0: ครับ
1: แต่เสร็จแล้วเนี่ยในรายการของคุณรนัยที่เจาะลึกทั่วไทยที่ช่องเก้า
0: ข่
1: าวของเราเมื่อเช้าวันนี้พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้โหนะก็ต้องใช้ภาษาข่าวก็ท่านมาแฉขบวนการขายชาติบนเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะใช้คำว่าขบวนการขายชาติเลยนะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ไล่เรียงนะคนนักข่าวอาวุโสอีกท่านหนึ่งสรุปมาเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้เห็น
0: ครับ
1: คุณศักชัยพฤทธิพักนะฮะก็สรุปเรื่องนี้เขียนไว้ใน Facebook ของท่านนะก็ถือว่าเป็นนักข่าวนะที่ผ่านมาทั้งข่าวอาชญากรรมแล้วก็เป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: ก็จับประเด็นที่ทางพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์เนี่ยออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการขายชาติที่ว่านี้นั้นเนี่ยมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำนะฮะต้นน้ำไปดูตัวอย่างนะที่ถูกเรียกว่ากลุ่มคนไทยขายชาตินะท่านชี้เป้าไปที่กลุ่มทนายความนักบัญชีผู้ประกอบกิจการสำนักงานทนายความและก็บัญชีนะพฤติกรรมนั่นแหละนะก็จะมีการรับจ้างมีการแจ้งเกิดกิจการกลืนกินใช้ภาษาค่อนข้างแรงนะ
0: ครับ
1: อันนั้นคือต้นน้ำพอกลางน้ำเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รับจ้างนะด้วยการใช้กิจการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไปดำเนินการซื้อขายที่ดินหลักทรัพย์ทั้งหลายนะบนแผ่นดินไทยมาอยู่ในความครอบครองนะก็พูดง่ายก็คือให้คนไทยเป็นร่างทรงนะอันนี้คือกลางน้ำส่วนปลายน้ำนะครับก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่นะคุณศักดิ์ชัยพฤทธิพักใช้คำว่านะเป็นคนไทยที่กลายเป็นทาสบริวารอำนาจอิทธิพลทุนต่างด้าวทำหน้าที่หนังหน้าไฟคอยบริการรับใช้ตามสั่งของนายต่างด้าวทีนี้ในพารากราฟถัดมาเนี่ยคุณศักดิ์ชัยพฤทธิพักบอกว่าในฐานะอดีตนักข่าวอาชญากรรมนะครับและก็เคยสัมผัสกับนายตำรวจยอดนักสืบนะชั้นเลิศในตอนในยุคโน้นเนี่ยไล่เรียงตั้งแต่พลตำรวจตรีอมรยุคตะนันพลตำรวจโทธนูหอมหวนพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินจนกระทั่งมาถึงอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะพลตำรวจเอกนพดลสมบูรณ์ทรัพย์นะฮะคุณศักดิ์ชัยเชื่อว่าชุดสืบสวนคดีกินชาติของตำรวจน่าจะมีชุดข้อมูลเชิงลึกนะหลายชุดเป็นจิ๊กซอว์เติมเต็มห่วงโซ่ขบวนการขายชาติเก็บซ่อนไว้เป็นไพ่ตายนะฮะมีอะไรเก็บซ่อนไว้ครับก็เลยแจกแจงให้เห็นถึงว่าน่าจะยังมีที่สิ่งต่างๆที่ถูกกักเอาไว้แล้วก็เป็นข้อมูลนะฮะที่สามารถไปหาจากหน่วยงานต่างๆได้มามีทั้ง6หน่วยงานนะหน่วยงานแรกนะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะหน่วยงานที่2นะกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3กรมที่ดินกรมการปกครองกรมยาวโยธาธิการและผังเมืองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดถัดไปนะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะของ

0: ไอ้หน่วยงานที่จะต้องดูแลนั่นแหละแล้วก็ถัดไปหน่วยงานที่5สังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยแล้วก็6นะสังกัดพรรคการเมืองคุณศักดิ์ชัยเขียนไว้ในพารากราฟสุดท้ายว่าเพื่อปกป้องคุ้มครองเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทยตำรวจไทยและทุกองคาพยพของกลไกกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเข้มข้นใช้ภาษาแรงด้วยนะก็ผมปรับนิดหนึ่งแล้วกันนะพี่บวยนะฮะก็เอาตัวการขบวนการขายชาติมารับโทษสถานหนักให้จงได้อย่าปล่อยให้ตัวการพวกขายชาติลอยนวลเด็ดขาดนี่ไม่ใช่เฉพาะในส่วนระดับเสียนั้นเสียนี้หรือคนในพื้นที่ที่ท่านนายกบอกว่าดีแล้วไม่ได้เจอหมายถึงถ้าไปวันนั้นจะได้เจอเสียคนหนึ่งที่เป็นดูเหมือนจะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นตัวละครใหญ
1: ่
0: แต่พอไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้เจอนายกก็บอกว่าดีแล้วนะไม่ต้องเจอเจอแล้วดูเหมือนจะไม่เป็นมงคลอะไรสักอย่างเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสาวลงไปที่ท่านสั่งการในที่ประชุมกรมการปกครองนะไปดูแลจัดการนั้นเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่เป็นข้อมูลในเชิงลึกอย่างที่นักข่าวสายอาชญากรรมที่นะมองทะลุเข้ามาอย่างข้อมูลต่างๆเหล่านี้ว่าน่าจะยังมีอะไรที่มีการกักกักเอาไว้ด้วยหรือเปล่าครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับในเรื่องของการลุกที่นะวันนี้ในสภาเนี่ยเมื่อสักครู่มีการตั้งกระทู้สดนะครับถามสดกับคุณรังสิมันโรมคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: ถามรัฐบาลว่าตัวเลขแก๊งสแกมเมอร์กับฟอกเงินเนี่ยบริษัทคุยวันเนี่ยนะครับผ่านมา9เดือนไม่มีความคืบหน้าในการขยายผลอายัดแต่อย่างใดคุณรังสิมันถามนะ
0: ครับ
1: วันนี้โชคดีมีคนตอบนะ
0: มา
1: แล้วถึงที่ที่ทำแล้วตอนนี้ทำมาตอบมาตอบแทนเหมือนที่ว่ามาตอบแทนนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: บอกว่าเครือข่ายเบนสมิธแล้วก็คุยวันเพเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับยิมเลียบซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยไม่ใช่ไม่ยึดนะยึดมาตั้ง46ล้านแล้วก็ฟ้องอัยการแล้วตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาหลังสิบวันโลถามต่อว่าเอาแล้วกรณีคุณโตอ่ะคุณโตที่เป็นใครคุณโตเนี่ยคือหลานของสมเด็จคุณเซนนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทคุยวันเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้กล่าวหาเฉยๆนะมีการออกหมายจับกล่าวหาแล้วถามว่ามีการออกหมายจับและดำเนินคดีหรือไม
0: ่
1: นะทางรัฐมนตรีไม่ตอบฮะคุณรังสิมันโรมบอกว่าถ้ารัฐมนตรียุติธรรมทราบข้อเท็จจริงแต่ไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่จะดำเนินการกฎหมายถ้ารัฐมนตรีที่ทำนิ่งเฉยนี่ก็ถือว่าไหมมันก็ตั้งแต่เรื่องที่ดงที่ดินนะจนกระทั่งมาเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของทุนเทาเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะพอดีข่าวเงียบหายไปหน่อยก็เลยเงียบไปแต่เรื่องที่ดินก็ดีละที่ลุกนะฮะขณะเดียวกันวันนี้คุณกรจาติกาวานิชตั้งกระทู้ถามสดครับคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: ต่อคุณเอกนิติต้องตีครั้งว่าทุนเทาที่ถูกปกปปงกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเบนจามิสแล้วเข้าไปแทรกซึมโรงกลั่นบางจากส่งผลให้ต่างชาติหลายแห่งคว่ำบาตรในการทำธุรกิจกับบางจากทำธุรกรรมกับบางจากนะครับแต่ว่ามีความพยายามของผู้บริหารบางจากในการแก้ข้อบังคับสกัดกลุ่มคนที่ถูกดำเนินคดีนะฮะไม่ประสบความสำเร็จประถูกคัดค้านก็ตั้งคำถามต่อกรต.แล้วก็กระทรวงการคลังครับว่าทำไมเงียบทำไมเงียบเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องอัปยศของตลาดทุนไทยคุณเอกติวที่ชี้แจงเอง
0: ครับ
1: ว่าบางจากคลังถือหุ้นบางจาก 16% ผ่านกองทุนวาจุพักยืนยันไม่เคยนิ่งเฉยและกำชับให้ยึดมั่นธรรมาภิบาลและความโปร่งใสและถ้าสอบสวนพิสูจน์ได้ว่าประธานกลต.ที่คุณกรพูดถึงเนี่ยเชื่อมโยงกับกลุ่มเทาและขาดคุณสมบัติ

0: ตามกฎหมายจะถอดถอนทันทีเรื่องที่คุณกรตามมาตลอด
1: ครับ
0: ไม่ลืมนะฮะเรื่องนี้
1: ก็มีการพูดถึงกันมาตลอดเนี่ยขายแบบไม่ธรรมดายกล็อตอะไรทั้งหลา
0: อ
1: ย
0: ะไร
1: แหละ
0: ประมาณเนี้ยนะฮะในนักวันที่เขาพวกที่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันนะผมเ
1: คร
0: ีย
1: รัก บ
0: พวกที่หนึ่งวันนี้ก็คือกระทู้สดเยอะนะฮะ
1: ครั
0: อับนนี้เป็นหนึ่งกระทู้สดปิยรัตน์จงเทพนะฮะตั้งคำถามเรื่องนี้แหละโอ้โหหมินเฉินซัน
1: โอ้
0: นะฮะว่า
1: เฉินซีโฟคนเดียวใช่ไหมฮะ
0: อันเดียวกันเป็นสัญลักษณ์เขาเรียกเป็นชื่อฉายาอะไรใช่ไหมเฉินซีโฟ
1: ในบนหน้าสื่อเขาไม่อยากจะเรียกยาวเขาเรียกเฉินซีโฟ
0: ตั้งคำถามพี่ครับไอ้ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐหรือเปล่าเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จับได้อะนะไม่ใช่เกิดจากข่าวกรองของหน่วยความมั่นคงนะ
1: โอ้
0: ใช่ไหมเกิดจากประเทศ
1: ครับ
0: เกิดจากประเทศ
1: ธรรมชาติฮะธรรมชาติช่วย
0: ธรรมชาติ
1: ฝน
0: ช่ว
1: ต
0: ย
1: กถนนลื่น
0: ก็เลยปรากฏว่าทางคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะที่ช่วยมหาไทยชี้แจงว่านี้ครับไม่ขอใช้คำว่าล้มเหลว
1: อ๋อ
0: เล่นคำเล่นค
1: กลับ
0: ไม่ขอใช้คำว่าล้มเหลวแต่ขอใช้คำว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานคือผมไม่ต้องเล่นสำนวนคิด
1: บู
0: ดู
1: ร
0: น
1: ณ
0: ะ
1: าการ
0: อาจจะด้วยนะ
1: กลับ
0: ไม่ใช่มีนะอาจจะมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมเตรียมยกระดับเป็นคดีพิเศษดึงทุกหน่วยงานมาทำงานอย่างเป็นระบบคำตอบกว้างมากนะคือยังไม่ได้ตอบว่าล้มเหลวหรือไม่ทำไงต่อนะ
1: ครับ
0: กว้างมากกว้างมากนะฮะแต่เรื่องนี้ทางคุณปิยรัตน์บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะยิงอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาปี68
1: โอ้ข้างวัดบวรตอนนั้นนะครับ
0: ใช่ไหมเรื่องใหญ่มากนะ
1: ครับ
0: สังหารผู้นำทางการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาใจกลางกรุงกรุงเทพมหานครถามว่าฝ่ายความมั่นคงไม่รู้หรือบวกกับเรื่องนี้น่ะการพยายามที่จะสังหารคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสราธิวาสพรรคประชาชาติตั้งคำถามครับว่าตรงมาตรการของรัฐบาลมีไห
1: ม
0: ป้องกันการให้เจ้าหน้าที่นำอาวุธไปกระจายพื้นที่ต่างมีหรือเปล่าวันนี้กระทู้สดเยอะมีทั้งเรื่องของเงินกู้เงินและเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความล้มเหลวในเรื่องของการคัดกรองเรื่องข่าวสารนะที่จะเกิดขึ้นนะก็มีการชี้แจงไปละจะชี้แจงแล้วได้ชี้แจงอ่ะแต่ชี้แจงแล้วได้หรือเปล่าได้เจอความเปล่าอีกเรื่องนึงนะ
1: ได้ทําหน้าที่อันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่ารัฐมนตรีคนรุ่นใหม่นะครับที่หลายคนนะบนหน้าสื่อก็ใช้ภาษาซึ่งจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นเรื่องที่สื่อตั้งเป็นเรื่องที
0: ่ลูกเทพ
1: ลูกเทพ
0: ลูกเทพ
1: เกิดเกล้าทั้งหลายแหละเนี่ย
0: เขาเรียกกันเองนี
1: ่เรียกกันเองแล้วก่อน
0: จะ
1: เข้ามา
0: ครับ
1: คนก็มองเป็นสองทาง
0: ครับ
1: มีทั้งให้โอกาส
0: ครับ
1: แล้วก็ทั้งเฝ้ารอดูว่านะฮะจะสามารถทำงานได้โดดเด่นมากน้อยขนาดไหนซึ่งผ่านมาถึงวันนี้ก็เอาเป็นว่าอาจจะยังเป็นช่วงเดือนแรกๆอยู่กระมังนะก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่โดดเด่นนะมาตอบกระทู้ไปตรวจลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีตรงนั้นตรงนี้ก็ยังอยู่ในระนาบนี้อยู่ยังไม่มีอะไรที่เหมือนกับโอ้ใช่เลยอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เห็นตรงนั้นครับคุณที่สุดครับ
0: ก็จะบอกว่าแหมพี่มนตรีไม่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่บ้างเหรอกำลังทำงานอยู่
1: คือหมายถึงว่าให้โอกาสนะแต่เสร็จแล้วก็รอดูว่าเมื่อไหร่จะเปล่งประกายอะไรที่มันออกมาแล้วโอ้นี่ไงนะไปสกัดคนรุ่นใหม่เท่าไหร่นี่คือโอกาสของคนรุ่นใหม่คุณจะปล่อยให้คนที่เขาอยู่มา30ปีก็กลับมาเป็นอีกเอากันแค่นั้นเหรอก็มีมุมนี้อยู่ด้วย
0: ใช่
1: เอาคุณที่สุดเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ขณะนี้เวลา

0: 17นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภาคธุรกิจเกือบ 90% ชี้คอร์รัปชันเป็นอุปสรรคหลักตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรถูกเสนอจ่ายสินบนสูงสุดคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจทั่วประเทศ 89.1% ของภาคธุรกิจมองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากที่สุดขณะที่ 51.2% เห็นว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในไทยเลวร้ายลงเมื่อเทียบกับ3ปีก่อนและ 51% ระบุว่าการติดต่อราชการมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นผลสำรวจยังพบว่า 60.9% ของผู้ที่ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐครั้งล่าสุดถูกสื่อเป็นนายหรือร้องขอสิ่งตอบแทนและ 45.9% ของบริษัทเคยจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกขณะที่ 37.3% ระบุว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐในสัดส่วนเฉลี่ย 11-15% ของมูลค่าสัญญาโดยรูปแบบสินบนที่พบบ่อยที่สุดคือเงินสดรองลงมาคือของขวัญการเลี้ยงรับรองและการบริจาคสนับสนุนสำหรับหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรซึ่งมีการติดต่อเฉลี่ย 1.69 ครั้งต่อปีและทุกครั้งมีการเสนอสิ่งตอบแทนคิดเป็น 100% เราลงมาคือกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลมีการเสนอสิ่งตอบแทน 94.4% ของการติดต่อทั้งหมดตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล 91.7% กรมเจ้าท่า 90% กรมทางหลวง 82% และกรมโยธาธิการและผังเมือง 78.9%โรมจี้รัฐบาลเอาผิดนักการเมืองเอี่ยวเครือข่ายเบนสมิธฮุนวันเปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามทั่วไปโดยนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และการฟอกเงินของเครือข่ายบริษัทหุ้ยวันโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้มาตอบคำถามแทนนายกรัฐมนตรีนายรังสิมันต์กล่าวว่าจากผังของตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับการสืบสวนผังการฟอกเงินหรือสกายฟอลโดยบริษัทหุ้ยวันเพเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุนเทาในกองทุน CAI ตกลงแล้วความคืบหน้าของคดีความในเบนสมิธได้มีการออกหมายแดงและจะมีการขยายผลไปถึงนักการเมืองเครือข่ายทางการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยต่อไปอย่างไรพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับนายยิมเลียกมีพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันซึ่งการปราบปรามสแกมเมอร์มี2ส่วนในการดำเนินการคือคดีอาญาและการยึดทรัพย์ซึ่งการดำเนินคดีอาญามี3คดีคือ1มีการออกหมายจับเครือข่ายนายยิมเลียกและภรรยาพร้อมพวก42คนจับกลุ่มผู้ต้องหา30คน2คดีในเบนสมิธและภรรยาคดีช่อโกงหลอกลวงลงทุน900ล้านบาทปอส.ออกหมายจับและประสานอินเทอร์โพลเพื่อออกหมายเลขประกาศจับกุมต่อไปและ3ปปง.ร้องทุก5คนมีนายยิมเลียกนางวิริยายิมนายเบนสมิธนางสาวแคทริยาบีเวอร์นางสุภานรัตน์สง่าเมืองในความผิดฐานฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจึงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เพื่อส่งฟ้องสำนวนไปยังอัยการและศาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใดๆ
7: What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME

0: อีแดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอดบิสเนสโมเดลโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่งบิสเนสคอนเนคชั่นเดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาว่ากันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในชั่วโมงที่2วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์เมื่อสักครู่เราคุยกันว่าตกลงจะมีใครเป็นใครที่จะมางานในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลบ้างนะครับไม่แน่ใจโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกนะฮะฟังเราหรือเปล่านะแต่ไม่จริงหรอกนะฮะ
4: ชื่อ big name
3: อ่ะเปิดแล้วครับ
4: ครับ
3: นะยกตัวอย่างนะไล่ไปตั้งแต่คุณธนินทร์เจรวนนท
4: ์โอ้โห
3: นะประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ
4: ์มา
3: ไม่ได้มาคนเดียวด้วยน
4: ะ
3: สุภชัยเจรวนน
4: ท์
3: รองประธานก็มาด้วย
4: คร
3: ับ นะถัดไปอีกค่ายหนึ่งสารัตรัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัปดีเวลลอปเมนต
4: ์เจ้าใหญ่พลังงาน
3: โอ้คุณเวทิพย์โชควัฒนา
4: อัน
3: เนี้ยจากค่ายสหพัฒนาพิบูลย์เป็นผู้อำนวยการบริษัทนะฮะและนอกจากนั้นยังมีกลุ่มค้าปลีกการเงินยานยนต์นะพลังอะไรก่อสร้างอีกมากมายจนไปดูอีกต่อยสักนิดหนึ่งสุทธิสารจิราธิวัฒน์อันเนี้ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเซ็นทรัลนะฮะคุณธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่ปูนซีเมนต์ปริวตรีวิศวเวทคุณปริวนะฮะช่อการช่าง
4: ครับ
3: นะนายคงกระพันอินแจ้งนะฮะนี่ปตท.นะฮะผู้จัดการใหญ่นะครับสุภลักษณ์อัมพุทธเนี่ยก็จากเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปนะฮะคุณนางสาวจริพรจารุกรสกุลอันนี้นะก็จากบริษัท WSA Corporation จำกัดก็ถือว่าระดับเบอร์ใหญ่ๆของแต่ละค่ายที่เข้ามาคุณรัชดาบอกว่าหลังการหารือนายกจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมณตึกสันติไมตรีหลังนอกณเวลา 1:00 นนะโอ้นี่แสดงว่าเตรียมการกันมานานนะอาหารมือค่ำดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร
4: ่
3: วมกับโรงแรมวังสวนสุนันทานอกจากเป็นการรับรองภาคเอกชนแล้วยังเปิดเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทักษะวิชาชีพและความพร้อมของสถาบันการศึกษาในการผลิตกำลังคนคุณภาพเข้าสู่บริการและภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์คุณรัชดาบอกว่าหลังเวทีครั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าหารือรายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเจาะลึกปัญหาผลักดันมาตรการให้เกิดผลจริงและวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยกลับมาแข่งขันได้โดยนายกยืนยันแนวทางการทำงานแบบเปิดกว้างรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงได้และพร้อมทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอ่ะก็ได้เห็นความชัดเจนพรุ่งนี้ก็รอดูนะภาพก็ต้องถือว่าระดับเจ้าสัวบิ๊กๆทั้งนั้นเลยที่ผมไล่เรียงรายชื่อเมื่อสักครู่ก็แสดงว่าทำเนียบวันพรุ่งนี้คึกคักครับคุณวิสุทธ์ครับ
4: ก็แสดงว่าต้องมีการเตรียมการล่วงหน้ามานานแล้วคุณมนตรี
3: ครับ
4: วันนี้ล่าสุดไปเห็นของอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะเขาก็เตรียม8มาตรการฉุกเฉินแก้วิกฤตหน้าผาอุตสาหกรรมคุยกับรัฐบาลวันพรุ่งนี้ครับ
3: ครับ
4: ถ้าเห็นรายชื่อเยอะเงี้ยนะ
3: ครับ
4: ให้เวลานานแบบไม่รู้คง
3: เอ๊ะมันจะรูปแบบของการรับฟังเนี่ย
4: ครับ
3: คงไม่เป็นพิธีการมากเกินไปหรือว่าใครนั่งอยู่ตรงไหนแล้วก
4: ็คงจะจับที่แต่หวังจริงๆนะหวังว่าแบบไม่เป็นทางการมากอ่ะทางการแล้วมันก็มันเก่งนะ
3: สร้างบรรยากาศสร้างความคุ้นเคยแล้วก
4: ็
3: คงจะให้แต่ละรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไปสานต่ออีกรอบหนึ่งประมาณนั้นนะครับ
4: ครับพาคุณมนตรีไปบรรยากาศทางการเมืองหน่อยนะครับ

0: ครับ
1: เพราะว่าที่วิพากษ์วิจารณ์กันเชื่อว่าตกลงว่าเฮ้ยแก้รัฐธรรมนูญน่ะ
0: โอ้โห
1: รัฐบาลไม่เอากลับมาเลยนะเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งใช่ไหม
0: อือครับ
1: ทีเรื่องดีๆอย่างพรบอากาศสะอาดกลับมาคนก็ชื่นชมอยู่
0: ครับ
1: ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นคุณพระดอนบอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลยืนยันร่างกลับไปนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็เหมือนที่ผ่านมาก่อนยุบสภา
0: อืม
1: เดี๋ยววาระสามก็โหวตไม่ได้อีกเสียเวลาอันนี้คือคำอธิบายเลยครับแก้ตัวผมไม่แน่ใจนะ
0: ครับ
1: ก็เลยวันนี้มีความคืบหน้ามาแล้วฮะพระดอนปริศนานันทกุล
0: อืม
1: คนนี้เขาเป็นคนที่ประสานเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะของพรรคภูมิใจไทยนะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าอย่างที่บอกครับว่าชี้แจงที่ครม.ยืนยันไม่ยืนยันสิฮะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างในสภาเนี่ย
0: อืม
1: การยืนยันร่างเดินอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ซ้ำรอยเดิม
0: อืม
1: เหมือนที่เคยเป็นเหตุให้ยุบสภาที่ผ่านมา
0: ครับ
1: โดยเฉพาะประเด็นตัดอำนาจสว1/3ซึ่งเป็นประเด็นเขาขัดแย้งกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เราว่าทางออกก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับเข้าที่ประชุมของพรรคก่อน
0: อ
1: ว
0: ื
1: ันที่
0: ม
1: 19นี้แล้วถ้าพรรคเห็นชอบผมว่าพรรคตัวเห็นชอบอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าพรรคเห็นชอบจะรวบรวมรายชื่อส.ส .192 คนยื่นเสนอร่างในนามพรรคเดียวไม่พึ่งใครอะ
0: โอ้
1: ใจไทยเดียวเลยเพราะว่าเสียงพอต่อเงื่อนไขการยื่นก็
0: คร
1: ค
0: ั
1: ื
0: บ
1: อ1/5นะฮะก็ยืนยันว่าเราไม่ทิ้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเราก็ให้ความสำคัญกับเสียงประชามติ21 ล้านเสียงที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: ฟังนี้คุณมนตรีฮะนี่เป็นการตั้งใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วหรือว่าหาทางแก้พลิกเกมที่โดนโจมตีหนักเหลือเกิน
0: คือถ้าจะว่ากันตามเนื้อผ้าจริง
1: ครับ
0: ๆหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของถูกกดดันจากฝ่ายการเมืองด้วยกันเองไหนกับประชามติยงลงไปแล้ว21 ล้านนั่นคือฝ่ายค้านเขากระทุ้ง
1: ต้องทำเลยรอไม่ได้นี่คือคำสั่งของประชาชนนะ
0: ก็ปรากฏว่า
1: พูด
0: มันเป็นเรื่องที่จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหา
1: ครับ
0: ว่าตอนเนี้ยเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนะฮะคือหมายถึงว่ามันต้องให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ก่อนนะแต่ดูเหมือนฝ่ายค้านเขาเองก็บอกว่า
1: ไม่ใช่ไปเคลียร์ทิ้งอ่ะเพราะคนเราม
0: ันก็ต้องทำควบคู่กันไปแล้วก็อุตส่าห์ทำประชามติแล้วผลก็ออกมาแล้วแล้วจะไปบอกว่ามันไม่สำคัญก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณพลดอนต้องรีบออกมาสื่อสารเพิ่มเติมในวันนี้ก็เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมร่วม2 สภาประชุมรัฐสภาเพื่อให้การรับรองร่างกฎหมาย31 ฉบับที่รัฐบาลที่ครม.มีมติไปแล้วให้ยืนยันต่อสภา
1: อ๋อคือ
0: เพราะ
1: พรุ่
0: น
1: ง
0: ั้
1: น
0: น
1: ี้ต้องรับรองอีกทีนึง
0: ถ้าพรุ่งนี้สภาจะต้องยืนยันดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากการให้สัมภาษณ์ของประธานโสภณสารัมเนี่ยท่านแบ่งเอาไว้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับร่างกฎหมาย31 ฉบับที่รัฐบาลเสนอมาและให้ยืนยันเนี่ยไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องได้คุยกันอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันมติเท่านั้นส่วนเรื่องที่ไม่มีอ่ะก็จะเปิดโอกาสเพื่อที่จะให้ตั้งเป็นคำถามและอีกฝั่งก็จะได้ชี้แจงว่าทำไมถึงไม่มีคุณพระดอนก็เลยต้องรีบนะฮะมาให้สัมภาษณ์และบอกว่าเดี๋ยว19 พฤษภาคมอีกไม่กี่วันเนี่ยที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็วางตารางเสร็จสับอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดเมื่อสักครู
1: ่ครับ
0: นะครับนะจะเสนอพรรคเดียวเลยก็เป็นความชอบธรรมของท่านนะเพราะว่าท่านเป็นพรรคใหญ่และจะได้แสดงจุดยืนและมีร่างของตัวเองนะส่วนพรรคอื่นๆน่ะเขาก็มีเสียงนะถ้าครบนะเขาก็จะเสนอร่างอย่างพรรคประชาชนก็ต้องมีร่างของตัวเอง
1: แน่ต้องเสนอประกบแหละ
0: นะส่วนพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำพรรคอื่นเนี่ยไม่มีเสียงมากพอก็ไม่ได้เสนอพรรคเพื่อไทยก็จะเสนอเพราะเอ๊ะไม่ได้มี74 เสียง
1: ไม่ได้
0: ต้องเป็น1/5นะเดี๋ยวไปดูอีกทีต้อง100 เสียงนะสุดนะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะ

0: ทีนี้อะไรผมเห็นว่ารัฐบาลก็คงจะบริหารอารมณ์สังคม
1: เราต้องพิจารณ
0: าเราไม่ได้ทิ้ง
1: เราไม่ได้ทิ้งเหร
0: อนายกถึงขั้นบอกว่าไม่ต้องใส่ไว้ในนโยบายนั้นเป็นประชามติเป็นคำสั่งของประชาชนสั่งแล้วต้องทำฟังแล้วดูดีไหมไม่ได้มีในนโยบายไม่มีเลยแต
1: ่
0: เป็นประชามติเป็นคำสั่ง
1: คำสั่งของประชาชน
0: ไม่ทำได้ไงเพราะเป็นคำสั่งทีนี้ผม
1: แต่ว่าสั่งแล้วประชาชนสั่งเมื่อวันนู้นอะช่วงกุมภานะโอ้ยโอเคถ้าจะทำก็คือนี่มันเดือนไหนเดือนพฤษภา
0: ทีนี้เป็นเหตุเป็นผลแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้นี้แหละจะได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของรัฐบาลแล้วก็พรรค
1: คือใคร
0: คุณใจไทย
1: พระดอน
0: คุณนิกรจำนง
1: อ๋อ
0: เพราะเป็นมือที
1: ่ทำเลย
0: ทำการศึกษาตั้งแต่สมัยคุณภูมิธรรมเวชยชัยสมัยนายกเศรษฐาแล้วนะก็ได้รับมอบหมายให้จากพรรคชาติไทยพัฒนาจนกระทั่งมาเป็นภูมิใจไทยในวันนี้นะครับคุณนิกรจำนงซึ่งเป็นรองประธานวิปรัฐบาลเป็นสสพรรคภูมิใจไทยไปให้สัมภาษณ์นะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญสำคัญออกมาอีกครั้งหนึ่งนะแรกเริ่มนะคุณนิกรจำนงบอกว่าผมยืนยันว่ากระบวนการแก้ไขต้องทำให้สำเร็จต้องปลอดภัยที่สุดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะถ้าเราไม่ทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นหากเกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังทุกอย่างจะเสียเปล่าทั้งหมดและรัฐนูญฉบับใหม่ก็จะแท้งไปในที่สุดอันนี้คือเหตุผลแรกนะฮะถัดมาคุณนิกรบอกว่าสสร.ต้องมาโดยอ้อมตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐนูญเราต้องเปิดประตูบานแรกด้วยการแก้ไขมาตรา256หาองค์กรเข้ามาทำหน้าที่เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีความยึดโยงกับประชาชนโดยการรับฟังความเห็นเหมือนปี40แล้วก็บอกว่าจุดยืนชัดเจนไม่แตะหมวด1หมวด2นะฮะถัดไปต้องหาข้อยุติในสภาต่อความเห็นที่แตกต่างกันเรื่องจำนวนของเสียงเห็นชอบวาระ1และก็วาระสุดท้ายต้องไปหาข้อยุติร่วมกันในสภาเพื่อให้เรามีกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับและเดินหน้าต่อไปได้สุดท้ายคุณนิกรยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จสิ้นลงในรัฐสภาชุดนี้ให้ได้ก็ถือว่าเป็นคำมั่นเป็นคำยืนยันสำทับมาอีกทีหนึ่งนะเพียงแต่อาจจะ
1: กลับมาท่านกลับมาท่าน
0: เพียงแต่ไม่ทันใจพรรคประชาชนที่เขาขับเคลื่อนแล้วก็พยายามในเรื่องนี้มาตลอดคุณวิสุทธ์จำได้ไหมตอนที่100กว่าเสียงตอนนั้นน
1: ่
0: ะนะฮะทำ MOA กับพรรคภูมิใจไทยโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเป็นรัฐบาลแต่ขออย่างเดียว
1: ขอแก้รัฐธรรมนูญ
0: แก้รัฐธรรมนูญครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินยอมทุกอย่างเลยนะฮะ
1: ขอเป็นนายกก่อน
0: ขอเป็นนายกก่อนแต่พอเป็นนายกไปแล้วเนี่ยมันมาสะดุดหัวที่หัวต่ำกันในตอนท้ายก็เพราะผมไม่แน่ใจมันผิดเหลี่ย
1: ม
0: ตรงที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกว่าพวกคุณจะขู่อภิปรายไม่ไว้วางใจผมอะนะแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ผมก็จอดเพราะนั้นผมก็ไม่อยู่ผมก็เลยไปก่อน
1: แต่ที่คุณที่กรจำนงเนี่ยนะคุณที่กรเป็นคนที่ตามเรื่องแก้บุญตลอดนะผมเชื่อแกก็จริงใจในการทำเรื่องนี้นะแต่แกก็พลาดนะคุณมนตรีเนี่ยล่าสุดที่ตอนไม่มีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญกลับมาคือรัฐบาลไม่รับกลับมาดำเนินการต่อเลยนะคุณที่โกแกบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญก็สำคัญแต่ว่าเรื่องของการสู้รบและเพราะว่าเศรษฐกิจก็สำคัญกว่าโอเคครับยังดีนะที่คุณที่กรกลับมาทันนะยังตกกระบวนเลยบ้างก็โอเค
0: จริงๆเนี่ยคือถ้าตอบแบบตรงๆไปเลยเนี่ยมันจะไม่ต้องมาหาคำอธิบายอย่างนายกเมื่อวานนายกตอบเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาแล้วผมก็มาคิดตามว่ามันถูกต้องอยู่แล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกว่าให้เริ่มต้นที่สภาแต่ตอนนี้กระบวนการมันต้องเริ่มจากครม.มีมติยืนยัน
1: แต่ร่างก็ไม่ยืนยัน
0: ในวาระสอง
1: ก็ไม่ยืนยัน
0: ก็ไม่ยืนยันไง
1: นโยบายก็ไม่มีแถลง
0: พอไม่ยืนยันเสร็จปุ๊บนะอันนั้นเป็นเรื่องของสภาชุดที่แล้วแล้วก็รัฐบาลชุดที่แล้วนี่มันเป็นสภาชุดนี้เป็นรัฐบาลชุดนี้

0: ท่านก็ตกลงเนี่ยฝ่ายค้านเขากล่าวหานะคุณผลิตกล่าวหาเรื่องความไม่จริงใจของนายกรัฐมนตรีและมองว่าท่านได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ณเวลานี้ก็ไล่ตั้งแต่สวไล่ไปถึงกกต.องค์กรอิสระเนี่ยคุณผลิตก็มันก็ทำให้คนก็ก็อาจจะคล้อยตามคุณผลิตก็ได้ถ้าท่านออกซ้ายออกขวาแบบนั้นนะคุณวิสุทธ์นะ
1: แล้วเพื่อไทยก็เป็นพรรคหนึ่งที่จริงจังกับแก้รัฐธรรมนูญมากนะไปดูแต่เราต้องลองฟังคุณจตุรนฉายแสงกับอาจารย์ชูศักดิ์อ
0: ่
1: ะ
0: แต่คุณจตุรนหายไปนะคุณที่สุดนะ
1: เดี๋ยวจะได้กลับมาเนี่ยถ้าทำเรื่องรัฐธรรมนูญและเรื่องประชาธิปไตยคุณจตุรนจะกลับมา
0: ผมเนี่ยยังกำลังจะแซะหาคำตอบหนึ่งในกรรมการบริหารพรรค
1: นะตอนที่ก็ตั้งกันใหม่นะ
0: น่าจะอยู่ในคณะที่ปรึกษาก็ไม่มี
1: ไม่มีใช่ไหม
0: แล้วคณะล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวนี้สื่อเขาใช้คำนี้แล้วนะ
1: คณะว่าอะไรครับ
0: เขาใช้ปูริตบูโรนะฮะของพรรคเพื่อไทยเป็นคณะผู้บริหารไม่รู้ว่ามี11คนหรือ17คนนะที่ตั้งไปวันก่อนหลังจากนะก็ผมพูดไปแล้วเมื่อวานรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงประเด็นที่ว่าแม้มันออกมาในจังหวะที
1: ่เป็นทักษิณออกมาพอดี
0: เหรอคุณทักษิณออกมาพอดีมันก็เลยกลายเป็นถูกมองว่าน่าจะเป็นการกระชับวงล้อมเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจภายในอะไรที่มันยังไม่ลงตัวหรือเปล่าเพราะนั้นผมแฉลบไปนิดเดียวเพราะนั้นต้องดูท่าที11คนนะฮะ
1: 11คนก็มีคุณจุลพันธ์อาจารย์ชูศักดิ
0: ์
1: นี่เจ้าเก่านะหมอมิงหมอมันจะเรียกหมออ้วนเข้าไปพี่อ้ว
0: นทำพี่อ้วนทำผมทำนะ
1: นี่ก็ถือว่าเก่าอยู่กันครบเนาะคุณเดี๋ยวคนเก่ากุจิรพรมา
0: ครับ
1: คุณประเสริฐจันทรลงทองมาคุณสมศักดิ์เทพสุทินอยู่ด้วยครับนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คนรุ่นใหม่ก็มีแต่เอาเป็นว่าเนี่ยก็11คนนะฮะก็แบ่งหน้าที่กันนะครับไม่รู้ใครมาบอกผมว่างานแรกของคุณทักษิณครับ
0: นี่ไงก็เป็นการกระชับนะฮะวงล้อมอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีข้อสงสัยอีกอันหนึ่งก็คือนะครับมีคุณสมศักดิ์นะมีคุณประเสริฐจันทระรวงทองคุณจุลพันธ์มาครบหมดนะแต่ไม่มีคุณสุริยะนะถ้าคนที่มองบวกก็โอ้ก็คุณสมศักดิ์มาก็เป็นตัวแทนคุณสุริยะแล้วไงนะไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคณะนี้ก็เลยเป็นคณะที่ถูกมองว่าคงจะเป็นคณะที่มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนนะพรรคเพื่อไทยต่อจากนี้ก็ถือว่าถ้ามองแบบบวกๆนะโอ้ยก็ช่วยกันทำงานเลยมีทั้งเขาเรียกอะไรนะหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีทั้งคณะบริหารพรรคแล้วก็มีกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็สามแรงแข็งขันก็คงจะช่วยกันขับเคลื่อนนะแต่บางคนเขาคิดไปไกลกว่านั้นอีกคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เห็นอาจารย์เชนเนี่ยดูเหมือนจะอาจจะห่างหายหรืออาจจะหลุดเฟรมหรืออาจจะไม่ค่อยเป็นข่าว
1: เป็นแต่ไม่ยุ่งกับการเมือง
0: เอาเลยครับ
1: ใครผมจริงจริงอาจารย์เชนเนี่ยผมแต่รู้ใครเป็นคนทำทีมงานให้อาจารย์เชนนะคือแกจะมีผลงานทางอวจะผลงานที่ไปเกาะติดกระแสลงฝุ่นและงานวิจัยนะแต่อาจารย์เชนจะไม่พูดเรื่องการเมืองเลย อาจจะต้องการเซฟไว้สำหรับก่อร่างสร้างตัวอาจารย์เชนใหม่เป็นเพื่อไทยที่ไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง
0: จะได
1: ้คุณจะไปไล่ดูมี
0: วางบทบาทเอาไว
1: ้คุณจะไปไล่ดูนะมีข่าวอาจารย์เชนนะกับผลงานทุกวันนะ
0: ผมเติมอีกสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวคุณวิสุทธ์คงได้คุยกับอาจารย์นะฮะอาจารย์สุขุมนวลสกุลเนี่ยสื่อบุกไปถึงบ้านเลยไปสัมภาษณ์ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์การเมืองหลังการพักโทษของคุณทักษิณ
1: ครับ
0: นะผมขมวดสั้นๆในเวลาจะได้ไม่ยาวนานจนเกินไปในสายตาของอาจารย์สุขุมนวลสกุลเนี่ยก็ประเด็นแรกมองว่าการออกมาของคุณทักษิณครั้งนี้จะทำให้การเมืองไทยกลับมาคึกคักและมีสีสันอาจารย์ก็มองแบบนี้มีสีสันก็เพราะว่านะคุณทักษิณนั้นเนี่ย

0: แม้จะอยู่ตรงไหนก็ตามนะก็คงจะตัดขาดจากการเมืองไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อาจารย์สุขุมบางอาจารย์บอกว่าคือตราบใดที่ยังมีลมหายใจเนี่ยนะคุณทักษิณนะก็ยังต้องอยู่กับการเมืองตลอดนะจะไม่มีคำว่าวางเว้นแต่ว่าจะถอดบทเรียนจากที่เคยแสดงออกในช่วงที่ผ่านมาแล้วมันอาจจะมันเป็นปัญหาไม่อาจารย์ละเป็นปัญหาเลยละคุณที่สุดนะ
1: ค
0: งจะต้องใช้ศิลปะในการที่จะอยู่กับการเมืองอย่างไรนั่นก็ต้องรอดูทีนี้อาจารย์สุขุมเนี่ยก็มองว่าบางคนอาจจะเห็นว่าคุณทักษิณนั้นกลับมาเที่ยวนี้มือตกไปเยอะนะมือตกไปท่านสุขุมบอกว่าอย่าประเมินคุณทักษิณต่ำเกินไปเพราะฉะนั้นในมุมของอาจารย์สุขุมนวลสกุลก็ยังมองว่า1จะมีสีสันและ2นะอย่าเพิ่งประเมินต่ำเพราะนะยกตัวอย่างนักการเมืองหลายๆคนนั้นเนี่ยก็ล้วนแต่อาวุโสอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างคุณชวนหลีกภัยอาจารย์วันโมหมัดนอมาทาก็ยิ่งดูเหมือนยิ่งแก่ยิ่งขลังนะครับคุณที่สุดครับ
1: ครับยิ่งแก่ยิ่งขลัง
0: ม
1: ันใช่ขิงแก่ไหมไปรู้เห็นทุกหนึ่ง
0: ก็
1: แล้วมันติดขิงแก่ใช่ไหมท่านผู้ช
0: มอันนั้นขิงแก่ตอนนั้นรู้สึกว่าอาจจะถูกมองลอดแว่นอีกสีหนึ่งบางคนบอกไม่รู้ว่าใครบ่นออกมาดังๆไม่น่าเสียของอะไรประมาณนั้น
1: พูดถึงอาจารย์สุขุมอาจารย์สุขุมเนี่ยก็อะไรบอกว่านักข่าวไปสัมภาษณ์ถึงบ้านใช่ไหม
0: ครับ
1: คือหมู่นี้อาจารย์สุขุมท่านไม่สบาย
0: เขา
1: ฟอกไตก็เลยงดรับภารกิจไปพิพากษ์วิจารณ์การเมืองที่ไหนแต่ว่าสารเก้าหกที่ทำการ
0: แม้อุตส่าห์อยู่กับบ้านแล้วยังไปหาอาจารย์อีกนะเนี่ย
1: ก็อาจารย์บอกยินดีแล้วก็แต่ถ้าให้ไปตามสถานีเนี่ยขอพักฟื้นร่างกายก
0: ่อนอาจารย์หายไปนะอาจารย์แข็งแรงนะผมเนี่ยลูกศิษย์พันแท้ของอาจารย์เลยนะเพราะว่าเรียนวิชา PS 110กับอาจารย
1: ์ภาษาเบื้องต้น
0: นะแล้วผมเนี่ยอาจารย์เกาหัวแกะๆเลยนะอาจารย์เนี่ยวิชาอาจารย์เนี่ยผมได้ G 4ครั้ง
1: G คือ
0: ก็กูดไงเป
1: ็
0: น
1: เกรด
0: G คุณทำไมได้ทั้ง4คร
1: ั้
0: ง
1: ได้ไง
0: นะอาจารย์ผมเนี่ยปริญญาที่2นะอาจารย์นะ8ปีผมไม่จบผมเลยไปลงเรียนโอ้โหเรื่องส่วนตัวพูดพักกันก่อนครับ
1: ค
0: ุณคร
1: ับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
0: กลับช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นวันนี้คุณวิสุทธิ์ครับคุณสุทธิชัยจะพาไปดูนะภาพประวัติศาสตร์นะที่จีนที่เราพูดกันถึงตอนต้นเมื่อสักครู่นั่นคือการพบปะกันครั้งสำคัญระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับสีจิ้นผิงของจีนนะครับมีตรงไหนที่จะต้องไปใส่ดอกจันต้องสแกนกันบ้างโดยเฉพาะสิ่งที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงในตอนต้นว่าโอ้โหเนี่ยดูเหมือนจะหวานเยิ้มหยดย้อยนะนอกเหนือจากนั้นยังมีมุมไหนอีกบ้างไปติดตามกันในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับ
1: ครับ
2: สายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
8: วันนี้คือการพบปะประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนมีคำถามหลายประเด็นที่ฟังดูเหมือนกับแปลกๆแต่ว่ามีคำอธิบายจากฝ่ายจีนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนนี้ชื่อมาโคโรบิโอเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากฟลอริดาแล้วก็เคยเป็นศัตรูร้ายกาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับแต่ว่าทันทีที่ทรัมป์มีอำนาจโรบิโอก็ปรับจุดยืนและหันมาชื่นชมทรัมป์จนกระทั่งได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่สิ่งที่แกทำไว้ตอนเป็นสมาชิกวุฒิสภามีเรื่องกับจีนครับวิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างดุเดือดเลือดพล่านจีนเป็นเผด็จการจีนต้องการเอารัดเอาเปรียบสหรัฐซึ่งความจริงประโยคเหล่านี้แหละที่ทำให้ทรัมป์ชอบโรบิโอเพราะว่าทรัมป์ต้องการจะปะทะกับจีนและต้องการที่จะสร้างความเป็นเบอร์หนึ่งของสหรัฐในโลกใบนี้โดยไม่มีความท้าทายจากจีนคำถามใหญ่คือว่าจีนเคยประกาศบอยคอตคว่ำบาตรไม่ให้มาโคโรบิโอเข้าจีนเพราะเป็นศัตรูกับจีนอ้าวแล้วทำไมวันนี้อยู่ดีๆมาโคโรบิโอขึ้น Air Force One เดินลงมาพร้อมกันกับประธานาธิบดีทรัมป์เลยครับเกิดอะไรขึ้นมีคำอธิบายจากโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรมาก 1. ท่านมาโคโรบิโอวันนี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเหมือนครั้งที่ท่านมีความคิดเห็นที่เป็นปรปักษ์ต่อจีนดังนั้นจีนจึงมองว่าท่านกำลังมีบทบาทใหม่ที่อาจจะเสริมสร้างความเข้าใจกับจีนได้มีน้ำซ้ำยังมีการใช้ตัวภาษาจีนชื่อของโรบิโอเนี่ยเปลี่ยนไปเดิมใช้จีนคำหนึ่งอ่านว่าลู่เหมือนกันชื่อภาษาจีนของโรบิโอชื่อลู่ปีอ้าวแต่ลู่คนละคำวันนี้เปลี่ยนเป็นลู่อีกคำหนึ่งออกเสียงเพี้ยนไปเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นโรบิโออยู่ดีบอกว่าคนนี้คือโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่โรบิโอสมาชิกวุฒิสภา16มีนาครับในการแถลงข่าวกระทรวงต่างประเทศจีนนักข่าวถามว่ามาตรการคว่ำบาตรของจีนต่อมาโคโรบิโอจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาเยือนจีนพร้อมกับประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรของจีนนั้นมีต่อนายโรบิโอในฐานะอดีตสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ใช่โรบิโอในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศนักข่าวก็ฟังแล้วก็ยิ้มแล้วก็รายงานข่าวตามนั้นแต่ว่ามองลึกๆแล้วนี่คือการทูตแบบจีนครับใช้ความยืดหยุ่นทางการเมืองใช้ภาษากฎหมายเพื่อเปิดทางให้เกิดการเจรจาระดับสูงถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จีนจะเคยคว่ำบาตรโรบิโออย่างรุนแรง จากจุดยืนที่โรบิโอเคยพูดถึงเรื่องฮ่องกงตอนนั้นโรบิโอสนับสนุนฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงโรบิโอเคยวิจารณ์จีนเรื่องซินเจียงถูกปราบปรามโดยรัฐบาลกลางอย่างหนักและเรื่องไต้หวันสามเรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องอ่อนไหวสำหรับจีนทั้งสิ้นคือฮ่องกงซินเจียงและไต้หวันและสามเรื่องนี้สมัยที่โรบิโอเป็นสมาชิกวุฒิสภากับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญไม่ใช่ว่าโรบิโอไม่วิจารณ์จีนนะครับทุกวันนี้แต่เสียงจะเบาลงและไปในทางสร้างสรรค์เช่นล่าสุดบอกว่าอยากให้จีนมีบทบาทในแง่ของการช่วยกดดันให้อิหร่านยอมตกลงตามเงื่อนไขของสหรัฐไม่ใช่อย่างที่เป็นจุดยืนปัจจุบันของอิหร่านดังนั้นนี่คือหัวข้อสำคัญที่ทรัมป์จะมาคุยกับสีจิ้นผิงแต่ความจริงโรบิโอก็น่าจะคุยกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้แต่หวังอี้นั้นมีความเก๋าในเรื่องเหล่านี้มากกว่าฉะนั้นบอกว่าเรื่องนี้ขอให้ผู้ใหญ่คุยกันเองเพราะว่าจุดยืนจีนเป็นยังไงโรบิโอก็รู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำแต่ว่าที่สำคัญที่จีนสามารถจะใช้วาทกรรมเปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับโรบิโอได้นั้นเป็นหัวใจของการทูตจีนเลยครับคนที่ก็ติดตามการเมืองจีนมายาวนานเขาบอกว่านี่แหละสาระสำคัญว่าด้วยการบอยคอตหรือไม่บอยคอตโรบิโอนั้นสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ทางการทูตหลายขั้นตอน1จีนกำลังลงจากต้นไม้ภาษาจีนก็มีบอกปีนต้นไม้แล้วต้องหาทางลงเองฉะนั้นจีนก็ลงจากต้นไม้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่เสียหน้าไม่จำเป็นต้องประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรตรงๆใช้วิธีอธิบายความว่าคนเดิมนั่นแหละแต่สถานะใหม่ดังนั้นเราก็เข้าใจสถานะใหม่ของเขาแต่ข้อที่สองเนี่ยที่มันน่าวิเคราะห์คือการที่จีนไม่หาเรื่องกับโรบิโอนั้นเป็นเพราะผลประโยชน์ของชาติสำคัญกว่าความขัดแย้งเดิมๆในเมื่อโรบิโอมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐจีนจึงต้องเปิดช่องสื่อสารเพราะว่าการปิดประตูทั้งหมดจะกระทบผลประโยชน์ของจีนเองแต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อนว่าสถานการณ์โลกตึงเครียดเกินกว่าจะไม่คุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิหร่านไต้หวันสงครามการค้าช่องแคบฮอร์มุซและเศรษฐกิจโลกก็กดดันให้อเมริกากับจีนต้องรักษาช่องทางการพูดจากันเอาไว้อีกประการหนึ่งนักวิเคราะห์การเมืองจีนสหรัฐบอกว่านี่เป็นชัยชนะเชิงเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเลยนะครับคือหนึ่งจีนไม่ต้องประกาศถอยในกรณีโรบิโอและสหรัฐก็ไม่ต้องขอให้จีนยกเลิกความบาดด้วยฉะนั้นจึงเป็นสูตรทางการทูตที่ช่วยให้คุยกันได้โดยไม่เสียหน้าฉะนั้นบอกได้เลยว่าเฉพาะตัวอย่างของการที่จีนสามารถจะต้อนรับโรบิโอมาได้โดยไม่ต้องประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรนั้นเพราะว่าจีนเล่นเกมของภาษาโรบิโอคนเดิมแต่ตำแหน่งใหม่หรือว่าจะตีความอีกแบบหนึ่งคือปักกิ่งเปิดทางทรัมป์คว่ำบาตรวุฒิสมาชิกโรบิโอแต่ไม่คว่ำบาตรรัฐมนตรีโรบิโอนี่คือคำอธิบายในแวดวงนักข่าวนักการทูตที่เขายืนขำๆนินทาจีนและอเมริกากันระหว่างรอต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่ง Air Force One บินลงมาตรงเวลาครับ14ชั่วโมงจากวอชิงตันมาปักกิ่งเมื่อเวลาบ้านเราก็ประมาณ 18:45 นาทีเป๊ะเลยครับและทรัมป์ก็เดินลงมาน่าสนใจคือไม่มีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาด้วยทั้งที่คราวที่แล้วเมื่อ2017-9ปีก่อนสมัยทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกนั้นมาลาเนียสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาอย่างเต็มภาคภูมิครั้งนี้ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการครับและจีนก็ไม่เคยคว่ำบาตรสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับติดตามดูว่าผลของการเจรจาวันนี้ทั้งวันจะ จะมีถ้อยแถลงจะมีข่าวคราวอะไรออกมาที่ผมเชื่อว่าเรื่องอิหร่านเรื่องไต้หวันเรื่องการค้าเซมิคอนดักเตอร์และเรื่องขอให้จีนเปิดประเทศขอให้สงบสงครามอิหร่านและขอให้เรื่องไต้หวันนั้นอย่ากลายเป็นระเบิดประทุลูกใหม่ก็แล้วกัน
4: สนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
0: การเยือนจีนในช่วงสั้นๆ2วันแต่น่าจะทรงพลังนะครับคุณวิสุทธ์ครับนะฮะคุณวิสุทธ์นะเปิดไมค์ด้วยนะฮะก็อาจจะนะอาจจะนะมีความหมายต่อสถานการณ์นะของโลกใบนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณวิสุทธิ์ซึ่งตัวชี้วัดก็คงจะรอดูจากสถานการณ์ต่อจากนี้ว่าจะผ่อนคลายลงหรือไม่นะเพราะว่าภารกิจเที่ยวนี้นั้นเนี่ยนักวิเคราะห์นะนักวิชาการก็ดูว่าน่าจะมีอยู่สองสามเรื่องหลักๆนะเรื่องของการค้าที่ขนนักธุรกิจระดับเบอร์ใหญ่ๆไปนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องไต้หวันแล้วก็เรื่องของอิหร่านนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจากที่พบปะเจรจากันแล้วนะต่อจากนี้ถ้าสถานการณ์มันผ่อนคลายหรือมันบรรยากาศมันคลี่คลายลงมันก็น่าจะเกิดจากนะผลของการพบปะกันของนักประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับรัฐมนตรีครับเดี๋ยวขออนุญาตขอความถูกต้องจากคุณมนตรีนะ
0: ครับฮะ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยก็มีคนส่งข้อความมาตกลงว่าเรื่องของไอ้พรก.เงินกู้400,000 ล้านเนี่ยสถานภาพเป็นยังไงตกลงเรื่องเงินกู้400,000 ล้านก็คือว่าชะลอการบรรจุวาระพิจารณาไว้ก่อนถูกไหมครับจนกว่าศาล
0: ผมเห็นสื่อเบอร์ใหญ่อะนะฮะก็นำเสนอไปแล้วก็ผมก็ได้รับข้อความถามไถ่กันตั้งแต่ก่อนเราเข้ารายการแล้ว
1: ครับ
0: นะครับคือเขานำเสนอในทำนองที่ว่าสภาเบรกนะฮะเบรกซึ่งจริงๆนั้นเนี่ย
1: ไม่ได้เบรก
0: มันไม่ได้เบรกโดยสภาแต่มันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพาดหัวข่าวอย่างนั้นน่ะก็กลายเป็นว่าสภาเบรกอนุมัติ
1: ถ้าตามถ้าหัวข่าวก็หมายว่าเสนอสภาแล้วถูก
0: สภาเบรกไงตีตกอ่ะคุณที่สุด
1: ตกไปซึ่งมัน
0: ไม่ใช่นะประเด็นเรื่องนี้นะครับก็เรียนเพื่อนพ้องน้องพี่สื่อด้วยกันเองเนี่ยก็ถ้าจับประเด็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วคนคุณวิสุทธิ์หนึ่งด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ผมก็ได้รับข้อความจากหลายที่หลายทางเนี่ย ก็ถือว่าทำให้ความเข้าใจนะพอกันกับที่ท่านรองโฆษกมือใหม่นะ แถลงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ8ธุรกิจที่ปลดล็อกไม่ต้องยื่นขออนุญาตแล้วก็แห่แหนแถลงแตนแตกกันเข้ามาเลยซึ่งก็นายกก็ขอโทษขอโพยแล้วก็วันนี้เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงไปแล้วเช่นเดียวกันกับการนำเสนอของสื่อประเด็นที่ว่าสภาเบรกนะไม่ใช่เป็นการเบรกเป็นไปตามผลของกฎหมายที่ระบุเอาไว้ในมาตรา173ที่ถ้าสมาชิกเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า1ใน10นะไอ้1ใน1ใน5 1ใน5ที่คุณ
1: พูดถึงนะ
0: 1ใน5นะฮะยื่นศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างนั้นเนี่ยให้สภาชะลอการพิจารณาเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการที่ประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งบนบัลลังก์ในวันนี้ว่าอันเนื่องมาจากคือเดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดในระเบียบวาระว่าจะนำพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี
1: ้วันที่14 พฤษภาคม
0: 14ไงแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องแจ้งอันเนื่องมาจากนะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยคณะได้เข้าชื่อกันตามรัฐธรรมนูญตรงนั้นดังนั้นนะสภาก็ชะลอการพิจารณาพรก.เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญนี่คือเป็นเรื่องที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่สภาเบรกหรือตีตก
1: หรือตีตก
0: เนี่ยก็ตรงนี้ก็เลยคงจะทำให
1: ้หลายคน
0: เปรียบเทียบนะทำให้คนงงสับสนพอๆกับที่ท่านโฆษกนะท่านแถลงไปเมื่อวานแล้วนายกต้องมาตำหนิแล้วขอโทษขอโพยกันในภายหลังเนี่ยก็มันหวือหวาได้นะพาดหัวข่าวแต่คำหวือหวาตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่บนหลักของความจริงนะฮะข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องของการชะลอไม่ใช่เบรกหรือตีตกนะยังไม่ทันได้พิจารณาและจะบำเบรกได้ไงเพราะสิ่งที่ไม่ได้พิจารณาในวันนี้เป็นการชะลอตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ก็เท่านั้นเองครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ผมยืนยันอีกทีแล้วกันจากนี้เลยวันนี้คุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลที่เรียกคุณนะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับแจ้งต่อที่ประชุม
0: ครับ
1: ต้องชะลอการบรรจุวาระพิจารณาพระราชกำหนดนี่แหละฮะกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ท่านรองเทิดศักดิ์ก็บอกว่าครม.ได้เสนอพ.ร.ก.ฉบับนี้นะฮะต่อรัฐสภาก่อนที่ประธานสภาจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุ
0: ม
1: นายณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมส.ส .135 คนไม่น้อยกว่า1ใน5ร่วมกันเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่นะฮะดังนั้นจำเป็นต้องรอการบรรจุพระราชกำหนดฉบับนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา173ต่อไปโอเค
0: ครับ
1: ชัดเจน
0: ก็
1: อธิบายแล้วผมก็จบด้วยคำพูดของท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชัดเจน
0: ก็ชัดเจนนะจะได้เข้าใจให้ตรงกันว่าสภาไม่ได้เบรกนะฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกลไกในรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้มาตรา172เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารในการที่จะอัตราพระราชกำหนดส่วนจะขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาสงสัยในก้อนที่2นะแล้วก็เลยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้วินิจฉัยว่ามันเป็นไปตาม172หรือไม่และในเมื่อฝ่ายค้านเข้าชื่อกันครบตามจำนวนประธานโสพลท่านก็เลี้ยวไปไหนไม่ได้ต้องตรงไปศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่พอไปศาลปุ๊บมันก็ต้องชะลอการพิจารณาเอาไว้ไม่ใช่เป็นการเบรกโดยสภาหรือตีตกโดยสภาแต่เป็นการชะลอด้วยผลของกฎหมายในมาตรา173นะครับคุณพิสุทธิ์ครับ
1: คร
0: ับ และทีนี้ถ้าเอาล่ะผมพาไปดูต่ออีกนิดนึงถ้าสมมติว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้มีความเห็นเป็น2ทางนะฮะทางแรกนะฮะก็บอกว่าไม่มีปัญหาดูจากท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ
1: ์
0: ท่านก็ยกรัฐนูลตั้งแต่ปี40 50 60ว่าอำนาจในการตราพระราชกำหนดนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญได้วางกรอบเอาไว้ไม่เหมือนกันนั่นก็คือปี40เนี่ยท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็บอกว่ายึดวรรคแรกเป็นหลักนั่นก็คือกรณีที่นะมันมีภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงด้านเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศนะครับนั่นคือหลักที่วางเอาไว้นะส่วนในวรรคสองนั้นเนี่ยนะที่บอกว่าเมื่อมีกรณีตามวรรคแรกนะครม.ที่จะตราก็จะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของเหตุจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนรีบด่วนที่ไม่อาจรอได้อันเนี้ยมันมีอยู่สองวรรคแต่รองนายกประกรณ์บอกว่าลำนูนปี40นะไม่ได้นะกำหนด
1: การเร่งด่วน
0: เกี่ยวกับเรื่องของการเร่งด่วน
1: ครับ
0: คือเป็นเรื่องที่รัฐบาลที่บริหารประเทศอ่ะจะรู้ว่าอันไหนด่วนหรือไม่ด่วนเพราะฉะนั้นน่ะหัวใจสำคัญก็คือเป็นเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของเหตุจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตราในการยับยั้งเรื่องของภัยเศรษฐกิจภัยความมั่นคงที่ว่านั่นคือปี40พอมาปี50เนี่ยท่านก็อธิบายว่านะต้องไปด้วยกันแม้จะมีเหตุ เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจและก็อะไรทั้งหลายแหล่นั้นต้องมีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยการตามพระราชกำหนดในยุครัฐธรรมนูญปี50เนี่ยของคุณยิ่งลักษณ์ก็ตกไปของคุณอภิสิทธิ์บางฉบับก็ขอถอนออกไปนะพอมาถึงรัฐธรรมนูญปี60ท่านบอกว่าใช้หลักเดียวกันกับรัฐธรรมนูญปี40นั่นก็คือเรื่องด่วนไม่ด่วนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะรู้และก็ตัดสินใจในการตราพระราชกำหนดซึ่งเมื่อวานคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็เรื่องดุลพินิจตรงนั้นน่ะมันต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักสุจริตเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ด้านหนึ่งมองว่าได้เลยแต่อีกด้านหนึ่งมองว่านะฮะมันน่าจะได้บางส่วนแล้วก็ไม่ได้บางส่วนก็เลยต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นในมาตรา173ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้ผมเห็นรองนายกประกรณ์เนี่ยนะในวรรคหนึ่งเนี่ยเขียนเอาไว้เลยถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการตราพระราชกำหนดดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่งนะถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็ถือว่าไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นนะเน้นว่าเขาขีดเส้นใต้ตรงวรรคหนึ่งแต่เรื่องนั้นมันอยู่วรรคสองนะเรื่องจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนนะถัดมาถ้าจะมีมตินะบอกว่าการตราพระราชกำหนดนั้นเนี่ยไม่เข้าตามมาตรา172วรรคหนึ่งเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะต้องลงมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ก็คือ6เสียงถึงจะทำให้พระราชกำหนดตรงนั้นเนี่ยตีถูกตีตกด้วยศาลรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ย2ใน3เนี่ยไม่ใช่น้อยๆที่ผ่านมาเราจะได้เห็นเสียงข้างมากนั่นคือ5ต่อ4อะไรต่อไม่ไรตรงนั้นเนี่ยจะเป็นด้านหลักแต่กรณีแบบนี้รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า2ใน3ก็นี่คือรายละเอียดใน173แต่วันนี้ย้ำว่าสภายังไม่ได้เบรกสภายังไม่ได้ตีตกแต่เป็นการชะลอไว้ตามหลักของกฎหมายที่ได้ระบุเอาไว้ครับคุณสุดครับ
1: ครับก็ดูเหมือนฝ่ายรัฐบาลมั่นใจเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเร่งด่วนไม่เร่งด่วนนะตีความอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: นะครับตกลงเรื่องข่าวที่บอกว่ามีวันหยุดยาวอะไรเดือนอะไรเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนาใช่ไ
0: หมนี่แหละรอยต่อของปลายเดือนนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนามันจะมีฟันหล่ออยู่วันหนึ่ง
1: เอ
0: าชนิดที่ว่าหยุด
1: เสาร์อาทิตย
0: ์
1: ห้าวันติดกัน
0: หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็ฟันหล่อวันอังคารแล้ววันพุธหยุดอีกนะ
1: ยืนยันนะ
0: ไม่มี
1: ครับผมโอ้ก็คือฮากันใหญ่นะ
0: เ
1: พราะเราไม่มียังไม่ได้คือจะบอกไม่มีก็ไม่เชิงคือโฆษกก็บอกว่ายังไม่ได้หารืออะไรเรื่องนี้ก็สรุปว่าที่ส่งมันไม่ใช่ของจริงอ่ะสงสัย
0: มันน่าจะเป็นลูกติดพันตั้งแต่ยุคนู้นไหมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมให้เที่ยวในประเทศอะไรทั้งหลายแหละมันก็ลูกติดพันยาวมาคุณที่สุดพอเห็นมันฟันหล่ออย่างนี้ก็เลยใส่ไว้ก่อนว่าต้องมีวันหยุดพิเศษนะอุดไปเลย5วัน
1: หรือบอกรัฐบาลอย่าลืมนะต้องหยุดยาวนะ
0: ก็ยืนยันงานนี้นะไม่คลาดเคลื่อนนะเพราะระดับโฆษกออกมาเองไม่ใช่รองโฆษกนะวันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกเป็นคนออกมาแจกแจงเองนะยืนยันไม่คลาดเคลื่อนไม่ต้องมาขอโทษขอโพยกันทีหลัง
1: แปลว่าดับฝันของคนหลายๆคน
0: หยุดกันจนชินใช่ไหม
1: หย
0: ุ
1: ดก
0: ัน
1: จนชิน
0: เหมือนกับบางที่บางแห่งเขาบอกว่าถ้าคุณสงสัยนะถ้ามันเป็นตัวแดงๆอ่ะหยุดไว้ก่อนเลย
1: ใช่
0: หมดเวลาแล้วครับคุณนิสุ
1: คร
0: ับ ว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ลาไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้มาพบกันกับข่าวเด่นประเด็นร้อนเวลาเดิมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heimบ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: Emcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Emcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Emcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Emcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Emcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Emcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมือง Nagoya เสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18:15 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นไทยนั้นเขียวทั้งกระดานกว่า300ตัวนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปิดบวกขึ้นมา 21.86 จุดครับปิดไปที่ 1539.12 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 1.44% นะครับปิดไปที่ 1539.12 จุดโดยวันนี้ทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,540.07 จุดและจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,514.56 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้มากกว่าเมื่อวานนะครับ 75,999 ล้านบาทโดยมี Top 5อันดับ1เลยคือ Delta นะครับติดไปที่334บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทครับมูลค่าการซื้อขายเฉพาะ Delta เนี่ย 6,649.93 ล้านบาทนะครับอันดับที่2 CPO ครับปิดไปที่46.75สตางค์เพิ่มขึ้นมา3บาทเช่นเดียวกันมูลค่าการซื้อขาย 5,579.43 ล้านบาทอันดับที่3 KTB ครับปิดไปที่33.75สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,182 ล้านบาทนะครับอันดับที่4 KBank มูลค่าการซื้อขาย 3,520 ล้านบาทปิดไปที่197บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทอันดับที่5คือ Trueปิดไปที่14.80สตางค์เพิ่มขึ้นมา20สตางค์นะครับรวมมูลค่าการซื้อขาย 3,461.11 ล้านบาทคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยประสาทรัพย์ KGI ประเทศไทยอยู่กับผมในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณสุโชติครับคุณสุโชติสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับวันนี้บวกเกือบทั้งกระดานเลยนะครับ300กว่าตัวมาจากเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ครับผมประเมินหลักๆนะครับก็จะมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้หลังจากที่ดัชนี MSCI นะครับก็ปรับลดน้ำหนักประเทศไทยลงนิดเดียวนะถือว่าลงไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยกลายเป็นว่าไปปรับลดน้ำหนักอินโดนีเซียนะตลาดหุ้นอินโดนีเซียลงค่อนข้างหนักนะครับขณะเดียวกันทางฟิลิปปินส์เองก็มีปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองก็เลยทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่ต้องการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนหรือประเทศหลักๆก็จะมีทิปมาร์เก็ตนะที่เรารู้จักกันก็คือไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยก็อาจจะมองประเทศไทยเป็นประเทศนะครับที่ตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะดูมีเสถียรภาพที่สุดถ้าเทียบกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นภาพชัดอย่างนึงก็คือเม็ดเงินฟันโฟลเนี่ยนะครับนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยสุทธิต่อเนื่องมาหลายวันต่อเนื่องกันแล้วนะครับทั้งที่เป็นช่วงของเดือนพฤษภาคมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรียกกันว่าเป็นเซลล์อินเมย์ก็คือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมักจะขายสุทธิในเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ตอนนี้ซื้อสุทธิต่อเนื่องมาหลายวันติดด้วยประเด็นเรื่องของ MSCI นะครับมีการโยกย้ายเงินทุนกันระหว่างในภูมิภาคนั่นเองนะครับประเด็นที่2นะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ต้องบอกว่าทั้งตลาดหุ้นแล้วก็นักธุรกิจทั่วโลกจับตาดูก็คือการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของทางผู้นำสูงสุดสหรัฐคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าตอนนี้กระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นโทนที่เป็นบวกในเรื่องของดีลการค้าต่างๆโดยเฉพาะนะฮะโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนะตอนนี้ก็เกิดความคาดหวังเชิงบวกค่อนข้างสูงพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีลเรื่องของแร่เอิร์ธดีลเรื่องของการส่งชิปนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนอีกมุมหนึ่งนะครับก็ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างแรงโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บังเอิญว่าหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวเนี่ยทยอยรายงานผลประกอบการออกมาสำหรับไตรมาสที่1เนี่ยอยู่ในโซนที่เป็นบวกด้วยนะครับซะส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นแรงหนุนเข้ามาอีกแรงหนึ่งนะทำให้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยปิดขึ้นมาใกล้กับระดับจุดสูงสุดเดิมนะครับที่เคยทำเอาไว้รอบล่าสุดนะฮะที่บริเวณสักตัวเลขกลมๆก็คือ 1,545 จุดนะครับวันนี้ปิดไปที่ 1,539 นะก็ถือว่าใกล้ที่จะทดสอบจุดสูงเดิมละนะครับถ้าเกิดว่าทดสอบแล้วผ่านไปได้สำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยเพราะผมเชื่อว่านะฮะคงจะไม่ได้มีข่าวเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเข้ามาเติมมากนะเพราะตอนนี้คุณโดนัลด์ทรัมป์อยู่ระหว่างเยือนประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอิหร่านคงจะเงียบไปสักพักหนึ่งนะพักใหญ่นะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้มีโอกาสสูงนะครับที่ดัชนีเซ็นดิ้งเนี่ยจะทดสอบ 1,545 จุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากรณีถ้าเกิดว่าผิดทางนะครับถ้าเกิดว่ามีกระแสข่าวด้านลบในเรื่องของทางอิหร่านเกิดขึ้นนะสหรัฐกับอิหร่านนะครับดัชนีเซ็นดิ้งเนี่ยอาจจะมีการพักตัวนะครับลงมาหาแนวรับที่เป็นจุดที่คอมเพล็กซ์ขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นแนวรับไปแล้วก็คือ 1,525 นะครับ
0: ครับพรุ่งนี้กลุ่มไหนน่าสนใจเป็นพิเศษครับ
1: จากตอนนี้เนี่ยผมประเมินไปที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ปันผลสูงนะเพราะตอนนี้โทนในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยโอกาสที่จะลดในช่วงสั้นๆนี้คงจะยากละนะครับเพราะตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างมาสูงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะคลายความกังวลเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไปได้นะครับแล้วก็ปันผลก็ถือว่าค่อนข้างสูงด้วยนะครับตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างตัวกรุงไทยแบงก์ KTBนะปันผลก็เกิน 6% ต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าจะใกล้เลียงไปอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจด้วยธีมการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็ยังคงเกาะกระแสเรื่องของ Data Center นะครับก็จะไล่เลียงมาเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับตัวท็อปพิกแต่ละกลุ่มเนี่ยอย่างกลุ่มนิคมก็จะเป็นตัว WHA นะครับแล้วก็กลุ่มสื่อสารก็จะเป็นอย่างตัว Advance นะครับแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าก็จะไปที่หุ้นGulfนะครับอันนี้ก็จะเป็นธีมหลักนะไม่กลัดเทรนด์ของประเทศไทยตอนนี้เลยก็คือการลงทุนด้านบัตรเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับติดตามการรายงานตัวเลข GDP ประเทศไทยไตรมาสที่1วันจันทร์นะครับวันจันทร์ทางสภาพัฒน์จะมีการรายงานนะฮะซึ่งตัวเลขเบื้องต้นที่ทาง KPI เราประเมินนะ GDP ไตรมาสที่1น่าจะยังดีอยู่นะครับเราคาดการณ์ไว้ที่ 1.9% นะครับว่าผลกระทบของสงครามเนี่ยยังไม่เห็นชัดนะเพิ่งเริ่มเกิดช่วงสักประมาณเดือนมีนาคมเองนะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณสุโชตครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุโชตธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับภูมิภาควันนี้เองก็น่าจะได้อานิสงส์จากการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนั้นวันนี้ปิดลบครับมีแรงกดดันจากแรงขายทำกำไรขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงอย่างใกล้ชิดนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,177.92 จุดลดลงไป 64.65 จุดคิดเป็น 1.52% ครับทางเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ปิดเกือบทรงตัวนะครับนักลงทุนเนี่ยระมัดระวังการซื้อขายระหว่างที่กำลังจับตาการประชุมระหว่างสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์14-15นะครับมีพรุ่งนี้อีกวันนึงด้วยนะครับวันนี้หางเซ็งปิดไปที่ 26,389.04 จุดนะครับขยับขึ้นมา 0.6 จุดแทบจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 0% เลยนะครับ insignificant มากๆ Nikkei Tokyo พลิกปิดลบครับหลังจากที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการระหว่างวันโดยแรงบวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่นั้นถูกสกัดด้วยแรงเทขายทำกำไรและแรงขายจากความผิดหวังในผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับนิเคปิดไปที่ 62,654.05 จุดครับลดลงไป 618.06 จุดคิดเป็น 0.98% เกาหลีใต้วันนี้ติดพุ่งเกือบแตะระดับ 8,000 จุดเลยนะครับมีแรงหนุนจากความหวังต่อการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงครับแล้วก็มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับComposite Kospi วันนี้ปิดไปที่ 7,981.41 จุดเพิ่มขึ้นมา 1.75% นะครับ130กว่าจุด S&P ASX 200ของออสเตรเลียวันนี้ก็ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าคงทนสำหรับผู้บริโภคกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปและกลุ่มบริการด้านอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังได้ปัจจัยบวกจากการที่ทรัมป์แสดงความเชื่อมั่นระหว่างการพบกับสีจิ้นผิงว่าเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นจะดีกว่าที่เคยเป็นมานะครับS&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,640.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 10.30 จุดหรือคิดเป็น 0.12% ในขณะที่ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,884.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 4 จุดนะครับคิดเป็น 0.05% พอพูดถึงสิ่งที่วันนี้กระทบกับตลาดเนี่ยนะครับก็คงจะไม่พ้นเรื่องของ Nvidia นะครับJensen Huang ก็เดินทางร่วมไปกับคณะของทรัมป์ที่ประเทศจีนในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอนุมัติให้10บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนรวมถึงอาลีบาบาและเชนเซ็นซื้อชิป AI สุดล้ำของ Nvidia H200 ได้แล้วครับแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการส่งมอบแม้แต่ชิ้นเดียวขณะที่เจนเซ็นหวง CEO ของ Nvidia เดินทางร่วมคณะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เยือนจีนหวังปลดล็อกดีลสำคัญที่ติดขัดมานานนะครับวงในกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับออกมาเปิดเผยเรื่องการอนุมัติอนุญาตให้บริษัทจีนประมาณแห่งสามารถที่จะสั่งซื้อชิปประมวลผลปัญญาประดิษฐ์รุ่น H200 ของ Nvidia ซึ่งเป็นชิป AI ที่ทรงพลังรองจากรุ่นสูงสุดของบริษัทได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการส่งมอบชิปแม้แต่ล็อตเดียวเนื่องจากข้อตกลงยังติดปัญหาทางการเมืองและข้อจำกัดด้านความมั่นคงจากทั้งสหรัฐและจีนนะครับ รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุมัติรวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนอย่าง Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com รวมถึงผู้จัดจำหน่ายอย่าง Lenovo และ Foxconn นะครับภายใต้เงื่อนไขของสหรัฐแต่ละบริษัทสามารถซื้อชิปได้สูงสุด 75,000 ตัวโดยสามารถสั่งซื้อโดยตรงจาก NVIDIA หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตครับการอนุมัติดังกล่าวก็สะท้อนการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนที่ทวีความเข้มข้นขึ้นแม้สหรัฐจะอนุญาตให้ขายสินค้าได้แต่ข้อจำกัดด้านความมั่นคงนั้นยังทำให้การค้าจริงนั้นแทบจะไม่สามารถเดินหน้าได้นะครับก่อนที่สหรัฐจะเข้มงวดมาตรการควบคุมการส่งออก NVIDIA ถือครองส่วนแบ่งตลาดชิป AI เนี่ยขั้นสูงในจีนนะครับสูงถึง 95% และจีนเนี่ยเคยสร้างรายได้ให้กับบริษัทในประมาณ 13% ของรายได้ทั้งหมดโดยเจนเซนหวงเคยประเมินว่าตลาด AI ของจีนเพียงแห่งเดียวนั้นจะมีมูลค่าถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้เลยนะครับแหล่งข่าวก็ระบุนะครับว่าแม้สหรัฐจะอนุมัติการขายแต่บริษัทจีนเริ่มชะลอคำสั่งซื้อหลังได้รับสัญญาณจากรัฐบาลจีนให้ระมัดระวังการขึ้นพาเทคโนโลยีจากต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้าน AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขณะเดียวกันนะครับจีนยังเร่งผลักดันการพัฒนาชิป AI ภายในประเทศโดยบริษัทจีนหลายแห่งเริ่มหันไปใช้ชิปของ Huawei มากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพา NVIDIA ครับเจนเซนหวง CEO ของ NVIDIA นั้นร่วมเดินทางไปกับทรัมป์นะครับก็บอกว่าหวังว่าการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงกับทรัมป์จะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเปิดทางให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเดินหน้าต่อได้นะครับทรัมป์เนี่ยได้เชิญหวงขึ้นเครื่องร่วมเดินทางกับทรัมป์เนี่ยจากรัฐ Alaska ไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐจีนซึ่งทำให้หลายฝ่ายเนี่ยคาดหวังนะครับว่าอาจจะช่วยปลดล็อกดีลชิป AI ที่ชะงักอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องแผนการส่งออกของสหรัฐยังคงเข้มงวดครับโดยบริษัทจีนนั้นต้องพิสูจน์ว่าชิปจะไม่ถูกนำไปใช้ทางทหารและต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพียงพอขณะที่ NVIDIA ยังต้องยืนยันปริมาณสต็อกสินค้าในสหรัฐก่อนส่งออกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลทรัมป์ยังวางโครงสร้างให้สหรัฐนั้นได้รับส่วนแบ่งรายได้ 25% จากการขายชิปดังกล่าวผ่านกระบวนการที่กำหนดให้ชิปนั้นต้องผ่านดินแดนสหรัฐก่อนส่งต่อไปยังจีนซึ่งก็สร้างความกังวลในปักกิ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นไปได้ในการฝังช่องโหว่ทางเทคโนโลยีนะครับกลุ่มสายแข็งในสหรัฐนั้นวิจารณ์รัฐบาลทรัมป์ว่าการอนุญาตให้ NVIDIA ขายชิปแก่จีนนั้นอาจทำให้สหรัฐนั้นสูญเสียความได้เปรียบด้าน AIและช่วยให้จีนนั้นไล่ตามเทคโนโลยีของอเมริกาได้เร็วขึ้นนะครับคริสแม็กไกวร์นะครับนักวิจัยสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าทุกดีลที่เปิดทางให้ NVIDIA ขายชิปให้แก่จีนนั้นหมายถึงชิปสำหรับบริษัทอเมริกันจะลดลงและทำให้ความได้เปรียบด้าน AI ของสหรัฐนั้นที่เคยมีเหนือจีนนั้นก็จะลดลงไปด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านของสีจิ้นผิงกับทรัมป์นะครับที่วันนี้พบปะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการเตือนทรัมป์นะครับคุณเฮวาเรียกทรัมป์ไปเตือนถึงบ้านเลยนะครับปมไต้หวันครับว่าระวังจะนำไปสู่ปมแห่งความขัดแย้งนะครับการพบกันครั้งสำคัญระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้ครับณมหาศาลาประชาชนโดยผู้นำจีนได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าปัญหาไต้หวันนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนะครับสื่อของรัฐบาลจีนเนี่ยรายงานถ้อยแถลงของสีจิ้นผิงที่ระบุว่าจีนและสหรัฐนั้นควรจะเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมกับย้ำนะครับว่าประเด็นไต้หวันนั้นคือเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์จีนสหรัฐและหากจัดการผิดพลาดเนี่ยทั้งสองประเทศนั้นอาจจะเผชิญกับการปะทะหรือแม้แต่ความขัดแย้งเต็มรูปแบบซึ่งก็จะผลักดันความสัมพันธ์ไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งพร้อมตั้งคำถามถึงสหรัฐว่าจะสามารถก้าวข้ามกับดักThucydides หรือว่า Thucydides Trap ก็คือความเสี่ยงที่มหาอำนาจเดิมจะทำสงครามกับมหาอำนาจใหม่เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมได้หรือไม่ขณะที่ผู้นำจีนใช้น้ำเสียงที่จริงจังฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์นั้นกลับเริ่มต้นด้วยความชื่นชมเรียกสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นมิตรพร้อมคาดการว่าทั้งสองประเทศนั้นจะมีอนาคตที่มหัศจรรย์ร่วมกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับความชื่นชมนี้มันขัดแย้งกับสถานการณ์จริงที่ทั้งสองประเทศนั้นติดหล่มในสงครามการค้ามาตลอดปี2025จาก Reciprocal Tariff ของทรัมป์นะครับรวมถึงประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆอย่างเช่นสงครามในอิหร่านโดยทรัมป์นั้นเตรียมหารือกับจีนเรื่องการคว่ำบาตร น้ำมันอิหร่านแม้เขาจะยืนยันนะครับว่าสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในเรื่องนี้ก็ตามขณะที่มาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้ก็บอกว่าหวังให้จีนมีบทบาทเชิงรุกในการระงับความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซียครับนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์ยังพยายามผลักดันข้อตกลงทางด้านการค้าเกษตรกรรมและเครื่องบินโดยมีนักธุรกิจชั้นนำอย่างอีลอนมัสก์เจนเซนหวงร่วมคณะไปด้วยนะครับและยังต้องลุ้นนะครับว่าจะมีการขยายเวลาพักรบทางภาษีที่เคยตกลงกันไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหรือไม่นะครับการเดินทางเยือนปักกิ่งในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทรัมป์ในรอบเกือบ10ปีท่ามกลางการเฝ้ามองของทั่วโลกนะครับว่ามหาอำนาจทั้งสองนั้นจะหาทางลดลงให้กับความขัดแย้งเรื่องการส่งออกแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและการชิงชัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้อย่างไรนะครับซึ่งค่ำวันนี้นะครับขณะนี้ก็มีการไลฟ์กันแล้วเนี่ยนะฮะทรัมป์กำลังร่วมงานเลี้ยงนะครับแบนเควตการเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการได้มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมหอฟ้าเทียนถันซึ่งก็เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่จักรพรรดิจีนเคยใช้บวงสรวงเทพยดาเพื่อขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นการต้อนรับระดับรัฐพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนด้วยนะครับวันนี้ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจช่วงหน้าเราจะคุยกับอาจารย์สมชายพัฒนภาพิวัฒน์นะครับวันนี้ในขณะที่ดีลยังกำลังตกลงกันอยู่เนี่ยเราคงขอเจาะลึกไปที่เรื่องของอิหร่านกันละกันนะครับส่วนพรุ่งนี้มีความคืบหน้าเรื่องดีลอย่างไรก็คงจะได้วิเคราะห์กันต่อครับอาจารย์สมชายพัฒนภาพิวัฒน์นะครับกลับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเราสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจทปท.ต่ออายุมาตรการ LTV Loan to Value นะครับออกไปอีก1ปีสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน70เพื่อที่จะพยุงภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับนาราซิริผนึกกับเทคโนโลยีเฮเลนารูบินสไตน์ปั้น Luxury Wellness Ecosystem นะครับเป็นข่าว Corporate วันนี้วัชรพลชี้ปลาหมอคางดำพัทยาแค่กระจายตัวชั่วคราวยันไม่กระทบกับระบบนิเวศครับสันเพชรดัน SRTA ใช้ที่ดินปั้นรายได้ตั้งเป้าสร้างสินทรัพย์รถไฟโต 4% ภายในรัฐบาลชุดนี้นะครับในขณะเดียวกันตลาดเบเกอรี่ไทยเติบโต 46,000 ล้านครับเอพรูทุ่ม200ล้านรีแบรนด์ดันรายได้ก้าวกระโดดนะครับทางด้านของ10สมาคม EV ไทยนะครับในวันนี้ชง8มาตรการฉุกเฉินวอนรัฐบาลช่วยก่อนที่จะเจอหน้าหาอุตสาหกรรมปี70ครับสมาคม EV ยานยนต์ไทยชง8มาตรการฉุกเฉินวอนรัฐบาลช่วยก่อนเจอหน้าหาอุตสาหกรรมปี70เกณฑ์มาตรการ EV 3.5 นั้นจะสิ้นสุดลงนะครับซึ่ง8มาตรการที่ว่านี้นะครับก็มีเรื่องของการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตมีเรื่องของการปรับปรุงระเบียบเขตปลอดอากรนายกระดับเกณฑ์สัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content นะครับการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนร่วมหรือว่า common parts ปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยนะครับแก้ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบเจรจาระดับรัฐต่อรัฐเพื่อจัดการโควต้าและราคาวัตถุดิบต้นน้ำให้มีความเท่าเทียมนะครับยกระดับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Certificate of Origin ตรวจสอบย้อนกลับถึง Supplier อย่างน้อย Tier 3เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าและรักษาชื่อเสียงก่อนการส่งออกของไทยนะครับการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ Technology Transfer กำหนด KPI ที่วัดผลได้จริงและบังคับเปิดช่องทางเชื่อมต่อหรือ Open Interface และการส่งเสริมการทดสอบในประเทศและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบังคับให้มีการทดสอบและปรับจูนเทคโนโลยีให้เข้ากับสภาพบริบทการใช้ยานยนต์ในไทยนะครับนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับในขณะที่เอกชน

0: จ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับ18:25 เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาก่อติดเศรษฐกิจนะครับคุยกับอาจารย์สมชายเรื่องของอิหร่านในขณะที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงกำลังพบปะกันอยู่ที่กรุงปักกิ่งนะครับพักสักครู่นะครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดลกันต่อนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั้นเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับวันนี้คงไม่พ้นเรื่องของการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่วันนี้เราจะโฟกัสที่เรื่องของอิหร่านครับว่าจะมีทางออกเรื่องอิหร่านอย่างไรบ้างนะครับกับการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงในครั้งนี้แล้ววันพรุ่งนี้ค่อยไปดูมิติอื่นๆกันครับที่จะมีการ

0: หารือกันระหว่าง2ผู้นำเพราะวันนี้เป็นการเยือนจีนในรอบเกือบ10ปีนะครับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งสุดท้ายคือปีค.ศ. 2017นะครับแต่ก่อนอื่นอยากชวนคุณผู้ฟังของเราไปญี่ปุ่นกันก่อนครับกับอาจารย์ธัญวัฒน์ในช่วง 15-20 พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้นะครับกับทริปสุด Exclusive Nagoya SME Insightที่ชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวครับตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างนะครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติไปชมกันแบบพานอรามาลอยฟ้ามันสวยอย่างไรนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะที่สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนไปชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งกันอย่างจุใจในย่านซากาเอะนะครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนี่พิเศษมากเลยนะครับนาบานะโนซาโตะยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับนาโกย่าเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าเพราะฉะนั้นการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างลงตัวและยอดเยี่ยมนะครับเราจะเดินทางกันด้วยการบินไทยพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับรับจำนวนจำกัดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันอย่างเต็มที่และทริปนี้ยืนยันเลยนะครับว่าไม่ได้มีแต่ความสนุกนะครับแต่ว่าคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจอย่างแน่นอนครับจ้องด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับ @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับ @thinkingradio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกันกับอาจารย์ธัญวัฒน์15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์สมชายกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
0: เกาะติดเศรษฐกิจวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพฤหัสและศุกร์เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ครับไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ไม่พ้นเรื่องการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับซึ่งก็เครื่องเนี่ยลงที่ปักกิ่งตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วนะครับทุ่ม50นาทีตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับจีนก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยไปรับถึงทาแมกเลยนะครับถึงเครื่อง Air Force 1วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็น2วันที่จะมีการเจรจากันนะครับขนนักธุรกิจไปเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเรารอผลลัพธ์ของการเจรจาที่จะออกมาด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องใหญ่ทรัมป์นั้นเป็นพ่อค้าไปขายของอยู่แล้วนะครับแต่หนึ่งในเรื่องที่โลกกำลังรออยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่อเมริกาเองดีเซลโอ้โหพุ่งขึ้นสูงมากบ้านเราเองก็2วันติดแล้วนะครับราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นด้วยเนี่ยนะครับนั่นก็คือความหวังว่าจะมีทางออกเรื่องของอิหร่านนะครับจากการพบปะกันระหว่างทรัมป์และสีจิ้นผิงอาจารย์ตั้งความหวังไม่สูงไหมครับว่าจะมีทางออกเรื่องอิหร่านครับเพราะว่าก่อนที่ทรัมป์จะไปเนี่ยก็บอกแล้วว่าทรัมป์ไม่ได้ต้องการพึ่งอิหร่านไม่ได้ต้องการพึ่งจีนในการที่จะจบสงครามกับอิหร่านยังไงเราก็ชนะ
3: จริงๆแล้วนะครับถ้าเราฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาที่ไปด้วยรูบิโอก็พูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยว่าเนี่ยนะครับบทบาทของอิหร่านเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการหาข้อยุติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของบทบาทของจีนในการหาข้อยุติที่เนี่ยนะครับมีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าเขาก็บอกเลยว่าจีนเองนะครับก็มีสองลักษณะที่น่าจะมีบทบาทในส่วนนี้ก็คือหนึ่งเขานะครับต้องพึ่งพาเรื่องของอิหร่านต้องพึ่งพาเรื่องของช่องแคบโฮมุดเพราะว่าอันนี้เป็นนะพูดง่ายเฉพาะอิหร่านอย่างเดียวจีนเองนะครับต้องมีการนำเข้าเนี่ยทุกวันนี้นะครับประมาณ12%ของความต้องการของจีนเฉพาะอิหร่านอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนำเข้าจากน้ำมันอิหร่านวันละ 1.4 ล้านบาร์เรล ต่อวันซึ่งอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับก็เรียกว่า 90% ของส่งออกของน้ำมันอิหร่านเนี่ยมาอยู่ที่จีนครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าเมื่อที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยซื้อทั้งหมดเนี่ย30กว่าบิลเลียนนั่นคือเท่ากับ 40% หรือ 45% ของงบประมาณของอิหร่านครับเพราะถ้ามองในแง่นี้นะครับก็บอกว่าจีนเนี่ยมีเรียกว่าอะไรครับมีอิทธิพลอยู่พอสมควรนะครับที่ต่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจของอิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบาย2เรื่องที่ซ้อมกันด้านหนึ่งอิหร่านต้องพึ่งพาจีนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมากจีนเองก็อยู่ในฐานะลำบากที่จำเป็นที่อยากให้เกิดเปิดช่องแคบโฮมุดเพราะว่าจีนเองไม่ใช่เพียงแต่พึ่งพาอิหร่านเท่านั้นเองยังพึ่งพาเรื่องของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอยู่ในเก้าโคปอเรชั่นไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับทางด้านของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะครับกาตาร์คูเวตแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวเพราะว่าช่องแคบโฮมุดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับปุ๋ยเกี่ยวข้องกับทางด้านของอะไรครับเรื่องของปิโตรเคมีโอ้โหอาหารเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายเขาก็มองว่าจีนเองมีบทบาทและก็นอกจากนั้นจีนเองก็ยังมีบทบาทแม้จีนเองจะไม่ยอมรับก็ตามนะครับนะครับแต่ทางด้านอเมริกาก็มีการพูดในทำนองกล่าวหาจีนว่าให้ความช่วยเหลือทางด้านอาวุธแต่ไม่ได้ช่วยโดยตรงเป็นการให้เขาเรียกว่า dual useอาจจะเท็จจริงยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้นะครับข้อมูลทางด้านเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า imagery ก็คือภาพของอะไรครับเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยิงจรวดยิงอะไรต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะมีการเล่นงานบริษัทจีนนะครับที่ให้ความช่วยเหลือด้านนี้ด้วยเพราะอย่างนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับมาไล่อยู่ในใจของทรัมป์ที่อยากที่จะใช้การเยี่ยมเยียนครั้งนี้คุยกันเรื่องอิหร่านนะครับเขาจะแต่จะสำเร็จแค่ไหนอันนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ฐานะที่ไม่ใช่ง่ายนักเพราะต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าในกรณีของอิหร่านนั้นนะครับเขาเองก็ต้องมองตัวตนของเขาเนี่ยอัตลักษณ์ของเขาเรียกว่าผลประโยชน์แห่งชาติของเขาและผลประโยชน์แห่งชาติมันมีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นผลประโยชน์แห่งชาติด้านต่างประเทศอีกด้านหนึ่งเขาต้องตอบต่อประชาชนนะครับของอิหร่านเองเพราะอิหร่านถ้าหากว่าพูดง่ายนะครับยอมในขณะนี้ง่ายๆในกรณีนี้ก็ถูกกระทบจากเรื่องของอะไรครับกลุ่มเรเวอชันนี่การ170,000-180,000คนที่นะครับต่อสู้กันถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นท่าทีของเขาจะต้องคำนึงถึงท่าทีของพูดง่ายท่าทีของในฐานะรัฐบาลนะครับในฐานะของที่เขาจะต้องดูแลประชาชนนะครับก็มีพูดง่าย2กลุ่มนะฮะกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายมีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่นะต้องการใช้มาตรการที่เรียกว่าเข้มแข็งในการที่จะต่อรองกับอเมริกาก็คือเรเวอชันนี่การ์ดกับบางกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับทางด้านของนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของความเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเรียกร้องอะไรต่างแต่กลุ่มเหล่านี้ก็อยู่ในกลุ่มที่รวมกับกลุ่มนึงเนี่ยถ้าหากว่าถูกกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจมากมายในกรณีนี้ก็พูดง่ายๆว่าอาจจะมีการเรียกร้องมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทบกับเรื่องของอะไรครับสิ่งที่อ่อนไหวสำหรับรัฐบาลเพราะว่าขณะนี้เศรษฐกิจของทางด้านอิหร่านก็มีหลายเรื่องครับตั้งแต่เรื่องของเงินเฟ้อสูงถึงกว่า40%การตกงาน 4-5 ล้านคนแล้วก็ตกงานประเภทก็เรียกว่าอะไรครับชั่วคราวนี่ก็เยอะแยะและยังมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ GDP ติดลบถึงประมาณ 8-10% เพราะฉะนั้นในกรณีถึงต้องพึ่งพาเรื่องของรายได้แต่วันนี้อิหร่านก็พูดออกมารายได้ที่เขาปิดผ่านช่องแคบโฮมุดวันนี้สูงกว่าขายน้ำมันนะครับก็บอกเลยวันนี้เขาแฮปปี้เพราะว่าการที่เขาปิดไอ้ช่องแคบโฮมุดก็คือปิดไม่ได้ปิดหมดนะครับเปิดสำหรับคนที่มาขออนุญาตผ่านอย่างเงี้ยเขาได้ค่าโทรนะครับรวมแล้วสูงกว่าแต่เขาพูดเองนะสูงกว่ารายได้เพราะฉะนั้นในกรณีก็ต้องคิดถึงตัวเขาเองด้วยว่าจะทำอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจีนเองคงจะมีบทบาทในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นบทบาทที่ผมขอใช้คำภาษาอังกฤษ catalyst คุณวาลินช่วยแปลหน่อยว่าเป็นบทบาท catalyst
4: ตัวเร่งเหรอฮะ
3: ม่ใช่ตัวเร่งตัวเปลี่ยนแปลงตัวเปลี่ยนแปลงคือสามารถที่จะเปลี่ยนจากอันหน้ามือแต่จีนมีอุปบทในแง่ตัวเร่งได้นะครับแต่ไม่ใช่ตัวเปลี่ยนแปลงเป็นคาทาลิสต์เพราะต้องยอมรับว่ามันทางด้านอิหร่านเองตัวเขาเองก็ต้องคิดถึงว่าจะท่าทีเพราะเรื่องที่จะคุยกับอเมริกาเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของเขาเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าทางด้านของอเมริกาเนี่ยหวังว่าจะมาพูดคุยไปเรื่องนี้หวังว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าอิหร่านต้องคำนึงถึงอะไรนะครับในการที่จะเรียกว่าผ่อนปลนคุณวาลินลองนึกซิว่าอิหร่านเนี่ยจะคุยอิหร่านเนี่ยเขาต้องการอะไรจากการพูดคุยจากอเมริกาอันนี้คือหัวใจสำคัญอ่ะ
4: ก็เรื่องยูเรเนียมไหมครับอาจารย์
3: ใช่เลยเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกอิหร่านทางอเมริกาบอกว่านี่คุณต้องคืนไอ้ที่มีไอ้ตัวเอลิกยูเรเนียม 60% น่ะมีประมาณ800ปอนด์น่ะเท่ากับประมาณ450กิโลกรัมนะฮะขณะนี้อเมริกาบอกว่าเฮ้ยเอามาออกมาข้างนอกคือพูดง่ายคุณจะต้องอะไรครับแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นคุณในเรื่องอะไรครับต้องอะไรก็ออกมาเอามาเอามาคืนไม่ใช่มาคืนจริงๆของอิหร่านคุณจะต้องเอาออกมาอิหร่านบอกว่าโนนะครับแต่มีการพูดทำนองว่าฉันอาจจะไดรูทไดรูท 60% บ้างแล้วก็มีบางทีก็พูดออกมาฉันอาจจะให้บางส่วนให้กับ third country ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่อเมริกาจะบีบได้ยังไงนี่คือข้อที่1 นะครับ2อเมริกาเขาบอกนี่คุณจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านเขาตอบยังไงผมไม่เคยคิดจะปิดอาวุธนิวเคลียร์เลยผมเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาที่ว่าด้วยการไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์1968ถ้าอาจารย์จะไม่ผิด67หรือ68ซึ่งเขาเป็นสมาชิกอยู่เพราะฉะนั้นสมาชิกเหล่านี้นะครับก็ตั้งบอกเลยจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์แต่เราก็มีวงเล็บนะคุณตบาลินเพราะอะไรครับมีการเบี้ยวกันเยอะเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นสมาชิกของไอ้ตัวสนธิสัญญานี้ตลอดเวลาแต่เสร็จแล้วก็มีการเบี้ยวกันเป็นว่าเล่นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อีกด้านหนึ่งของเหรียญก็มองว่าคุณเป็นสมาชิกแต่ทำไมคุณทำไอ้ตัวเอลิกยูเรเนียมถึง 60% นะครับเพราะตามข้อตกลง2015เนี่ยคุณบอกว่าจะทำไม่เกิน 3.67 นะครับพอ 90% เนี่ยเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้อิหร่านก็คงจะบอกที่เขาทำอย่างนี้ก็เพราะคุณเบี้ยวผมก่อนเพราะว่าอเมริกาเนี่ยขึ้นเป็นอยู่ในหนึ่งของ6ประเทศที่ทำข้อตกลงนะครับเรื่องของ2015ตกลง6ฝ่ายคุณเบี้ยวคุณถอนออกผมก็เบี้ยวบ้างสิครับอันที่2นะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นะครับกับอันที่3อันนี้เกี่ยวข้องกับ2ข้อแรกข้อแรกคือไอ้ที่มีอยู่ใช่มั้ยข้อที่2อาวุธนิวเคลียร์ข้อ3เอลิกยูเรเนียมคุณรู้ไหมครับเอลิกยูเรเนียมเนี่ยเอาท่าทีของอเมริกาเป็นไงเดิมเลย
4: ไม่อยากให้อิหร่านครับ
3: ไม่มีเห็นด้วยตอนหลังที่มีการคุยกันตอนที่คุยกันกับทางด้านของอะไรอ่ะกับทางด้านของประธานรัฐสภาที่คุยกัน21ชั่วโมงหรือไงตอนนะครับจำได้ไหมครับมีการพูดกันในแง่ลับๆว่าอเมริกาเปลี่ยนจากแบนมาเป็นห้าม20ปีอิหร่านตอบไม่ยอมขอเป็น3-5ปีเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นหัวข้อที่3ตกลงอิหร่านจะยอมไหมอเมริกาจะยอมลดเหลือ10กว่าปีไหมอิหร่านจะรับไหมนี่คือข้อ3นะฮะเอาละครับนี่มี3ข้อแล้วนะฮะข้อ4คืออะไรนะครับข้อ4ทางด้านของอิหร่านบอกว่าเฮ้คุณจะต้องเลิกบล็อกต้องอะไรก็บล็อกเขตผมอเมริกายอมไห
4: ม
3: ไม่ยอมจะยอมก็ต่อเมื่อผมจะไม่บล็อกเขตคุณแต่คุณต้องอะไรครับเปิดช่องแคบโฮมูดนึกออกครับซึ่งเรื่องนี้อิหร่านก็บอกว่าถ้าเปิดช่องแคบโฮมูดวงเล็บผมก็หมดอำนาจต่อรองเลยแล้วทุกวันเนี้ยช่องแคบโฮมูดทำให้ผมมีรายได้ที่หายไปเนี่ยเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดต้องมีเงื่อนไขนะครับแต่ตอนนี้ก็บอกยังไม่เปิดนะครับในกรณีนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดที่เห็นได้ชัดอเมริกาส่งไปหน้าเดียวนะเมมโมเรนดัมเขียนแค่นั้นเองอ่ะเฮ้ยผมจะเลิกบล็อกเขตแต่คุณต้องเปิดช่องแคบโฮมูดอิหร่านบอกโน

0: เพราะอะไรครับเพราะว่าอิหร่านต้องการมากกว่านั้นเยอะแยะเอาละครับที่มากกว่านั้นมืออะไรกันนะอันต่อไปอิหร่านต้องการอะไรแต่ไปกันคุณทองถอนกําลังออกจากตะวันออกกลางเรื่องของอะไรครับก็มีฐานอะไรครับฐานทางด้านทหารอยู่หลายประเทศในเก้าอเมริกายอมไหมไม่ยอมอันต่อไปคุณจะต้องอะไรครับหยุดเรื่องของเล่นงานอิสราเอลเรื่องของอะไรครับทางด้านเลบานอนเฮสโบร
1: เฮ
0: อ
1: สเบลา
0: ใช่เลยเห็นไหมครับอันต่อไปคุณจะต้องยอมเสียค่าชดใช้สามตัว
1: โอ้
0: ตัวที่หนึ่งprimary sanction กับ secondary sanction แปลเป็นไทยอย่างนี้แล้วกัน primary sanction เขาแปลว่า sanction โดยตรงที่เล่นงาน secondary sanction ทางอ้อมทางอ้อมหมายความว่าประเทศใดนะครับไปช่วยเหลืออิหร่านในกรณีถูกแซงชั่นด้วยไปค้าขายอิหร่านต้องยกเลิกหมด2คุณต้องเสียค่าเสียหายจากสงครามที่คุณเล่นงานผมข้อ3ไอ้เงินที่ผมถูกเล็บที่ผมขายน้ำมันและถูกเล็บตอนนี้อยู่ที่กาตาร์เนี่ยคุณจะต้องยอมคืนผมอเมริกายอมไหมคุณวาลินนะครับที่ทางด้านเดียวก็แล้วทีนี้อเมริกาเรียกร้องอะไรอันนี้อิหร่านเรียกร้องอเมริกาเฮ้ยคุณจะต้องหยุดให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มแกนนำของการต่อต้าน Axis of Resistance Hezbollah เลบานอนพวกมิลิเทียที่อยู่ในอิรักสงวนกาซ่ายังมีอยู่พวกคุติในเยเมนใช่ไหมครับอิหร่านยอมไหมอันหนึ่งที่อเมริกาเรียกร้องคุณจะต้องแช่แข็งเรื่องขีปนาวุธนะครับผลิตต่อคุณว่าอิหร่านยอมไหมครับที่อเมริกาเรียกร้องคุณวาลินเยอะไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่หวังเรื่องที่จะมาคุยกับเรื่องของอะไรครับทางด้านของจีนเพื่อที่จะอะไรครับให้เปิดช่องแคร์มูดนะครับพูดง่ายนักวิเคราะห์ก็มองเป็นทำนองว่าจีนอาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่เห็นเป็นลักษณะที่บอกว่าบทบาทผมเรียกว่าเป็นคาทาลิสต์กันแล้วกันนะครับแต่คุณวาลินว่าที่เราพูดอ่ะมันมีปัญหาเยอะแยะมากแต่ถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกๆมันมีตัวไหนที่เป็นหลักคือพูดง่ายเราลองมาคิดนะถ้าจะเรียกตัวลึกๆเนี่ยคุณวาลินคุยเป็นปีๆก็ไม่จบที่เราคุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยตอนปี2015เนี่ยมันคุยกันแบบคอมเพลียนซีฟนะครับคอมเพลียนซีฟนะคือคุยกันในแง่ไหน2ปีครับแต่ตอนนั้นอย่าลืมนะครับว่าอิหร่านยังไม่มีอิทธิพลที่มีต่อ Axis of Resistance เท่ากับอีกก่อนที่เท่ากับทุกวันนี
1: ้
0: ลำหน้าต่อรองของอิหร่านตอนนั้นนะครับยังน้อยมากนะครับตอนนั้นยังคุยกัน2ปีเลยเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าเรามันดูเลื่อนข้องถ้าอย่างนั้นอเมริกาก็รู้อ่ะเขาไม่รู้เพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเขาจะต้องรู้มากกว่าเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความหวังเขาในการเยือนจีนและต้องการให้สีจิ้งผิงอ่ะช่วยเหลือคุณวาลินลองคิดว่าลึกๆเขาต้องการแค่ไหนแค่นั้นเองอันนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราพูดมันเยอะมากใช่ไหมแต่ก็จริงๆเนี่ยเขาก็มีความหวังความหวังเขาอยู่ที่ตัวไหนรู้ไหมครับในการคุยกับจีนSimplify เลยเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษจำได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตอนสมัยผมเด็กๆมี Simplify English รุ่นคุณมีเรียนไหมมีเปล่า
1: ไม่มีครับอาจารย
0: ์โอเคเนี่ยเป็น Simplify Simplify คืออะไรครับ
1: ทำให้มัน
0: สามตัว
1: เรียบง่าย
0: ขอให้มีการเปิดช่องแคบโฮมูดโดยที่อเมริกาพร้อมที่จะอะไรครับยกเลิกเรื่องของอะไรครับบล็อกเขตแล้วก็ครับขอให้เปิดช่องแคบโฮมุดนะครับมีการเปิดคงจะไม่ได้เปิดโล่งโจ้งแต่อย่างน้อยที่สุดให้สะดวกในการที่จะอะไรครับในการที่จะเรียกว่ามีการขอเรียกว่าสเตบิไลซ์เรื่องของโฮมุดเพราะว่าจะเปิดโล่งโจ้งอิหร่านไม่ยอมแต่ตรงที่บอกจะเปิดช่องแคบโฮมุดเนี่ยอิหร่านก็ต้องคิดหนักเปิดปั๊บเนี่ยอำนาจต่อรองเขาหายไปเลย

0: นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เหตุผลที่เขาปฏิเสธอเมริกาว่าอเมริกาจะยกเลิกบล็อกเกตแล้วก็เปิดช่องแคบโฮมุดเขาก็ทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คืออเมริกาก็ไปอะไรครับโอเวอร์เอสติเมตตัวเองนึกว่าเฮ้ยอิหร่านกำลังลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเราเงินที่เขาได้มาจากช่องเรื่องการบล็อกเกตเนี่ยนะครับถ้าเขายกเลิกอิหร่านเขาคงจะได้เงินอย่างน้อยที่สุดแล้วครับเปิดก็จะได้เงินมาชดเชยแต่วันนี้อิหร่านออกมาแต่ต้นผมได้เงินตัวนี้มากกว่าขายน้ำมันเพราะฉะนั้นกรณีที่อเมริกาที่ต้องการตรงนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะเลิกบล็อกเกตแล้วก็ขออิหร่านเนี่ยช่วยเปิดช่องแคบโฮมุดให้จีนทำหน้าที่ตรงผู้ช่วยผู้ตรงนี้เร่งซึ่งอันนี้ไม่ใช่ง่ายนักเลยเพราะอิหร่านต้องการโยงมากกว่านั้นแต่ว่าสิ่งที่พอจะคุยได้บ้างอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งอเมริกายกเลิกไอ้ตัวบล็อกเกตอิหร่านจะมีเงื่อนไขในการเปิดอันนี้สำคัญเป็นเงื่อนไขที่เขาสามารถที่จะอะไรครับสร้างแรงกดดันให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาจะต้องเรียกร้องเปิดได้แต่คุณต้องยอมเสียอะไรครับไอ้ค่าใช้จ่าย3ตัวไอ้เรื่องแซงชั่นเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อิหร่านต้องการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการโยกตรงนี้โดยที่เรื่องเอลิกยูเรเนียนไปพูดกันทีหลังก็คืออะไรครับเอาขอให้ตรงนี้ก่อนก็คือ1คลี่คลายในลักษณะที่เรียกว่ามีการพอที่จะเดินเรือได้แลกกับการที่อิหร่านจะได้ค่าตอบแทนบางส่วนนะครับแล้วก็อเมริกายกเลิกบล็อกเกตและส่วนเรื่องของเอลิกยูเรเนียนเรื่องนี้นะครับเป็นการพูดกันทีหลังพูดง่ายเป็นการผ่อนปลนที่ตรงนี้ผมว่าสิ่งที่อเมริกาต้องการนะครับในง่ายลึกๆก็เพียงแค่นี้แต่แค่นี้ก็ไม่ใช่ของง่ายเลยคุณวารินเพราะตัวที่สำคัญที่สุดก็คือการเปิดช่องแคบโฮมุดเนี่ยทางด้านของอิหร่านนะครับจะต้องคำนึงถึงตัวนี้อย่างมากเพราะมันเป็นเลเวอเรจที่เขามีอยู่ที่สำคัญมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เพราะวันนี้ทรัมป์ก็บอกชัดๆเลยก็จะมีการคุยเรื่องของอิหร่านเพราะเองตัวเขาเองไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับคุณจะเห็นว่าผมดูหนังสือพิมพ์ดูนะไม่ว่าจะเป็นของอเมริกาเองของอังกฤษเองของสเปนของเลอมองฝรั่งเศสของอิตาลีคุณวาลินเนี่ยทุกฉบับออกมาเหมือนกันเป๊ะสีทางด้านของทรัมป์ไปพบสีจิ้งผิงภายใต้อำนาจต่อรองที่น้อยกว่าสีจิ้งผิงพูดง่ายเขาไพ่ถือไพ่ต่ำกว่าสีจิ้งผิงครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทางด้านอเมริกาเนี่ยนะครับไปพบกันครั้งนี้นะครับสีจิ้งผิงสั่งให้เป็นซิมโบลิกโอ้โหเอาใจมาสูงเยอะแยะจะให้ซิมโบลิกแต่ลึกๆต้องยอมรับว่าเป็นการพบกันในลักษณะที่วันนี้อำนาจต่อรองเนี่ยอยู่กับทางด้านของจีนพอสมควรเลยซึ่งเราจะคุยกันต่อไปหลังจากที่มีการพบนะครับแต่วันนี้ในเรื่องของอิหร่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในอะไรครับอเจนดาที่จะมีการคุยคุณวารินคิดว่ามีความหวังไหมครับพวกเราอาจจะมองโลกในแง่ร้ายก็ได้นะครับ
1: ก็พูดยากนะครับอาจารย์เพราะว่าคือก่อนจะมาเนี่ยทรัมป์ก็พยายามที่จะรักษาพาวเวอร์ตัวเองในการบอกว่าไม่ต้องพึ่งจีนในการที่จะจบกับอิหร่านนะครับก็เพื่อจะรักษาท่าทีไว้ไม่ให้ดูว่าเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในการเจรจาในครั้งนี้แล้วก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยผมมองอย่างนั้นนะครับอาจารย์การที่ทรัมป์พูดแบบนี้ว่าไม่ต้องพึ่งจีนก็ได้เพราะว่าตอนนี้ narrative ทั้งโลกมันไปในทางที่ว่าจีนจะมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะกล่อมให้สหรัฐนั้นยอมตามเงื่อนไขของอิหร่านใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็เห็นการเดินทางไปพบปะกันนะครับอับบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนก่อนหน้าการไปเยือนของทรัมป์นะครับไปพบกับหวังอี้แล้วหวังอี้เองก็ไปจี้ให้กับทางปากีสถานเนี่ยเดินเครื่องเร็วขึ้นหรือทำอะไรมากกว่านี้ในการที่จะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนะฮะอาจารย์มันมีหลายหมากละเกินนะครับอาจารย
0: ์ครับเพราะฉะนั้นมองจากทั่วไปเนี่ยสิ่งที่พอจะเรียกว่าพอจะพูดขึ้นมาได้บ้างก็คือจะเป็นเวอร์ชันไอ้แรกที่บอกว่าคลี่คลายส่วนตัวหลักเรื่องเอนลิกยูเรเนียมพวกนี้เป็นการคุยกันอีกส่วนหนึ่งแต่จะมาคุยกันตอนนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ของง่ายนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทรัมป์เองก็ยอมนะฮะในเมโมเรนดัมหน้าเดียวนึงก็จะไม่ได้พูดถึงเอนลิกยูเรเนียมเลยแต่ตอนนี้มันอยู่ที่อิหร่านว่าจะยอมหรือไม่ยอมซึ่งยอมหรือไม่ยอม

0: นี้นะครับจีนอาจจะเป็นตัว accelerator แต่ไม่ใช่ตัว catalyst ก็คือแต่อันนี้อเมริกาต้องยอมเพียงพอในแง่ไหนหนึ่งในเรื่องที่ว่าจะมีการผ่อนปรนในเรื่องของอะไรครับเรื่องของที่เขาจะขอให้เรื่องแซงชั่นหรือเรื่องอะไรต่างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ทางอิหร่านจะต้องแน่ใจว่าเฮ้ยถ้าจะมีการผ่อนปรนตัวนี้เขาสามารถคุมตัวช่องแคบโฮมุดได้ในระดับหนึ่งคือเปิดกับปิดได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นกลไกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ของง่ายนะเพราะทุกวันนี้อเมริกาก็ไป estimate ว่าเฮ้ยอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจคุณพังแน่เพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดแต่วันนี้อิหร่านก็บอกเลยผมไม่ต้องเปิดผมมีรายได้หมามากกว่าขายน้ํามันแล้วแต่จริงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องฟังหูไว้หูเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการใช้วาทกรรมเนี่ยนะครับในการต่อสู้รับซึ่งกันและกันครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับว่าอเมริกาภายใต้ทรัมป์เนี่ยกำลังหวังจีนเพราะตอนนี้ทางออกเขาเหลือน้อยจริงๆและคุณอย่าลืมนะวันนี้เงินเฟ้อน้ำมันก็คาราคาซังอยู่และคุณอย่าลืมนะครับนี่คือเหตุผลว่าอเมริกาเนี่ยไม่กล้าที่จะใช้กำลังเพราะการใช้กำลังเนี่ยนะครับนะอิหร่านเนี่ยสามารถเล่นงานและสร้างปัญหาปั่นป่วนต่อเศรษฐกิจโลกทำยังไงครับน้ำมันที่อยู่ในอยู่ในผ่านห้องมุดเนี่ยมันผ่านไปครึ่งหนึ่งที่โดนบล็อกอีก10 ล้านไม่โดนบล็อกเพราะว่าซาอุดิอาระเบียกับยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์มีทางอื่นออกทะเลแดงนะครับเอาทะเลแดงทางด้านของอะไรครับซาอุดิอาระเบียก็จะมีออกทะเลแดงนะก็คืออะไรครับยันโบนะครับชื่อเรียกยากมายันโบของทางด้านคือจูไลกาอยู่ทั้งสองด้านของซาอุดิยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ยูไนเต็ดอาหรับเนี่ยโดนเล่นงานตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นทางด้านอิหร่านก็ยิ้มเลยคุณมีกำลังเหนือกว่าผมก็จริงแต่ผมสามารถเล่นไงถ้าเล่นและตัวนี้ทั้งสองแห่งที่อยู่ทะเลแดงที่เป็นทางออกอีสเวสของน้ำมันที่เอามาทดแทนทางออกทางโฮมุดของสองประเทศเนี่ยเศรษฐกิจในโลกเนี่ยจะเจอน้ำมันเนี่ยพุ่งขนาดไหนคะแนนเสียงคุณจะเป็นยังไงบ้างท่านพูดง่ายอิหร่านตอนนี้ยิ้มเพราะอะไรครับเขาถือว่าเขาสามารถสร้างอำนาจต่อรองคุณจะเล่นไม้แข็งก็ได้ไม้อ่อนก็ได้นะครับเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การเจรจาไม่ใช่ของง่ายนักแต่ก็หวังว่าจีนอย่างน้อยที่สุดก็มีบทบาทในระดับหนึ่งที่มี2ด้านด้านหนึ่งเป็นประเทศที่เดือดร้อนต้องอยากกับด้านที่2ประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านอิหร่านอย่างที่เราได้พูดถึงอเมริกาก็ตั้งความหวังว่าสถานะเนี้ยนะครับเหมือนกับที่นูเบียพูดเลยประเทศจีนก็เดือดร้อนนะเขาเองก็อยากเปิดแต่2คุณเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเพราะฉะนั้น2บทบาทเนี่ยน่าจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายขึ้นมาบ้างอันนี้ก็เป็นความหวังของการเยี่ยมเยียนของทรัมป์ที่ไปต่อจีนอันนี้เป็นหนึ่งในอเจนดาซึ่งยังมีเยอะแยะที่เราจะต้องคุยกันในวันต่อไป
1: ครับนี่มาพร้อมกับขณะที่เราคุยกันนะครับทางวุฒิสภาสหรัฐเองเนี่ยตีตกมาตรการจำกัดอำนาจทำสงครามของทรัมป์เป็นครั้งที่7นะครับก็คือไฟเขียวให้ทรัมป์เนี่ยยังสามารถที่จะทำสงครามได้ต่อไปนะครับเขามีกฎหมายข้อนี้ใช่ไหมครับ War Powers Resolution นะครับกฎหมายอำนาจในการทำสงครามนี่ก็เป็น symbolic gesture ไหมครับอาจารย์ว่าทางสภาเขาก็ยังไฟเขียวครับถึงแม้อาจารย์บอกว่ายังไม่ใช้กำลังในตอนนี้แต่สภาไม่ว่าอะไรฮะตอนนี
0: ้ใช่อันนี้เป็นลักษณะเป็นการเล่นละครคือถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยทรัมป์เนี่ยหาทางออกไม่ได้จริงๆเพื่อไม่บอกว่าอเมริกาแพ้นะครับตอนนี้ทรัมป์ชนะอีกหน่อยก็แพ้ได้เลยอันนี้คือการเล่นละครแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงก็เลยต้องเอาหน่อยเป็นซิมโบลิกผมมีไม่เห็นด้วยแต่แผนด้วยยังไม่พอนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวในทางการทูตมันมีละครที่มันจะเล่นได้หลายบทจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ทรัมป์อำนาจต่อรองลดไปลงไปทุกทีครับ
1: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะครับว่าวันนี้เขาคุยอะไรกันบ้างแล้วมีอะไรที่เป็นผลลัพธ์จากการพบปะกันในครั้งนี้บ้างนะครับยังมีอีกหลายมิติครับในแง่ของการค้าการลงทุนเรื่องไต้หวันนะครับเรื่อง Rare Earth เรื่อง AI ขนนักธุรกิจไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังการวิเคราะห์กันต่อในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.หลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้อาจารย์สมชายและผมวารินทร์ลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร 095-508-8226

0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
1: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆEconbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดทางอสมทกันนะครับไม่ว่าท่านจะฟังผ่านระบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ทักทายกันได้เต็มที่นะครับอยู่ทางบ้านฟังในรถขณะนี้กำลังกลับบ้านกันแล้วก็Econbiz ต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับหรือว่าจะเป็นทางระบบออนไลน์ก็ได้นะครับ Facebook 96.5 แล้วก็ไปถึงระบบแอปพลิเคชัน mcord.net เสียงใสฟังชัดนะครับไม่มีสะดุดอะไรกันเลยนะครับวันนี้ครับเรามาถึงวันพฤหัสที่14พฤษภาคมกันแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะกลางเดือนกันแล้วปั๊บๆเนี่ยนะฮะมากลางเดือน5กันแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณเหลือเท่าไหร่ล่ะอีก2สัปดาห์ข้างหน้าก็จะจบเดือน5เข้าเดือน6กันแล้วนะครับอะไรทำไมมันรวดเร็วกันอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันวันนี้สถานการณ์โลกทุกอย่างก็จับจ้องมองตาไปที่กรุงปักกิ่งนะครับเดี๋ยวคงจะได้เล่าเรื่องนี้กันต่อนะครับเรียกได้ว่าชื่นมื่นเป็นปลื้มนะฮะระหว่างผู้นำสูงสุด

0: เศรษฐกิจเบอร์หนึ่งนะฮะที่เรียกว่าพญาอินทรีนี่นะครับบินไปเจอผู้นำสูงสุดเศรษฐกิจเบอร์สองของโลกพญามังกรนะครับถึงขั้นแบบว่างานนี้ตะวันออกกลางมีงงนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้ทองคำของประเทศไทยนะครับปรับไปปรับมา29รอบสุทธินะครับลงหนอก50บาทก็ถือว่าไม่ตกอกตกใจกันเท่าไหร่นะครับทองคำแท่งรับซื้อ 71,750 บาทครับขายออก 71,950 บาทรูปพรรณนะครับขายออกเนี่ย 72,750 บาทนะครับวันนี้โอ้โหทองคำที่โกลด์สปอตปิดที่ตลาดของสิงคโปร์เนี่ยไปที่ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แบบไม่มีถอนนะครับแต่สูงสุดเนี่ย 4,713 ดอลลาร์สหรัฐครับวันนี้หุ้นทั่วเอเชียก็ถือว่าดีนะฮะเพราะว่าการเจอกันของสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าชื่นมืดนะครับเหมือนทางโลกเนี่ยนะฮะหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์บวก 21.68 จุดหรือ 1.44% ปิดเหนือ 1,500 จุดครับ 1,539.12 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิกว่า 75,000 ล้านบาทนะครับแล้ววันนี้ครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับกูรูประจำของเราวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับเรื่องประเด็นที่น่าสนใจนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI เนี่ยนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันเรื่องของ Land Bridge โอกำลังฮอตกันอยู่ด้วยนะฮะสำหรับประเทศไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็จะมาเล่าเรื่องแลนด์บริดจ์เน้นไอ้เรื่องการทำก็เรียกอะไรไอ้การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะฮะมันน่าสนใจเดี๋ยวแลนด์บริดจ์ท่านผู้ฟังก็รู้ว่าทำอะไรถูกไหมฮะมันเป็นอะไรฮะถ้าภาษาอังกฤษทะเลที่แลนด์แล้วก็ทะเลถูกไหมฮะซีแลนด์ซีถูกไหมฮะขนสินค้ามาฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะมาขึ้นท่าเรือแล้วก็ขนทางบกจะเป็นรถไฟส่วนใหญ่ก็คงเป็นรถไฟอ่ะถูกไหมฮะแล้วจะมีมอเตอร์เวย์ทางมอเตอร์เวย์หกเลนด้วยนะควบคู่กันไปนะเสร็จแล้วพอมาถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอ่าวไทยก็ข้อไปลงเรืออีกทีนึงอะไรเงี้ยนะโอเคมันก็ค่อนข้างยุ่งยากอ่ะนะฮะระยะทางขนส่งมันเท่าไหร่ฮะ1,000กิโลมั้ง
0: 1,000กิโลฮะ
1: 1,000กิโลเขาบอกมันเขาเคลมว่ามันล่นระยะเวลาถ้าเทียบกับแหลมไอ้ถ้าขนผ่านช่องแคบมาลากาย่นเวลาไป4วันโดยเฉลี่ยนะฮะแล้วจะไปคล้ายๆว่าไปมีส่วนแบ่งแยกสินค้าจากมาลากาช่องแคบมาลากาได้ 25% จริงแค่ประการใดค่อยว่ากันนะอันนั้นก็คือเขาว่ากันทีนี้ไอ้ปัญหากันคือที่เถียงกันเนี่ยคือว่ามันคุมไหมถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละเรื่องใหญ่ก็คือมาจากไอ้ที่เรียกว่า feasibility study
0: อ๋อ
1: นะฮะไอ้ economic feasibility study นี่โอ้โหมันมีปัญหามานานแล้ว
0: โอ้
1: แล้วปัญหาที่เกิดไม่ใช่เกิดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกไม่ใช่เกิดที่ไหนทราบไหมฮะ
0: ที่ไหนครับ
1: World Bank
0: โอ้ World Bank
1: นานมาแล้วคนไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: เพราะมันเกิดมาที่ World Bank เพราะ World Bank เนี่ยให้กู้โครงการใหญ่ครับแล้วโครงการใหญ่สมัยก่อนที่ World Bank ให้กู้เยอะมากที่สุดคือสร้างเขื่อนนะ
0: โอ้เขื่อน
1: ขนาดใหญ่ครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ในระดับโลกก็คือมันทำ feasibility study เดี๋ยวให้ค่าผลตอบแทนสูงเกินความเป็นจริง
0: โอ้
1: เกิดมาที่ World Bank
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเนี่ยมันทำยังไงให้สูงกว่าความเป็นจริงง่ายนิดเดียวคือชื่อมันบอกใช่ไหมฮะ cost benefit ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไปต้นทุนประโยชน์กับต้นทุนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็ทำ cost ให้ทำอะไรฮะถ้ามันจะบิดเบือนทำต้นทุนให้อะไรฮะ
0: ต่ำ
1: ๆแล้วทำ benefit ให้
0: สูงสูง
1: ง่ายง่ายแค่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไว้ท่านลุงฟังมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลย
0: ใช่ครับ
1: มันเกิดเรื่องครับที่บอกกลุ่มนักวิชาการที่เป็นที่ปรึกษาของ World Bank เนี่ยคัดค้านเรื่องนี
0: ้โอ้เหรอ
1: โอ้แล้วที่เกิดเรื่องเนี่ยเผอิญเนี่ยนักวิชาการคนหนึ่งเนี่ยที่คัดค้านเป็นตัวเอกเลยที่คัดค้านเรื่องเนี่ยเคยมาสอนที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยมหาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความช่วยเหลือจากล็อกกี้เฟลเลอร์ มูลนิธิ Rockefeller แล้วก็เราเปิดโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

0: แล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ก็ส่งอาจารย์ที่เก่งๆอ่ะจากอเมริกามาสอนเมืองไทยแล้วอาจารย์คนเนี้ยมาสอนที่เมืองไทยนะผมก็เคยเรียนเนี่ยแกชื่อเทรนท์เบอร์ทรันนะฮะโอ้โหแกคานหัวชนฝาแล้วก็ทีมนักเศรษฐศาสตร์ที่เวิลด์แบงค์คานในที่สุดไอ้เจ้าเทรนท์เนี่ยต้องถูกออกจากออกลาออกจากเวิลด์แบงค์
1: อ๋อฮะ
0: แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการคือเรียกอะไรนะมันไม่เชิงปฏิเรียกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ World Bank
1: ครับ
0: จันคือมันต้องจัดระบบเพราะรู้นี่เพราะข่าวมันออกไปทั่วโลก
1: อืม
0: ว่าผลการศึกษาเนี่ยมันสูงเกินความเป็นจริง
1: อ๋อ
0: นะฮะ
1: ฮะ
0: ผลอันนี้มันมีผลกระทบมาถึงแม้กระทั่งในประเทศไทย
1: อืมอืม
0: เขื่อนปากมูล
1: อ๋อ
0: เขื่อนปากมูลเนี่ยสมัยตอนทำครั้งแรก feasibility ครั้งแรกเนี่ยโครงการมันจะใหญ่กว่านี้เยอะ
1: ครับ
0: เขื่อนมันจะใหญ่กว่านี้เสร็จแล้วตอนหลังก็มีการพอเกิดเรื่องนี้ที่ World Bank มันก็มีการทบทวน
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: พอทบทวนก็ลดขนาดลงไป
1: อ่าฮะ
0: คุณเนี่ยแต่ปัจจุบัน
1: เป็นไงฮะอืม
0: หน่วยราชการต่างๆเวลาทำ feasibility study มีปัญหาทุกหน่วยราชการ
1: เลยครับเขาทำไม่เป็นป่ะครับอาจารย์
0: เขาทําเก่งฮะทําเขาทําเป็นยิ่งกว่าเป็น
1: โอ้ยิ่งกว่าเป็นอีกครับ
0: ยิ่งกว่าเป็นฮะ
1: ครับ
0: ก็นี่แหละฮะ
1: อืม
0: เขาทําให้ต้นทุนต่
1: อืม
0: ำทําให้ประโยชน์สูง
1: ครับ
0: เพื่อจะได้ลงทุน
1: อืมอืม
0: มาเจ้าของโครงการเนี่ยจะได้ลงทุนเดี๋ยวทางแก้ค่อยค่อยค่อยค่อยว่ากันเดี๋ยวเขาจะทําเรื่องนี้เป็นประจํา
1: อืมอืม
0: เรื่องที่ผมดูเนี่ยเยอะมากเลยดูเป็นประจําแล้วกุ้มใจทุกทีคือเวลาจะสร้างเขื่อน
1: อ่า
0: แล้วก็จะอ้างว่าประโยชน์คุณเมชาลองเดาที่ประโยชน์คืออะไรฮะจากการสร้างเขื่อนคุณเมชาเดาได้ไหม
1: ถ้าเป็นแบบเพื่อประชาชนก็
0: ประ
1: ป
0: เท
1: ระ
0: ศ
1: มา
0: ไ
1: ณ
0: ทยประเทศไทยเอาประเทศไทย
1: อ๋อเอาปร
0: เ
1: ะ
0: ข
1: เท
0: า
1: ศไ
0: จ
1: ท
0: ะ
1: ย
0: อ้างอะไรประ
1: ป
0: โ
1: ร
0: ย
1: ะช
0: ช
1: า
0: น์หลัก
1: ประโยชน์หลักอ่ะผลิตไฟฟ้าได้เยอะใช่ไหมฮะ
0: มันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยประเด็นผลิตไฟฟ้าแล้ว
1: เ
0: เ
1: ล
0: รื
1: ย
0: ่อ
1: ค
0: ง
1: รับ
0: ใหญ่ก็มีส่วนมีบ้าง
1: มี
0: น
1: บ
0: ะ
1: ้
0: ฮ
1: าง
0: ะมีบ้
1: อ
0: า
1: ่
0: ง
1: าม
0: ีบ้างไฟฟ้าจากเขื่อนนี่มันค่อนข้างน้อยนะ
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ับ บไม่ค่อยได้เยอะส่วนใหญ่ให้เดาอีกที
1: อินทีเหรอฮะ
0: ใช่
1: รักษาสิ่งแวดล้อมอ่ะฮะ
0: โอ้โหมาทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามันจะทำให้ปลูกข้าวได้มากขึ้นเขาจะพยากรณ์ผลผลรายรับไอ้ประโยชน์หลักเนี่ยมาจากการทำนา
1: อื
0: เว
1: ม
0: ลาเนี่ยปลูกข้าวไปราคาก็ต่ำ
1: อืม
0: เนี่ยยังทำกันอย่างเนี้ยสร้างเขื่อนทีไรก็อ้างว่าจะได้เพิ่มพื้นที่ผลผลิตการเกษตร
1: น้ำเยอะใช่ไหมฮะอื
0: แ
1: ม
0: ต่น้ำเยอะมีพ่นเพื่อแต่ช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าเผอิญเราไอ้หน่วยราชการที่ทำงานเรื่องนี้มาอยู่กระทรวงเกษตร
1: ครับ
0: นะก็เนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดเวลา
1: อืม
0: พอแล้วมันต้องมีการมีคนเข้าไปตามเรื่องพวกนี้จริงจริงจังจัง
1: อ่าฮะ
0: นะประเดี๋ยวผมบอกว่าแล้วทางออกมันควรจะเป็นยังไงแล้วอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาต่อมามันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีการศึกษาไม่ใช่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
1: อ่าก
0: ระทบทางสุขภาพ
1: โอ้
0: ผ
1: โ
0: ล
1: หส
0: กร
1: ุ
0: ะ
1: ด
0: ทบทางสิ่งแวดล้อม
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วก็เกิดSEA
1: อ่า
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยเกิดไอ้รายงานผลกระทบทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะคล้ายๆกับว่าให้มันดูรอบข้างแต่ดูไปดูมายังไง
1: อืม
0: เวลาที่จะทำเรื่องนี้มันออกมาบวกทุกที
1: อืมอืมอืม
0: มันเคยมีคือสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยที่สภาพัฒน์เนี่ยยังมีอิสระ
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อนข้างเข้มแข็ง
1: อืมอืม
0: ฝ่ายของสภาพัฒน์ที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: คือฝ่ายโครงสร้างการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
1: อ่าอ่า
0: ฝ่ายเนี้ยเขาจะเก่งมากในเรื่องการดูรายงานผลกระทบไอความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เนี่ยเขาจะเป็นคนติดตามดูเพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะโครงการที่ต้องกู้เงินแต่ว่าสมัยก่อนทั้งกู้เงินและทั้งกู้เงินต่างประเทศและต้องใช้เงินในประเทศเนี่ยสภาพัฒน์จะดูแล
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วพอมันมาสมัยหนึ่งสมัยน่าจะเป็นรัฐบาลทักษิณหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องให้สภาพัฒน์ดูแลละให้หน่วยราชการที่เป็นเจ้าของโครงการเป็นคนไปจ้างศึกษาเอง
1: อืม
0: นะ สมัยก่อนสภาพัฒน์นี่เฮี้ยบมากเวลาดูเรื่องนี้นะฮะผมเคยเป็นกรรมการอยู่จำได้ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยยุคหนึ่งเนี่ยมีหน่วยมีเอกชนจากสวีเดนมานะฮะจะมาเสนอทำไอ้เรื่องไอ้เขาเรียกอะไรท่อระบายน้ำระบบท่อระบายน้ำใหม่ให้เมืองเชียงใหม่
1: ครับ
0: โอ้โหออกมาแล้วก็คืออะไรเขาจะออกเงินให้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราจ่ายเงินที่หลังอะไรทำนองนี้นะฮะค
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ับ
0: ไม่คิดดอกเบี้ยด้วยโอ้โหมันดีมากเลยแต่พอเจ้าหน้าที่เขาไปวิเคราะห์แล้วเขามาบอกคือประโยคแรกประโยคเดียวเนี่ยกรรมการเขาบอกว่าไม่เชื่อละเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะของง่ายๆคือไม่รู้มันทำอีท่าไหนไม่รู้การระบายน้ำเสียมันจะระบายจากที่ต่ำไปที่สูงมันก็ต้องใช้พลังงานเนี่ยตายเลยนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเล่นๆนะฮะโอเคเอาล่ะทีนี้ Land Bridge เนี่ยโอ้จริงๆมีคนเขียนเยอะนะ
1: ครับ
0: คือพิมพ์ก็ลงเยอะมากเลยแต่ไม่หมดเลยท่านผู้ฟังไปอ่านได้อันหนึ่งที่น่าสนใจอาจารย์ปิติศรีแสงนามก็เขียนเว็บในเว็บลงยาวมากเลยนะผลดีผลเสียในด้านต่างๆละเอียดผมคิดว่าคุ้มที่จะไปอ่านนะปิติเขาก็เป็นวิทยากรคนหนึ่งในรายการของเรา FM 96.5นะ
1: ครับ
0: ทีนี้รายงานที่มันมีเดิมเนี่ยมันมีรายงาน2 ฉบับใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีรายงานของสนขกับรายงานของสภาพัฒน์
1: สภาพัฒน์
0: สนสภาพัฒน์จ้างจุฬาทีมจุฬาทำ
1: ครับ
0: นะทางสนขทางสภาพัฒน์ก็บอกว่ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะถูกไหมทางสนขบอกว่ามันคุ้มก็ออกมาอัตราผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยมันออกมาในสมัยนายกเศรษฐาแต่จริงๆน่าจะมาทำมาก่อนละช่วงนั้นนะอัตราผลตอบแทนบอกว่าสูงมากเกือบ4.57ถึง8.12%ผลตอบแทนทางการเงินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ14.7ถึง17.4%อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สร้างงานได้เกือบจะ300,000ตำแหน่งแล้วแถมมันจะทำให้อัตราการเติบโตสมัยโน้นนะที่ทำออกมาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแทนที่จะโต4%นะฮะ GDP แทนที่จะโต4%ต่อปีจะเป็น5.5%โอ้โหดีมากลงทุน1.1 ล้านบาท1.1 ล้านล้านบาทก็ประมาณ1 ล้านล้านบาทนะฮะโอเคแต่ว่าตอนนั้นก็ถกเถียงกันมากในวงการอ๋อของสนขเนี่ยตอนทำไม่เสร็จดีตอนหลังก็มาจ้างบริษัทเนเธอร์แลนด์ทำเพิ่มเติมนะอีกนะฮะมันมีประเด็นอะไรต่างๆซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้รายงานของกรรมาธิการโอเคมันก็มาถึงกรรมาธิการใช่ไหมเมื่อเร็วๆนี้ก็ทางวุฒิสภาเขาก็ตั้งกรรมาธิการคมนาคมขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้นะฮะมันก็มีรายงานออกมาแล้วของการบัญชีการแล้วก็ส่งให้รัฐบาลพิจารณาเขาก็มีข้อเสนอว่าควรจะพิจารณาเรื่องอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องน่ารับฟังนะฮะข้อเสนอเป็นข้อเสนอค่อนข้างเชิงเทคนิคแต่ผมคิดว่าดีมากนะฮะผมจะอ่านแค่หัวข้อเพราะมันข้อเสนอในเชิงปฏิบัติว่าเขาเสนอเขาบอกว่าหลังจากเขาไปศึกษาคือในกรรมาธิการเขามีคนเก่งคนที่รู้เรื่องพาณิชย์นาวีหลายคนนะมีนักวิชาการมีอะไรต่างๆรู้ดีแล้วก็อยู่ในภาคเอกชนด้วยนะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขารู้เรื่องปัญหาดีเขาเสนอว่าต้องมีการทบทวนแล้วก็ทวนสอบไอ้สมมุติฐานของผลการศึกษาเพราะรายงานต่างๆเนี่ยมันต้องมีสมมติฐานเวลาทําเวลาคาดคะเนว่ามันกี่ปีมันได้ประโยชน์เท่าไหร่เนี่ยมีข้อสมมุติทั้งนั้นมาเขาไปดูแล้วเขาบอกว่ามันสนขเนี่ยนะฮะต้องทบทวนและทดสอบไอ้สมมุติฐานที่ใช้ในการศึกษาปรับปรุงแบบจําลองโอแบบจําลองคํานวณเวลาแบบจําลองคํานวณต้นทุนเนี่ยต้นทุนนี้เรื่องใหญ่มากถูกไหมฮะแล้วในรายการเนี่ยเรื่องเวลาด้วยว่ามันประหยัดเวลาคือรายงานเนี่ยมันอ้างบอกว่าถ้ามาทางไอ้แลนด์บริดจ์ของเรานี่นะโอ้เทียบกับไปทางมาเลกาไปแล้วเนี่ยมันประหยัดเวลากว่านะจากรายงานศึกษาที่มันออกมาเนี่ยนะ มันไปเทียบกับมันไม่ได้เทียบกับมาลากาที่บอกว่าประหยัดเวลากว่าเนี่ยมันไปเทียบกับการขนส่งระหว่างไทงอนกับเชนไนแล้วมันก็จ้างบริษัทของเนเธอร์แลนด์ไปศึกษาแล้วมันตลกมากมันออกมาเนี่ยขนแบบทางเรือโดยตรงเนี่ยใช้เวลานานกว่ามีต้นทุนแพงกว่าขนทางแลนด์บริดจ์ซึ่งตอนที่ผมได้ข่าวว่าตอนที่คนนำเสนอไปนำเสนอแล้วไม่ได้ให้เอกสาร
1: อ๋อเหรอฮะ
0: กับคณะกรรมการไปเสนอปากเปล่านะฮะก็มี PowerPoint แต่ไม่ได้ให้ตัวรายงานนะบอกว่ารายงานยังไม่เสร็จตอนนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าได้หรือยังเนี่ยซึ่งมันแปลกมากก็ถึงกรรมการเขาถึงบอกว่าเนี่ยไอ้ข้อสมมุติฐานต่างๆแบบจำลองต่างๆต้องเอามาเปิดเผยแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ต้องเปิดเผยนะฮะเรื่องจัดลำดับตู้สินค้าอะไรอย่างเงี้ยขนส่งเนี่ยมันต้องขนขึ้นขนลงใช้ตู้ขนาดไหนอะไรต่างๆเป็นเรื่องใหญ่ตรวจสอบข้ออ้างเรื่องประหยัดเวลาความสามารถของการแข่งขันเราโอ้โหมันแข่งขันได้นะโอ้โหมันดีมากเลยถ้ามีไอ้ท่าเรือเนี้ยมันจะดึงสินค้าจากแหลมฉบังไปด้วยนะดึงสินค้าจากภาคใต้ดึงอะไรต่างๆนะฮะปัญหาเรื่องล่องน้ำลึกและการบำรุงรักษาเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะว่าท่าเรือทางใต้ทางสงขลาทางอะไรต่างๆนี่มีปัญหาเรื่องร่องน้ําลึกแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาแพงมากซึ่งตรงนี้ถ้าไม่รวมเข้าไปนี่เสร็จเลยเรื่องใหญ่เรื่องนึงคือเวรคืน
1: ก็
0: คุณบัญชารู้ใช่ไหมอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยเวรคืนเนี่ยราษฎรบางส่วนนะผมไม่แน่ใจว่าจํานวนเท่าไหร่แต่มีราษฎรจํานวนหนึ่งซึ่งกว่าจะได้เงิน 2-3 ปี
1: โอ้โหเหรอฮะโอ้โห
0: ถูกย้ายไปแล้วกว่าจะได้เงิน
1: 3ปีเลยอ่ะ
0: โอ้
1: โหทำไมไม่เหล
0: ือเลยถูกเอาเปหีออกไปแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: อืมเนี่ยหน่วยราชการมันช้าเรื่องนี
1: ้
0: กรอบระเบียบกฎหมายโอ้โหพิธีผ่านแดนอะไรต่างๆไทยล้ำอะไรต่างๆกฎหมายมันหน่วยถือหน่วยราชการที่ถือกฎหมายแตกต่างกันเยอะมากเลยนะฮะกรมศุลกากรกฎหมายเฉพาะสินค้ากฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆพวกนี้โอ้โหมันเพราะฉะนั้นที่บอกประหยัดเวลาเนี่ยเพราะว่าเจอกฎระเบียบราชการแล้วแต่ละหน่วยต่างคนต่างทำเนี่ยตายทั้งกรม
1: โอ้
0: ถูกไหมเนี่ยถ้าไม่ปรับปรุงเรื่องพวกนี้นะไม่ทำเลยแล้วก็การบริหารความเสี่ยงในกรณีที่พื้นที่ล่องน้ำที่ใกล้ที่เป็นใกล้ประเทศเพื่อนบ้านมันเกิดปัญหาความไม่มั่นคงนะฮะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของรายงานนะฮะโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปตรวจสอบ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าข้อเสนอของกรรมาธิการของวุฒิสภาชุดนี้เป็นข้อเสนอที่ดีทีเดียวนะทีนี้มาดูบางเรื่องนะฮะก่อนที่ผมจะให้ไอ้ข้อเสนอเนี่ยก็คือมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้เรื่องการว่ามันรองรับตู้ได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: โอ้รายงานการศึกษาของสนขเนี่ยเขาบอกใน30ปีเนี่ยมันจะรองรับตู้2ฝั่งได้20ล้านตู้
1: อืม
0: นะฮะไอ้ตู้สินค้าเนี่ยมัน PU นะฮะเชื่อไหมฮะมีอาจารย์สมพงษ์ที่จุฬา
1: ครับ
0: นะฮะศิริศรีพงษ์เขาบอกว่าไอ้ที่ EC เนี่ยสร้างมาตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: กี่ล้านตู้รู้ไหมฮะปีหนึ่ง8ล้านตู้
1: เลยฮะ
0: ไอ้แลนด์บริดจ์มัน20ปีเนี่ยไอ้30ปีมันจะขนได้20ล้านตู้ EEC ยังไม่ได้เหรอ
1: โอ้โหโอ้โหมัน
0: แล้วมันเคยมีการศึกษาในอดีตโดยดูไบเวิลด์อันนี้นานละ
1: ครับ
0: นะฮะเขาก็บอกว่าไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยนะฮะมันคงจะได้แต่นี่มันรายงานเก่าเนี่ย20ปีได้แค่ไม่ถึง2ล้านตู้หรอกนี่เป็นงานศึกษาของไอ้ดูไบเบิลนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้งานสภาพัฒน์ที่จุฬาศึกษาเขาบอกว่า 3 ล้านตู้เอง
1: 3 ล้าน

0: ศึกษาของที่อื่นเนี่ยเขา
1: ครับ
0: บอกว่าไอ้ช่องแคบมาลากามันถูกกว่า
1: อ๋อ
0: ลาชวิตมันแพงกว่าแล้วใช้เวลานานกว่าไอ้เงี้ยของพวกนี้โอ้โหมันตรงกันข้ามกันครับ
1: อ๋อฮะครับ
0: นี่เรายังไม่นับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งโอ้โหมโหฬารเลยนะฮะ
1: อื
0: ตั
1: ม
0: ดน้ำอะไรต่างๆจะโดนเรียกว่า
1: ผลกระท
0: ข
1: บ
0: ้อ
1: ไหม
0: กระทบปริมาณสัตว์น้ำอะไรต่างๆที่ถูกผลกระทบเนี่ยมโหฬารนะซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่าท่านผู้ฟังไปหาอ่านไอ้รายงานพวกนี้ได้
1: ครับ
0: ผมอยากจะสรุปอย่างนี้คือว่าปัญหาก็คือว่ามันเป็นปัญหาคุณภาพของรายงานDisability Study
1: ครับ
0: มันเป็นปัญหาของหน่วยงานผู้ว่าจ้างที่ต้องการผลักดันโครงการใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าว่าจ้างแล้วคนศึกษาไม่ผ่านการก็ไม่เกิด
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: เ
1: ค
0: พ
1: ร
0: ร
1: ั
0: า
1: บ
0: ะฉะนั้นคนศึกษาต้องการคนว่าจ้างต้องการโครงการคนรับจ้างก็ต้องทำให้มันผ่าน
1: ถูก
0: เพราะถ้ารับจ้างทำแล้วไม่ผ่านชาติหน้าเขาก็มาคราวต่อไปเขาก็ไม่มาจ้าง
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นี่คือเหตุผลที่สมัยก่อนสภาพัฒน์เนี่ยเขาเป็นคนศึกษาเองแล้วเราไปเปลี่ยนใช่ไหมเพราะสภาพัฒน์เป็นกลางอ่ะ
1: ครับ
0: จะเป็นคนทำแผนอ่ะผมคิดว่ามันต้องกลับไปแบบเนี้ย
1: อ๋อครับ
0: คือหน่วยงานไหนคุณจะทำสภาพัฒน์คนเป็นคนว่าจ้างศึกษาแล้วมีกันมามีกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคอยสอบทานคอยศึกคอยคอยเอ่อศึกษาเอ่อคอยดูแลมีผู้เชี่ยวชาญมีเยอะเลยนะอันเนี้ยถ้าเปลี่ยนได้นอกจากผลการศึกษาจะเที่ยงตรงขึ้นแล้วค่าจ้างการศึกษาจะต่ำลงด้วย
1: อ๋อถูกลงประหยัดเยอะเลย
0: ประหยัดแต่ที่มันประหยัดเยอะกว่านั้นเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใหญ่กว่าหน่วยงานรัฐอ่ะการเมือง
1: ถูก
0: เพราะการเมืองสั่งอ่ะ
1: ครับ
0: ได้อะไรฮะโครงการยักษ์ๆอย่างเงี้ย
1: แหม
0: ค่าก่อสร้าง
1: ค่าก่อสร้างค่าคอมมิชชั่น
0: เท่าไหร่ก็เมื่อกี้บอกละ1 ล้านล้าน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะหนึ่งล้านล้านนี่แล้วถ้าสมมุติร่องน้ําเนี่ยต้องมาบํารุงรักษาอีกโอ้โหเหมือนที่สงขลาโอ้โหค่าใช้จ่ายเรื่องขุดร่องน้ำนี่มโหฬารเลย
1: บาง
0: นะฮ
1: คระ ับ
0: ไอ้ค่าก่อสร้างเนี่ยอย่างจิ๊บจอยใหญ่กว่าค่าก่อสร้าง
1: ครับ
0: เก่งกำไรที่ดิน
1: นั่นว่าแล้วต้องเข้าเรื่องนี้ฮะครับ
0: อันนี้เรื่องใหญ่เสร็จ
1: ม
0: แล้วเรื่องต่อไปคนเวรคืน
1: โอ้
0: คนถูกเวรคืนราคาที่ได้มันไม่เคยเป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อแล้วได้ไปเนี่ยบางคนได้ไปกลายเป็นคนจนนะ
1: จ
0: บ
1: ราิ
0: ง
1: ง
0: ที
1: คร
0: ม
1: ั
0: ัน
1: บ
0: มีที่ทำมาหากินนะแล้วอย่างที่ผมเรียนมาหลายปีกว่าจะได้เงินอีกถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่เราไม่นับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งปลาเปลืออะไรต่างๆหอยเหยอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกทําลายไปแล้วก็ราษฎรซึ่งเคยมีรายได้จากการทําประมงจากอะไรต่างๆก็หมดรายได้พวกนั้นส่วนนั้นหายหมดอาจจะมีงานสร้างงานใหม่โอเคจะก็บอกว่าได้2-3 แสนคนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าราษฎรที่ถูกเวรคืนเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาใหญ่มากเหมือนกลายเป็นราษฎรพวกนี้ต้องเป็นผู้เสียสละแต่ที่ใหญ่ก็คือหนักสุดถ้าสมมุติมันสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มใครรับภาระครับภาษีประชาชน
1: ประชาชนครับ
0: เจ็บคือเราตอนนี้สภาพเศรษฐกิจเราแย่มาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เงินที่จะมาลงทุนเนี่ยคือผมเชื่อว่าเอกชนไม่กล้ามาลงทุนค
1: จ
0: ื
1: ริ
0: อง เขาก็เรียกร้องให้ PPP รัฐร่วมกับเอกชนแต่เอกชนเห็นนะรายงานพวกนี้ไม่กล้าหรอกถ้าไม่กล้าถ้าอาจจะมีนักการเมืองบางคนไปเข็นว่าจะทำเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเราต้องกู้เงิน
1: ครับ
0: แล้วใครรับผิดชอบ

0: ประชาชนอีกแล้วครับ
1: ข้อเสนอก็คือวันหลังเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้เลยได้ไหมถ้าทำรายงาน feasibility แล้วหน่วยงานกับบริษัททำเนี่ยแล้วมันผิดนะผิดหมายถึงว่าเวลาคุณวิธีการทำคุณมั่วมาคุณพิสูจน์ได้ว่าผิดนะคุณต้องรับผิดชอบนะได้ไหม
0: โอ้
1: คือไม่ใช่ให้หน่วยงานอิสระเป็นคนทำอย่างเดียว
0: ครับ
1: คุณต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณทำปั้นตัวเลขอ่ะ
0: ปัดตัวเลขครับ
1: ไม่รู้ว่าปั้นตัวเลขอ่ะนะฮะเราสามารถเอาผิดถึงขนาดนั้นได้ไหมแล้วไอ้การเมืองเนี่ยที่มาเก็งกำไรอะไรต่างๆลำบากฮะโอกาสที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องนี้จะแก้ได้ยังไงมันจะต้องมีระบบการตรวจสอบทางการเมืองซึ่งก็ต้องอาศัยฝ่ายค้านในรัฐสภาต้องตรวจสอบเรื่องนี้ไปดูเลยว่าเวลานี้มันโอนที่ดินกันมาเท่าไหร่แล้ว
0: เท่านั
1: เ
0: ้
1: อ
0: น
1: า
0: ใช่ไห
1: ต
0: ม
1: ัวเ
0: ค
1: ล
0: รั
1: ข
0: บ
1: นี้มาเปิดเผยได้ไหมก่อนที่จะมีแนวเขตเนี่ยมันไปซื้อกันก่อนแล้วรู้ข่าวล่วงหน้าประกาศเลยได้ไหมว่ามีการโอนกันเนี่ยกี่ครั้งไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ใช้ตัวย่อเพราะว่าเวลาไปซื้อที่ดินกันก็ต้องมีการโอนกันใช่ไหมแล้วก็มีคนไปจับจองไอ้โดยเฉพาะไอ้ที่มันเป็นที่หลวงเนี่ยแล้วไม่มีออกโฉนดออกอะไรสนสสามไม่ได้เนี่ย
0: ครั
1: ม
0: บ
1: ันมีคนไปยึดครองแน่นอน
0: ใช
1: ม
0: ่
1: ีการซื้อขายกันแน่นอนถูกไหมข
0: คร
1: อ
0: ัง บ
1: พวกนี้ผมคิดว่าอันนี้ระบบประชาธิปไตยประเทศไทยจะไปรอด
0: อ๋อ
1: ก็จะต้องทำเรื่องนี้ให้มันโปร่งใสและผมหวังว่าทีมของดร.เอกนิตินะนะท่านรองนายกเนี่ยทำเรื่องนี้ตรงไปตรงมาเสนอความจริงตรงไปตรงมานะแล้วผมคิดว่าอันนั้นอ่ะจะเป็นเรื่องสำคัญว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มผมคิดว่าเสียงคือผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ที่ทำงานทางด้านนี้รู้อยู่แล้วว่ามันไม่คุ้มนะ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าต้องทำเป็นทางการนะทำออกมาอย่างโปร่งใสว่าตรงไหนมันใช้ได้ตรงไหนมันใช้ไม่ได้ถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดตรวจสอบกันให้ถูกต้องผมคิดว่าประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจะเรียกร้องความเรียกความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างๆเข้ามาลงทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผมไม่ได้มองแค่ว่าเป็นโครงการแลนด์สวิทช์แล้วอย่ามามองว่าแค่สร้างงานสร้างอะไรต่างๆในพื้นที่มันไม่ใช่นะมันต้องเห็นเลยว่ามันเป็นโครงการที่โปร่งใสแล้วทำแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์จริงจริงจังจัง
0: อาจารย์ครับจำเป็นไหมฮะต้องทำประชามติอ่ะ
1: ไม่จำเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่ต้องไปทำไม่โอ้โหแพงมากค่าใช้จ่ายถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องนี้มันผู้เชี่ยวชาญก็รู้แล้วว่าไปรอดหรือไปไม่รอดแบบจำลองอะไรต่างๆมันตอบได้อยู่แล้วนะฮะ
0: โอ้เอาจะถามใจอาจารย์นะตกลงมันจะได้เกิดไหมครับอาจารย์ในโครงการนี้ฮะเนี่ย
1: ผมไม่รู้แต่หวังว่าจะไม่เกิด
0: หวังว่าจะไม่
1: ใช่เสียงส่วนใหญ่ในสภาคือมันเป็นการตัดสินใจที่ของฝ่ายรัฐบาลน่ะใช่ไหมฮะฝ่ายบริหารน่ะมันไม่ได้สภาหรอกแต่สภาเขาก็ตรวจสอบอ่ะถูกไหมแต่ถ้าสมมติเขาตัดสินใจทำผมเชื่อว่าต้องมากู้เงิน
0: โอ้
1: ม
0: ัน
1: นั้นสภา
0: อ๋ออันนั้นต้องผ่านสภา
1: ใช
0: ่โอ้โหอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดต้องผ่านสภากู้เงินไอ้นี่สาธารณะยิ่งไม่บวมกว่านี้เหรอฮะ
1: มันก็ต้องบวมอีกสิครับถ้าถึงบอกพยายามจะไปเรียกร้องให้เอกชนทำ
0: เขาก็ไม่เอา
1: เ
0: ล
1: ยPPP
0: คือจังหวะมันไม่ได้ด้วยนะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้คือจะใช้เงินนะเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางระยะยาวนะควรทำแต่ว่าใช้ให้คุ้มมันมีวิธีที่จะใช้เงินในการที่จะกระตุ้นเสร็จฟื้นสภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยระยะกลางให้ได้ไม่ใช่เน้นแต่ระยะสั้น
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องทำแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถ
0: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หนังม้วนยาวนะอาจารย์ครับ
1: ครับม้วนยาวม้วนยาว
0: ต้องดูหลายๆรอบนะอาจารย์
1: ครับโอเคครับ
0: แล้วครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุนทร
1: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับเนี่ยแหละครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณของ TDRI นะครับ ังจากที่อาจารย์พูดแล้วก็ที่มาที่ไปต้นเรื่องของการทำแผนการศึกษามาจากนู่นนะฮะต่างประเทศแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้อาจารย์ก็ได้คลี่ปมตรงนี้ออกมาทำให้เราเห็นนะครับว่าโอ้โครงการแบบนี้นี่นะครับความเสี่ยงของประชาชนที่จะต้องเสียภาษีก็ดีหรือว่าการศึกษาเขาเรียกว่าต้นทุนและประโยชน์นะชั่งน้ำหนักกันก็ดีนะฮะรวมถึงโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นโครงการนี้นะครับนี่ก็เป็นมุมจากท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านสายเศรษฐศาสตร์ของเรากันนะครับเวลาในขณะนี้ครับ20:36 PMนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมหน้า Econ Biz กันต่อครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26 พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2 ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
0: กลับเข้าสู่ Econ Biz กันนะครับเวลาในประเทศไทยขณะนี้20:38 นะครับทำไมผมพูดว่าเวลาในประเทศไทยจัดอยู่เมืองนอกหรือยังไงฮะจัดอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรทราบมั้ยฮะตอนนี้มัน20:40ที่กรุงปักกิ่งเรียกได้ว่างานจัดเลี้ยงอย่างเป็นทางการเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่นะครับเป็นไปอย่างอลังการเต็มแม็กเต็มสูตรกันเลยนะฮะแล้วก็การจัดเลี้ยงนั้นก็กำลังดำเนินการไปน่าจะเป็นช่วงปลายๆกันแล้วล่ะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกนั้นเรียกได้ว่าเป็นการเจอกันของ2 เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ1และอันดับ2และเป็นผู้นำสูงสุดระดับอิทธิพลทางโลกด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศจับตามองหมดเลยทุกฝีก้าวทุกการแสดงออกเนี่ยนะฮะทุกการต้อนรับทุกการส่งสัญญาณผ่านแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยนะฮะวันนี้ทุกอย่างเนี่ยน่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับและดูแล้วเนี่ยในวันแรกของการเยือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานใช่ไหมว่าเขาเยือน2 วันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับประมาณช่วงบ่ายเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับทีมงานทั้งหมดก็นะฮะจะเตรียมตัวบินกลับไปที่วอชิงตันดีซีนี่นะครับปรากฏว่าวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นภาษาของทางคนไทยเราแบบพูดภาษาพูดนะชื่นมื่นนะครับหรือว่าเป็นปลื้มเลยนะฮะแล้วก็ทุกอย่างดูเหมือนว่ามันจะลงตัวในการเจรจาแบบมองตาก็รู้ใจอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับจนทำให้ตอนนี้เนี่ยนะฮะ สัญญาณของการที่จะลงทุนทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็คือโดยเฉพาะดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์เนี่ยนะครับถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยบวก400จุดเลยนะครับประมาณ 0.9% และจะขึ้นไปเหนือ 51,191 จุดทันทีนะครับหมายถึงดัชนีนะฮะต่อมาครับดัชนีหุ้น S&P Futures เนี่ยนะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก36จุดนะครับจะขึ้นไปถึง7,510จุดเหมือนกันนะครับส่วน Nasdaq Futures ถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยนะครับดัชนีจะพุ่ง80จุดขึ้นไปอยู่ที่ 29,562 จุดนะครับน้ำมันก็ลดลงพอสมควรไม่ได้เยอะอะไรนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เป็นทะเลเหลือซื้อขายที่ตลาดลอนดอนเนี่ยนะฮะ104.79เซนต์ลดลงไป84เซนต์ประมาณ 0.8% ครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษในเมกนิวยอร์กสหรัฐจะเปิดทำการซื้อขายอีกประมาณ45นาทีข้างหน้าตอนนี้ลงมา73เซนต์นะครับประมาณ 0.7% แต่ยังไม่หลุด100นะฮะอยู่ที่100.31เซนต์นะครับทองคำนะครับแหมเงียบเหลือเกินนะฮะตอนนี้ราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเคลื่อนไหวที่4,708 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับขึ้นแผ่วๆเพียงแค่ 1.30 เท่านั้นเองนะครับสัญญาณนี้อยากเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับวันนี้ให้ความสำคัญตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะคือในการพบปะกันตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยนี่นะครับถ้าตามเวลาของกรุงปักกิ่งก็ตรงประมาณแถว 9:30 ถึง 10:00 เนี่ยนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็นั่งรถยนต์ประจำตำแหน่งไปถึงตรงศาลาว่าการประชาชนจีนนะครับซึ่งก็มีการปูพรมแดงเป็นที่เรียบร้อยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ยืนตระหง่านรอเลยนะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะเดินไปจับมือนะฮะโดยทางด้านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนเดินเข้าไปหาส่วนสีจิ้นผิงนี่ก็ยืนนิ่งๆเนี่ยนะครับแล้วก็จับมือเช็คแฮนด์กันเป็นนาทีประวัติศาสตร์นะครับคือถ้าในวงการสื่อหรือว่าระดับการเมืองระหว่างประเทศอันนี้ถือว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์ในรอบ9ปีของการที่มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นเยือนประเทศจีนนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายก็คือในปีประมาณ2017นั่นเองนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจากนั้นก็ขึ้นรับนะฮะตรวจแถวทหารเสร็จแล้วก็ไปพูดคุยเจรจากันเนี่ยนะครับทีนี้ในการเจรจาพูดคุยเนี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็เปิดฉากก่อนเลยนะครับแล้วก็พูดถึงนะฮะมีการอินโทรอารมณ์ขบวนนะครับเสร็จแล้วก็เข้าเรื่องนะฮะทีนี้ถ้าประชุมกันเอาหัวใจมาเลยเนี่ยครับปรากฏว่าได้รับการเปิดเผยจากทางทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกานะครับรวมไปถึงทางด้านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมหารือแบบระดับภาพรวมกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระดับภาพรองกับทางด้านของบรรดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CEO บริษัทชั้นนำทั้งหมด17บริษัทอเมริกันเนี่ยนะฮะเขาจะคุยในระดับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนะครับแต่ในการคุยภาพรวมเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ครับทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริการายงานว่าทางด้านของเอาในแง่เศรษฐกิจถ้าในแง่เศรษฐกิจเนี่ยนะครับจีนแสดงความสนใจซื้อน้ำมันดิบจากอเมริกาเพิ่มขึ้นแสดงความสนใจซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าเทรดดีลนะครับที่ยังคงมีการเจรจากันอยู่ต่อไปอันนี้ก็แสดงเรียกว่าสัญญาณชัดเจนนะฮะในการที่จะเปิดตลาดซึ่งกันและกันโดยเฉพาะตลาดของทางจีนกับตลาดของอเมริกานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของจีนเองก็สนใจนะฮะอยากจะให้มีการลงทุนระหว่างกันนะครับส่วนในทางด้านของการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะปมประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสงครามอิหร่านตอนนี้ที่เกิดขึ้นอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนสัญญาณปื้มๆแล้วก็สัญญาณเปิดเขียวไงก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะก็คือทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับเห็นตรงกันนะฮะเห็นพร้อมต้องกันเห็นตรงกันเลยนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุสต้องเปิดนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะช่องแคบฮอร์มุสต้องเปิด2อิหร่านเนี่ยนะครับไม่ควรจะได้รับการอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองโอ้โหแค่2ปมนี้เนี่ยนะครับถึงบอกเลยครับว่ามันเป็นสัญญาณปื้มๆนะฮะทางฝั่งของอเมริกาอยู่เหมือนกันนะครับประเด็นที่3ที่พูดถึงก็คือว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการใช้ปฏิบัติการทางทหารภายในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสไม่ได้ระบุฝ่ายไหนนะฮะในการที่เขาสรุปออกมาหรือในการที่เจรจากันเนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้ระบุฝ่ายไหนเพียงแต่ว่าการใช้ปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางจีนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันต่อจากตรงนี้น่าสนใจทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่เรือสัญชาติไหนก็แล้วแต่เมื่อใช้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าผ่านทางโอ้โหนี่ยิ่งตอกย้ำความเป็นปลื้มของอเมริกาเข้าไปใหญ่เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะ สิ่งที่ได้ทั้งประเด็นทางเศรษฐกิจได้ทั้งประเด็นทางด้านของการเมืองปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นที่เจรจาในภาพรวมสาระใหญ่ของระดับผู้นำสูงสุดทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะค่อนข้างสมูทนะครับหรือว่าค่อนข้างลื่นไหลพอสมควรนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ใช้จังหวะนี้เลยนะฮะเรียนเชิญนะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยาเนี่ยนะครับเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาในวันที่24กันยายนโอ้โหนี่เขาเตรียมวันเดินทางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ผมก็สรุปสั้นๆให้ประมาณนี้นะครับในขณะที่ช่วงของงานเลี้ยงค่ำคืนที่กำลังจัดเลี้ยงกันอยู่แล้วก็ตอนที่เปิดงานเลี้ยงกันใช่ไหมฮะต่างฝ่ายต่างก็จะต้องมีการกล่าวสุนทรพจน์ในการจัดงานเสร็จแล้วก็มีการดื่มนะฮะเพื่อเป็นการแสดงมิตรจิตมิตรใจและวัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเขาบอกว่าประเทศของจีนเนี่ยมีประชากร 1,400 ล้านคนนะมีอารยธรรมมา 5,000 ปีนะครับเสนาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยมีประชากร300ล้านคนนะเสร็จแล้วก็ปีนี้เนี่ย2026เนี่ยเป็นปีครบรอบอิสรภาพ250ปีของสหรัฐอเมริกาสีจิ้นผิงสรุปตรงนี้เลยครับว่าเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนของทั้งสองประเทศเนี่ยคือประชาชนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสิ่งสำคัญที่จะพูดต่อไปคืออย่างนี้ครับว่าการที่จีนเนี่ยกลับมามีความสดใสนะครับกลับมาแบบฟื้นแบบมีศักยภาพเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันนะครับผู้นำสูงสุดของอเมริกาเนี่ยก็มักจะพูดอยู่เสมอครับว่า make America great again นะฮะรวมมากับนะฮะอันนี้เป็นตัวย่อ MAGA นะฮะหรือแปลว่าทำอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งเนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าทั้งคู่ไปด้วยกันได้ get along together นะครับก็โอ้โหมันก็ว่าเป็นสุนทรพจน์ที่แบบว่านะตอกย้ำเรื่องของความที่จะบอกว่ามีทิศทางที่สดใสของเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งและเบอร์สองของโลกนะครับส่วนในช่วงก่อนจะถึงงานเลี้ยงเนี่ยนะครับคุณสีจิ้นผิงแกก็ทำหน้าที่เป็นเรียกอะไรฮะไกด์กิติมศักดิ์นะฮะพาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับทัวร์นะครับเทียนฐานหอเทียนฐานนะครับซึ่งถ้าในทางการเมืองหรือคนวิเคราะห์ทางสื่อก็จะบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมของจีนนะครับว่าเนี่ยสัญลักษณ์แห่งเนี่ยครับมันเปรียบเสมือนเป็นองค์การสวรรค์ตามที่คนจีนเขารับถือกันนะครับว่าจะต้องมีความมีเสถียรภาพมีความสงบอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้แมตช์จุดโลกจริงๆนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ถ้าดูตามกำหนดการของสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการเลี้ยงตอนเที่ยงดื่มน้ำชานะฮะเสร็จแล้วก็มีการพบปะหารือกันนิดๆเสร็จแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็จะจับเครื่องบิน Air Force One เนี่ยนะครับช่วงบ่ายตามเวลาของกรุงปักกิ่งเดินทางกลับวอชิงตันดีซีทันทีนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็น2วันหรือ48ชั่วโมงของผู้นำสูงสุดและมีอิทธิพลมากที่สุดของเบอร์1และเบอร์2ของโลกในวันนี้ทั้งหมดนะครับมาดูทางด้านของข่าวคราวบ้านเรากันนะฮะโอ้เวลาเขาบ่นเรื่องปากท้องมีปัญหาเนี่ยเขาไม่ได้แค่บ่นแค่ไปเจอกันขับรถกันหรืออะไรกันเนี่ยนะฮะบนผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะปัญหาเศรษฐกิจในไทยภาวะครองชีพที่สูงน้ำมันเองก็แพงคนตกงานเองก็มีร้านโรงเองก็ปิดเลยทำให้คนไทยตอนนี้ตึงเครียดอย่างมากๆก็ไปสะท้อนในโซเชียลมีเดียคือไปโพสเนี่ยนะฮะโอ้แล้วปรากฏว่า engagement ถ้าเป็นอันนี้เป็นภาษาอังกฤษความหมายก็คืออย่างเงี้ยคือการโพสต์เข้าไปแล้วก็มีส่วนร่วมเข้าไปตอบเข้าไปแชร์เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าพูดแต่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ย engagement ตั้ง 18.3 ล้าน engagement แบ่งเป็นอะไรรู้ไหมฮะนี่ครับเว็บไซต์ประเทศไทยก็เก็บข้อมูลพวกนี้นะครับในช่วง1เมษายนถึง10พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็พบว่าไอ้การพูดถึงประเด็นเศรษฐกิจบนสื่อโซเชียลมีเดียในประเทศไทยเนี่ยมีสูงถึง 18.3 ล้าน engagement จากจำนวนการโพสต์ทั้งหมดทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับ 254,800 โพสต์เห็นไหมมันต่างกันนะครับคือโพสเนี่ยคือจำนวนครั้งในการที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโพสแต่พอโพสไปแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาเมนมีคนเข้ามาส่งอีโมจิมีคนเข้ามาส่งกดไลค์เนี่ยไอ้พวกเนี้ยเราเรียกว่า engagement นะครับพอจัดลำดับออกมาปรากฏว่ารู้ไหมครับว่าประเด็นไหนเนี่ยนะครับคนมี engagement มากที่สุดรู้ไหมฮะน้ำมันน้ำมันเนี่ยมีทั้งจำนวนโพสแล้วก็จำนวน engagement อย่างมากที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ 163,000 โพสคิดเป็น 15.7 ล้าน engagementประเด็นที่2ที่คนสื่อโซเชียลมีเดียคุยกันในช่วงเนี่ย1เมษายนถึง10พฤษภาคมเนี่ยนะฮะค่าครองชีพข้าวของแพงนะครับโพสต์ไปทั้งหมด 49,700 โพสต์ตีซะว่า4ล้าน engagement ประเด็นที่3เนี่ยนะครับคือตกงานเลิกจ้างอันนี้โพสต์ก็ไปทั้ง 42,100 โพสต์ หรือประมาณ 893,000 engagement นะฮะรู้ไหมครับว่าสื่อไหนที่คนไทยเนี่ยบ่นเรื่องพวกนี้มากที่สุดผ่านสื่อไหนมากที่สุดนะฮะ Facebook มาอันดับ1นะครับ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหลักเลยนะฮะในการบ่นการแชร์การหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะมีจำนวนข้อความในการโพสต์เนี่ย 35,006 ข้อความหรือ 55.2% เพราะฉะนั้น Facebook สื่อหลักนะครับอันดับที่2คือ Instagram IG นะครับมีการโพสต์ทั้งหมด 14,400 กว่าข้อความก็ตีซะว่า 22.7% นะครับอันดับที่3เนี่ย YouTube นะฮะมีการโพสต์ 5,500 กว่าข้อความอันนี้น้อยหน่อย 8.7% นะครับส่วนอันดับที่4น้อยสุดเลยคือ TikTok นะฮะ TikTok ที่ว่าคนไทยชอบใช้เยอะเนี่ยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยไอ้เรื่องการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องบ่นเรื่องข้าวของใช้เศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยนะมาอันดับ4โพสต์ไป 3,107 ข้อความครับไม่ถึง 5% นะฮะทีนี้จากที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่ามี3ประเด็นที่เขาบ่นกันเนี่ยอันดับ1เนี่ยคือค่าครองชีพโดยรวมเนี่ยนะครับ engagement ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกเลยครับว่าอารมณ์ของคนที่โพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่เป็นด้านลบทั้งสิ้นคืออารมณ์ลบเลยเนี่ยฮะ65% บอกกังวลนะครับต่อมาประเด็นที่2เรื่องการถูกเลย์ออฟตกงานเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีความรู้สึกด้านลบๆกับการที่จะไม่มีงานทำตกงานเนี่ยโอสูงถึง 72% นะครับส่วนปัญหาที่3เนี่ยราคาที่อยู่อาศัยแพงห่างไกลเกินฝันที่ชีวิตนี้จะมีบ้านนี่นะครับปรากฏว่ามีความอารมณ์ความรู้สึกการโพสต์เชิงลบเนี่ยสูงถึง 58% นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่โอ้นะไม่ว่าท่านผู้ชมจะไปบ่นให้คนฟังหรือว่าเจอร้านเจออะไรแล้วแต่เนี่ยการบ่นในสื่อโซเชียลมีเดียนี่ก็ถือว่าเป็นพลังมหาศาลเลยนะครับในขณะเดียวกันวันนี้มีการพูดถึงเรื่องของคอร์รัปชันนะครับเพราะว่ามีการแถลงของหลายหน่วยงานเลยแล้วก็มีผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับคือบทสรุปมันเป็นอย่างนี้คอร์รัปชันภาครัฐบาลนี่แหละครับเป็นต้นทุนสำคัญของการทำธุรกิจเอกชนถึง 58.8% เขาบอกแล้วว่าเป็นอุปสรรคมากที่สุดนะครับแล้วก็ 51.2% ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยแย่ลงเมื่อเทียบกับ3ปีที่แล้วนะครับอธิการบดีของหอมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะฮะไปทำผลสำรวจมาครับเกี่ยวกับโครงการหัวข้อประเด็นคือคนไทยไม่ทนคอร์รัปชันไปสำรวจภาคธุรกิจมาหมด401ตัวอย่างทั่วประเทศตั้งแต่26มีนาถึง10เมษายนนะครับภาคธุรกิจมองอย่างนี้ครับว่าปัญหาอุปสรรคสำคัญการทำธุรกิจในไทยนะผู้ตอบแบบสอบถาม 30.8% บอกเป็นอุปสรรคมากเลยปัญหาคอร์รัปชันในไทยเนี่ย 28% บอกว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยนะครับรวมกันทั้งหมดก้อนนี้ก็ 58.8 แล้วนะครับแต่มีอีก 30% บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยนี้เป็นอุปสรรคปานกลางนะต่อมาครับเมื่อดูการเปรียบเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผู้ประกอบการเอกชนในประเทศไทย 48.5% มองว่าสถานการณ์มันเท่าเดิมเลยมันก็ไม่ได้ขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้แย่ลงหรือมันก็ไม่ได้ปรับปรุงดีขึ้นเลยนะครับขณะที่ 27.5% บอกว่าโอ้โหนี่แย่ลงมากเลยนะผ่าน3ปีมานี่นะครับ 23.7% ก็บอกว่าแย่ลงนะรวม2ก้อนเนี่ยก็เกินไปกว่า40%นะครับนอกจากนี้ครับผลสำรวจพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของการคอร์รัปชันนะครับ 45.9% นะฮะบอกว่าเคยต้องให้เงินของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้นะครับรูปแบบอันไหนเยอะที่สุดรู้ไหมฮะเงินสดที่เราเรียกว่าขนมเนี่ยแหละครับ 46% รองลงมาคือของขวัญพาไปเลี้ยงรับรอง 23% นะครับหรือการร้องขอในรูปแบบบริจาคหรือเป็นสปอนเซอร์ให้หน่อย 18% นะครับนอกจากนี้ครับแหมเดี๋ยวเขามีศัพท์เฉพาะวงการเขาด้วยนะฮะค่าความสะดวกหรือเงินหล่อลื่นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่นนะฮะเงินหล่อลื่นหรือว่าค่าความสะดวกเนี่ยเอกชนที่ตอบมา 29% เนี่ยเห็นว่ามีผลปานกลางทำให้กระบวนการกับหน่วยงานเสร็จเร็วขึ้นอันนี้ 29% นะครับแต่ที่บอกว่ามีผลมากเลยนะหล่อลื่นปั๊บงานลื่นไหลปั๊บเงินมางานเดินเนี่ยนะฮะเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะ 20.8% นะครับโอ้ว่าเงินนี้ทำให้มันลื่นไหลได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าผลสำรวจเขายังมีทำต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง10หน่วยงานเสี่ยงสินบนมากที่สุดนี่ก็ให้เป็นความรู้กันนะฮะเป็นผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็จัดอันดับนะครับว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนสูงสุด10อันดับแรกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทายออกไหมครับว่าอันดับหนึ่งนี่เป็นหน่วยงานไหนผมจะไล่จากอันดับสุดท้ายก่อนนะฮะอันดับ10เนี่ยกรมการขนส่งทางบกคือเขาจะคิดอย่างนี้ครับไอ้ที่เขาจัดอันดับมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัด2ตัวคืออัตราการถูกเสนอให้สิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ไปติดต่อนะแล้วก็อีกตัวนึงตัวชี้วัดคือมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งที่มีการเสนอให้และเอาไอ้2ตัวเนี้ยมาจับและมี10หน่วยงานอันดับที่10น้อยที่สุดเลยคืออะไรรู้มั้ยกรมการขนส่งทางบก ค่าเฉลี่ย 1.80 ครั้งต่อปีเสนอให้สินตอบแทน 1.25 ครั้งก็ตีซะว่า 69% อันดับที่9ครับกรมสรรพากรนะฮะนี่นะครับโอ้อันดับที่8กรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์อันดับที่7ตำรวจตามสน.ท้องที่นะมาแล้วฮะอันนี้อยู่อันดับที่7นะครับอันดับที่6เนี่ยกรมโยธาธิการและผังเมืองอันนี้สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับอันดับที่5กรมทางหลวงที่สังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับอันดับที่4กรมเจ้าท่านะฮะ 1.67 ครั้งต่อปีที่ก็กระทรวงคมนาคมเหลือ3อันดับสูงสุดนะฮะดูซิว่าทายถูกหรือไม่ถูกกันนะฮะอันดับที่3คือองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.นี่นะฮะกระจายเรียกให้กระจายอำนาจลงท้องถิ่นพื้นที่ใช่มั้ยฮะองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.เนี่ยติดอันดับ3นะครับติดอันดับ3นะฮะในแง่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดอันดับนะฮะการจัดอันดับ10หน่วยงานเสี่ยงสินบนนะฮะอันดับที่2คืออะไรรู้ไหมฮะกระบวนการยุติธรรมวงเล็บยกเว้นศาลนะฮะอันตรงนี้มาอันดับ2มันกระบวนการยุติธรรมโอ้จริงมันเยอะนะไอ้ที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมนี่เยอะมากเลยนะแล้วรู้ไหมครับว่าอันดับ1นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสี่ยงสินบนมากที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมฮะตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรครับ เห็นไหมครับนี่คือ10อันดับนะฮะทีนี้ถ้าใน10อันดับเนี่ยแล้วมาดูหน่วยงานที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าสังกัดกระทรวงไหนท่านผู้ชมรู้ไหมครับใน10อันดับเนี่ยมีอยู่4กรมที่สังกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับกรมการขนส่งทางบกอยู่อันดับ10นะฮะกรมทางหลวงอยู่อันดับ5กรมเจ้าท่าอยู่กรมเจ้าท่าเนี่ยอยู่อันดับ4นะครับเนี่ยถึงกลายเป็นเรื่องที่แบบน่ากังวลอย่างมากๆนะครับเรื่องของการที่ว่าประเทศไทยยังคงมีเรื่องของสินบนกันอยู่นี่นะครับต่อมานี่นะฮะทางด้านของเอกชนก็บอกว่าอุ้ยต้องแก้ปัญหาคอร์รัปชันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดันต้นทุนธุรกิจกระทบทั้งการลงทุนแล้วก็ราคาสินค้าของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาครับมาดูทิ้งท้ายกันหน่อยฮะสถานการณ์ทุเรียนภาคตะวันออกปี69นี่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เป็นปีที่น่าท้าทายมากนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดไม่ได้เพิ่มขึ้นธรรมดานะครับเพิ่มอย่างก้าวกระโดดนะครับศูนย์สารสนเทศการเกษตรว่าสสก.เนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าปีนี้ภาคตะวันออกของประเทศไทยเนี่ยจะมีผลผลิตทุเรียนประมาณ 1.06 ล้านตันเป็นสัดส่วน 48% ของผลผลิตทั้งประเทศมาจากในตะวันออกเนี่ยครับทุเรียนเนี่ยนะและก็ทั้งคือทุเรียนทั้งประเทศเนี่ยมันจะมีประมาณ 2.071 ล้านตันแต่มาจากตะวันออกนี่ 48% คือ 1.06 ล้านตันนะครับถามว่าเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นจากปี68ที่มีผลผลิต 871,000 กว่าตันนะครับตรงนี้เองครับก็จะเป็นสัญญาณว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับการแก้ปัญหาเรื่องตลาดส่งออกทุเรียนการขนส่งของทุเรียนนะครับเรื่องนี้รวมไปถึงแม้แต่อะไรรู้ไหมฮะขาดแคลนแรงงานจะมาเก็บทุเรียนตอนที่กำลังจะมีผลผลิตออกมานะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจวันนี้กันตลอดทั้งวันกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับวันนี้อีคอนบีสและเพื่อนที่14นะครับเราจะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมนะฮะในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะสวัสดีครับ
6: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
9: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
10: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
11: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งงานทางด้านสัตวแพทย์วันนี้เวลา 9:06 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อขุนสุขสันต์สายพันธุ์อลาสกันพารามิวเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้กับคุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดิมเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2569และทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในวันนี้ได้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบรวมถึงคงภาวะการสลบตลอดการผ่าตัดทำหมันและรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับคุณสุขสันต์และคุณเอมอนซึ่งระหว่างการผ่าตัดทรงติดตามสัญญาณชีพพร้อมทั้งทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง2ตัวอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การดูแลสุขภาพสัตว์เป็นหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยปัจจุบันสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและเป็นพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิตสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนการทำหมันถือเป็นวิธียับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมในสุนัขเพศเมียได้อีกด้วย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: 20นาฬิกา7นาทีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันพระราชสัปดีที่14พฤษภาคม2569ค่ะอลิศราปริศวรรณคามารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังทุกๆวันพฤหัสแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นวันพฤหัสที่น่าจะหลายคนน่าจะกำลังติดตามอยู่ว่าในช่วงแรกค่ะเป็นเรื่องราวของข่าวคราวในโซเชียลซึ่งในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็เรื่องของเขาเรียกอะไรอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวนะโดยมีแบบในกระแสเองบอกว่ามีความกังวลแหละในโลกออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกระทะเทฟลอนซึ่งมันใช้มานานแล้วมันก็ลอกออกมานะแล้วหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะไอเศษที่มันลอกออกมาเนี่ยมันจะมีสารอะไรมาปนเปื้อนแล้วทำให้ใช้ไปแล้วมันเศษมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของถ้ามีเวลาจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องของตัวหม้อท่อไร้น้ำมันด้วยบางคนใช้มานานแล้วมันจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่ายังไงค่ะก็ไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอยู่กับเราแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะอาจารย์วันนี้ว่าด้วยเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเลยนะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของกระทะและหม้อที่แบบหลายคนอาจจะกังวลค่ะอาจารย์
7: ครับ จริงๆตอนแรกได้จะคุยเรื่องปลาหมอคางดำดีไหมเพราะว่าวันนี้สดๆเป็นข่าวกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราคุยเรื่องกระทะเทฟลอนก่อนละกันนะครับ
6: ค่ะ
7: ครับก็ที่จริงเข้าใจว่าน่าจะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเป็นที่นิยมกันตามบ้านเรือนทั่วไปนะครับกระทะที่มีการเคลือบสารอาจจะดูเป็นสีดำๆหรือสีต่างๆแล้วเขาก็มีชื่อหลายๆชื่อครับแต่ว่าโดยรวมจะเรียกว่ากระทะนอนสติกก็คือกระทะที่มันอาหารแล้วไม่ติดนะครับรวมทั้งที่เราเรียกว่าเทฟลอนนี่ด้วยนะครับ
6: ค่ะ
7: จริงเทฟลอนเนี่ยจริงๆมันเป็นชื่อทางการค้าของบางยี่ห้อเท่านั้นนะฉันก็เกิดบอกว่าใช้กระทะบางคนบอกกระทะเคลือบเซรามิกกระทะเคลือบผิวพิเศษต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนจะมีกระทะโคเลนคิงอะไรเงี้ยครับมันก็หลักการคล้ายกันครับเป็นสารเคมีพิเศษที่เคลือบอยู่นะครับและทำให้อาหารเนี่ยไม่ติดง่ายนะครับ
6: ค่ะ
7: แต่เป็นปัญหาคือว่ามีการพูดกันเยอะว่าเอ๊ะเวลาใช้ไปเนี่ยมันก็จะมีการขีดข่วนเกิดขึ้นนะแล้วก็บางทีตัวที่เป็นดำๆที่เคลือบเนี่ยครับมันก็เริ่มหลุดร่อนออกไปแล้วนะครับแล้วคนก็ไปบอกกันเยอะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรากินอาหารนะแล้วมีเจ้าเทฟลอนเนี่ยมันปนเปื้อนมาด้วยเนี่ยเข้าไปอาหารเนี่ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับบอกว่าอย่าใช้กระทะเทฟลอนเลยใช้แล้วเป็นมะเร็งนะครับ
6: ค่ะจริงๆแล้วเป็นยังไง
7: เขาคือถ้ามันเป็นมะเร็งเขาคงไม่ให้เราใช้ครับนะ
6: คร
7: ับก็คือจริงๆแล้วไม่ต้องกังวลขนาดนั้นครับนะเราก็ต้องค่อยๆไล่ไปหน่อยบางคนมีกระแสโซเชียลที่แบบแอนตี้เกี่ยวกับเรื่องสารเทฟลอนหรือว่าสนักกระทะแบบนี้ไปเลยนะครับคำว่าเทฟลอนเนี่ยมันคิดจะเกิดแล้วมันเป็นแค่ชื่อการค้านะครับแต่ว่าต้องชื่อวิทยาศาสตร์มันค่อนข้างยากคนก็เลยจำยากมันชื่อว่าโพลีเทตราฟูออโรเอทิลีนนะครับนะโพลีเทตราฟูออโรเอทิลีนชื่อเป็นภาษาอังกฤษย่อที่ว่า PTFE นะครับฉันก็จำง่ายๆก็คือเทฟลอนที่ว่าเนี่ยครับ
6: ค่ะมันเรียกง่ายกว่าจำง่ายกว
7: ่าใช่ครับก็คือว่ามันมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าสารเนี้ยมันเป็นสารเคมีกลุ่มที่เรียกว่าโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์แปลว่าอะไรแปลว่าสารที่มันมีหลายๆตัวมาต่อกันยาวๆนะครับเช่นพลาสติกที่รู้จักทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นโพลิเมอร์เวลาเรียกว่าโพลิเมอร์แปลว่ามันเริ่มจากอันเดียวๆที่ภาษาเขาเรียกโมโนเมอร์โมโนแปลว่าหนึ่งนะครับมาต่อกันยาวๆเป็นโพลีฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นโพลิเมอร์เป็นชื่ออะไรโพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีนแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่มีความเสถียรสูงมากๆครับเขาก็เลยพบว่าเนี่ยตอนเขาพบสารตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสารที่เสถียรมากเลยนะถ้าเอามามันก็จะทนความร้อนสูงนะครับเอาไปใช้กับอะไรที่เป็นเรื่องความร้อนเนี่ยก็ทนมากแล้วก็จะทนต่อการกันกร่อนของสารเคมีต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เลยพบอีกอย่างว่าถ้าเกิดเอามาเคลือบนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเคลือบผิวโลหะเคลือบภาชนะเครื่องครัวนะครับมันจะเกิดเป็นลักษณะที่ลื่นมากนะครับก็คืออย่างที่เราถ้าใครเคยจับกระทะพวกนี้หรือบางทีในหม้อหุงข้าวก็ตามนะครับหรือหม้อทอดแล้วน้ำมันเนี่ยผิวมันก็จะลื่นเวลาทำความสะอาดเนี่ยก็จะง่ายมากเลยเพราะอาหารมันไม่ติดไม่เหมือนเราใช้กระทะเหล็กอะไรที่บางทีผัดๆแล้วมันก็จะติดกระทะเนี่ย
6: ติดกระทะ
7: ครับจะเห็นว่ากระทะพวกนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่ครับ
6: ก็ดีตรงนี้เอง
7: ครับก็เป็นข้อดีที่เราเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีมานานตั้งแต่ผมเด็กก่อนถ้าตอนผมเด็กๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็ใช้กระทะเหล็กกันแต่เนี้ยตอนแต่ตอนไปเรียนเมืองนอกก็กลับมารู้สึกว่าคนไทยก็คุ้นเคยกันนั้นทุกคนก็คุ้นเคยมากขึ้นกับกระทะแบบนี้หรือเป็นหม้อก็ตามนะครับเพราะว่าเวลาทำอาหารเนี่ยใส่น้ำมันก็น้อยนะครับอาหารก็ไม่ติดแล้วก็เวลาล้างก็ล้างง่ายนะครับทำเป็นหม้อหุงข้าวเนี่ยก็ยิ่งง่ายเลยก็ล้างง่ายนะครับนะเขาเลยบอกว่าก็เลยสารตัวนี้สารกลุ่มนี้นะครับนะก็ประมาณนิยมใช้เคลือบนะครับแล้วก็ในภาชนะหลายอย่างนะครับประเด็นคือคนก็จะกลัวกันว่าเอ๊ะไหนมีใครบอกว่าสารพวกนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่เหรอนะครับ
6: ค่ะ
7: คำตอบคือไม่ใช่นะครับนะเมื่อกี้อาจจะฟังได้ยากนิดนึงแต่ว่าต้องค่อยๆเกริ่นคือว่าสารพวกนี้ตอนนี้เขาเรียกเป็นโพลีเมอร์นะครับแล้วมาจากโมโนเมอร์ตัวโมโนเมอร์นั่นแหละนะตอนเป็นสารเดี่ยวๆเนี่ยสารเดี่ยวๆหลายตัวเขาพบว่ามีสารที่อาจจะเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งได้นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยมีการใช้สารชื่อเพอร์ฟูโอโรออกทาโนอิกแอซิดจำยากอีกแล้วนะครับย่อว่า PFOA นะครับแล้วก็เอาสารพวกนี้เอามาทำจากที่เป็นโมโนเมอร์ PFOA ตัวนี้ให้กลายเป็นตัวโพลิเมอร์ที่กลายเป็นเจ้าเทฟลอนครับนั้นวิธีจำง่ายๆคือตอนมันเป็นสารโมโนเมอร์คือสารเดี่ยวเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่มันทำปฏิกิริยาจนเป็นโพลิเมอร์และเสถียรนะครับมันจะไม่อันตรายเลยครับ
6: ค่ะ
7: ครับ หลักการที่คล้ายๆเรื่องเดียวกันกับพวกกล่องโฟมครับกล่องโฟมขาวๆที่เราบอกว่าโฟมตัวเล็กโพลีสไตรีนชื่อข้างหน้าชื่อโพลีนเหมือนกันกล่องโฟมขาวๆคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยมันทำจากสารสไตรีนนะมันเป็นสารที่เป็นพิษนะก็หลักการเดียวกันก็คือว่าสารสไตรีนเนี่ยเป็นโมโนเมอร์เดียวๆนะครับถ้ารับเข้าไปในร่างกายอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่อะไรก็ตามมันเปลี่ยนเป็นโพลิเมอร์เป็นสารสายยาวๆโครงสร้างแข็งแรงแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นสารที่เสถียรมาดังนั้นในเชิงของกล่องโฟมที่เราจัดกันเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่วัสดุที่อันตรายนะครับเจ้าเทฟลอนนะที่มาใช้พวกนี้ก็ตามมันก็อย่างที่เกิดเมื่อกี้ว่ามันก็ไม่ใช่อันตรายนะครับข้อการันตีคือทางด้านสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขของไทยเราเองครับก็ยืนยันครับว่าสารเทฟลอนนะครับที่เคลือบบนกระทะเนี่ยไม่ใช่สารก่อมะเร็งนะครับ
6: มองไปได้หนึ่งส่วนคือมันไม่ได้ทำให้แบบเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้
7: ใช่ครับใช่คือเรายิ่งพอบางคนบอกว่าเอ้ยสารตั้งต้นมันนะมันเป็นสารที่เป็นก่อมะเร็งไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยครับเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าความกังวลตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ในทางด้านอุตสาหกรรมนะทั่วโลกแล้วก็โดยเฉพาะทางด้านอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการยกเลิกนะสารตัวตั้งต้นตัวที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพโรคมะเร็งเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2013ถึง2015นะทุกคนนี่ก็ผ่านมาประมาณ10กว่าปีแล้วเนี่ยครับก็ยกเลิกสารตัวนั้นแล้วฉะนั้นถ้าพูดก็คือพูดง่ายคือกระทะกลุ่มนี้กลุ่มเทฟลอนกลุ่มบรรดากระทะเครื่องฟูเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยปลอดภัยจากทั้งตัวสารตั้งต้นนะครับที่อาจจะเป็นอันตรายสุขภาพแล้วก็ตัวมันเองก็ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นโรคมะเร็งแน่ๆก็จะได้สบายใจขึ้นนะครับ
6: ค่ะ
7: ดังนั้นคนก็ถามผมว่าอ้าวอาจารย์กลับมาที่เรื่องเดิมว่ามันกระทะเนี่ยมันลอกเลยครับแล้วมันเข้าไปร่างกายเรากินเข้าไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเรานะครับ
6: ค่ะเป็นอะไรข
7: ึ้
6: นคะ
7: ท่านคำตอบสำคัญคือกินเข้าไปก็อึออกมาครับ
6: มันไม่ได้เข้าไปดูดซึมขนาดนั้น
7: ครับหลายคนเข้าใจว่าอุ้ยมันเข้าไปน่าจะทำปฏิกิริยาไปร่างกายหรือเปล่าแต่ผมเกริ่นว่ามันเป็นสารที่เสถียรมากนะครับมันไม่ได้ทำปฏิกิริยากับร่างกายเราก็ไม่สามารถดูดซึมมันเข้าไปได้นะครับฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะขับถ่ายออกมาครับนะมันไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้เป็นพิษนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีใครบอกว่ากระทะลอกแล้วนะแล้วกินเข้าไปจะเป็นอันตรายเป็นโรคมะเร็งเนี่ยอันนี้ก็ไม่จริงครับแต่นะครับคำแนะนำของเราสำคัญคือแต่ถ้ากระทะมันเริ่มลอกแล้วเนี่ยครับไม่ควรฝืนใช้ต่อไปครับ
6: ซ
7: ื้
6: อใหม่เถอะ
7: ครับนะก็คือมีคนถามว่าโอเคตัวละครไม่อันตรายก็ไม่ต้องก็ใช้ต่อไปใช่ไหมบอกว่าจริงๆนะค่อยๆคิดนะคือถ้ากระทะมันลอกเนี่ยครับแต่ว่ามันก็เริ่มเสื่อมนะครับมันก็จะเริ่มลอกมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราจะเห็นคือเราจะเห็นเนื้อโลหะด้านในนะครับสำหรับกระทะเนี่ยมันไม่มีสารเฮสตันเคลือบแล้วเนี่ยครับโลหะด้านในก็เริ่มทำปฏิกิริยากับอาหารได้ค่อนข้างง่ายขึ้นฉะนั้นอาหารหลายตัวนะครับเช่นพวกที่มีความเป็นกรดนะค่อนข้างสูงเนี่ยเวลาเจอพวกโลหะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าภาชนะนั้นเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันจะไม่ค่อยทนต่อการกัดกร่อนของกรดนะครับแต่ถ้าโดนโลหะก็คราวนี้จะกลายเป็นว่าตัว
6: เลย
7: ใช่ครับก็จะออกมาแล้วผลเปื้อนได้จะเกิดเป็นว่าตัวเครื่องมันหายไปกลายเป็นว่าเราอาจจะได้รับอันตรายจากตัวโลหะหนักแทนนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับว่าอาหารที่เราจะทำนี่มันเหมาะสมกับภาชนะนั้นหรือเปล่านะครับ
6: การทางที่ดีก็ถ้ามันลอกแล้วเนี่ยเยอะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองคืออย่าไปกลัวไอ้ตัวที่ลอกแต่กลัวไอ้ตัวที่มันเป็นข้างล่างมันโลหะล้นล้นนั่นน่ากลัวกว่า
7: ใช่ครับคือมันก็แล้วแต่โลหะมันก็บอกว่าเป็นสแตนเลสเป็นเหล็กก็เป็นไปได้ก็อาจจะไม่ได้อันตรายเพราะเราก็ใช้กระทะเหล็กมาตลอดแต่ว่าที่เรามักจะเตือนกันคืออลูมิเนียมนะครับก็เลยเป็นที่ว่าถูกแล้วครับคือถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนใบใหม่นะครับไม่ควรจะเสียดายหรือฝืนใช้ต่อนะครับกันนั้นก็ตามครับมันมีคำถามมากกว่านั้นคือว่าทำไมมันถึงลอกนะดูแล้วมันก็น่าจะแข็งแรงไม่ใช่เหรอนะครับนะ
6: ไม่เกิดจากอะไรนะ
7: ประเด็นก็คือคนไทยเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับการใช้ตะหลิวพิเศษของเขาครับคือจะเห็นว่ากระทะเทฟลอนเนี่ยจริงๆแล้วตะหลิวเนี่ยที่ใช้ในการผัดต่างๆควรจะเป็นตะหลิวซิลิโคนนะฮะ
6: ม
7: า
6: คู่กันอย่างเงี้ยตามนั้นเ
7: องครับตะหลิวซิลิโคนเนี่ยหลายคนไม่เคยเห็นนะโดยซ้ำนะที่ว่าคนบางคนไปซื้อว่าอุ้ยมันแพงจะใช้ดีไหมมันพูดง่ายคือมันเหมือนยางเลยครับนะเป็นเหมือนแผ่นยางแต่ทนความร้อนสูงมากครับแล้วมันโดนออกแบบมาใช้กับตรงนี้เราบอกว่าเราที่ใช้กันอยู่คืออะไรใช้มักจะใช้เป็นตะหลิวเหล็กแบบที่เราใช้
6: ทั่วไป
7: เหล็กทั่วไป มันก็เลยขูดเลยครับตอนนี้ก็คือที่มันเสียเนี่ยมันอาจจะยังไม่เสื่อมแต่เพราะเราไปขูดมันนะครับมันก็เลยลอกนะครับ
6: ฉะนั้นการเลือกเนาะกระทะกับตะหลิวมันควรจะเป็นคู่กันคือถ้าเป็นกระทะเทฟลอนก็คงที่จะต้องเป็นตะหลิวในแบบที่มันใช้กับกระทะเทฟลอนเนี่ยอาจารย์
7: ใช่ครับมันจะมีเป็นซิลิโคนจะเป็นยางๆหรืออย่างนั้นมันจะดูเป็นเชิงพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นแบบทนความร้อนสูงนะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็เป็นตะหลิวไม้ก็ได้แต่ว่าตะหลิวไม้ก็ยังค่อนข้างขูดนะครับแต่ถ้าเป็นตะหลิวเหล็กเลยก็ไม่ได้นอกจากตะหลิวแล้วเนี่ยการทำความสะอาดเช่นเดียวกันครับบางคนก็ใช้เป็นด้วยความคุ้นชินก็ใช้เป็นปุ๋ยเหล็กอะไรเงี้ยครับอันตรายเหมือนกันครับ
6: ยิ่งขูดเป็นรอยขูดขีดเป็นรอยเยอะเลยนะแต่ถ้าเป็นฝอยนะ
7: ใช่ครับมันก็เนี่ยครับมันก็จริงๆแล้วถ้าเราไปเลือกสปอตไลท์ที่เราใช้ขัดเนี่ยมันก็จะมีรุ่นเลยนะครับแบบนี้ก็คือรุ่นว่าเหมาะกับอันนี้เหมาะกับเครื่องแก้วอันนี้เหมาะกับเครื่องเหล็กอันนี้แล้วไหนก็เหมาะกับพวกกระทะเทฟลอนเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกฉะนั้นก็อาจจะลงทุนนิดหน่อยครับนะแต่ว่าให้เหมาะสมแทนที่เราจะทำให้มันเสียก่อนเวลาที่มันควรนะครับ
6: เราจะให้อุปกรณ์ของเรามันอยู่ได้นานนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้ทำอันตรายกับตัวเราเองด้วย
7: ใช่ครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าถึงผมบอกว่ามันเป็นกระทะที่ดีมากทนความร้อนสูงมากแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะร้อนสูงเกินไปครับนะจะเห็นว่ากระทะพวกนี้ถ้าสไตล์ฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้กระเตาที่เป็นเตาไฟฟ้าครับเขาจะไม่ได้ใช้กระเตาแก๊สบ้านเราเป็นเตาแก๊สนะพอเป็นเตาแก๊สเนี่ยกระทะพวกนี้ร้อนมากเกินไปซึ่งเขาบอกว่าถ้ามันร้อนปกติก็สมมติร้อยกว่าองศาเนี่ยพอได้แต่ถ้ามันร้อนจัดจริงๆนะครับมันจะถึงจุดที่ถึงเขาเรียกว่า260องศาเซลเซียสตรงนี้มันจะเริ่มมีควันขึ้นมาครับจากตัวกระทะอันนี้แปลว่าเริ่มร้อนเกินไปแล้วนะครับ
6: ม
7: ัน
6: ต้องใช้ไฟกลางนะจ๊ะนะ
7: กลางครับหรือว่าตัวให้ความร้อนไม่ได้ร้อนจัดมากเหมือนใช้แก๊สนะครับไอ้เจ้าควันที่ขึ้นมาเนี่ยบางคนบอกมันเป็นอันตรายหรือเปล่ามันก็เป็นอันตรายจริงๆครับแต่ว่ามันต้องจัดที่แบบที่ร้อนจัดจริงๆควันพวกนี้เป็นควันที่ถ้าเกิดเราหายใจเข้าไปครับเราจะมีอาการเหมือนคนเป็นไข้ครับมีอาการปวดหัวตัวร้อนปวดกล้ามเนื้อได้นะครับซึ่งเขาเรียกเป็นไข้จากควันของโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคนเนี่ยก็มีไข้ประมาณที่บอกเป็นไข้หวัดแต่ว่าที่หนักกว่านั้นคือถ้าบังเอิญในห้องเราในบ้านเรามีสัตว์เลี้ยงตระกูลนกครับพวกสัตว์ปีกเนี่ยได้ควันนี้เข้าไปเนี่ยถึงตายนะฮะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันถ้าใครเลี้ยงสัตว์พวกกลุ่มนกเอาไว้ในบ้านเนี่ยต้องระวังอย่าให้มีพวกควันจากเครื่องจากเตาเทฟลอนเนี่ยไปให้มันหายใจนะครับถึงตายได้ครับ
6: ค่ะจัง
7: ครับนี่ก็เป็นเรื่องของกระทะเทฟลอนนะครับทีนี้พอจบเรื่องกระทะเทฟลอนแล้วก็คือกับโซ่คือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าลอกแล้วก็เริ่มเปลี่ยนใหม่มีคนถามผมเพิ่มเติมว่าเดี๋ยวนี้เขารับบริการเคลือบใหม่ด้วยดีไหมนะฮะ
6: ค่ะม
7: ี
6: ด้วยนะ
7: ครับ
6: อาจารย์
7: ครับผมก็บอกว่าผมเองก็ไม่เคยเจอโดยตรงแต่ก็บอกในเน็ตในอะไรก็ในโซเชียลก็มีนะแบบสามารถไปจ้างเอากระทะไปเคลือบใหม่นะออกมาสวยเหมือนเดิมเลยนะครับคำแนะนำโดยส่วนตัวคือก็ไม่แนะนำให้ทำครับฮะ
6: เนาะ
7: ค่ะ
6: อาจารย์เพราะว่าตรงถ้ามันไปเคลือบใหม่แล้วมันไม่ได้มาตรฐานนะคะอาจารย์มันก็จะยิ่งแย่เหมือนกันนะ
7: ใช่ครับคือผมเป็นโรคประเภทว่าอะไรที่เขาผลิตมาแบบไหนก็อยากให้ใช้งานอย่างนั้นนะครับนะครับผมไม่คิดว่าทางด้านผู้ผลิตเขาจะผลิตมาเพื่อบอกแอปคุณไปเคลือบใหม่นั้นเราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเคลือบเนี่ยเขาได้มาตรฐานแค่ไหนที่ว่าเขาใช้สารเคมีอะไรทำแล้วมันมีสารปนเปื้อนไหมหรือว่าทนแค่ไหนนะครับดังนั้นบางคนบอกว่าถ้าเคลือบพันกว่าบาทนะก็ซื้อใหม่ลงทุนมาสองสามพันซื้อใบใหม่ไปเลยผมว่าสบายใจกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมากังวลภายหลังนะครับ
6: จริงค่ะอาจารย์เนาะอย่าแบบไปรอแบบเสียน้อยแล้วเสียยากเสียมากกลับไปเสียง่ายซะอย่างนั้นอาจารย
7: ์บางทีคนเราก็ช่างสังหารผมไม่ใช่ไปออกมาจากไหนกันวิธีมาเคลือบหน่อยเนี่ยนะครับเนี่ย
6: ค่ะอาจารย
7: ์ค่ะทีนี้เมื่อกี้คือกระทะเคลือบนะครับกระทะเคลือบเทฟลอนต่อเนื่องจากเรื่องกระทะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนก็ถามมาใกล้ๆกันครับก็คือว่ามีคุณหมอบางท่านเนี่ยออกมาพูดเตือนเรื่องของเจ้าเราเรียกหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับหรือบางคนเรียกว่าหม้ออบลมร้อนนะครับที่เคยฮิตมากช่วงโควิดมันจะฮิตมากว่าคนอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรมาทำอาหารกันก็ใช้เครื่องพวกนี้ที่ลักษณะเหมือนจะเป็นลิ้นชักเนี่ยแล้วเราก็เอาหมูเอาไก่เอาเฟรนช์ฟรายลงไปนะครับแล้วก็ปิดเครื่องเปิดเครื่องสตาร์ทเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำมันเลยแต่มันจะมีการเป่าลมร้อนแล้วสุดท้ายเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็เกรียมดูกรอบดูอร่อยได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นที่นิยมกันแต่ว่าก็มีคนออกมาเตือนว่า ทำไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงเป็นมะเร็งอีกแล้วนะครับ
6: ค่ะอาจารย์จะลองเป็นยังไงบ้างจะเป็นอะไรจริงไหม
7: ครับก็จริงๆบางทีเรื่องอย่างเงี้ยพอเป็นคุณหมอพูดจะเป็นเรื่องที่แชร์กันบางทีมันอธิบายยากเพราะมันจะบอกว่าผิดทั้งหมดก็ไม่ใช่บางอย่างของคุณหมอพูดมาก็ถูกนะครับแต่บางอย่างมันก็เกินจริงนะผมค่อยไล่ไปหน่อยบอกว่าค่อยไล่อันที่ถูกนะก็คือคุณบอกว่าเวลาทำเนี่ยนะครับคนจะหยอดน้ำนิดหน่อยให้อาหารชุ่มชื้นไม่ไหม้นะครับคือไม่ให้มันไม่เกรียมนะครับอาหารที่ไม่ควรจะไม่เกรียมข้อนี้ถูกนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าอาหารที่ไม่เกรียมเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวแป้งอะไรเงี้ยครับการเกิดสารก่อมะเร็งมันเกิดขึ้นได้อย่างที่เราคุ้นเคยว่าหมูปิ้งเนี่ยแล้วไปปิ้งจนเกรียมเนี่ยอย่ากินเลยนะมันจะมีสารออกมากลุ่มพวกอะโรมาติกต่างๆออกมาพวกเนื้อสารก่อมะเร็งอันนี้ในโตซามีนต่างๆนี่เรื่องจริงนะฉะนั้นที่คุณหมอพูดว่าใช้เครื่องนี้ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องพยายามให้มันอาหารมันยังพอแค่กรอบๆนะจะไม่ถึงขนาดเกรียมหรือไม่นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับ
6: ค่ะ
7: แล้วก็คุณหมอก็บอกว่าไม่ควรห่ออาหารด้วยอลูมิเนียมฟอยล์อันนี้จริงๆก็จะแปลกใจนิดนึงเพราะว่าในพวกคนที่เขาทำหม้อทอดพวกนี้ไม่ค่อยเห็นใครใช้อลูมิเนียมฟอยล์ห่อเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วจะเห็นห่อเวลาเข้าเตาอบนะอบความร้อนนะครับซึ่งอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องมะเร็งนะครับแต่ว่าเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอลูมิเนียมฟอยล์มันมีสิทธิ์จะโดนกัดกร่อนได้ถ้าเราเอาไปทำอาหารที่มีความร้อนสูงแล้วก็มีความเป็นกรดนะครับดังนั้นอย่างเช่นพวกเตาอบเนี่ยมีคนทำห่อหมกอะไรเงี้ยก็จะมีคำเตือนว่าไม่ควรทำบ่อยหรอกเพราะว่ามันกัดกร่อนเอาอลูมิเนียมมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในหม้ออบความร้อนหม้อทอดน้ำมันพวกนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นใครใช้อลูมิเนียมนะฉะนั้นถ้าจะใช้นะเขาบอกว่ามันมีกระดาษนะครับมันมีกระดาษสำหรับรองโดยเฉพาะเป็นกระดาษไข่ๆนะครับเสร็จเราบอกว่าไม่อยากวางไปแล้วก็เอาฟอยล์มารองเนี่ยจริงๆที่ดีกว่าคือเป็นกระดาษไข่นะครับที่จะเอาไว้รองอาหารในหม้อทอดโดยเฉพาะนะครับแต่กระดาษไข่เองก็ต้องเลือกซื้อที่เป็นเฉพาะการทำงานแบบนี้เลยพอมันต้องเป็นที่เรียกฟู้ดเกรดคือเกรดที่เหมาะกับอาหารแล้วก็ต้องทนความร้อนได้เพราะว่าเวลาใช้กับหม้อทอดในที่ตั้งความร้อนสูงกับประมาณ200 องศาเซลเซียสนะครับเราจะเห็นว่ากระดาษพวกนี้เขาทำมาทรงค่อนข้างจะพอดีกับเนื้อ

0: ออกแบบ
1: เป็นข้อห้ามไว้นะคุณ
0: ทีนี้มาประเด็นที่เริ่มถึงเถียงว่าเอ๊ะมันก็คงไม่ค่อยตรงอย่างที่คุณหมอว่านะอย่างเช่นในนั้นนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของเทฟลอนเหมือนกันครับบอกว่าในนั้นเนี่ยมันเป็นภาชนะที่มันเป็นเทฟตัวหม้อทอดเองก็เป็นเทฟลอนคุณหมอบอกว่าถ้าเทฟลอนที่เคลือบลอกออกเนี่ยต้องเปลี่ยนทันทีเพราะจะได้สารก่อมะเร็งนะครับนะเราคุยกันเมื่อกี้แล้วว่าการที่เทฟลอนลอกเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ดีเลยแบบจริงๆอ่ะมันก็จะไม่ควรจะเก็บเอาไว้หรอกแล้วก็มันขึ้นเนี่ยตอนเราล้างเราทำความสะอาดเราไม่ได้ใช้ตะหลิวแน่ๆบอทท็อปพวกนี้แต่บางทีบางคนล้างขัดจนเป็นรอยเงี้ยก็ไม่ดีก็คือต้องระวังเรื่องล้างครับแต่ว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งนะไม่ว่าจะเป็นสารตั้งต้นหรือสารของมันฉันอย่าเพิ่งไปตะโกนว่าตัวเทฟลอนที่อยู่ในหม้อทอดเนี่ยครับจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะครับ
1: อันนี้
0: แล้วอย่างที่เราเกิดไปแล้วว่าอย่าใช้ความร้อนสูงจัดเกินไปนะบางทีเรียน260 องศาเซลเซียสเนี่ยมันเป็นความร้อนสูงจัดที่ทำให้เกิดควันแล้วก็เป็นควันของเทฟลอนซึ่งอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญของที่เขาเตือนเนี่ยแล้วเริ่มเป็นข้อถกเถียงคือบอกว่าคุณหมอว่าไม่ให้ใช้ความร้อนสูงเกิน170 ถึง 180 องศาเซลเซียสจะเกิดสารก่อมะเร็งอะคริลามายด์นะครับอันนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าเราทำอาหารด้วยหม้อทอดพวกนี้ส่วนใหญ่คนก็ใช้อุณหภูมิประมาณนี้ครับ180 องศาเซลเซียสแล้วจะทำยังไงแบบนี้นะครับ
1: ต่างจากจะต้องใช้ความเท่าไหร่กัน
0: ก็จริงๆก็คือใช้ได้ครับนะอุณหภูมิที่เราทำอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณช่วง180 ถึง 200 องศาเซลเซียสครับทางด้านของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยก็พูดถึงเรื่องหม้อทอดเนี่ยกับเรื่องของการเกิดสารก่อมะเร็งที่ชื่ออะคริลามายด์มานานหลายทีแล้วบอกว่าตัวหม้อเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งตัวนี้นะแต่มันขึ้นกับอาหารครับฉะนั้นถ้าอาหารกลุ่มที่เป็นแป้งสมมติว่าเราทำเบเกอรี่ทำเฟรนช์ฟรายเนี่ยครับแป้งเนี่ยสามารถจะเกิดสารอะคริลามายด์นะครับซึ่งเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งได้เนี่ยได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะใช้ความร้อนแบบไหนจะเป็นการไปอบไปปิ้งไปย่างไปทอดถ้าใช้ความร้อนสูงนานๆก็เกิดสารตัวนี้ได้ฉะนั้นทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลนะเราใช้เครื่องพวกนี้ได้แต่ว่าใช้เครื่องเนี่ยก็ใช้ความร้อนแบบปานกลางที่ว่านะครับสำคัญคืออย่าปิ้งจนไม่เกรียมนะครับถ้าทำเฟรนช์ฟรายก็อย่าทำจนมันไม่เกรียมหรือว่าเทคนิคคือเอามันฝรั่งเนี่ยไปลวกน้ำร้อนก่อนนะแล้วค่อยมาเข้าหม้อทอดก็จะลดการเกิดสารนี้ได้นะครับนะนั้นโดยภาพรวมก็คือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเลือกใช้แล้วก็เลือกทำอาหารที่ถูกวิธีด้วยครับ
1: ก็ถือว่าเป็น2 อุปกรณ์ที่มันอยู่ในเป็นเครื่องครัวที่หลายคนหลายบ้านน่าจะมีอยู่แล้วฉะนั้นเลือกให้มันถูกกับการใช้งานมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือถ้าสงสัยก็นี่แหละค่ะตรวจสอบข้อมูลก่อนเลยในเบื้องต้นค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
0: ได้เลยครับ
1: ค่ะพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line at Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อ

0: กิจ SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
3: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเราก้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ดดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: 20:33 ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการเวทีความคิดค่ะยังอยู่กับอลิศราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณสารีอองสมหวังค่ะเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวก็เป็นเรื่องราวของน่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของใครหลายคนค่ะเรื่องของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องที่จะมีมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ฉบับที่2หัวชื่อมาดูยาวและมันอาจจะฟังเข้าใจยากเดี๋ยวไปฟังคุณสารีดีกว่าว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างสวัสดีค่ะคุณสารีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณอลิศราค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง 96.5 นะคะสวัสดีค่ะ
5: ชื่อเมื่อสักครู่ที่แบบพูดไปแล้วมันดูยาวจังเลยอาจจะเข้าใจยากคุณสาธิตอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเป็นประกาศเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับพวกเราเ
6: ลยได้ค่ะก็เป็นประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์คือขออนุญาตเรียนคุณอลิศราและคุณผู้ฟังนะฮะว่าตอนนี้ประเทศไทยเองเนี่ยก็มีกติกาให้แพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยมาจดทะเบียนเนาะว่าคุณเนี่ยมาให้บริการในประเทศไทยเนี่ยภายใต้เรียกว่ากลุ่มไหนแบบไหนนะคะซึ่งจริงๆมันก็มีลักษณะที่เป็นเรียกว่าe-commerce platform คือแพลตฟอร์มที่ขายของนะคะแต่ว่าขณะที่เราก็มีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์หรือ social network เนาะไม่ว่าจะเป็นจริงๆก็คือ Facebook Twitter X หรือกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าตัวเองไม่ใช่แพลตฟอร์มขายของแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นะคะซึ่งประกาศฉบับนี้ไปกำกับคนที่ให้บริการบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งก็ต้องเรียนว่าอย่างเช่นสมมุติเรามี TikTok LINE Twitter Lazada Shopee นะฮะกลุ่มนี้ LINE Lazada Shopee แล้วก็ TikTok เนี่ยก็ไปขึ้นทะเบียนเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มคือแพลตฟอร์มขายของแต่ขณะที่ Facebook เองเนี่ย ไปขึ้นทะเบียนเป็นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นกติกาหลายอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปสามารถไปบังคับ Facebook ได้อย่างเช่นกติกาเรื่องว่าคุณต้องมีกลไกการชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดปัญหากับผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะแต่ขณะที่เรียนคิดว่าปัญหาสำคัญขณะนี้คืออย่างวันนี้เรียนยกตัวอย่างวันนี้ก็แล้วกันนะฮะมูลทีที่พยาวนะฮะของท่านธรรมนัสเนี่ยก็เจอโจทย์เจอโจทย์ที่เราเรียกว่าคือก็เป็นข่าวใหญ่นะฮะว่ากลุ่มไทยออนไลน์เนี่ยวันนี้ชาวพะเยาเนี่ยร้องทัวร์ทิปตุ๋นบินเที่ยวญี่ปุ่นจีนเหยื่อเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ250คนเสียหายประมาณสัก10ล้านนะฮะซึ่งแบบเนี้ยมันเกิดทุกวันถูกไหมฮะเกิดทุกวันอะว่าแล้วแต่ว่ารูปแบบจะเป็นหลอกไปเที่ยวหลอกซื้อของหลอกให้รักหลอกลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าหลอกไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็จีน250คนซึ่งไปร้องกับเรียกว่ามูลทิธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะฮะของท่านธรรมนัสเนี่ยที่พะเยาเนี่ยซึ่งประมาณสัก10ล้านบาทนะฮะก็มีคนไปร้องเรียนนะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็บอกว่าได้เข้าไปเห็นทาง Facebook นะคะเห็นโฆษณาแพ็กเกจทัวร์ผ่าน Facebook ก็เลยสนใจไปซื้อแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาคนหนึ่งเกือบ 40,000 บาทซึ่งจริงก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ 39,888 บาทซึ่งเรียกว่ารวมทุกอย่างซึ่งจะต้องเดินทางช่วงวันที่17ถึง21มีนาคมเนี้ยแต่ว่าพอโอนเงินแล้วเนี่ยก็แบ่งชำระแล้วพอจะเดินทางเนี่ยก็เลื่อนนะฮะแล้วตอนหลังก็แจ้งเพิ่มว่าโรงแรมอาหารการเดินทางในต่างประเทศยังไม่เรียบร้อยเนาะถ้าหากต้องการเดินทางอีกเนี่ยก็ต้องชำระเงินอีกนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางนะคะเพราะนั้นเรียนคิดว่าอันเนี้ยก็เห็นโฆษณาจาก Facebook ซึ่งตัวที่กำลังจะประกาศเนี่ยก็ต้องเรียนคุณอริสราและคุณผู้ฟังว่าก็เป็นการกำกับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งที่จะกำกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งแน่นอนคนที่ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ Facebook ก็เป็นเจ้าใหญ่นะคะโดยที่บังคับให้เรียกว่าการที่จะโฆษณาเนี่ยให้ต้องพิสูจน์หรือพิสูจน์ตัวตนหรือคนที่ทำโฆษณาน
7: ะคะต้องมีการยืนยันตัวตนนั่นแหละเน
6: า
7: ะ
6: แต่ว่าไม่ใช่เป็นการยืนยันตัวตนของคนขายของทั้งหมดแต่เป็นการยืนยันตัวตนของคนที่โฆษณาซึ่งเราก็ถือว่าโอเคนะอย่างน้อยก็เวลาเราจะซื้อของเนี่ยขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันทำอย่างสมมติเราสนใจอยากจะไปเที่ยวเนี่ย เขาก็จะส่งทัวร์มาถูกไหมฮะบริษัททัวร์มาแล้วบริษัททัวร์ส่วนใหญ่ก็เราก็จะเห็นเจ้าที่โฆษณาคือเจ้าไหนที่ไม่ได้โฆษณาเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้เห็นยกเว้นว่าเป็นเจ้าที่เราเข้าไปกดไลค์กดแชร์อะไรเขาอยู่บ่อยๆเราถึงจะเห็นถูกไหมฮะเพราะว่าอัลกอริทึมก็กำหนดว่าเราควรจะต้องเห็นอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาของสื่อสังคมออนไลน์ที่คิดว่าทุกคนทราบดีว่าเราดูอะไรเราก็จะเห็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่เขากำหนดก็คือว่าต้องพิสูจน์ตัวตนผู้กระทำการโฆษณานะคะแล้วก็พอพิสูจน์ตัวตนเนี่ยคือเรียกว่าต่อไปนี้ใครที่โฆษณาแล้วไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยไม่ได้นะคะซึ่งแน่นอนการยืนยันตัวตนเนี่ยอย่างเช่นการเปรียบเทียบใบหน้าของคนที่ทำโฆษณากับภาพ ก็จะต้องพิสูจน์ว่ามันแหล่งข้อมูลมันน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็กรรมการคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็จะต้องไปประกาศอีกทีหนึ่งนะฮะว่าระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิตอลเนี่ยเรียกว่าต้องเชื่อถือได้ว่าเป็นคนที่ทำโฆษณานั้นจริงคือเหมือนกับว่าเดิมเนี่ยการพิสูจน์ตัวตนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะว่าคุณอลิสราหรือพี่สาวีเนี่ยถ้าจะยืนยันตัวตนก็ต้องใช้หลักฐานบัตรประชาชนแนบกับหน้าตัวเองว่ามันใช่คนเดียวกันไหมหรืออาจจะผ่านถ้าสมมติว่าเป็นคนขายของเนี่ยก็ต้องเป็นหมายเลขบัญชีที่เป็นชื่อเราตรงกับคือเรียกว่าต้องมีการยืนยันว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงที่ไปขออนุญาตโฆษณานะคะคือเรียกว่าใครไม่มีหลักฐานหรือยืนยันตัวตนในการทำโฆษณาเนี่ยไม่สามารถทำได้ซึ่งจริงต้องบอกว่าประเทศที่ทำก่อนหน้านี้มานานแล้วเนี่ยก็คือออสเตรเลียนะคะว่าต้องพิสูจน์ยืนยันตัวตนไว้แล้วก็สิ่งที่เขาบังคับเนี่ยก็คือว่าคนที่ทำโฆษณาอย่างเช่นเวลาเราดู Facebook เราจะเห็นนะฮะว่าจะมีคำว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะใช้คำว่าได้รับการสนับสนุนหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่าสปอนเซอร์ถูกไหมฮะถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าอันเนี้ยเป็นสปอนเซอร์อันนี้เป็นได้รับการสนับสนุนเป็นภาษาไทยนะคะอย่างเราเห็นโฆษณาของบริษัทหรือขนาดเนี้ยเขาก็จะใช้คำว่า ad นะคะก็คือเรียกว่าเป็นการโฆษณานอกนั้นก็จะเป็น Facebook ของบุคคลทั่วไปที่อาจจะสื่อสารอาจจะเผยแพร่ข้อมูลนะคะอย่างเช่นเนี่ยเรียนอยู่หน้าจอเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีคำว่า adก็คืออันเนี้ย เป็นการโฆษณาของสินค้านั้นๆหรือของบริษัทนั้นๆหรืออะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นเนี่ยก็เป็นเรื่องบ้านอะไรเงี้ยนะฮะหรือรถยนต์หรือแม้กระทั่งไอ้เครื่องจัดการขยะอะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้นอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการโฆษณาซึ่งเวลาเราดูการโฆษณาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็ต้องไปที่เพจนั้นนะคะซึ่งอย่างเช่นตอนนี้เรียนอยู่ที่ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะว่าเป็นการโฆษณาของเครื่องกำจัดขยะนะคะว่าซึ่งก็บอกว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร EcoSmart นะฮะซึ่งเขามี contact info คือติดต่อได้ที่คนนี้เบอร์โทรศัพท์นี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องไปดูว่า เวลาถ้าจะโฆษณาเนี่ย คนที่เป็นผู้ติดต่อเนี้ยจะต้องเป็นคนที่ต้องไปเรียกว่าไปยืนยันตัวตนไว้กับ Facebook นะคะก็ Facebook ก็ต้องไปทำระบบว่าคนนี้ที่โฆษณาเนี่ยต้องรายงานให้กับ Facebook ทราบไม่งั้นคุณจะโฆษณาไม่ได้นะคะซึ่งเรียนที่ว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เห็นว่าคนที่จะขายของซึ่งก็คือทำโฆษณาเนี่ยต้องมีตัวตนเพราะนั้นเพจที่ขายของตีหัวเข้าบ้านไม่ได้ของจริงเราก็หวังว่ามันจะลดน้อยลงถูกไหมฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าประกาศฉบับนี้ก็มีข้อดีตรงนี้ก็คือทำให้รู้ว่าใครที่มาขายของเนี่ยหรือลงโฆษณาแม้กระทั่งหน่วยงานจะลงโฆษณาเนี่ย ก็ต้องมีระบบในการยืนยันตัวตนนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นขายอะไรก็ตามหรือโฆษณาอะไรก็ตามเนี่ยต้องไปยันตัวตนแต่ก็น่าเสียดายที่คือคิดว่าตัวประกาศฉบับนี้เนี่ยควรจะใช้เวลาบังคับใช้เนี่ย เร็วหน่อยนะคะแต่ก็เราก็ให้เวลาถึง6เดือนนะฮะ180วันคื ประกาศฉบับนี้ออกในราชกิจจาวันที่5พฤษภาคม2569นั่นหมายความว่าประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คือ180วันนับไปค่ะ
7: ซึ่งนานมากนะคะลุงสารี
6: ซึ่งถูกเพราะว่าคือถ้าเราเป็นประเทศแรกที่ออกประกาศฉบับนี้แล้ว Facebook ต้องไปใช้เวลาในการทำเอกสารเตรียมฐานข้อมูลหรือระบบยืนยันตัวตนเน้นก็คิดว่าก็พอรับได้180วันถูกไหมฮะเพราะว่าต้องไปทำงานเยอะแต่ขณะนี้จริงๆ Facebook เนี่ยทำแล้วในออสเตรเลียแล้วก็ทำแล้วในบางประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อทำแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องมีระบบใหม
7: ่
6: ซึ่งนี้ก็น่าเสียดายที่เราเองก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับทำให้คนสามารถหลอกได้อีกอย่างน้อยก็เกือบ180วันนะคะ
7: คือโอกาส180วันนี้หลอกแบบว่าเอาให้ฉ่ำก่อนเลย
6: ใช่เหมือนอย่างที่เนี่ยที่เจอเรื่องทีมจากพยาวอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องนี้อยู่นะคะนี่เป็นข้อจำกัดอันที่หนึ่งข้อจำกัดอันที่สองก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่ไปขึ้นทะเบียนคือหมายถึงว่าถ้าคนที่ทำโฆษณาเนี่ยไม่ไปทำไม่ไปเรียกว่าไม่ไปทำโฆษณาเนี่ยไม่ไปยืนยันตัวตนเนี่ยความผิดคืออะไรนะคะซึ่งไม
7: ่
6: ม
7: ี
6: กำหนดไว้ซึ่งอันนี้ไม่ได้มีกำหนดไว้เพียงแต่บอกว่าต้อง Facebook เนี่ยการยืนยันตัวตนเนี่ยตรวจสอบหลักฐานแสดงตนตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้กระทำการโฆษณากับหลักฐานแสดงตนเหมือนอย่างที่เรียนยกตัวอย่างแล้วว่าถ้าสารีโฆษณาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าอันนั้นคือสารีไปขึ้นทะเบียนไว
7: ้
6: นะคะคือต้องตรงกันคนที่ทำโฆษณากับคนยืนยันตัวตนต้องเป็นคนเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้ตรวจสอบได้นะคะซึ่งอาจจะผ่านระบบดิจิทัลที่ซึ่งเชื่อว่า Facebook ไม่เหลือบากกว่าแรงอยู่แล้วเพราะทำแล้วในอย่างเช่นในออสเตรเลียที่เห็นตัวอย่างนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วอีกอย่างนึงก็คือการที่จะทำเนี้ยมันไม่ได้ถูกเขียนว่าจะต้องทำก่อนหรือทำหลังยังไงนะคะคือบอกแต่เพียงว่าผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้กระทำการโฆษณาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ทำการโฆษณานั้นนับตั้งแต่เรื่องการโฆษณาและเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า90วันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหลัง90วันไปแล้วเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเก็บถ้าเกิดใครถูกหลอกหลัง90วันเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้ว่าเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นใครนะคะเกิดไปเห็นทีหลังนะฮะคือหมายถึงว่าเนื่องจากแต่ก็เขาก็ต้องเริ่มตั้งแต่ทำการโฆษณาซึ่งประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์นะฮะก็คือเรียกว่าถ้าคุณอริสราจะขายของวันนี้ก็ต้องไปยินตอนก่อนถ้าทำโฆษณานะคะซึ่งอาจจะเป็นชื่อตัวเองหรือชื่อบุคคลนะคะหรือนิติบุคคลหรือคนที่ทำการแทนนิติบุคคลแต่ว่าหลักฐานที่จะข้อมูลการติดต่อที่สามารถติดต่อได้เช่นที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งนี่เราก็ต้องรอดูว่าเอ๊ะหลัง180วันแล้วเนี่ยมันจะตรวจสอบได้ยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเพจเหล่านี้ที่โฆษณาเนี่ยอย่างเช่นเล่นยกตัวอย่างนะฮะว่าเราเคยมีเพจซึ่งอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเป็นแพลตฟอร์มร้านค้าบางร้านที่ขายของและถูกเอาไปปลอมนะคะก็อาจจะไม่ได้มีการยืนยันตัวตนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาในปัจจุบันซึ่งจริงๆเรียนเองเนี่ยวันนี้ก็ได้เตรียมข้อมูลไว้เยอะมากเลยนะคะว่าการที่ก็ต้องบอกว่า Facebook เฉพาะสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเป็นถ้าในกลุ่มสินค้าเนี่ยก็ถือว่ามีผู้ร้องเรียนจาก Facebook เนี่ย 61% ซึ่งตัวเลขเนี่ยตรงกับของตำรวจนะคะว่าประมาณสัก 60-60 กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันคือเรียกว่าใน 100% ของแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะฮะ Facebook เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะคะปี67เนี่ยเรามีเรื่องร้องเรียนจาก Facebook ประมาณสัก 2,706 เรื่องปี68เนี่ย 868เรื่องรวมแล้ว2ปีเนี่ยก็ 3,000 กว่าเรื่องซึ่งเป็นร้อยละ 61% แต่ขณะที่รองลงมาก็อาจจะเป็นแพลตฟอร์มขายของทั่วไปนะฮะอย่างเช่น Lazada, Shopee แล้วก็อื่นๆเนี่ยอีกประมาณสัก 10กว่าเปอร์เซ็นต์ 14% เกือบ 15% ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแต่ก็สามารถจัดการได้อย่างเช่นซื้อของอาจจะของไม่ตรงปกของชำรุดบกพร่องอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเว็บไซต์มี Twitter นะฮะมี TikTok มี Instagram มี LINEนะคะซึ่งแต่ว่า Facebook เนี่ยก็ต้องถือว่าสูงสุด 61% นะคะซึ่งแน่นอนว่าก็มีทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อเสื้อผ้าไม่ได้เสื้อผ้าเงินหายซื้อเครื่องสำอางเครื่องประดับวัตถุมงคลบริการบันเทิงของใช้บริการโรงแรมท่องเที่ยวเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารสุขภาพความงามยานพาหนะของตกแต่งรถผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆเนี่ยคือเรียกว่าที่ยกตัวอย่างเนี่ยมีทั้งหมดนะคะที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ถ้าดูเนี่ย10อันดับแรกเนี่ยก็อันแรกเลยเนี่ยก็คือก็โกงเลยก็คือไม่ได้ของเพราะนั้นเรียนก็หวังว่ากลุ่มนี้จะลดลงเพราะว่าเรารู้ว่าใครขายของใครมาทำโฆษณาหวังว่าจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นหรือกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือเรียกว่าไม่ได้ไม่กลุ่มแรกนี่คือหลอกลวงกลุ่มที่สองก็คือไม่ได้ของนะคะคืออันแรกเนี่ยโอนเงินไปแล้วหายไปเลยอันที่สองก็จริงๆก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าหรืออาจจะอยู่ในกลุ่มที่สินค้าอาจจะไม่ตรงกับที่เราเรียกว่าต้องการที่จะซื้อหรือไม่ตรงของนะคะกลุ่มที่สามเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการขอเงินคืนโฆษณาเป็นเท็จหลอกลวงนะคะหรือว่าสินค้าชำรุดบกพร่องซึ่งอันนี้ก็เป็น5กลุ่มใหญ่ที่พบบนแพลตฟอร์มนะคะเพราะฉะนั้นหรืออย่างกรณีที่เรียนยกตัวอย่างเรื่องของพะเยาแต่ว่ากลุ่มใหญ่แล้วก็อาจจะไอ้กลุ่มอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีมูลค่าสูงก็คือหลอกลงทุนนะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าก็เยอะแยะมากมายนะคะที่เราก็ความเสียหายเนี่ยก็มีตั้งแต่ระดับหมื่นระดับแสนระดับล้าน10ล้าน20ล้าน100ล้านนะคะซึ่งตอนนี้ตัวเลขที่ของสภาเนี่ยอยู่ในระดับ100ล้านที่160กว่าล้านที่สูงสุดนะแต่ว่าเราก็คงได้เคยเห็น350ล้านอะไรเงี้ยก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเองที่ว่าอันเนี้ยก็คือปัญหาที่เป็นอยู่เนาะก็น่าเสียดายคือจริงๆเราก็เชียร์ให้ออกกติกานี้นะฮะแล้วก็เห็นด้วยแต่ว่าน่าเสียดายที่มันมีผลใช้บังคับช้าเกินไปนะ180วันซึ่งไม่ทันการกับปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าไม่เห็นในประกาศนะฮะว่าถ้าเขาไม่ยืนยันตัวตนเขาจะมีความผิดอะไรหรือ Facebook จะต้องรับผิดชอบอะไรนะคะถ้าอย่างเช่นเรียนโฆษณาแล้วไม่ได้ยืนยันตัวตนสุดท้ายไม่รู้อยู่ดีว่าใครเป็นคนทำโฆษณาหรือเป็นการยืนยันตัวตนที่ผิดพลาดอะไรเงี้ยนะฮะจะต้องมีความรับผิดยังไงนะคะไม่ได้ถูกเขียนไว้ในราชกิจจาฉบับนี้เพราะนั้นอันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่น่าเสียดายนะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็คือจริงๆเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ดูนะคะเรียนก็คือเรียกว่าประกาศฉบับนี้เราไม่เห็นการรับฟังความคิดเห็นแต่ถึงแม้ว่าเป็นประโยชน์นะฮะก็คืออย่างน้อยอีก180วันเนี่ยใครโฆษณาขายของเนี่ยต้องมาขึ้นทะเบียนแต่ว่าก็น่าเสียดายที่มีจุดอ่อนหรือเวลาที่จะบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันนานเกินไปจนเหมือนกับเราปล่อยให้ปัญหาเนี่ยยังดำรงอยู่อีก180วันซึ่งก็น่าเสียดายนะคะเพราะฉะนั้นเรนก็คิดว่า เราก็ไม่อยากมาคัดค้านทีหลัง

0: คืออันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญนะฮะว่าเวลาทำประกาศแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่ได้รวบรวมความคิดเห็นจากองค์กรจากหน่วยงานหรือจากคือเรียนไม่มั่นใจว่าหน่วยงานเนี่ยอาจจะได้รับข้อคิดเห็นหรือได้มีโอกาสในการไปให้คำแนะนำความเห็นไหมนะคะแต่ว่าในส่วนของสภาองค์กรผู้บริโภคเผอิญเราก็อาจจะไม่ได้เห็นข้อหารือในส่วนนี้ก่อนนะคะทั้งที่ก็น่าเสียดายที่ถ้าเราอยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าอย่างน้อยขอให้ดำเนินการภายใน30วันนะคะไม่ใช่180วันคือหรือว่าขอให้มีผลใช้บังคับทันทีหรือไม่งั้นก็ต้องเรียกมาคุยแล้วว่าขนาดนี้คุณติดขัดอะไรที่คุณทำไม่ได้ทันทีเพราะว่าคุณทำในหลายประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เรียนก็คิดว่าก็น่าเสียดายนะฮะที่เราออกมาตามหลังคนอื่นแล้วก็ยังไม่ได้สามารถที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้ทันการนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นสิ่งที่สำคัญและเรียนคิดว่าจริงๆขณะนี้การเชื่อมโยงระหว่าง Facebook ไปแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นแน่นอนอย่างสมมติเรียนเข้าไปเรียนฟรีเรียนลงทุนนะฮะเรียนลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือดึงเข้าไปในกลุ่ม LINE อะไรต่ออะไรเนี้ยเพราะนั้นความเชื่อมโยงในการที่จะเข้าไปสู่วงจรที่จะถูกสแกมเมอร์จัดการเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่ไม่น้อยซึ่งเรียนคิดว่าจริงๆประกาศเหล่านี้ก็ควรที่จะได้มีการออกมาในด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นว่าจะทำให้ทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์คคือ global network เนี่ยที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์กับตัว LINE ซึ่งจริง LINE เนี่ยก็มีส่วนที่ไปจดทะเบียนเป็นแพลตฟอร์ม e-commerce ด้วยนะคะเพราะนั้นความรับผิดระหว่างสองเจ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะคุณจะได้ช่วยเราดักโจรนะคะไม่ใช่ไปเจอโจรใน Facebookแล้วมาจบที่ LINE อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ปัญหาจะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะคุณอริศราเพราะนั้นอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าแต่ยังไม่มีผลใช้บังคับตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะแต่คงต้องรอต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: 96.5 นะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะอริศราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสพลุยเอ็กซเรย์รัฐสภาแก้ปัญหาน้ำรั่วถึงต้นตอนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาลงพื้นที่สำรวจสวนมะกอกน้ำลานจอดเฮลิคอปเตอร์เตรียมปรับภูมิทัศน์รัฐสภาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอาคารรัฐสภาเพื่อแก้ไขอย่างตรงจุดและยั่งยืนจากการตรวจสอบพบว่าอาคารรัฐสภาเป็นอาคารเปิดทำให้มีพื้นที่รองรับน้ำโดยรอบจำนวนมากขณะที่ระบบระบายน้ำมีขนาดเล็กและจำกัดรวมถึงบางส่วนเกิดจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมต่อเนื่องหากไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจังปัญหาก็จะไม่หมดไปวันนี้จึงต้องเอ็กซเรย์ปัญหาที่แท้จริงเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดเช่นลานเฮลิคอปเตอร์มีลักษณะเป็นพื้นที่อุ้มน้ำจึงอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานอีกทั้งอาคารรัฐสภา

0: ค่ะตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องตรวจสอบว่าระบบป้องกันน้ำซึมและการออกแบบรองรับสภาพแวดล้อมได้เพียงใดเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวนายโสพลกล่าวว่าช่วงนี้ใกล้หมดอายุประกันสัญญาส่วนใดที่ชำรุดได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแก้ไขโดยด่วนแล้วเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและเงื่อนไขสัญญาพิพัฒน์มอบนโยบายการทางพิเศษเร่งเปิดทางด่วนใหม่แก้รถติดย้ำก่อสร้างต้องปลอดภัยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพได้ขอให้กทพเร่งรัดดำเนินโครงการตามควิกวินให้เป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกและโครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชตถนนลำลูกกาซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ประชาชนรอคอยขอเน้นย้ำว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ถนนพระราม2ต้องมีการบริหารจัดการการจราจรระหว่างก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินงานตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ขอให้เร่งผลักดันโครงการใหม่เพื่อขยายโครงข่ายรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองอาทิการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเร่งรัดโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์สุวรรณภูมิและโครงการทางพิเศษสายฉลองรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้พิจารณาโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่2ช่วงงามวงวานพระราม9พร้อมเร่งผลักดันโครงการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในภูมิภาคเช่นโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้กระทรวงศึกษาธิการดันโมเดลควบรวมโครงการลดงานเอกสารคืนเวลาสอนให้ครูร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2วันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมหารือกับฝ่ายนโยบายและแผนของหน่วยงานในสังกัดเพื่อวางแนวทางลดภาระงานครูอย่างเป็นรูปธรรมโดยนั้นการปรับระบบบริหารจัดการโครงการต่างๆที่ดำเนินอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศหวังลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพแนวทางสำคัญที่อยู่ระหว่างการผลักดันคือการควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันและพัฒนาโมเดลการประเมินหนึ่งครั้งครอบคลุมหลายโครงการเพื่อลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารการประเมินซ้ำซ้อนและลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหนังทุกโครงการของหน่วยงานในสังกัดมาทบทวนและบูรณาการใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารราชการยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพและลดภาระงานภาคปฏิบัตินอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมปรับปรุงโครงการที่ครูสะท้อนปัญหามาอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือและแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานของโรงเรียนและสอดคล้องกับเป้าหมายการลดภาระครูในระยะยาวพร้อมกันนี้ยังมีการเร่งขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยและการเยียวยาทั้งครูและนักเรียนอย่างครอบคลุมตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับแม่วันนี้ตอนแรกมาแอบมาเทสระบบอีกรอบหนึ่งนะยังเสียวไส้จากอาทิตย์ก่อนดูว่ากล้องมันไม่ติดแล้วก็วุ่นวายนะรอบนี้กล้องใช้งานได้นะครับผมก็ไม่ว่ากัน นะครับเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผมสำหรับทุกท่านที่เข้ามาฟังในรายการนะฮะก็พูดคุยกันได้นะฮะในหลายๆช่องทางนะครับผมช่องทางแรก SMS นะครับที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ4689933นะครับผมหรือจะเป็นทาง x.com หรือ Twitter เดิมนะฮะทักทายได้เช่นกันที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign ADAMY นะครับผมย้ำอีกทีนะฮะ @sign ADAMY นะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ผมจะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยนะครับผมก็ทักทายได้เช่นกันนะฮะก็ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะครับผมหรือว่าหลายๆท่านที่ฟังผ่านช่องทางนะฮะของ Mcord เองนะฮะโหลดได้เลยนะฮะที่แอป Mcord Connect นะครับผม Mcord Connect นะฮะทาง iOS App Store ของเครื่อง iPhone นะครับผมแล้วก็ทาง Android Play Store ของทางฝั่งเครื่อง Android ทุกยี่ห้อนะครับก็โหลดได้เลยนะฮะ Mcord Connect นะฮะแอปเดียวฟังย้อนหลังฟังสดฟังคลื่นอื่นๆผู้จัดอื่นๆได้หมดเช่นกันนะครับผมรอบนี้ก็ยังกลับมาสดเหมือนเดิมนะฮะครับก็มีท่านผู้ฟังทักมาครับคุณดงพรนะฮะสวัสดีแล้วนะฮะสวัสดีเช่นกันนะครับผมโอเคเล่าให้ฟังสนุกๆ นะครับก่อนจะวุ่นวายนะครับผมได้ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกก็คือว่าเพิ่งไปตัดผมเพิ่งไปตัดสินงานนางงามไปตัดสินนางงามมาหน้าตาดูไม่ให้นะฮะหน้าตาดูไม่ให้แต่ก็เพิ่งไปตัดสินนางงามมานะครับ Miss World Thailand 2026นะฮะก็น้องน้ำผึ้งนะครับได้เป็น Miss World Thailand ไปต่อเนื่องจากผู้ชนะก่อนหน้าก็คือคุณโอปอสุชาดานะครับผมก็โอปอเขาก็เป็นมิสเวิลด์เลยนะกลายเป็นความภาคภูมิใจของคนในประเทศไทยนะฮะแล้วก็แฟนๆนางงามทั่วทั้งพิภพนี้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เตรียมพร้อมมากผมเห็นน้องโอปอมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยต้องใช้คำว่าตอนนู้นเลยนะที่ยังประกวดนะพยายามประกวดแล้วก็ตอนแรกยังไม่ชนะนะครับแล้วก็กลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่ไปตั้งหลักเตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับไปปลุกปั้นทุกๆอย่างนะฮะจนตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าพอเขาพร้อมจริงๆอ่ะเขาก็สามารถที่จะได้รางวัลไปในที่สุดซึ่งมิสเวิลด์ไทยแลนด์น่าสนใจมากตอนที่ผมไปตัดสินคือมิสเวิลด์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องตอบคำถามเยอะนะฮะแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรต้องมีสตินะต้องมีสติต้องมีความเข้าใจในบริบทของสังคมต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆมากมายนะฮะแล้วกรรมการก็ออกจะเอาไม่หิดพอสมควรผมไปครั้งแรกนี่ก็เรียกช่วง head to head ก็คือไปถามคำถามนะครับว่าพยายามจะถามแล้วก็เพื่อที่จะรับฟังมุมมองรับฟังเรียกว่าอย่างไรดีรับฟังมุมมองรับฟังแนวคิดรับฟังวิธีคิดวิธีการตอบโต้ตอบสนองนะครับมีเราสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากแค่ไหนอย่างไรบ้างแล้วก็เห็นหลายๆคนดีมากๆเลยซึ่งคนผู้ชนะเองเนี่ยน้องน้ำผึ้งเองเนี่ยก็เป็นคนที่ตอบคำถามฉะฉานนะครับหุ่นดีดูดีรูปร่างมากดูดีแล้วก็เป็นชาวไทยใหญ่นะแล้วก็เป็นคนอดีตเคยเป็นคนไร้สัญชาติแล้วก็เนื่องจากการเรียนนะครับเนื่องจากการเรียนก็ผลักตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเรียนเรียกว่าอย่างไรดีเรียนจนเรียนดีจนได้ไปแข่งในต่างประเทศปรากฏว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือจะเป็นต้องไปแข่งเนี่ยแหละแข่งเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนการศึกษาเนี่ยแหละนะครับอะไรสักอย่างแข่งอะไรสักอย่างที่อเมริกาแล้ววีซ่าไม่ผ่านเพราะเป็นคนไร้สัญชาตินะครับทางรัฐบาลไทยก็เลยถือก็เลยใช้โอกาสนี้ในการพิจารณามอบสัญชาติไทยให้กับน้องน้ำผึ้งนะครับแล้วหลังจากนั้นน้องน้ำผึ้งก็พยายามที่จะต่อสู้มาโดยตลอดเพื่อที่จะให้คนในหมู่บ้านนะฮะที่เป็นคนไร้สัญชาติสามารถที่จะได้รับสัญชาติไทยนะครับซึ่งผมแปลกใจผมใช้คำนี้ว่าผมแปลกใจว่าในรอบ20ปีนี้ประเทศไทยยังคงไม่ให้สัญชาติคนที่เกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับยังไม่ให้สัญชาติคนที่เกิดใหม่อยู่เรื่อยๆถึงแม้จะเกิดและโตในเมืองไทยแล้วก็เป็นก็คือเราก็ยังเป็นเหมือนกับว่าเป็นหอกข้างแคร่ของประเทศไทยไปเรื่อยๆนะครับก็คือเรามีคนที่เป็นชาวเขาชาวดอยหรือว่าเป็นคนตกสำรวจเป็นคนที่เกิดโดยลืมจดทะเบียนราษฎร์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็จะมีคนแบบนี้อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับผมที่ ที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในระหว่างที่เราก็เห็นข่าวนะนะครับว่าจะมีคนจีนจำนวนมากที่สามารถที่จะใช้เงินนะฮะซื้อตัวเองเข้าไปสู่ระบบที่จะได้สัญชาติไทยนะครับเพื่อมาทำธุรกิจผิดกฎหมายเอ่ยมาฟอกเงินมาถ่ายเทขนย้ายถ่ายเททรัพย์สินจากในเมืองจีนมาเมืองไทยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของล่าสุดที่มีระเบิดนะฮะชื่ออะไรนะในเฉินหมิงใช่ไหมครับเฉินหมิงซันนะครับก็มีระเบิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องน่าสนใจมากแต่ว่าไม่สามารถพูดทางคดีได้นะครับไม่สามารถพูดทางคดีให้ลึกซึ้งได้แต่ผมอ่ะพอดีว่าวันก่อนก็ไปทำรีเสิร์ชอย่างที่ผมบอกผมทำรีเสิร์ชเรื่องของการคอร์รัปชันอยู่พอดีเพราะทำซีรีส์ให้กับทางไทย PBS เกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันใช่ไหมครับก็เลยได้มีโอกาสได้วันก่อนได้มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือได้ไปพบคือเราทำงานร่วมกับปปท.นะฮะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐใช่ไหมครับก็ปปท.เนี่ยก็ได้เจอกับคนในข้างในจำนวนมากที่ทำงานทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งเป็นเรื่องตลกมากนะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังกันก็คือที่ตลกตรงที่ว่าพนักงานของปปท.ทั้งหมดเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น579คนอันนี้บอกได้เลยเพราะผมจำตัวเลขนี้ได้ดีแต่เรามีข้าราชการทั้งหมด3ล้านคนดังนั้นการทำงานในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเนี่ยมันเลยเป็นสัดส่วนที่ยากนิดนึงต้องใช้คำว่ายากนิดนึงนะครับต้องใช้คำว่ายากเลยแหละที่จะสามารถผลักดันนะผลักดันให้เราสามารถป้องกันการทุจริตได้นะครับแต่เรื่องของการทุจริตจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องขององค์คาพยพโดยรวมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่จากข้าราชการแต่นั่นหมายถึงว่าเราในฐานะของประชาชนเราปล่อยปละละเลยสถาบันครอบครัวปล่อยปละละเลยสังคมปล่อยปละละเลยมากมากนะครับมากมากแล้วก็มันเลยทำให้เราเป็นประเทศที่มีจิตสำนึกนะฮะไม่ต้องจนจิตใต้สำนึกนะจิตสำนึกที่จะต้องเรียนรู้กันเลยแหละในเรื่องของการทุจริตเนี่ยต่ำมากมากนะครับเราบ่นเพราะเราบ่นในเรื่องของสิ่งที่เราถูกเอาเปรียบนะครับแต่เราเอาเปรียบคนอื่นได้อย่างชอบธรรมเราสามารถแหกกฎได้ตราบใดที่เราได้ประโยชน์นะครับต้องใช้คำว่าเราหากเราได้ประโยชน์จากมันนะครับเรายอมที่จะแหกกฎหมายได้ดังนั้นคนจำนวนมากเนี่ยเชื่อในหลักการแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นหลักการของอนาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่เผด็จการไม่ใช่เป็นอนาธิปไตยก็คือการที่ทุกๆคนตัวฉันทำได้คนอื่นทำไม่ได้เรากฎหมายมีไว้เพื่อทำให้คนอื่นทั้งหมดยกเว้นตัวเราเองแล้วการเคารพกฎหมายของประเทศไทยก็เลยอยู่ในหมวดที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ 100% เต็มเพราะว่าไม่มีใครเคารพมันทั้งผู้ร่างทั้งผู้ใช้ทั้งผู้ถูกใช้ทั้งนะผู้ที่เรียกเปลี่ยนแปลงต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันไม่มีใครเชื่อมัน 100% เต็มเมื่อไม่มีใครเชื่อมัน 100% เต็มเราเลยไม่สามารถเดินต่อไปได้ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องใช้คำว่าปัญหาที่ติดค้างกับประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วจำนวนมากทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะประเทศอื่นๆก็เป็นนะอย่างเช่นฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็มีสว.ที่อยู่ในห้องประชุมสว.ในรัฐสภาฟิลิปปินส์ไม่ยอมออกมาเพราะได้เอกสิทธิ์คุ้มครองก็เลยนอนอยู่ในนั้นแล้วก็ตำรวจก็ล้อมอยู่ด้านนอกนะก็จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากทางสมาชิกทางวุฒิสภาก่อนว่าจะอนุญาตให้ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มได้ก็เลยเป็นเรื่องแปลกๆก็อย่างที่บอกแล้วครับกฎหมายมันก็ยังไม่มีความแข็งแรงหรือความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ยังทำงานไม่ค่อยดีซึ่งก็เป็นเรื่องต่อเนื่องอีกเช่นกันว่าถ้ากฎหมายไม่ดีนะฮะกับกฎหมายที่ดีแต่บางทีแล้วกฎหมายไม่ได้ช่วยให้ประชาชนโดยรวมใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นหรือมีก็เรียก well-being นะฮะหรือว่าเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคนก็ไม่ได้เชื่อในกฎหมายเหล่านั้นเพราะว่ากฎหมายในช่วงหลังๆนี้ถึงแม้มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะยังไม่ได้สามารถที่จะช่วยในเรื่องขององค์รวมของภาพรวมประเทศได้มากเท่าที่ควรซึ่งมันเป็นเพราะอะไรมันก็ต้องค่อยๆตามไล่ไปทีละจุดแล้วมันก็จะค่อยๆพัฒนาซึ่งมันอาจจะช้านะฮะแล้วนั่นก็คือกับดักที่เราทุกคนเจออ่ะไม่ว่าการย้อนกลับไปก่อนนะครับก็นั่นแหละฮะก็คือกลายเป็นว่านะผมแบบได้ไปเจอเนี่ยโชคดีได้ไปเจอท่านเลขาปปท.นะฮะแล้วก็ผมก็ชอบจำผิดถูกๆว่าเลขานุการกับเลขาธิการนี่เป็นสิ่งเดียวกันแล้วเรียกผิดเรียกถูกกันที่เลขาธิการนะเลขาธิการนี่ใหญ่เลขานุการนี่จะเล็กกว่า นะฮะเลขาการเนี่ยนะฮะของปปทเนี่ยท่านก็มานั่งเมาส์กันสนุกสนานแล้วก็อธิบายว่าในโครงสร้างคือว่าในเฉินหมิงซันเนี่ยนะฮะในเฉินเนี่ยนะครับผมเขาทำผิดกฎหมายซึ่งตำรวจจับโอเคถูกต้องแต่ปัญหาคือว่ามันไม่ได้อยู่แค่นั้นครับมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อแล้วแหละว่าการที่เขาสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่นะมันเป็นเรื่องที่แย่เพราะว่าในกระบวนการนี้มันเกิดการทุจริตจำนวนมากที่เกี่ยวนะครับที่เกี่ยวข้องรอบๆว่าหนึ่งเข้ามาได้อย่างไรอยู่ได้อย่างไรไปเอาอาวุธมาได้อย่างไรไปเอาระเบิดมาซีโฟมาได้อย่างไรเก็บได้อย่างไรนะครับเช่าบ้านได้อย่างไรคือทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นกระบวนทัศน์เลยว่าเราจะมองทำให้มองเห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกระทำผิดหนึ่งคนเนี่ยมันมาจากความสะเพร่าเลินเล่อหรือการปล่อยผ่านถึงแม้ระบบจะรัดกุมแค่ไหนเนี่ยมันเป็นการปล่อยผ่านของส่วนบุคคลของคนที่ทำการทุจริตพอคนที่ทำการทุจริตก็ทุจริตต่อเนื่องเป็นขั้นไปซึ่งครั้งนี้มันเป็นความโชคดีของประเทศไทยนะครับพัสยามเทวาธิราชมากๆก็คืออยู่ดีๆก็คือเกิดอุบัติเหตุแล้วเจอรถแล้วก็เลยจับกุมได้แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆเขาเอาระเบิดเนี้ยไประเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะประมาณเดียวกับครั้งที่ถ้ามีใครจำได้นะครับต้องใช้คำว่าใครจำได้ที่เป็นรถที่เป็นรถขนน้ำอะฮะรถบรรทุกอะที่บรรจุปุ๋ยยูเรียเต็มคันนะครับที่วิ่งเข้ามาในกรุงเทพแล้วมารถชนก่อนที่สี่แยกใดสี่แยกหนึ่งถ้าระเบิดอันนั้นนี่คือก็คือระเบิดแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางอะครับที่ปุ๋ยระเบิดอะโรงงานปุ๋ยระเบิดก็คงประมาณแถวๆนั้นนะครับแต่อาจจะไม่ใหญ่เท่านั้นหรอกเข้าใจได้แต่ว่าไม่น้อยไปกว่ากันเท่าไหร่ก็กรุงเทพก็หายอะครับถ้าแถวนั้นคือเซ็นทรัลชิดลมถ้าแถวนั้นคือสถานทูตอเมริกาคือหายหมดตรงนั้นระเบิดพินาศหมดแหละนะครับก็เป็นความโชคดีของประเทศไทยนะครับแต่ในความโชคดีทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องไล่ตะเข็บหาต้นตอของการทุจริตจำนวนมหาศาลของทุกๆจังหวัดนะครับในจังหวัดต่างๆเราจะเห็นเลยว่าการทุจริตเนี่ยมันมีแทบจะทุกหย่อมย่านะครับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดในเรื่องของเรื่องของการออกโฉนดการให้ถือครองในเรื่องของล่าสุดที่เราพูดถึงชาวต่างชาติที่มาถือครองธุรกิจในไทยอย่างผิดกฎหมายให้นอมินีถือบ้างให้อะไรบ้างทั้งกลุ่มจีนทั้งกลุ่มตะวันออกกลางทั้งจากกลุ่มต่างประเทศจากกลุ่มยุโรปตะวันออกนะครับจากกลุ่มอินเดียนะครับกลุ่มเหล่านี้ถ่ายเทเงินเข้ามาในประเทศแล้วไม่ได้เอาเงินกลับเข้าสู่ประเทศนะครับไม่ได้ผ่านกลไกที่ชัดเจนเพียงพอส่วนเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการทุจริตในเรื่องของการให้สัญชาติคนที่หนีนะครับประเทศที่เข้มงวดทางกฎหมายมากๆมานะครับเพื่อมาอาศัยอยู่นะครับผมแล้วก็เราเนี่ยกฎหมายเราเข้มงวดนะกฎหมายเราพยายามที่จะปราบปรามนะครับอย่างเช่นสแกมเลยอะไรเลยแต่เราก็ยังถูกระบุอยู่ในเอกสารตลอดเวลาว่าเราเป็นทางผ่านถึงแม้เราจะไม่ใช่สแกมเซ็นเตอร์เองเราไม่ได้ถูกเจอเหมือนกับเมืองเหมือนกับพ่อเมืองแม่เมืองในฟิลิปปินส์หรือในกัมพูชาหรือในพม่านะฮะโกกั้งนะครับหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเราไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นแต่เราก็เป็นส่วนช่วยในเรื่องของการเป็นท่อนะครับอย่างที่ล่าสุดเราก็พยายามที่จะตัดอินเทอร์เน็ตไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าไปสู่สแกมเซ็นเตอร์เราเริ่มกดขันในเรื่องของคนเข้าเมืองเราเริ่มกดขันในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศพอสมควรเราก็ไล่กดขันกันไปเรื่อยๆแต่ไอการกดตรงนี้เนี่ยเรากวดหาคนผิดไปเรื่อยๆแต่ข้าราชการ3ล้านคนถ้าตีแบบบ้าๆบอๆแบบอยู่ดีๆมีแบบ1ล้านคนทุจริตนั่นแปลว่ากระบวนการของประเทศไทยนี่มันมีเงินไหลออกแบบอย่างน้อย 50% 40% ของ GDP ประเทศไทยไหลออกไปที่อื่นหมดเลยไปที่อาชญากรรมซึ่งอันนั้นก็ผมถือว่าถ้ามันเป็นนะผมยังไม่ได้บอกมันเป็นนะครับถ้ามันเป็นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นฐานกำลังสำคัญของระบบอาชญากรรมโลกนะครับเพราะว่าโลกนี้มันด้วยความขัดแย้งของโลกทำให้อาชญากรใช้ช่องโหว่ของความขัดแย้งในโลก สร้างตัวตนขึ้นมานะครับถ้าอย่างประเทศที่ไม่แข็งแรงอย่างในเม็กซิโกอย่างใน อเมริกาใต้ฮะหลายๆประเทศใช่ไหมครับในบราซิลเอ่ยในเม็กซิโกเอ่ยในเวเนซุเอลาเอ่ยในโคลัมเบียเอ่ยนะครับในจีนนะฮะในจีนบางส่วนใช่ไหมฮะในกัมพูชาในประเทศแอฟริกาต่างๆนะในรัสเซียในอะไรก็ตามแต่

ิทธิ์ในกฎหมายต่ำนะก็ทำให้เขาสามารถที่จะกระโจนเข้าไปได้และดังนั้นคนอย่างเฉินหมิงซันก็เลยสามารถอยู่ได้แล้วนี่ยังเป็นแบบคนที่ยังไม่ได้แบบต้องการคุกคามความมั่นคงประเทศอย่างจริงจังนะถ้าเป็นแบบเดียวกับเม็กซิโกล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆผมใช้คำว่าอยู่ดีๆนะเม็กซิโกกวดขันอเมริกาใต้ทั้งหมดกวดขันสุดๆแล้วคาร์เทลทั้งหมด1ล้านคนย้ายมาอยู่ในประเทศไทยอ่ะสมมุตินะ1ล้านคนก็คือทุกๆ1ใน70คนเนี่ยเป็นโจรคาร์เทลนะเป็นแบบเป็นกลุ่มโจรสมมุติว่าไทรแอดของจีนทั้งหมด1ล้านคนมาเม็กซิโกมาล้านคนมาเฟียรัสเซียมาล้านคนมาเฟียอิตาลีมาล้านคนมี5ล้านคนเข้ามาแล้ว5ล้านคนถือเงินมากกว่า GDP ประเทศ 5-6 เท่าแล้วจ่ายให้ทุกคนในประเทศไทยหมดเลยแต่ขอให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ชั่วร้ายแล้วกำลังทหารของเราก็ต้องไปสู้กับประเทศ UN ทั้งหมดที่เข้ามาพยายามที่จะมาป้องกันและปราบปรามตรงนี้แต่เราทำอะไรไม่ได้นะครับก็โดนแบบโดนปิดอ่าวไทยเอาเครื่องบินมาถล่มในกรุงเทพแล้วก็เราก็กลายเป็นเมืองวิกสัญญีคืออันนี้คือแบบแค่จินตนาการแบบคนทำหนังเนาะไปไกลๆแต่มันเกิดขึ้นได้จริงไหมมันเกิดขึ้นได้นะใช่ผมใช้คำว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะเราปล่อยให้มันทุจริตไงฮะปล่อยให้สิ่งที่ทุจริตนั้นมานะครับแล้วเราก็เสียพื้นที่จำนวนมากในอดีตนะครับต้องใช้คำว่าเสียพื้นที่จำนวนมากในอดีตให้กับอาชญากรรมจำนวนมากนะครับเช่นพื้นที่ในแถบพัทยาที่พี่เคยมีมาเฟียรัสเซียมาเฟียอินเดียเข้ามาครอบครองมายิงกันอยู่ในนั้นมีเกาะท่องเที่ยวบางเกาะที่ถูกชาวต่างชาติเข้ามาแล้วก็มาใช้ในเรื่องของการฟอกเงินผ่านอสังหาริมทรัพย์อะไรนะครับก็สิ่งเหล่านี้มันต่อเนื่องได้แล้วมันต่อเนื่องได้ดังนั้นระหว่างที่คนอย่างน้องน้ำผึ้งมิสเวิลด์ไทยแลนด์คนล่าสุดกำลังต่อสู้ให้กับคนที่เขาสู้เพื่อที่จะเป็นประชากรไทยอย่างถูกกฎหมายพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่ในชุมชนของตัวเองให้เป็นชุมชนที่เจริญไม่มียาเสพติดไม่มีอาชญากรรมไม่มีสิ่งเลวร้ายนะครับให้ NGO ให้นักเรียนนักศึกษาไปทำแคมป์ไปสร้างโรงเรียนไปสอนไปผัดกันสอนเรายังมีอีกกลุ่มนึงเลยที่เราปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วมาทำร้ายประเทศนะครับทั้งในแง่ของการทุจริตแบบทุจริตเพื่อการเป็นอาชญากรรมเต็มตัวหรือการทุจริตเชิงนโยบายอย่างเช่นอุตสาหกรรมบางอย่างที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาโดยใช้ช่องโหว่ของการสนับสนุนของภาครัฐเข้ามาแล้วก็มาเก็บเงินจากเมืองไทยเอาของมาดั้มในเมืองไทยให้เมืองไทยรับไปนะครับปัจจุบันนี้เราเป็นประเทศหนึ่งใน4ที่เป็นผู้อิมพอร์ตขยะพลาสติกจากอเมริกามากที่สุดเพราะจีนเลิกอิมพอร์ตขยะพลาสติกเพราะเราไม่สามารถรีไซเคิลได้มากพอเราไม่มีฟาซิลิตี้ในการรีไซเคิลมากพอถ้าผมเห็นโรงรีไซเคิลเยอะกว่า 7-Eleven เราสามารถอิมพอร์ตขยะทั้งโลกมาแล้วมารีไซเคิลได้แต่เราไม่มีกำลังขนาดนั้นเราแลนด์ฟิลของเราหรือว่าพื้นที่ถมขยะของเรายังเป็นภูเขาเลากาอยู่แต่เรายังไม่สามารถแยกขยะได้เร็วมากพอแต่เรารับขยะจากอเมริกามาเป็นอันดับ4แทนที่นะครับในช่วงปีที่ผ่านมานี่นะแทนที่จีนแทนที่หลายประเทศซึ่งหลายประเทศเริ่มที่จะยกเลิกการนำเข้าพลาสติกอย่างเงี้ยก็คือการทุจริตเชิงนโยบายการปล่อยให้เราถูกลุกล้ำอธิปไตยเชิงนโยบายเราปล่อยให้สิ่งต่างๆเข้ามาครอบงำเราด้วยวิธีการที่เราก้อยเปี้ยเสียขาแล้วเราก็รับตรงนี้แล้วเราก็ต้องใช้ภาษีของเราจำนวนหนึ่งที่จะแทนที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศก็มาช่วยอุ้มโอบอุ้มสิ่งเหล่านี้ให้ต่างชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปตีกับแต่ละประเทศเราต้องหาโซลูชันที่ใหม่กว่าถ้าเราคิดว่าเราจะรับขยะมาอย่างเงี้ยถ้าเราจะเป็นพื้นที่ในการที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินเราก็ต้องมีความเข้มงวดกวดขันหรือมีความเจ๋งแบบสิงคโปร์แบบดูไบนะครับแบบตอนนี้อย่างตะวันออกกลางตอนนี้เขาถูกโจมตีเขาไม่มีใครกล้าไปตะวันออกกลางอ่ะเพราะความปลอดภัยอะไรทำไมถ้าเราต้องการเป็นศูนย์กลางทางการเงินเราก็ต้องออกแบบโครงสร้างเพื่อจะรับแบบนั้นแบบเดียวกับที่สิงคโปร์เป็นแบบเดียวกับที่ฮ่องกงเป็นมาก่อนหรือแบบเดียวกับที่ดูไบเป็นกาตาร์เป็นหรือประเทศเหล่านี้เป็นนะครับเราไม่ได้ทำแบบนั้นไงใช่ไหมครับรับขยะก็เราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเราไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับขยะเรายังปล่อยขยะลงน้ำเยอะมากเรายังปล่อยขยะ

0: เน่าเสียเยอะมากแล้วเราก็ไม่สามารถจัดการขยะได้ดีเพียงพอนะครับถึงแม้เราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะประเทศต่างๆทั่วโลกเขาลดการจัดการขยะเขาดีขึ้นเขาลดจำนวนขยะได้มากขึ้นเขาสามารถจัดการ PM 2.5ได้ครึ่งต่อครึ่งภายในไม่กี่ปีลด PM 2.5ได้ครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่ละประเทศในจีนเอ่ยในอะไรเอ่ยนะครับแต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นข้อที่ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งภาคประชาสังคมชาติประชาชนจะต้องแอบคิดเพิ่มเติมหรือไม่นะครับแอบคิดเพิ่มเติมหรือไม่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือสิ่งที่ดีอ่ะเราสามารถกลับเข้ามาได้ไหมกลับมาที่น้องน้ำผึ้งอีกครั้งเรามีคนใช้ขอบจำนวนมากซึ่งอยู่ในประเทศไทยมาร้อยพ่อพันแม่มาอยู่มาสามเจเนอเรชันสี่เจเนอเรชันห้าเจเนอเรชันเราต้องการเป็นประชากรไทยเราไม่สามารถช่วยเขาได้แต่เราสามารถช่วยสิ่งอื่นๆได้เราเวทจิ้งเราผิดมากการชั่งน้ำหนักเรามันแปลกดีนะฮะมันแปลกดีนะครับก็ผมคิดว่ามันทำได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่คำว่าใช้เวลาเรามีเวลานานแค่ไหนครับถ้าประเทศทุกประเทศเขาใช้เวลาเร็วกว่าเราหมดเราก็จะแพ้เราก็ไม่อยากกลายเป็นเอธิโอเปียหรือโซมาเลียใช่ไหมครับคือที่ยกตัวอย่างเอธิโอเปียเพราะครั้งหนึ่งในโลกเอธิโอเปียเคยเป็นประเทศที่เจริญที่สุดในโลกมาก่อนนะฮะเคยเป็นนะเคยมีทหารกองทหารที่ยิ่งใหญ่เคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในแอฟริกาที่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เยอะเลยแล้วปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เจริญไม่เท่ากับฝั่งยุโรปนะฮะมันเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นถูกไหมเราจะทำแบบใดได้บ้างนะครับเราประชากรเราก็ไม่ได้น้อยนะ70 ล้านคนครับอ้าวระหว่างนั้นสักครู่ดีกว่านะครับผ่านไปเวลาผ่านไปเร็วมากเลยพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: ก้าวจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2นะฮะของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเมื่อสักครู่ก็พูดไปจากนางมิสเวิลด์ไทยแลนด์ผมจะยังชอบเรียกมิสไทยแลนด์เวิลด์อยู่นะเราจะติดในสมัยเด็กๆมิสเวิลด์ไทยแลนด์2020มาสู่การคอร์รัปชันได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับโยงไปโยงมาอีลุงตุงนังไปหมดนะครับผมอ่ะไม่ว่ากันนะทักทายได้หลายๆช่องทางนะครับทั้งทาง SMS นะฮะ4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกทางนึงนะฮะทาง x.com หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @adamy นะย้ำอีกรอบนะฮะแอดไซน์ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะแอดไซน์ ADAMY นะครับดูช่องทางสุดท้ายที่ทักผมได้ผมจะดูผ่านทาง Facebook Live นะฮะบ่อยๆอยู่ก็คือทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับหรือเช่นเดิมครับแอปพลิเคชันมือถือโหลดเลยนะครับMCOT Connect นะครับผมทั้งทาง iOS App Store นะครับของเครื่อง iPhone และ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆยี่ห้อทุกๆรุ่นโหลดได้เลยนะครับ MCOT Connect นะครับแอปเดียวอยู่จบหมดทุกคลื่นทุกคนทุกช่วงครับผมนะฮะก็อ่ะอ่านคอมเมนต์กันก่อนไปไหนต่อไหนนะครับหลายๆท่านสวัสดีผมได้สวัสดีไปคืนไปบ้างแล้วนะฮะคุณปรียาคุณธรณินคุณแนทคุณดวงพรนะฮะคุณธรณินบอกอันที่จริงกฎหมายไทยค่อนข้างแรงนะครับปัญหาคือแรงแต่บังคับใช้ครับคนบังคับใช้มักจะมีคำว่ากากีนังเท่านั้นเองก็ไม่ทุกคนหรอกครับแต่ว่าส่วนหนึ่งแต่ไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลเสียนะครับคุณทัศนีบอกคนไทยพยายามแต่บางครั้งหน่วยงานยังไม่จริงจังหมายถึงการคัดแยกขยะนะครับก็คือผมว่าฟาซิลิตี้เมืองไทยไม่พร้อมฮะถ้าเรามีอุตสาหกรรมที่มั่นคงคัดแยกขยะแล้วสร้างรายได้นะฮะรีไซเคิลแล้วของเหล่านั้นสร้างรายได้เป็นกำไรที่มีมาร์จิ้นสูงขึ้นแล้วการันตีว่ากำไรแล้วมีการลงทุนที่ชัดเจนโรงงานแยกขยะมีนะฮะโรงงานแยกขยะโรงงานรีไซเคิลมีเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยแล้วผลิตพลาสติกกลับมาส่งออกส่งไปที่อื่นในราคาที่เป็น competitive price หรือราคาที่แข่งขันกันได้นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์และอื่นๆนะครับถ้ามันทำแบบนี้ได้อย่างจริงจังรับมาเด้อครับรับมาปุ๊บหรือขยะในประเทศไทยทั้งหมดมันหายไปได้นะครับมันไม่ต้องหายไปทั้งหมดหรอกครับแต่ขยะที่รีไซเคิลได้มันหายไปคนมาแข่งแย่งชิงดีเพื่อเอาหาพลาสติกที่เป็นขยะมารีไซเคิลได้เนี่ยเรารอดเราโอเคแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วขยะกองอยู่อย่างที่เห็นว่าพี่เขาชอบไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์เปิดแล้วเจอขยะเต็มข้างในเลยไม่เอาแบบนั้นนะครับเราต้องการที่แบบสามารถทำงานตรงนี้ได้อย่างจริงจังคุณปริยาบอกจากที่ทำงานราชการมา29ปีพบว่าคอร์รัปชันเยอะค่ะหลากหลายแบบมากคอร์รัปชันมีหมดแล้วครับแล้วมันก็แล้วมันทำให้อันนี้ต้องบอกนะครับมันทำให้เราเสียสติกันมากขึ้นนะครับผมเชื่อผมอาจจะตัวเลขยืนยันสาเหตุอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่เราเห็นตัวเลขของการลดลงของประชากรในประเทศจำนวนมากในโลกใบนี้นะฮะเราเห็นการลดลงของประชากรจำนวนมากในโลกใบนี้ทั้งไม่ว่าจะเกาหลีญี่ปุ่นทั้งไทยทั้งจีนทั้งประเทศในสหรัฐอเมริกาประเทศในยุโรปจำนวนมากอัตราเหมือนกันหมดมันเป็นเพราะอะไรนะฮะมันเป็นสาเหตุหลักคืออะไรนะครับถ้าเรามองแบบมหาภาพแบบรวมๆใหญ่ๆเลยอาจจะเป็นเรามีทรัพยากรไม่พอสำหรับคนทุกคนคนเลยรู้สึกว่าเราไม่มีลูกดีกว่าเราใช้ชีวิตให้รอดกันไปก่อนให้ได้นะในภาวะที่ทรัพยากรไม่เพียงพอนะและเราไม่มีกำลังเราไม่ต้องใช้กำลังแล้วนะในยุคเดิมเรามีลูก8คน9คน10คนเพื่อเราเอามาใช้กำลังคนมีเขาเรียก mortality rate สูงก็คือตายเร็วนะครับ50ก็ตาย40ก็ตาย60ก็ตายโรคระบาดเยอะอะไรเยอะปัจจุบันนี้เราอยู่กันได้ถึง80 90เรามีทรัพยากรไม่พอเราก็เลยต้องทุ่มเทกับคนที่ยังอยู่มากกว่าเราก็เลยมีน้อยลงแล้วการบริหารจัดการตรงนี้พอมันเป็นคอร์รัปชันมีอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการเหมือนกับสัตว์นะครับถ้าเหมือนกับนกอะครับถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันมีงูอยู่ครับมันไม่ทำรังไงฮะเพราะงูมันฉกไข่ครับมันไปกินไข่เขานะครับมันก็เป็นไม่ต่างกันครับก็คือผมคิดว่าคนจำนวนมากเลือกที่จะพยายามใช้ชีวิตให้รอดไปจนถึงบ้านปลายชีวิตไม่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะรอดได้อย่างไรนะครับเพื่ออยู่ให้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องพยายามส่งต่อสิ่งที่เขาเจอไปสู่รุ่นถัดไปนะครับซึ่งมันเป็น survival ของมนุษย์คนที่มีลูกเยอะๆนะครับก็อาจจะเป็นคนที่รวยซึ่งคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่สร้างชาตินะครับคนที่มีความรู้มีทรัพยากรเพียงพอมีอะไรเพียงพอเขาจะมีลูกมีหลานกัน10คน20คน10คนก็เรื่องของเขาเพราะเขามีทรัพยากรเพียงพอที่จะเลี้ยงดูคนเหล่านั้นให้เติบโตในยุคถัดไปได้ระหว่างที่ในยุคถัดไปคนที่เป็นคนชั้นกลาง middle income low income จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะเทคโนโลยีจะมาแทนที่ได้เยอะขึ้นเครื่องจักรมาแทนโรบอทมาแทน สิ่งต่างๆมาแทน AI มาแทนนะครับกรอบความคิดอื่นๆมาแทนคนที่เขาอยู่ได้เขาก็จะสร้างลูกสร้างหลานไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็คือสร้างลูกสร้างหลานไปนะครับแต่เราก็จะลดลงนะฮะเขาบอกประเทศต่างๆประชากรมักจะลดลงแต่แปลกสำหรับประเทศมุสลิมที่ยังมีประชากรเพิ่มขึ้นอะไรคือสาเหตุเพราะศาสนาครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยประเทศมุสลิมบางประเทศก็คือเป็นเพราะศาสนาก็แล้วก็ประเทศหลายๆประเทศถ้าสังเกตก็คือเป็นประเทศที่ยังมีหนึ่งมีประชากรน้อยมีภาวะสงครามนะครับมีการคุมกำเนิดที่ไม่ได้เข้มข้นนะครับหรืออะไรประเภทนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมเป็นส่วนหนึ่งถ้าสังเกตคือประเทศเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะไล่ได้ในหลายรูปแบบนะครับในหลายรูปแบบแล้วก็จะเห็นเลยว่าประเทศในกลุ่มเหล่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศคือบางประเทศในตะวันออกกลางที่เป็นประเทศมุสลิมเองก็มีประชากรลดลงเช่นกันนะครับเพราะว่าทรัพยากรเพราะว่าการปกครองรูปแบบการปกครองทั้งในเรื่องภาวะสงครามและอื่นๆก็มีนะครับมันก็มีเป็นบางประเทศไปนะครับบางประเทศก็เลี้ยงทรงบางประเทศก็เพิ่มขึ้นบางประเทศก็ลดลงบางประเทศเลือกต้องใช้คำว่าเลือกนะอย่างเช่นบางประเทศเลือกที่จะมีลูกชายมากกว่าผู้หญิงแล้วยิ่งเราสามารถที่จะยิ่งมันมีบางประเทศที่แบบ abandon หรือว่าทอดทิ้งผู้หญิงทำให้จำนวนผู้หญิงมีลดลงจำนวนผู้ชายมีมากกว่าทำให้การมีลูกมันก็ยากขึ้นไปด้วยนะครับการมีลูกชายสามารถที่จะสืบต่อสกุลได้แต่ปัญหาคืออีกฝั่งนึงเขาอีกคนอื่นๆก็ไม่อยากมีลูกผู้หญิงเพราะไม่สามารถสืบต่อสกุลได้ก็กลายเป็นว่าก็มีแต่ผู้ชายก็เป็นปาร์ตี้เดือยเลยนะฮะทีนี้นะครับก็ไม่มีผู้หญิงให้สืบพันธุ์นะก็แล้วก็ผมดูวิดีโอเมื่อก่อนเริ่มรายการเนี่ยการ having sex ของคนเนี่ยนะฮะการมีเพศสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆทุกปีเลยนะจากเดิมที่มันอยู่ในเรียกว่าท็อป20ของกิจกรรมยามว่างของมนุษย์นะฮะแต่มันลดลงเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าการดู Netflix การดู YouTube การใช้ชีวิตอย่างสันโดษกลายเป็นกิจกรรมที่เยอะมากกว่า doom scrolling หรือที่เรียกว่าการไถโซเชียลมีเดียไถไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นส่วนที่ทำให้เขาใช้ชีวิตมากกว่าที่จะมีเพศสัมพันธ์กันแล้วมันก็ทำให้คนลดลงเป็นธรรมชาตินะฮะก็พฤติกรรมของมนุษย์มันเปลี่ยนครับต้องใช้คำนี้ดีกว่านะฮะคุณแสงดาวบอกว่ากำลังจะบอกว่า multicultural era ทำให้เหนื่อยไหมแต่เนี่ยตาคอร์รัปชันเกินไปจริงๆคือ multicultural era ทำให้เหนื่อยไหมผมว่า multicultural era ไม่ได้ทำให้เหนื่อยครับผมว่าทำให้เกิดโอกาสมากขึ้นด้วยซ้ำแต่ผมคิดว่าระบบทุนนิยมผ่านทุนนิยมผ่านโลกาภิวัตน์เนี่ยผ่าน globalization เนี่ยทุนนิยมที่ครอบโลกเลยเมื่อก่อนมันมีทุนนิยมที่ครอบบางประเทศครอบเยอะสุดคือแบบบริษัท British India ของอังกฤษสมัยก่อนที่ยึดประเทศเป็นประเทศยึดอินเดียยึดมาเลเซียยึดประเทศเหล่านั้นแล้วพยายามที่จะไถทรัพยากรเข้ามานะครับบริษัทแบบนั้นคือประเทศหนึ่งประเทศเลยแล้วไปยึดประเทศอื่นเป็นเขาเรียกเมกาคอร์ปอเรชั่นแต่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับบริษัทในปัจจุบันที่ครอบครองทั้งโลกประชากรโลก1 ใน 4อย่างเงี้ย1 ใน 4อยู่ใน Facebook รายได้ทั้งหมดขึ้นไปที่ Facebook เอาเงินไปเก็บอยู่ในบัญชีอยู่ที่ประเทศปลอดภาษี1ประเทศแล้วก็ไม่ให้ใครแล้วเงินทั้งโลกครับไปสู้กันให้ตายอ่ะเงินก็ไถไปที่บริษัทใหญ่เหล่านั้นซึ่งมีอยู่ประมาณ10-20บริษัทแล้ว10-20บริษัทก็พยายามที่จะเก็บเงินไว้ก็ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นก็มีจำนวนไม่กี่คนและผู้ถือหุ้นก็มีผู้ถือหุ้นใหญ่เล็กซึ่งมันก็สลับกันไปสมมุติว่ามี10 บริษัท 10 บริษัทเอาเงินให้กันและกันเป็นหุ้นกลางของกันและกันเงินก็วนอยู่ก็แค่ในนั้นเงินไม่ได้อยู่ที่คนด้วยซ้ำอยู่ในไอ้องค์กรเหล่านั้นไอ้องค์กรเหล่านั้นต้องการจะขยายเรื่อยๆจนกระทั่งมันบวมเต่งจนกระทั่งแบบ 8,000 ล้านคนแล้วก็ไถ 8,000 ล้านคนจนมัน GDP หมดแล้วก็ไถต่อจนกระทั่งมันรัฐต้องออกกฎหมายมาเพื่อต่อต้านการไถแบบนั้นนะครับรัฐบางรัฐต้องใช้อย่างเช่นรัฐบาลยุโรปหรืออะไรประเภทนั้นต้องออกมาต่อต้านแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลายังไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นไงฮะที่จะป้องกันการไถเงินออกไปในบริษัทระดับโลกนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าการเป็น multicultural era โอเคแต่การที่เรามีทุนนิยมระดับโลกมาครอบอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่โอเคนะครับแล้วรัฐบาลก็ต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ซึ่งรัฐบาลที่แข็งแรงแบบจีนแบบยุโรปสู้ได้แต่รัฐบาลที่อ่อนแอหรือรัฐบาลที่ต้องถูกล็อบบี้โดยองค์กรแบบนั้น Democrat Republican ในอเมริกาก็ถูกล็อบบี้โดยองค์กรใหญ่ๆให้ทำตามฉันไม่งั้นคุณจะไม่ได้เงินในการที่จะไปลงสมัครเลือกตั้งหรือไปสู้ต่อนะฮะก็เป็นระบบระดมทุนแบบนั้นนะครับก็เลยวุ่นวายหน่อยนะครับอันนี้วุ่นวายหน่อย นะฮะเขาบอกว่า

0: คุณสุวรรณศรีนะฮะทักมาสวัสดีครับแล้วคุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะคุณตรณินบอกจริงครับคุณชายการมีเซ็กกันน้อยลงยิ่งถ้ามีความเครียดหลายๆเรื่องก็ไม่อยากมีอารมณ์จะทําอะไรกันผมว่ามันเป็นที่เวลามันน้อยลงด้วยแหละครับแต่กลับแปลกที่หนังเอวีญี่ปุ่นที่ดูหนังแนวเอ็นทีอาร์กับเมียขึ้นผมไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นคือเดิมทีสิบ20 ปีก่อนคนเรามีค่าเฉลี่ยแบบต่อสัปดาห์ไม่มีเซ็กกันอยู่ประมาณ4 นาทีแต่ช่วงหลังกลายเป็นว่าคนดูหนังโป๊อะครับ25 นาทีนะครับ25 นาทีแต่คนมีเซ็กกันน้อยลงเพราะว่าคนรู้สึกว่าผมคิดว่ามันคงมีหลายสาเหตุผมคิดว่าคนมีอธิปไตยในการที่จะเลือกมากขึ้นคนยอมที่จะเป็นโสดแล้วไม่มีเซ็กเลยดีกว่าที่จะมีเซ็กแล้วก็มีเซ็กกับคนที่ไม่ใช่นะครับดังนั้นคนที่ไม่ใช่แล้วคนยิ่งห่างกันมากขึ้นคนยิ่งห่างกันด้วยปัจจัยของสังคมมากขึ้นดังนั้นการดูหนังโป๊ก็เป็นแค่กิจกรรมหนึ่งนะครับคงไม่ใช่ก็เรียกว่าคงไม่ใช่เป้าหมายว่าต้องไปมีเซ็กการดูหนังโป๊เพื่อให้ตัวเองจะเป็นคนที่ไปมีเซ็กคงไม่ใช่การมีเซ็กก็เป็นมีเซ็กดูหนังโป๊ก็ดูหนังโป๊แต่มันอาจจะเกี่ยวโยงกันนิดหน่อยนะครับแต่นั่นแหละครับมันก็กลายเป็นว่าซึ่งมันน่าเศร้านะว่าคนดูหนังโป๊มากกว่าคนมีเซ็กกันนะครับแต่คนแล้วก็เราก็ยังไม่ได้สนับสนุนฟรีเซ็กแบบเขาเรียกว่าฟรีเซ็กซะทีเดียวนะครับเราไม่ได้สนับสนุนฟรีเซ็กเราไม่ได้สนับสนุนการมีคู่ครองเราไม่ได้สนับสนุนการมีคู่ครองระยะยาวแล้วก็พอการมีคู่ครองระยะยาวเราสนับสนุนให้ไม่มีฟรีเซ็กแต่ให้มีคู่ครองระยะยาวแต่เราไม่สามารถที่จะมีกลไกที่จะสร้างคู่ครองระยะยาวได้ดีนะครับในอเมริกาทุกครึ่งหนึ่งของคู่แต่งงานต้องหย่าร้างแต่ทุกๆครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในคู่จะต้องมีชู้อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ความเชื่อถือต่อการมีคู่สัมพันธ์ต่ําลงแต่เราไม่ได้สนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดกว้างเราก็ซึ่งไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นแบบนั้นมันก็แน่นอนครับมันก็หลีดไปสู่ทางเลือกหรือทางออกอื่นๆนะฮะเช่นการดูหนังโป๊เป็นต้นนะครับเว็บหนังโป๊อย่างพรฮับเอ็กวิดีโอหรืออะไรก็ตามมันก็เลยกลายเป็นเว็บที่มีคนดูมากที่สุดในโลกท็อป10ของโลกหรืออาจจะท็อป5ของโลกตลอดมานะครับก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นบริบทของสังคมมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะซึ่งก็มันก็เลยทําให้เราก็ต้องมานั่งคิดกันเนาะว่ากลไกเขาเรียกว่าสตรัคเจอร์หรือกลไกของสังคมในยุคหน้าอาจจะไม่ใช่ยุคผมแล้วผม40อาจจะไม่ได้ยุค30แล้วอาจต้องเป็นอายุแบบตอนเนี้ย10ขวบอยู่เนี่ยมันจะถูกออกแบบกลไกสังคมหรือสตรัคเจอร์เนี่ยต่างๆเนี่ยนะกลไกสังคมในอนาคตจะถูกออกแบบอย่างไรให้พวกเขาอยู่กันได้ดียิ่งขึ้นนะซึ่งเขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะไม่อยากมีลูกกันแล้วแบบในหนังอะไรวอลีอะครับทุกคนนั่งอยู่ไอ้เบาะก็เคลื่อนไปขึ้นมาตัวอ้วนดูดน้ําดูดท่าได้ตามสบายคือมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ 100% หรอกครับเพราะว่าโลกเรามันก็เรียกไดนามิกมากเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงแทบจะทุก3ปี5ปีเราก็เห็นแล้วว่าแบบแค่ทรัมป์เข้ามาก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะแค่ช่วงหนึ่งคนเทไปซ้ายมากๆช่วงหนึ่งคนเทไปขวามากๆช่วงหนึ่งคนเทกระจาดไปเทกระจาดมาบางประเทศอยู่ดีก็เจริญอยู่ดีบางประเทศก็ถอยหลังลงคลองก็เกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นได้นะครับคุณชัยพัฒน์บอกเป็นกำลังใจให้ทีมผู้สร้างสรรค์ผลงานละครและภาพยนตร์นะฮะคุณตรณินก็บอกเป็นกำลังใจคุณชัยเช่นกันคือไม่ต้องเป็นกำลังใจให้ผมครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมคิดว่าวงการบันเทิงน่าจะต้องเป็นกำลังใจเยอะๆนะฮะช่วงนี้มีดราม่าเยอะมากๆนะครับมีดราม่าเยอะมากๆวันต่อวันเลยผมเป็นหนึ่งในดราม่าด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผมซะทีเดียวแต่ก็เกี่ยวแหละนะครับก็เรื่องของคุณไอซ์ใช่ไหมแต่ก็ทักมาว่าแบบซึ่งอันนั้นผมคิดว่าไม่ได้เป็นความผิดอะไรคุณไอซ์หรอกครับคุณไอซ์แค่คิดว่าการสนับสนุนของการพูดถึงเรื่องของการเมืองเขาควรจะมีการสนับสนุนมากขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งมันสนับสนุนแหละแต่ว่ามันเป็นความคิดว่าแบบคนภาครัฐมักเลวร้ายเสมอซึ่งนั่นแหละฮะอย่างที่บอกก็คือพอความเชื่อในกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อในกระบวนการที่ยุติธรรมมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันต้องไม่ยุติธรรมมันต้องเปลี่ยนจากความยุติธรรมแบบหนึ่งเป็นความยุติธรรมอีกแบบหนึ่งคือความยุติธรรมอีกแบบหนึ่งคือการสนับสนุนให้เกิดประเทศในมุมมองใหม่ๆอย่างเงี้ยก็เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับก็แต่ว่าในขณะเดียวกันคือเราในฐานะกฎหมายมันต้องเปิดกว้างด้วยไหมมันเป็นข้อถกเถียงซึ่งข้อถกเถียงนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่การบอกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเลยผมว่ามันก็ยุ่งยากไปนิดนึงนะครับว่ายุ่งยากไปนิดนึงว่าถ้าเราจะบอกว่าประเทศมีงบประมาณควรสนับสนุนให้คนที่คิด มุมมองทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งมากกว่าที่จะไปที่มุมมองทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่จะย้อนประวัติศาสตร์ย้อนประวัติศาสตร์นะครับย้อนประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์คือเราเคยเทกระจาดแบบนั้นแล้วมันทำให้เกิดเคาน์เตอร์เขาเรียกเคาน์เตอร์เคาน์เจอร์หรือว่าเป็นวัฒนธรรมต่อต้านออกมาพอขวาจัดมันก็จะมีซ้ายโผล่มาพอมีซ้ายมันก็จะมีขวาจัดโผล่มามันก็จะเป็นการต่อต้านทางเชิงวัฒนธรรมพ่อแม่เข้มงวดมากก็มีวัฒนธรรมฮิปปี้มีมินิสเกิร์ตมีอะไรพวกนี้ออกมาไอ้บอมันมีแบบนี้มากๆมันก็จะมีวัฒนธรรมที่ต่อต้านสิ่งนี้ออกมากลับมาเป็นเนี่ยอย่างช่วงหลังเรากลับมาเป็น Y2K แต่งตัววินเทจเพราะทุกอย่างมันดูใหม่เกินไปกลับไปฟังเพลงไวนิลเทปคัสเสร็จฝากกลับไปแบบทำอะไรที่เป็นกิจกรรมกล้องฟิล์มกลับมาใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเคาน์เตอร์คัลเจอร์นะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างควรจะเป็นไปในทางเดียวกันมันเป็นไปได้ยากมากๆแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วในการเมืองโลกในระบบสังคมโลกจำนวนมากว่าการไปในทิศทางหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามแต่นะต่อให้เป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เลยก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไปไม่ได้นะยากมากๆนะครับมีประเทศเดียวที่ยังคงสภาพนั้นได้อยู่ก็คือเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือก็มันก็โหยากมันก็โหยากระดับหนึ่งแล้วก็ประเทศทั้งโลกก็ไม่ได้แฮปปี้ที่เราจะโหแบบนั้นเพราะเราเชื่อมกันทั้งโลกโดยธรรมชาติถูกไหมฮะนั่นแหละฮะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอาจจะต้องทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยใช่ไหมครับคุณชัยพัฒน์บอกเข้าใจมุมมองวิธีคิดต่างกันใช่ครับแต่ว่าฝ่ายค้านเขาก็ทำตามหน้าที่จะตั้งคำถามก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็จะอย่างที่เห็นก็คือก็จะเห็นกระแสที่แบบคนมองต่างก็จะเยอะแบบในหลายด้านแม้กระทั่งคนในพรรคกันเองหรือคนที่เป็นแฟนคลับในพรรคเองหรืออะไรเองก็เข้ามาแบบพูดคุยอธิบายว่ามุมมองอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เขามองหาหรืออะไรก็ตามแต่ก็เป็นการรับฟังซึ่งกันและกันเป็นเรื่องดีนะครับไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะครับแต่ที่แย่กว่าคือเรื่องอีกเรื่องต่างหากที่เขาบอกว่าคุณปฏิภาณบอกคิดว่าช่วงนี้คงต้องอดทนสักพักใหญ่ๆเลยแหละครับเพราะโลกช่วงนี้คือสวิงซ้ายขวาหนักมากต้องรออีกสักพักมันให้มันสมดุลผมคิดว่าช่วงนี้ดีมากขึ้นเยอะนะฮะสำหรับประเทศไทยนะในโลกผมอาจจะคิดว่าเป็นช่วงผมว่าไทยมาก่อนโลกไทยนำเทรนด์ตรงนี้มาก่อนเราเคยอยู่ในสภาวะตอกลิ่มเข้าไปในครอบครัวระหว่างกลุ่มคนที่มีอายุมากกับกลุ่มคนที่มีอายุน้อยนะครับอย่างที่เห็นช่วงเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปสนปชการยิงกันที่ตรงดินแดงดอนเมืองแถวดินแดงไม่ใช่ดอนเมืองดินแดงแถวนั้นการที่จะประท้วงแบบผ่านมัคควาเนยอะไรเราผ่านจุดนั้นจนกระทั่งสักพักหนึ่งเราเริ่มโหยหาสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้นเราเริ่มมีงานหนังแบบจะสังเกตในหนังได้เรามีหนังที่รักครอบครัวมากขึ้นอย่างหลานมาอะไรออกมาเพื่อรีเฟกเขาเรียกเขาอย่างที่ผมพูดแหละครับ counter culture เมื่อเราเจอสิ่งหนึ่งเราเอียนเราเผื่อกับมันเราพยายามที่จะมองหาความสงบนะมองหาความนิ่งเรามองหาการยึดโยงกันของสัมพันธภาพของครอบครัวมากยิ่งขึ้นจากการที่เราเคยตอกลิ่มเหล่านั้นมาก่อนซึ่งอเมริกาเอ่ยอะไรเอ่ยเพิ่งเข้าสู่จุดนั้นการยึดแบบแคปิตอลบิลดิ้งการตีกันที่มิเนโซตาเอ่ยฮะไอซ์ใช่ไหมครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาก็เป็นคล้ายๆเราที่เพิ่งเจอเมื่อประมาณช่วง10ปีให้หลังเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี40มาเนี่ยไปจนกระทั่งถึงประมาณแบบเนี่ยประมาณ6ต้น60นะครับเราก็ผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะครับแล้วก็พอหมดลุงตู่ไปมันก็ผมคิดว่ามันเบาลงมากในเรื่องของขวาซ้ายๆแล้วเบาลงแล้วนะครับแต่เราก็ยังมีความคึกคักทางการเมืองเปลี่ยนเลือกตั้งอะไรเราก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แหละแต่ว่ามันเบาลงจะเห็นเลยว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคมันก็เสียงมันก็แบ่งเป็นหลายๆฝั่งนะฮะแล้วก็คุณธรณินบอกเราไม่ควรกีดกันอุดมการทางการเมืองไม่ว่าจะข้างใดข้างหนึ่งเว้นแต่การกระทำการเมืองนั้นเป็นละเมิดกฎหมายไม่เกรงกลัวถูกต้องครับมันมีกฎหมายอยู่นะมันมีกฎหมายอยู่ซึ่งถ้าอยากแก้ก็ต้องค่อยๆไปแก้กฎหมายทีละส่วนตามยุคสมัยค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการแก้แต่ละส่วนแต่ละกฎหมายใช้เวลาแก้ 3-5 ปีไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ว่าต้องทำนะครับเขาบอกว่าจริงครับหนังครอบครัวในไทยเยอะขึ้นหรือแนวอบอุ่นหัวใจใช่ครับเพราะเราต้องการอย่างที่บอกไงฮะเคาน์เตอร์เคาน์เจอร์นี่แหละฮะที่สิ่งที่มันเกิดเราทำหนังเราเห็นเคาน์เจอร์เยอะครับตรงนี้นะครับทอร์นันดินบอกจริงครับในเวลานี้ขนาดอังกฤษยังอยากออกซ้าย อยากออกซ้ายไปขวาสุดจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในตอนนี้ที่พรรครัฐบาลพรรคแรงงานแพ้พรรคปฏิรูปยูเคถล่มทลายส่วนพรรคอนุรักษ์นิยมกลางขวาก็แพ้บุดลุ่ยหนักมากมันก็อย่างที่บอกครับเป็นเพนดูลัมครับเป็นบุกตุ้มสวิงไปสวิงมานะครับแต่นอกเหนือจากนั้นคืออย่างที่บอกมาพูดถึงวงการบันเทิงนะมันก็มีประเด็นที่แบบดาราออกมาขอโทษกันเป็นยกใหญ่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องนึงที่แบบอยากจะเตือนไว้สักหน่อยในฐานะของเราก็อยู่ในวงการเหมือนกันนะครับก็คือในประเด็นที่หลายครั้งช่วงนี้คุณจะเห็นข่าวนักแสดงดาราออกมาพูดหรือมีคนที่เป็นที่รู้จักของสังคมออกมาพูดในแง่ต่างๆในประเด็นที่เซนซิทีฟผมใช้คำนี้แล้วกันว่าประเด็นเซนซิทีฟอันนี้ก็ต้องเตือนไว้สักนิดนึงว่าอยากให้ทุกๆคนรับฟังอย่างเข้าใจนะฮะการรับฟังอย่างเข้าใจการส่งต่อข้อความหรือการมุมมองความคิดเห็นเป็นเรื่องที่เป็นมันถูกต้องแหละครับมันทำได้แต่มันไม่ได้ช่วยให้โลกดีขึ้นอันนี้ต้องเรียนตามตรงไม่ได้ช่วยเพราะหนึ่งเรายังไม่รู้บทสรุปเรายังไม่รู้กระบวนการว่ากระบวนการเป็นอย่างไรนะฮะเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเมื่อเราไม่รู้อะไรเลยอะครับการให้ความคิดเห็นก่อนหน้าบางครั้งนำไปสู่ความผิดพลาดนะครับยิ่งตอนนี้ที่เห็นว่าดารานักแสดงจำนวนมากเนี่ยก็คือมีโดนแบบโดนกลดาโดนล่าแม่มดอะไรมากมายโดนทักท้วงอย่างมากมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าเพราะว่าเราพลาดแล้วก็หลายๆคนก็ออกมาขอโทษนะครับก็เพราะว่าพลาดเพราะว่าเราชิงเข้าไปอยู่ในกระแสเร็วนะครับเข้าใจครับโลกสมัยนี้เป็นโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์โลกโซเชียลทุกอย่างมันเร็วเรามีสิทธิในการที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่ในขณะเดียวกันในสิทธิของการแสดงความคิดเห็นหลายๆครั้งก็นำมาสู่การที่คนอื่นแสดงความคิดเห็นถึงความคิดเห็นของเราได้เช่นกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนยับยั้งชั่งใจสักนิดนึงก่อนทุกครั้งก่อนคุณจะกดคลิกหรืออะไรก็ตามแต่ผมเข้าใจตรงนี้ดีผมเป็นคนที่ฟาดงวงฟาดงานในอินเทอร์เน็ตเยอะที่สุดคนหนึ่งแต่ทุกๆครั้งก่อนผมจะกด enter ก่อนจะกดพิมพ์ใดๆลงไปเนี่ยเราคิดก่อนว่าผลของมันหรือเขาเรียก consequence หรือว่าผลกรรมผลบุญหรือผลที่จะตามมามันคุ้มค่าไหมมันดีต่อเราดีต่อคนรอบข้างเราดีต่อคนที่เราพูดถึงดีต่อคนส่วนใหญ่ในประชาชนส่วนใหญ่ที่จะได้อ่านข้อความนี้หรือไม่นะครับค่อยๆ คิดไม่มีผิดมีถูกผมเข้าใจแต่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบนะครับรอให้ทุกอย่างมันกลั่นกรองก่อนให้ทุกๆอย่างมันผ่านกระบวนการก่อนนะฮะมันจะช่วยได้มากมันจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันแย่พอเห็นในข่าวในอะไรพอเห็นข่าวมันปั่นออกมาเรื่องของครอบครัวดาราคนนี้เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนู้นพยายามจะสุมให้คนมีออปิเนียนซึ่งไม่ดีนะฮะตรงนี้อ่ะว่าไปแล้วจบรายการดีกว่าหมดเวลาพอดีนะฮะพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับดำครับผมทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ

0: บอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: วันนี้วันที่13พฤษภาคมแล้วนะคะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงสงครามที่ก่อตัวขึ้นเนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านน่ะโอ้โหมันลากยาวมาจนถึงปัจจุบันน่ะ
3: 2เดือนครึ่งสองเดือนครึ่งแต่เราก็คิดว่ามันท้ายๆแล้วเพราะว่าล่าสุดที่ว่ามีการแลกบันทึกความช่วยจำเป็นเอกสารเป็นเหมือนกับว่ากรอบที่จะตกลงอะไรกันได้ซึ่งอาจจะมีข้อขัดแย้งอะไรนิดหน่อยแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับที่ทางผู้นำสหรัฐอเมริกาเขาจะเดินทางไปเจรจาประชุมสุดยอดสองฝ่ายกับผู้นำจีน
2: ครับกับสีจิ้นผิง
3: พบกันจะเจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยคือระหว่างที่ก่อนที่เขาจะเจอกันเนี่ยคงจะไม่มีเหตุการณ์ที่มันแบบรุนแรงเหมือนครั้งที่แล้วที่เขาต้องเลื่อนการเจรจาเลื่อนการเดินทางไปจีนเนี่ยตามคำเชิญของจีนเขานะแต่ว่าผมว่าประเด็นขณะนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะสงสัยนะถ้าเรานับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันแรกที่สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยส่ง
2: อิหร่าน
3: โทษสหรัฐอเมริกาอิสราเอลส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิด
2: ที่
3: อิหร่านแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ตามมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็2เดือนกับ2สัปดาห
2: ์ค่ะ
3: โอเค2เดือนกับ2สัปดาห์แต่ว่าตั้งแต่มีการหยุดยิงมาตั้งแต่วันที่วันที่8เมษายนหรือในลาลามเนี่ยเหตุการณ์ก็ไม่ได้ขยายตัวลุกลามเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงของการเรียกว่าอะไรล่ะมีการเจรจาแต่ว่าก็ไม่จบแล้วก็พยายามจะมีการเจรจาอะไรต่ออะไรกันผมมีคำถามหนึ่งที่คนสนใจเนี่ยซึ่งอยากจะเล่าสู่กันฟัง
2: คืออะไรอะคะ
3: คือถ้าคุณโดนถล่มขนาดนี้เนี่ยถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจขนาดนี
2: ้ค่ะ
3: ทำไมอิหร่านเขาถึงยังไม่ยอมหรือพูดง่ายๆว่าเขาทำไมเขายังอยู่รอดได้
2: แล้วทำไมอาจารย
3: ์นี่มันก็มีประเด็นอะไรต่างๆที่ต้องคุยในหลากหลายแต่ผมต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าเรามองเป็นหลายมิติถ้าเป็นในเชิงมิติประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าชนชาติเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นประเทศเก่าแก่สหรัฐอเมริกานี่มีอายุ250ปีอาจจะถอยหลังไปกว่านั้นหน่อยก็ได
2: ้
3: ก่อนที่พวกทางยุโรปอพยพไปตั้งอาณานิคมประมาณศตวรรษที่17อะไรอย่างเงี้ยหนีสงครามศาสนาในยุโรปไปอะไรต่ออะไรไปพวกพิวริตันพวกอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ต้องไปลบราค่าฟันกับพวกอินเดียแดงกว่าจะทำประเทศมาเป็นอย่างนี้ถ้านับหนึ่งจากปี1776

0: ก็เท่ากับครบรอบ250ปี
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นประเทศใหม
1: ่อืม
0: นะคุณยังไม่ลงตัวแล้วคนที่คุณมาอยู่กันก็อีลุกขุกขักผสมประสานกันอีลุงตุงนังแต่มันก็อย่างที่บอกเขาก็เป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกผู้นำทางด้านมหาอำนาจทางการทหารนะแล้วก็มีแนวคิดต้องการเป็นจักรวรรดิถ้าคุณดูFounding Father หรือว่าผู้ก่อตั้งประเทศเนี่ยมันจะเป็นประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเจมส์เมดิสันโทมัสเจฟเฟอร์สันอะไรพวกนี้นะเบนจามินแฟรงกินอะไรพวกนี้พวกนี้เขาคิดแบบจักรวรรดิโรมันในตอนแรก
1: เขาอยากเป็นจักรวรรดิเลย
0: คุณดูที่เขาออกแบบมันก็แม้แต่การตั้งกรุงวอชิงตันเป็นเมืองหลวงตั้งชื่ออะไรก็มันก็สะท้อนวิธีคิดเขาคิดแบบเป็นจักรวรรดิเป็นแพ็กซ์อเมริกาน่าเหมือนกับแพ็กซ์โรมาน่าสมัยจักรวรรดิโรมันเมื่อ 2-3 ปี 2,000 ปีที่แล้วแต่ก่อนแต่อาณาจักรเปอร์เซียนี่มาก่อนนะครับอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยมันถอยหลังขึ้นไปอย่างน้อยก็500ปีก่อนคริสตกาล
1: โอ้เขาเก่าแก่มาก
0: เก่าแก่มากเรียกว่าอาณาจักรเปอร์เทียนะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมภูมิปัญญาเนี่ยมันมีมาหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าลัทธิบูชาไฟโซโลอาสเตอร์เนี่ยกำเนิดในอิหร่านลัทธิโซโลอาสเตอร
1: ์เดี๋ยวลัทธิบูชาไฟในเรื่องเล่าของอินเดียก็มีอันนี้เหมือนกันนะอาจารย์
0: โซโลอาสเตอร์โซโลอาสเตอร์เนี่ยมาก่อนเลยแล้วก็มีหลังจากนั้นเนี่ยในยุคที่เป็นศาสนาอิสลามเนี่ยสกอล่าหรือว่าปัญญาชนหรือว่านักวิชาการของอาหรับที่เก่งๆเนี่ยมาจากดินแดนที่เรียกว่าอาณาจักรเปอร์เซีย
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อเข้าสู่ยุคเข้าสู่โลกสมัยใหม่ในยุคอาณานิคมมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดถามเวลาเราพูดถึงอิหร่านในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจุดตัดเนี่ยคือปี2522
1: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคะ
0: ผู้นำทางศาสนาที่ลี้ภัยไปอยู่ในฝรั่งเศสอายาตอลเลาะห์โคไมนีเนี่ยสามารถที่จะโค่นล้มราชวงศ์ปาเลวีของชาปาเลวีซึ่งที่จริงชาปาเลวีราชวงศ์ปาเลวีนี่ก็เป็นราชวงศ์ใหม่เดิมเนี่ยเป็นทหารนะชาปาเลวีเนี่ยเป็นทหารนะสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็โค่นล้มระบอบกษัตริย์ของอิหร่านเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
1: อ
0: ันนี้เป็นจุดตัดเมื่อปี2522แล้วตอนนั้นน่ะอเมริกาก็ไปสนับสนุนอิรักให้มาทำสงครามกับอิหร่านเพื่อบั่นทอนทางด้านเศรษฐกิจนะไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาไปยุ่มย่ามกับอิหร่านสนับสนุนซัดดัมเนี่ยไปทำสงครามกับอิหร่านอยู่2ปีปี2522 2523แล้วก็ลบต่อเนื่องกันมาจนกว่าจะดายดาวเลิกไปเนี่ยประมาณสัก 7-8 ปีได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมจุดตัดแล้วจริงๆสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประเด็นที่เป็นประเด็นเรียกว่าเป็นความขายหน้ามากมันมีการบุกสถานทูตสหรัฐอเมริกาแล้วก็จับตัวนักการทูตอะไรเนี่ยเป็นตัวประกันอยู่ประมาณปีนึงสหรัฐอเมริกานี่พยายามใช้ปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันแต่ก็ล้มเหลว
1: ค่ะ
0: นะถ้าเกิดท่านดูหนังเนี่ยเรื่องอะไรไอ้ที่มีให้ท่านแสดงอ่ะผมก็จำเป็นเอฟเฟคแสดงนะแล้วก็ส่งฮอไปก็ไปตกกลางทะเลทรายเสียหายมากสมัยจนทำให้ประธานาธิบดีคาร์เตอร์เนี่ยแพ้การเลือกตั้งเรียกว่าเสียหน้าหลังจากนั้นก็เป็นใบเหมือใบเมากันมาโดยตลอดนะอิหร่านต้องบอกว่าถ้าเราดูจากภูมิหลังปัจจุบันเนี่ยเราต้องนับหนึ่งที่ปี1979 2522เปลี่ยนระบบการปกครองให้ศาสนามีผู้นำศาสนาเนี่ยเป็นคนตัดสินสุดท้ายสุพรีมคอมมานเดอร์นะก็คืออายาตอลเลาะห์โคไมนีสมัยแรกแล้วก็อายาตอลเลาะห์คามินีใช่ไหมคามินีคนปัจจุบันที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก
1: ็คาเมเนอี
0: คาเมเนอีแล้วก็ลูกชายขึ้นมาเนี่ยเท่ากับเป็นคนที่3ตัวสุพรีมคอมมานเดอร์หรือว่าผู้นำทางศาสนาเนี่ยไม่ได้เฉพาะว่าคือต้องเข้าใจว่าเขาศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็มีแล้วก็ต้องอีกบอกอีกอันนึงที่ต้องพูดคืออิหร่านเนี่ย เป็นผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นนิกายย่อยหรือเป็นนิกายรองเมื่อเทียบกับนิกายซุนนีซึ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นผู้นำนะในโลกนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประเทศที่เข่งครัดแล้วก็ใช้กฎหมายชารีอะในการปกครองประเทศน่าจะมีสาธารณะอิสลามปากีสถานแล้วก็สาธารณะอิสลามอิหร่านสมัยก่อนตอนที่เมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวในประเทศไทยนะเพราะว่าเขาก็มีการเผยแพร่มีอะไรต่ออะไรก็มีคนไปเรียนหนังสืออะไรต่ออะไรก็ถือว่าเป็นตักกศิลาทางฝั่งศาสนาอิสลามแล้วก็มีคนไทยที่เข้าไปร่ำเรียนที่นั่นนะแล้วก็มีกลุ่มก้อนอะไรกันพอสมควรนะทางสายชีอะก็จะนิยมไปเรียนที่ปากีสถานนิยมไปเรียนที่อิหร่านถ้าเป็นสายซุนนีเนี่ยก็จะนิยมไปเรียนที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็อาจจะนิยมไปเรียนที่อียิปต
1: ์
0: มีมหาลัยคล้ายๆมหาลัยรามคำแหงที่อียิปต์ที่ไปเรียนกันอะไรกันอันนั้นผมเล่าให้ฟังว่าเขามีปัญหากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อเนื่องไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่มันก็เกี่ยวโยงกับพื้นที่แล้วก็พูดง่ายว่าเกี่ยวโยงกับการลักษณะทางกายภาพที่เป็นทางด้านภูมิศาสตร์ซึ่งอาณาบริเวณตรงนั้นที่เรียกว่าตะวันออกกลางเรียกว่าคาบสมุทรอาหรับนะเรียกว่าช่องแคบช่องอ่าวเปอร์เซียแล้วมันก็จะไปโยงกับอะไรเยอะแยะตะแปะในอาณาบริเวณตรงนั้นเพราะว่ามันมีฐานทรัพยากรสำคัญก็คือฐานทรัพยากรที่เกี่ยวกับน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจบริบทอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาทิ่มลงไปกลางดินแดนที่เคยเป็นดินแดนของพวกปาเลสไตน์แล้วก็อยู่กับพวกอาหรับแต่ต้องเข้าใจว่าในตะวันออกกลางเนี่ยตุรกีไม่ใช่อาหรับอิหร่านไม่ใช่อาหรับ
1: แล้วเขาแยกกันยังไง
0: เป็นกัน
1: ยังไงอาจารย
0: ์ชนเติร์กนับถือศาสนาอิสลามอยู่ในสันติบาตอาหรับเหมือนกันคราวนี้ในระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยนะในแง่ของการพัฒนาประเทศอะไรต่ออะไรเขาก็ว่าของเขาไปตามลำดับถ้าพูดถึงสถานะทางเศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นประเทศยากจนนะเขาไม่ใช่เป็นประเทศยากจนแล้วผมเนี่ยเสียดายมากนะช่วงเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยลูกสาวคุณน้าผมเนี่ยไปเป็นทูตที่อิหร่านผมเนี่ยจึกจักจะไป
1: จะ
0: พอดีมันเกิดโควิดพอดีก็เลยไม่ได้ไปแต่เขาก็ชวนนะ
1: เ
0: ราแต่ผมคิดอยู่ว่าผมอยากจะไปนะผมเพราะผมอ่านอะไรที่เกี่ยวกับอิหร่านเนี่ยผมยังอะไรล่ะไอ้อะไรล่ะนิทานอาหรับนะนิทานอาหรับเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆค่อยคุยให้ฟังแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราเคยได้ยินชื่อเมืองพวกนี้เพราะสมัยก่อนที่ผมทำข่าวต่างประเทศช่วงเกิดสงครามอิรักอิหร่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเตฮารานเมืองอิสฟาฮานอะไรเงี้ยนะที่เป็นเมืองใหญ
1: ่เราคุ้น
0: แล้วคุ้นผมคุ้นนะช่องแคบฮอร์มุสอ่าวเปอร์เซียอะไรพวกนี้ผมอยู่ในหัวผมหมดละ
1: ค่ะ
0: ผมก็ยังคิดว่าผมจะไปนะผมจะไปแต่ว่าในท้ายสุดก็ไม่ได้ไปนะถ้าไปก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนี่กลับมานิดนึงก่อนจะไปประเทศนี้เนี่ยมีประชากรประมาณ90ล้านคนต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเทียบกับประเทศอื่นมี4ล้าน5ล้านอะไรเงี้ยเป็นประเทศใหญ่จะเป็นประเทศใหญ่ประเทศอื่นเนี่ยเป็นประเทศใหญ่แต่ว่าจำนวนประชากรน้อยเพราะว่าพื้นที่มันไม่เหมาะแล้วส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเร่ร่อนด้วยซ้ำไปสมัยก่อนเนี่ย อย่างในซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยนะเป็นพวกเบดูอีนเนี่ยสมัยก่อนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยราชวงศ์ฝ่ายอะไรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะ เสร็จแล้วเขาก็พัฒนาประเทศของเขาแต่ว่าฐานทรัพยากรของเขาที่ทำให้อิหร่านเนี่ยมันยังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นจุดที่ให้ความสนใจเขามีน้ำมันดิบเยอะ
1: การมีน้ำมันดิบเยอะแบบนี้ก็ทำให้รายได้ของประชากรเขา
0: ใช่ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดพูดถึงขนาดเศรษฐกิจ ขนาดเศรษฐกิจของเขาเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นตัวเลขรวมๆนะก็พอฟัดพอเหวี่ยงกับเรา
1: ประมาณสัก
0: 17-18ล้านล้านบาทอะประมาณนี้นะแล้วก็รายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีของเขาเนี่ยเปิดแคปิตาลอินคัมเนี่ยประมาณ 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแม้ว่าจะน้อยกว่าเราแต่ว่าจัดอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูงโอเคนะแต่ว่าความแข็งของเขาทางด้านวัฒนธรรมทางด้านศาสนาเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าของเขาแข็งแกร่ง
1: ทางด้านวิทยาศาสตร์
0: ทางด้านวิทยาเขาก็มีเขาก็มีของเขามีนักวิทยาศาสตร์มีอะไรแต่ว่าด้วยเหตุที่ลักษณะทางที่ตั้งของเขาเนี่ยอิหร่านเนี่ยเป็นสมาชิกโอเปกแล้วก็เป็นสมาชิกโอเปกที่จะมีปัญหากับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นขาใหญ่แล้วก็คนละศาสนาเป็นคนละนิกายซาอุดิอาระเบียนี่เป็นนิกายซุนีก็เป็นผู้นำนะแล้วก็อย่างที่บอกก็จะมีเรื่องระหองระแหงกันว่าจะผลิตเท่าไหร่จะอะไรต่ออะไรเนี่ย มาโดยตลอดเขาก็มีความพยายามที่จะเป็นผู้นำหรือเป็นมหาอำนาจในระดับภูมิภาคในตะวันออกกลางซึ่งก็แข่งกันอยู
1: ่
0: และประเทศอื่นมันเล็กเกินไปกว่าที่จะแข่งนะที่มีขีดความสามารถที่จะแข่งเนี่ยก็มีอิรักซึ่งอเมริกาก็ดำเนินการจนกลายเป็นบุญเวลาตอนนี
1: ้
0: ก็มีซาอุดิอาระเบียซึ่งใหญ่พอแต่ที่เหลือนั้นเป็นประเทศเล็กไม่ว่าจะเป็นคูเวตไม่ว่าจะเป็นบาเรนไม่ว่าจะเป็นกาตาร์ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรืออีเวนโอมานด้วยซ้ำไป
1: ค่ะ
0: นะจอร์แดนในพวกนี้มันเล็กงั้นที่มีคนเยอะแล้วมีขนาดพื้นที่ใหญ่ก็จะมี2เจ้านี่แหละอันนึงอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวเปอร์เซีย
1: ค่ะ
0: อีกอันนึงอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวเปอร์เซียก็คืออิหร่านอยู่ด้านบนซาอุดิอาระเบียอยู่ด้านล่างแล้วตรงกลางนี่คืออ่าวเปอร์เซียแล้วรูที่ไปออกจากอ่าวเปอร์เซียจะเข้ามาอ่าวอาหรับที่จะไปมหาสมุทรอินเดียตรงนั้นเรียกว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยส่วนที่อยู่ติดกับอิหร่านเนี่ยมันมากมันกระเถิบไปทางอิหร่านข้างบนเนี่ยเยอะ
1: แต่ตรงนี้อยากให้อาจารย์ฉายภาพไปเห็นเนี่ยนะคะในบิ๊กพิกเจอร์ค่ะว่าอาจารย์บอกว่าทำไมอิหร่านถึงอยู่รอดและอาจารย์เล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังความน่าสนใจก็คือเรื่องของการสะสมภูมิปัญญาของเขานั่นก็ประเด็นหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือจุดยุทธศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเขาทั้งทางบกและที่ติดกับทางทะเลเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะจะต้องดูความเป็นไปของแต่ละประเทศนะคะควรที่จะต้องศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของเขาแล้วก็ควรที่จะศึกษาภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเขาด้วย
0: อิหร่านเนี่ยจะคล้ายๆกับเยอรมันคล้ายกับเยอรมนีคือเป็นประเทศที่มันอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพรมแดนติดกับประเทศต่างๆเยอะแยะตะแป้ไปหมดนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณดูในแผนที่เนี่ยคุณจะเห็นว่าอิหร่านเนี่ยติดกับใครบ้างติดกับอิรักตุรกี
1: อันนี้ทางตะวันตก
0: คูเวตนะแล้วก็ปากีสถานอัฟกานิสถานเตอร์เมงกิสถานนะแต่ที่สำคัญเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ย
1: เราดูนะว่ามันมีตะวันตกตะวันออก
0: ใช่ด้วยเหตุที่กรุงเตหะรานเนี่ยมันอยู่ลึกติดกับทะเลสาบแคสเปียน
1: ซึ่
0: งทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยมันก็จะมีอาเซอร์ไบจันมีอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ย
1: ค่ะอันนี้คือทางตอนเหนือ
0: โยงไปถึงรัสเซียด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นไข่แดงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นด้วยคราวนี้ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเนี่ยฐานสำคัญเนี่ยมันคือฐานทรัพยากรธรรมชาตินะอิหร่านสามารถผลิตน้ำมันดิบได้วันละประมาณ4ล้านบาเรลโอเคไหม
1: แล้ว4ล้านบาเรลเขาเอาไปไหน
0: ใน4ล้านบาเรลเนี่ยเขาใช้เองในประเทศกันเกินอะไรเรียบร้อยเนี่ยประมาณ2ล้านบาเรลส่งออกประมาณ2ล้านบาเรล
1: ก็ครึ่งครึ่ง
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้ว 98% ของการส่งออกของล
1: ้
0: านบาเรลเนี่ยจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซอันนี้ก็แล้วก็ฐานสำคัญที่เป็นฐานสำคัญที่เป็นฐานส่งออกเนี่ยจะเป็นเกาะชื่อว่าเกาะคลาร์กแล้วมีเกาะอื่นด้วยนะแต่เกาะคลาร์กเนี่ยเป็นฐานสำคัญซึ่งรับน้ำมันจากข้างในเข้ามาที่อเมริกาเคยจะไปถล่มแต่ก็ถล่มเฉพาะที่ตั้งทางทหารแต่ไม่กล้าไปถล่มตรงนั้นถ้าเกิดถล่มตรงนั้นก็เสร็จหมดเลยไม
1: ่
0: มีน้ำมันออกมาเลยนะอันนั้นก็อันนึงฐานทรัพยากรอันนี้เนี่ย มันทำให้อิหร่านเขาก็พูดง่ายว่าส่งออกน้ำมันก็มีรายได้อะไรต่ออะไรสุดเขาจะขายให้ใครขายแบบไหนอะไรเงี้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย

0: ในเยเมนเนี่ยมันก็มีคนอาหรับสนับสนุนต่างกันก็มีเรื่องภายในระหองระแหงกันอย่างกาตาร์เนี่ยเขาไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้กับอิสราเอลเอ้ยไม่แฮปปี้กับอิหร่านอะไรเงี้ยแต่คนอื่นอาจจะอะไรเงี้ยโอมานโอเคกว่าแล้วมันก็เป็นเรื่องภายในของกลุ่มต่างๆพวกนี้แต่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียในภูมิภาค
1: ตอน
0: ออกกลางโดยเฉพาะในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยต้องเข้าใจว่ายกเว้นทุกประเทศเนี่ยปกครองด้วยเจ้าผู้ครองนครหรือเป็นราชอาณาจักรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกาตาร์ไม่ว่าจะเป็นคูเวตเป็นชีกอะน
1: ะ
0: อีเมียหรือชีกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ว่าจะเป็นบาเรนไม่ว่าจะเป็นโอมานระบบการปกครองของเขาเนี่ยมันตรงข้ามกับอิหร่านอ
1: ิ
0: หร่านเป็นสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีมีนายกรัฐมนตรีแล้วที่สำคัญมีผู้นำที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณที่เป็นสุพรีมคอมมานเดอร์ซึ่งมันแตกต่างกัน
1: ค
0: ราวนี้ถ้าเกิดอิหร่านเติบโตพัฒนาไอ้ตรงนี้มันก็มีข้อเปรียบเทียบโอเคนั่นก็อันนึงนะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในแง่ของการจะเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคมันก็แข่งกันอยู่อิหร่านพัฒนาขึ้นมาเงินที่เหลือส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ว่ากันไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยแซงชั่นไปให้อิหร่านเนี่ยพูดง่ายๆว่าขายของให้ใครไม่ได้ห้ามโอนเงินห้ามไปซื้อน้ำมันอันนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว
1: เดิมเขาก็
0: เดิมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็มีการพยายามเจรจาแล้วยังฟีดเงินเข้าไว้อย่างเนี้ยมันมาปะทุรอบใหม่เนี่ยมันยิ่งทำให้เห็นเลยว่าความขัดแย้งในเชิงปรปักษ์เนี่ยนะมันยิ่งรุนแรงมากสหรัฐอเมริกาก็ไปถล่มอิหร่านครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วเรื่องไอ้ที่โรงงานประทำยูเรเนียมเข้มข้นเนี่ยแล้วก็มาอีกทีเดือนกุมภานี่อิสราเอลด้วยรอบนี้หนักตั้งแต่วันที่28กุมภาก็ทำให้วงการน้ำมันก๊าซธรรมชาติปุ๋ยเป๋ยฮีเลียมอะไรต่ออะไรเนี่ยอลูมิเนียมอะไรเนี่ยปั่นป่วนไปหมด
1: กระทบทั่วโลก
0: ใช่การบีบอิหร่านนะสังเกตนะบีบขนาดนี้ถล่มขนาดนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยต้องการให้เปลี่ยนรีจิมเปลี่ยนระบอบการปกครองหมายความว่าไม่ใช่ปกครองเป็นระบอบสาธารณะอิสลามอิหร่านต้องไม่มีผู้นำศาสนาให้เหมือนประเทศอื่นๆที่มีเป็นปกติอ
1: ่ะ
0: แต่ว่าอิหร่านเขาเฟิร์มส่วนหนึ่งก็ไปมีกองกำลังปฏิวัติพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านเป็นกองกำลังแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาก็มีโลกของเขาแบบนี้ซึ่งเขาแฮปปี้ที่จะอยู่แบบนี
1: ้
0: การกดดันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เราอย่างที่เราเห็นก็พยายามจะตัดเส้นทางลำเลียงอิหร่านเนี่ยเขาขายน้ำมันให้กับจีนเยอะ
1: ค่ะเจ้าใหญ่เลยจีนที่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นลูกชิ่งกระทบจีนทางอ้อมอยู่แล้วอยู่แล้วนะแล้วไม่ใช่อิหร่านเขาก็สนิทกับใครก็สนิทกับรัสเซียอย่างตอนเนี้ยถ้าสังเกตดูถ้าดูทางที่ตั้งอิหร่านเนี่ยส่งน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซีย
1: ขึ้นแผนที่อีกครั้งนึงก็ได้
0: ส่งน้ำมันผ่านอ่าวเฮ
1: อะ
0: ที่ช่องแคบฮอร์มุซที่ผ่านมานี่ก็พยายามลัดเลาะไปได้แล้วก็เป็นเรือของโจงของจีนก็ไม่กล้าไปยุ่งเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยอเมริกาเนี่ยใช้ปิดอ่าวโอมานข้างล่าง
1: อาจารย์ค่อยๆไปนะอิหร่านเนี่ยหรือที่มีจุดแดงๆที่เขียนว่าเตหะราน
0: นั่นคือเตหะรานใช่ตรงสีฟ้าข้างล่างเนี่ย
1: สีฟ้าข้างล่างคือช่องแคบฮอร์มุส
0: แล้วออกขยับออกมาเนี่ยด้านนอกเนี่ยคืออ่าวโอมาน
1: อ่
0: าวโอมานเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปตั้งกองเรือเนี่ยปิดล้อมแต่ว่ามันที่มันกว้างนะมันก็พูดง่ายๆว่าใครเข้าใครออกก็ถ้าเขาปิดล้อมมันก็ปิดได้ระดับนึงแต่ไม่ใช่ว่าทุกลำหรอกน
1: ะ
0: แล้วก็ขู่กันไปขู่กันมาแหละแต่มันทำใหโลจิสติกในภูมิภาคเนี่ยมันเปลี่ยน
1: คือแต่เดิมอ่ะขนถ่ายขนส่งน้ำมันตรงเนี้ยมันเป็นช่องทางโอ้โห 98% เลยอย่างที่บอกไป
0: ตอนนี้พออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะทำยังไงถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่ออกมาจากอ่าวนะคุณต้องเข้าใจว่าอิหร่านเนี่ยสตอเรจพูดถึงว่าการสะสมอ่ะคลังน้ำมันเนี่ยเขามีคลังน้ำมันอยู่บนบกเนี่ยสะสมน้ำมันได้ประมาณ120ล้านบาร์เรล
1: อันนี้คือรวมที่เกาะคลาร์กแล้วด้วย
0: ทั้งหมดอ่ะทั้งหมด120ล้านบาร์เรลแล้วก็มีเรือที่ลอยลำอยู่ข้างนอกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่พร้อมจะส่งไปขายแล้ววิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยอีกประมาณ32ล้านบาร์เรลอันนี้คืออิหร่านคราวนี้ถ้าเกิดว่าออกมาไม่ได้มันก็ทำให้คลังที่บรรจุน้ำมันนี่มันเต็มถ้ามันเต็มมันก็ต้องล้นไปปิดบ่อบางบ่อ
1: เดี๋ยวจะ process ของการผลิตน้ำมัน
0: คืออย่างนี้คุณต้องเริ่มต้นก่อนว่าคุณดูน้ำมันดิบขึ้นมา
1: โอเค
0: คุณก็ส่ง
1: ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณก็ไปกันไปเกินก็ไปใช้ไป

0: ส่วนที่ไม่กันที่เป็นน้ำมันดิบที่คุณจะส่งออกเนี่ยมันก็มาทางท่อแล้วก็จุดที่เป็นจุดขนถ่ายใหญ่เนี่ยคือที่เกาะคลาร์กจุดขนถ่ายที่เกาะคลาร์กเนี่ยมันก็มีขีดความสามารถที่จะรับน้ำมันดิบถ้ามันมีเรือมารับถ่ายลงถึงใช้เวลาในการถ่ายมันแบบเป็นล้านล้านบาร์เรลเนี่ยถ่ายลงเรือนั้นก็ไปก็จะมีช่องว่างให้เรือใหม่เข้ามาก็ถ่ายลงถ่ายลงขณะนี้เนี่ยการออกมันไม่ได้เต็มที่มันก็ถ่ายลงได้ไม่หมดพอถ่ายลงได้ไม่หมดมันก็จะเต็มได้ถ้าจะเต็มได้เนี่ยมันก็ต้องลดกำลังการผลิตลดกำลังการผลิตที่มาจากหลุมมาจากบ่ออะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ามันปิดสนิทออกไม่ได้เลยเนี่ยอิหร่านมีเวลาที่จะทำมันจะเต็มในประมาณ45วัน
1: หมายถึงว่าถังที่เก็บ
0: หรอใช่ใช่คือว่าต้องค่อยๆลดกำลังการผลิตเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะถ่ายไม่ได้ก็ค่อยลดกำลังการผลิตคือถ้าถ่ายออกไปมันก็มีของใหม่เข้ามาถ้าถ่ายไม่ได้ก็ต้องลดกำลังการผลิตประมาณ45วันอันนี้ดังนั้นการปิ
1: ด
0: ล้อมที่อ่าวโอมานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งผลกระทบด
1: ัง
0: นั้นอิหร่านจะทำยังไงอิหร่านก็ต้องหาทางขนออกไปทางอื่น
1: เขามีพรมแดนติด
0: ก็ดูเดี๋ยวที่เขามีพรมแดนเขาขนไปทางตุรกีก็มีขนไปทางปากีสถานก็มี
1: ขึ้นภาพอีกครั้งหนึ่งอาจารย์
0: เขาไปได้ทั้งเขาไปได้แต่ว่ามันไม่สะดวกเท่ามันไม่สะดวกเท่าหรอแต่ว่าอาจจะไปทางตุรกีได้ส่วนหนึ่งขึ้นแล้วออกมาทางเติมไอ้ทางปากีสถานได้อีกส่วนหนึ่งถ้าคือถึงทางบกนะแต่มันขนถ่ายสู้ทางเรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ออกแบบอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนั้นหลักๆก็ยังเป็นเกาะคลาร์กนั่นแหละแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีเล็ดรอดไปได้มันไม่ใช่ว่าปิดถาวรหรอกมันก็เราก็ไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วว่าจริงๆมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขายังรีไซเลียนน
1: ะ
0: เขายังอยู่ได้เนี่ยมันก็แสดงว่าเขาต้องมีรายได
1: ้
0: เขาต้องสามารถส่งออกก็เราก็ไม่ได้ข่าวว่าอิหร่านเขาลดกำลังการผลิตอะไรกันแบบชัดเจนหยุดหยัดอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: ถ้าเทียบกับที่กาตาร์เทียบกับไอ้พวกนั้นยังชัดเจนกว่านะ
1: เดี๋ยวอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปทางแถบ
0: แล้วก็เนี่ยเขาเริ่มต้นนะถ้าเกิดเขาจะไป
1: ปากีสถานตุรกี
0: กับอิรักเนี่ยทางตะวันตกได
1: ้ค่ะ
0: อัฟกานิสถานกับปากีสถานที่ทางตะวันออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทางอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียเติร์กเมนกิสถานเนี่ยทางแล้วก็รัสเซียด้วย
1: ค่ะ
0: รัสเซียในทางทะเลสาบคาสเปียนเนี่ยทางเนี้ยเนี่ย
1: ไปผ่านทางนั้นได
0: ้เพราะจริงๆเนี่ยนะผมจะบอกให้ของที่มาจากรัสเซียมาทางทะเลสาบคาสเปียน
1: ค่ะ
0: เพราะมันมีอยู่แล้วเดิมก็แต่ว่าแหมมันไม่ได้ออกแบบซ้ำท่าลงท่าเรือมากมายใหญ่โตขนาดนั้นมาก่อน
1: มันมีเส้นทางรถไฟไหมอาจารย
0: ์มีแต่มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เท่าที่ทราบนะอันนี้ผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะแต่ผมพูดให้ฟังว่าเขาก็ต้องคิดแผน2แผน3อยู่เหมือนกันว่าโอเคเอาเฉพาะเรื่องการส่งออกน้ำมันกันแล้วกันแล้วไม่ใช่เฉพาะมันมีของที่เขาต้องการถ้ามันเข้ามาทางอ่าวเปอร์เซียไม่ได้เข้ามาทางช่องแคบพอมูสไม่ได้เนี่ยพวกสินค้าบริโภคมันก็ต้องมาจากทางอื่นม
1: ัน
0: ก็ต้องมาจากทางตุรกีมันก็ต้องมาจากทางรัสเซียเพราะรัสเซียมันมีพรมแดนติดกับทางทะเลสาบแคสเปียนแม่น้ำโวก้าเนี่ยมันไหลลงทะเลสาบแคสเปียน
1: คุยกับอาจารย์แล้วสนุกมากๆเลยค่ะอาจารย์ถึงแม้ว่าปัจจุบันน่ะเขาจะอยู่รอดได้ค่ะแต่ว่าเขาจะทนความเจ็บปวดได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังค่ะอาจารย์เวลาที่มันเกิดสงครามมันก็ไม่ส่งผลดีใครทั้งนั้นนะคะ
0: ก็ยังเอาถ้าดูในทางเศรษฐกิจนะผลจากสงครามประมาณ2เดือนกว่าเนี่ยค่าเงินไรอลของ
1: อิหร่าน
0: เนี่ยลดค่าไปประมาณ 60%
1: ค่ะ
0: มันก็หมายความว่าคนอิหร่านก็ต้องซื้อของแพงขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อมันค่อนข้างขึ้นสูง
1: ค่ะ
0: นะในเวลาเดียวกันเนี่ยเชื่อว่ากระทบกับการจ้างงานหรือจะต้องตกงานเนี่ยประมาณ1ล้านคนทางตรงแล้วก็อีกประมาณ1ล้านคนทางอ้อมอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทางตะวันตกเขาคำนวณนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาก็ยังอินแทคในแง่ว่าเราไม่เห็นสิ่งที่เราเป็นความไม่พอใจลุกขึ้นประท้วงของประชาชนเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่ทางตะวันตกต้องการเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยอะไรลักษณะแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าการควบคุมหรือการรักษา ระบบการปกครองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในลักษณะที่เป็นใช้ศาสนาอิสลามเป็นตัวหลักในการพิจารณารูปแบบการปกครองอย่างที่เขาทำอยู่เนี่ยรวมทั้งมีปัจจัยสนับสนุนอย่างอื่นซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดเขาเนี่ยน
1: ะ
0: แต่ว่าคิดว่าเขาก็เฟิร์มพอสมควรแล้วคุณคิดว่าอยู่มาได้ตั้งแต่ปี2522อ่ะปีนี้2569อ่ะ47ปีอ่ะถ้ามันไม่มีความมั่นคงไม่มีความแข็งแกร่งมันต้องไปตั้งนานแล้วน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อย่าไปมองข้ามอย่าไป underestimate นะผมไม่พูดถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ผมไม่พูดถึงทางเรื่องวัฒนธรรมความเข้มข้นอะไรของใครของเขานะแม้แต่ทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปสัมผัสเขานะชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจริงๆเนี่ยภาพที่มันออกมาอาจจะมองเป็นตัวเลขอย่างเดียวแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเขาผมเคยดูหนังอิหร่านนะ
1: เป็นไงคะ
0: มันก็โอเคนะมีหนังสนุกสนุกหลายเรื่องแล้วหนังเขาก็ได้รับรางวัลออสการ์นะเท่าที่ผมเคยดูอ่
1: ะ
0: เขาก็เรียกว่าเป็นประเทศที่มันก็ผลิตงานทางด้านวัฒนธรรมในระดับโลกนะ
1: วิทยาศาสตร์การแพทย์ภาพยนตร์ของเขาทำได้ดีนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่มีหนังหลายๆเรื่องที่ผมเคยดูแล้วก็นั่นด้วยซ้ำไป
1: แต่ว่า
0: โอเคล่ะนะคราวนี้ถ้าเรามองต่อไป
1: ค่ะ
0: ก็ถามว่าช้ำไหมก็ช้ำคุณโดนทิ้งระเบิดขนาดนี้แต่ก็อย่างที่บอกอะว่ามันไม่ได้เป็นการลบพุ่งบนพื้นที่ของเขามันไม่ได้มีส่งทหารเข้าไปบนบกลบกันแบบอย่างนั้นเสียหายผมว่าตอนที่เขาลบกับอิรักอะเสียหายบาดเจ็บล้มตายมากกว่าอย่างนี้เยอะ
1: ค่ะ
0: ไอ้แบบนั้นเนี่ยมันเป็นประเทศพรมแดนประชิดกันนะลบกันด้วยรถถังด้วยอาวุธอะไรนะขนาดนั้นน่ะหนักกว่าเขาผ่านตรงนั้นมาแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้อย่างนี้ก็ทิ้งระเบิดอิสราเอลก็แค่ทิ้งระเบิดข้ามไปแต่ไม่มีทหารอิสราเอลไม่มีฐานอเมริกันแม้แต่คนเดียวในดินแดนอิสราเอลในดินแดนอิหร่านเพราะฉะนั้นรูปแบบของการทำสงครามมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนอย่างที่เราเข้าใจอ
1: าจารย์แล้วเป็นเพราะอะไรอะคะที่คือ
0: ก็ไม่กล้าอเมริกาก็ไม่กล้าส่งคนเข้าไปหรอก
1: ยกคนขึ้น
0: บ
1: น
0: มัน
1: ยาก
0: ไม่คือเวลาเราเข้าตีอะสัดส่วนของการเข้าตีตั้งรับกับเข้าตีนี่ไม่เหมือนกันนะค
1: ุ
0: ณตั้งรับเนี่ยหนึ่งส่วนเนี่ยคุณรับคนเข้าตีอย่างน้อยเนี่ยต้องสามเท่านะถ
1: ึ
0: งจะเข้าตีได้สมมติว่าตรงจุดเนี้ยมีทหารเขาหมื่นคนแต่คุณจะเอาชนะเขาได้คุณต้องมีทหาร 30,000 50,000 คน
1: อ
0: าวุธอุปกรณ์พร้อมแต่ตอนนี้มันเป็นสงครามโดรนสงครามขีปนาวุธซึ่งอิหร่านเนี่ยเขาเตรียมอันนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีขีปนาวุธเล่นงานอยู่อย่างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขายังไม่ใช่แค่เฉพาะที่เขาถล่มอิสราเอลนะเขายังถล่มไอ้พวกประเทศอื่นๆนะ
1: ค่ะ
0: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยโกรธมากนะกาตาร์ก็เหมือนกันเจอเหมือนกันใช่ไหมซาอุดิอาระเบียเจอก็เจอไม่มากแต่ก็เจอเหมือนกันเขาก็เลือกจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเขาทำได้อย่างที่คุณเห็นอ่ะมีเรือบรรทุกเครื่องบินมีอะไรต่ออะไรแต่ว่ามันไม่ได้เข้าลบแบบที่เราเข้าใจ
1: อ้าว
0: เพราะฉะนั้นความอึดมันก็อึดด้วยการต่อสู้แบบนี้
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าสงครามที่มันไม่ได้สัดส่วน
1: อ
0: ะ asymmetric war ฝั่งหนึ่งเขาก็บ้าเขาก็ใช้ยุทธวิธีของเขาอีกฝั่งหนึ่งก็ไปแบบว่าจัดเต็มลำอะแบบว่าจัดแบบโอ้โหจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแต่มันเข้าไปแล้วมันละลายหายไปหมดมัน
1: งานสีอาจารย์แล้วแต่ว่าถ้ามองแค่เอาว่าเป็นอิหร่านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะอึดได้แค่ไหน
0: อึดได้ดึกอึดได้ถ้าไม่อึดอเมริกาจะขอเจรจาเหร
1: อ
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เออถ้าไม่ก็จะถล่มก็ถล่มไปไม่ต้องเจรจาเนี่ยในท้ายสุดก็ต้องเจรจาม ันมีต้นทุนนะทำสงครามเออคุณแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะคืนทุนแบบไหนในกรณีของอิรักสหรัฐอเมริกาคืนทุน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในกรณีที่ไปช่วยคูเวตนี่ก็เท่ากับครอบคูเวตไปเลยถูกไหม
1: ค่ะ
0: เออทุกเนี่ยเห็นไหมเราไม่เคยพูดถึงคูเวตเลย
1: นั่นสิ
0: ใช่ไหมเพราะว่ามันจบไปแล้วอิรักอเมริกาเนี่ยคืนทุนมาครึ่งนึงแต่อีกครึ่งนึงยังไม่ได้คืนกรณีอิหร่านเนี่ยผมยังไม่รู้จะคืนทุนแบบไหน
1: อาจารย์แล้วเวลาที่เรารับข้อมูลข่าวสารเงี้ยโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมันมาจากต่างประเทศด้วยมันเป็นสงครามการสื่อสารด้วยไหมคะ
0: แน่นอนอ่ะคือรับข้อมูลค่อนข้างจำกัดแล้วการเข้าถึงข้อมูลของทางอิหร่านโดยตรงเนี่ยก็เราก็ไม่มีช่องทางนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนข้อมูลที่เรารับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักเช่นก็ต้องโอเคหลักๆมันก็เป็นสื่อตะวันตกมันก็มีมุมมองแบบตะวันตกเป็นสำคัญผมก็บาลานซ์ด้วยการดูจากสื่อญี่ปุ่นบ้างดูจากสื่อจีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามดูจากไอ้จุดที่การวิเคราะห์อะไรต่ออะไรที่มันแบบว่าไม่ถึงกับ โปรยิวไม่ได้โปรอิสราเอลมากเกินไปโปรอเมริกามากเกินไปนี่เราก็ต้องถ่วงดุลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแต่ว่าข้อมูลหลักมันมาจากทางตะวันตกอันนี้ก็จริง
1: ไ
0: ม่ต้องยอมรับว่าบางอย่างที่เราพูดก็ใช้ข้อมูลของเขาเป็นสำคัญแต่การที่เขาอยู่ได้เนี่ยการที่เขามีความแข็งแกร่งแล้วทนการทุบได้ขนาดนี้มันต้องบอกว่าเขาต้องมีอะไรที่เราไม่รู้เยอะไม่ต้องพูดถึงการสู้รบนะพูดถึงฐานอย่างอื่นด้วยประกอบกันครับ
1: พออาจารย์เล่าแบบนี้ค่ะตั้งแต่ต้นรายการจนถึงจบเลยเนี่ยค่ะนุ่นสนใจอ่ะอาจารย์ประวัติศาสตร์อะค่ะในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: มันมีหนังสือชื่อมันมีหนังสือชื่อประวัติศาสตร์อาหรับ
1: ค่ะ
0: แปลมาจากนักวิชาการที่เป็นน่าจะเป็นคนเลบานอนหรือคนอะไรเนี่ยเป็นภาษาไทยนะแต่พอดีผมไม่ได้ติดมือมา
1: เดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้คำตอบเดี๋ยวเอามาเฉลยให้ฟังในรายการฟังหูไว้หูนะคะและถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนุ่นให้อาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะนำเสนอในรายการของเราให้ฟังค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่

0: ได้กดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: วันนี้คือการพบปะประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนมีคำถามหลายประเด็นที่ฟังดูเหมือนกับแปลกๆแต่ว่ามีคำอธิบายจากฝ่ายจีนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนนี้ชื่อมาโคโรบิโอเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากฟลอริดาแล้วก็เคยเป็นศัตรูร้ายกาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับแต่ว่าทันทีที่ทรัมป์มีอำนาจโรบิโอก็ปรับจุดยืนและหันมาชื่นชมทรัมป์จนกระทั่งได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่สิ่งที่แกทำไว้ตอนเป็นสมาชิกวุฒิสภามีเรื่องกับจีนครับวิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างดุเดือดเลือดพล่านจีนเป็นเผด็จการจีนต้องการเอารัดเอาเปรียบสหรัฐซึ่งความจริงประโยคเหล่านี้แหละที่ทำให้ทรัมป์ชอบโรบิโอเพราะว่าทรัมป์ต้องการจะปะทะกับจีนและต้องการที่จะสร้างความเป็นเบอร์หนึ่งของสหรัฐในโลกใบนี้โดยไม่มีความท้าทายจากจีนคำถามใหญ่คือว่าจีนเคยประกาศบอยคอตคว่ำบาตรไม่ให้มาโคโรบิโอเข้าจีนเพราะเป็นศัตรูกับจีนอ้าวแล้วทำไมวันนี้อยู่ดีๆมาโคโรบิโอขึ้น Air Force One เดินลงมาพร้อมกันกับประธานาธิบดีทรัมป์เลยครับเกิดอะไรขึ้นมีคำอธิบายจากโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรมาก 1. ท่านมาโคโรบิโอวันนี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเหมือนครั้งที่ท่านมีความคิดเห็นที่เป็นปรปักษ์ต่อจีนดังนั้นจีนจึงมองว่าท่านกำลังมีบทบาทใหม่ที่อาจจะเสริมสร้างความเข้าใจกับจีนได้มีน้ำซ้ำยังมีการใช้ตัวภาษาจีนชื่อของโรบิโอเนี่ยเปลี่ยนไปเดิมใช้จีนคำหนึ่งอ่านว่าลู่เหมือนกันชื่อภาษาจีนของโรบิโอชื่อลู่ปีอ้าวแต่ลู่คนละคำวันนี้เปลี่ยนเป็นลู่อีกคำหนึ่งออกเสียงเพี้ยนไปเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นโรบิโออยู่ดีบอกว่าคนนี้คือโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่โรบิโอสมาชิกวุฒิสภา16มีนาครับในการแถลงข่าวกระทรวงต่างประเทศจีนนักข่าวถามว่ามาตรการคว่ำบาตรของจีนต่อมาโคโรบิโอจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาเยือนจีนพร้อมกับประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรของจีนนั้นมีต่อนายรูบิโอในฐานะอดีตสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ใช่รูบิโอนายฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศนักข่าวก็ฟังแล้วก็ยิ้มแล้วก็รายงานข่าวตามนั้นแต่ว่ามองลึกๆแล้วนี่คือการทูตแบบจีนครับใช้ความยืดหยุ่นทางการเมืองใช้ภาษากฎหมายเพื่อเปิดทางให้เกิดการเจรจาระดับสูงถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จีนจะเคยคว่ำบาตรโรบิโออย่างรุนแรงจากจุดยืนที่โรบิโอเคยพูดถึงเรื่องฮ่องกงตอนนั้นโรบิโอสนับสนุนฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงโรบิโอเคยวิจารณ์จีนเรื่องซินเจียงถูกปราบปรามโดยรัฐบาลกลางอย่างหนักและเรื่องไต้หวัน3เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องอ่อนไหวสำหรับจีนทั้งสิ้นคือฮ่องกงซินเจียงและไต้หวันและ3เรื่องนี้สมัยที่โรบิโอเป็นสมาชิกวุฒิสภากับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญไม่ใช่ว่าโรบิโอไม่วิจารณ์จีนนะครับทุกวันนี้แต่เสียงจะเบาลงและไปในทางสร้างสรรค์เช่นล่าสุดบอกว่ายังให้จีนมีบทบาทในแง่ของการช่วยกดดันให้อิหร่านยอมตกลงตามเงื่อนไขของสหรัฐไม่ใช่อย่างที่เป็นจุดยืนปัจจุบันของอิหร่านดังนั้นนี่คือหัวข้อสำคัญที่ทรัมป์จะมาคุยกับสีจิ้นผิงแต่ความจริงโรบิโอก็น่าจะคุยกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้แต่หวังอี้นั้นมีความเก๋าในเรื่องเหล่านี้มากกว่า ฉะนั้นบอกว่าเรื่องนี้ขอให้ผู้ใหญ่คุยกันเองเพราะว่าจุดยืนจีนเป็นยังไงโรบิโอก็รู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำแต่ว่าที่สำคัญที่จีนสามารถจะใช้วาทกรรมเปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับโรบิโอได้นั้นเป็นหัวใจของการทูตจีนเลยครับคนที่ก็ติดตามการเมืองจีนมายาวนานเขาบอกว่านี่แหละสาระสำคัญว่าด้วยการบอยคอตหรือไม่บอยคอตโรบิโอนั้นสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ทางการทูตหลายขั้นตอน1จีนกำลังลงจากต้นไม้ภาษาจีนก็มีบอกปีนต้นไม้แล้วต้องหาทางลงเองฉะนั้นจีนก็ลงจากต้นไม้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่เสียหน้าไม่จำเป็นต้องประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรตรงๆใช้วิธีอธิบายความว่าคนเดิมนั่นแหละแต่สถานะใหม่ดังนั้นเราก็เข้าใจสถานะใหม่ของเขาแต่ข้อที่2เนี่ยที่มันน่าวิเคราะห์คือการที่จีนไม่หาเรื่องกับโรบิโอนั้นเป็นเพราะผลประโยชน์ของชาติสำคัญกว่าความขัดแย้งเดิมๆในเมื่อโรบิโอมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐจีนจึงต้องเปิดช่องสื่อสารเพราะว่าการปิดประตูทั้งหมดจะกระทบผลประโยชน์ของจีนเองแต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อนว่าสถานการณ์โลกตึงเครียดเกินกว่าจะไม่คุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิหร่านไต้หวันสงครามการค้าช่องแคบโฮมุสและเศรษฐกิจโลกก็กดดันให้อเมริกากับจีนต้องรักษาช่องทางการพูดจากันเอาไว้อีกประการหนึ่งนักวิเคราะห์การเมืองจีนสหรัฐบอกว่านี่เป็นชัยชนะเชิงเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเลยนะครับคือหนึ่งจีนไม่ต้องประกาศถอยในกรณีโรบิโอและสหรัฐก็ไม่ต้องขอให้จีนยกเลิกความบาดด้วยฉะนั้นจึงเป็นสูตรทางการทูตที่ช่วยให้คุยกันได้โดยไม่เสียหน้าฉะนั้นบอกได้เลยว่าเฉพาะตัวอย่างของการที่จีนสามารถจะต้อนรับโรบิโอมาได้โดยไม่ต้องประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรนั้นเพราะว่าจีนเล่นเกมของภาษาโรบิโอคนเดิมแต่ตำแหน่งใหม่หรือว่าจะตีความอีกแบบหนึ่งคือปักกิ่งเปิดทางทรัมป์คว่ำบาตรวุฒิสมาชิกโรบิโอแต่ไม่คว่ำบาตรรัฐมนตรีโรบิโอนี่คือคำอธิบายในแวดวงนักข่าวนักการทูตที่เขายืนขำๆนินทาจีนและอเมริกากันระหว่างรอต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่ง Air Force One บินลงมาตรงเวลาครับ14ชั่วโมงจากวอชิงตันมาปักกิ่งเมื่อเวลาบ้านเราก็ประมาณ18นาฬิกา45นาทีเป๊ะเลยครับและทรัมป์ก็เดินลงมาน่าสนใจคือไม่มีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาด้วยทั้งที่คราวที่แล้วเมื่อ2017-9ปีก่อนสมัยทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกนั้นมาลาเนียสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาอย่างเต็มภาคภูมิครั้งนี้ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการครับและจีนก็ไม่เคยคว่ำบาตรสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับติดตามดูว่าผลของการเจรจาวันนี้ทั้งวันจะมีถ้อยแถลงจะมีข่าวคราวอะไรออกมาที่ผมเชื่อว่าเรื่องอิหร่านเรื่องไต้หวันเรื่องการค้าเซมิคอนดักเตอร์และเรื่องขอให้จีนเปิดประเทศขอให้สงบสงครามอิหร่านและขอใหเรื่องไต้หวันนั้นอย่ากลายเป็นระเบิดประทุลูกใหม่ก็แล้วกัน
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: M-COT Connect

0: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และแน่นอนครับทุกวันพฤหัสพบกับคุณพีเตอร์ชานแวนฮาเรนครับสวัสดีครับคุณพีเตอร์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
3: สัปดาห์ที่แล้วไม่พบกัน1สัปดาห์คิดถึงนะครับ
4: ไปไหนนะคุณวิชัยไปไหนนะผมอยู่นี่
3: สลับกันนิดหนึ่งภารกิจด่วน
4: ไม่มีปัญหาไม่มี
3: ครับผมทีนี้ผมเชื่อว่าคุณพีเตอร์ผมและคุณผู้ฟังรวมทั้งชาวโลกก็จับตานะฮะว่า Air Force One เนี่ยบินจากที่อเมริกานะฮะ DC ไปที่ปักกิ่งโอ้โห2วันนี้คุณพีเตอร์ฮะเรียกได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่โลกจะต้องเฝ้าจับตาผลของการประชุมใช่ไหมครับ
4: ก็อย่างนั้นแหละฮะแต่ผมคิดอย่างนี้เอานี้ก็แล้วกันนะฮะผู้ฟังครับก็โดนัลด์ทรัมป์นั่นนะฮะกับประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะเขาก็ไปเดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้นะที่ประเทศจีนเพื่อจะพบกับผู้นำของประเทศจีนด้วยนะครับก็มีหลายข่าวหลายหน่วยข่าวที่ออกเรื่องโอ้เขาจะคุยกันเรื่องอะไรจะยังไงอะไรๆด้วยนะผมคิดว่าอย่างนี้เมื่อไรมีประชุมแบบนี้เราต้องมีวิธีการที่จะอ่านระวังบรรทัดนะครับเพราะว่าที่ผมดูทรัมป์เขาก็ลงที่ประเทศจีนเมื่อคืนนะครับประมาณเกือบจะ2 ทุ่มเวลาประเทศจีนนั้นนะครับเขาก็ดึกแล้วนะครับแล้วก็ลงเครื่องบิน Air Force One มาลงแล้วก็โอ้มีลิโม่ใหญ่ๆนะฮะรถใหญ่ๆของโดนัลด์ทรัมป์รอเขาแต่สิ่งที่ถ้าเราอ่านระวังบรรทัดนะฮะชิเพงไม่ได้ไปรับเขานะ
3: ไม่ได้ลงไปเองครับ
4: ไม่ได้ลงไปเองเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเขาประมาณนั้นแล้วก็ทรัมป์ก็ไม่ได้พูดนะเขาอาจจะพูดที่หลังก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเขาอาจจะคิดแบบนี้โอ้ยแหมนะฮะตอนที่ปูตินไปอลาสกาผมก็ยืนบนรันเวย์แล้วก็จับมือปูตินรอเขาเอ๊ะทำไมชีเพงก็ไม่รับเราไม่ให้เกียรติเราหรือเปล่าเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราสังเกตนะครับเรื่องที่สองที่สังเกตนะฮะเขาก็ไปนั่งประชุมกันแป๊บเดียวนะฮะคุยกันไม่เกินที่เขาเปิดสื่อนะครับคุยกันไม่เกินประมาณ10 นาทีโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดว่าโอ้ก็ขอบคุณมากๆที่มาแล้วก็พูดแบบว่าที่ให้มาแล้วก็ชิเพงนะฮะก็เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนซีดมานานละอะไรคุยกันมานานละอะไรนี้ด้วยแล้วก็ตอนที่เฉยเพ่งก็พูดนะฮะเขาก็ไม่ได้พูดลักษณะแบบนั้นเขาก็ขับคนที่มาด้วยแล้วก็มีหลายเรื่องที่ก็ต้องคุยแต่ก็เขาพูดแบบชื่นชมแต่ถ้าเราอ่านระวังบรรทัดนะก็ไม่ได้ชื่นชมเท่าไหร่จะชมเท่าไหร่นะฮะเช่นก็บอกว่าอย่างนี้อ๋อก็ต้องชมโดนัลด์ทรัมป์ว่าเขาก็เป็นคนที่พยายามให้มี world peacenะฮะโอ้ก็ที่กาซาสตริปก็ให้มันอยู่แล้วก็เขาอ้างถึงว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยมาช่วยเรื่องสองประเทศไทยกับกัมพูชาที่นะครับเขาบอกแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดนะน่าฟังนะสิ่งที่เขาพูดก็บอกอ๋อประเทศจีนเราเขาก็ช่วยด้วยในทิศทางและในทางของเราแปลว่าคุณไปทำแต่เราก็ทำทางของเราด้วยคนละทางหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็ไม่ได้แบบโอ้โดนัลด์ทรัมป์คุณจะได้โนเบลพีซไพรส์โอ้คุณเป็นอะไรโอ
3: ้
4: เก่งมากอะไรด้วยนะฮะเขาแค่บอกโอเคก็ดีที่คุณทำแบบนั้นเราก็ทำด้วยแต่เราทำสไตล์จีนก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับก็เราเห็นแต่ละคนที่นั่งในห้องนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องมีคนหนึ่งในนั้นนะฮะที่ฮาวเวิร์ดลัตเนกนะฮะที่ของอเมริกาที่ก็จะเป็นคนที่เจรจาเรื่องฟรีเทรดเรื่องการค้าเรื่องเทอริฟอะไรกับฮาวเวิร์ด ส่วนมากนะฮะโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรไม่ต้องตลกนะฮะหลัดในเขาก็หัวเราะแบบโอ้เก่งโอ้บอสของผมมันเก่งที่ถ้ามาเขินก็น่าเฉยตลอดนะฮะมาร์โกรูบิโอก็เหมือนกันส่วนมากมาร์โกรูบิโอก็จะเห็นเขาก็แบบยักหน้าหรืออะไรแล้วสายมาร์โกรูบิโอก็นั่งนิ่งฟังเฉยไม่อะไรเลยในฝั่งจีนก็เหมือนกันเมื่อไรชีเพ่งพูดอะไรนะโอ้ทุกคนแบบโอ้ท่านมันเก่งที่สุดแล้วก็มันโอ้อย่างนั้นนะแต่เมื่อคืนก็มีแค่คนเดียวที่มันแบบมีครั้งหนึ่งเขาแบบอยากหน้าแบบชายเห็นด้วยอะไรประมาณนั้นอันนี้เขาเรียกว่า tense หรือมันแบบเครียดๆหน่อยนะไม่รู้จะยังไง
3: ครับผม
4: เพราะจะพูดทางการก็เขาจะเริ่มพูดวันนี
3: ้ครับ
4: นะฮะถึงคุณวิชัยบอกเราก็ต้องตามข่าวเรื่องอันนี้เขาก็จริงนะเราก็ต้องตามข่าวแล้วก็มีหลายประเด็นที่เราควรจะคิดเอ๊ะเขาจะ raise ประเด็นนี้หรือเปล่าก็จะคุยเรื่องประเด็นนี้หรือเปล่ายกตัวอย่างนะก็จะคุยเรื่องไต้หวันไหม
3: คุยไหมผมว่าต้องคุยไหมฮะคุณปีเตอร์
4: แต่ผมคิดว่าก็ไม่คุยโดยมีกล้องมีสื่อนะ
3: อ๋อคุย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์หรือประเทศสหรัฐเขาก็ขายอาวุธให้ประเทศไต้หวันหรือให้ไต้หวันก็จีนไม่ชอบแน่ๆจีนก็เคยพูดนะจีนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะฮะแต่ก็พูดเรื่องอันนี้ว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องไต้หวันอย่ามาเรื่อง sovereignty อะไรแล้วมันอยู่ที่ลาวนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไป support ไต้หวันหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคุยกับไต้หวันหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ไต้หวันมีความว่างความหวังว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสหรัฐก็จะช่วยเต็มที่เลย
3: คร
4: ับนะฮะผมก็ต้องคุยเรื่องอันนี้เขาควรจะคุยเรื่องอันนี้ครับ
3: เชื่อว่าน่าจะคุย
4: เราก็น่าจะคุยแต่เราจะรู้เขาคุยอะไรหรือเปล่านะมันอีกเรื่องหนึ่งเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าก็อาจจะไม่ได้เปิดกล้องตอนนั้นนะฮะก็อื่นๆก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น speculation เขาก็น่าจะคุยเรื่องสาม T หรือ 5B เนาะใช่ไหมคุณวิชัยคุณวิชัยอธิบายนะ 5B มีอะไร 3T มีอะไรครับ
3: ครับผมหลักการที่ทั้ง2ประเทศจะเจรจากันครั้งนี้สำคัญฮะคุณปีเตอร์ฮะแล้วคุณฟังฮะเราก็จะต้องมาดูแต่ทีนี้เนี่ยพอมีการสำรวจเนี่ยนะครับถ้าหากว่าฝั่งอเมริกาที่ขนทั้ง 5B ไปเนี่ยก็มีตั้งแต่ Boeing นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฮะทางรัฐบาลจีนประกาศว่าจะซื้อเครื่องบิน Boeing จากอเมริกาก็โอ้โหเยอะทีเดียวนะครับปริมาณคนทั้งนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักเป็นเกือบพันคันพันลำนะครับ
4: ครับ
3: ครับผมและนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับบีฟก็คือจีนปกติก็จะสั่งซื้อเนื้อวัวจากสหรัฐเขาอยากจะให้ซื้อเพิ่มนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับซอยบีนส์นะครับถั่วเหลืองครับโอ้นี่จุดขายเลยนะครับเพราะว่าฐานของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็จะเป็นพวกภาคเกษตรใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยถั่วเหลืองนี่ก็สำคัญซื้อเพิ่มหน่อยเถอะนะฮะแล้วก็จะมี Board of Investment นะครับเขาเองเขาก็จะหารือกลไกการตั้งคณะกรรมการการลงทุนเพราะว่าทางฝั่งของนักธุรกิจอเมริกาลงทุนในจีนเยอะนะฮะแล้วก็อีก 1B ก็คือ Board of Trade นะครับเรื่องเกี่ยวกับกลไกทางด้านการค้าครับที่คือ 5B ครับผมนะฮะ 3 ทีฮะอีกสักหน่อยนะฮะของฝั่งจีนก็จะเอาไปเจรจาด้วยนั่นก็คือในส่วนของ Trade นะฮะก็อันนี้รวมเกี่ยวกับพวกภาษีด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีของเทคโนโลยีครับคุณปีเตอร์นะฮะเพราะว่าถูกปิดกั้นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าหากว่าไม่คุยกันให้ดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาสงครามการค้าหนักขึ้นอีกตัวนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับทาริฟนะครับเพราะว่าอเมริกาตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาก็ใช้วิธีการนี้ในการบีบทุกๆประเทศที่เป็นคู่ค้ากับเขา 5B กับ 3T ใครจะได้อะไรมากน้อยแค่ไหนยังไม่รู้เลยนะครับ
4: ก็เราไม่รู้แต่ถ้าเรามอง 5B นั้นก่อนนะฮะ
3: ครับ
4: สิ่งแรกที่ทำให้เราคิดสักนิดหนึ่งนะฮะทำไมต้องเป็นประธานาธิบดีที่จะมาคุยเรื่อง Boeing
3: ใช่ครับ
4: ทำไมก็ต้องเป็นคนไปขายเครื่อง Boeing โดย Boeing ไม่ได้เป็นหน่วยรัฐไม่ได้รัฐก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะเป็นบริษัทเอกชนล้วนๆนะก็โอเคก็เป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วก็อยากมีเทคโนโลยีของแต่ว่าทำไมก็ต้องไปคุยเรื่องนั้นไม่เป็นไรอันนั้นคิดว่ามันไม่น่าจะผ่านยากนะฮะก็ซื้อ1ลำซื้อ10ลำซื้อ1,000ลำอะไรก็แล้วแต่จีนก็น่าจะอนุมัติได้โอเคเราจะพิจารณา Boeing ประเทศจีนก็ไม่มีเครื่องบิน ที่สู้โบอิ้งได้อะไรโอเคเราอาจจะเราจะพิจารณาอันนั้นมันอาจจะพูดลักษณะประมาณนั้นได้เรื่องเนื้อวัวกับซอยบีนนั้นก็เหมือนกันเลยที่เพ่งก็จะไม่พูดว่าเขาจะเปิด 100% แล้วก็ให้มันเอาเกษตรกรรมของอเมริกาก็เข้าไปท่วมในประเทศจีนเขาก็ไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่ก็จะบอกได้โอเคเราก็จะเขาอาจจะตอนนี้เขาอาจจะมี phytosanitary restriction เขาอาจจะมีกฎเรื่องความสะอาดเรื่อง
3: ความปลอดภัย
4: ใช่ความปลอดภัยของเนื้อแล้วก็ซอยบีนอะไรก็อันนั้นมันไม่น่าจะยากนะเขาบอกว่า to increase ทั้งสองอย่างก็ง่ายนะฮะชีพิงก็ง่ายมากเลยฮะโอเคได้เลยไม่มีปัญหาเลยแล้วก็สั่งก็สั่งมาหน่อยนะฮะปีนี้สั่งมาปีหน้าไม่ต้องสั่งอีกก็ได้อาจจะประมาณนั้นได้เรื่อง board of investment board of trade
3: ครับ
4: ก็ดีถ้าสองประเทศอยากได้มีหน่วยแบบกรรมการที่จะคุยกันว่าจะเพิ่มการค้าระหว่างสองประเทศนั้นเราเพิ่มการลงทุนระหว่างสองประเทศนั้นก็ดีนะฮะแล้วก็ให้คนสูงสุดทั้งเชเพงกับโดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนแล้วก็สั่งข้างล่างว่าเอ้คุณต้องตั้งบอร์ดนี้บอร์ดนั้นต้องตั้งนะฮะเราผมก็จะคอยเฝ้านะฮะว่าถ้าคุณทำให้อันนั้นก็ดีอันนั้นจะเป็นสเต็ปหนึ่งที่จะให้สองประเทศเข้าใจกันมากขึ้นให้สองประเทศทำการค้าหรือการลงทุนกันมากขึ้นหน่อยก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเรามองนะฮะอันนี้จะเป็น typical นะฮะของอเมริกาหรือของฝั่งตะวันออกเขาก็จะเรื่องทีละจุดแล้วก็จะชัดเจนทีละจุดเอาจุดนี้1 2 3 4เอา1 2 3 4 A B C D อะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อย work กันแต่ว่าในประเทศจีนนั้นคุณจะเห็นว่าอ๋อคุยเรื่องการค้าก
3: ว
4: ้างมาก
3: ใช่ครับ
4: กว้างมากก็อาจจะบอกว่าโอเคเราจะไม่มีการสงครามทาริฟอีกละนะฮะเราจะคุยกันก่อนก็ได้ใช่ไหมแต่ผมไม่ไว้ใจทั้งสองฝั่งฮะเรื่องนี้ทำไมพูดอย่างนั้นเพราะเราก็รู้โดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ไว้ใจเรื่องนี้ไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์ไปนั่งซ่วมไปอึดแล้วก็เปลี่ยนใจว่าทาริฟจากวันนี้ก็เป็น30เป็น 50% เมื่อคืนฟังฮาวเวิร์ดลัตนิกบอกว่าโอ้ประเทศจีนมันไม่เฟรนี่โอ้จะเอา 60% โดนัลด์ทรัมป์อาจจะเปลี่ยนก็ได้พรุ่งนี้แล้วก็ไม่รู
3: ้
4: แต่ว่าเชเพงแล้วก็ประเทศจีนก็เหมือนกันผมก็จำได้ผมนึกถึงตอนที่ประเทศจีนอยากจะเป็นสมาชิกของ WTO
3: ครับ
4: นะฮะตอนนั้นก็มีเงื่อนไขว่าถ้าคุณจะเข้า WTO คุณต้องเปิดธุรกิจบางประเภทต้องเปิดให้คนต่างชาติมาลงทุนและคุณไม่สามารถจะเอาเงินจีนเพื่อจะทำให้คนต่างชาติมันสู้มาได้ในประเทศ
3: ไปทุ่มตลาดแบบนั้นใช่ไหมคร
4: ับใช่ใช่ใช่ก็อย่างนั้นนะฮะก็ประเทศจีนบอกโอเคเอาเลยแล้วก็ทำแบบนั้นได้เลยแล้วก็ WTO ให้เขาเข้าไปยกตัวอย่างนะฮะตอนนั้นเรื่อง communication เรื่องระบบโทรศัพท์มือถือเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรๆด้วยก็บอกถ้าคุณจะเข้า WTO คุณต้องเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติมาทำก็บอกโอเคได้เลยแต่ว่าตอนที่บริษัทต่างชาติไปขอจดทะเบียน
3: เป็นไงฮะ
4: ไม่ให้
3: มีงี้
4: ไม่ให้ถึงที่บอกเขาอาจจะพูดอย่างนี้วันนี้ทรัมป์จะพูดอย่างนั้นแล้วก็ปรุงนี้เปลี่ยนใจชีเพงอาจจะพูดอย่างนี้แต่ว่าสั่งข้างล่างยิ้มหน่อย say yes ก่อน
3: อ
4: ย่าให้กันละกันใช่ไหม
3: คือเขาก็ไม่ได้ให้แบบตรงไปตรงมาใช่ไหมฮะยังมีขั้นมีตอนมีกั๊ก
4: มีการ
3: ร
4: ับ
3: ม
4: ือ
3: กันอยู
4: ่ทุกประเทศเราจะคุยเรื่องนั้นในประเทศไทยด้วยเรื่องพรบทางด้าวด้วยแล้วก็จะคุยเรื่องนั้นประเทศไทยก็มีนะฮะหรือถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีอันนี้มันสิ่งที่เป็นยากมากเพราะว่าที่สหรัฐอ้างตลอดเช่นเรื่องหัวหวยที่ไม่ให้มีหัวหวยก็บอกเพราะมีมันหัวหวยมันแบบสปายมีแบบ
3: ห่วงว่าความมั่นคงตรงนี้
4: ใช่เรื่องความมั่นคง
3: ครับ
4: ก็ทุกประเทศนะฮะเรื่องความมั่นคงก็สำคัญก็ประเทศไทยก็เหมือนกันเขาก็ไม่ให้คนต่างชาติมาทำธุรกิจเป็นแบบที่จะเกี่ยวกับความมั่นคงนะฮะที่จะทำให้ความมั่นคงมันเสียหายในประเทศนั้นด้วยอันนั้นก็จะยากหน่อยแล้วก็เรื่อง rare earth นะฮะนี่เป็นทีที่สองนะเรื่อง rare earthผมคิดว่าเรื่องการค้าเขาอาจจะคุยกันได้ว่าโอเคประเทศจีนอาจจะไม่ตั้งเป็นอุปสรรคไม่ตั้งคำแพงเรื่อง rare earth แต่คิดว่าเขาไม่เปิดเป็นอิสระแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาได้เปรียบมากๆเรื่องนี้แล้วก็จะไม่ให้บริษัทอเมริกันมาขุดแร่ที่นั่นด้วยแต่ว่าเขาอาจจะให้บริษัทอเมริกันมาลงทุนเพื่อจะทำ processing ของ rare earth ก็ได้หรือนะฮะเขาอาจจะคุยกันได้ว่าเอ้ยเราจะไม่ทำให้ rare earth เป็นเครื่องมือการทำสงครามการค้าอะไรเพราะว่าอันนี้เป็น point หนึ่งที่เป็นสำคัญนะฮะสำหรับทั่วโลกก็แล้วกันนะฮะ
3: ใช่ครับ
4: นะเรื่อง tariff negotiationก็เหมือนกันเขาก็อาจจะเริ่มต้นพูดอาจจะมีบ้างทรัมป์อาจจะออกจากประเทศจีนแล้วก็บอกโอเคจาก 50% นี้คุยกันเรียบร้อยแล้วจะให้เป็น 35% แต่ที่บอกรัฐนิกพูดหรือคนอื่นพูดว่าเฮ้ยเขาจีนเขาไม่รักษาคำพูดอะไรนี่เขาก็ขึ้นเป็น 50% อีกนะฮะใช่ไหมถึงที่เราต้องอ่านระวังบรรทัดอย่าโฟกัสเรื่อง 5B หรือ 3T อย่างเดียวเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะฮะเอ๊ะคุยกันมันจริงจังหรือเปล่าหรือแค่เป็นแบบโชว์ละครต่อหน้าจอหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหม
3: ไม่ได้โดยปกติถ้าว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่หรือว่าเป็นคู่ค้าคู่กรณีก็ตามแต่ถ้ามีโต๊ะเจรจาไปมาหาสู่กันแปลว่าทิศทางน่าจะดีขึ้นแล้วก็จะพิสูจน์ได้จากการเซ็น MOU ทำจอยเวนเจอร์ต่างๆนานาเขาจะแถลงออกมาหลังจากที่การเย็นเรียบร้อยใช่ไหมครับ
4: ก็ทีละสเต็ปเหมือนที่ตอนที่เราคุยกันในรายการนี้2 3 4 5เดือนที่แล้วที่แคนาดาคุยกับประเทศไทยเรื่องว่าจะเปิดการค้าเสรีระหว่าง2ประเทศก็อย่างน้อยก็มี at the top นะทรัมป์กับชีเพงนะฮะ at the top เลยแล้วถ้าเขาสนับสนุนแล้วก็บอกว่าจะทำแล้วก็สั่งข้างล่างเอ้ต้องทำนะ Board of Investment Board of Trade ชิปเพ็งอาจจะคิดว่าดีให้เรามีคณะกรรมการคุยกันทุกเดือนก็ได้อย่างน้อยเราก็จะได้ข้อมูลเราจะได้ความรู้จากประเทศอเมริกาตั้งเยอะแยะที่เราจะใช้นะฮะอเมริกาก็จะคิดเหมือนกันโอ้แล้วก็อย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าวิธีการหรือประเทศจีนคิดยังไงทำไมเราจะเดินหน้าได้หรือเปล่าใช่ไหมก็ว่าแน่นอนนะครับต้องเป็นทีละสเต็ปทีละขั้นนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วก็โอ้สองประเทศสองคนนั้นจะเดินออกจากห้องแล้วก็จะโอ้จับไลน์กันก็จะกอดกันแล้วก็เป็นเพื่อนซีตลอดชีวิตเลยมันไม่ใช่ทรัมป์อาจจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าคุณก็ดูชีพเพ่งนะฮะก็เห็นชัดเลยนะฮะ
3: ดู
4: เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษดู facial expression ดูหน้าเขาจะรู้ว่าเขาแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ก็ดูเขาเล่นไพ่ผมไม่อยากเล่นไพ่กับคนนี้นะให้จะบอกนะฮะไม่อยากเล่นไพ่กับชิปเพ็งนะแพ้แน่แน่เลย
3: แต่ดองทรัมป์ก็คิดอะไรอยู่จะเล่นตัวไหนเออนะ
4: ใช่เรารู้ดอนัลด์ทรัมป์บลัฟตลอดแต่เราชิปเพ็งเรารู้ไม่รู้เราก็บลัฟเราไม่บลัฟเราก็ไม่รู้อันไม่ออกนะครับ
3: ใช่
4: เราต้องดูข่าววันนี้ต้องดูว่าสองสามวันนี้ที่เขาจะอยู่ประเทศจีนแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็จะแถลงแล้วก็ต้องดูสื่อจากประเทศจีนด้วยว่าเพราะว่า

0: จากกัน
1: ครับ
0: ไม่ใช่เหล่าผงโยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อนซีเหมือนกับแค่ปูตินนะฮะนั้นกอดคอจับมือกันโอ้โหมันคนละกลุ่มคนละก็หมาย
1: ใช่ครับ
2: ในเบรกที่สองนะครับผู้ฟังครับเราจะคุยเรื่องพรบ.พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจต่างด้าวนะครับที่มีข่าวออกเมื่อวานว่าเขาจะเปิดนะแล้วก็จะมีข่าวว่าเอ้ยเราไม่ใช่จะเปิดนะวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้หน่อยนะครับผมก็ประสบการณ์ลึกเรื่องนี้หน่อยนะครับ
0: คุณผู้ฟังสามารถร่วมแสดงความเห็นได้นะครับผมมีบางเรื่องที่ผมคาใจอยู่อะเวลาที่มันมีข่าวมีกระแสหลายๆอย่างแล้วบังเอิญผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือว่าแม้ระดับการเมืองออกมาพูดออกมาแถลงเนี่ยเวลาไปดูในโซเชียลคนกดขำกันเป็นแถวเลยนะนะแล้วก็จะมีบางคนก็ไม่เชื่อนะฮะอย่างไม่ว่าจะเป็นการครอบครองที่ดินของพวกโนมินีไปบอกว่ามันมีอยู่แค่เนี้ยจี๊ดเดียวคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่านะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะใน Facebook Live YouTube Live
2: ได้เลยใช่แล้วสนุกนะ
0: ครับพักกันสักครู่ครับคอมพิวเตอร์เดี๋ยวมาตามความจริงกันสักครู่เดียวครับ
2: ครับผม
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you.
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
11: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
11: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระ ปิดฟังเพื่อฝึก

0: ยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง่าย
1: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
3: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุก

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
3: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus นะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงเดี๋ยวฟังกันต่อกับคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนคุณผู้ฟังสามารถจะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับทุกความเห็นทุกมุมมองของผู้ฟังนั้นเป็นความเห็นที่มีคุณค่านะฮะจะได้สะท้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องที่คุณพีเตอร์คิดว่ามันเป็นการ loss communication หรือเปล่าครับเป็นเรื่องที่จะต้องมีการยกเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการแถลงข่าวหรือไม่เพราะว่าน้อยครั้งที่ผมจะเห็นผู้นำประเทศออกมาตำหนิหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดนะครับว่าเอ๊ะแถลงอะไรออกไปทำไมทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าเข้าใจผิดไปได้นะครับ
4: ก็อย่างนี้นะถ้าเราพูดถึงพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจทางด้านนะฮะอันนี้มันกฎหมายที่มันเก่าแก่นะฮะจริงๆแล้วนะฮะมันตั้งแต่ถ้าเราพูดถึงคสคส1971แล้วก็อัปเดต1999นะฮะ1999อันนั้นก็เป็น27ปีที่แล้วนะ26ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เคยมาคุยกันเรื่องอันนี้มาหลายครั้งนะฮะด้วยถ้าเราดูร่างแล้วถ้าเราดูจดหมายอันนี้เอกสารนี้นะฮะว่ามันก็จะซับซ้อนเยอะพอสมควรด้วยนะฮะแล้วก็กระบวนการการอนุมัติหรือกระบวนการการจดทะเบียนบริษัทก็จะสับสนด้วยนะฮะแล้วก็มีหลายขั้นตอนมีหลายสเต็ปแล้วก็มีหลายอย่างที่ก็ต้องพิจารณานะฮะก็มันยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รองโฆษกที่แถลงละแล้วก็บอกว่าอ๋อก็จะมันก็พูดลักษณะแบบว่าก็จะเปิดเสรีให้แปดบริษัทหรือ
3: ปลดล็อกก็ใช่คำว่าปลดล็อกเลยฮะคุณดีเดอร์
4: ปลดล็อกเขาบอกปลดล็อกใช่ไหมก็มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันจะลึกนิดหนึ่งนะครับผู้ฟังครับถ้าเราพูดถึงผมจะบอกคนทั้งชาตินะถ้าเราพูดถึงภาษากฎหมายนะฮะก็จะเรียกว่า person จะมีperson แบบว่าผมกับคุณวิชัยก็เป็น person นะฮะเราจะมี person แบบที่เป็น commercial entity คือว่าเป็นบริษัทนะฮะเป็นบริษัทเลยนะครับเราก็เมื่อไหร่จะเปิดบริษัทในประเทศไทยนี้หรือจะจดบริษัทในประเทศนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะว่าเราก็ทุกครั้งเราก็ต้องไปที่กระทรวงพาณิชย์นะฮะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็จะให้คุณจดทะเบียนบริษัทนะฮะเขาก็จะดูคุณสมบัติว่าคุณมีเงินนะฮะจดทะเบียนเงินเท่าไหร่นะใครถือหุ้นใครเป็นหมายถึงคนที่ถือหุ้นมีใครบ้างอะไรด้วยนะฮะก็จะดูคุณสมบัติแบบนั้นแล้วก็จะให้จดทะเบียนเหมือนให้อนุญาตทำธุรกิจละนะแต่ถ้าเป็น

0: บริษัทไหนหรือคนอยากจะตั้งบริษัทแล้วก็เห็นว่าเอ๊คนทางชาติถือหุ้นหรือคนทางชาติเป็นประธานหรือเป็นคนทางชาติเป็นคณะกรรมการ
1: ครับ
0: บริหารอย่างนั้นสมัยก่อนทุกครั้งก็ต้องผ่านกระทรวงพาณิชย์ด้วยกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีคณะกรรมการพิเศษ
1: ครับ
0: ที่จะดูข้อมูลดูรายละเอียดแล้วก็จะอนุมัติทำหรือไม่อนุมัติทำตามกฎของพ.ร.บ.ทางด้านนั้น
1: ครับ
0: ครับแต่ว่ามันมีปัญหาตลอดนะฮะปัญหาคือนี้นะครับว่าเช่นถ้าเราจะทำเป็น financial services นะครับเราจะทำ financial services ไม่ว่าเป็นตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีกฎของเขาเองถ้าพูดถึงแบงค์ชาติมีกฎของเขาเองอย่างนั้นก็จะสับสนนิดหนึ่งเอ๊กระทรวงพาณิชย์คณะกรรมการให้อนุญาตแต่ว่ามันผิดกฎของแบงค์ชาติหรือเปล่าใช่ไหมหรือพูดถึง telecommunication service นะฮะกสทช.ก็มีกฎเยอะเรื่องอันนี้มีเงื่อนไขเยอะเรื่องอันนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พ.ร.บ.ทางด้านนั้นก็ถ้ากระทรวงพาณิชย์ก็อนุมัติแต่ว่าผิดอาจจะเป็นผิดกฎของกสทช.ก็ได้นะก็แบบหน่วยนั้นนะฮะก็จะมีหน่วยรัฐที่ดูแลที่ควบคุมนะที่ควบคุมนะฮะเรื่องให้กู้เงินแบงค์ชาติเรื่อง IT management ก็มีอีกนะฮะแล้วก็มีบางประเทศบางประเภทนะฮะที่ตั้งแต่เขามีกฎหมายพ.ร.บ.ทางด้านนั้นเมื่อก่อนไม่มีประเภทธุรกิจแบบนั้น
1: คร
0: ับ นะครับไม่ได้ห้ามเราไม่ได้ให้ด้วยแต่ไม่ได้ห้ามนะครับส่วนมากอยู่ในบัญชีที่3
1: ครับ
0: นะฮะอาจจะมีบัญชีที่2บ้างอย่างนี้นะฮะถึงที่รองโฆษกเขาพูดลักษณะแบบว่าเขาปลดล็อกของแต่เขาไม่ได้ปลดล็อกครับผู้ฟังครับอย่าเป็นห่วงว่าโอ้ประเทศจีนประเทศอเมริกาก็จะมา take over ธุรกิจแบบนี้ไม่นะครับเพราะว่าก็ยังมีเงื่อนไขยังมีกฎของแต่ละหน่วยรัฐก็มีนะครับอีกเรื่องหนึ่งเขาพูดลักษณะแบบเป็น one stop service คิดว่าไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นมันสิ่งที่เขาผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันยังไม่ออกยังไม่มี
1: แบบ
0: ใช่แล้วยังไม่สมูทด้วยนะถึง one stop service ไม่ใช่ณวันนี้เรามีใกล้ๆกับ one stop service เป็นของ BOI BOI ถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียน BOI BOI สามารถจะให้สิทธิ์หรือให้อนุญาตทำธุรกิจนั้นได้นะฮะแล้วก็ BOI จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงพาณิชย์เพราะยังน้อยคุณต้องจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์อยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะฮะไม่ใช่แบบโอ้เราจะทำเราจะทำ telecommunication แล้วกสทช.บอกโอเคแล้วก็โอ้คุณก็ทำไม่ได้เพราะอยู่ก็ยังต้องจดทะเบียนบริษัทไปที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ก็จะมีคำถามเดิมๆใครเป็นกรรมการจดเงินจดทะเบียนเงินเท่าไรใครถือหุ้นใบเท่าไรนะฮะคุณทำกิจกรรมอะไรบ้างพวกจดบริษัทไม่ว่าเป็นคนไทยเราก็ต้องชาติคุณต้องทำแบบนั้นอยู่แล้วถึงว่าก็ต้องกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์แล้วก็เขาจะให้ป้ายจดทะเบียนนะฮะแต่ว่าผมหรือบางคนอาจจะสับสนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องขออนุญาตมันแบบปลดเลยมันทำได้มันไม่ได้ผู้ฟังครับสมมตินะผู้ฟังอยากจะจดทะเบียนบริษัท
1: ครับ
0: ต้องทำอะไรก็ต้องมีเอกสารประกอบหลายอย่างกรรมการมันใครต้องมีบัตรประชาชนของกรรมการก็ต้องโชว์ว่าลงต้องโชว์บัญชีต้องโชว์มาหลายอย่างอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เขาก็จะดูเขาจะแล้วก็ถ้ามันคุณสมบัติมันผ่านได้เขาก็จะให้จดบริษัทอันนั้นมันเขาก็จะกระทรวงพาณิชย์เขาจะลงนามจะเซ็นชื่อว่าโอเคทุกอย่างมันเรียบร้อยอันนั้นเหมือนให้อนุญาตนะครับเพราะถ้าไม่เซ็นนั้นนะแปลว่าไม่ให้อนุญาตนะครับจนก็ยังน้อยกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องให้อนุญาตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ก็จะเปลี่ยน คณะกรรมการที่จะต้องดูทุกประเภทมาก่อนโอ้มีปีเตอร์ถือหุ้นบริษัทนี
1: ้
0: ไม่ว่าปีเตอร์ถือ 10% เขาก็จะดูลึกๆแล้วว่าเออบริษัทนี้เป็นบริษัทไทยแล้วเป็นบริษัทเมืองนอกห
1: ร
0: ือบริษัทต่างชาติใช่หรือไม่นะครับก็คณะกรรมการนั้นก็อาจจะไม่ต้องดูทุกประเภทแล้วแบบหน่วยนั้นเขาอาจจะไม่ต้องดูแล้วก็ได้นะครับปัญหาหนึ่งที่อันนี้เราโดยประสบการณ์ก็แล้วกันนะเมื่อก่อนคณะกรรมการนั้นก็โดน pressure เยอะพอสมควรสมมตินะฮะเป็นคนทางชาติอยากทำธุรกิจที่มันปิ้มมันไม่ชัดเจนนะอันนี้มันผิดพรบทางด้านหรือไม่เช่นบัญชีที่3ก็จะมีประมาณ20-22ประเภทที่ไม่สามารถจะทำได้เมื่อก่อนนะฮะร่างแรกที่ทำโอ้เช่นคนต่างชาติทำบริษัทผลิตทูบไม่ได้นะฮะเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแต่ว่าปี99เขาเอาอันนั้นออกมีเขาเอาออกไปหลายอย่างแต่มีหลายอย่างที่อยู่ในนั้นที่ยังมีอยู่ที่เช่นเรื่องคนต่างชาติมันทำร้านตัดผมไม่ได้การเสริมสวยไม่ได้อะไรประมาณนั้นด้วยนะครับก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็จะมีบัญชีที่3บรรทัดสุดท้ายบอกว่าหรือธุรกิจประเภทอื่นที่คนไทยยังไม่สามารถแข่งกันได
1: ้อันนี้เราข้ามหรือไม่ห้าม
0: ครับเขาจะคุณต้องขออนุญาตแล้วก็จะดูคุณสมบัติบัญชีที่1ไม่ให้จบมันเรื่องความมั่นคงของประเทศเช่นเรื่องอาวุธเช่นเรื่องทหารเช่นเรื่องบัญชีที่2มันเสียงที่มันต้องผ่านสภาต้องนะก็ต้องพิจารณาในสภาแล้วก็จะให้ทำหรือไม่ให้ทำแต่บัญชีที่3นะครับกระทรวงพาณิชย์ให้อนุญาตได้ไม่ต้องผ่านหน่วยอื่นแต่ว่าปัญหาที่บอกนะครับเมื่อก่อนถ้ามัน communicationตอนนี้ก็คณะกรรมการหรือกระทรวงพาณิชย์ก็อาจจะโยนทิ้งไปที่คสทช.ก็ได้เอ้ยอันนี้เราไม่มั่นใจนี่ communication หรือเปล่าเอ้ยสมัยก่อนนะมันชัดเจนนะฮะถ้าคุณวางทองแดงเพื่อจะเป็นโทรศัพท์อันนั้นมันชัดเจนนะอันนั้นมัน communication เป็นโทรศัพท์นะแต่ตอนนี้สมมติคุณมีอุปกรณ์พิเศษอุปกรณ์ใหม่ที่จะใช้เพื่อจะทำ communicationเออเราไม่แน่ใจโยนทิ้งไปที่กสทช.ดีกว่าครับนะ
1: เพราะฉะนั้นตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช
0: ่ใช่ครับใช่ครับถึงมันไม่ชัดเจนเราไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราฟันธงได้วิธีการแถลงของเขาสิ่งที่เขาแถลงมันทำให้หลายคนสับสนไม่ว่าเป็นคนไทยไม่ว่าเป็นคนต่างชาติผมก็ดูโซเชียลมีเดียก็ดีแล้วคุยกับเพื่อนทางชาติด้วยคนที่ไม่รู้กระบวนการที่ไม่รู้ลึกๆว่าก็ต้องทำยังไงบอกเฮ้มันดีมากเลยโอ้ยนั้นเลยเราก็จะทำได้โอ้เราสามารถจะไปขุดเราเจาะน้ำมันได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เลยคุณจะไปเจาะน้ำมันคุณต้องไปที่กระทรวงพลังงานแล้วก็ต้องไปที่กระทรวงอินเทอร์เนียร์ที่จะดูว่ามันสิ่งแวดล้อมมันถูกต้องกันมันไม่ใช่ยังมีกระบวนการอยู่ก็ต้องยังมีขั้นตอนอยู่ว่าจะทำได้หรือไม่เราก็จะให้คุณทำหรือไม่ให้ทำเขาแค่โอนหรือโยนความรับผิดชอบบางเรื่องบางอย่างโยนไปที่กระทรวงหรือหน่วยอื่นรัฐนะฮะประมาณนั้นนะผู้ฟังครับคนไทยก็เหมือนกันเฮ้ยจะขายชาติเอ้ยรัฐบาลนี้นะฮะก็หลักฝรั่งมีเหตุผลอะไรที่จะให้ฝรั่งมาทำไม่ใช่นะครับผู้ฟังครับเท่าที่ผมวิเคราะห์ได้เท่าที่ผมอ่านได้มันไม่ใช่อย่างนั้น
1: ปัญหาใหญ่ของสังคมบ้านเราคือมันมีนักปั่นไงไม่ว่าจะเป็นนักปั่นมืออาชีพนักปั่นอยู่ในคราบของนักการเมืองหรือว่าพวกนักเคลื่อนไหวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับปั่นแล้วมันปวดเลยนะครับเพราะว่าบางคนนี่เข้าใจผิดพลาดไปเยอะมากเลยนะฮะ
0: ไม่เราก็ปั่นง่ายนะฮะง่ายมากเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเราก็ต้องขนาดผมที่มีประสบการณ์เยอะเรื่องบลบอของเก้านี้ที่อยู่ในนี้มานานที่เคยไปเข้าประชุมนั้นมันไม่รู้กี่ครั้งเรื่องจะให้ทำงานหรือให้ทำธุรกิจหรือไม่ประสบการณ์ผมก็จะ25ปีเรื่องอันนี
1: ้
0: แต่ที่จะบอก บางครั้งนักปั่นเขาก็พูดอย่างนั้นผมก็ต้องเอ๊ะจริงหรือเปล่าผมก็ต้องค้นลึกดูว่ามันใช่แล้วก็ต้องดูข้อนี้ของพระราชบัญญัติเราก็ต้องดูข้อนี้ของอะไรอาจจะมีพ.ร.ก.บ้างอะไรที่มันหรืออาจจะต้องดูข้อของกสทช.ต้องไปดูข้อของกระทรวงพลังงานมันที่จะ ที่จะปั่นไม่ยากนะฮะเราก็ถ้ารัฐโดยชายโฆษกหรือรองโฆษกแล้วก็แถลงแบบนี้ก็ไม่น่าคนก็งงๆไม่น่าบางคนก็โมโหบางคนก็แบบโอ้ดีใจอะไรก็แล้วแต่มีหน้าเพราะว่ามันไม่ชัดเจนนะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับ
1: ถูกต้องฮะเมื่อเวลาที่เราเห็นข่าวพวกนี้ฮะแรกสุดเราอย่าเพิ่งเชื่ออะไรทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราลองค้นหาข้อมูลจากแหล่งอาจจะติดต่อไปหน่วยงานที่เราคิดว่าเขาให้คำตอบที่ดีได้นะครับคุณปีเตอร์
0: ครับผม
1: มันก็ต้องอาศัยเวลาแบบนั้นนะฮะไม่อย่างนั้นนี่วุ่นเลย
0: แต่ที่จะบอกนะฮะที่จะบอกเรื่องแบบประเภทนั้น
1: ครับ
0: มันกว้างมากหลายอย่างมันกว้างมากเช่นยกตัวอย่างนะฮะว่าสมมตินะฮะข้อที่7ที่ก็บอกว่า other business เกี่ยวกับ security หรือ stock exchange law other business ก็อาจจะมีหลายอย่างกันได้คริปโตเราจะลง bitcoin มันจริงหรือเปล่ามันต้องอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่ไหมแล้วถ้าคุณไปหาภาษาไทยขอโทษนะครับผู้ฟัง Securities Exchange Commission ที่ควบคุมตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: นะฮะไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์แต่มันเป็นกฎของตลาดหลักทรัพย์นะฮะนะฮะก็เขาบอก other business under securities and exchange law other เอ้ากระทรวงก็ไม่รู้ว่ามัน other หรือเปล่าเอ๊Securities Exchange ก็ไม่รู้มัน other หรือเปล่าเอออันนี้มันใหม่ๆไม่รู้จะยังไงเอออันนี้มันเทคโนโลยีใหม่ที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันดีที่เขาแบบให้หน่วยรัฐรับผิดชอบ
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่ผมก็กลัวนิดนึงนะฮะเมื่อก่อนที่บอกคณะกรรมการที่กระทรวงพาณิชย์ก็มีโดน pressure ไม่เยอะโดน pressure คนก็อยากทำแล้วก็คนมีเงินเยอะแล้วก็เอ้ไปคุยคณะกรรมการช่วยหน่อยให้อันนี้ผ่านหน่อยเอ้ยผมรู้จักคนใหญ่ในกลุ่มนั้นอะไรช่วยหน่อยอะไรเอ้มันถูกต้องแล้วไปมี convince ในประชุมนั้นเออให้เขาไปเฮ้ออะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็ไปคุยกับกสทช.ให้เขาไปเฮ้อเออทำให้มันแบบเทอร์มาแซกมาซื้อดีแท็กด้วยให้เทอร์มาแซกมาซื้อ AIS ด้วยให้เทอร์มาแซกมาซื้อทรูด้วยอะไรด้วยไหมอะไรใช่ไหมเออให้ pressure มาเยอะเรื่องอันนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมด้วยก็มีเรื่อง competition act ด้วยในประเทศไทยนี้ก็จะนะครับเราต้องดูนะครับผู้ฟังครับอย่าเพิ่งฟังหนักปั้นนะอย่าเพิ่งฟังคนที่แบบผู้รู้หมดนะฮะนามสกุลอะไรนะฮะคุณวิชัย
1: เขาชื่อถนัดวิจารณ์นามสกุลเชี่ยวชาญทุกเรื่องครับคุณวิ
0: ได
1: ้มันก็เปลี่ยนมาในช่วงข้ามคืนนะฮะเดี๋ยว
0: อย่าเพิ่งไปเชื่อคนนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อนะฮะ
1: ใช่จริงๆแต่ว่ากระบวนการนะครับคุณวิเตอร์ที่เขาเองเนี่ยพวกที่เขามีน่องมีในหรือว่าซิกแซกเก่งๆนะครับผมแทบไม่น่าเชื่อกรณีที่ท่านนายกคณะลงไปที่ภาคใต้แล้วก็มีตัวเลขที่นายตำรวจท่านแถลงบอกว่าทนายคนหนึ่งเนี่ยสามารถจดทะเบียนบริษัทโนมินีได้200กว่าแห่ง
0: มีอันนี้
1: สภาทนายความนั่นทำอะไรอยู่ฮะเจอแบบนี
0: ้อันนี้เป็นธุรกิจของเขาไอ้จะบอกพูดดีหรือเปล่านะมันบริษัททนายความเกือบทุกบริษัทเขาจะเรียกว่า shell company นะฮะก็มีแบบมันแบบคิวมีลิสต์ว่ามัน company เขาจะให้คุณถือแล้วก็เขาจะถือเราจะเห็นเยอะยกตัวอย่างนะฮะข้อมูลเพิ่งจะออกเรื่องวะเหียนนะครับ มีในวะเหียนมีบริษัทจดทะเบียนในวะเหียนก็มีเกือบจะ 5,000 บริษัทแต่ก็รู้ไหมว่าเกือบจะ 50% ของบริษัทนั้นมีคนต่างชาติถือหุ้น
1: เป็นเจ้าของนะว่าง่ายๆ
0: เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นก็ประมาณ 50% นะฮะก็มีถือหุ้นแล้วก็ในนั้นประมาณ 50% ของ50นั้นก็เป็น majority เป็นคนต่างชาตินะครับ ก็อันนี้จะบอกนะฮะบ่อยครั้งมากเขาใช้นอมินีนะฮะเราพูดเรื่องนอมินีทีที่แล้วบ่อยครั้งมากๆเขาก็ใช้นอมินีนะฮะหรือจะเป็นไม่ต้องเป็นบริษัททนายความที่เป็นนอมินีบางที่บางครั้งก็อาจจะเป็นอธิบดีก็ได้บางครั้งอาจจะเป็นผู้ว่าก็ได้ที่เป็นนอมินีของพวกนั้นด้วยนะครับสมัยก็มีเยอะนะครับอันนั้นอาทิตย์ที่แล้วเราคุยเรื่องอันนั้นลึกอยู่นะคุยเรื่องWorld Cup กับ FIFA ไหม
1: อ่ะสักหน่อยครับพอมีเวลาครับ
0: คุยเรื่องนั้นเลยท้ายๆของรายการนะครับผมไม่ได้ฟังข่าวเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าไม่รู้รัฐบาลก็พูดหรือเปล่าว่าเขาจะให้คนไทยทุกคนดู World Cup ฟรีๆหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่รับปากครับเนี่ยก็จะเป็นการสื่อสารอย่างที่มันมีความคลาดเคลื่อนนะคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีกระแสข่าวบอกว่าให้หน่วยงานนี้นะฮะไปจัดการหน่อยเอางบให้ไปเลยแล้วก็ไปจัดการแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าให้แค่ไปประสานเป็นคนกลางไปเชิญเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์ได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยนะฮะแต่ไม่ให้ใช้เงินภาษีนะครับไม่ได
0: ้ก็จะไม่ใช่4,500 ล้านใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ตัวเลขนั้นครับ
0: ก็มันแต่ตัวเลขที่ออกมันลายตัวเลขแล้วก็มันถามว่าก็ต้องเป็นเงินของพีเตอร์คุณวิชัยด้วยหรือเป็นเงินของหน่วยไหนของรัฐหรืออะไรด้วยแต่ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะฮะผู้ฟังครับมันไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวที่คนก็จะติดเรื่องไม่ว่าเป็น World Cup หรือเป็น Super Bowl ของฟุตบอลอเมริกันหรือจะเป็น Stanley Cup ฮอกกี้ของอเมริกาแคนาดาหรือจะเป็นMajor League Baseball หรือจะเป็นอะไรนะฮะถ้าเราดูประเทศอื่นๆเขาไม่ออกนะเขาไม่ออกฟีจะมีซองฟีนะครับส่วนมากก็จะมี license fee เนาะหรือจะมี distribution fee นะฮะที่เราสามารถจะออกทีวีของเราได้ด้วยนะแต่ที่บอกนะฮะทั้งประเทศเกือบทุกประเทศเลยนะฮะไม่ว่าเป็น FIFA หรือเป็น World Cup เป็น Stanley Cup หรือเป็นอะไรก็ได้นะส่วนมากเอกชนต้องรับผิดชอบ
1: ถูกครับ
0: ก็ต้องรับผิดชอบนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันง่ายๆนะครับคุณวิชัยอาจจะชอบฟุตบอลคุณวิชัยอาจจะต้องดูบอลต้องดูข้ามคืนต้องดูปีนี้ก็จะอยู่ที่อเมริกาด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ที่นั่นก็ที่นี่ก็จะช่วงกลางวันที่นั่นมันช่วงเย็นหรือที่นั่นช่วงกลางวันที่นี่มันช่วงเย็นอะไรคุณวิชัยจะนอนไม่หลับแต่ปีเตอร์ไม่ดูคุณวิชัยอาจจะบอกว่าอย่าให้รัฐบาลช่วยนะผมอยากจะดูทุกแมตช์เลยปีเตอร์บอกผมไม่สนใจเลยรัฐบาลก็ไปทำอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของผมดีกว่าอะไรใช่ไหมก็คนก็จะทะเลาะกันเรื่องอันนี้นะครับก็อย่างนั้นนะครับยังไงก็ต้องมีเขาเรียกว่า broadcast rights นะครับถ้าเราพูดถึงประเทศตะวันตกนั้นนะครับก็ต้องซื้อ broadcast rights เองแล้วก็ต้องหาโฆษณาที่จะ support มันได้นะไม่ว่าเป็นอันไหนแต่ว่ามีของอังกฤษที่อังกฤษบอกว่าทุกช่องต้องเปิดโอกาสให้คนดู World Cup ได้นะฮะแต่ที่อังกฤษก็บอกอย่างนั้นแต่ว่าอังกฤษรัฐอังกฤษก็ไม่ได้ลงบาทสักบาทหนึ่งนะฮะผู
1: ้รัฐบาลใช่ไหมครับไม่ได
0: ้รัฐบาลไม่ได้เขาแค่บังคับให้สถานีช่องต่างๆต้องเปิดให้คนดูได้แปลว่าอะไรแปลว่าสถานีต่างๆไม่ว่าเป็นสถานีที่มีใหญ่ๆหรือสถานีเขาต้องไปเจรจากับฟีฟ่าแล้วก็ต้องจ่ายค่าที่ฟีฟ่าต้องการเพื่อจะโชว์ได้มันไม่ใช่แบบรัฐบาลขนาดอังกฤษบอกต้องทำรัฐบาลจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่าสมมติก็บอกโอเค True Vision หรือช่อง5หรือช่อง3หรืออะไรคุณต้องเปิดให้คนดูแต่เราไม่ช่วยนะฮะงั้นเขาก็ต้องซื้อจากฟีฟ่าเพื่อจะดูเพราะว่าฟีฟ่าก็ไม่ส่งไปให้เขาก็อย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมโดยเป็นคนทั้งชาติครึ่งหนึ่งก็รักกันนะฮะผมไม่เข้าใจทำไมรัฐบาลต้องไปให้ คนไทยดูตอนที่ผมเป็น CEO บริษัทหรือเป็นเจ้าของบริษัทอะไรผมก็เกลียดอันนี้มากเลยไม่เอาโอ้ยพนักงานก็เมากลางคืนหมดแต่พนันมีปัญหาอีกวันนึงทะเลาะ กันเรื่องการพนันไม่มาทำงานเหนื่อยเกินไปอะไรๆด้วยผมก็มองแบบนั้นใช่ไหมก็ผมก็มั่นใจเจ้าของธุรกิจหลายคนก็อาจจะคิดโอ้ยมันทำให้มันช่วงนี้ปิดบริษัทดีกว่าเพราะพนักงานไม่มาทำงานอยู่แล้วอะไรด้วยใช่ไหม
1: ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีความชัดเจนก็ดีนะครับแต่ว่าในแง่ของความเป็นธรรมเราไม่สามารถเอาเงินส่วนรวมเพื่อมาตอบสนองความต้องการของคนบางกลุ่มได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าคนกลุ่มนั้นต้องการจะดูอะไรจริงๆเขาควรจะต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ดูแล้วจะได้สบายใจไม่ต้องมีใครมาแซวมาบอกว่าเอาเงินหลวงเอาเงินประชาชนมาจ่ายนะคร
0: ับ ก็อันนี้เป็นความคิดของคุณวิชัยนะฮะความคิดของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนความคิดของลุงตู่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าลุงตู่ก็ลงเงินเพื่อจะให้ทุกคนดูก็อยากจะเป็นไนส์กายอยากจะโชว์ว่าเป็นไนส์กายอะไรๆด้วยนะฮะแต่ว่าโดยหลักการเรื่องลอจิกเรื่องสิ่งที่มันถูกต้องหรือแฟร์สำหรับทุกคนนะฮะคนก็อยากจะดูอยากจะดู Netflix ก็ต้องเสียตังค์ซื้อ Netflix คนอยากจะดูคนอยากจะดูอะไรของอเมริกันนั้นคุณก็ต้องไปที่ที่มีสิทธิ์ที่จะดูคนอยากจะดูคนอาจจะต้องซื้อบันสตรีมมิ่งก็ได้อะไรใช่ไหมถ้าไม่อยากจะดูไม่ต้องดูไม่ใช่แบบโอ้70ล้านคนก็ทรีตเหมือนกันมันไม่ใช่
1: ผมอยากจะดูพรีเมียร์ลีกผมยังไม่ได้ดูเลยผมก็ไม่เอาตังค์ไปซื้อผมก็คอยตามข่าวใครชนะใครแพ้เอาก็มาว่ากันไปตามนั้น
0: แต่อย่ามาโหลานะนี่แค่เป็นความคิดของเรา
1: เป็นความคิดนะครับก็แชร์กันได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสัปดาห์หน้าผลการประชุมของทางอเมริกาและจีนเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาขอความรู้จากคุณปีเตอร์กันนะครับพรุ่งนี้คุณวิกรมกับคุณสุริชัยคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ
2: ไม่ได้นัดกับคุณวิสุทธิ์นะแต่ไม่นัดก็เหมือนนัดนะเลือกเสื้อสีเดียวกันนะแต่ผมเป็นสีอมตะนะเมื่อวานก็สีนี้แหละซื้อเป็นโหลคุณวิสุทธิ์นะ
3: สีดำนะสีดำใช้ได้ตลอดกาลนะ
2: ตลอดกาลอมตะด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีผู้นำฝ่ายค้านนะคน
3: ใหม่เ
2: รียบร้อยแล้วนะซึ่งก็เป็นคนเดิมเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12
3: ครับ
2: นะครับก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ในช่วงสายๆวันนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการนะก็ทางคุณณัฐพงศ์ก็ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนะเป็นผู้นำฝ่ายค้านไปเรียบร้อยและเครื่องร้อนด้วยวันนี้นะออกตัวแรงล้อฟรีเลยนะคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิเรื่องของยัตติเรื่องของการทวงถามนะฮะสารพัดอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะที่ยื่นไปแล้วก็คือนะขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญนะขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้400,000,000 บาท
3: ครับครับนี่ก็เป็นอย่างเป็นทางการนะฮะใครจะบอกว่าคุณโสพลสารัมเตะทวงก็วันนี้ก็ถือว่าคุณสมพลจะยิ้มได้นะทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดหมายนะฮะส่วนเรื่องใหญ่ระดับโลกที่คนจับตามองแล้วรอว่าจะมีอะไรคลี่คลายหรือไม่ก็คือเรื่องของสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับพบกันที่จีนนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่ทางผู้นำสหรัฐอเมริกาไม่ได้ไปจีนนะ
2: ครับ
3: บรรยากาศชื่นมื่นนะฮะปาประหนึ่งคนที่รักกันดูดดื่มนะ
2: จำเป็นต้องรักครับคุณวิสุทธิ์ไม่รักไม่ได
3: ้
2: นะคร
3: ับ แต่ก็ผมฟังผู้เกี่ยวกับผมไม่คิดว่าทรัมป์จะหวานขนาดนี้นะ
2: ครับ
3: สีจิ้นผิงก่อนนะครับก็พูดถึงนะครับบอกว่าจีนและสหรัฐจะก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่าเป็นกับดักนะฮะแล้วก็บุกเบิกสู่กระบวนทัพแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าศัตรูร่วมกันสร้างความรุ่งเรืองสร้างองค์กรที่ถูกต้องนะฮะอยู่ร่วมกันอย่างสันติต
2: ั
3: วนั้นทั้งบอกว่านี่เป็นความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมของทั้งสองประเทศเคารพอย่างสูงต่อสีจิ้นผิงยกย่องสีจิ้นผิงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ครับ
2: โอ้โหนะอย่างนี้ไม่หวานได้ยังไงแล้วผมดูจากภาพของการต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับที่จัดขึ้นในวันนี้นะด้านหน้ามหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง
3: ผ
2: มต้องบอกว่าอลังการงานสร้างสื่อบางค่ายก็บอกว่านี่คือวันประวัติศาสตร์นะและบังเอิญนะครับว่าไอ้หน้าวัยน่าจะไล่เลี่ยกันด้วยนะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะหุ่นเนี่ยพอฟัดพอเวียงกันเลยไม่มีใครด้อยไปกว่าใครนะเพียงแต่ว่าความลุ่มลึกหรืออะไรที่อยู่ข้างใน
3: เราก็ไม่ลุ่มลึกต้องสีจิ้นผิงถ้าลุ่มลึกต้องสีจิ้นผิง
2: ทีนี้คุณวิสุทธิ์ผมเติมให้นิดนักวิเคราะห์เขาก็ไปอ่านนะเอาเป็นว่าก็ทั้งภาษากายและทั้งสถานที่และทั้งจุดอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยคือจุดที่สีจิ้นผิงพาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนหอสักการะฟ้าเทียนฐาน
3: ครับ
2: บ้างก็บอกว่าเป็นวัดเก่านะตั้งแต่สมัยนู่นแหละครับสมัยตั้งแ อุ้ยนะฮะเป็นราชวงศ์ชิงนะฮะราชวงศ์หมิงอะไรนู่นแล้ว
3: ครับ
2: เอาเป็นว่าสถานที่ตรงนี้นะครับนักวิเคราะห์ก็ระบุว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกใช้คำอย่างนี้เลยไม่รู้เขาแปลถอดความออกมาอย่างนี้นะซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกจัดฉากอย่างพิถีพิถันที่สุดในการเยือนจีนครั้งนี้แล้วก็ทำถือว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่สองที่เยือนสถานที่แห่งนี้อย่างเป็นทางการต่อจากเจอรัลด์ฟอร์ดในปี1975แล้วเขาก็พอดความเรื่องราวของหอศักระฟ้าเทียนฐานว่ามีอายุกว่า600ปีเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงและชิงเพื่ออธิษฐานขอพืชผลอุดมสมบูรณ์และรักษาระเบียบจักรวาลทำให้นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเลือกสถานที่ดังกล่าวสื่อนัยยะทางการทูตหลายชั้นทั้งในแง่ความหวังสันติภาพการอยู่ร่วมกันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและเขาก็ไปยกตัวอย่างหวังตี้นะศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยหมาเก๊าเนี่ยก็ระบุว่าความกำกวมเชิงสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้ปักกิ่งส่งสารได้หลายความหมายพร้อมๆกันขณะที่วิกเตอร์เก๊าศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยซูโจและเป็นอดีตนักการทูตจีนซึ่งโอ้เคยพาเฮนรี่คิสซิงเจอร์มาเยือนสถานที่นี้ในปี1985ก็บอกว่าการเยือนครั้งนี้สะท้อนความหวังในสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานที่ก็จะสื่อความหมายไม่ใช่ว่าเอาวันนี้คุณวิสุทธิ์ไปก็พาไปตรงนี้แหละพรุ่งนี้มนตรีจริงๆเราไม่เกี่ยวนะฮะก
3: ็
2: ใครไปก็พาไปที่เดิมแต่นี่เว้นช่วงเว้นว่าง1ครั้งในรอบ10ปีที่ได้กลับไปอีกครั้งและสถานที่แห่งนี้1975ตอนนี้2026นะฮะเว้นว่างไปเท่าไหร่จากเจอรัลด์ฟอร์ดมาถึงโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ก็เลยถูกถอดความตามภาษานักวิเคราะห์นะในทางการทูตก็มองผ่านการเยือนแล้วก็ผ่านจุดที่พาไปครับคุณที่สุดครับ
3: ครับส่วนวันพรุ่งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นายกอนุทินชาญวีรกูลจะเปิดทำเนียบรับนักธุรกิจนะผู้ประกอบการนะมาคุยกันหัวข้อคุณมันตีไปขี้ไทยหรือเปล่าไม่รู้ผมชอบหัวข้อนี
2: ้ผมว่าหัวข้อดีครับดีคุณที่สุด
3: คือนานๆได้ยินหัวข้อดีโดนสั้นๆกระชับแล้วแหมมันกระแทกอ่ะนะ
2: ครับ
3: แต่ได้ที่ว่าหรือเปล่านะครับรัฐบาลเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดขีดเส้นใต้พูด
2: ครับ
3: รัฐบาลฟังนะพรุ่งนี้ที่ทำเนียบใช่ไหมครับก็เห็นว่านายกเริ่มที่เกี่ยวข้องมาแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงของเอกชน10กลุ่มธุรกิจนะ
2: ม
3: ัวจะเป็นกลุ่มการเงินเกษตรอาหารยานยนต์พลังงานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวมาพูดให้นายกฟังผมเน้นเนี่ยหวังว่านายกรัฐมนตรีจะฟังเป็นหลัก
2: คุณวิสุทธ์ระดับเจ้าสัวแต่ละค่ายเนี่ยจะไปเองไหมถ้าหรือว่าจะมอบหมายให้ทายาทหรือระดับตัวแทนไปผมเนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่เลยนะผมนึกถึงตอนที่เวลาคุณทักษิณเนี่ยไปแสดงวิสัยทัศน์ที่นั่นที่นี่ที่สื่อเราท่านทั้งหลาย
3: เจ้าสัวมาเองเหรอ
2: เจ้าสัวเขาก็จะไปเองระดับเจ้าสัวไปเองนั่นคือในงานในอดีตตั้งแต่สมัยนายกเศรษฐานายกแพทองธารแต่คุณทักษิณตอนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยก็จะไปแสดงวิชั่นผ่านเวทีต่างๆแล้วก็เชิญภาคเอกชนนักธุรกิจระดับเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยมาในงาน Dinner Talk แต่เที่ยวนี้ไม่ใช่ Dinner Talk แต่ก็จะมีการเลี้ยงอาหารมื้อค่ำนะครับ
3: ครับ
2: นัดหมายกัน5โมงเย็นคุยกันย่ำค่ำนะฮะแหมมาแขกมาถึงเรือนชานแล้วก็ระดับเบอร์ใหญ่ๆไม่รู้ขนาดไหนมาเนี่ยพอฟังรับฟังเสร็จก็จะเลี้ยงอาหารมื้อค่ำด้วยครับคุณที่สุดครับ
3: ก็ต้องดูบารมีกันนะว่าเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่เป็นตัวหลักของประเทศ
2: ครับ
3: บางคนบอกว่าก็ผูกขาดบางอย่างไว้จะมาด้วยหรือเปล่า ก็เป็นความแตกต่างนะคืออย่างคุณมนตรีบอกช่วงที่คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเนี่ยบริษัทใหญ่ก็มานะ
2: ครับ
3: ไม่รู้มาเพราะเกรงใจอุ๊งอิ๊งหรือเกรงใจคุณทักษิณเพราะว่าตอนที่คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเนี่ยคนที่พูดเรื่องธุรกิจการนำประเทศไปข้างหน้าการแก้ปัญหาเนี่ยหลักคือคุณทักษิณนะ
2: ครับ
3: ผู้เป็นพ่อของนายกรอบนี้ก็ต้องลองดูนะฮะเรื่องการเปิดทำเนียบรับเนี่ยผมว่าเป็นเกมไม่ว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่นะเดิมคราวที่แล้วก็เปิดอะไรนะคุยกับนักข่าวแบบง่ายๆนะรอบนึงนะ
2: คุยกับนักข่าว
3: แต่ไม่ได้สาระอะไร
2: นักข่าวรอบนั้นผมเองก็ยัง
3: ไม่ได้อะไร
2: ยังงงๆอยู
3: ่
2: นะจู่ๆก็เกิดขึ้นและสื่อเองถามนักข่าวเบอร์ใหญ่ๆผู้อาวุโสทั้งหลายในทำเนียบก็เป็นวาระกระทันหันเหมือนกันนะคุณวิสุทธ์ไม่ได้รู้กันล่วงหน้าว่าเตรียมตัวนะเนี่ยเราจะมีมิทติ้งเราจะมีการพบปะจับเขาคุยจิบน้ำชากาแฟก็ว่ากันไปแต่มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันเกิดอะไรเขาเรียกอะไรนะเอ็นมันสแมงอ่ะนะผมใช้ภาษาบ้านผมซะหน่อยนะ
3: แฟร์หน่อย
2: นะคือมันเหมือนกับมีปัญหาทางด้านการสื่อสารจู่ๆนายกซึ่งมีบุคลิกที่ไม่หนีไม่ตอบทุกคำถามน
3: ะ
2: ก็มาเว้นว่างการสื่อสารปิดวาจาซะอย่างนั้น
3: ใช
2: ่ไม่อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งต้องมานับหนึ่งกันใหม่ด้วยการนี่แหละมาไม่รู้จะละลายความคิดไหมหรือว่าจะมาคืนดีอะไรก็ว่ากันไปจากนั้นนายกก็ไม่เคยบอกอีกเลยว่าสัปดาห์ละครั้งผมบอกแล้วไงว่าจะไม่เดินให้สัมภาษณ์จะก็จะไม่มีเพราะนั้นเนี่ยครั้งนั้นน่าจะเป็นวาระพิเศษซึ่งก็จะยังไม่รู้ว่าจะมีรอบ2รอบ3อีกเมื่อไหร่แต่เชี่ยวเนี้ยผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวาระที่ถูกกำหนดขึ้นล่วงหน้าหรือว่าฉุกละหุกด้วยไหมครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับเอาละไม่เป็นไรก็บอกว่าผมเชียร์นะถือว่าเป็นเชิงรุกนะ
2: ก็รับฟัง
3: แต่แต่ว่าอย่าให้เป็นรูปแบบที่แบบแข็งทื่อแล้วมาฟัง
2: คือแต่ผมไม่แน่ใจคุณวิสุทธิ์ขออภัยนะฮะที่คุณวิสุทธิ์ในหัวข้อที่เขากำหนดขึ้นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ต้องไปเตรียมอะไรมามากมาย
3: มาฟัง
2: หูรอฟังอย่างเดียว
3: ครับ
2: แต่ปรากฏว่าในช่วงบ่ายสองโมงของวันนี้ก็มีรายงานข่าวว่าท่านนายกอนุทินนะได้เรียกรัฐมนตรีขึ้นมาหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าไล่รายชื่อดูหน่อยท่านรองเอกนิติธันต์ประภาส
3: ครับ
2: นะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคุณดานุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์นะครับขณะที่ในข่าวบอกว่าท่านรองนายกสุภจีติดภารกิจอยู่ต่างประเทศก็จะวิดีโอคอลเข้ามาร่วมด้วย
3: ไปเรื่องไหนการ
2: ในตอนท้ายข่าวบอกว่าเป็นการประชุมเพื่อบรีฟเตรียมการจัดการหารือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนนะเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศก็คงจะเป็นการนำเสนอชุดความคิดคือไม่ได้ฟังอย่างเดียวกระมังถ้าเป็นแบบนี้คุณวิสุทธ์เพราะนอกเหนือจากคือชื่อน่าจะเป็นหัวข้อนะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแต่ไหนๆก็มาถึงที่แล้วเนี่ยก็น่าจะมีการบ้านหรือจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยครับ
3: อาจจะขอความร่วมมือติดไปด้วยนะแต่ไหนๆพูดนี้เนี่ยผมเคยตามข่าวช่วงท่านนายกอนันต์เป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองนะ
2: ครับ
3: ท่านเชิญผู้ประกอบการมาแล้วก็เชิญผู้นำทางสังคมมานะ
2: อ
3: าจารย์ประเวศวสีอะไรเงี้ยนะหลายๆท่านชวนมาพูดให้ท่านฟังนะคือนายกเนี่ยแล้วทีฟังเป็นหลักเอาจริงๆแล้วฟังแล้วก็พยายามชี้แจงแล้วมันร่วมกันอันนี้ผมชอบคือแบบบางทีถ้าเป็นทางการมากไปเนี่ยคนก็เกรงไม่กล้าพูดเยอะนะแล้วก็มียุคนึงขออนุญาตย้อนนะแล้วผมชอบรูปแบบนี้จริงนะช่วงที่กระทรวงมหาดไทยเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้ว่าก็กึ่งๆสั่งการนะ ให้ผู้ว่าเปิดชวนผู้ว่ารับตัวแทนชาวบ้านนักธุรกิจกลุ่มต่างมาม าจิตวิชากับผู้ว่านะ
2: ครับ
3: ผู้ว่านั่งฟัง
2: โอ้
3: ไม่ใช่ประธานนะนั่ง
2: นานหรือยังคุณวิสุทธิ์เนี่ย
3: ยุคคุณอนันต์แต่ผมชอบแบบนี้นะ
2: โอ้ยุค
3: ผู้ว่านั่งอยู่ที่โต๊ะไม่ใช่นั่งเป็นประธานนะ
2: ครับ
3: แล้วก็ตัวแทนของนักธุรกิจนักการตลาดผู้นำชุมชนเนี่ยชาวบ้านพูดแล้วก็เล่าให้ผู้ว่าฟังแล้วเห็นว่าทางสำเนียบส่งตัวเราบันทึกสิ่งที่พูดส่งนายกรัฐมนตรี
2: แต่ไม่แน่ใจว่าบรรยากาศอย่างนั้นจะได้เห็นอีกไหม
3: อยากเห็นอยากเห็น
2: แต่ที่ได้เห็นก็คือวันที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ทั้งผู้ว่าทั้งนายอำเภอต้องมาหมดนั่นแหละชาวบ้านก็จะมีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ได้สื่อสารกันโดยตรงเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโอ้มนตรีคุณไม่เห็นแล้วมาสรุปอย่างนั้นได้ยังไงหลายจังหวัดเขาก็นะผู้ว่าเช้าถึงเย็นถึงอยู่กับชาวบ้านต้องใกล้ชิดในฐานะพ่อเมืองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้คลุกคลีใกล้ชิดกับชาวบ้านมีปัญหาอะไรก็จะได้พูดให้ผู้ว่าฟังโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้พบหรือไม่ได้พบถ้าอย่างนั้นมันก็จะทำให้ไม่ได้รับฟังปัญหาจากชาวบ้านโดยตรงครับคุณพิสุทธิ์ครับ
3: ครับนี่คุณทางทุกคนที่ถามว่าสุรหุกฝากรู้นะพบนักธุรกิจนะแต่ว่าวันนี้สุรหุกฝากคุณนนทรี
2: ครับ
3: พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยหนึ่งเดียวของพรรคนี้นะครับ
2: ครับ
3: บอกว่าแถลงเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนคุณอนุทินและคุณชัยชนกเรื่องเขากระโดงนะฮะก็เห็นว่าเตรียมไว้ 2-3 เรื่องแต่เนื่องจากข้อมูลมันเยอะใช้เวลาเยอะก็เอาเขากระโดงก่อนนะฮะแต่ว่ามี1เสียงไงมันต้องใช้อย่างน้อย50คนก็ตอนนี้ร้องขอความร่วมมือจากฝ่ายค้านนะถ้าได้ก็จะยื่นสารรัฐธรรมนูญแต่ถ้าไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางอื่นนะครับจะยื่นปปช.เอาผิดคุณอนุทินกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินนะฮะเรื่องนี้แหละเรื่องที่ดินเขากระโดงแล้วก็เอาผิดผู้ว่าการรถไฟถ้ายังคงเพิกเฉยนี่เป็นเรื่องที่ค้างคายาวข้างค้างยาวนานนะคุณเสรีก็มาเช็คบินต่อฮะไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะยอมลงชื่อด้วยไหม
2: ผมเห็นภาพในวันนี้แล้วก็ทำให้เราได้มองต่อนั่นก็คือที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นนะครับในการรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในวันนี
3: ้
2: เราก็จะได้เห็นถ้าคุณวิสุทธิ์ได้เห็นคลิปหลายท่านก็คงได้เห็นนะครับก็จะมีส.ส.ใส่ชุดขาวมาร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการในครั้งนี้หนึ่งในจำนวนนั้นปรากฏว่ามีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะมาในชุดขาวร่วมรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในครั้งนี้ด้วยและในฉากในช็อตที่ถ่ายภาพหมู่นั้นเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนอยู่ใกล้ๆนะฮะคุณณัฐพงษ์และคุณณัฐพงษ์ก็ยกมือนะเราดูจากภาพภาษากายเนี่ยก็เหมือนกับขอบคุณนะเพราะฉะนั้นนะวันนี้วันที่หัวหน้าเป็นหัวหน้าพรรคอะไรนะครับคุณ
3: เสรีรวมไทย
2: มาในวันนี้และก็ประกาศที่จะล่าชื่อฝ่ายค้านในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการเอาผิดกับนายกอนุทินชาญวีรกูลและก็รัฐมนตรีดีอีซึ่งก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเดียวยังไงก็ไม่พอและจะต้องไม่น้อยกว่า1ใน10ที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงก็50
3: เสียง
2: นะพรรคประชาชนเขามีทั้ง119เสียงนะถ้าสมมติว่าพลเอกเสรีพิสุทธิ์ได้นำเสนอเนื้อหารายละเอียดโดยเฉพาะประเด็นที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเอาผิดนายกอนุทินและก็คุณชัยชนกฐานนะผิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วก็ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คือขาดสมบัติคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีด้วยเหตุ2ประการอย่างที่ ได้สื่อสารเอาไว้นั่นก็คือประเด็นเรื่องของที่ดินเขากระโดงและอีกประเด็นหนึ่งที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์หยิบยกขึ้นมาก็คือการนำเงินนะไปอุดหนุนการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบตั้งแต่ปี61ถึงปี70นะในข่าวบอกว่านะรวมแล้วก็ 7,000 ล้านบาทก็เลยถูกนำมาโยงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะได้ไปศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เบื้องต้นก็ต้องรอดูว่าพรรคประชาชนจะยินดีนะร่วมลงชื่อนะสนับสนุนคำร้องนั้นหรือไม่และผมดูในท้ายข่าวเนี่ยพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ค่อนข้างจะออกตัวแรงก็บอกว่าหลังเสร็จสิ้นเรื่องนี้ตนก็จะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับตระกูลชิดชอบ

0: หารือกับพรรคประชาธิปัตย์และไทยรวมพลังแล้วและเจรจาพรรคอื่นๆต่อไปทำไมไม่หารือกับประชาชนก่อนล่ะครับเขามีตั้งร้อยกว่าเสียง
1: จริงๆเนี่ยพรรคเดียวจบเลย
0: พรรคเดียวก็จบแล้วครับทำไมต้องเริ่มด้วยพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคไทยรวมพลังแต่การนี้นะคุณมนตรี
1: ครับครับ
0: ผมคาดไม่ได้เลยนะว่าพรรคกล้าทำไม่ลงด้วย
1: อ๋อวันนี้กล้าทำหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เข้าชื่อเรื่องของ
0: พ.ร.ก.ป่ะ
1: พ.ร.ก.ก็ไม่มี
0: ไม่มี
1: ปรับไม่มีแล้วอีกบัญชีหนึ่งที่เข้าชื่อกันเอาไว้แล้วและก็กำลังรอความชัดเจนข้อมูลจากปปช.ก็คือจะยื่นให้ประธานโสพลส่งคำร้องไปยังประธานศาลฎีกานะตั้งองค์คณะไต่สวนอิสระดำเนินการเอาผิดกับปปช.
0: ครับ
1: ก็อันนั้นชื่อครบแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามีส.ส.พรรคกล้าทำอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นพรรคที่น่ารักฮะสำหรับพรรครัฐบาลสำหรับพรรครัฐบาลมีพรรคฝ่ายค้านที่น่ารักมาก
1: เขาบอกว่าสภาชุดที่แล้วนั้นมีฝ่ายแค้นฝ่ายค้ำนั่นคือที่เป็นสิ่งที่พูดถึงกันเป็นภาษาบนหน้าสื
0: ่
1: อแต่พอมาถึงสภาชุดนี้คุณวิสุทธ์ครับ
0: มีฝ่ายไหน
1: มีฝ่ายคอยไม่รู้คอยไปไหนนะครับ
0: คอยรอต่อไปเหรอ
1: เราพักกันนะคุณวิสุทธ์นะพักเบรกกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะคุณวิสุทธ์เปิดไมค์ด้วยนะจะได้คุยกันผมเห็นยังปิดไมโครโฟนอยู่ผมพาไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันวันนี
0: ้
1: ไม่ใช่เป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะมีการพบปะกับเจ้าสัวภาคเอกชนภาคธุรกิจในวันพรุ่งนี
0: ้
1: แต่เป็นการตามงานจากที่นายกรัฐมนตรีลงไปจัดระเบียบนะหาดที่เมื่อวานไป2ที่ทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์นั้นเกาะพังงันนะภูเก็ตนั้นวันก่อนท่านต้องมีภารกิจด่วนเลยนะฮะไม่ได้ไปต่อแต่เป็นเรื่องใหญ่นั่นคือหาดฟรีดอมนะฮะเพราะฉะนั้นหลังกลับจากภูเก็ตมาแล้วข่าววันนี้เขาบอกว่านะฮะก็11โมงครึ่งนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินได้เรียกพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบตรเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าโอ้โหคุณวิสุทธ์ฮะในข่าวบอกใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนะฮะเสร็จสับแล้วนะผบตรนะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พอลงมาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
0: ครับ
1: นักข่าวก็อยากจะรู้ที่นะถัดมานะก่อนบ่าย2โมงในข่าวบอกบ่าย3เอ้ยบ่ายโมงกับ50นาทีพลตำรวจโทจิรภพนะภูริเดชก็เปิดเผยว่านายกได้เรียกนะฮะมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงันสุราษฎร์ธานีและสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากโอ้นะเข้มข้นนะท่านบอกว่านายกอยากให้

0: เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการและดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมและเกาะพังงันที่มีนอมินีต่างชาติซึ่งการทำงานจัดนำโดยผบ.ตร.และก็พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเห็นนักข่าวไปเปลี่ยนนามสกุลท่านแล้วนะฮะ
1: คร
0: ับ พลตำรวจเอกสำราญนอนมาน
1: อนมา
0: ตอนนี้เป็นรองผบ.ตร.เพราะผบ.ตร.ปัจจุบันท่านจะเกษียณวันที่30กันยายนนะครับนะฮะเดี๋ยวก็ท่านบอกว่านายกนะกำชับให้ไปปราบปรามอย่างจริงจังและนายกยังย้ำคำที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นะจะต้องจัดการให้สิ้นซากทีนี้นักข่าวถามว่าได้มีการหารือถึงมาตรการเรื่องวีซ่าด้วยหรือไม่พลตำรวจโทจิรภพก็บอกว่ามีบ้างเพราะถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการอยู่โดยในรายละเอียดเป็นเรื่องที่ผบ.ตร.และก็รองผบ.ตร.ได้พูดคุยรายละเอียดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถือว่าเมื่อวานลงไปเห็นด้วยตาแล้วก็โอ้โหสองวันที่นายกลงไปเนี่ยมีทั้งคำว่าเอ๊ะมีคำอะไรนะจะไปเรียกมาเฟียนะ
1: มีคำว่าสองคอ
0: เป็นกุยแล้วเมื่อวานอีกคำหนึ่งดูเหมือนคำแรง
1: สอคออะไรนะใช่ไหมผมจำคำแรง
0: ก็แรงนะท่านนายกเอาจริงนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายประจำก็เลยจะต้องนะมีการสานต่อเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการกับเรื่องของมาเฟียนะเรื่องกุ้ยเรื่องอันธพาลอะไรทั้งหลายที่ท่านนายกท่านบอกนี่แหละทีนี้มันมีอย่างนี้นะมันมีรายงานข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นรายงานข่าวนะจริงๆเนี่ยนายกเนี่ยพอไปลงในพื้นที่เมื่อวานบางช่วงบางตอนเราจะได้เห็นจากภาพนะครับว่าได้เรียกอธิบดีกรมการปกครองนะเข้ามาสั่งการในข่าววันนี้มีรายงานว่าระหว่างการลงพื้นที่นายกได้เรียกนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบแล้วก็สั่งการให้ไปตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและฝ่ายปกครองทั้งภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีว่าเหตุใดถึงปล่อยให้เกิดปัญหาโนมินีต่างชาติบุกรุกพื้นที่สาธารณะและทำผิดกฎหมายในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางอธิบดีกรมการปกครองนะซึ่งในข่าวยังบอกด้วยว่าท่านในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมการนะของปปง.เนี่ยนะได้รับมอบหมายให้ไปใช้กลไกปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินีต่างชาติหรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบให้ใช้กฎหมายและก็ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดก็ถือว่าเป็นการเอาจริงเอาจังได้ไปเห็นแล้วก็สั่งการไปอย่างนี้คงหนาวหนาวร้อนๆไปตามๆกันครับคุณสุดครับ
1: ก็ขอให้เอาจริงเอาจังผมอย่างเงี้ยผมกลัวแบบไม่ว่านายกคนไหนอ
0: ่
1: ะพอเอาจริงเอาจังแล้วก็ขยับสักพักหนึ่งอ่ะแล้วไม่ได้ตามก็เงียบแล้วเข้าไปรอบเดิมนี่ปุ่มนี้คุณตรีผมกำลังดูคุณจตุรงสุดเอียดจาตุรงสุดสุขเอียดนะฮะที่เป็นนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนนะอินเวสติเกทีฟนะ
0: ครับ
1: จุดทีมกุกิติมั้งแล้วก็ชีวิตจริงนี่เป็นเกษตรกรเลยนะ
0: ครับ
1: เป็นเกษตรกรแต่น่าสนใจนี่ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคุณจตุรงสุเอียดบอกว่าเอ๊ะทำไมนายกสองคนคือนายกนิดคุณเศรษฐานายกหมูลงไปภูเก็ตหลายครั้งครูปราบปรามมาเฟียกับนอมินีต่างชาติที่ไม่ถูกกฎหมายนะฮะแล้วก็ต่างชาติที่เป็นเจ้าของที่ดินน่ะภูเก็ตที่เกาะน้อยเกาะใหญ่อันดามันริมฝั่งพังงากระบี่สมุยพังงานและพื้นที่บนเขาจุดซีวิวนะครับคือคุณจตุรงค์บอกว่าเท่าที่ทำข่าวมานะแล้วก็เห็นกับตาข้อมูลมีอยู่ในมือนะครับฝรั่งเป็นเจ้าของที่ดินแบบครบวงจรนะ ม่เฉพาะที่ดินนะครับ
0: ครับ
1: เรือดำเที่ยวทริปดำน้ำคลับบาร์โรงแรมสปาร้านอาหารแล้วไวน์หรูๆที่ดื่มไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งนำเข้ามาครับไม่ได้เสียภาษีครับ
0: โอ้ครบวงจรจริงๆเลย
1: ใช่ไวน์กินก็ไปเสียภาษีหิ้วมาเลยนั่นไม่ใช่เพราะที่ดินนะฮะที่ยาวนิดนึงผมว่าเป็นประโยชน์ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: ที่เป็นฉะนั้นเพราะคนไทยกลุ่มหนึ่งขอญาติคุณจะรู้ผมขอขายชาติให้ฝรั่งเป็นเจ้าของในทำเลเหล่านี้เริ่มง่ายๆเลยนะครับจากเดิมเจ้าที่ที่ดินกับเจ้าพนักงานปกครองครับเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอจนถึงผู้ว่าเนี่ยบางคนนะบอกว่าบางคนนะ
0: ครับ
1: รับรองการออกเอกสารสค.1บินมาจากที่อื่นมาสวมว่าแปลงนั้นมีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนแล้วก็จ้างคนไทยสักคนหนึ่งสวมเป็นเจ้าของขั้นตอนต่อไปครับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองการทำประโยชน์ทั้งที่ไม่เป็นความจริงแปลว่าเนี่ยมีเจ้าตนพิวัตรบางคนทำ
0: ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปไปวิ่งเต้นกับเจ้าพนักงานที่ดินครับช่วงแรกก็เรียกว่าเดินสำรวจอ้างว่าเป็นพื้นที่ตกหล่นจากการสำรวจหลายแปลงครับออกเอกสารที่เอามาสวมอีกทีหนึ่งเขาเรียกสคบินนะ
0: ครับ
1: เช่นระบุว่ามีพื้นที่10ไร่เพิ่มเป็น20ไร่หรือแล้วแต่สะดวกเพราะว่าที่สวมเดิมอ่ะเป็นที่สาธารณะไม่ติดขอบที่เป็นเอกสารของชาวบ้านก็ไม่มีใครยืนยันคัดค้านพอเป็นโฉนดก็ทำการแปลงให้น่าเชื่อถือไปยื่นให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงินที่ต้องการผลงานหรือได้ใต้โต๊ะเขาก็รับจำนองเพราะว่าโฉนดออกจากเจ้าพนักงานที่ดินเรียกว่าโฉนดถูกต้องแต่ออกโดยไม่ชอบคือออกโดยทุจริตแต่เป็นเอกสารที่ออกโดยราชการมนตรี
0: ครับ
1: ทีนี้พอสถาบันการเงินรับจำนองก็จะปล่อยไว้ในแบงค์สักระยะหนึ่งแล้วไปถ่ายถอนทำให้โฉนดมีการประทับประวัติธุรกรรมเหมือนรับรองอีกชั้นว่าน่าเชื่อถือเมื่อได้โฉนดมาก็ทำการซื้อขายให้คนที่เร่หาในทุนมาซื้อคนที่จะให้ราคาที่ดินแบบนี้ได้ถ้าไม่ใช่ตระกูลเจ้าสัวก็ต้องฝรั่งซื้อที่ได้แต่พอกฎหมายห้ามต่างชาติถือครองที่ดินก็มีการคิดไปหาผู้หญิงคนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินี
0: ครับ
1: ก็เป็นการจ้างนอมินีเมียเช่านะฮะอะไรประมาณนี้นะคือผมตัดตอนมาเราเห็นภาพที่ค่อนข้างเข้าวงจรเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเฮ้ยเจ้าหน้าที่ระดับใดระดับหนึ่งทุจริตเปิดช่องทางทำให้รู้ไม่เห็นมันครบทั้งกระบวนการตั้งแต่ระดับพื้นที่จนกระทั่งถึงผู้บริหารจนกระทั่งคนในแบงก์ก็รู้เห็นเป็นใจ
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยาวนานนั้นถ้าจะเอาจริงเนี่ยมันก็ต้องแบบคือไม่ใช่แค่ไปสั่งสอบสั่งตรวจเอาผิดพนักงานหรือข้าราชการไม่กี่คนนะ
0: ครับ
1: พอเห็นภาพนะ
0: ผมต่อเติมให้อีกสักนิดหนึ่งไม่ได้ไปเสริมแต่ง
1: ครับ
0: แต่เสร็จแล้วเนี่ยในรายการของคุณละในที่จอดลึกทั่วไทยที่ช่อง9ข
1: ่
0: าวของเราเมื่อเช้าวันนี้พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้โหนะก็ต้องใช้ภาษาข่าวก
1: ็
0: ท่านมาแฉขบวนการขายชาติบนเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะใช้คำว่าขบวนการขายชาติเลยนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ไล่เรียงนะคนนักข่าวอาวุโสอีกท่านหนึ่งสรุปมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้เห็น
1: ครับ
0: คุณศักดิ์ชัยพฤทธิพักนะฮะก็สรุปเรื่องนี้เขียนไว้ใน Facebook ของท่านนะก็ถือว่าเป็นนักข่าวนะที่ผ่านมาทั้งข่าวอาชญากรรมแล้วก็เป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: ก็จับประเด็นที่ทางพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์เนี่ยออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการขายชาติที่ว่านี้นั้นเนี่ยมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำ นะฮะต้นน้ำไปดูตัวอย่างนะที่ถูกเรียกว่ากลุ่มคนไทยขายชาตินะท่านชี้เป้าไปที่กลุ่มทนายความนักบัญชีผู้ประกอบกิจการสำนักงานทนายความและก็บัญชีนะพฤติกรรมนั่นแหละนะก็จะมีการรับจ้างมีการแจ้งเกิดกิจการกลืนกินโอ้ใช้ภาษาค่อนข้างแรงนะคร
1: ับ
0: อันนั้นคือต้นน้ำพอกลางน้ำเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รับจ้างนะด้วยการใช้กิจการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไปดำเนินการซื้อขายที่ดินหลักทรัพย์ทั้งหลายนะบนแผ่นดินไทยมาอยู่ในความครอบครองนะฮะก็พูดง่ายก็คือให้คนไทยเป็นร่างทรงนะอันนี้คือกลางน้ำส่วนปลายน้ำนะครับก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่คุณศักดิ์ชัยพุทธิพักใช้คำว่านะฮะเป็นคนไทยที่กลายเป็นทาสบริวารอำนาจอิทธิพลทุนต่างด้าวทำหน้าที่หนังหน้าไฟคอยบริการรับใช้ตามสั่งของนายต่างด้าวทีนี้ในพารากราฟถัดมาเนี่ยคุณศักดิ์ชัยพุทธิพักบอกว่าในฐานะอดีตนักข่าวอาชญากรรมนะครับและก็เคยสัมผัสกับนายตำรวจยอดนักสืบนะชั้นเลิศในตอนในยุคโน้นเนี่ยไล่เรียงตั้งแต่พลตำรวจตรีอมรยุคตันนันพลตำรวจโทธนูหอมโหนพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินจนกระทั่งมาถึงอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะพลตำรวจเอกนพดลสมบูรณ์ทรัพย์นะฮะคุณศักดิ์ชัยเชื่อว่าชุดสืบสวนคดีกินชาติของตำรวจน่าจะมีชุดข้อมูลเชิงลึกนะหลายชุดเป็นจิ๊กซอเติมเต็มห่วงโซ่ขบวนการขายชาติเก็บซ่อนไว้เป็นไพ่ตายนะฮะมีอะไรเก็บซ่อนไว้ครับก็เลยแจกแจงให้เห็นถึงว่าน่าจะยังมีที่สิ่งต่างๆที่ถูกกักเอาไว้แล้วก็เป็นข้อมูลนะฮะที่สามารถไปหาจากหน่วยงานต่างๆได้มามีตั้ง6หน่วยงานนะหน่วยงานแรกนะฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะหน่วยงานที่2นะกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3กรมที่ดินกรมการปกครองกรมยาวโยธาธิการและผังเมืองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดถัดไปนะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะของหน่วยงานที่จะต้องดูแลนั่นแหละแล้วก็ถัดไปหน่วยงานที่5สังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยแล้วก็6นะสังกัดพรรคการเมืองคุณศักดิ์ชัยเขียนไว้ในพารากราฟสุดท้ายว่าเพื่อปกป้องคุ้มครองเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทยตำรวจไทยและทุกองคาพยพของกลไกกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเข้มข้นใช้ภาษาแรงด้วยนะก็ผมปรับนิดหนึ่งแล้วกันนะพี่บวยนะฮะก็เอาตัวการขบวนการขายชาติมารับโทษสถานหนักให้จงได้อย่าปล่อยให้ตัวการพวกขายชาติลอยนวลเด็ดขาดนี่ไม่ใช่เฉพาะในส่วนระดับเสียนั้นเสียนี้หรือคนในพื้นที่ที่ท่านนายกบอกว่าดีแล้วไม่ได้เจอหมายถึงถ้าไปวันนั้นจะได้เจอเสียคนหนึ่งที่เป็นดูเหมือนจะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นตัวละครใหญ
1: ่
0: แต่พอไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้เจอนายกก็บอกว่าดีแล้วนะไม่ต้องเจอแล้วดูเหมือนจะไม่เป็นมงคลอะไรสักอย่างเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสาวลงไปที่ท่านสั่งการในอธิบดีกรมการปกครองนะไปดูแลจัดการนั้นเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่เป็นข้อมูลในเชิงลึกอย่างที่นักข่าวสายอาชญากรรมที่นะมองทะลุเข้ามาอย่างข้อมูลต่างๆเหล่านี้ว่าน่าจะยังมีอะไรที่มีการกักเอาไว้ด้วยหรือเปล่าครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับในเรื่องของการลุกที่นะวันนี้ในสภาเนี่ยเมื่อสักครู่มีการตั้งกระทู้สดนะครับถามสดกับคุณรังสิมันโรมคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: ถามรัฐบาลว่าตกลงแก๊งสแกมเมอร์กับฟอกเงินเนี่ยบริษัทคุยวันเนี่ยนะครับผ่านมา9เดือนไม่มีความคืบหน้าในการขยายผลอายัดแต่อย่างใดคุณรังสิมันถามนะ
0: ครับ
1: วันนี้โชคดีมีคนตอบนะ
0: มา
1: แล้วตอนนี้ที่ทำรัฐมนตรีทำมาตอบ มาตอบแทนเหมือนว่ามาตอบแทนนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: บอกว่าเครือข่ายเบนสมิธแล้วก็คุยวันเพเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับยิมเลียบซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าโหยไม่ใช่ไม่ยึดนะยึดมาตั้ง46ล้านแล้วแล้วก็ฟ้องอัยการแล้วตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาหลังสิบวันโลถามต่อว่าเอาแล้วกรณีคุณโตอ่ะคุณโตที่เป็นใครคุณโตเนี่ยคือหลานของสมเด็จคุณเซนนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทคุยวันเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้กล่าวหาเฉยๆนะมีการออกหมายจับอ๋อกล่าวหาแล้วถามว่ามีการออกหมายจับและดำเนินคดีหรือไม่นะทางรัฐมนตรีไม่ตอบฮะคุณรังสิมันโรมบอกว่าถ้ารัฐมนตรียุติธรรมทราบข้อเท็จจริงแต่ไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่จะดำเนินการกฎหมายถ้ารัฐมนตรียุติธรรมนิ่งเฉยนี่ก็ถือว่าเห็นไหมมันก็ตั้งแต่เรื่องที่ดงที่ดินนะจนกระทั่งมาเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของทุนเทาเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะพอดีข่าวเงียบหายไปหน่อยก็เลยเงียบไปแต่เรื่องที่ดินก็ดีล่าที่ลุกนะฮะขณะเดียวกันวันนี้คุณกรจาติกาวณิชตั้งกระทู้ถามสดครับคุณรัฐมนตรีครับ
0: ครับ
1: ต่อคุณเอกนิติต้องตีครั้งว่าทุนเทาที่ถูกปปงกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเบนจามิสแล้วเข้าไปแทรกซึมโรงกลั่นบางจากส่งผลให้ต่างชาติหลายแห่งคว่ำบาตรในการทำธุรกิจกับบางจากทำธุรกิจกับบางจากนะครับแต่ว่ามีความพยายามของผู้บริหารบางจากในการแก้ข้อบังคับสกัดกลุ่มคนที่ถูกดำเนินคดีนะฮะไม่ประสบความสำเร็จเพราะถูกคัดค้านก็ตั้งคำถามต่อกลต.แล้วก็กระทรวงการคลังครับว่าทำไมเงียบทำไมเงียบเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องอัปยศของตลาดทุนไทยคุณเอกเทียวที่ชี้แจงเอง
0: ครับ
1: ว่าบางจากคลังถือหุ้นบางจาก 16% ผ่านกองทุนวายุพักยืนยันไม่เคยนิ่งเฉยและกำชับให้ยึดมั่นธรรมาภิบาลและความโปร่งใสและถ้าสอบสวนพิสูจน์ได้ว่าประธานกลต.ที่คุณกรพูดถึงเนี่ยเชื่อมโยงกับกลุ่มเทาและขาดคุณสมบัติตามกฎหมายจะถอดถอนทันทีเรื่องนี้คุณกรตามมาตลอดไม่ลืมนะฮะเรื่องนี
0: ้ก็มีการพูดถึงกันมาตลอดเนี่ยขายแบบไม่ธรรมดายกล็อตอะไรทั้งหลาย
1: อะไรประมาณเนี้ยนะฮะในคุณตีเขาพวกที่เนี่ยในกลุ่มเดียวกันนะผมเรียกพวกนิดหนึ่งวันนี้ก็คือกระทู้สดเยอะนะฮะนี่เป็นหนึ่งกระทู้สดปิยรัตน์จงเทพนะฮะตั้งคำถามเรื่องนี้แหละโอ้โหมินเฉินสันนะฮะว่า
0: เฉินซีโฟคนเดียวใช่ไหมฮะ
1: อันเดียวกันเป็นสัญลักษณ์แม่ก็เลยเป็นชื่อสายาเลยใช่ไหมเฉินซีโฟ
0: ในบนหน้าสื่อเขาไม่อยากจะเรียกยาวเขาเรียกเฉินซีโฟ
1: ตั้งคำถามพี่ครับไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐหรือเปล่าเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จับได้อ่ะนะไม่ใช่เกิดจากข่าวกรองของหน่วยความมั่นคงนะ
0: โอ้
1: ใช่มั้ยเกิดจากประเทศ
0: ครับ
1: ประเทศ
0: ธรรมชาตินะธรรมชาติช่วย
1: ธรรมชาติ
0: ฝนตกถนนลื่น
1: ก็เลยปรากฏว่าทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นำที่ช่วยมหาไทยชี้แจงว่านี้ครับไม่ขอใช้คำว่าล้มเหลวเล่นคำเล่นคำ
0: ครับ
1: ไม่ขอใช้คำว่าล้มเหลวแต่ขอใช้คำว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานคือผมก็ไม่ต้องเล่นสำนวน
0: บูรณาการ
1: อาจจะด้วยนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่มีนะอาจจะมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมเตรียมยกระดับเป็นคดีพิเศษดึงทุกหน่วยงานมาทำงานอย่างเป็นระบบคำตอบกว้างมากคือยังไม่ได้ตอบว่าล้มเหลวหรือไม่จะทำไงต่อนะ
0: ครับ
1: กว้างมากกว้างมากนะฮะเรื่องนี้ทางคุณปิยรัตน์บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะ ยิงอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาปี68
0: โอ้ข้างวัดบวรตอนนั้นนะครับ
1: ใช่ไหมเรื่องใหญ่มากนะ
0: ครับ
1: สังหารผู้นำทางการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาใจกลางกรุงกรุงเทพมหานครถามว่าฝ่ายความมั่นคงไม่รู้หรือบวกกับเรื่องนี้แหละการพยายามที่จะสังหารคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสราธิวาสพรรคประชาชาติตั้งคำถามครับว่าตรงมาตรการของรัฐบาลมีไห
0: ม
1: ป้องกันการให้เจ้าหน้าที่นำอาวุธไปกระจายพื้นที่ต่างมีหรือเปล่าวันนี้กระทู้สดเยอะม
0: ี
1: เรื่องของเงินกู้เงินและเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความล้มเหลวในเรื่องของการคัดกรองเรื่องข่าวสารนะที่เกิดขึ้นนะก็มีการชี้แจงไปละเดี๋ยวชี้แจงแล้วได้ชี้แจงอ่ะแต่ชี้แจงแล้วได้เปล่าได้เจอความเปล่าอีกเรื่องนึงนะ
0: ได้ทำหน้าที่อันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่ารัฐมนตรีคนรุ่นใหม่นะครับที่หลายคนนะบนหน้าสื่อก็ใช้ภาษาซึ่งจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นเรื่องที่สื่อตั้งเป็นเรื่องที
1: ่ลูกเทพ
0: ลูกเทพ
1: ลูกเทพ
0: เกิดเกล้าทั้งหลายแหละเนี่ย
1: เขาเรียกกันเองนี
0: ่เรียกกันเองแล้วก่อน
1: จะเข้ามา
0: ครับคนก็มองเป็นสองทาง
1: ครับ
0: มีทั้งให้โอกาส
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งเฝ้ารอดูว่านะฮะจะสามารถทำงานได้โดดเด่นมากน้อยขนาดไหนซึ่งผ่านมาถึงวันนี้ก็เอาเป็นว่าอาจจะยังเป็นช่วงเดือนแรกๆอยู่กระมังนะก็ยังไม่ได้เห็น อะไรที่โดดเด่นนะมาตอบกระทู้ไปตรวจลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีตรงนั้นตรงนี้ก็ยังอยู่ในระนาบนี้อยู่ยังไม่มีอะไรที่เหมือนกับโอ้ใช่เลยอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เห็นตรงนั้นครับคุณที่สุดครับ
1: ก็จะบอกว่าแหมพี่มนตรีไม่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่บ้างเหรอกำลังทำงานอยู่
0: คือหมายถึงว่าให้โอกาสนะแต่เสร็จแล้วก็รอดูว่าเมื่อไหร่จะเปล่งประกายอะไรที่มันออกมาแล้วโอ้นี่ไงนะไปสกัดคนรุ่นใหม่เท่าไหร่นี่คือโอกาสของคนรุ่นใหม่คุณจะปล่อยให้คนที่เขาอยู่มา30ปีก็กลับมาเป็นอีกเอากันแค่นั้นเหรอก็มีมุมนี้อยู่ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: เวลาได้หมดเวลาเราครับคุณนิสุครับวันนี
1: ้
0: ลาไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้มาพบกันกับข่าวเด่นประเด็นร้อนเวลาเดิมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
8: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
8: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดว
2: สวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นไทยนั้นเขียวทั้งกระดานกว่า300ตัวนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปิดบวกขึ้นมา 21.86 จุดครับปิดไปที่ 1539.12 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 1.44% นะครับปิดไปที่ 1539.12 จุดโดยวันนี้ทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1540.07 จุดและจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1514.56 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้มากกว่าเมื่อวานนะครับ 75,009.99 ล้านบาทในมีท็อป5อันดับ1เลยคือเดลต้านะครับปิดไปที่334บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทครับมูลค่าการซื้อขายเฉพาะเดลต้าเนี่ย 6,649.93 ล้านบาทนะครับอันดับที่2 CPO ครับปิดไปที่46.75 สตางค์เพิ่มขึ้นมา3บาทเช่นเดียวกันมูลค่าการซื้อขาย 5,579.43 ล้านบาทอันดับที่3 KTB ครับปิดไปที่33.75สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,182 ล้านบาทนะครับอันดับที่4 KBank มูลค่าการซื้อขาย 3,520 ล้านบาทปิดไปที่197บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทอันดับที่5คือ Trueปิดไปที่14.80สตางค์เพิ่มขึ้นมา20สตางค์นะครับรวมมูลค่าการซื้อขาย 3,461.11 ล้านบาทคุณสุชวดธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยประสาทรัพย์ KGI ประเทศไทยอยู่กับผมในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณสุชวดครับคุณสุชวดสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับครับวันนี้บวกเกือบทั้งกระดานเลยนะครับ300กว่าตัวมาจากเรื่องอะไรบ้างครับ
3: ครับผมประเมินหลักๆนะครับก็จะมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้หลังจากที่ดัชนี MSCI นะครับก็ปรับลดน้ำหนักประเทศไทยลงนิดเดียวนะถือว่าลงไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยกลายเป็นว่าไปปรับลดน้ำหนักอินโดนีเซียนะตลาดหุ้นอินโดนีเซียลงค่อนข้างหนักนะครับขณะเดียวกันทางฟิลิปปินส์เองก็มีปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองก็เลยทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่ต้องการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนหรือประเทศหลักๆก็จะมีทิปมาร์เก็ตนะที่เรารู้จักกันก็คือไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยก็อาจจะมองประเทศไทยเป็นประเทศนะครับที่ตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะดูมีเสถียรภาพที่สุดถ้าเทียบกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นภาพชัดอย่างนึงก็คือเม็ดเงินฟันโฟลเนี่ยนะครับนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยสุทธิต่อเนื่องมาหลายวันต่อเนื่องกันแล้วนะครับทั้งที่เป็นช่วงของเดือนพฤษภาคมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรียกกันว่าเป็นเซลล์อินเมย์ก็คือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมักจะขายสุทธิในเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ตอนนี้ซื้อสุทธิต่อเนื่องมาหลายวันติดด้วยประเด็นเรื่องของ MSCI นะครับมีการโยกย้ายเงินทุนกันระหว่างในภูมิภาคนั่นเองนะครับประเด็นที่2นะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ต้องบอกว่าทั้งตลาดหุ้นแล้วก็นักธุรกิจทั่วโลกจับตาดูก็คือการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของทางผู้นำสูงสุดสหรัฐคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้กระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นโทนที่เป็นบวกในเรื่องของดีลการค้าต่างๆโดยเฉพาะนะฮะโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนะตอนนี้ก็เกิดความคาดหวังเชิงบวกค่อนข้างสูงพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีลเรื่องของแร่เอิร์ธดีลเรื่องของการส่งชิปนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนอีกมุมหนึ่งนะครับก็ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างแรงโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บังเอิญว่าหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวเนี่ยทยอยรายงานผลประกอบการออกมาสำหรับไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในโซนที่เป็นบวกด้วยนะครับซะส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นแรงหนุนเข้ามาอีกแรงหนึ่งนะทำให้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยปิดขึ้นมาใกล้กับระดับจุดสูงสุดเดิมนะครับที่เคยทำเอาไว้รอบล่าสุดนะฮะที่บริเวณสักตัวเลขกลมๆก็คือ 1,545 จุดนะครับวันนี้ปิดไปที่ 1,539 นะก็ถือว่าใกล้ที่จะทดสอบจุดสูงเดิมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทดสอบแล้วผ่านไปได้สำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยเพราะผมเชื่อว่านะฮะคงจะไม่ได้มีข่าวเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเข้ามาเติมมากนะเพราะตอนนี้คุณโดนัลด์ทรัมป์อยู่ระหว่างเยือนประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอิหร่านคงจะเงียบไปสักพักหนึ่งนะพักใหญ่นะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้มีโอกาสสูงนะครับที่ดัชนีเซ็นดิ้งเนี่ยจะทดสอบ 1,545 จุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากรณีถ้าเกิดว่าผิดทาง นะครับถ้าเกิดว่ามีกระแสข่าวด้านลบในเรื่องของทางอิหร่านเกิดขึ้นนะสหรัฐกับอิหร่านนะครับดัชนีชนิดเด่นเนี่ยอาจจะมีการพักตัวนะครับลงมาแนวรับที่เป็นจุดที่คอมเพล็กซ์ขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นแนวรับไปแล้วก็คือ 1,525 นะครับ
2: ครับพรุ่งนี้กลุ่มไหนน่าสนใจเป็นพิเศษครับ
3: ครับตอนนี้เนี่ยผมประเมินไปที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ปันผลสูงแม้เพราะตอนนี้โทนในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยโอกาสที่จะลดในช่วงสั้นๆนี้คงจะยากละนะครับเพราะตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างมาสูงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะคลายความกังวลเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไปได้นะครับแล้วก็ปันผลก็ถือว่าค่อนข้างสูงด้วยนะครับตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างตัวกรุงไทยแบงก์ KTBนะปันผลก็เกิน 6% ต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าจะใกล้เลียงไปอีกกลุ่มนึงที่ผมมองว่าน่าสนใจด้วยธีมการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็ยังคงเกาะกระแสเรื่องของ Data Center นะครับก็จะไล่เลียงมาเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับตัวท็อปพิกแต่ละกลุ่มเนี่ยอย่างกลุ่มนิคมก็จะเป็นตัว WHA นะครับแล้วก็กลุ่มสื่อสารก็จะเป็นอย่างตัว Advance นะครับแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าก็จะไปที่หุ้นเก๋านะครับอันนี้ก็จะเป็นธีมหลักนะไม่กลัดเทรนด์ของประเทศไทยตอนนี้เลยก็คือการลงทุนด้านดาต้าเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับติดตามการรายงานตัวเลข GDP ประเทศไทยไตรมาสที่1วันจันทร์นะครับวันจันทร์ทางสภาพัฒน์จะมีการรายงานนะฮะซึ่งตัวเลขเบื้องต้นที่ทาง KGI เราประเมินนะ GDP ไตรมาสที่1น่าจะยังดีอยู่นะครับเราคาดการณ์ไว้ที่ 1.9% นะครับว่าผลกระทบของสงครามเนี่ยยังไม่เห็นชัดนะเพิ่งเริ่มเกิดช่วงสักประมาณเดือนมีนาคมเองนะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคุณสุโชติครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับภูมิภาควันนี้เองก็น่าจะได้อานิสงส์จากการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนั้นวันนี้ปิดลบครับมีแรงกดดันจากแรงขายทำกำไรขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงอย่างใกล้ชิดนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,177.92 จุดลดลงไป 64.65 จุดคิดเป็น 1.52% ครับหางเส้นฮ่องกงวันนี้ปิดเกือบทรงตัวนะครับนักลงทุนเนี่ยระมัดระวังการซื้อขายระหว่างที่กำลังจับตาการประชุมระหว่างสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์14-15นะครับมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งด้วยนะครับวันนี้หางเซ็งปิดไปที่ 26,389.04 จุดนะครับขยับขึ้นมา 0.6 จุดแทบจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ใน 0% เลยนะครับ insignificant มากๆ Nikkei Tokyo พลิกปิดลบครับหลังจากที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการระหว่างวันโดยแรงบวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่นั้นถูกสกัดด้วยแรงเทขายทำกำไรและแรงขายจากความผิดหวังในผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับนิเคปิดไปที่ 62,654.05 จุดครับลดลงไป 618.06 จุดคิดเป็น 0.98% เกาหลีใต้วันนี้ติดพุ่งเกือบแตะระดับ 8,000 จุดเลยนะครับมีแรงหนุนจากความหวังต่อการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงครับแล้วก็มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับComposite Kospi วันนี้ปิดไปที่ 7,981.41 จุดเพิ่มขึ้นมา 1.75% นะครับ130กว่าจุด S&P ASX 200ของออสเตรเลียวันนี้ก็ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าคงทนสำหรับผู้บริโภคกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปและกลุ่มบริการด้านอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังได้ปัจจัยบวกจากการที่ทรัมป์แสดงความเชื่อมั่นระหว่างการพบกับสีจิ้นผิงว่าเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นจะดีกว่าที่เคยเป็นมานะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,640.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 10.30 จุดหรือคิดเป็น 0.12% ในขณะที่ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,884.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 4 จุดนะครับคิดเป็น 0.05% พอพูดถึงสิ่งที่วันนี้กระทบกับตลาดเนี่ยนะครับก็คงจะไม่พ้นเรื่องของ Nvidia นะครับJensen Huang ก็เดินทางร่วมไปกับคณะของทรัมป์ที่ประเทศจีนในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอนุมัติให้10บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนรวมถึงอาลีบาบาและเชนเซนซื้อชิป AI สุดล้ำของ Nvidia H200 ได้แล้วครับแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการส่งมอบแม้แต่ชิ้นเดียวขณะที่เจนเซนหวง CEO ของ Nvidia เดินทางร่วมคณะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เยือนจีนหวังปลดล็อกดีลสำคัญที่ติดขัดมานานนะครับวงในกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับออกมาเปิดเผยเรื่องการอนุมัติอนุญาตให้บริษัทจีนประมาณแห่งสามารถที่จะสั่งซื้อชิป ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์รุ่น H200 ของ Nvidia ซึ่งเป็นชิป AI ที่ทรงพลังรองจากรุ่นสูงสุดของบริษัทได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการแต่จนถึงขณะนี้ยังมีการส่งมอบชิปแม้แต่ล็อตเดียวเนื่องจากข้อตกลงยังติดปัญหาทางการเมืองและข้อจำกัดด้านความมั่นคงจากทั้งสหรัฐและจีนนะครับรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุมัติรวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนอย่าง Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com รวมถึงผู้จัดจำหน่ายอย่าง Lenovo และ Foxconn นะครับภายใต้เงื่อนไขของสหรัฐแต่ละบริษัทสามารถซื้อชิปได้สูงสุด 75,000 ตัวโดยสามารถสั่งซื้อโดยตรงจาก Nvidia หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตครับการอนุมัติดังกล่าวก็สะท้อนการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนที่ทวีความเข้มข้นขึ้นแม้สหรัฐจะอนุญาตให้ขายสินค้าได้แต่ข้อจำกัดด้านความมั่นคงนั้นยังทำให้การค้าจริงนั้นแทบจะไม่สามารถเดินหน้าได้นะครับก่อนที่สหรัฐจะเข้มงวดมาตรการควบคุมการส่งออก Nvidia เคยครองส่วนแบ่งตลาดชิป AI เนี่ยขั้นสูงในจีนนะครับสูงถึง 95% และจีนเนี่ยเคยสร้างรายได้ให้กับบริษัทในประมาณ 13% ของรายได้ทั้งหมดโดยเจนเซนหวงเคยประเมินว่าตลาด AI ของจีนเพียงแห่งเดียวนั้นจะมีมูลค่าถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้เลยนะครับแหล่งข่าวก็ระบุนะครับว่าแม้สหรัฐจะอนุมัติการขายแต่บริษัทจีนเริ่มชะลอคำสั่งซื้อหลังได้รับสัญญาณจากรัฐบาลจีนให้ระมัดระวังการขึ้นพาเทคโนโลยีจากต่างชาติโดยเฉพาะเกษตรกรรมด้าน AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขณะเดียวกันนะครับจีนยังเร่งผลักดันการพัฒนาชิป AI ภายในประเทศโดยบริษัทจีนหลายแห่งเริ่มหันไปใช้ชิปของหัวเว่ยมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพา Nvidia ครับเจนเซนหวง CEO ของ Nvidia นั้นร่วมเดินทางไปกับทรัมป์นะครับก็บอกว่าหวังว่าการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงกับทรัมป์จะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเปิดทางให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเดินหน้าต่อได้นะครับทรัมป์เนี่ยได้เชิญหวงขึ้นเครื่องร่วมเดินทางกับทรัมป์เนี่ยจากรัฐอลาสก้าไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐจีนซึ่งทำให้หลายฝ่ายเนี่ยคาดหวังนะครับว่าอาจจะช่วยปลดล็อกดีลชิป AI ที่ชะงักอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องแผนการส่งออกของสหรัฐยังคงเข้มงวดครับโดยบริษัทจีนนั้นต้องพิสูจน์ว่าชิปจะไม่ถูกนำไปใช้ทางทหารและต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพียงพอขณะที่ Nvidia ยังต้องยืนยันปริมาณสต็อกสินค้าในสหรัฐก่อนส่งออกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลทรัมป์ยังวางโครงสร้างให้สหรัฐนั้นได้รับส่วนแบ่งรายได้ 25% จากการขายชิปดังกล่าวผ่านกระบวนการที่กำหนดให้ชิปนั้นต้องผ่านดินแดนสหรัฐก่อนส่งต่อไปยังจีนซึ่งก็สร้างความกังวลในปักกิ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นไปได้ในการฝังช่องโหว่ทางเทคโนโลยีนะครับกลุ่มสายแข็งในสหรัฐนั้นวิจารณ์รัฐบาลทรัมป์ว่าการอนุญาตให้ Nvidia ขายชิปแก่จีนนั้นอาจทำให้สหรัฐนั้นสูญเสียความได้เปรียบด้าน AIและช่วยให้จีนนั้นไล่ตามเทคโนโลยีของอเมริกาได้เร็วขึ้นนะครับคริสแมกไกวเออร์นะครับนักวิจัยสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าทุกดีลที่เปิดทางให้ Nvidia ขายชิปให้แก่จีนนั้นหมายถึงชิปสำหรับบริษัทอเมริกันจะลดลงและทำให้ความได้เปรียบด้าน AI ของสหรัฐนั้นที่เคยมีเหนือจีนนั้นก็จะลดลงไปด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านของสีจิ้นผิงกับทรัมป์นะครับที่วันนี้พบปะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการเตือนทรัมป์นะครับคุณเฮวาเรียทรัมป์ไปเตือนถึงบ้านเลยนะครับปมไต้หวันครับว่าระวังจะนำไปสู่ปมแห่งความขัดแย้งนะครับการพบกันครั้งสำคัญระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้ครับณมหาศาลาประชาชนโดยผู้นำจีนได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าปัญหาไต้หวันนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนะครับสื่อของรัฐบาลจีนเนี่ยรายงานถ้อยแถลงของสีจิ้นผิงที่ระบุว่าจีนและสหรัฐนั้นควรจะเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมกับย้ำนะครับว่าประเด็นไต้หวันนั้นคือเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์จีนสหรัฐและหากจัดการผิดพลาดเนี่ยทั้งสองประเทศนั้นอาจจะเผชิญกับการปะทะหรือแม้แต่ความขัดแย้งเต็มรูปแบบซึ่งก็จะผลักดันความสัมพันธ์ไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งพร้อมตั้งคำถามถึงสหรัฐว่าจะสามารถก้าวข้ามกับดักThucydides หรือว่า Thucydides Trap ก็คือความเสี่ยงที่มหาอำนาจเดิมจะทำสงครามกับมหาอำนาจใหม่เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมได้หรือไม่ขณะที่ผู้นำจีนใช้น้ำเสียงที่จริงจังฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์นั้นกลับเริ่มต้นด้วยความชื่นชมเรียกสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นมิตรพร้อมคาดการณ์ว่าทั้งสองประเทศนั้นจะมีอนาคตที่มหัศจรรย์ร่วมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ ความชื่นชมนี้มันขัดแย้งกับสถานการณ์จริงที่ทั้งสองประเทศนั้นติดลมในสงครามการค้ามาตลอดปี2025จาก reciprocal tariff ของทรัมป์นะครับรวมถึงประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆอย่างเช่นสงครามในอิหร่านโดยทรัมป์นั้นเตรียมหารือกับจีนเรื่องการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านแม้เขาจะยืนยันนะครับว่าสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในเรื่องนี้ก็ตามขณะที่มาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้ก็บอกว่าหวังให้จีนมีบทบาทเชิงรุกในการระงับความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซียครับนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์ยังพยายามผลักดันข้อตกลงทางด้านการค้าเกษตรกรรมและเครื่องบินโดยมีนักธุรกิจชั้นนำอย่างอีลอนมัสก์เจนเซนหวงร่วมคณะไปด้วยนะครับและยังต้องลุ้นนะครับว่าจะมีการขยายเวลาพักรบทางภาษีที่เคยตกลงกันไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหรือไม่นะครับการเดินทางเยือนปักกิ่งในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทรัมป์ในรอบเกือบ10ปีท่ามกลางการเฝ้ามองของทั่วโลกนะครับว่ามหาอำนาจทั้งสองนั้นจะหาทางลงให้กับความขัดแย้งเรื่องการส่งออกแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและการชิงชัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้อย่างไรนะครับซึ่งค่ำวันนี้นะครับขณะนี้ก็มีการไลฟ์กันแล้วเนี่ยนะฮะทรัมป์กำลังร่วมงานเลี้ยงนะครับแบนเควตการเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการได้มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมหอฟ้าเทียนถันซึ่งก็เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่จักรพรรดิจีนเคยใช้บวงสรวงเทพยดาเพื่อขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นการต้อนรับระดับรัฐพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนด้วยนะครับวันนี้ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจช่วงหน้าเราจะคุยกับอาจารย์สมชายพัฒนาภิวัฒน์นะครับวันนี้ในขณะที่ดีลยังกำลังตกลงกันอยู่เนี่ยเราคงขอเจาะลึกไปที่เรื่องของอิหร่านกันละกันนะครับส่วนพรุ่งนี้มีความคืบหน้าเรื่องดีลอย่างไรก็คงจะได้วิเคราะห์กันต่อครับอาจารย์สมชายพัฒนาภิวัฒน์นะครับกลับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเราสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจทปท.ต่ออายุมาตรการ LTV Loan to Value นะครับออกไปอีก1ปีสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน70เพื่อที่จะพยุงภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับนาราสิริผนึกกับเทคโนโลยีเฮเลนารูบินสไตน์ปั้น Luxury Wellness Ecosystem นะครับเป็นข่าวคอร์ปอเรทวันนี้วัชรพลชี้ปลาหมอคางดำพัทยาแค่กระจายตัวชั่วคราวยันไม่กระทบกับระบบนิเวศครับสันเพชรดัน SRTA ใช้ที่ดินปั้นรายได้ตั้งเป้าสร้างสินทรัพย์รถไฟโต 4% ภายในรัฐบาลชุดนี้นะครับในขณะเดียวกันตลาดเบเกอรี่ไทยเติบโต 46,000 ล้านครับ April ทุ่ม200ล้านรีแบรนด์ดันรายได้ก้าวกระโดดนะครับทางด้านของ10สมาคม EV ไทยนะครับในวันนี้ชง8มาตรการฉุกเฉินวอนรัฐบาลช่วยก่อนที่จะเจอหน้าหาอุตสาหกรรมปี70ครับสมาคม EV ยานยนต์ไทยชง8มาตรการฉุกเฉินวอนรัฐบาลช่วยก่อนเจอหน้าหาอุตสาหกรรมปี70เหตุมาตรการ EV 3.5 นั้นจะสิ้นสุดลงนะครับซึ่ง8มาตรการที่ว่านี้นะครับก็มีเรื่องของการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตมีเรื่องของการปรับปรุงระเบียบเขตปลอดอากรนายกระดับเกณฑ์สัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content นะครับการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนร่วมหรือว่า common parts ปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยนะครับแก้ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบเจรจาระดับรัฐต่อรัฐเพื่อจัดการโควต้าและราคาวัตถุดิบต้นน้ำให้มีความเท่าเทียมนะครับยกระดับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Certificate of Origin ตรวจสอบย้อนกลับถึงซัพพลายเออร์อย่างน้อยเทียร์3เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าและรักษาชื่อเสียงก่อนการส่งออกของไทยนะครับการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ Technology Transfer กำหนด KPI ที่วัดผลได้จริงและบังคับเปิดช่องทางเชื่อมต่อหรือ Open Interface และการส่งเสริมการทดสอบในประเทศและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบังคับให้มีการทดสอบและปรับจูนเทคโนโลยีให้เข้ากับสภาพบริบทการใช้ยานยนต์ในไทยนะครับนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับในขณะที่เอกชนของบ้านเราในวันนี้ครับออกมาแฉสิบหน่วยงานรัฐที่เรียกรับสินบนสูงสุดนะครับเรียกรับกันสูงสุดเนี่ยหลักแสนบาทกรมควบคุมมลพิษนำลิ้วเลยนะครับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.นะครับโดยคณะทำงาน Zero Corruption กกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยได้มีการเปิดเผยข้อมูลถึงประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจภาคเอกชนในเรื่องการทุจริต Corruption ซึ่งพบว่ากว่า 60.9% ของผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐนั้นพบการสื่อเป็นนายหรือร้องขอสิ่งตอบแทนในการยื่นขออนุญาตครั้งล่าสุด 45.9% ของบริษัทยืนยันว่าเคยจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับเราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาก่อติดเศรษฐกิจนะครับคุยกับอาจารย์สมชายเรื่องของอิหร่าน ในขณะที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงกำลังพบปะกันอยู่ที่กรุงปักกิ่งนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคม

0: ภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
6: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
5: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
6: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
7: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดลกันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับวันนี้คงไม่พ้นเรื่องของการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่วันนี้เราจะโฟกัสที่เรื่องของอิหร่านครับว่าจะมีทางออกเรื่องอิหร่านอย่างไรบ้างนะครับกับการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงในครั้งนี้แล้ววันพรุ่งนี้ค่อยไปดูมิติอื่นๆกันครับที่จะมีการหารือกันระหว่าง2ผู้นำเพราะวันนี้เป็นการเยือนจีนในรอบเกือบ10ปีนะครับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งสุดท้ายคือปีค.ศ. 2017นะครับแต่ก่อนอื่นอยากชวนคุณผู้ฟังของเราไปญี่ปุ่นกันก่อนครับกับอาจารย์ธัญวัฒน์ในช่วง 15-20 พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้นะครับกับทริปสุด Exclusive Nagoya SME Insightที่ชวนไปลับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ไปดู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวครับตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่ว่าอาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างนะครับใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติไปชมกันแบบพาโนรามาลอยฟ้ามันสวยอย่างไรนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะที่สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนไปชมปราสาทในโกย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งกันอย่างจุใจในย่านซากาเอะนะครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนี่พิเศษมากเลยนะครับนาบานะโนซาโตะยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับนาโกย่าเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าเพราะฉะนั้นการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราได้เห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างลงตัวและยอดเยี่ยมนะครับเราจะเดินทางกันด้วยการบินไทยพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดครับรับจำนวนจำกัดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์กันอย่างเต็มที่และทริปนี้ยืนยันเลยนะครับว่าไม่ได้มีแต่ความสนุกนะครับแต่ว่าคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจอย่างแน่นอนครับจองด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับ @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับ @thinkingradio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกันกับอาจารย์ธัญวัฒน์15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์สมชายกันเลยครับ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: เกาะติดเศรษฐกิจวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ครับไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ไม่พ้นเรื่องการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับซึ่งก็เครื่องเนี่ยลงที่

0: ปักกิ่งตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วนะครับ20:50ตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับจีนก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยไปรับถึงทาร์แมคเลยนะครับถึงเครื่อง Air Force One วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็น2วันที่จะมีการเจรจากันนะครับขนนักธุรกิจไปเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเรารอผลลัพธ์ของการเจรจาที่จะออกมาด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องใหญ่ทรัมป์นั้นเป็นพ่อค้าไปขายของอยู่แล้วนะครับแต่หนึ่งในเรื่องที่โลกกําลังรออยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่อเมริกาเองดีเซลโอ้โหพุ่งขึ้นสูงมากบ้านเราเองก็2วันติดแล้วนะครับราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นด้วยเนี่ยนะครับนั่นก็คือความหวังว่าจะมีทางออกเรื่องของอิหร่านนะครับจากการพบปะกันระหว่างทรัมป์และสีจิ้นผิงอาจารย์ตั้งความหวังไม่สูงไหมครับว่าจะมีทางออกเรื่องอิหร่านครับเพราะว่าก่อนที่ทรัมป์จะไปเนี่ยก็บอกแล้วว่าทรัมป์ไม่ได้ต้องการพึ่งอิหร่านไม่ได้ต้องการพึ่งจีนในการที่จะจบสงครามกับอิหร่านยังไงเราก็ชนะ
1: จริงๆแล้วนะครับถ้าเราฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาที่ไปด้วยรูเบียวก็พูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยว่าเนี่ยนะครับบทบาทของอิหร่านเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการหาข้อยุติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของบทบาทของจีนในการหาข้อยุติที่เนี่ยนะครับมีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าเขาก็บอกเลยว่าจีนเองนะครับก็มีสองลักษณะที่น่าจะมีบทบาทในส่วนนี้ก็คือ1เขานะครับต้องพึ่งพาเรื่องของอิหร่านต้องพึ่งพาเรื่องของช่องแคบโฮมุดเพราะว่าอันนี้เป็นนะพูดง่ายเฉพาะอิหร่านอย่างเดียวจีนเองนะครับต้องมีการนำเข้าเนี่ยทุกวันนี้นะครับประมาณ1ประมาณ 12% ของความต้องการของจีนเฉพาะอิหร่านอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนำเข้าจากน้ำมันอิหร่านวันละ 1.4 ล้านบาเรลต่อวันซึ่งอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับก็เรียกว่า 90% ของส่งออกของน้ำมันอิหร่านเนี่ยมาอยู่ที่จีนครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าเมื่อที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยซื้อทั้งหมดเนี่ย30กว่าบิลเลียนนั่นคือเท่ากับ 40% หรือ 45% ของงบประมาณของอิหร่านครับเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้นะครับก็บอกว่าจีนเนี่ยมีเรียกว่าอะไรครับมีอิทธิพลอยู่พอสมควรนะครับที่ต่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจของอิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบาย2เรื่องที่ซ้อมกันด้านหนึ่งอิหร่านต้องพึ่งพาจีนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมากจีนเองก็อยู่ในฐานะลำบากที่จำเป็นที่อยากให้เกิดเปิดช่องแคบโฮมุดเพราะว่าจีนเองไม่ใช่เพียงแต่พึ่งพาอิหร่านเท่านั้นเองยังพึ่งพาเรื่องของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอยู่ในเก้าคอร์ปอเรชันไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับทางด้านของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตนะครับกาตาร์คูเวตแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวเพราะว่าช่องแคบโฮมุดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับปุ๋ยเกี่ยวข้องกับทางด้านของอะไรครับเรื่องของปิโตรเคมีโอ้โหอาหารเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายเขาก็มองว่าจีนเองอ่ะมีบทบาทและก็นอกจากนั้นจีนเองก็ยังมีบทบาทแม้จีนเองจะไม่ยอมรับก็ตามนะครับนะครับแต่ทางด้านอเมริกาก็มีการพูดในทำนองกล่าวหาจีนว่าให้ความช่วยเหลือทางด้านอาวุธแต่ไม่ได้ช่วยโดยตรงเป็นการให้เขาเรียกว่า dual useอาจจะเท็จจริงยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้นะครับข้อมูลทางด้านเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า imagery ก็คือภาพของอะไรครับเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยิงจรวดยิงอะไรต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะมีการเล่นงานบริษัทจีนนะครับที่ให้ความช่วยเหลือด้านนี้ด้วยเพราะอย่างนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับและอยู่ในใจของทรัมป์ที่อยากที่จะใช้การเยี่ยมเยียนครั้งนี้คุยกันเรื่องอิหร่านนะครับเขาจะแต่จะสำเร็จแค่ไหนอันนั้นคงจะเป็นเรื่องที่สถานะที่ไม่ใช่ง่ายนักเพราะต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าในกรณีของอิหร่านนั้นนะครับเขาเองก็ต้องมองตัวตนของเขาเนี่ยอัตลักษณ์ของเขาเรียกว่าผลประโยชน์แห่งชาติของเขาและผลประโยชน์แห่งชาติมันมีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นผลประโยชน์แห่งชาติด้านต่างประเทศอีกด้านหนึ่งเขาต้องตอบต่อประชาชนนะครับของอิหร่านเองเพราะอิหร่านถ้าหากว่าพูดง่ายนะครับยอมในขณะนี้ง่ายๆในกรณีนี้ก็ถูกกระทบจากเรื่องของอะไรครับกลุ่มเรโวลูชันนารีการ์ด170,000-180,000คนที่นะครับต่อสู้กันถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นท่าทีของเขาจะต้องคำนึงถึงท่าทีของพูดง่ายท่าทีของในฐานะรัฐบาลนะครับในฐานะของที่เขาจะต้องดูแลประชาชน นะครับก็มีพูดง่าย2กลุ่มนะฮะกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายมีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่นะต้องการใช้มาตรการที่เรียกว่าเข้มแข็งในการที่จะต่อรองกับอเมริกาก็คือเรเวอเรจการ์ดกับบางกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับทางด้านของนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของความเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเรียกร้องอะไรต่างแต่กลุ่มเหล่านี้ก็อยู่ในกลุ่มที่รวมกับกลุ่มนึงเนี่ยถ้าหากว่าถูกกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจมากมายในกรณีนี้ก็พูดง่ายๆว่าอาจจะมีการเรียกร้องมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทบกับเรื่องของอะไรครับสิ่งที่อ่อนไหวสำหรับรัฐบาลเพราะว่าขณะนี้เศรษฐกิจของทางด้านอิหร่านก็มีหลายเรื่องครับตั้งแต่เรื่องของเงินเฟ้อสูงถึงกว่า40%การตกงาน 4-5 ล้านคนแล้วก็ตกงานประเภทก็เรียกว่าอะไรครับชั่วคราวนี่ก็เยอะแยะและยังมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ GDP ติดลบถึงประมาณ8-10%เพราะฉะนั้นในกรณีถึงต้องพึ่งพาเรื่องของรายได้แต่วันนี้อิหร่านเขาพูดออกมารายได้ที่เขาปิดผ่านช่องแคบโฮมุดวันนี้สูงกว่าขายน้ำมันนะครับเขาบอกเลยวันนี้เขาแฮปปี้เพราะว่าการที่เขาปิดไอ้ช่องแคบโฮมุดก็คือปิดไม่ได้ปิดหมดนะครับเปิดสำหรับคนที่มาขออนุญาตผ่านอย่างเงี้ยเขาได้ค่าโทนะครับรวมแล้วสูงกว่าแต่เขาพูดเองนะสูงกว่ารายได้เพราะฉะนั้นในกรณีก็ต้องคิดถึงตัวเขาเองด้วยว่าจะทำอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจีนเองคงจะมีบทบาทในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นบทบาทที่ผมขอใช้คำภาษาอังกฤษ catalyst คุณวาลินช่วยแปลหน่อยว่าเป็นบทบาท catalyst
0: ตัวเร่งเหรอฮะ
1: ไม่ใช่ตัวเร่งตัวเปลี่ยนแปลงตัวเปลี่ยนแปลงคือสามารถที่จะเปลี่ยนจากอันหน้าหรือแต่จีนมีบทบาทในแง่ตัวเร่งได้นะครับแต่ไม่ใช่ตัวเปลี่ยนแปลงเป็นคาทาลิสต์เพราะต้องยอมรับว่ามันทางด้านอิหร่านเองตัวเขาเองก็ต้องคิดถึงว่าจะท่าทีเพราะเรื่องที่จะคุยกับอเมริกาเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของเขาเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าทางด้านของอเมริกาเนี่ยหวังว่าจะมาพูดคุยในเรื่องนี้หวังว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าอิหร่านต้องคำนึงถึงอะไรนะครับในการที่จะเรียกว่าผ่อนปรนคุณวาลินลองนึกซิว่าอิหร่านเนี่ยจะคุยอิหร่านเนี่ยเขาต้องการอะไรจากการพูดคุยจากอเมริกาอันนี้คือหัวใจสำคัญอ่ะ
0: ก็เรื่องยูเรเนียมไหมครับอาจารย์
1: ใช่เลยเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกอิหร่านทางอเมริกาบอกว่านี่คุณต้องคืนไอ้ที่มีไอ้ตัวเอลิกยูเรเนียม 60% เนี่ยมีประมาณ800ปอนด์อ่ะเท่ากับประมาณ450กิโลกรัมนะฮะขณะนี้อเมริกาบอกว่าเฮ้ยเอามาออกมาข้างนอกคือพูดง่ายคุณจะต้องอะไรครับแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นคุณในเรื่องอะไรครับต้องอะไรก็ออกมาเอามาคืนไม่ใช่มาคืนจริงๆของอิหร่านคุณจะต้องเอาออกมาอิหร่านบอกว่าโนะครับแต่มีการพูดทำนองว่าฉันอาจจะไดรูท 60% บ้างแล้วก็มีบางทีก็พูดออกมาฉันอาจจะให้บางส่วนให้กับ third country ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่อเมริกาจะบีบได้ยังไงนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับสองอเมริกาเขาบอกนี่คุณจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านเขาตอบยังไงผมไม่เคยคิดจะปิดอาวุธนิวเคลียร์เลยผมเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาที่ว่าด้วยการไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์1968ถ้าอาจารย์จะไม่ผิด67หรือ68ซึ่งเขาเป็นสมาชิกอยู่เพราะฉะนั้นสมาชิกเหล่านี้นะครับก็ประธานบอกเลยจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์แต่เราก็มีวงเล็บนะคุณตบาลินเพราะอะไรครับมีการเบี้ยวกันเยอะเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นสมาชิกของไอ้ตัวสนธิสัญญานี้ตลอดเวลาแต่เสร็จแล้วก็มีการเบี้ยวกันเป็นว่าเล่นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อีกด้านหนึ่งของเหรียญก็มองว่าคุณเป็นสมาชิกแต่ทำไมคุณทำไอ้ตัวเอลิกยูเรเนียมถึง 60% นะครับเพราะตามข้อตกลง2015เนี่ยคุณบอกว่าจะทำไม่เกิน 3.67 นะครับพอ 90% เนี่ยเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้อิหร่านก็คงจะบอกที่เขาทำอย่างนี้ก็เพราะคุณเบี้ยวผมก่อนเพราะว่าอเมริกาเนี่ยขึ้นเป็นอยู่ในหนึ่งของ6ประเทศที่ทำข้อตกลง นะครับเรื่องของ2015ตกลง6ฝ่ายคุณเบี้ยวคุณถอนออกผมก็เบี้ยวบ้างสิครับอันนี้อันที่2นะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นะครับกับอันที่3อันนี้เกี่ยวข้องกับ2ข้อแรกข้อแรกคือไอ้ที่มีอยู่ใช่มั้ยข้อที่2อาวุธนิวเคลียร์ข้อ3เอลิทยูเรเนียมคุณรู้มั้ยครับเอลิทยูเรเนียมเนี่ยเอาท่าทีของอเมริกาเป็นไงเดิม
0: ไม่อยากให้อิหร่านครับ
1: ไม่มีเห็นด้วยตอนหลังที่มีการคุยกันตอนที่คุยกันกับทางด้านของอะไรอ่ะกับทางด้านของประธานรัฐสภาที่คุยกัน21ชั่วโมงหรือไงตอนนะครับจำได้ไหมครับมีการพูดกันในแง่ลับๆว่าอเมริกาเปลี่ยนจากแบนมาเป็นห้าม20ปีอิหร่านตอบไม่ยอมขอเป็น3-5ปีเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นหัวข้อที่3ตกลงอิหร่านจะยอมไหมอเมริกาจะยอมลดเหลือ10กว่าปีไหมอิหร่านจะรับไหมนี่คือข้อ3นะฮะเอาละครับนี่มี3ข้อแล้วนะฮะข้อ4คืออะไรนะครับข้อ4ทางด้านของอิหร่านบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องเลิกบล็อกต้องอะไรก็บล็อกเขตผมอเมริกายอมไห
0: ม
1: ไม่ยอมจะยอมก็ต่อเมื่อผมจะไม่บล็อกเขตคุณแต่คุณต้องอะไรครับเปิดช่องแคบโฮมูดนึกออกครับซึ่งเรื่องนี้อิหร่านก็บอกว่าถ้าเปิดช่องแคบโฮมูดวงเล็บผมก็หมดอำนาจต่อรองเลยแล้วทุกวันเนี้ยช่องแคบโฮมูดทำให้ผมมีรายได้ที่หายไปเนี่ยเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดต้องมีเงื่อนไขนะครับแต่ตอนนี้ก็ว่ายังไม่เปิดนะครับในกรณีนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดที่เห็นได้ชัดอเมริกาส่งไปหน้าเดียวนะเมมโมเรนดัมเขียนแค่นั้นเองอ่ะเฮ้ยผมจะเลิกบล็อกเขตแต่คุณต้องเปิดช่องแคบโฮมูดอิหร่านบอกโนเพราะอะไรครับเพราะว่าอิหร่านต้องการมากกว่านั้นเยอะแยะเอาละครับที่มากกว่านั้นมืออะไรกันนะอันต่อไปอิหร่านต้องการอะไรจะไปกันคุณทองถอนกำลังออกจากตะวันออกกลางเรื่องของอะไรครับก็มีฐานอะไรครับฐานทางด้านทหารอยู่หลายประเทศใน9อเมริกายอมไหมไม่ยอมอันต่อไปคุณจะต้องอะไรครับหยุดเรื่องของเล่นงานอิสราเอลเรื่องของอะไรครับทางด้านเลบานอนเฮสบอล
0: เฮสบอล
1: ใช่เลยเห็นไหมครับอันต่อไปคุณจะต้องยอมเสียค่าชดใช้3ตัวตัวที่1primary sanction กับ secondary sanction แปลเป็นไทยอย่างนี้แล้วกันprimary sanction เขาแปลว่า sanction โดยตรงที่เล่นงาน secondary sanction ทางอ้อมทางอ้อมนี่หมายความว่าประเทศใดนะครับไปช่วยเหลืออิหร่านในกรณีถูก sanction ด้วยไปค้าขายอิหร่านต้องยกเลิกหมด2คุณต้องเสียค่าเสียหายจากสงครามที่คุณเล่นงานผมข้อ3ไอ้เงินที่ผมถูกเรียบที่ผมขายน้ำมันและถูกเรียบตอนนี้อยู่ที่กาตาร์เนี่ยคุณจะต้องยอมคืนผมอเมริกายอมไหมคุณวาลินนะครับที่ทางด้านเดียวก็แล้วทีนี้อเมริกาเรียกร้องอะไรอีกอันนี้อิหร่านเรียกร้องอเมริกาเฮ้ยคุณจะต้องหยุดให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มแกนนำของการต่อต้าน Axis of Resistance Hezbollah เลบานอนพวกมิลิเทียที่อยู่ในอิรักสงวนกาซายังมีอยู่พวกคุตติในเยเมนใช่ไหมครับอิหร่านยอมไหมอันหนึ่งที่อเมริกาเรียกร้องคุณจะต้องแช่แข็งเรื่องขีปนาวุธนะครับผลิตต่อคุณว่าอิหร่านยอมไหมครับที่อเมริกาเรียกร้องคุณวาลินเยอะไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่หวังเรื่องที่จะมาคุยกับเรื่องของอะไรครับทางด้านของจีนเพื่อที่จะอะไรครับไพ่เปิดช่องแคมูดนะครับพูดง่ายนักวิเคราะห์ก็มองเป็นทำนองว่าจีนอาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่เห็นเป็นลักษณะที่บอกว่าบทบาทผมเรียกว่าเป็นคัตเตอร์ลิสก็แล้วกันนะครับแต่คุณวาลินว่าที่เราพูดอ่ะมันมีปัญหาเยอะแยะมากแต่ถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกๆมันมีตัวไหนฮะที่เป็นหลักคือพูดง่ายเราลองมาคิดนะฮะถ้าจะเรียกตัวลึกๆเนี่ย คุณวารินคุยเป็นปีๆก็ไม่จบที่เราคุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยตอนปี2015เนี่ยมันคุยกันแบบ comprehensive นะครับ comprehensive นะคือคุยกันในแง่ไหน2ปีครับแต่ตอนนั้นอย่าลืมนะครับว่าอิหร่านยังไม่มีอิทธิพลที่มีต่อ Axis of Resistance เท่ากับอีกก่อนที่เท่ากับทุกวันนี
0: ้
1: ลำหน้าต่อรองของอิหร่านตอนนั้นนะครับยังน้อยมากนะครับตอนนั้นยังคุยกัน2ปีเลยเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าเรามันดูเลื่อนข้องถ้าอย่างนั้นอเมริกาก็รู้อ่ะเขาไม่รู้เพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเขาจะต้องรู้มากกว่าเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความหวังเขาในการเยือนจีนและต้องการให้สีจิ้งผิงช่วยเหลือคุณวาลินลองคิดว่าลึกๆเขาต้องการแค่ไหนแค่นั้นเองอันนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราพูดมันเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีความหวังความหวังเขาอยู่ที่ตัวไหนรู้ไหมครับในการคุยกับจีนSimplify เลยเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษจำได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตอนสมัยผมเด็กๆมี Simplify English รุ่นคุณมีเรียนไหมมีเปล่า
0: ไม่มีครับอาจารย
1: ์โอเคเนี่ยเป็น Simplify Simplify คืออะไรครับ
0: ทำให้มัน
1: สามตัว
0: เรียบง่าย
1: ขอให้มีการเปิดช่องแคบโฮมูดโดยที่อเมริกาพร้อมที่จะอะไรครับยกเลิกเรื่องของอะไรครับบล็อกเขตแล้วก็ครับขอให้เปิดช่องแคบโฮมุดนะครับมีการเปิดคงจะไม่ได้เปิดโล่งโจ้งแต่อย่างน้อยที่สุดให้สะดวกในการที่จะอะไรครับในการที่จะเรียกว่ามีการขอเรียกว่าสเตบิไลซ์เรื่องของโฮมุดเพราะว่าจะเปิดโล่งโจ้งอิหร่านไม่ยอมนะแต่ตรงที่บอกจะเปิดช่องแคบโฮมุดเนี่ยอิหร่านก็ต้องคิดหนักเปิดปั๊บเนี่ยอำนาจต่อรองเขาหายไปเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เหตุผลที่เขาปฏิเสธอเมริกาว่าอเมริกาจะยกเลิกบล็อกเกตแล้วก็เปิดช่องแคบโฮมุดเขาก็ทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คืออเมริกาก็ไปอะไรครับโอเวอร์เอสติเมตตัวเองนึกว่าเฮ้ยอิหร่านกำลังลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเราเงินที่เขาได้มาจากช่องเรื่องการบล็อกเกตเนี่ยนะครับถ้าเขายกเลิกอิหร่านก็คงจะได้เงินอย่างน้อยที่สุดเลยครับเปิดก็จะได้เงินมาชดเชยแต่วันนี้อิหร่านออกมาแต่ต้นผมได้เงินตัวนี้มากกว่าขายน้ำมันเพราะฉะนั้นกรณีที่อเมริกาที่ต้องการตรงนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะเลิกบล็อกเทรดแล้วก็ขอให้อิหร่านเนี่ยช่วยเปิดช่องแคบโฮมุดให้จีนทำหน้าที่ตรงพวกช่วยพูดตรงนี้เร่งซึ่งอันนี้ไม่ใช่ง่ายนักเลยเพราะอิหร่านต้องการโยงมากกว่านั้นแต่ว่าสิ่งที่พอจะคุยได้บ้างอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งอเมริกายกเลิกไอ้ตัวบล็อกเทรดอิหร่านจะมีเงื่อนไขในการเปิดอันนี้สำคัญเป็นเงื่อนไขที่เขาสามารถที่จะอะไรครับสร้างแรงกดดันให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาจะต้องเรียกร้องเปิดได้แต่คุณต้องยอมเสียอะไรครับไอ้ค่าใช้จ่าย3ตัวไอ้เรื่องแซงชั่นเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อิหร่านต้องการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการโยกตรงนี้โดยที่เรื่องเอลิทยูเรเนียนไปพูดกันทีหลังก็คืออะไรครับเอาขอให้ตรงนี้ก่อนก็คือ1คลี่คลายในลักษณะที่เรียกว่ามีการพอที่จะเดินเรือได้แลกกับการที่อิหร่านจะได้ค่าตอบแทนบางส่วนนะครับแล้วก็อเมริกายกเลิกบล็อกเกตและส่วนเรื่องของเอลิทยูเรเนียมเรื่องนี้นะครับเป็นการพูดกันทีหลังพูดง่ายเป็นการผ่อนปลนที่ตรงนี้ผมว่าสิ่งที่อเมริกาต้องการนะครับในง่ายลึกๆก็เพียงแค่นี้แต่แค่นี้ก็ไม่ใช่ของง่ายเลยคุณวอลินเพราะตัวที่สำคัญที่สุดก็คือการเปิดช่องแคบโฮมูดเนี่ยทางด้านของอิหร่านนะครับจะต้องคำนึงถึงตัวนี้อย่างมากเพราะมันเป็นเลเวอเรจที่เขามีอยู่ที่สำคัญมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เพราะวันนี้ทรัมป์ก็บอกชัดๆเลยก็จะมีการคุยเรื่องของอิหร่านเพราะเองตัวเขาเองไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับคุณจะเห็นว่าผมดูหนังสือพิมพ์ดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นของอเมริกาเองของอังกฤษเองของสเปนของเลอมองฝรั่งเศสของอิตาลีคุณวาลินเนี่ยทุกฉบับออกมาเหมือนกันเป๊ะสีทางด้านของทรัมป์ไปพบสีจิ้งผิงภายใต้อำนาจต่อรองที่น้อยกว่าสีจิ้งผิงพูดง่ายเขาไพ่ถือไพ่ต่ำกว่าสีจิ้งผิงครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทางด้านอเมริกาเนี่ยนะครับไปพบกันครั้งนี้นะครับสีจิ้งผิงสั่ง ให้เป็นซิมโบลิกโอ้โหเอาใจมาสูงเยอะแยะจะให้ซิมโบลิกแต่ลึกๆต้องยอมรับว่าเป็นการพบกันในลักษณะที่วันนี้อำนาจต่อรองเนี่ยอยู่กับทางด้านของจีนพอสมควรเลยซึ่งเราจะคุยกันต่อไปหลังจากที่มีการพบนะครับแต่วันนี้ในเรื่องของอิหร่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในอะไรครับอเจนดาที่จะมีการคุยคุณวาลินคิดว่ามีความหวังไหมครับพวกเราอาจจะมองโลกในแง่ร้ายก็ได้นะครับ
0: ก็พูดยากนะครับอาจารย์เพราะว่าคือก่อนจะมาเนี่ยทรัมป์ก็พยายามที่จะรักษาพาวเวอร์ตัวเองในการบอกว่าไม่ต้องพึ่งจีนในการที่จะจบกับอิหร่านนะครับก็เพื่อจะรักษาท่าทีไว้ไม่ให้ดูว่าเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในการเจรจาในครั้งนี้แล้วก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยผมมองอย่างนั้นนะครับอาจารย์การที่ทรัมป์พูดแบบนี้ว่าไม่ต้องพึ่งจีนก็ได้เพราะว่าตอนนี้ narrative ทั้งโลกมันไปในทางที่ว่าจีนจะมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะกล่อมให้สหรัฐนั้นยอมตามเงื่อนไขของอิหร่านใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็เห็นการเดินทางไปพบปะกันนะครับอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนก่อนหน้าการไปเยือนของทรัมป์นะครับไปพบกับหวังอี้แล้วหวังอี้เองก็ไปจี้ให้กับทางปากีสถานเนี่ยเดินเครื่องเร็วขึ้นหรือทำอะไรมากกว่านี้ในการที่จะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนะฮะอาจารย์มันมีหลายหมากเหลือเกินนะครับอาจารย
1: ์ครับเพราะฉะนั้นมองจากทั่วไปเนี่ยสิ่งที่พอจะเรียกว่าพอจะพูดขึ้นมาได้บ้างก็คือจะเป็นเวอร์ชันไอ้แรกที่บอกว่าคลี่คลายส่วนตัวหลักเรื่องเอนลิกยูเรเนียมพวกนี้เป็นการคุยกันอีกส่วนหนึ่งแต่จะมาคุยกันตอนนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ของง่ายนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตัวทรัมป์เองก็ยอมนะฮะในเมโมเรนดัมหน้าเดียวนึงก็จะไม่ได้พูดถึงเอนลิกยูเรเนียมเลยแต่ตอนนี้มันอยู่ที่อิหร่านว่าจะยอมหรือไม่ยอมซึ่งยอมหรือไม่ยอมอันนี้นะครับจีนอาจจะเป็นตัวแอคเซลเลเตอร์แต่ไม่ใช่ตัวคาทาลิสต์ก็คือแต่อันนี้อเมริกาต้องยอมยอมเพียงพอในแง่ไหนหนึ่งในเรื่องที่ว่าจะมีการผ่อนปลนในเรื่องของอะไรครับเรื่องของที่เขาจะขอให้เรื่องแซงชั่นหรือเรื่องอะไรต่างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ทางอิหร่านจะต้องแน่ใจว่าเฮ้ยถ้าจะมีการผ่อนปลนตัวนี้เขาสามารถคุมตัวช่องแคบโฮมุดได้ในระดับหนึ่งคือเปิดกับปิดได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นกลไกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ของง่ายนะเพราะทุกวันนี้อเมริกาก็ไปเอสติเมตว่าเฮ้ยอีกสักพักนึงเนี่ยเศรษฐกิจคุณพังแน่เพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดแต่วันนี้อิหร่านก็บอกเลยผมไม่ต้องเปิดผมมีรายได้มามากกว่าขายน้ำมันแล้วแต่จริงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องฟังหูไว้หูเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการใช้วาทกรรมเนี่ยนะครับในการต่อสู้รับซึ่งกันและกันครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับว่าอเมริกาภายใต้ทรัมป์เนี่ยกำลังหวังจีนเพราะตอนนี้ทางออกเขาเหลือน้อยทีและคุณอย่าลืมนะวันนี้เงินเฟ้อน้ำมันก็คาราคาซังอยู่และคุณอย่าลืมนะครับนี่คือเหตุผลว่าอเมริกาเนี่ยไม่กล้าที่จะใช้กำลังพอการใช้กำลังเนี่ยนะครับนะอิหร่านเนี่ยสามารถเล่นงานและสร้างปัญหาปั่นป่วนต่อเศรษฐกิจโลกทำยังไงครับน้ำมันที่อยู่ในอยู่ในผ่านห้องมุดเนี่ยมันผ่านไปครึ่งหนึ่งที่โดนบล็อกอีก10ล้านไม่โดนบล็อกเพราะว่าซาอุดิอาระเบียกับอยู่ในเยนอาหรับเอมิเรตมีทางอื่นออกทะเลแดงนะครับเอาทะเลแดงทางด้านของอะไรครับซาอุดิอาระเบียก็จะมีออกทะเลแดงนะก็คืออะไรครับยันโบนะครับชื่อเรียกยากมากยันโบของทางด้านคือจูไลก้าอยู่ทางสองด้านของตะวันอยู่ในเต้นอาหรับเอมิเรตอยู่ในเต้นอาหรับเนี่ยโดนเล่นงานตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นทางด้านอิหร่านก็ยิ้มเลยคุณมีกำลังเหนือกว่าผมก็จริงแต่ผมสามารถเล่นไงถ้าเล่นและตัวนี้ทั้งสองแห่งที่อยู่ทะเลแดงที่เป็นทางออกอีสเวสของน้ำมันที่จะมาทดแทนทางออกทางโฮมุดของ2ประเทศเนี่ยเศรษฐกิจในโลกเนี่ยจะเจอน้ำมันเนี่ยพุ่งขนาดไหนคะแนนเสียงคุณจะเป็นยังไงบ้างท่านพูดง่ายอิหร่านตอนนี้ยิ้มเพราะอะไรครับเขาถือว่าเขาสามารถสร้างอำนาจต่อรองคุณจะเล่นไม้แข็งก็ได้ไม้อ่อนก็ได้นะครับเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การเจรจาไม่ใช่ของง่ายนักแต่ก็หวังว่าจีนอย่างน้อยที่สุดก็มีบทบาทในระดับหนึ่งที่มี2ด้านด้านนึงเป็นประเทศที่เดือดร้อนต้องอยากกับด้านที่2ประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านอิหร่านอย่างที่เราได้พูดถึงอเมริกาก็ตั้งความหวังว่าสถานะเนี้ยนะครับเหมือนที่นูเบียพูดเลยประเทศจีนก็เดือดร้อนนะเขาเองก็อยากเปิดแต่2คุณเองก็มีความสัมพันธ์ดีๆกับเขาเพราะฉะนั้น2บทบาทเนี่ยน่าจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายขึ้นมาบ้าง อันนี้ก็เป็นความหวังของการเยี่ยมเยียนของทรัมป์ที่ไปต่อจีนอันนี้เป็นหนึ่งใน

0: อเจนดาซึ่งยังมีเยอะแยะที่เราจะต้องคุยกันในวันต่อไป
1: ครับนี่มาพร้อมกับขณะที่เราคุยกันนะครับทางวุฒิสภาสหรัฐเองเนี่ยตีตกมาตรการจำกัดอำนาจทำสงครามของทรัมป์เป็นครั้งที่7นะครับก็คือไฟเขียวให้ทรัมป์เนี่ยยังสามารถที่จะทำสงครามได้ต่อไปนะครับเขามีกฎหมายข้อนี้ใช่ไหมครับ War Powers Resolution นะครับกฎหมายอำนาจในการทำสงครามนี่ก็เป็น symbolic gesture ไหมครับอาจารย์ว่าทางสภาเขาก็ยังไฟเขียวครับถึงแม้อาจารย์บอกว่ายังไม่ใช้กำลังในตอนนี้แต่สภาไม่ว่าอะไรฮะตอนนี้
0: ใช่อันนี้เป็นลักษณะเป็นการเล่นละครคือถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยทรัมป์เนี่ยหาทางออกไม่ได้จริงๆเพื่อไม่บอกว่าอเมริกาแพ้นะครับตอนนี้ทรัมป์ชนะอีกหน่อยก็แพ้ได้เลยอันนี้คือการเล่นละครแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงก็เลยต้องเอาหน่อยเป็นซิมโบลิกผมมีไม่เห็นด้วยแต่แผนด้วยยังไม่พอนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวในทางการทูตมันมีละครที่มันจะเล่นได้หลายบทจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ทรัมป์อำนาจต่อรองลดไปลงไปทุกทีครับ
1: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะครับว่าวันนี้เขาคุยอะไรกันบ้างแล้วมีอะไรที่เป็นผลลัพธ์จากการพบปะกันในครั้งนี้บ้างนะครับยังมีอีกหลายมิติครับในแง่ของการค้าการลงทุนเรื่องไต้หวันนะครับเรื่องแร่เอิร์ธเรื่อง AI ขนนักธุรกิจไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังการวิเคราะห์กันต่อในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้อาจารย์สมชายและผมวารินลาพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับช่วงเช้าตี 5น้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะเมื่อตอน 5:00 นของวันนี้หลังจากเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเพิ่มขึ้นนะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ล่ะถ้าเป็นดีเซล80สตางค์ใช่ไหมเบนซิน90ตังค์วันนี้เมื่อเช้าเนี่ยทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะเพิ่มขึ้น70สตางค์นะครับแสดงว่า2วันรวมกันนี่บาท50นะสำหรับดีเซลครับดีเซลจะไปอยู่ที่41บาท45สตางค์นะครับส่วนโซฮอ91นะ43บาท68สตางค์แล้วก็โซฮอ95เนี่ยอยู่ที่44บาท5สตางค์นะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปนะที่ตลาดสิงคโปร์เนี่ยนะมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะอันนี้ก็ทำให้ขายปลีกบ้านเราก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะเท่าที่ดูนะฮะตอนนี้สำหรับราคาแก๊สเบนซินนะสำหรับเบนซินมันเคลื่อนไหวไม่ต่างจากเมื่อวานนะลงไปนิดหน่อยนะเหรียญ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะต่อบาร์เรลนะส่วนดีเซลนี่ก็ปรับลดลงนะก็เดี๋ยวต้องรอดูตอนปิดตลาดนะสำหรับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงสำหรับราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์นะแล้วมันจะส่งผลถึงราคาขายปลีกบ้านเราอย่างไรหรือไม่นะเดี๋ยวก็คงต้องติดตามนะประกาศของทางกบน.นะว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรหรือไม่นะก็ต้องไปดูราคาน้ำมันในตลาดโลกละนะมันเราใช้อ้างอิงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปดูของเขาเหมือนกันที่ตลาดสิงคโปร์นะครับส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยานะนี่ประกาศออกมาแล้วครับวันพรุ่งนี้ฮะ15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะบอกองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยานี่เข้าเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเข้าสู่ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะยาวจนถึงกลางเดือนตุลาคมนะแต่ว่าก็คาดการณ์นะว่าปริมาณฝนสำหรับปีนี้เนี่ยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะก็บอกว่าภาพรวมของประเทศเนี่ยจะน้อยกว่าปี2568แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับประมาณร้อยละ10โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยนะบอกว่าฝนเนี่ยจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนคือวันที่15พฤษภาคมโอกาสที่ฝนจะลดลงเนี่ยเป็นไปได้นะถึงกลางเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับท่านอธิบดีก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยปริมาณฝนนะแล้วก็การกระจายตัวของฝนเนี่ยอาจจะลดลงอีกนะก็ทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสฝนทิ้งช่วงนะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่จะมาตกชุกอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะก็ฟังอย่างนี้เนี่ยก็อย่างที่หลายคนคาดการว่ามันจะเข้าสู่ไอเอลนีโญใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร้อนแรงเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ฝนทิ้งช่วงได้ถามว่าตอนนี้สภาวะเป็นยังไงนะท่านอธิบดีบอกกรมอุตุก็ติดตามสถานการณ์เอลนีโญลานีญาอย่างใกล้ชิดนี่แหละบอกว่าตอนนี้มันยังอยู่ค่าแบบเรียกว่าค่ากลางอยู่นะก็ธรรมดานะปกตินะแต่ว่าถ้าเข้าสู่เอลนีโญครึ่งหลังของปีนี้เมื่อไหร่เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะนะเขาคาดการณ์ว่าจะเข้าช่วงมิถุนายนเนี่ยหลังจากนั้นนะบอกว่ามันก็จะส่งผลให้ปริมาณฝนเนี่ยน้อยกว่าค่าปกติแล้วรวมไปถึงอุณหภูมิก็สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะแล้วก็ภาพรวมทั้งปีนะอย่างที่บอกว่าอ่ะฝนปีนี้อาจจะน้อยลงนะครับ พายุอ่ะดูสักนิดนึงไหนๆก็ดูเรื่องดูฝนปีนี้แล้วนะบอกว่าพายุนะคาดว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าจะส่งผลกระทบเนี่ยประมาณ 1-2 ลูกนะโดยมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะอาจจะส่งผลต่อพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะอันนี้ก็ตามเส้นทางพายุนะมันก่อตัวที่ไหนล่ะมันก่อตัวส่วนใหญ่ก็จะฝั่งทางตะวันออกใช่ไหมมหาสมุทรแปซิฟิกมันจะก่อตัวฝั่งตะวันออกของทางฟิลิปปินส์นะหลังจากนั้นมันก็เคลื่อนตัวเข้ามาผ่านฟิลิปปินส์นะลงทะเลจีนใต้ปุ๊บมันบางทีถ้ามันลงมาข้างล่างนะมันถูกหย่อมความกดอากาศจากจีนมันกดมาเนี่ยนะนั่นนี่ก็จะทำให้พายุมันลงมาข้างล่างพอลงมาข้างล่างเสร็จมันก็จะเข้าที่เวียดนามอันนี้ก็ต้องดูเข้าเวียดนามบนเวียดนามกลางเวียดนามล่างถ้าเข้าบนกลางนะอันนี้ก็จะส่งผลกระทบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าหลังจากเข้าเวียดนามเสร็จมันก็จะต้องมาที่ไหนฮะมาทางสปป.ลาวนะหรือบางทีอาจจะกัมพูชาเนี่ยพวกเนี้ยหางพายุมันก็จะส่งผลกระทบละนะก็จะทำให้มีฝนตกได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอากาศเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงฤดูฝนนะของปี2569นะที่ทางกรมอุตุเขาคาดการณ์นะส่วนที่ใกล้ตัวกับเราหน่อยคือจนถึงตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ากรณีของไทยช่วยไทยพลัสนะแล้วการเติมเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยผมเข้าใจว่าวันนี้นะวันนี้ทางคณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่มีประธานคือปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะเป็นคนพิจารณาโครงการต่างๆสำหรับการใช้ในการกลั่นกรองใช้เงินกู้จำนวน4แสนล้านบาทอะตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยนะที่แบ่งเป็น2ส่วนอะส่วนหนึ่งก็คือใช้ประคองเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะครับจะเริ่มทยอยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองวันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีแล้วแต่จนถึงตอนนี้ผมก็รอติดตามข่าวนะว่าเขาเข้ากลั่นกรองแล้วเป็นยังไงนะเพราะว่ารายงานข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าวันนี้เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยท่านก็บอกว่าน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้วันที่19พฤษภาคมแล้วเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเขาก็ยังยึดไทม์ไลน์เดิมนะฮะก็หมายความว่าวันที่25พฤษภาคมเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับไทยช่วยไทยพลัสหรืออาจจะมีการยืนยันตัวตนลงทะเบียนอะไรของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยด้วยนะซึ่งอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่มีการย้ำออกมาแต่จนถึงนาทีนี้มันยังไม่มีรายงานว่าคณะกรรมการกลั่นกรองว่าอย่างไรแล้วยืนยันว่าจะเข้าที่ประชุมครม.วันที่19เนี่ยนะเป็นยังไงบ้างเพราะวันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สภาเนี่ยจริงๆเขาจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ย400 ล้านบาทแต่ด้วยเหตุที่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อมากกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ในสภาส่งให้ประธานสภาส่งเรื่องต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามมาตรา172มาตรา173อะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็เลยทำให้เรื่องที่จะต้องนำพระราชกำหนดเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วเนี่ยต้องเลื่อนออกไปก่อนเลื่อนไปเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเบื้องต้นก็อยู่ในกรอบเวลาประมาณ60วันอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่เราต้องแยกนะการพิจารณาของสภาตามที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายก็คือพระราชกำหนดถ้าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายก็จะเป็นพระราชบัญญัติแต่ถ้ามีการจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงอันนี้พอออกกฎหมาย เป็นพระราชกำหนดแล้วเนี่ยจะต้องรีบให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติเขาตรวจสอบเขาดูว่าอนุมัติในการออกกฎหมายฉบับนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้สิ่งที่แน่นอนคือพระราชกำหนดฉบับนี้1มีผลบังคับใช้2ประธานสภาส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วในการตีความนะฮะอันนี้เราต้องแยกกันนะแยกเป็นประเด็นนะแยกเป็นเรื่องๆนะกฎหมายมีผลบังคับใช้หรือเปล่าคำตอบคือมีเห็นว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอันนี้เป็นความเห็นบอกว่าต้องส่งตีความแต่ว่ากฎหมายไม่ได้ตัวพระราชกำหนดไม่ได้ถูกฟีดนะฮะว่าใช้ไม่ได้เพราะมันมีผลบังคับใช้แล้วเว้นแต่ถามมีเว้นแต่ไหมมีครับเว้นแต่ภาษากฎหมายมันต้องมีเรื่องพวกอย่างนี้บ้างนะก็จะมีคำสั่งของทางศาลรัฐธรรมนูญเขาจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือไม่นะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามแต่ว่าตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการในศาลระบบมีเลขลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เห็นทางรายงานข่าวของจากสภาผู้แทนราษฎรบอกเขาลงเลขลับแล้วนะและหลังจากนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่งที่ดูว่าถูกต้องไหมว่าถูกต้องเรียบร้อยก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่นะซึ่งถ้าฟังอย่างนี้ผมคาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันพุธถ้ามีการประชุมศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเขาก็จะต้องรับคำร้องไว้พิจารณาหากตรวจสอบรายชื่อทุกอย่างนะขั้นตอนกระบวนการที่มาไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะฮะเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะรับไว้พิจารณาและหลังจากนั้นก็จะต้องใช้เวลาอันนี้ต้องรวดเร็วหน่อยรวดเร็วหน่อยนะก็ภายใน60วันนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนบรรยากาศที่สภาวันนี้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะเรื่องของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิใช่ไหมฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะส่วนส.ส.ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนดร.โจคุณชัยวัฒน์ที่จะไปลงผู้สมัครของผู้ว่ากทม.วันนี้ก็คุณกรุณพลนะคุณเพชรกรุณพลก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่เราจับตาสักหน่อยแล้วก็ติดตามใกล้ชิดเนี่ยนะผมเข้าใจว่ามันมี2เรื่อง2ประเด็นถ้าเรื่องในบ้านไอ้การกวาดล้างนอมินีชาวต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาและรวมไปถึงการมาทำธุรกิจนะการตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพลนะการสวมสิทธิ์โดยจ้างคนนู้นคนนี้นะเป็นนอมินีนะทั้งที่ตัวเองตัวจริงเนี่ยเสียงจริงเนี่ยเป็นเจ้าของทั้งที่ดินนะเป็นเจ้าของทั้งธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะผมว่าตอนนี้มันถึงจุดที่รัฐบาลคงต้องทำอะไรอย่างจริงจังหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะก็ลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนี่2รอบเนาะเพราะว่ารอบแรกไปที่กะลนพอไปกะลนเสร็จแล้วท่านก็บอกว่ามีที่ระนองก็เลยบินกลับมาที่ระนองจริงวันนั้นจะต้องไปทั้งหาดกะลนแล้วก็ไปที่หาดฟรีดอมอะไรเนี่ยนะทั้งที่ภูเก็ตนะแล้วก็อีกจุดนึงคือตอนนี้ที่มีการพูดถึงกันเยอะก็คือที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เลยลงไปที่พะงันสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลงไปที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตด้วยคือการตรวจสอบนะหรือว่าการปราบปรามนอมินีเนี่ยชาวต่างชาติที่ ข้ามาถือครองที่ดินเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการแก่งแย่งหรือเป็นผู้มีอิทธิพลนะต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะทำงงทำงานอะไรต่างๆเนี่ยตั้งบริษัทหลอกหรือตั้งบริษัทที่เป็นโนมินีใช้ชื่อจะเป็นลูกจ้างใช้ชื่อใครก็ไม่รู้ล่ะมันมีหลากหลายมันไม่เฉพาะที่ชาวต่างชาติเขารู้จักแล้วเอามาเป็นสวมสิทธิ์ก็มาเป็นตัวแทนของเขานะหรืออาจจะแต่งงานไปเพื่อจะใช้สิทธิ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยพวกเนี้ยมันทำหมดแล้วยิ่งไปเจอที่พังงานเนี่ยผมเมื่อเช้านั่งฟังแล้วก็ติดตามข่าวเนี่ยเขาบอกโอ้โหที่พังงานนี่ไม่ธรรมดานะมันไม่ใช่แค่ตัวแทนหรือว่าคนรู้จักชาวต่างชาติจะเป็นชาว อิสราเอลชาวอะไรก็สุดแท้แต่ละนะเอามาแทนเขาเวลาการตั้งจดทะเบียนเนี่ยมันมีคนที่ช่วยทำให้ซึ่งคนที่ช่วยทำให้เนี่ยมันก็โอ้โหไม่ใช่ใครที่ไหนนะสำนักงานที่ให้คำปรึกษาในการจัดหรือว่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนี่แหละซึ่งมันก็จะมีทั้งสำนักที่มันเป็นสำนักงานทนายความก็มีอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะหรือว่าสำนักงานบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองสำนักงานนี่แหละสองประเภทนี้ที่ดำเนินการในการช่วยในการจัดตั้งบริษัทถามว่าทำไมถึงเป็นอันนี้กฎหมายเขากำหนดไงใช่ไหมเวลาที่จะขอจัดตั้งบริษัทมันจะต้องมีเงื่อนไขมีผู้ถือหุ้นตั้งกี่คนใช่ไหมกดต้องไปจดจัดตั้งก่อนนะไปจดจัดตั้งเสร็จปุ๊บจองชื่ออะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทิ้งเวลาไม่มีใครคัดค้านปุ๊บหลังจากนั้นก็ต้องไปตั้งบริษัทอะไรพวกอย่างเงี้ยนะ3คน7คนเนี่ยนะมันมีกฎหมายถามว่าเขาไปใช้ใครครับเขาบอกไปใช้นี่เลยใช้คนญาติโกโหติกาที่เกี่ยวข้องนี่แหละคนรู้จักนี่แหละนะของคนที่อยู่ในบริษัทแล้วก็ที่ตั้งของบริษัทก็ใช้ที่นั่นเลยที่สำนักงานกฎหมายหรือว่าสำนักงานบัญชีที่ไปทำหน้าที่ในการจัดตั้งบริษัทให้แล้วหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือทำบริษัทจัดตั้งมาเป็นการถือหุ้นไขว้กันไปไขว้กันมาเนี่ยโอ้ตำรวจกับทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็ตามเยอะนะเมื่อวานนี้ลงไปก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงไปก็ไปลุยกันก่อนเลยบอกผมมีบางที่เนี่ยถูกตั้งขึ้นมานะออฟฟิศอยู่หลังเดียวเนี่ยมีบริษัทที่ใช้ทะเบียนบ้านของออฟฟิศตรงเนี้ยจัดตั้งเป็นบริษัทเป็น200บริษัทอ่ะซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ไหม200บริษัทเนี่ยออฟฟิศเล็กๆเนี่ย1ห้อง2ห้องเนี่ยนั้นมันจะตั้งบริษัทคนจะทำงานยังไงล่ะนะพวกนี้แหละครับที่เขาไปตรวจที่เขาไปเจอแล้วเขาบอกเนี่ยต้องดำเนินการนะบอกว่าที่ไหนล่ะเฉพาะที่พังงานเนี่ยนะบอกโอ้นะนิติบุคคลเนี่ยมีประมาณสัก 3,754 รายนะแต่ว่ามีชาวต่างชาติที่เข้าไปถือหุ้นนะเขาบอกมีต้อง 2,381 รายเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูนะอันนี้ถือหุ้นจริงเปล่าหรือว่าเป็นนอมินีหรือว่าอย่างไรนะนอกเหนือจากนี้ตำรวจเขาก็ไปค้นนะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผมบอกไปอ่ะมีหลังหนึ่งอ่ะนะออฟฟิศหนึ่งอ่ะนะสำนักงานหนึ่งที่จะยอมจัดตั้งตั้ง200กว่าบริษัทแล้วให้เขาใช้ทะเบียนบ้านที่ออฟฟิศอ่ะนะเป็นบริษัทเนี่ยนะอันนี้บอกโอ้นี่พิรุธเลยนะแล้วก็ไปตรวจเจอนะถือครองที่ยิน27แห่งยึดโฉนด37แปลง51ไร่อ่ะนะอันนี้ก็ต้องดูนะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะเข้มงวดขนาดไหนแต่ว่านายกรัฐมนตรีลงไปด้วยนะท่านก็บอกยอมไม่ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้นะแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่หาดฟรีดอมนะที่ภูเก็ตนะอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังสนใจด้วยบางท่านยังโทรศัพท์มาคุยอยู่เลยบอกโอ้มันมีปัญหาเนี้ยนะเพราะส่วนหนึ่งมันมีก่อนหน้านี้มันมีคลิปใช่ไหมที่มีการแชร์กันว่อนไปหมดเลยอ่ะนะว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้พังงานนี่คนไทยอยู่ไม่ได้แล้วนะนะชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะเขาอ้างว่าเป็นชาวอิสราเอลชาวยิวเนี่ยโอ้ยเขามาทำธุรกิจมาทำโรงแรมทำวิลล่านะอะไรต่างๆนานาทำธุรกิจแย่งอาชีพคนไทยไปหมดแล้วนะเนี่ยนะผมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแหละนะที่ให้ทางราชการเขาต้องดำเนินการแบบแข็งขันหน่อยนะมันก็ต้องไปตามไปดูนะวันนี้มันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแค่ ยอดภูเขาน้ำแข็งมันยังมีของที่มันอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งอะที่น้ำทะเลมันบังอยู่ที่เราไม่เห็นนะใช่ไหมว่าเราจะเจออย่างเงี้ยเป็นประจำก่อนหน้านี้อะไรเฉินหมินซื่อเฉินหมินซันที่มีวัตถุระเบิดสืบไปสืบมาตามไปตามมาโอ้โหนี่มันตั้งแต่เรื่องของอะไรสวมบัตรคนต่างด้าวอะนะสวมบัตรคนในพื้นที่บัตรสีชมพูอะอาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มีการขายอาวุธอีกใช่ไหมใช่ไหมอาวุธปืนไปเกี่ยวข้องอะไรอีกเยอะแยะไปหมดจนตามไปถึงเส้นงงเส้นเงินเจอสแกมวงสแกมเมอร์นะมีการแอบมาจดทะเบียนกับคนไทยอะไรอีกโอ้ยนะเนี่ยเป็นยอดของภูเขาน้ำแข็งทั้งนั้นนะอันนี้

ว่ามีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดโอ้เราตามข่าวเราก็ตกใจสิเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุปะทะกันปีที่แล้วทั้งปีอ่ะนะแล้วนี่ข้ามมาปี2569นะมันก็มีทั้งทำลวดน้ำทำกำพงกำแพงอะไรต่างๆเนี่ยการเผชิญหน้าต่างๆเนี่ยมันถามว่ามันลดน้อยเบาบางลงไหมคำตอบก็คือก็ต้องยอมรับว่ามันเบาบางลงนะในเหตุปะทะที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยแต่อยู่ๆก็มีข่าวว่ามีการยิงปืนเล็กปืนอ่ะเข้ามา11นัดนะทางกองทัพบกเขาบอกสงสัยจะเป็นเรื่องของการเช็คระยะนะแต่พอย้อนกลับไปครับเขาบอกตอนช่วงเช้าของเมื่อวานบอกมีปัญหาก็คือว่าทหารกัมพูชาเนี่ยนะเขานำคนต่างชาตินะเข้ามาแล้วก็มีการถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรนะทางเจ้าหน้าที่ของฝั่งเราก็บอกขอให้ออกจากพื้นที่นะไม่อยากจะมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันอาจจะการพูดคุยรวมไปถึงการประสานทำความเข้าใจในหน้างานเนี่ยนะอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือนะก็เลยมีการยิงเตือนไปก่อน2นัดนะและหลังจากนั้นก็พอตกเย็นเนี่ยมันก็เลยมีเหตุที่ชาวกัมพูชาทหารกัมพูชาเนี่ยนะเขายิงมา11นัดนะแต่เราไม่ได้มีการตอบโต้นะนอกเหนือจากนี้นะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาที่มีลุงคนหนึ่งที่ไปเก็บอะไรล่ะไปเก็บไปหาของป่านะแล้วก็ถูกจับไปเนี่ยนะอันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเขาก็รู้นะเขากำลังประสานงานอยู่นะอันนี้ก็ยังต้องติดตามอ่ะถ้าถามผมว่าสถานการณ์มันต้องติดตามไหมก็คือต้องติดตามนะอันนี้เป็นส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนต่างประเทศทรัมป์ถึงจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงเมื่อค่ำวานนะวันนี้เขาคุยกันแล้วสีจิ้นผิงตอนเช้ามีการรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็เปิดโต๊ะเปิดเวทีคุยกันแล้วนะล่าสุดเนี่ยที่ผมได้ข่าวมานะสำหรับเวทีการเจรจาของทางสีจิ้นผิงเนี่ยนะก็บอกว่าวันนี้ยังคุยกันเรื่องของประเด็นไต้หวันนะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ของสองประเทศนะซึ่งทางสำนักข่าวซินหัวเนี่ยก็รายงานนะว่าผู้นำจีนเนี่ยระบุว่าหากประเด็นดังกล่าวเนี่ยได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมนะก็จะช่วยรักษาสถิตภาพโดยรวมไว้ได้แต่หากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอันนี้อาจจะนำไปสู่การปะทะหรือว่าความขัดแย้งนะซึ่งจะผลักดันให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาอำนาจก็คือทั้งจีนแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งนะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนะของทางซินหัวนะซึ่งก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสำนักข่าวของทางจีนนะแต่ว่าประเด็นที่เขาคุยเนี่ยก็มีเรื่องนี้แหละนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมเข้าใจว่านะอาจจะมีการพูดถึงหรือว่าครอบคลุมถึงประเด็นสงครามกับอิหร่านแล้วก็การขายอาวุธของสหรัฐอเมริกาให้ไต้หวันเพิ่มเติมด้วยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันนะครับสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะครับ14:36 น.ช่วงแรกนะก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับข่าวสารที่น่าสนใจนะครับส่วนช่วงหน้าช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะอันนี้เป็นเวลาของคุณผู้ฟังแล้วเผื่อท่านไหนมีประเด็นมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอห์น

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงนี้นะหลังจากที่สรุปข่าวสารนะเราก็เปิดสายคุยกันนะเปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับใช้หมายเลขโทรศัพท์นะ02-248-1657 02248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับนะระหว่างที่รอสายนะเดี๋ยวผมสรุปหน่อยสิเห็นมียอดนักท่องเที่ยวนะที่เดินเข้ามาเที่ยวไทยเนี่ยนะ12,400,000 คนนะเห็นรายงานข่าวมานะนักท่องเที่ยวสูงสุดนี่จากที่ไหนล่ะอันดับหนึ่งนี่เป็นจีนนะอันดับ2เป็นมาเลเซียอันดับ3รัสเซียอันดับ4อินเดียแล้วก็อันดับ5นี่เป็นเกาหลีใต้นะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนะช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคม2569นะก็กี่เดือนล่ะ4เดือนเสร็จๆนะครับอ่ะเขาบอกว่าสร้างรายได้ถึง600,000 ล้านบาทนะนี่อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าผมเห็นตัวเลขนะว่าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยนะ เราตามหลังมาเลเซียอยู่นะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเดินทางเที่ยว

0: มาเลเซียเนี่ยเยอะกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะแล้วก็ดูแล้วของเวียดนามนี่ปีนี้ขึ้นเยอะนะ 12% เพราะฉะนั้นก็ต้องดูละนะเวียดนามเขาก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนานามันก็คือทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็ต้องยอมรับละสถานที่เที่ยวของเขาถามว่ามีความหลากหลายไหมก็มีความหลากหลายแต่ว่าถามว่าใกล้เคียงกับบ้านเราไหมก็ใกล้เคียงกันนะแต่ของเขาอาจจะมี man-made destination นะมีหลายที่นะก็อาจจะเป็นจุดสนใจได้นะแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเรื่องของ เงินที่จะใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยนะถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับนะว่าของบ้านเราเนี่ยมันสูงกว่ามันแพงกว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะสำหรับชาวต่างชาตินะส่วนของเราเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยจะเที่ยวเมืองไทยแต่พอดูจะเที่ยวเมืองไทยเสร็จเห็นราคาแล้วนะจองห้องพงห้องพักนะโอ้กว่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินกว่าจะไปได้กว่าจะขึ้นรถไฟไปได้การอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสะดวกต้องไปเช่ารถอีกนะค่าใช้จ่ายมันสูงพอค่าใช้จ่ายสูงเสร็จปุ๊บบางคนบอกงั้นเดี๋ยวลองดูหน่อยสิดูโปรโมชั่นหน่อยสิเลือกท่องเที่ยวต่างประเทศที่เขามีโปรโมชั่นที่เขาจัดทัวร์หน่อยสิเออมีหลายคนนะครับเขาเปลี่ยนใจไปแบบท่องเที่ยวต่างประเทศโดยแบบไปทัวร์อะไรแบบเนี้ย5วัน4คืนอย่างเงี้ยบางทีมันถูกกว่าเที่ยวในเมืองไทยอ่ะอันนี้ก็ต้องดูว่าเราจะทำยังไงเหมือนกันนะมันก็จะมีเงินที่ไหลออกอันนี้ก็เป็นส่วนนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวมิถุนายนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีส่วนหรือเปล่านะที่ทางท่าอากาศยาน6แห่ง5แห่งเนี่ยนะสุวรรณภูมิ อะไรที่ในการดูแลของทาง AOT เนี่ยที่เขาจะเพิ่มสำหรับค่าฟรีค่าธรรมเนียมถ้าหากจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะจาก700กว่าบาทเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,120 บาทเนี่ยนะเพิ่มมา300กว่าบาทเนี่ยอันเนี้ยมันจะส่งผลไหมนะก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะแต่ว่าเห็นที่มีการส่งกันเยอะแชร์กันเยอะอันนี้เขาบอกมาแล้วนะว่าไม่เป็นความจริงนะฮะคือสิ้นเดือนเนี้ยครับสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยวันที่31ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยนะจะเป็นวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าวันที่1มิถุนายนเราก็จะมีวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาถูกไหมนะและในวันที่3มิถุนายนเนี่ยนะก็จะเป็นวันหยุดนะวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระราชินีนะครับก็ตรงกับวันพุธเพราะฉะนั้นหมายความว่าวันที่2มิถุนายนซึ่งเป็นวันอังคารเนี่ยพอมันเป็นฟันหล่อแบบเนี้ยโอ้มีการแชร์กันเต็มไปหมดเลยไม่รู้ใครไปทำกราฟิกอ่ะบอกเนี่ยเป็นวันหยุดราชการชดเชยเป็นกรณีพิเศษสำหรับปี2569ให้ท่องเที่ยวโอ้แชร์เต็มเลยนะบอกเนี่ยถ้าอย่างนี้มันหมายความว่าหยุด5วันติดเลยนะ ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะวันนี้ผมไปเห็นเพจของทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบอกอุ้ยไม่จริงบอกอันนี้เป็นเฟกนิวนะเป็นการลงข้อความที่ผิดไม่ถูกต้องนะที่ประชุมครม.ไม่ได้มีมติอะไรสำหรับวันนี้เลยนะไม่ได้มีมติสำหรับวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่2มิถุนายนเพราะฉะนั้นหมายความว่าวันอังคารที่2มิถุนายนนี่ทำงานปกตินะครับ ไม่ได้เป็นวันหยุดนะครับนะถึงแม้ว่าจะฟันหลอก็ตามทีเป็นวันอังคารก็ตามดีนะไม่ได้เป็นวันหยุดนะฮะทำงานปกติแต่ใครจะไปใช้แบบโอ้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อนใช้สิทธิ์ลาอะไรงี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็สุดแท้แต่นะเพราะว่ามันก็เป็นฟันหล่อบางคนก็ถือว่าสิทธิ์อย่างนี้ก็คือใช้ไปเลยทำให้เรียบร้อยเลยทีเดียวมันจะได้หยุดยาว5วันจะเดินทางจะพักผ่อนจะอะไรงี้เขาก็จะได้ว่ากันนะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับเกิดอะไรขึ้นนะ02-248-165702-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะมีประเด็นนะมีเรื่องนะมีอะไรที่จะต้องคุยกันก็เชิญนะเนี่ยๆๆเนี่ยนะ นี่มีใครไม่รู้นะไปทำเพจไปทำกราฟิกสวยเลยนะไม่บอกแหล่งที่มาที่ไปเลยนะบอกครม.เห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษปี2569จำนวน2วันด้วยนะก็คือวันที่2มิถุนายนเฟกนิวนะเฟกนิวนะอีกวันนึงวันที่เท่าไหร่ล่ะ31กรกฎาคมในเขาก็บอกเหมือนกันบอกเฟกนิวนะเฟกนิวเฟกนิวนะนะเขายังไม่ได้มีประกาศอะไรนะครับเนี่ยทางสลค.เขาก็เลยออกมาชี้แจงนะแต่ว่าถ้ามันจะเป็นไม่จริงไม่เป็นยังไงนะก็ต้องดูที่ประชุมครม.ละเป็นสำคัญนะครับคุณอ้วนครับสายสองสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: ครับลูกก็ต้องถามหน่อยครับพอดีว่าจะกลับบ้านไปเลือกตั้งแต่ทางบ้านแจ้งมาว่าเขาไม่ต้องเลือกตั้งเขาแต่งตั้งกันเองได้ผู้ใหญ่บ้านมันแต่งตั้งได้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปเลือกตั้งใช่ไหมครับผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
0: แล้วปกติเลือกไหมล่ะ
1: เลือกนะครั้งก่อนน้องก็เลือกขนาดอบต.ที่หมู่บ้านคนเดียวก็ยังเลือกตั้งแต่อันนี้เขาบอกว่าเขาไปเคลียร์กับคู่แข่งแล้วไม่ต้องเลือกตั้ง
0: ะ
1: อะไรเงี้ยไม่ให้ไม่คือเหมือนคล้ายๆบ้านนอกคือเอาเงินไปให้คนที่จะลงแข่งอะแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ต้องเลือกตั้งก็ให้เขาเป็นเลยเขาคุยกับปลัดอำเภอเรียบร้อยแล้วเขาว่า
0: อ้อเหรอโอ้
1: มันได้เหรอคะ
0: ไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆ
1: เหรอ
0: ฮะอันนี้บอกจริงๆผู้ใหญ่บ้านที่ผมไม่รู้จริงๆนะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนงงไปหมดเหมือนกัน
1: ผมก็งงเพราะว่าผู้ใหญ่เก่ามันหมดอะไรนะเขาเรียก60ปีตั้งแต่เดือนที่แล้วผมก็รอเพราะว่าควรจะเสียสิทธิ์ไงพอดีไปถามเขาบอกว่าอ๋อเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเคลียร์กันทางตลาดแล้วไม่ต้องเลือกก็ได้เพราะว่าไม่มีคู่แข่ง
0: อ๋อเหรอโอ้
1: ผมก็งงเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเดี๋ยวนี้
0: ไม่มั้งมันคงยังไม่ต้องตอบอย่างนั้นสิอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมตอบจริงผมไม่รู้จริงอันนี้ผมไม่รู้ง่ายไม่ง่ายผมไม่รู้ถ้ามันไม่มีคู่แข่งแล้วถ้ากฎหมายเขาเขียนไว้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องอะไรล่ะถ้าได้รับความยินยอมอะไรอย่างเงี้ยเกินกึ่งหนึ่งเกินอะไรอย่างเงี้ยกับของคนที่มีสิทธิ์ไอ้นั่นก็อีกเรื่องนึงนะ
1: ใช่แต่อันนี้ไม่มีอะไรเลย
0: ก็ยังไม่รู้ไงยังไม่รู้ผม
1: ถามแม่ที่บ้านบอกไม่มีประชาพิจารณ์ไม่มีอะไรเลย
0: เออไม่ยังไม่รู้ผมตอบได้ผมไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินว่าอะไรยังไงเดี๋ยวให้
1: เขาขึ้นป้ายเขาขึ้นป้ายแล้วนะเขากินเลี้ยงแล้วนะ
0: ไม่รู้เขาไม่รู้ไงก็เอาจริงๆเดี๋ยวผมไม่รู้จริง
1: ๆผมไม่ทำไมมันเออเราก็เลยเออรบกวนสอบถามผู้รู้นะว่า
0: เออถามคนที่เขารู้แล้วกันเพราะว่ามันซ้อนกันอ่ะบางทีไอ้ถ้าเรื่องของไอ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสท.สอบจ.สอบต.อะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้มันเป็นการจัดการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้มันชัดเจนไงแต่ว่าของผู้ใหญ่บ้านนี่ผมไม่รู้จริงๆนะไม่เป็นไรไม่ต้องละนะมันก็วนกลับไปที่เดิมเดี๋ยวให้ใครรู้เนี่ยเขาโทรศัพท์มาบอกนะนะขอบพระคุณสวัสดีครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะอันนี้ผมตอบจริงๆนะใครที่เป็นผู้ใหญ่อยู่มีเยอะผู้ใหญ่สารวัตรผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันน่ะนะที่อยู่แถวเนี่ยอะไรแถวนนทบุรีอ่ะฟังรายการเราอ่ะเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยเปิดโอกาสให้แล้วไงก็ต้องโทรศัพท์มาคุยกันนะคุณอุดรครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
2: น่าจะเลือกตั้งนะครับเพราะว่าน้องผมก็เป็นผู้ช่วยอยู่จังหวัดอุบลครับ
0: เออ
2: เขาก็เลือกตั้งครับ
0: เขาต้องเลือกตั้งเนาะ
2: ใช่ครับเมื่อ2เดือนที่แล้วเขาก็เลือกตั้งหมู่9ใกล้ๆบ้านผมนั่นครับ
0: โอ้เออ
2: แต่ไม่มั่นใจว่า4ปีหรือ6ปีไม่มั่นใจครับ
0: เออ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: อ่ะแล้วเดี๋ยวแล้วอย่างนี้ใครเป็นคนมีสิทธิ์เลือกตั้งล่ะ
2: ก็คือลงสมัครกันแล้วก็ไปสมัคร 4-5 วันพอนี้ก็หาเสียงครับประมาณ15วันหรือ20วันเนี่ยก็เลือกตั้งแล้วครับ
0: อ๋อเหรอโอ้เขาต้องเลือกนะผู้ใหญ่ต้องเลือกเนาะ
2: เลือกครับเลือกขอบคุณมากครับ
0: ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่บ้านนะต้องเลือกนะต้องเลือกอันนี้อันที่หนึ่งละแล้วถ้ามีคนเดียวล่ะอันที่สองนะถ้ามีคนเดียวนี่สรุปว่าเขาจะยังไงคุณผู้ฟังครับใครที่พอทราบนะโทรศัพท์มาบอกหน่อยนะ02-248-1657 02-248เอ้ยถูกไหมถูกเนาะ248-1657นะครับมาคุณผู้ฟัง ท่านไหนที่พอทราบนะเชิญนะฮะเชิญเชิญเชิญนะมาว่ากันต่อว่ากันต่อนะมาแล้วมาแล้วต้องเป็นผู้สมัครมีสัญชาติไทยนะอายุ25ปีขึ้นไปนะมันต้องไปอ่านระเบียบไม่ใช่อะไรนะแล้วถ้าเป็นเหลือคนเดียวเนี่ยนะก็ต้องไปดูระเบียบเขาด้วยว่าระเบียบเขาว่ายังไงนะครับคุณวิชัยครับสายสอง
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
3: ถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีคนสมัครแข่งก็ไม่ต้องเลือกครับ
0: ฮะถ้าไม่มีคนสมัครแข่งไม่ต้องเลือกเหรอ
3: ใช่ใช่ครับก็นายอำเภอแต่งตั้งได้เลยครับ
0: โอ้
3: ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านนะครับมีคนเดียวไม่มีคนแข่งครับ
0: อืม
3: คร
0: ับ
3: อ
0: ันนี้คือแต่ง
3: สามารถแต่งตั้งได้เลย
0: แต่งตั้งได้เลยเนาะอันนี้เรารู้ได้ยังไงล่ะ
3: ก็ที่บ้านผมเพิ่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านไปครับอยู่ลพบุรีครับ
0: อ๋อนี่เพิ่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านไปใช่ไหม
3: ใช่ครับไม่มีผู้สมัครแข่งมีผู้สมัครคนเดียว
0: เออไม่ต้องไปแบบลงคะแนนปุ๊บแล้วก็ดูว่าคนในหมู่บ้านเอาไม่เอายี่ไม่ต้องเนาะ
3: ใช่ครับ
0: แต่งตั้งได้เลยนะอันนี้เป็นอำนาจของนายอำเภอเนาะ
3: ถ้าไม่มีคนสมัคร
0: ถ้าไม่มีคนแข่งโอเค
3: ครับ
0: ได้ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคุณต้นกล้าครับสายหนึ่ง
4: ครับสวัสดีคุณธนพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
4: ของผมมีตัวอย่างที่ผมโคราชที่บ้านมีผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน2คนแต่คนหนึ่งติดยาเสพติดตรวจสอบแล้วไม่ผ่านก็เหลือคนเดียวเขาก็แต่งตั้งเลยครับ
0: แต่งตั้งได้เลยนะ
4: หรือว่าไม่มีคู่แข่งครับ
0: ไม่มีคู่แข่งแต่งตั้งเลยนะ
4: ครับแล้วที่บ้านเมียผมในกำแพงเพชรน่ะม
0: ี
4: ผู้ใหญ่บ้าน2คนก็เลือกตั้งกันปกติ
0: ถ้า2คนถ้ามีมากกว่า1ก็คือเลือกตั้งปกติเนาะ
4: ใช่ครับถ้าไม่มีคู่แข่งก็แต่งตั้งได้เลยครับ อย่างกรณีที่เขาโทรมาคนแรกอ่ะน่าจะไม่มีคู่แข่งเขาไปหัวกันอะไรประมาณนี้ครับให้เงินกันแล้ว
0: ไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นเพราะเขาไม่ได้พูดถูกไหมเขาบอกเขาไม่มีคู่แข่งเขาตกลงกันแล้วเขาพูดอย่างนี้
4: ไม่มีคู่แข่งครับ
0: เออไม่มีคู่แข่งแต่งตั้งได้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นชัดเจน
4: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นไหมคนหลายท่านทราบอยู่แล้วนะคุณวิบูลครับสายสามสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับ
5: ครับอ๋อผมอยู่ในกรุงเทพนะครับ
0: ครับ
5: เป็นกรรมการชุมชนมันก็เหมือนกันนะครับผมว่าคล้ายกันคือถ้าเกิดไม่มีคู่แข่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
5: ก็จะเป็นลักษณะคนที่สมัครคณะกรรมการที่สมัครก็คือก็ได้ไปเลยเพราะว่าไม่มีคู่แข่ง
0: ครับ
5: แต่ผมมีข้อเสนอนิดนึงนะครับคือคนที่จะแย้งว่าอ้าวแล้วทำไมไม่มีการเลือกตั้งก็อยากจะให้คนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเนี่ยให้เขามาสมัครเพราะว่าถ้าเกิดคนที่พูดไปอ่ะถ้าเกิดเขาไม่มาสมัครก็ไม่มีคู่แข่ง
0: ครับ
5: ใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นการทำงานเพื่อสังคม
0: ครับ
5: ใช่ไหมครับคือการเป็นผู้ใหญ่อ่ะ
0: เขาทำงานอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาจะกลับไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเขาไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาจะอยู่ในพื้นที่ไม่ใช่แล้วคนละประเด็นกัน
5: อ๋อไม่แต่เขาแย้งความหมายคือคนที่พูดคือเขาอยากจะเปลี่ยนให้คือไม่ให้มีการเลือกตั้งใช่ไหม
0: ไม่ใช่
5: จะลงแข่งกับคนนั้นด้วย
0: ไม่ใช่คนละประเด็นเขาบอกว่า
5: โอเค
0: ครับผมคนละประเด็นครับขอบพระคุณสวัสดีครับของเขาเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะตั้งใจไว้ไม่อยากจะเสียสิทธิ์แต่ เขาถามว่านะอันนี้เขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปเลือกตั้งแล้วเพราะว่าที่นั่นอ่ะมันมีแค่คนเดียวพอมันมีคนเดียวเนี่ยเขาแต่งตั้งได้เลยไม่ต้องไปเลือกตั้งเขาก็เลยโทรศัพท์มาถามนะไม่ใช่ว่าเขาจะไปแย้งก็หรือว่าเขาจะไปลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นะคุณสมบูรณ์ครับสายสองคุณสมบูรณ์ไม่อยู่นะไม่เป็นไรนะครับอ่ะท่านอื่นนะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมายังพอมีเวลานะแต่ว่าผมว่าก็ค่อนข้างชัดเจนนะน่าจะครบถ้วนแหละนะสำหรับประเด็น เรื่องของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็พูดไปหรือว่าให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันนะถ้าสมมุติว่าในพื้นที่เนี่ยนะในหมู่บ้านเนี่ยนะไม่ได้มีคู่แข่งก็คือคนเดียวโดดๆเลยสมัครคนเดียวเนี่ยนะอันเนี้ยก็สามารถที่จะแต่งตั้งได้เลยนะครับคุณวิบูลฮะสายหนึ่ง
5: ฮัลโหล
0: ครับ
5: คืออย่างนี้ครับคือผมก็มองนะครับว่าการที่จะเป็นคณะกรรมการชุมชนเนี่ยแล้วทำไมผมก็อยากแนะนำว่าพรรคการเมืองต่างๆที่เขาทำเพื่อสังคมใช่ไหมครับหรือว่าทำเพื่อประเทศทำไมเขาถึงไม่มาสมัครคือเขาก็อาจจะมีสมาชิกมีตัวแทนเขาอยู่ในชุมชนต่างๆด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเขาจะพัฒนาสังคมอ่ะทำไมเขาไม่มาลงมาสมัครลงมาเป็นจิตอาสาผมก็มองตรงนี้นะ
0: ครับ
5: ผมก็เห็นหลายชุมชนเนี่ยไม่มีคนมาสมัคร
0: ครับ
5: ต้องเป็นคนเดิมๆผมก็ไม่เข้าใจว่
0: า
5: สิ่งที่เกิดขึ้นกับการที่เขาเป็นสกเป็นสสเนี่ยแล้วทำไมในส่วนของระดับชุมชนทำไมไม่มีคนมา
0: ครับ
5: ดูสมัครตรงจุดนี้ด้วย
0: ครับ
5: ก็เลยอยากแนะนำนะว
0: ่
5: าชุมชนบางชุมชนเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งคือคนสมัครแค่คนเดียวใช่ไหมครับ
0: เอาอย่างนี้อย่างนี้โอเครับทราบประเด็นแล้วพอดีเวลามันหมดจริงๆคุณวิบูลนะขอบพระคุณสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังมีเรื่องอะไรไหมสำหรับผมไม่มีอะไรนะสำหรับผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็ดูเมื่อเช้าดูถ่ายทอดสดตอนที่ขบวนรถของทรัมป์มาที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนแล้วก็เห็นการอะไรต้อนรับใหญ่มากนะ
1: ครับ
2: โอ้โหเต็มที่เท่าที่เคยเห็นเลยแล้วก็บรรดาผู้นำของจีนกับผู้นำของสหรัฐก็เข้าแถวรออะไรต่ออะไรขบวนรถของทรัมป์นี่สัก20คันได้วิ่งผ่านบนถนนช้างอาน
1: ครับ
2: ถนนช้างอานซึ่งเป็นแนวตะวันออกตะวันตกนะมาที่ก็เรียกน่าจะเป็นจงนันไห่นะ
1: ครับ
2: ทำเนียบรัฐบาลซึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นมหาศาลาประชาชนเป็นรัฐสภาเขาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสุสานของเหมาเจ๋อตงซึ่งปิดอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นประตูทางเข้าพระราชวัง
1: ตองหาง
2: นั่นแหละเข้าใจว่าแต่แถวนั้นแหละคือเพิ่งไปมาหมาดๆส่วนอีกเรื่องนึงก็แจ้งอัปเดตสำหรับคนที่รอเงินวันนี้คณะกรรมการการกรองเงินกู้ตามพระราชกำหนดประชุม
1: ครับ
2: เพื่อจะอนุมัติโครงการที่จะกู้เงินก็จะเข้าครม.วันที่19แล้วก็คงจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25เดี๋ยวรายละเอียดคงจะมาคุณณัฐพงศ
1: ์
2: ว่ารอบนี้กู้เท่าไหร
1: ่
2: จากวงที่คณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะอนุมัติไปสำหรับตามพระราชกำหนดฉบับนี้200,000 ล้านจะกู้เท่าไหร่แล้วก็รายละเอียดของคนที่จะได้เงินเนี่ยทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิ
1: ม
2: ซึ่งจะต้องมีการอัปเดตอะไรกันหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจ
1: ครับ
2: ตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก170,000 ล้านนะส่วนพ.ร.ก.ก็เมื่อวันอังคารวันที่12นะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: พอคุณณัฐพงศ์ไปยื่นก็ประธานสภาก็ส่ง
1: ไปเลย
2: ส่งไปตอนเย็นนั้น
1: ครับ
2: ก็เลยทำให้วันเนี้ยก่อนที่จะประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่รัฐบาลจะให้พิจารณาพระราชกำหนดเนี่ยทางประธานสภาก็ขอถอนเรื่องออกไปก่อน
1: ครับ
2: เพื่อรอคำวินิจฉัยของรัฐนูลภายใน60วันอันนี้ก็มีแค่นี้แหละส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องจุกจิก
1: ครับ
2: นะแล้วก็อะไรล่ะเรื่องเกาะพังงันนี่น่าจะเข้มข้นถูกไหมเห็นนายกไปก็เหมือนต่อเนื่องจากที่อาจารย์ท่านหนึ่งท่านโทรศัพท์มาด้วยแต่เราก็ไม่รู้จำนวนนะ
1: ครับ
2: เพราะเขาก็ไม่ได้บอกจำนวนว่ามีกี่คนนะที่บอกว่า30,000นะผมคิดว่าไม่น่าใช
1: ่ครับ
2: มันมากเกินเข้าออกได้แต่ว่าจำนวนที่เซตเตอร์อยู่ยาวจริงๆกี่คนเนี่ยเราไม่รู
1: ้ครับ
2: นะก็คล้ายๆกับที่ปลายและที่อื่นด้วย
1: ใช่
2: อ
1: ่
2: ะเราเปิดสายคุยกันต่อคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณบอลครับสาย2
2: คุณบอลครับคุณบอล
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับ
3: อาจารย์พอดีช่วงที่อาจารย์ไปเที่ยวจีนผมก็ไปเที่ยวเหมือนกันครับแต่ไปคนละเมืองผมไปซีอานอาจารย
2: ์
3: ก็ตอนไปก็คิดว่าไม่น่าจะสนุกก็ไปเพื่อว่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ดีนะอาจารย์สนุกดีครับ
2: ไปไหนบ้างล่ะ
3: ไปอะไรอะเทอร์ลาคอสตาอาร์มี่ของเขาครับร
2: ู
3: ปปั้นทหารดินเผาอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
3: คนเยอะอยู่แต่ว่าเขาก็เคลียร์คนได้ไวครับ
2: เออครับ
3: แล้วก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เยอะคนเยอะแต่ว่าที่ช่วงที่ไปนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยว ภายในประเทศซะเยอะอาจารย
2: ์อืม
3: อ่าแล้วก็ไปภูเขาหัวซาน
2: อืม
3: อันนี้ก็สนุกเหมือนกันครับอาจารย
2: ์อืม
3: อากาศดี
2: อากาศผมว่าอากาศดีนี่เย็น
3: เย็นเย็น
2: เย็นกำลังเย็น
3: ใช่คนไทยกำลังชอบเลยอาจารย์ประมาณสัก10กลางๆถึง10ปลายๆอะไรเงี้ยครับ
2: เอออืม
3: แล้วก็โรงแรมนี่ก็ดีอาจารย์เพราะว่าค่อนข้างถูกกว่าบ้านเราพอสมควร
2: อืม
3: อย่างพวก4ดาว5ดาวอย่างเงี้ยก็ระดับ 2,000 กว่า 3,000 อะไรเงี้ยฮะ
2: อืม
3: แล้วก็การบริการก็ค่อนข้างดีครับ
2: อืม
3: โดยรวมก็ชอบผมว่ามีอีกหลายที่ที่อยากจะไปต่อจากนี้ครับจาก
2: อืม
3: ครับ
2: ครับ
3: ประมาณนี
2: ้ได้ครับขอบพระคุณครับ
3: ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คือตั้งครับนิดเดียวคือตั้งแต่จีนเขาเราไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยผมว่าคนไปมากขึ้นเรื่อย
1: ๆไปเยอะ
2: เอาว่าถ้าไม่ขอวีซ่าเนี่ยก็อาจจะไม่มากเท่าไปญี่ปุ่น
1: ครับ
2: แต่แน่นอนอะมากกว่าไปยุโรปแล้วชัวร์มากกว่าไปยุโรป 100% อันนี้น้อยแน่นอนเลยคือมันเป็นข้อจำกัดที่ไม่ควรจำกัดสำหรับคนไปเที่ยวถูกไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าก็ถ้าระบบเขาแข็งเขากล้าเมื่อก่อนจีนเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไปมากมายขนาดนี
1: ้ครับ
2: ตอนนี้ก็เรียกว่าแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนเขาก็รัฐบาลเขายังมีนโยบายว่าไม่ต้องการให้คนจีนเนี่ยไปเที่ยว
1: ต่างประเทศ
2: นั้นเขาก็เที่ยวในประเทศแล้วเขาก็พยายามปั้นให้คนจากเมืองนั้นไปเมืองนี้เมืองนี้ไปเมืองนั้นเที่ยวกันเองอ
1: ่
2: ะแล้วเขาทำได้ผลเพราะว่าการขนส่งเดินทางอะไรมันสะดวกแล้วก็รายได้ของคนจีนอยู่ในระดับที่พอจะเจียดเงินมาเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็หล่อเลี้ยงแบบนี
1: ้
2: นะซึ่งก็ทำให้พวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้ด้านคอนซัมชันอ่ะมันหมุนเวียนในประเทศ
1: ครับ
2: นะส่วนเรื่องเขาจะต้องส่งออกเขาก็ส่งออกไปนะใครจะผลิตจะผลิตอะไรเขาก็ทำนะแต่ว่าในแง่ของเขาเนี่ยเขาก็หลังจากที่เขาปล่อยให้เที่ยวอยู่พักใหญ่ก่อนโควิดคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ไอ้นั่นเขาก็มีแผนจะให้ไปข้างนอกเอาเงินเวียนไปใช้ข้างนอกอะไรเงี้ยนะคือเขาไม่ได้คิดอะไรแบบว่าอะไรล่ะปล่อยไปตามสภาพหรอ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ตามยถากรรมทุกเรื่องมันมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามภาวะปัจจัยที่มันเกื้อหนุนแล้วก็จำเป็นแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันนะก็ประมาณนั้นคุณ
1: ชาติชายครับสายสาม
2: คุณชาติชายครับ
4: ครับคารวะจามีลาครับสวัสดีคุณพี่ณัฐพงศ์ครับ
2: เชิญครับเชิญครับ
4: ครับเมื่อคืนแมนซิตี้แตกกับคริสตัลพาเลซครับ
2: เออเป็นไง
4: ครึ่งแรกนาทีที่32ลูกที่1
2: เออ
4: แล้วก็เตะไปนาทีที่40ลูกที่2ครับครึ่งแรก
2: เออ
4: ผมมาประทับใจครึ่งหลังครับนาทีที่84ครับ
2: เออ
4: เท่ากับสกอร์รวม 3-0 ครับผม
2: เออแล้วตอนนี้คะแนนรวมเท่าไหร่
4: ตอนนี้คะแนนรวมห่างจากอาร์เซนอลอยู่2แต้มครับ
2: เหลือกี่นัด
4: เหลือ2นัดครับนัดที่37กับ38แต่ไม่รู้ว่าเตะกับใครครับ
2: ตอนนี้จำนวนนัดที่เตะเท่ากันแล้ว
4: ใช่ครับ
2: 36เท่ากัน
4: ครับ
2: แล้วแต้มต่ออยู่2ไอ้แต้มนับไอ้แต้มทิ้งแต้มตามอยู่2แต้ม
4: ตามอาร์เซนอลอยู่2คะแนนครับ
2: เออถ้าเกิดอาร์เซนอลชนะอีกทีนึงเนี่ยแล้วไอ้นี่เสมอก็จบละ
4: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคุณณัฐพงศ
4: ์ครับ
1: ใช่ครับ
2: โอเคก็ต้องชนะทั้ง2นัดแล้วภาวนาให้อาร์เซนอลแพ้สักนัดหนึ่งหรือเสมอ2นัดไป
4: ก็ต้องดูฝีมือครับแต่ผมชอบแมนซิตี้ครับ
2: เออก็ไม่ได้ว่าจะชอบทีมไหนก็ไม่มีใครว่า
4: ครับ
2: โอเค
4: แต่มันประทับใจมากเลยครับ
2: ครับผมได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ผมก็ต้องคอยเงี่ยหูดูตลอดนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: เพราะว่าบางทีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการหรือโทษเป็นคนตามฟังรายการเขาคุยเรื่องฟุตบอลเนี่ยจะได้รู้เรื่องนะแต่นี่มันปลายฤดูกาลแล้วบางประเทศเขาก็รู้ว่าใครเป็น
1: ได้แชมป์แล้ว
2: นะอย่างอิตาลีกันโชซีเรียเนาะ ก็เป็นอินเตอร์มิลาน
1: ครับ
2: นะไอ้อะไรล่ะไอ้ของสเปน
1: อ
2: ะอะไรล่ะ
1: บาร์เซโลนา
2: บาร์เซโลนา
1: ครับ
2: ของบุนเดสลีกาก็บาเยิร์นมิวนิคบาเยิร์นนี
1: ่คลองมาอย่างนั้นผูกขาด
2: ผมว่ายาวนานมากนะ
1: ครับ
2: ไอ้สเปนยังมีสลับกันบ้างนะ
1: ใช่
2: เรอัลมาดริดบ้างบาร์เซโลนาบ้างอะไรบ้างนะ
1: ครับ
2: ทางอิตาลีก็ยังมีสลับบ้างนะแต่ว่าหลักๆก็ไอ้มิลานในหลายคู่เนี้ยมันแต้มนานๆก็จะมีคนอื่นหลงๆมาทีนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใน2เจ้านี
1: ้
2: ผมว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยสลับกันเยอะ
1: ครับ
2: แต่ละช่วงเวลาเนี่ยเปลี่ยนแชมป์บ่อยมาก
1: ใช่
2: นะส่วนเลสเตอร์ตอนเนี้ยไหลไปอยู่ชั้น3แล้วจากพรีเมียร์ไปเป็นอะไรแชมเปี้ยนชิพ
1: ครับ
2: ตอนนี้เหลือไปอยู่ดิวิชั่น1แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ลงไปอยู่ฟุตบอลชนบทแล้ว คิดว่าคงลงไปเรื่อยๆนะแต่เดิมเขาก็อยู่ดิวิชั่น1นะ
1: ครับ
2: แล้วก็ไต่ขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ไต่จากแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมาพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทำ
1: แล้วอยู่ๆก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก
2: เออแล้วได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ได้แชมป์ FA ครับเออก็ถือว่าเป็นจุดสุดยอดละ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็เป็นขาลงละก็ลงพร้อมกับไอ้ตัวเจ้าของด้วยนอกเหนือจากผู้ก่อตั้งผู้อะไรเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ไอ้ตัวธุรกิจที่หล่อเลี้ยงเนี่ยก็มีผลครับ Power เนี่ยเขาก็ถอยไปเยอะนะอาจจะไม่รู้อะจะเรื่องท่องเที่ยวจะเรื่องอะไรต่ออะไรไม่รู้เขาก็อยู่ในระหว่างช่วงที่จะต้องปัดกวาดเช็ดถูก็ยังลงไม่หมดนะยังขาลงไม่สุดนะส่วนหนึ่งก็ต้องดูที่เขาขายของอะและที่ขายหลังจากคนไทยกลับมาแล้วที่เคยขายได้ก็ขายไม่ได้เขาให้ยกเลิกคือเรา
1: ขาเข้าใช่ไหม
2: ขาเข้า
1: ครับ
2: ขาเข้าทั้งก่อนตม.แล้วก็หลังตม.ก็มีอีกนะ
1: ครับ
2: เออนี่ยกเลิกหมดเลยซึ่งที่จริงโดยหลักแล้วก็ถูกต้องนะเพราะว่าเขาคิดว่าไม่ควรจะให้ไปซื้อในลักษณะแบบนี
1: ้ครับ
2: นะก็นั่นนะก็แล้วก็ยังต้องเจรจาเพื่อที่จะผ่อนผันเรื่องการส่งรายได้ด้วยเพราะว่ามันมีการแก้สัญญาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะก็เป็นขาลง
1: ครับ
2: นะอันนี้ขึ้นผูกกับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะก็ได้เยอะแล้วนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหายไปสัก 40% ถ้าเทียบกับตอนที่มาเยอะๆก่อนโควิดประมาณสัก9ล้านคนเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสักไม่เต็มที่ที่กะกันไว้เนี่ยปีนี้ประมาณไม่เกิน6ล้านคน
1: ครับ
2: ประมาณ5ล้านคนกว่าๆแต่ว่าไอ้5ล้านคนกว่าๆเนี่ยมันกำลังซื้อต่ำไม่ได้มาจากแถวที่มีกำลังซื้ออ
1: ๋อใช
2: ่มาจากชนบท
1: ใส่หมวกนะใส่หมวกนะใส่หมวกเป็นชุดๆในประมาณสัก
2: เหมือนแบบอบต.
1: นึกออกนึกออก
2: แบบอบต.
1: มันจะมีแบบแก๊คือเวลามาเขาจะแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันบางกลุ่มนี้เขาจะใส่หมวกสีเดียวกันเพื่อเราดูหน้าเราก็รู้ว่าโอเค
2: เพื่อไม่ให้หลงอ่ะ
1: เพื่อไม่ให้หลงหรือไม่อาจจะผูกผ้าพันคอ
2: โอเค
1: คุณวิระ
2: ก็เหมือนกันนะเราไป
1: เราก็เหมือนกัน
2: อย่าไปว่าเหมือนกันพันเดียวกัน
1: คุณวิระใส่หนึ่ง
2: คุณวิระครับ
5: ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: เชิญ
5: ครับฮัลโหลครับรบกวนสอบถามครับเกี่ยวกับค่าไฟพร้อมจ่ายครับ
2: ค่าไฟพร้อมจ่าย
5: ครับครับผมที่เราจ่ายให้กับบริษัทที่รับไปทำนี่อย่างไรครับ
2: มันอยู่ในโครงการน่ะ
5: ครับ
2: ว่าเวลาเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ต้องการความแน่นอน
5: ครับ
2: ว่าเขาจะมีรายได้เข้ามาอย่างนั้นมันอยู่ในโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะครับ
5: ครับ
2: ไม่ใช่
5: ม
2: ัน
5: เงินจ่ายนะแต่ใครเห็นว่าที่พูดกันว่าคือไม่ต้องปั่นไฟก็ต้องจ่ายเนี่ยมันจ่ายเต็มหรือมันจ่ายอย่างไรครับ
2: มันอยู่ในสัญญาแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้มันจะมีเวลาสั่งให้เดินเครื่องมันจะมีค่าจ่าย2อย่างก็คืออันแรกก็คือค่าเชื้อเพลิง
5: ครับ
2: อีกอันนึงก็คือที่จะต้องจ่ายไม่ว่าจะเดินเครื่องไม่เดินเครื่อง
5: ครับ
2: อันนี้มันอยู่ในสัญญาเพราะว่ามันเหมือนกับการรับประกันว่าถ้าเขาสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จเนี่ยเราจะซื้อไฟฟ้าเขา
5: ครับ
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเราก็ต้องจ่าย
5: ครับ
2: เพราะว่าเราไม่ได้ลงทุน
5: ครับ
2: ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียว
5: ครับ
2: เอกชนเขาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องคำนวณว่าเขาจะต้องขั้นต่ำที่จะต้องรับซื้อเขาเท่าไหร่มันมี
5: ครับ
2: ถ้าไม่ซื้อก็ต้องจ่ายมีครับอันนี้แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้นะว่าเขาเขียนในลักษณะแบบไหนอันนี้เพื่อที่จะมาคำนวณผลตอบแทนในการลงทุนทั้งหมด
5: ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราจ่ายแพงหรือถูกกว่า
2: ไม่ใช่จ่ายแพงจ่ายถูกฮะมันคนละเรื่องกันนะประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือมันอยู่ในการคำนวณเรื่องการจะใช้ไฟฟ้าของเราครับ
5: ครับ
2: มันไม่ใช่เรื่องจ่ายแพงจ่ายถูกถ้าเกิดว่าคุณไม่มีพูดง่ายมันเหมือนการค้ำประกันในการจะซื้อเอางี้ก็แล้วกัน
5: ครับครับ
2: ถ้าเกิดฟังจะได้เข้าใจถ้าไม่มีตรงนี้เอกชนเขาไม่สร้างโรงไฟฟ้า
5: ครับเข้าใจครับ
2: การไฟฟ้าก็ต้องไปสร้างเอง
5: ครับ
2: การไฟฟ้าไปสร้างเองก็ถ้ามีกำลังจะสร้างไปตลอดไม่ต้องอาศัยเอกชนก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันใช้เงินเยอะ
5: ครับ
2: อันนี้ก็เมื่อทำอย่างนี้ก็ต้องมีลักษณะที่เรียกว่าค้ำประกันน่ะรับประกันว่ากูจะซื้อมึง
5: ครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยมันจะไปคำนวณเป็นผลตอบแทนในการที่จะไปขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
5: ครับ
2: อันเนี้ยที่เรียกว่า available payment พร้อมจ่าย
5: ครับ
2: ส่วนหลังจากนั้นมันเอามาคำนวณทั้งหมดแล้วมันก็คิดเป็นค่าไฟฐานอะไรขึ้นมาก็อีกเรื่องนึงคนละประเด็นกัน
5: ครับ
2: อันเนี้ยเวลาไปพูดกันเนี่ยพูดเหมือนกับว่าถ้ามันไม่มีสัญญากันน่ะไม่มีใครสร้างโรงไฟฟ้าหรอกครับ
5: แต่ตรงนี้เหมือนผมเข้าใจครับผมไม่ได
2: ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยคือไอ้ตรงเนี้ยคือปมสำคัญเลยไอ้ตรงเนี้ยคือเลือกจุดเริ่มต้นเลยถ้าไม่เข้าใจตรงเนี้ยเหมือนกับเราบอกว่าราคาหน้าโรงกลั่นให้เสมอกับราคาที่ตลาดสิงคโปร์ถ้าเราไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เนี่ยเราก็จะพูดอะไรกันไปเยอะเถอะ
5: ครับ
2: คราวนี้ประเด็นของคุณคือ
5: กับประเด็นของผมคือทำไมเราถึงไม่ให้เขาผลิตเต็มแล้วเราก็จ่ายเต็มไปเลยแล้วเราก็มาลดกำลังการผลิตของการผลิตหลักครับ
2: ก็มีค่าเท่ากันนะเพราะว่า
5: ไม่ครับ
2: ไม่ราคาไม่เท่ากันถ้าผมเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยที่ผมมีโรงไฟฟ้าทั้งที่ผมเป็นเจ้าของเองทั้งที่ผมซื้อจากเอกชนผมต้องคำนวณดูว่าอันไหนจะทำให้ผมมีต้นทุนสูงที่ต่ำที่สุดอย่างเช่นถ้าเราเอานำเข้าไฟฟ้าจากลาวหน่วยละ2บาทกว่า
5: ครับ
2: ถ้าใช้โรงไฟฟ้าลิกไนท์2บาทกว่า
5: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติซึ่งจําเป็นต้องเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติเพราะว่าใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติก็ต้องไปดูว่าจ่ายเท่าไหร่เอามาคํานวณทั้งหมดแล้วเนี่ยโรงไหนจะให้เดินโรงไหนจะไม่ให้เดินก็แล้วแต
5: ่ครับ
2: เขาดูในภาพรวมครับ
5: ครับผม
2: แล้วยังไงคราวนี้ก็ต้องเขาก็พูดง่ายๆว่าเขามีสิทธิ์คือคุณต้องแยกนะไอ้โรงไฟฟ้าที่เป็นพวกพลังลม
5: ครับ
2: พลังแสงอาทิตย์อันนี้จะเดินเครื่องประมาณวันละ5ชั่วโมงซึ่งถ้าไม่มีตัวแบตเตอรี่เก็บก็หมายความว่าพอพระอาทิตย์ล่วงก็ไม่มีไฟใช้อันนี้จำเป็นจะต้องมีตัวแบ็คอัพไอ้ที่เราพูดถึงส่วนใหญ่เนี่ยที่ต้องจ่ายแม้ว่าไม่เดินเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งจะต้องเดินเครื่องในช่วงเวลาพอไอ้กำลังตรงนั้นหายไปก็ต้องเอาตรงนี้มาแทน
5: ครับ
2: แล้วยังไงครับ
5: ผมก็กลับมาที่ประเด็นเดิมที่ถามตอนแรกไงครับว่าสรุปก็คือมันซื้อแพงกว่าที่เราผลิตเอง
2: ไม่ใช่
5: เป็นถูก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เท่ากัน
5: ถ้าไม่ใช่เท่ากัน
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คือราคาแต่ละโรงไม่เหมือนกันตามสัญญาไม่เหมือนกัน
5: ต่างหรือว่าเฉลี่ยว่ามันเท่ากันเซว่าเท่ากันเนี่ยครับทำไมก็คือสมมติเราซื้อเข้าร้อยวัตต์เนี่ยครับผมแล้วก็ให้เขาผลิตไปร้อยวัตต์เลยตอนนี้คือเราสำรองอยู่ประมาณ 4-50% ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับ
2: สำรอง 4-50% ไม่เข้าใจคำถาม
5: ตอนนี้หมายถึงว่าที่เรากำลังอยู่มันอยู่ประมาณ
2: 40%
5: ถูกต้องไหมครับ
2: ไม่ประเด็นของคุณคืออะไรที่คุณเข้ามาวันนี้คุณอยากจะค
5: ุ
2: ณอยาก
5: จะได้ถามอยากว่าทำไมเราถึงแม้เขาผลิตเลยใน50สมมติเราทิ้งต่างว่าวันนี้เรามีไฟสำรอง 50% ถูกต้องไหมที่เราให้บริษัททำอยู่เนี่ยครับ เราก็ให้เขาผลิตไปแค่
2: 50%
5: ถูกต้องไหมครับแล้วจากเดิมที่เราเคยผลิต 100% ของเราก็ผลิตแค่ 50% มันก็จะประหยัดรายจ่ายไปเลยครับ
2: ไม่ต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงครับ
5: ครับ
2: ไอ้ส่วนนั้นยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
5: ครับ
2: ไอ้ส่วนที่เป็นค่าพร้อมจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายครับ
5: ถูกต้องไงครับผมไอ้ค่าพร้อมจ่ายแทนที่เราไม่ต้องจ่ายฟรีไงครับผม
2: ไม่ค่าพร้อมจ่ายไม่ค่าพร้อมจ่ายไม่ค่าพร้อมจ่ายนี่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่
5: า
2: ถ้าเขาเดินเครื่องหรือไม่ไม่เขาเดินเครื่องหรือถ้าเขาเดินเครื่องต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงเพิ่
1: ม
5: ก็สรุปค่าพร้อมจ่ายกับค่าเชื้อเพลิงรวมแล้วแพงกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่รับผลิตเอง
2: ไม่ใช่บางอันก็ไม่ใช่เพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีโรงไฟฟ้าหลายชนิด
5: ครับ
2: ไม่ใช่โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติก็มีเหมือนกันนะครับ
5: ครับครับผมเข้าใจครับ
2: อันนี้คุณจะเทียบกับอะไรล่ะ
5: คือ
2: ถ้าไม่ถ้าคุณจะไม่อย่างนี
5: ้
2: ไม
5: ่
2: อย่างนี้สิอย่างนี้ไม่คนละเรื่องไม่เดี๋ยวคุณ
5: จะค่าพร้อมจ่ายฟรีไปแทนที่เราจะจ่ายค่าพร้อมจ่ายฟรี
2: ไม่ใช่
5: ผลิตเลยแล้วก็บวกค่าพร้อมจ่ายฟรีบวกกับค่าเชื้อเพลิงแล้วเราก็มา
2: เดี๋ยวแยก
5: ครับ
2: เอาแยกต้องแยกอย่างนี
5: ้ครับ
2: ส่วนที่จะผลิตทั้งหมด
5: ครับ
2: สำหรับความต้องการในขณะนี้สมมุติว่า 25,000 เมกะวัตต์อ่ะเอ้า 30,000 เมกะวัตต
5: ์ครับผม
2: ใน 30,000 เมกะวัตต์เนี่ยถ้าใช้ลิกไนท์เต็มที่ได้ 1,200 เมกะวัตต
5: ์ครับ
2: นี่เดินเครื่อง 100% เลยนะ

0: ครับ
1: ถ่านหินนี่ผมไม่แน่ใจว่าเทียบกับก๊าซธรรมชาติถูกแพงกว่ากันนะ
0: ครับ
1: ที่เหลือเนี่ยมันเป็นก๊าซธรรมชาติหมด
0: จ
1: ะกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้ล่ะมันก็มีโรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็โรงของเอกชน
0: ครับ
1: ถ้าโรงเพราะนั้นคุณเดินตรงนี้หมดแล้วเนี่ยนะตอนนี้คุณเหลือเลือกแล้วที่คุณจะต้องเลือกตอนนี้คือโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอง
0: ครับ
1: หรือโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติของเอกชน
0: ครับ
1: ไอ้ที่เลือกนี่คือเลือกตรงนี้ไม่ได้เลือกอันอื่นครับ
0: ครับผม
1: พอเลือกอันนี้ปั๊บเนี่ยก็ต้องถามว่ากำลังการผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เป็นก๊าซธรรมชาติมีเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ต้นทุนเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ราคาออกมาแล้วเท่าไหร่ก๊าซเวลาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงทุนก็มีค่าพร้อมจ่ายนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะไม่มีมันลงทุนไม่ได้ครับ
0: ครับผม
1: ไม่ทุกคนมีค่าพร้อมจ่ายหมดในระบบที่เป็นโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาระยะยาว25ปีมีค่าพร้อมจ่ายหมด
0: โอเคถ้างั้นผมเข้าใจแล้วครับ
1: มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าการไฟฟ้า
0: ไม่เข้าใจว่าเราไม่มีค่าพร้อมจ่ายสำหรับของการ
1: ไม่ใช่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงทุนก็เหมือนเอกชนลงทุนนะครับ
0: โอเคถ้างั้นเข้าใจ
1: เขาต้องคำนวณ IRR เหมือนกันครับ
0: ครับผม
1: เขาต้องคำนวณ Internal Rate of Return เหมือนกันครับไม่งั้นเขาลงถึงแม้ว่าเขาลงทุนแล้วเขาจะขายได้แต่มันก็ต้องคำนวณบวกเข้าไปในนั้นอยู่แล้วครับ
0: ครับผม
1: ความเป็นไปได้ทางการเงินมันต้องใส่ว่าเอ้ยกูจะผลิตเท่านี้ปีหนึ่งเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่มันอยู่ในนี้อยู่แล้วครับ
0: ครับครับผม
1: โอเคมั้ยครับ
0: โอเคงั้นเข้าใจครับ
1: ครับ
0: แต่ทีมที่ไม่เข้าใจเพราะว่าคิดว่าเราไม่มีค่าพร้อมจ่ายสำหรับของการไฟฟ้าครับ
1: มันไม่ต้องเรียกค่าพร้อมจ่ายมันอยู่ในต้นทุนโครงการครับ
0: ครับครับ
1: ที่จริงจะเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายก็ได้หรือจะเรียกว่าต้นทุนก็ได้หรือจะเรียกว่ารับประกันว่าจะซื้อเหมือนกันนะครับอันเดียวกัน
0: ครับผม
1: โอเคครับ
0: เข้าใจครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากครับอาจารย์คร
1: ับ ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: หวังว่าผมจะอธิบายได้ถูกต้องนะ
2: ครับ
1: คือตัวหลักมันคือความเป็นไปได้ของโครงการที่จะลงทุนไอ้ตรงนี้มันต้องคำนวณ
2: ครับ
1: เขาเรียกว่า IRR คุ้มทุนในกี่ปี
2: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้มันใสคือจะต้องว่าตั้ง IRR เนี่ยสูงต่ำสูงต่ำก็ส่วนหนึ่งก็คือถ้าผลิตมาแล้วมีคนซื้อมันก็จบ
2: ครับ
1: นะแต่คราวนี้ก็ต้องมานั่งเลือกเอาแล้วมันก็มีไทม์ลูปด้วยกลางวันที่ไปสนับสนุนให้ซื้อไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
2: ์
1: ไฟฟ้าจากลมเนี่ยสมัยก่อนนี่บวกให้นะเพื่อต้องการให้เขาทำอ่ะต้องบวกให้เขา6บาทนะ
2: ใช
1: ่แอดเดอร์อะไรมาก่อนเดี๋ยวนี้มันหมดไปแล้วแอดเดอร์เนี่ยหมดเหลืออยู่ไม่
2: กี่เจ้า
1: เหลือประมาณผมอีกสัก2ปีก็หมดแล
2: ้
1: วก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงเรียกว่าFeed in tariff FIT อันนี้ก็อีกอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ว่าราคาสุดท้ายมันมีอ่ะซึ่งอันนี้มันคือส่วนที่ใส่เข้าไปให้โครงการนั้นน่ะมันเกิดขึ้น
2: ครับ
1: เพราะแต่เดิมนี่มันแพงไอไฟฟ้าที่เป็นโซลาร์ฟาร์มเนี่ยไอตัวแผงเผิงนี่มันแพงตอนนี้มันถูกลงมันถูกลงก็นั่นตอนนี้ประมาณ2บาทกว่าก็ยังมีคนบอกถูกกว่านี้ได้อีกก็ไม่รู้ละแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของมัน
2: ครับ
1: ว่ามันใช้ได้ประมาณวันละ5ชั่วโมงเท่าที่ผมทราบนะลมนี่ก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลมพัดแล้วลมแรงไม่แรงด้วยนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเราจะเทียบเคียงอ่ะเราต้องเทียบเคียงโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเหมือนกัน
2: ครับ
1: เอามาเทียบกันถูกไหม
2: ครับ
1: ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีทั้งที่ใช้ถ่านหินที่ไม่มีลิกไนท์ก็ต้องไล่ขึ้นมาถ่านหินโทษลิกไนท์ถ่านหินพลังน้ำพลังแสงอาทิตย์พลังลม
2: อ
1: ันนี้กลุ่มนึง อีกกลุ่มนึงคือใช้ที่จริงถ่านหินกับก๊าซธรรมชาตินี่ไล่ๆกันเอาเป็นว่าไอ้กลุ่มนี้ก็ต้องมานั่งบริหารพอร์ตอะว่าจะสั่งให้โรงไหนเปิดโรงไหนปิดอะไรเงี้ยถูกไหมแต่ว่าจะสั่งยังไงเนี่ย
2: เขาก็ต้องคำนวณให้มันได้ต่ำที่สุดแหละ
1: เขาก็ต้องคำนวณว่าณขณะเนี้ยให้ต้นทุนเฉลี่ยของทั้งหมดที่ผลิตในวันเนี้ยต่ำที่สุด
2: ต่ำที่สุด
1: อันนั้นหลักเป็นหลักนี้แน่นอนแหละนะส่วนไส้ในมันจะเป็นยังไงก็ต้อง
2: จะไปหยิบจากตรงไหนมาเพื่อจะมาคำนวณให้
1: เพราะเนี่ยเรื่องนึงมีโรงไฟฟ้าอันนึงที่ผมสังเกตดูเอาง่ายๆเป็นตัวอย่างเลย
2: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์เวลาขับรถทางหลวงสายเอเชียเนี่ย
2: ครับ
1: มันจะมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ติดถนนอยู่โรงไฟฟ้านึง
2: ขวามือทางขึ้นไ

0: เออถ้าเกิด
1: อ่างทอง
0: เอออ่ะเดิมเนี่ยชื่อบริษัทอ่างทองพาวเวอร์ไอ้บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทสิงคโปร
1: ์ครับ
0: ตอนหลังเนี่ยบีกรีนพาวเวอร์ไปซื้อแล้วเปลี่ยนชื่อผมต้องดูตลอดนะว่ามึงผลิตไม่ผลิต
1: แล้วมันดูยังไง
0: เอาก็ดูควัน
1: ควัน
0: เออไม่ดูไอ้น้ำ
1: ไอ้น้ำมันถึงขาวๆเป็นควันเป็นเมฆครับ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: บางทีไม่มีบางทีมีแสดงว่ามันไม่ได้เดินตลอดเวลาซึ่งไอ้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาจะมีคอนโทรลรูมใหญ่มาก
1: ครับ
0: อยู่ที่บางกรวยเนี่ยว่าเขาจะให้ใครเดินเครื่องเวลานี้ตอนนี้แล้วจะดับตอนไหนจะเดินกี่ชั่วโมงเลยนี่เขาต้องมีหมดนะ
1: โอ้
0: เขาต้องใช้ AI เขาต้องใช้ AI ช่วยคำนวณนะ
1: โอ้น่าไปนะน่าไปดู
0: เออว่าขณะนี้มีความต้องการใช้ขณะนี้เท่านี้ผลิตได้เท่านี
1: ้
0: อะไรจะลงอะไรจะขึ้นอะไรแล้วช่วงไหนพีคช่วงคือเขาต้องมีอยู่ในโปรไฟล์ทั้งหมดเลยแล้วไม่ใช่ว่ากดปุ่มไปแล้วแม่งเดินทันที
1: ทันที
0: มันก็ต้องมีวอร์มมีเวิร์มใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ก่อนที่เขาจะให้อันนี้หยุดเขาก็ต้องสั่งเอ้ยมึงหยุดนะเปลี่ยนเป็นนี้นะเปลี่ยนอันเนี้ยแล้วคุณภาพของโรงไฟฟ้าไม่เท่ากันค่าความร้อนไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: คือหมายความว่าถ้าโรงเก่าอ่ะใส่เชื้อเพลิงเหมือนเครื่องยนต์เก่าคุณณัฐพงศ
1: ์อันนี้ก็ผลิตไฟได้น้อย
0: คือเหยียบใส่น้ำมันไปแล้วแม่งได้ระยะทางน้อยกว่าเขาก็ต้องเลือกโรงที่แม่งมีประสิทธิภาพเพราะว่าจ่ายค่าเชื้อเพลิงอ่ะจ่ายน้อยได้เท่ากันก็ต้องเลือกจ่ายน้อย
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ใช้ก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นโรงเก่า
1: โรงเก่าก็เหมือนตรงนี้ตรงที่อยู่ตรงพระราม7เนี่ยก็
0: อันนี้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
1: ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยไฟไม่พออะไรเขาจะให้เปิดตรงนี้
0: โรงไฟฟ้าพระนคร
1: เหนือใช่ไหม
0: มันมี2งานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือกับพระนครใต้
1: อ
0: ันนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วยังมีบางปะกง
1: อ
0: ันนี้ที่เท่าที่ผมไล่ๆดูนะแล้วก็มีที่ขนอมแล้วก็มีที่วังน้อย
1: วังน้อยใหญ
0: ่แต่ใหญ่สุดเนี่ยคือที่ราชบุรี
1: อ๋อเหรอ
0: ราชบุรีเนี่ยรับไฟจากพม่ารับก๊าซจากพม่าเข้ามาแล้วเป็นแบบเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นหลุมยังไม่รู้นะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยจากพม่าเข้าที่นี่ไปที่อื่นไม่ได้เลยเพราะไม่มีท่อไปที่
1: อ
0: ื่นเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำท่อแบบว่าสลวิชชิ่งได้ป่ะหมายความว่าไอ้ลุงนี้ไม่เอาก็ย้าย
1: ย้ายจากอ
0: ะไรอันนี้ผมจำไม่ได้นะอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะรู้แต่ว่าที่ราชบุรีเนี่ยเพราะเรานำเข้าก๊าซธรรมชาติจากพม่า
1: ครับ
0: เราถึงมีโรงไฟฟ้าราชบุรีหรือมีโรงไฟฟ้าราชบุรี
1: ไอ้ราชบุรีโฮลดิ้งอะไรเนี่ยนะใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ราชกรุ๊ปอะ
1: ราชกรุ๊ป
0: เรามีโรงไฟฟ้าที่ราชบุรีถึงมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาก๊าซธรรมชาติในพม่าคือเขา
1: อันไหน
0: มันต้องทำพร้อมกัน
1: อ๋อโอเค
0: เวลาดูฟีสมันต้องฟีสทั้งคู่ไหมครับว่าทั้งคู่ต้องเกิดพร้อมกันพัฒนาแล้วมีคนใช้ถ้าคุณไปขุดหลุมในพม่าแล้วไม่มีคนแล้วไม่มีคนเอาขึ้นลากท่อขึ้นมาแล้วไม่มีที่จะใช้มันก็ทำไม่ได
1: ้
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: ซึ่งขนาดเนี้ยตอนนี้เหลืออยู่หลุมเดียวนะเหลืออยู่สองหลุมไอ้เยตากุลหรือไงเนี่ยปิดไปละรู้สึกว่าโครงสร้างมันพังหรือยาดานาผมจำไม่ได้อันนึงแล้วก็มีซอติก้าอีกอันนึงแล้วก็จะมีอีกอันที่กำลังจะเกิดที่มอตามะแต่ว่ามันมีหลุมหนึ่งที่หลุมเดิมเนี่ยมันทำให้ก๊าซธรรมชาติจากพม่าเนี่ยลดลงมา
1: อ๋อ
0: เพราะว่า
1: แล้วทุกปีเราก็จะได้ยินข่าวว่าปิดซ่อมบำรุงช่วงเดือนไหนไม่รู้สองอันเนี้ย
0: เมษา
1: ไอ้เยตากุลอะไรเนี่ยมันจะปิดอย่างเงี้ยตลอดใช่ไหม
0: ไม่ตอนนี้ไม่แล้วมันมีหลุมนึงไม่เอาแล้ว
1: มันไม่เอาแล้ว
0: มันไม่ขึ้นมาละหมดละ
1: หมด
0: แล้วหรือมันไม่เอาต่อละสองหลุมเนี่ยที่ติดกัน
1: ครับ
0: ยาดานาเยตากุลผมจำมันไหนไม่ได้ไปเปิดดูในเนี่ยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติถึงจะรู
1: ้
0: ว
1: ่
0: าตอนนี้ใช้หลุมไหนเป็นหลุมหลัก
1: ครับ
0: ส่วนข้างบนเนี่ยซอติก้าแล้วก็มีหลุมที่กำลังจะทำอีก2ปีจะเสร็จ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไปเปิดดูในเอกสารของปตท.สผ.
1: อ๋อสผ.ครับผม
0: นะไอรายงานของปตท.สผ.รายงานประจำปีมันไล่ให้ฟังหมดอะหลุมไหนมันจะเขียนไว้ตอนนี้กี่ลูกบาทเมตรต่อวันไอลูกบาทฟุตต่อวันลูกบาทฟุตต่อวัน
1: ครับ
0: โหวันนี้ยาวเว้ย
1: คุณแจ็คครับสายสาม
0: คุณแจ็คครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงษ์ครับ
1: ครับ
2: โอ้ได้ประโยชน์จริงอาจารย์ฉีกแบบละเอียดยิบย่อยเป็นหมู่ปลาช่อเลยฮะคือตอนแรกผมเข้าใจอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าพออธิบายเพิ่มเห็นภาพอีกส่วนหนึ่งที่ยังงงๆอยู่เรื่องไฟฟ้านะอาจารย์แต่ว่าจะบอกว่า มันมีข้อมูลแบบนี้อีก 2-3 เรื่องที
0: ่ไม่รู้ว่าทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้โดย
2: อาจารย์เป็นเด็กไว
0: ้ไม่โดยความเข้าใจของผมเท่าที่ผมสดับตับฟังแล้วก็ดูจากข้อมูลเนี่ยประมาณนี้
2: ครับ
0: ครับผม
2: ทีนี้ผมเองอ่ะไม่ค่อยรู้คือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเข้าใจบ้างบางส่วนแต่ไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ฟังอาจารย์อธิบายแล้วก็เห็นภาพจริงๆมันก็เลยมันนึกถึงอีกเรื่องนึงที่จะผมมาคุยก็คือมันมีข้อมูลที่ถูกเอามาสื่อสารในโลกออนไลน์เนี่ยอาจารย์ที่อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะบางทีมันจับแพะชนแกะมาพูดไปพูดมาแล้วคนที่ไม่รู้ก็ไปเข้าใจอีกเรื่องนึงไปเข้าใจอีกแบบนึงตามที่รับสื่อมาเนี่ยแล้วไม่ได้ไปหาข้อเท็จจริงอย่างอาจารย์ต้องไปนั่งอ่านแม้ไอตัวแอนนวลแต่ละรายละเอียดของปตท.อย่างอะไรเงี้ยซึ่งมันคือข้อเท็จจริงที่อาจารย์นำเสนอออกมาเนี่ยผมแบบโอ้ต้องขอบคุณอาจารย์มากแล้วก็อย่างมองอีกมุมนึงคืออย่างไอเรื่องค่าการกลั่นหรืออะไรต่างๆที่มันถูกหยิบยกกันมาเมื่อสักเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยที่ช่วงเกิดวิกฤตอะไรเงี้ยคือคนเข้าใจไปอีกแขวนึงแล้วอาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าคือไปคล้ายๆไปจับแพชนแกะเข้าใจไปอีกอย่างเข้าใจไปที่มันไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วมันก็มีผลนะอาจารย์อันนี้ผมขอบคุณอาจารย์มากๆเลยวันนี้ฟังแล้วแบบถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่อาจารย์นำเสนอนะอาจารย์บอกว่ายังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยหรือมันก็เป็นโจทย์ที่ผมอาจจะต้องไปนั่งด
0: ู
2: คุณต้องเปอร์เซ็นต์นะ
0: ไม่คุณแจ็คคุณต้องเข้าใจคือหลักคิดไม่ผิดหรอกแต่ว่ารายละเอียดคืออย่างนี้ผมเนี่ยตอบ
2: ผมว่าใช่
0: ไม่ผมมาตอบคำถามคนเนี่ยแบบว่ามันไม่ได้เตรียมคำตอบมา
1: ครับ
2: ใช่เพราะมันมาแบบ
0: มันมาจากเมโมรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนได้นะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าคือถ้าเจ้าจริงเอาจังก็ต้องแบบว่า
2: ไปหาดู
0: อะไรคุณก็ช่วยไปหากันต่ออีกนิดนึงแต่ผมให้หลักคิดอย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะอย่างนี้ก็แล้วกัน
2: แต่ว่าไปไม่ผิดทางขึ้นเหนือไปโผล่โยธินแน่นอนอาจารย์แต่จะเลี้ยวตรงไหนก็อีกเรื่องนึง
0: ได้ครับโอเคครับ
2: ผมขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณมากครับวันนี้อิ่มเลย
0: ครับขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: มันก็มีความเสี่ยงสำหรับผมนะ
1: ครับ
0: เนี่ยไอ้บางทีผมพูดไปบางทีผมก็ช่างใจอยู่เหมือนกันนะคือหลักคิดน่ะมันไม่ผิดหรอกแต่ว่ารายละเอียดบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนได
1: ้ครับ
0: บางคนเขาก็อาจจะจับเฉพาะไอ้ความคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอามาดิสเครดิตผมก็
1: ม
0: ีอันนี้ผมก็เข้าใจนะว่ามันก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าต้องออกตัวต้องบอกให้ท่านเข้าใจว่ามันก็มีข้อจำกัดเพราะว่าถ้าผมรู้ว่าเขาจะมาถามเรื่องนี้ผมจะไปเตรียมมาก่อน ผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังไหนๆพูดไปถึงตรงนี้แล้วสมมุติว่าเราจะสร้างเขื่อน
1: ครับ
0: สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าส่งมาขายประเทศไทยหนึ่งก็ต้องดูว่ามูลค่าของโครงการเนี่ย
1: เท่าไหร
0: ่สองจะขายได้
1: เท่าไหร่
0: จนหมดอายุสัมปทานเป็นเงิน
1: เท่าไหร่
0: แล้วก็สรุปรวมความแล้วมันก็จะมากำหนดเป็นราคารับซื้ออันนี้เป็นราคารับซื้อคงที่ตลอดอายุสัมปทาน
1: ครับ
0: ซึ่งในเนี้ยมันก็มีค่าพร้อมจ่ายอยู่ในนี้อยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ถูกไหม
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วเขาจะบอกเลยว่าขั้นต่ำที่คุณจะต้องผลิตได้เท่านี้ที่จะรับซื้อแล้วถ้าเกินจากนั้นก็มีวิธีคิดเงินอีกแบบนึงนะผมว่ามันก็พอจะประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งอันนี้มันมีเชื้อเพลิง
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: พร้อมที่จะเดินเครื่องโดยที่ยังไม่มีเชื้อเพลิงมาปั่นไฟเนี่ยถ้าไม่มีให้เขาทำไม่ได้เขาไม่สร้างเอาง่ายๆกันแล้วกันแต่ตรงเนี้ยมันคำนวณยังไงเนี่ยผมไม่รู้รายละเอียดเท่านั้นเองแต่หลักคิดมันเป็นหลักแบบนี้เพราะอันนี้ถ้าพูดภาษาการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าโปรเจกต์ไฟแนนซ
1: ์
0: ถ้าใครที่เขาจะเข้าใจคำว่าโปรเจกต์ไฟแนนซ์ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันต่
1: อ
0: มันจะเรียกค่าบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับเราไปทำสัญญาการธรรมชาติกับพม่าเอาไม่เอาก็ต้องจ่ายเงินนะไม่เอาก็ต้องจ่ายเงินนะ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อเอาค่อยไปคิดหักลบบัญชีหลังที่กูจ่ายมึงไปแล้วเนี่ยกูเอาของมาเนี่ยมึงก็คือมันต้องมีระบบที่ชำระราคาแล้วส่งมอบแบบที่มันแน่นอนตายตัวไม่งั้นเนี่ยความเป็นไปได้ของโครงการมันไม่เกิด
1: ครับ
0: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราของเราไม่เอาก็ต้องจ่ายนะต้องจ่ายเงินก่อนแล้วเมื่อของมาค่อยมาหักกันทีหลัง
1: อ
0: ันนี้เคยเกิดขึ้นเขาเรียก pay in kind นะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือค่า
1: ครับผมจ่าย
0: พร้อมจ่ายใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: มันมองได้เหลี่ยมนั้น
1: อ
0: ่ะเออเอาเบรกเดียวยาวเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วงั้นพักก่อน
1: พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
3: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะครับ
2: ขอแก้ไข
1: ครับ
2: เขาเรียกว่า take or pay ถ้าเป็นเรื่องวางท่อก๊าซธรรมชาติซื้อไฟจากไอ้ซื้อก๊าซธรรมชาติจากพม่าเนี่ย
1: ครับ
2: take or pay เอาไม่เอาก็ต้องจ่าย take or pay นะถ้า take ก็จ่ายตามที่ take
1: ครับ
2: ถ้าไม่ take ก็ต้องจ่ายแต่ว่าจะมีขั้นต่ำว่าเขาจะต้องส่งได้เท่าไหร่แล้วก็มีคล้ายๆกับว่าค่าปรับ
1: ครับ
2: ถ้าส่งไม่ได
1: ้
2: อะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวถ่วงเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดจะต้องรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่เอกชนส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้า IPP โรงไฟฟ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: อันนี้ต้องไปดูว่าสัญญาเขาทำยังไงซึ่งก็ย้อนกลับไปอ่านไอ้มติของคณะกรรมการกิจการพลังงานตอนที่เขาอนุมัติให้กฟผ.เซ็นสัญญากับเอกชน
1: น
2: ่ะอันนั้นมันจะบอกว่าราคาไฟฟ้าเท่าไหร่อะไรอะไรเนี่ยแต่ว่ามันคงไม่มานั่งอธิบายว่าค่าพร้อมจ่ายเท่าไหร่มันคงไม่เขียนในนั้นหรอก
1: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดไปดูในโครงสร้างไฟฟ้าเขาจะมีตัวเลขนะตัวเลขหนึ่งว่าค่าพร้อมจ่ายทั้งระบบเนี่ยเขาต้องจ่ายเท่าไหร
1: ่
2: มีอยู่ในโครงสร้างราคาไฟฟ้าถ้าเกิดใครสนใจละเอียดก็ไปหาเอากันละกัน
1: ครับ
2: มันก็เหมือนกับอย่างเนี้ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะวางเสาไฟฟ้าสายส่งอะ
1: ครับ
2: ไอ้นี่ก็รวมอยู่ในค่าไฟเรานะ
1: ใช่ครับมันต้องรวมอะ
2: ใช่ไหม
1: ใช่อะ
2: มันก็ต้องนั่งคำนวณดูว่าถ้าเกิดกูจะเอาสายเอาไอ้เสาไฟไปแล้วก็เดินสายเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
2: คือไอ้นี่ก็พร้อมจ่ายนะ
1: ถูกต้อง
2: ถูกไหมเพราะเราทุกคนต้องเข้าใจว่าเสียบปั๊บแม่งมีไฟอ่ะถูกไห
1: ม
2: คุณจะเสียบไม่เสียบแม่งก็มีไฟถูกไหม
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่มันก็คือพร้อมจ่ายในตัวถูกไหม
1: ใช่
2: เออต้องมองคือเราไม่มองด้านฝ่ายผลิตอย่างเดียวก็อาจจะไม่ครบวงจรนะเรามามองทางฝั่งเราที่เป็นคนใช้ไฟอ่ะณัฐพงศ์เราคิดดูดิว่าแม่งไฟดับอ่ะผมไปพม่าแม่งดับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงมีโทรบอกก่อนวันนี้ดับเป็นย่านนี้ไม่เปิดนะ อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่า brown out อ่ะไม่ใช่ black out นะเออแล้วคุณมีตู้เย็นมีอะไรแม่งก็ต้องตามยถากรรมอ่ะ ถูกไหม
1: ใช
2: ่เออทุกคนก็ต้องมี back on back up ก็ต้องไปซื้อไอ้ UBS มา เอออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดมัน available จริงเขาก็ไม่ต้องมี UBS นะถูกไห
1: ม
2: ถ้ามันกระชากเออก็ต้องมีพวกนี้เอาไว้สตอไว
1: ้
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: เออเหมือนกันมันจะเรียกอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันคือความมั่นคงของระบบอะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเอาให้สรุปรวมความให้ชัดเจน
1: ครับ
2: มันต้องจ่ายค่าความมั่นคงของการผลิตทางฝั่งผู้ผลิต
1: ครับ
2: เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้ว่าม
1: ีใช้แน่
2: นั้นไฟฟ้าทำไมมันมี3เฟสละคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: ถ้าสายที่1มาแม่งไม่มีไฟคนใช้หมดมันก็ต้องมาสายที่2
1: เออ
2: มันก็ต้องพร้อม
1: ใช่
2: ถูกไหมสมัยก่อนนี่เฟสเดียวนะ
1: ครับ
2: สมัยก่อนนะสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยมีหลีระหว่างวันนะกลางคืนมีไฟตก
1: ไฟตก
2: เออที่เรียกว่าไฟตกอ่ะมันไม่พอไง
1: เออ
2: มันใช้ไม่พออ่ะมันใช้แล้วมันไม่พอมันต้องตกอ่ะตอนหลังก็เลยมีสายไฟเสริมเป็น2เฟส
1: ขึ้นมาอีกเฟสนึง
2: เออปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครไปดูสายไฟฟ้าแม่ง3เส้นนะเออคุณต้องพร้อมจ่าย3เส้นถูกไหม
1: ครับ
2: เออถ้าเราคิดในแง่ของผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ผมอธิบายให้ฟังว่าระบบมันทำงานยังไงเออส่วนท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีวิธีที่ดีกว่าในการจะไปคิดจะไปทำก็ไปคิดไปทำ
1: ครับ
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: บางครั้งอ่ะถ้าต้องการให้อะไรเกิดอ่ะมันก็ต้องอุดหนุน
1: ใช่
2: อย่างจะใช้ B20เนี่ยเนี่ยอุดหนุนลิตรละ
1: 8 บาท
2: ถูกไหมเออถูกไหม
1: ใช่แล้วเดี๋ยวมันแพงเดี๋ยวก็มาแก้ปัญหาใหม
2: ่ถูกไหม
1: จริงจริง
2: เออเนี่ยแล้วไปนั่งดูสิเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมาจากมันต้องมีคำอธิบายแต่อย่างที่บอกอะว่าถ้ามันไม่ไปเป็นเรื่องการเมืองมันไม่เป็นเรื่องไปด่าทอกันมันเป็นเรื่องที่ไม่ไปจับผิดกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วมันยังมีคำสองคำที่ผมว่าบางทีเนี่ยมัน คำว่านายทุนกับนักธุรกิจนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: คนละโลกเลยนะเอาใจนายทุนกับเอาใจนักธุรกิจนี่ไม่เหมือนกันเลยนะว่าคำว่านักธุรกิจนี่ดูแล้วมันดูดี
1: ดูดีแต่ว่าใช้คำว่านายทุนนี่มัน
2: เออคำว่าพอนายทุนปั๊บเออมันอีกอารมณ์นึงอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
2: เออแล้วยังมีทุนใหญ่อีกใช่ไห
1: ม
2: เออทุนใหญ่ทุนผูกขาดอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แทรกเข้ามาอีกนะเอออันเนี้ยไอเนี้ยมันเป็นวาทกรรมทางการเมืองมันซ่อนความหมายในทางการเมืองที่มันเป็นเนกาทีฟ
1: เนกาทีฟในทางลบไว
2: ้เออทางลบไว้ใช่ไหม
1: ใช่
2: ทำไมบอกเป็นนักธุรกิจไม่มีใครว่าพอบอกเป็นในทุนนะแม่งดูแล้วน่าเกลียดมาก
1: ทั้งที่มีต่างทางธุรกิจเหมือนกันอย่างเดียวกัน
2: แม่งอย่างเดียวกันเลยแม่งกระตัวนะหน้ามันอะหน้าเดียวกันเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
2: ชื่อและนามสกุลแม่งชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกัน
1: อ
2: ะ
1: เอออยู่เวทีนี้เรียกนักธุรกิจ
2: เอออยู่เวทีนั้นแม่งเรียกในทุน
1: ในทุน
2: ใช่ไหมแล้วคนที่เขาเป็นนักธุรกิจเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ชอบคำนี้เอางี้แล้วกัน
1: เขาไม่ได้เป็นนายทุนนะเขาไม่ชอบคำว่านายทุนด้วย
2: ใช่ไหม
1: จริง
2: เออเนี่ยบางทีคำเนี่ยคำเนี่ยคำพูดเนี่ยคำที่เราใช้เป็นคำจำกัดความหรือคำเรียกเนี่ย
1: ครับ
2: มันมีความหมายซ่อนอยู
1: ่อืม
2: อย่างบางคนเนี่ยชอบมาบอกว่าผมเป็นคนสาธารณะ
1: ครับ
2: ผมไปเปิดดูในประมวลกฎหมายมันไม่มีคำพวกนี้มีไหมณัฐพงศ
1: ์เออ
2: เออใช่ไหม
1: ครับ
2: เออแต่ถ้าฝรั่งเขามีนะงานสาธารณะอย่างเราไปเป็นกรรมการอะไรเขาเรียก public service
1: ครับ
2: เออมันก็มีระบบของมันแต่ของเราผมไม่แน่ใจนะแล้วพอแต่เรามาใช้ในความหมายที่มันเป็นความหมายnegativeเนี่ยพอเป็นคนสาธารณะในคูเยียบอะไรนะเหยียบย่ำได้
1: เหยียบย่ำใช่จริง
2: ถูกไหม
1: จริงครับ
2: พี่แม่งอย่ามายำเลยกูแล้ว
1: พรุ่งนี้ว่ากันต่อคุณวีระและผมณัฐพงศ์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
7: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
5: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลเรือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับแม่วันนี้ตอนแรกมาแอบมาเทสระบบอีกรอบหนึ่งนะยังเสียวไส้จากอาทิตย์ก่อนดูว่ากล้องมันไม่ติดแล้วก็วุ่นวายนะรอบนี้กล้องใช้งานได้นะครับผมก็อ่ะไม่ว่ากันนะครับเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผมสำหรับทุกท่านที่เข้ามาฟังในรายการนะฮะก็พูดคุยกันได้นะฮะในหลายๆช่องทางนะครับผมช่องทางแรก SMS นะครับที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ4689933นะครับผมหรือจะเป็นทาง x.com หรือ Twitter เดิมนะฮะทักทายได้เช่นกันที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign ADAMY นะครับผมย้ำอีกทีนะฮะ @sign ADAMY นะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ผมจะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยนะครับผมก็ทักทายได้เช่นกันนะฮะก็ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ cyukol นะครับผมหรือว่าหลายๆท่านที่ฟังผ่านช่องทางนะฮะของ Mcord เองนะฮะโหลดได้เลยนะฮะที่แอป Mcord Connect นะครับผม Mcord Connect นะฮะทาง iOS App Store ของเครื่อง iPhone นะครับผมแล้วก็ทาง Android Play Store ของทางฝั่งเครื่อง Android ทุกยี่ห้อนะครับก็โหลดได้เลยนะฮะ Mcord Connect นะฮะแอปเดียวฟังย้อนหลังฟังสดฟังคลื่นอื่นๆผู้จัดอื่นๆได้หมดเช่นกันนะครับผมรอบนี้ก็ยังกลับมาสดเหมือนเดิมนะฮะครับก็มีท่านผู้ฟังทักมาครับคุณดงพรนะฮะสวัสดีแล้วนะฮะสวัสดีเช่นกันนะครับผมโอเคเล่าให้ฟังสนุกๆ นะฮะก่อนจะวุ่นวายนะครับผมได้ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกก็คือว่าเพิ่งไปตัดผมเพิ่งไปตัดสินงานนางงามไปตัดสินนางงามมาหน้าตาดูไม่ให้นะฮะหน้าตาดูไม่ให้แต่ก็เพิ่งไปตัดสินนางงามมานะครับ Miss World Thailand 2026นะฮะก็น้องน้ำผึ้งนะครับได้เป็น Miss World Thailand ไปต่อเนื่องจากผู้ชนะก่อนหน้าก็คือคุณโอปอสุชาดานะครับผมก็โอปอเขาก็เป็นมิสเวิลด์เลยนะ กลายเป็นความภาคภูมิใจของคนในประเทศไทยนะฮะแล้วก็แฟนๆนางงามทั่วทั้งพิภพนี้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เตรียมพร้อมมากผมเห็นน้องโอปอมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยต้องใช้คำว่าตอนนู้นเลยนะที่ยังประกวดนะพยายามประกวดแล้วก็ตอนแรกยังไม่ชนะนะครับแล้วก็กลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่ไปตั้งหลักเตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับไปปลุกปั้นทุกๆอย่างนะฮะจนตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าพอเขาพร้อมจริงๆอ่ะเขาก็สามารถที่จะได้รางวัลไปในที่สุดซึ่งมิสเวิลด์ไทยแลนด์น่าสนใจมากตอนที่ผมไปตัดสินคือมิสเวิลด์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องตอบคำถามเยอะนะฮะแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรต้องมีสตินะต้องมีสติต้องมีความเข้าใจในบริบทของสังคมต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆมากมายนะฮะแล้วกรรมการก็ออกจะเอาไม่หิดพอสมควรผมไปครั้งแรกนี่ก็เรียกช่วง head to head ก็คือไปถามคำถามนะครับว่าพยายามจะถามแล้วก็เพื่อที่จะรับฟังมุมมองรับฟังเรียกว่าอย่างไรดีรับฟังมุมมองรับฟังแนวคิดรับฟังวิธีคิดวิธีการตอบโต้ตอบสนองนะครับมีเราสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากแค่ไหนอย่างไรบ้างแล้วก็เห็นหลายๆคนดีมากๆเลยซึ่งคนผู้ชนะเองเนี่ยน้องน้ำพึ่งเองเนี่ยก็เป็นคนที่ตอบคำถามฉะฉานนะครับหุ่นดีดูดีรูปร่างเมาดูดีแล้วก็เป็นชาวไทยใหญ่นะแล้วก็เป็นคนอดีตเคยเป็นคนไร้สัญชาติแล้วก็เนื่องจากการเรียนนะครับเนื่องจากการเรียนก็ผลักตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเรียนเรียกว่าอย่างไรดีเรียนจนเรียนดีจนได้ไปแข่งในต่างประเทศปรากฏว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือจะไปต้องไปแข่งเนี่ยแหละแข่งเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนการศึกษาเนี่ยแหละนะครับอะไรสักอย่างแข่งอะไรสักอย่างที่อเมริกาแล้ววีซ่าไม่ผ่านเพราะเป็นคนไร้สัญชาตินะครับทางรัฐบาลไทยก็เลยใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาสัญชาติไทยให้กับน้องน้ำผึ้งนะครับแล้วหลังจากนั้นน้องน้ำผึ้งก็พยายามที่จะต่อสู้มาโดยตลอดเพื่อที่จะให้คนในหมู่บ้านนะครับที่เป็นคนไร้สัญชาติสามารถที่จะได้รับสัญชาติไทยนะครับซึ่งผมแปลกใจผมใช้คำนี้ว่าผมแปลกใจว่าในรอบ20ปีนี้ประเทศไทยยังคงไม่ให้สัญชาติคนที่เกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับยังไม่ให้สัญชาติคนที่เกิดใหม่อยู่เรื่อยๆถึงแม้จะเกิดและโตในเมืองไทยแล้วก็เป็นก็คือเราก็ยังเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นหอกข้างแค่ของประเทศไทยไปเรื่อยๆนะครับก็คือเรามีคนที่เป็นชาวเขาชาวดอยหรือว่าเป็นคนตกสำรวจเป็นคนที่เกิดโดยลืมจดทะเบียนราษฎร์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับจะมีคนแบบนี้อยู่กลุ่มนึงนะครับผมที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในระหว่างที่เราก็เห็นข่าวนะครับว่าจะมีคนจีนจำนวนมากที่สามารถที่จะใช้เงินนะฮะซื้อตัวเองเข้าไปสู่ระบบที่จะได้สัญชาติไทยนะครับเพื่อมาทำธุรกิจผิดกฎหมายมาฟอกเงินมาถ่ายเทคนย้ายถ่ายเททรัพย์สินจากในเมืองจีนมาเมืองไทยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของล่าสุดที่มีระเบิดนะฮะชื่ออะไรนะในเฉินหมิงใช่ไหมครับเฉินหมิงซันนะครับก็มีระเบิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องน่าสนใจมากแต่ว่าไม่สามารถพูดทางคดีได้นะครับไม่สามารถพูดทางคดีให้ลึกซึ้งได้แต่ผมอ่ะพอดีว่าวันก่อนก็ไปทำรีเสิร์ชอย่างที่ผมบอกผมทำรีเสิร์ชเรื่องของการคอร์รัปชันอยู่พอดีเพราะทำซีรีส์ให้กับทางไทย PBS เกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันใช่ไหมครับก็เลยได้มีโอกาสได้วันก่อนได้มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือได้ไปพบคือเราทำงานร่วมกับปปท.นะฮะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐใช่ไหมครับก็ปปท.เนี่ยก็ได้เจอกับคนในข้างในจำนวนมากที่ทำงานทั่วทั้งประเทศนะฮะซึ่งเป็นเรื่องตลกมากนะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังกันก็คือที่ตลกตรงที่ว่าพนักงานของปปททั้งหมดเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น579คนอันนี้บอกได้เลยเพราะผมจำตัวเลขนี้ได้ดีแต่เรามีข้าราชการทั้งหมด3ล้านคนดังนั้นการทำงานในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเนี่ยมันเลยเป็นสัดส่วนที่ยากนิดนึงต้องใช้คำว่ายากนิดนึงนะครับจะต้องใช้คำว่ายากเลยแหละที่จะสามารถผลักดันนะฮะผลักดันให้เราสามารถป้องกันการทุจริตได้นะครับแล้วแต่เรื่องของการทุจริตจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องขององค์คาพยพโดยรวมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่จาก จากข้าราชการแต่นั้นหมายถึงว่าเราในฐานะของประชาชนเราปล่อยปละละเลยสถาบันครอบครัวปล่อยปละละเลยสังคมปล่อยปละละเลยมากมากนะครับมากมากแล้วก็มันเลยทำให้เราเป็นประเทศที่มีจิตสำนึกนะฮะไม่ต้องจนจิตใต้สำนึกนะจิตสำนึกที่จะต้องเรียนรู้กันเลยแหละในเรื่องของการทุจริตเนี่ยต่ำมากมากนะครับเราบ่นเพราะเราบ่นในเรื่องของสิ่งที่เราถูกเอาเปรียบนะครับแต่เราเอาเปรียบคนอื่นได้อย่างชอบธรรมเราสามารถแหกกฎได้ตราบใดที่เราได้ประโยชน์นะครับต้องใช้คำว่าเราหากเราได้ประโยชน์จากมันนะครับเรายอมที่จะแหกกฎหมายได้ดังนั้นคนจำนวนมากเนี่ยเชื่อในหลักการแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นหลักการของอนาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่เผด็จการไม่ใช่เป็นอนาธิปไตยก็คือการที่ทุกๆคนตัวฉันทำได้คนอื่นทำไม่ได้เรากฎหมายมีไว้เพื่อทำให้คนอื่นทั้งหมดยกเว้นตัวเราเองแล้วการเคารพกฎหมายของประเทศไทยก็เลยอยู่ในโหมดที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ 100% เต็มเพราะว่าไม่มีใครเคารพมันทั้งผู้ร่างทั้งผู้ใช้ทั้งผู้ถูกใช้ทั้งนะผู้ที่เรียกเปลี่ยนแปลงของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันไม่มีใครเชื่อมัน 100% เต็มเมื่อไม่มีใครเชื่อมัน 100% เต็มเราเลยไม่สามารถเดินต่อไปได้ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องใช้คำว่าปัญหาที่ติดค้างกับประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วจำนวนมากทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะประเทศอื่นๆก็เป็นนะอย่างเช่นฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็มีสว.ที่อยู่ในห้องประชุมสว.ในรัฐสภาฟิลิปปินส์ไม่ยอมออกมาเพราะได้เอกสิทธิ์คุ้มครองก็เลยนอนอยู่ในนั้นแล้วก็ตำรวจก็ล้อมอยู่ด้านนอกนะก็จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากทางสมาชิกทางวุฒิสภาก่อนว่าจะอนุญาตให้ตำรวจเข้าไปจับกุมได้ก็เลยเป็นเรื่องแปลกๆก็อย่างที่บอกแล้วครับกฎหมายมันก็ยังไม่มีความแข็งแรงหรือความศักดิ์สิทธิ์นะครับพอมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ยังทำงานไม่ค่อยดีซึ่งก็เป็นเรื่องต่อเนื่องอีกเช่นกันว่าถ้ากฎหมายไม่ดีนะฮะกับกฎหมายที่ดีแต่บางทีแล้วกฎหมายไม่ได้ช่วยให้ประชาชนโดยรวมใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นหรือมีก็เรียก well-being นะฮะหรือว่าเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคนก็ไม่ได้เชื่อในกฎหมายเหล่านั้นเพราะว่ากฎหมายในช่วงหลังๆนี้ถึงแม้มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะยังไม่ได้สามารถที่จะช่วยในเรื่องขององค์รวมของภาพรวมประเทศได้มากเท่าที่ควรซึ่งมันเป็นเพราะอะไรมันก็ต้องค่อยๆตามไล่ไปทีละจุดแล้วมันก็จะค่อยๆพัฒนาซึ่งมันอาจจะช้านะฮะแล้วนั่นก็คือกับดักที่เราทุกคนเจออ่ะไม่ว่าการย้อนกลับไปก่อนนะครับก็นั่นแหละฮะก็คือกลายเป็นว่านะผมแบบได้ไปเจอเนี่ยโชคดีได้ไปเจอท่านเลขาปปท.นะฮะมาแล้วก็ผมก็ชอบจำผิดถูกๆว่าเลขานุการกับเลขาธิการเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันแล้วเรียกถูกกันที่เลขาธิการนะเลขาธิการนี่ใหญ่เลขานุการนี่จะเล็กกว่านะเลขาการเนี่ยนะของปปท.เนี่ยท่านก็มานั่งเมากันสนุกสนานแล้วก็อธิบายว่าในโครงสร้างคือว่าในเฉินหมิงซันเนี่ยนะฮะในเฉินเนี่ยนะครับผมเขาทำผิดกฎหมายซึ่งตำรวจจับโอเคถูกต้องแต่ปัญหาคือว่ามันไม่ได้อยู่แค่นั้นครับมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อแล้วแหละว่าการที่เขาสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่นะมันเป็นเรื่องที่แย่เพราะว่าในกระบวนการเนี้ยมันเกิดการทุจริตจำนวนมากที่เกี่ยวนะครับที่เกี่ยวข้องรอบๆว่าหนึ่งเข้ามาได้อย่างไรอยู่ได้อย่างไรไปเอาอาวุธมาได้อย่างไรไปเอาระเบิดมา C4 มาได้อย่างไรเก็บได้อย่างไรนะครับเช่าบ้านได้อย่างไรคือทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นกระบวนทัศน์เลยว่าเราจะมองทำให้มองเห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกระทำผิดหนึ่งคนเนี่ยมันมาจากความสะเพร่าเลินเล่อหรือการปล่อยผ่านถึงแม้ระบบจะรัดกุมแค่ไหนเนี่ยมันเป็นการปล่อยผ่านของส่วนบุคคลของคนที่ทำการทุจริตพอคนที่ทำการทุจริตเขาทุจริตต่อเนื่องเป็นขั้นไปซึ่งครั้งนี้มันเป็นความโชคดีของประเทศไทยนะครับพระสยามเทวาธิราชมากๆก็คืออยู่ดีๆก็คือเกิดอุบัติเหตุแล้วเจอรถแล้วก็เลยจับกุมได้แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ดีเขาเอาระเบิดเนี้ยเป็นระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะประมาณเดียวกับครั้งที่ถ้ามีใครจำได้นะครับต้องใช้คำว่าใครจำได้ที่เป็นรถที่เป็นรถขนน้ำอะฮะรถบรรทุกอะที่บรรจุปุ๋ยยูเรีย เต็มคันนะครับที่วิ่งเข้ามาในกรุงเทพแล้วมารถชนก่อนที่สี่แยกใดสี่แยกหนึ่งถ้าระเบิดอันนั้นนี่คือก็คือระเบิดแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางอ่ะครับที่ปุ๋ยระเบิดอ่ะโรงงานปุ๋ยระเบิดก็คงประมาณแถวๆนั้นนะครับแต่อาจจะไม่ใหญ่เท่านั้นหรอกเข้าใจได้แต่ว่าไม่น้อยไปกว่ากันเท่าไหร่ก็กรุงเทพก็หายอ่ะครับถ้าแถวนั้นคือเซ็นทรัลชิดลมถ้าแถวนั้นคือสถานทูตอเมริกาคือหายหมดตรงนั้นระเบิดพินาศหมดแหละนะครับก็เป็นความโชคดีของประเทศไทยนะครับแต่ในความโชคดีทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องไล่ตะเข็บหาต้นตอของการทุจริตจำนวนมหาศาลของทุกๆจังหวัดนะครับในจังหวัดต่างๆเราจะเห็นเลยว่าการทุจริตเนี่ยมันมีแทบจะทุกหย่อมย่านะครับแต่ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดในเรื่องของเรื่องของการออกโฉนดการให้ถือครองในเรื่องของล่าสุดที่เราพูดถึงชาวต่างชาติที่มาถือครองธุรกิจในไทยอย่างผิดกฎหมายให้นอมินีถือบ้างให้อะไรบ้างทั้งกลุ่มจีนทั้งกลุ่มตะวันออกกลางทั้งจากกลุ่มต่างประเทศจากกลุ่มยุโรปตะวันออกนะครับจากกลุ่มอินเดียนะครับกลุ่มเหล่านี้ถ่ายเทเงินเข้ามาในประเทศแล้วไม่ได้เอาเงินกลับเข้าสู่ประเทศนะครับไม่ได้ผ่านกลไกที่ชัดเจนเพียงพอส่วนเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการทุจริตในเรื่องของการให้สัญชาติคนที่หนีนะครับประเทศที่เข้มงวดทางกฎหมายมากๆมานะครับเพื่อมาอาศัยอยู่นะครับผมแล้วก็เราเนี่ยกฎหมายเราเข้มงวดนะกฎหมายเราพยายามที่จะปราบปรามนะครับอย่างเช่นสแกมเลยอะไรเลยแต่เราก็ยังถูกระบุอยู่ในเอกสารตลอดเวลาว่าเราเป็นทางผ่านถึงแม้เราจะไม่ใช่สแกมเซ็นเตอร์เองเราไม่ได้ถูกเจอเหมือนกับเมืองเหมือนกับพ่อเมืองแม่เมืองในฟิลิปปินส์หรือในกัมพูชาหรือในพม่านะฮะโกกั้งนะครับหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเราไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นแต่เราก็เป็นส่วนช่วยในเรื่องของการเป็นท่อนะครับอย่างที่ล่าสุดเราก็พยายามที่จะตัดอินเทอร์เน็ตไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าไปสู่สแกมเซ็นเตอร์เราเริ่มกดขันในเรื่องของคนเข้าเมืองเราเริ่มกดขันในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศพอสมควรเราก็ไล่กดขันกันไปเรื่อยๆแต่ไอการกดตรงนี้เนี่ยเรากดหาคนผิดไปเรื่อยๆแต่ข้าราชการ3ล้านคนถ้าตีแบบบ้าๆบอๆแบบอยู่ดีๆมีแบบ1ล้านคนทุจริตนั่นแปลว่ากระบวนการของประเทศไทยนี่มันมีเงินไหลออกแบบอย่างน้อย 50% 40% ของ GDP ประเทศไทยไหลออกไปที่อื่นหมดเลยไปที่อาชญากรรมซึ่งอันนั้นก็ผมถือว่าถ้ามันเป็นนะผมยังไม่ได้บอกมันเป็นนะครับถ้ามันเป็นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นฐานกำลังสำคัญของระบบอาชญากรรมโลกนะครับเพราะว่าโลกนี้มันด้วยความขัดแย้งของโลกทำให้อาชญากรใช้ช่องโหว่ของความขัดแย้งในโลกสร้างตัวตนขึ้นมานะครับแต่อย่างประเทศที่ไม่แข็งแรงอย่างในเม็กซิโกอย่างใน อเมริกาใต้ฮะหลายๆประเทศใช่ไหมครับในบราซิลเอ่ยในเม็กซิโกเอ่ยในเวเนซุเอลาเอ่ยในโคลัมเบียเอ่ยนะครับในจีนนะฮะในจีนบางส่วนใช่ไหมฮะในกัมพูชาในประเทศแอฟริกาต่างๆนะในรัสเซียในอะไรก็ตามแต่พอมันมีความขัดแย้งที่ใดก็ตามแต่อาชญากรรมใช้ช่องโหว่ของการที่กฎหมายไม่ได้แข็งแรงการบังคับใช้ไม่ได้แข็งแรงประเทศไม่ได้แข็งแรงเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรนะ political stability หรือความมั่นคงทางการเมืองถ้าความมั่นคงทางการเมืองไม่แข็งแรงเราก็จะเห็นการทุจริตคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันหนึ่งประเทศทำให้เขามีแต้มต่อหรือมีขุมกำลังหรือมีทรัพยากรที่จะเข้ามาเทคประเทศที่ทรัพยากรไม่สูงแล้วคนก็มีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีเพราะคนเป็นความเป็นอยู่ที่ไม่ดีและความเชื่อในกฎหมายความศักดิ์สิทธิ์ในกฎหมายต่ำนะฮะต้องใช้คำว่าความศักดิ์สิทธิ์ในกฎหมายต่ำนะก็ทำให้เขาสามารถที่จะกระโจนเข้าไปได้และดังนั้นคนอย่างเฉินหมิงซันก็เลยสามารถอยู่ได้แล้วนี่ยังเป็นแบบคนที่ยังไม่ได้แบบต้องการคุกคามความมั่นคงประเทศอย่างจริงจังนะถ้าเป็นแบบเดียวกับแม็กซิโกล่ะครับจะเกิด

0: ขึ้น
1: ถ้าอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆผมใช้คำว่าอยู่ดีๆนะเม็กซิโกกวดขันอเมริกาใต้ทั้งหมดกวดขันสุดๆแล้วคาร์เทลทั้งหมด1ล้านคนย้ายมาอยู่ในประเทศไทยอ่ะสมมุตินะ1ล้านคนก็คือทุกๆ1ใน70คนเนี่ยเป็นโจรคาร์เทลนะเป็นแบบเป็นกลุ่มโจรสมมุติว่าไทรแอดของจีนทั้งหมด1ล้านคนมาเม็กซิโกมาล้านคนมาเฟียรัสเซียมาล้านคนมาเฟียอิตาลีมาล้านคนมี5ล้านคนเข้ามาแล้ว5ล้านคนถือเงินมากกว่า GDP ประเทศ 5-6 เท่าแล้วจ่ายให้ทุกคนในประเทศไทยหมดเลยแต่ขอให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ชั่วร้ายแล้วกำลังทหารของเราก็ต้องไปสู้กับประเทศ UN ทั้งหมดที่เข้ามาพยายามที่จะมาป้องกันและปราบปรามตรงนี้แต่เราทำอะไรไม่ได้นะครับก็โดนแบบโดนปิดอ่าวไทยเอาเครื่องบินมาถล่มในกรุงเทพแล้วก็เราก็กลายเป็นเมืองวิกฤตสัญญีคืออันนี้คือแบบแค่จินตนาการแบบคนทำหนังเนาะไปไกลๆแต่มันเกิดขึ้นได้จริงไหมมันเกิดขึ้นได้นะใช่ผมใช้คำว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะเราปล่อยให้มันทุจริตไงฮะปล่อยให้สิ่งที่ทุจริตนั้นมานะครับแล้วเราก็เสียพื้นที่จำนวนมากในอดีตนะครับต้องใช้คำว่าเสียพื้นที่จำนวนมากในอดีตให้กับอาชญากรรมจำนวนมากนะครับเช่นพื้นที่ในแถบพัทยาที่พี่เคยมีมาเฟียรัสเซียมาเฟียอินเดียเข้ามาครอบครองมายิงกันอยู่ในนั้นมีเกาะท่องเที่ยวบางเกาะที่ถูกชาวต่างชาติเข้ามาแล้วก็มาใช้ในเรื่องของการฟอกเงินผ่านอสังหาริมทรัพย์อะไรนะครับก็สิ่งเหล่านี้มันต่อเนื่องได้แล้วมันต่อเนื่องได้ดังนั้นระหว่างที่คนอย่างน้องน้ำผึ้ง Miss World Thailand คนล่าสุดกำลังต่อสู้ให้กับคนที่เขาสู้เพื่อที่จะเป็นประชากรไทยอย่างถูกกฎหมายพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่ในชุมชนของตัวเองให้เป็นชุมชนที่เจริญไม่มียาเสพติดไม่มีอาชญากรรมไม่มีสิ่งเลวร้ายนะครับให้ NGO ให้นักเรียนนักศึกษาไปทำแคมป์ไปสร้างโรงเรียนไปสอนไปผัดกันสอนเรายังมีอีกกลุ่มนึงเลยที่เราปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วมาทำร้ายประเทศนะครับทั้งในแง่ของการทุจริตแบบทุจริตเพื่อการไปอาชญากรรมเต็มตัวหรือการทุจริตเชิงนโยบายอย่างเช่นอุตสาหกรรมบางอย่างที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาโดยใช้ช่องโหว่ของการสนับสนุนของภาครัฐเข้ามาแล้วก็มาเก็บเงินจากเมืองไทยเอาของมาดั้มในเมืองไทยให้เมืองไทยรับไปนะครับปัจจุบันนี้เราเป็นประเทศหนึ่งใน4ที่เป็นผู้อิมพอร์ตขยะพลาสติกจากอเมริกามากที่สุดเพราะจีนเลิกอิมพอร์ตขยะพลาสติกเพราะเราไม่สามารถรีไซเคิลได้มากพอเราไม่มีฟาซิลิตี้ในการรีไซเคิลมากพอถ้าผมเห็นโรงรีไซเคิลเยอะกว่า 7-Eleven เราสามารถอิมพอร์ตขยะทั้งโลกมาแล้วมารีไซเคิลได้แต่เราไม่มีกำลังขนาดนั้นเราแลนด์ฟิลของเราหรือว่าพื้นที่ถมขยะของเรายังเป็นภูเขาเลากาอยู่แต่เรายังไม่สามารถแยกขยะได้เร็วมากพอแต่เรารับขยะจากอเมริกามาเป็นอันดับ4แทนที่นะครับในช่วงปีที่ผ่านมานี่นะแทนที่จีนแทนที่หลายๆประเทศซึ่งหลายๆประเทศเริ่มที่จะยกเลิกการนำเข้าพลาสติกอย่างเงี้ยก็คือการทุจริตเชิงนโยบายการปล่อยให้เราถูกลุกล้ำอธิปไตยเชิงนโยบายแล้วปล่อยให้สิ่งต่างๆเข้ามาครอบงำเราด้วยวิธีการที่เราก้อยเปี้ยเสียขาแล้วเราก็รับตรงนี้แล้วเราก็ต้องใช้ภาษีของเราจำนวนหนึ่งที่จะแทนที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศก็มาช่วยอุ้มโอบอุ้มสิ่งเหล่านี้ให้ต่างชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปตีกับแต่ละประเทศแล้วต้องหาโซลูชันที่ใหม่กว่าถ้าเราคิดว่าเราจะรับขยะมาอย่างเงี้ยถ้าเราจะเป็นพื้นที่ในการที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินเราก็ต้องมีความเข้มงวดกวดขันหรือมีความเจ๋งแบบสิงคโปร์แบบดูไบนะครับแบบตอนนี้อย่างตะวันออกกลางตอนนี้เขาถูกโจมตีเขาไม่มีใครกล้าไปตะวันออกกลางอ่ะเพราะความปลอดภัยอะไรทำไมถ้าเราต้องการเป็นศูนย์กลางทางการเงินเราก็ต้องออกแบบโครงสร้างเพื่อจะรับแบบนั้นแบบเดียวกับที่สิงคโปร์เป็นแบบเดียวกับที่ฮ่องกงเป็นมาก่อนหรือแบบเดียวกับที่ดูไบเป็นกาตาร์เป็นหรือประเทศเหล่านี้เป็นนะครับเราไม่ได้ทำแบบนั้นไงใช่ไหมครับรับขยะก็เราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเราไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับขยะเรายังปล่อยขยะลงน้ำเยอะมากเรายังปล่อยขยะเน่าเสียเยอะมากแล้วเราก็ไม่สามารถจัดการขยะได้ดีเพียงพอนะครับถึงแม้เราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะประเทศต่างๆทั่วโลกเขาลดการจัดการขยะเขาดีขึ้นเขาลดจำนวนขยะได้มากขึ้นเขาสามารถจัดการ PM 2.5 ได้ครึ่งต่อครึ่งภายในไม่กี่ปีลด PM 2.5 ได้ครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่ละประเทศในจีนในอะไร

0: นะครับแต่นั่นแหละฮะคือสิ่งที่เป็นข้อที่ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งภาคประชาสังคมภาคประชาชนจะต้องแอบคิดเพิ่มเติมหรือไม่นะครับแอบคิดเพิ่มเติมหรือไม่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือสิ่งที่ดีอ่ะเราสามารถกลับเข้ามาได้ไหมกลับมาที่น้องน้ำผึ้งอีกครั้งเรามีคนใช้ขอบจำนวนมากซึ่งอยู่ในประเทศไทยมาร้อยพ่อพันแม่มาอยู่มาสามเจเนอเรชันสี่เจเนอเรชันห้าเจเนอเรชันเราต้องการเป็นประชากรไทยเราไม่สามารถช่วยเขาได้แต่เราสามารถช่วยสิ่งอื่นๆได้เราเวทจิ้งเราผิดมากการชั่งน้ำหนักเรามันแปลกดีนะมันแปลกดีนะครับก็ผมคิดว่ามันทำได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่คำว่าใช้เวลาเรามีเวลานานแค่ไหนอะครับถ้าประเทศทุกประเทศเขาใช้เวลาเร็วกว่าเราหมดเราก็จะแพ้เราก็ไม่อยากกลายเป็นเอธิโอเปียหรือโซมาเลียใช่ไหมครับคือที่ยกตัวอย่างเอธิโอเปียเพราะครั้งหนึ่งในโลกเอธิโอเปียเคยเป็นประเทศที่เจริญที่สุดในโลกมาก่อนนะฮะเคยเป็นนะเคยมีทหารกองทหารที่ยิ่งใหญ่เคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในแอฟริกานี่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เยอะเลยแล้วปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เจริญไม่เท่ากับฝั่งยุโรปนะฮะมันเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นถูกไหมเราจะทำแบบใดได้บ้างนะครับเราประชากรเราก็ไม่ได้น้อยนะ70ล้านคนครับอ้าวระหว่างนั้นสักครู่ดีกว่านะครับผ่านไปเวลาผ่านไปเร็วมากเลยพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริ

เราจะติดในสมัยเด็กๆ Miss World Thailand 2026มาสู่การคอร์รัปชันได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับโยงไปโยงมาอีลุงตุงนังไปหมดนะครับผมอ่ะไม่ว่ากันนะทักทายได้หลายๆช่องทางนะครับทั้งทาง SMS นะฮะ4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผม อีกทางนึงนะฮะทาง x.com หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @sideadamy นะย้ำอีกรอบนะฮะ @side ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sideadamy นะครับหรือช่องทางสุดท้ายที่ทักผมได้ผมจะดูผ่านทาง Facebook Live นะฮะบ่อยๆอยู่ก็คือทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับหรือเช่นเดิมครับแอปพลิเคชันมือถือโหลดเลยนะครับ mcord connect นะครับผมทั้งทาง iOS App Store นะฮะของเครื่อง iPhone และ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆยี่ห้อทุกๆรุ่นโหลดได้เลยนะครับ Mcord Connect นะครับแอปเดียวอยู่จบหมดทุกคลื่นทุกคนทุกช่วงครับผมนะฮะก็อ่านคอมเมนต์กันก่อนไปไหนต่อไหนนะครับหลายๆท่านสวัสดีผมได้สวัสดีไปคืนไปบ้างแล้วนะครับคุณปิยาคุณธรณินคุณแนทคุณดวงพรนะฮะคุณธรณินบอกอันที่จริงกฎหมายไทยค่อนข้างแรงนะครับปัญหาคือแรงแต่บังคับใช้ครับคนบังคับใช้มักจะมีคำว่ากากีนังเท่านั้นเองก็ไม่ทุกคนหรอกครับแต่ว่าส่วนหนึ่งแต่ไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลเสียนะครับคุณทัศนีบอกคนไทยพยายามแต่บางครั้งหน่วยงานยังไม่จริงจังหมายถึงการคัดแยกขยะนะครับก็คือผมว่าฟาซิลิตี้เมืองไทยไม่พร้อมฮะถ้าเรามีอุตสาหกรรมที่มั่นคงคัดแยกขยะแล้วสร้างรายได้นะฮะรีไซเคิลแล้วของเหล่านั้นสร้างรายได้เป็นกำไรที่มีมาร์จิ้นสูงขึ้นแล้วการันตีว่ากำไรแล้วมีการลงทุนที่ชัดเจนโรงงานแยกขยะมีนะฮะโรงงานแยกขยะโรงงานรีไซเคิลมีเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยแล้วผลิตพลาสติกกลับมาส่งออกส่งไปที่อื่นในราคาที่เกิน competitive price หรือราคาที่แข่งขันกันได้นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์และอื่นๆนะครับถ้ามันทำแบบนี้ได้อย่างจริงจังรับมาเถอะครับรับมาปุ๊บหรือขยะในประเทศไทยทั้งหมดมันหายไปได้นะครับมันไม่ต้องหายไปทั้งหมดหรอกครับแต่ขยะที่รีไซเคิลได้มันหายไปคนมาแก่งแย่งชิงดีเพื่อเอาหาพลาสติกที่เป็นขยะมารีไซเคิลได้เนี่ยเรารอดเราโอเคแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วขยะกองอยู่อย่างที่เห็นว่าที่เขาชอบไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์เปิดแล้วเจอขยะเต็มข้างในเลยไม่เอาแบบนั้นนะครับเราต้องการที่ที่แบบสามารถทำงานตรงนี้ได้อย่างจริงจังคุณปริยาบอกจากที่ทำงานราชการมา29ปีพบว่าคอร์รัปชันเยอะค่ะหลากหลายแบบมากคอร์รัปชันมีหมดแล้วครับแล้วมันก็แล้วมันทำให้อันนี้ต้องบอกนะครับมันทำให้เราเสียสติกันมากขึ้นนะครับผมเชื่อผมอาจจะตัวเลขยืนยันสาเหตุอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่เราเห็นตัวเลขของการลดลงของประชากรในประเทศจำนวนมากในโลกใบนี้นะฮะเราเห็นการลดลงของประชากรจำนวนมากในโลกใบนี้ทั้งไม่ว่าจะเกาหลีญี่ปุ่นทั้งไทยทั้งจีนทั้งประเทศในสหรัฐอเมริกาประเทศในยุโรปจำนวนมากอัตราเหมือนกันหมดมันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นสาเหตุหลักคืออะไรนะครับถ้าเรามองแบบมหาภาพแบบรวมๆใหญ่ๆเลยอาจจะเป็นเรามีทรัพยากรไม่พอสำหรับคนทุกคนคนเลยรู้สึกว่าเราไม่มีลูกดีกว่าเราใช้ชีวิตให้รอดกันไปก่อนให้ได้นะในภาวะที่ทรัพยากรไม่เพียงพอนะแล้วเราไม่มีกำลังเราไม่ต้องใช้กำลังแล้วนะครับในยุคเดิมเรามีลูก8คน9คน10คนเพื่อเราเอามาใช้กำลังคนมีเขาเรียก mortality rate สูงก็คือตายเร็วนะครับ50ก็ตาย40ก็ตาย60ก็ตายโรคระบาดเยอะอะไรเยอะปัจจุบันนี้เราอยู่กันได้ถึง80 90เรามีทรัพยากรไม่พอเราก็เลยต้องทุ่มเทกับคนที่ยังอยู่มากกว่าเราก็เลยมีน้อยลงแล้วการบริหารจัดการตรงนี้พอมันเป็นคอร์รัปชันมีอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการเหมือนกับสัตว์นะครับถ้าเหมือนกับนกครับถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันมีงูอยู่ครับมันไม่ทำรังไงฮะเพราะงูมันฉกไข่ครับมันไปกินไข่เขานะครับมันก็เป็นไม่ต่างกันครับก็คือผมคิดว่าคนจำนวนมากเลือกที่จะพยายามใช้ชีวิตให้รอดไปจนถึงบ้านปลายชีวิตไม่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะรอดได้อย่างไรนะครับเพื่ออยู่ให้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องพยายามส่งต่อสิ่งที่เขาเจอไปสู่รุ่นถัดไปนะครับซึ่งมันเป็น survival ของมนุษย์คนที่มีลูก

เยอะๆนะครับก็อาจจะเป็นคนที่รวยซึ่งคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่สร้างชาตินะครับคนที่มีความรู้มีทรัพยากรเพียงพอมีอะไรเพียงพอเขาจะมีลูกมีหลานกัน10คน20คน10คนก็เรื่องของเขาเพราะเขามีทรัพยากรเพียงพอที่จะเลี้ยงดูคนเหล่านั้นให้เติบโตในยุคถัดไปได้ระหว่างที่ในยุคถัดไปคนที่เป็นคนที่เป็นคนชั้นกลางmiddle income low income จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะเทคโนโลยีจะมาแทนที่ได้เยอะขึ้นเครื่องจักรมาแทนโรบอทมาแทนสิ่งต่างๆมาแทน AI มาแทนนะครับกรอบความคิดอื่นๆมาแทนคนที่เขาอยู่ได้เขาก็จะสร้างลูกสร้างหลานไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็คือสร้างลูกสร้างหลานไปนะแต่เราก็จะลดลงนะฮะเขาบอกประเทศต่างๆประชากรมักจะลดลงแต่แปลกสำหรับประเทศมุสลิมที่ยังมีประชากรเพิ่มขึ้นอะไรคือสาเหตุเพราะศาสนาครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยประเทศมุสลิมบางประเทศก็คือเป็นเพราะศาสนาก็แล้วก็ประเทศหลายๆประเทศถ้าสังเกตก็คือเป็นประเทศที่ยังมีหนึ่งมีประชากรน้อยมีภาวะสงครามนะครับมีการคุมกำเนิดที่ไม่ได้เข้มข้นนะครับหรืออะไรประเภทนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมเป็นส่วนหนึ่งถ้าสังเกตคือประเทศเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะไล่ได้ในหลายรูปแบบนะครับในหลายรูปแบบแล้วก็จะเห็นเลยว่าประเทศในกลุ่มเหล่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศคือบางประเทศในตะวันออกกลางที่เป็นประเทศมุสลิมเองก็มีประชากรลดลงเช่นกันนะครับเพราะว่าทรัพยากรเพราะว่าการปกครองรูปแบบการปกครองทั้งในเรื่องภาวะสงครามและอื่นๆก็มีนะครับมันก็มีเป็นบางประเทศไปนะครับบางประเทศก็เลี้ยงทรงบางประเทศก็เพิ่มขึ้นบางประเทศก็ลดลงบางประเทศเลือกต้องใช้คำว่าเลือกนะอย่างเช่นบางประเทศเลือกที่จะมีลูกชายมากกว่าผู้หญิงแล้วยิ่งเราสามารถที่จะยิ่งมันมีบางประเทศที่แบบ abandon หรือว่าทอดทิ้งผู้หญิงทำให้จำนวนผู้หญิงมีลดลงจำนวนผู้ชายมีมากกว่าทำให้การมีลูกมันก็ยากขึ้นไปด้วยนะครับการมีลูกชายสามารถที่จะสืบต่อสกุลได้แต่ปัญหาคืออีกฝั่งนึงเขาอีกคนอื่นก็ไม่อยากมีลูกผู้หญิงเพราะไม่สามารถสืบต่อสกุลได้ก็กลายเป็นว่าก็มีแต่ผู้ชายก็เป็นปาร์ตี้เดือยเลยนะฮะทีนี้นะครับก็ไม่มีผู้หญิงให้สืบพันธุ์นะก็แล้วก็ผมดูวิดีโอเมื่อก่อนเริ่มรายการเนี่ยการ having sex ของคนเนี่ยนะฮะการมีเพศสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆทุกปีเลยนะจากเดิมที่มันอยู่ในเรียกว่าท็อป20ของกิจกรรมยามว่างของมนุษย์นะฮะแต่มันลดลงเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าการดู Netflix การดู YouTube การใช้ชีวิตอย่างสันโดษกลายเป็นกิจกรรมที่เยอะมากกว่า doom scrolling หรือที่เรียกว่าการไถโซเชียลมีเดียไถไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นส่วนที่ทำให้เขาใช้ชีวิตมากกว่าที่จะมีเพศสัมพันธ์กันเนาะมันก็ทำให้คนลดลงเป็นธรรมชาตินะฮะก็พฤติกรรมของมนุษย์มันเปลี่ยนครับต้องใช้คำนี้ดีกว่านะฮะคุณแสงดาบอกว่ากำลังจะบอกว่า multicultural era ทำให้เหนื่อยไหมแต่เนี่ยตา corruption เกินไปจริงๆคือ multicultural era ทำให้เหนื่อยไหมผมว่า multicultural era ไม่ได้ทำให้เหนื่อยครับผมว่าทำให้เกิดโอกาสมากขึ้นด้วยซ้ำแต่ผมคิดว่าระบบทุนนิยมผ่านโลกาภิวัตน์เนี่ยผ่าน globalization เนี่ยทุนนิยมที่ครอบโลกเลยเมื่อก่อนเรามีทุนนิยมที่ครอบบางประเทศครอบเยอะสุดคือแบบบริษัท British India ของอังกฤษสมัยก่อนที่ยึดประเทศเป็นประเทศยึดอินเดียยึดมาเลเซียยึดประเทศเหล่านั้นแล้วพยายามที่จะไถทรัพยากรเข้ามานะครับบริษัทแบบนั้นคือประเทศหนึ่งประเทศเลยรับไปยึดประเทศอื่นเป็นเขาเรียกเมกาคอร์ปอเรชันแต่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับบริษัทในปัจจุบันที่ครอบครองทั้งโลกประชากรโลก1ใน4อย่างเงี้ย1ใน4อยู่ใน Facebook รายได้ทั้งหมดขึ้นไปที่ Facebook เอาเงินไปเก็บอยู่ในบัญชีอยู่ที่ประเทศปลอดภาษี1ประเทศแล้วก็ไม่ให้ใครแล้วเงินทั้งโลกครับไปสู้กันให้ตายเงินก็ไถไปที่บริษัทใหญ่เหล่านั้นซึ่งมีอยู่ประมาณ10-20บริษัทแล้ว10-20บริษัทก็พยายามที่จะเก็บเงินไว้ก็ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นก็มีจำนวนไม่กี่คนแต่ผู้ถือหุ้นก็มีผู้ถือหุ้นใหญ่เล็กซึ่งมันก็สลับกันไปสมมุติว่ามี10 บริษัท 10 บริษัทเอาเงินให้กันและกันเป็นหุ้นกลางของกันและกันเงินก็วนอยู่ก็แค่ในนั้นเงินไม่ได้อยู่ที่คนด้วยซ้ำอยู่ในไอ้องค์กรเหล่านั้นไอ้องค์กรเหล่านั้นต้องการจะขยายเรื่อยๆจนกระทั่งมันบวมเต่งจนกระทั่งแบบ 8,000 ล้านคนแล้วก็ไถ 8,000 ล้านคนจนมัน GDP หมดแล้วก็ไถต่อจนกระทั่งมันรัฐต้องออกกฎหมายมาเพื่อต่อต้านการไถแบบนั้นนะครับรัฐบางรัฐต้องใช้อย่างเช่นรัฐบาลยุโรปหรืออะไรประเภทนั้นต้องออกมาต่อต้านแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลายังไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นไงฮะที่จะป้องกันการไถเงินออกไปในบริษัทระดับโลกนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าการเป็น multicultural era โอเคแต่การที่เรามีทุนนิยมระดับโลกมาครอบอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่โอเคนะครับแล้วรัฐบาลก็ต้อง
ก็ต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ซึ่งรัฐบาลที่แข็งแรงแบบจีนแบบยุโรปสู้ได้แต่รัฐบาลที่อ่อนแอหรือรัฐบาลที่ต้องถูกล็อบบี้โดยองค์กรแบบนั้นเดโมแครตรีพับลิกันในอเมริกาก็ถูกล็อบบี้โดยองค์กรใหญ่ๆให้ทำตามฉันไม่งั้นคุณจะไม่ได้เงินในการที่จะไปลงสมัครเลือกตั้งหรือไปสู้ต่อนะฮะก็เป็นระบบระดมทุนแบบนั้นนะครับก็เลยวุ่นวายหน่อยนะครับอันนี้วุ่นวายหน่อยนะฮะ เขาบอกว่าคุณสุวรรณศรีนะฮะทักมาสวัสดีครับแล้วคุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะคุณธรณีบอกจริงครับคุณชายการมีเซ็กกันน้อยลงยิ่งถ้ามีความเครียดหลายๆเรื่องก็ไม่อยากมีอารมณ์จะทำอะไรกันผมว่ามันเป็นที่เวลามันน้อยลงด้วยแหละครับแต่กลับแปลกที่หนังเอวีญี่ปุ่นที่ดูหนังแนวเอ็นทีอาร์กับเนื้อขึ้นผมไม่เข้าใจเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นคือเดิมที10-20ปีก่อนคนเรามีค่าเฉลี่ยแบบต่อสัปดาห์มีเซ็กกันอยู่ประมาณ4นาทีแต่ช่วงหลังกลายไปว่าคนดูหนังโป๊ครับ25นาทีนะครับ25นาทีแต่คนมีเซ็กกันน้อยลงเพราะว่าคนรู้สึกว่าผมคิดว่ามันคงมีหลายสาเหตุผมคิดว่าคนมีอธิปไตยในการที่จะเลือกมากขึ้นคนยอมที่จะเป็นโสดและไม่มีเซ็กเลยดีกว่าที่จะมีเซ็กแล้วก็มีเซ็กกับคนที่ไม่ใช่นะครับดังนั้นคนที่ไม่ใช่แล้วคนยิ่งห่างกันมากขึ้นคนยิ่งห่างกันด้วยปัจจัยของสังคมมากขึ้นดังนั้นการดูหนังโป๊ก็เป็นแค่กิจกรรมหนึ่งนะครับคงไม่ใช่ก็เรียกว่าคงไม่ใช่เป้าหมายว่าต้องไปมีเซ็กการดูหนังโป๊เพื่อให้ตัวเองจะเป็นคนที่มีเซ็กคงไม่ใช่การมีเซ็กก็เป็นมีเซ็กดูหนังโป๊ก็ดูหนังโป๊แต่มันอาจจะเกี่ยวโยงกันนิดหน่อยนะครับแต่นั่นแหละครับมันก็กลายเป็นว่าซึ่งมันน่าเศร้านะว่าคนดูหนังโป๊มากกว่าคนมีเซ็กกันนะครับแต่คนแล้วก็เราก็ยังไม่ได้สนับสนุนฟรีเซ็กแบบเขาเรียกว่าฟรีเซ็กซะทีเดียวนะครับเราไม่ได้สนับสนุนฟรีเซ็กเราไม่ได้สนับสนุนการมีคู่ครองเราไม่ได้สนับสนุนการมีคู่ครองระยะยาวก็พอการมีคู่ครองระยะยาวเราสนับสนุนให้ไม่มีฟรีเซ็กแต่ให้มีคู่ครองระยะยาวแต่เราไม่สามารถที่จะมีกลไกที่จะสร้างคู่ครองระยะยาวได้ดีนะครับในอเมริกาทุกครึ่งหนึ่งของคู่แต่งงานต้องหย่าร้างทุกครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในคู่จะต้องมีชู้อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ความเชื่อถือต่อการมีคู่สัมพันธ์ต่ำลงแต่เราไม่ได้สนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดกว้างเราก็ซึ่งไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นแบบนั้นมันก็แน่นอนครับมันก็ลีดไปสู่ทางเลือกหรือทางออกอื่นๆนะฮะเช่นการดูหนังโป๊เป็นต้นนะครับเว็บหนังโป๊อย่างพรฮับเอ็กวิดีโอหรืออะไรก็ตามมันก็เลยกลายเป็นเว็บที่มีคนดูมากที่สุดในโลกท็อป10ของโลกหรืออาจจะท็อป5ของโลกตลอดมานะครับก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นบริบทของสังคมมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะซึ่งก็มันก็เลยทำให้เราก็ต้องมานั่งคิดกันเนาะว่ากลไกเขาเรียกว่าสตรัคเจอร์หรือกลไกของสังคมในยุคหน้าอาจจะไม่ใช่ยุคผมแล้วผม40อาจจะไม่ได้ยุค30แล้วอาจจะต้องเป็นอายุแบบตอนนี้10ขวบอยู่เนี่ยมันจะถูกออกแบบกลไกสังคมหรือสตรัคเจอร์เนี่ยต่างๆเนี่ยนะกลไกสังคมในอนาคตจะถูกออกแบบอย่างไรให้พวกเขาอยู่กันได้ดียิ่งขึ้นนะซึ่งเขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ก็อาจจะไม่อยากมีลูกกันแล้วแบบในหนังอะไรวอลอีอะครับทุกคนนั่งอยู่ไอ้บ่อก็เคลื่อนไปขึ้นมาตัวอ้วนดูดน้ำดูดท่าได้ตามสบายคือมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ 100% หรอกครับเพราะว่าโลกเรามันก็เรียกไดนามิกมากเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงแทบจะทุก3ปี5ปีเราก็เห็นแล้วว่าแบบแค่ทรัมป์เข้ามาก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะแค่ช่วงหนึ่งคนเทไปซ้ายมากๆช่วงหนึ่งคนเทไปขวามากๆช่วงหนึ่งคนเทกระจาดไปเทกระจาดมาบางประเทศอยู่ดีก็เจริญอยู่ดีบางประเทศก็ถอยหลังลงคลองก็เกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นได้นะครับคุณชัยพัฒน์บอกเป็นกำลังใจให้ทีมผู้สร้างสรรค์ผลงานละครและภาพยนตร์นะฮะคุณตรนิงก็บอกเป็นกำลังใจคุณชัยเช่นกันคือไม่ต้องเป็นกำลังใจให้ผมครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมคิดว่าวงการบันเทิงน่าจะต้องเป็นกำลังใจเยอะๆนะฮะช่วงนี้มีดราม่าเยอะมากๆนะครับมีดราม่าเยอะมากๆวันต่อวันเลยผมเป็นหนึ่งในดราม่าด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผมซะทีเดียวแต่ก็เกี่ยวแหละนะครับก็เรื่องของคุณไอซ์ใช่ไหมแต่ก็ทักมาว่าแบบซึ่งอันนั้นผมคิดว่าไม่ได้เป็นความผิดอะไรคุณไอซ์หรอกครับคุณไอซ์แค่คิดว่าการสนับสนุนของการพูดถึงเรื่องของการเมืองเราควรจะมีการสนับสนุนมากขึ้นเลยก็ตามแต่ซึ่งมันสนับสนุนแหละแต่ว่ามันเป็นความคิดว่าแบบคนภาครัฐมักเลวร้ายเสมอซึ่งนั่นแหละฮะอย่างที่บอกก็คือพอความเชื่อในกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อในกระบวนการที่
ที่ยุติธรรมมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันต้องไม่ยุติธรรมมันต้องเปลี่ยนจากความยุติธรรมแบบนึงเป็นความยุติธรรมอีกแบบนึงคือความยุติธรรมอีกแบบนึงคือการสนับสนุนให้เกิดประเทศในมุมมองใหม่ๆอย่างเงี้ยก็เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับก็แต่ว่าในขณะเดียวกันคือเราในฐานะกฎหมายมันต้องเปิดกว้างด้วยไหมมันเป็นข้อถกเถียงซึ่งข้อถกเถียงที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่การบอกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเลยผมว่ามันก็ยุ่งยากไปนิดนึงนะครับว่ายุ่งยากไปนิดนึงว่าถ้าเราจะบอกว่าประเทศมีงบประมาณควรสนับสนุนให้คนที่คิดมุมมองทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งมากกว่าที่จะไปที่มุมมองทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่จะย้อนประวัติศาสตร์ย้อนประวัติศาสตร์นะครับย้อนประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์คือเราเคยเทกระจาดแบบนั้นแล้วมันทำให้เกิดเขาเรียก counter cultures หรือว่าเป็นวัฒนธรรมต่อต้านออกมาพอขวาจัดมันก็มีซ้ายโผล่มาพอมีซ้ายมันก็จะมีขวาจัดโผล่มามันก็จะเป็นการต่อต้านทางเชิงวัฒนธรรมพ่อแม่เข้มงวดมากก็มีวัฒนธรรมฮิปปี้มีมินิสเกิร์ตมีอะไรพวกนี้ออกมาไอ้บอมันมีแบบนี้มากๆมันก็จะมีวัฒนธรรมที่ต่อต้านสิ่งนี้ออกมากลับมาเป็นเนี่ยอย่างช่วงหลังเรากลับมาเป็น Y2K แต่งตัววินเทจเพราะทุกอย่างมันดูใหม่เกินไปกลับไปฟังเพลงไวนิลเทปคัสเซ็ตฝากกลับไปแบบทำอะไรที่เป็นกิจกรรมกล้องฟิล์มกลับมาใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็น counter cultures นะครับมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างควรจะเป็นในทางเดียวกันมันเป็นไปได้ยากมากๆแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วในการเมืองโลกในระบบสังคมโลกจำนวนมากว่าการไปในทิศทางหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามแต่นะฮะต่อให้เป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เลยก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไปไม่ได้นะยากมากๆนะครับมีประเทศเดียวที่ยังคงสภาพนั้นได้อยู่ก็คือเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเกาหลีเหนือก็มันก็โหยากมันก็โหยากระดับหนึ่งแล้วก็ประเทศทั้งโลกก็ไม่ได้แฮปปี้ที่เราจะโหแบบนั้นเพราะเราเชื่อมกันทั้งโลกโดยธรรมชาติถูกไหมฮะนั่นแหละฮะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องอาจจะต้องทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยใช่ไหมครับคุณชัยพัฒน์บอกเข้าใจมุมมองวิธีคิดต่างกันใช่ครับแต่ว่าฝ่ายค้านเขาก็ทำตามหน้าที่จะตั้งคำถามก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็จะอย่างที่เห็นก็คือก็จะเห็นกระแสที่แบบคนมองต่างก็จะเยอะแบบในหลายด้านนะทั้งคนในพรรคกันเองหรือคนที่เป็นแฟนคลับในพรรคเองหรืออะไรเองก็เข้ามาแบบพูดคุยอธิบายว่ามุมมองอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เขามองหาหรืออะไรก็ตามแต่ก็เป็นการรับฟังซึ่งกันและกันเป็นเรื่องดีนะครับไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะครับแต่ที่แย่กว่าคือเรื่องอีกเรื่องต่างหากที่เขาบอกว่าคุณปฏิภาณบอกคิดว่าช่วงนี้คงต้องอดทนสักพักใหญ่ๆเลยแหละครับเพราะโลกช่วงนี้คือสวิงซ้ายขวาหนักมากต้องรออีกสักพักมันให้มันสมดุลผมคิดว่าช่วงนี้ดีมากมากขึ้นเยอะนะฮะสำหรับประเทศไทยนะในโลกผมอาจจะคิดว่าเป็นช่วงผมว่าไทยมาก่อนโลกไทยนำเทรนด์ตรงนี้มาก่อนเราเคยอยู่ในสภาวะตอกลิ่มเข้าไปในครอบครัวระหว่างกลุ่มคนที่มีอายุมากกับกลุ่มคนที่มีอายุน้อยนะครับอย่างที่เห็นช่วงเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปส.นปช.การยิงกันที่ตรงดินแดงดอนเมืองแถวดินแดงอ่ะไม่ใช่ดอนเมืองดินแดงแถวนั้นการที่จะประท้วงมาผ่านมัคควาเลยอะไรเราผ่านจุดนั้นจนกระทั่งสักพักหนึ่งเราเริ่มโหยหาสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้นเราเริ่มมีงานหนังแบบจะสังเกตในหนังได้เรามีหนังที่รักครอบครัวมากขึ้นอย่างหลานมาอะไรออกมาเพื่อรีเฟกเขาเรียกเขาอย่างที่ผมพูดแหละฮะ counter culture เมื่อเราเจอสิ่งหนึ่งเราเอียนเราเผื่อกับมันเราพยายามที่จะมองหาความสงบนะมองหาความนิ่งเรามองหาการยึดโยงกันของสัมพันธภาพของครอบครัวมากยิ่งขึ้นจากการที่เราเคยตอกลิ่มเหล่านั้นมาก่อนซึ่งอเมริกาเอ่ยอะไรเอ่ยเพิ่งเข้าสู่จุดนั้นการยึดแบบแคปิตอลบิลดิ้งการตีกันที่มินเนโซตาเอ่ยฮะไอซ์ใช่ไหมครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาก็เป็นคล้ายๆเราที่เพิ่งเจอเมื่อประมาณช่วง10ปีให้หลังเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี40มาเนี่ยไปจนกระทั่งถึงประมาณแบบเนี่ยประมาณ6ต้น60นะครับเราก็ผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะครับแล้วก็พอหมดลุงตู่ไปมันก็ผมคิดว่ามันเบาลงมากในเรื่องของขวาซ้ายแล้วเบาลงแล้วนะครับแต่เราก็ยังมีความคึกคักทางการเมืองที่เลือกตั้งอะไรเราก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แหละแต่ว่ามันเบาลงจะเห็นเลยว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคมันก็เสียงมันก็เคยแบ่งเป็นหลายๆฝั่งนะครับ
แล้วก็คุณธรณินทร์บอกเราไม่ควรกีดกันอุดมการทางการเมืองไม่ว่าจะข้างใดข้างหนึ่งเว้นแต่การกระทำการเมืองนั้นเป็นละเมิดกฎหมายไม่เกรงกลัวถูกต้องครับมันมีกฎหมายอยู่นะมันมีกฎหมายอยู่ซึ่งถ้าอยากแก้ก็ต้องค่อยๆไปแก้กฎหมายทีละส่วนทีละส่วนตามยุคสมัยค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการแก้แต่ละส่วนแต่ละกฎหมายใช้เวลาแก้ 3-5 ปีไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ว่าต้องทำนะครับเขาบอกว่าจริงครับหนังครอบครัวในไทยเยอะขึ้นหรือแนวอบอุ่นหัวใจใช่ครับเพราะเราต้องการอย่างที่บอกไงฮะ counter culture นี่แหละฮะที่สิ่งที่มันเกิดเราทำหนังเราเห็น culture เยอะครับตรงนี้นะครับธรณินทร์บอกจริงครับในเวลานี้ขนาดอังกฤษยังอยากออกซ้ายอยากออกซ้ายเป็นขวาสุดจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในตอนนี้ที่พรรครัฐบาลพรรคแรงงานแพ้พรรคปฏิรูป UK ถล่มทลายส่วนพรรคอนุรักษ์นิยมกลางขวาก็แพ้บุดลุยหนังมากมันก็อย่างที่บอกครับเป็นเพนดูลัมครับเป็นบุกตุ้มสวิงไปสวิงมานะครับแต่นอกเหนือจากนั้นคืออย่างที่บอกมาพูดถึงวงการบันเทิงนะมันก็มีประเด็นที่แบบดาราออกมาขอโทษกันไปยกใหญ่ในช่วงนี้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องนึงที่แบบอยากจะเตือนไว้สักหน่อยในฐานะของเราก็อยู่ในวงการเหมือนกันนะฮะก็คือในประเด็นที่หลายครั้งช่วงนี้คุณจะเห็นข่าวนักแสดงดาราออกมาพูดหรือมีคนที่เป็นที่รู้จักของสังคมออกมาพูดในแง่ต่างๆในประเด็นที่เซนซิทีฟผมใช้คำนี้แล้วกันว่าประเด็นเซนซิทีฟอันนี้ก็ต้องเตือนไว้สักนิดนึงว่าอยากให้ทุกคนรับฟังอย่างเข้าใจนะฮะการรับฟังอย่างเข้าใจการส่งต่อข้อความหรือการมุมมองความคิดเห็นเป็นเรื่องที่เป็นมันถูกต้องแหละครับมันทำได้แต่มันไม่ได้ช่วยให้โลกดีขึ้นอันนี้ต้องเรียนตามตรงไม่ได้ช่วยเพราะหนึ่งเรายังไม่รู้บทสรุปเรายังไม่รู้กระบวนการว่ากระบวนการเป็นอย่างไรนะฮะเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเมื่อเราไม่รู้อะไรเลยอะครับการให้ความคิดเห็นก่อนหน้าบางครั้งนำไปสู่ความผิดพลาดนะครับยิ่งตอนนี้ที่เห็นว่าดารานักแสดงจำนวนมากเนี่ยก็คือมีโดนแบบโดนกลดาโดนล่าแม่มดอะไรเลยมากมายโดนทักท้วงอย่างมากมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าเพราะว่าเราพลาดแล้วก็หลายๆคนก็ออกมาขอโทษนะครับก็เพราะว่าพลาดเพราะว่าเราชิงเข้าไปอยู่ในกระแสเร็วนะครับเข้าใจครับโลกสมัยนี้เป็นโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์โลกโซเชียลทุกอย่างมันเร็วเรามีสิทธิในการที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่ในขณะเดียวกันในสิทธิของการแสดงความคิดเห็นหลายๆครั้งก็นำมาสู่การที่คนอื่นแสดงความคิดเห็นถึงความคิดเห็นของเราได้เช่นกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนยับยั้งชั่งใจสักนิดนึงก่อนทุกครั้งก่อนคุณจะกดคลิกหรืออะไรก็ตามแต่ผมเข้าใจตรงนี้ดีผมเป็นคนที่ฟาดงวงฟาดงานในอินเทอร์เน็ตเยอะที่สุดคนหนึ่งแต่ทุกๆครั้งก่อนผมจะกด enter ก่อนจะกดพิมพ์ใดๆลงไปเนี่ยเราคิดก่อนว่าผลของมันหรือเขาเรียก consequence หรือว่าผลกรรมผลบุญหรือผลที่จะตามมามันคุ้มค่าไหมมันดีต่อเราดีต่อคนรอบข้างเราดีต่อคนที่เราพูดถึงดีต่อคนส่วนใหญ่ในประชาชนส่วนใหญ่ที่จะได้อ่านข้อความนี้หรือไม่นะครับค่อยๆ คิดไม่มีผิดมีถูกผมเข้าใจแต่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบนะครับรอให้ทุกอย่างมันกัดกรองก่อนให้ทุกๆอย่างมันผ่านกระบวนการก่อนนะฮะมันจะช่วยได้มากมันจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันแย่พอเห็นในข่าวในอะไรพอเห็นข่าวปั่นออกมาเรื่องของครอบครัวดาราคนนี้เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนู้นพยายามจะสุมให้คนมีopinionซึ่งไม่ดีนะฮะตรงนี้ว่าไปแล้วจบรายการดีกว่าหมดเวลาพอดีนะฮะพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับดำครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตีห้ากับ5นาทีนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ที่15เดือนพฤษภาคมเรียบร้อยแล้วก็คือก่อนหน้านี้ไม่เรียบร้อยหรือยังไงสมัยนี้ที่จริงก็หลายปีนะภาษาไทยวิวัฒนาการมาเรื่อยๆแต่ถ้าดูสื่อมวลชนรุ่นใหม่ๆที่เขาใช้ภาษาไทยกันเนี่ยเราก็จะนิยมใช้คำว่าเรียบร้อยแล้วปิดท้ายนะครับเช่นขณะนี้การประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคก็ดูดีนะครับแต่ถ้าหากว่าขณะนี้การทำสงครามระหว่างไทยกับเขมรเราก็รบกับเขมรเรียบร้อยแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะนะครับมันจะมีภาษาไทยหรือวิธีใช้ภาษาไทยแบบใหม่ๆในชีวิตปัจจุบันของพวกเรานะส่วนคนเก่าๆที่กำลังจะจากโลกนี้ไปด้วยความสงบก็ทำตัวให้สงบเข้าไว้ก็แล้วกันเพราะว่าภาษาเป็นวิวัฒนาการเมื่อก่อนเราเป็นเด็กหมายถึงว่าคนรุ่นผมเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มพูดอะไรตาอะไรมันก็ไม่เข้าหูผู้ใหญ่ก็บอกนี่มันสมัยใหม่เกินไปพูดอังกฤษ คำไทยคำทำไมไม่ควบไม่กล้ำอะไรแบบนี้นะผู้ใหญ่เขาก็บ่นตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องไม่บ่นนะเราก็ต้องติดตามดูนะครับว่าการใช้ภาษามันสื่อความหมายสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นอะไรก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่บางทีมันก็สะเทือนอารมณ์สงครามระหว่างอิหร่านกับอเมริกาจบเรียบร้อยแล้วอเมริกาได้รับความพ่ายแพ้เรียบร้อยแล้วหรืออิหร่านชัยชนะไม่รู้นะครับก็ตามดูแล้วกันก็ขอสวัสดีโลกยามเช้านะครับสำหรับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569แรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียสงครามที่ยังไม่ยุติแต่เรื่อยๆเฉยๆเอ่ยๆกันอยู่เพราะว่าคู่กรณีรายใหญ่ไปเยือนกับสปอนเซอร์รายสำคัญพ่อค้าใหญ่ที่เมืองจีนนะครับโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงคุยกันมีพิธีต้อนรับตรวจพลสวนสหะอะไรสวนสหะสวนสนามทหารจีนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กๆจีนก็โบกธงกระโดดเป็นแถวเรียบร้อยเหมือนกันนะครับต้อนรับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มเลยโดนัลด์ทรัมป์ท่านสีจิ้นผิงก็เป็นคนร่างใหญ่เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เขาก็ได้เจอกันนะแล้วก็มีเรื่องที่จะคุยเดี๋ยวเราคุยกันทีหลังนะครับให้ดูภาพอุ่นเครื่องไปนิดๆหน่อยๆก่อนท่านหาภาพพวกนี้ได้คือเราอยู่ในโลกที่ภาพและข่าวที่ผมจะต้องทำในทุกเช้าเนี่ยท่านผู้ฟังเห็นรู้ด้วยตัวเองได้หมดแล้วนะครับนั่นผมก็จะรับใช้ท่านผู้ฟังที่ขี้เกียจตามข่าวนะครับหรือขี้เกียจลงรายละเอียดผมก็จะเลือกเรื่องที่อาจจะแปลกๆหรือน่าสนใจสำหรับผมท่านผู้ฟังอาจจะสนใจคล้ายกันก็ได้มันเสี่ยงภัยมากนะทำรายการวิทยุในยุคที่ทุกคนรู้หมดแล้วเนี่ยครับลองคุยกันดูแล้วกันนะครับแต่มีประเด็นหลายๆอย่างที่คนช่างคิดคนที่ฟังอสมท 96.5 คลื่นแห่งความคิดจะได้ช่วยคิดไปด้วยนะติดตามไปแต่สำหรับเช้าวันนี้โลกก็ดูสดใสสงบเรียบร้อยดีนะครับวันที่77ของสงครามระหว่างอเมริกากับอิสราเอลฝ่ายนึงรบกับผู้สร้างอารยธรรมแห่งเปอร์เซียเก่าแก่ยาวนาน 3,000 ปีก่อนคริสตกาลด้วยซ้ำไปก็ยังรบกันอยู่จะประปรายมีเรื่องเกี่ยวพันกันเล็กน้อยนะว่าการรบเมื่อวานนี้คือไม่ได้ยิงกันอย่างแท้จริงระหว่างสองฝ่ายนะครับแต่ว่าก็มีการจมเรือบ้างลากเรือเข้าฝั่งบ้างเดี๋ยวช่วงหลังค่อยคุยกันอีกทีเอาเป็นว่าอิหร่านกับอเมริกาพักรบแต่มีการปะทะกันประปรายระหว่างอิหร่านกับเรือส่วนอเมริกาก็ตอนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อยู่ที่เมืองจีนนะครับทุกคนที่เป็นสื่อมวลชนอเมริกันก็ถ่ายทอดสดทำข่าวถ่ายภาพวิเคราะห์วิจารณ์กันเพียบเลยนะส่วนเราก็จะเลือกอะไรบางเรื่องที่เกี่ยวพันกับเราดูเมืองไทยดูเหมือนว่าเราจะมีข่าวว่าเขมรเริ่มก่อกวนเริ่มท้าทายเริ่มกวนประสาทเริ่มเรียกว่าก่อกวนเล็กน้อยฝ่ายไทยก็ยังสงบนิ่งอยู่นะครับมีการยิงเล็กๆน้อยๆชายแดนช่องจอมบ้างอะไรบ้างนะครับนักวิจารณ์ที่ผมเข้าใจว่าท่านรู้เรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเขมรอยากยั่วยุให้เราลบแต่เขาก็ยังคงไม่พร้อมผมก็ไม่รู้เขาวิจารณ์กันแบบนี้ยังไงนะครับผมเดาว่าถ้าเขาพร้อมเขาจะยั่วเพื่อให้เราลบแล้วเราก็สงบไว้จะได้ไม่ต้องรบนะครับก็ตามดูแล้วกันนะครับถ้าเรื่องมันยังไม่จบเพราะว่าMOU ที่ผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานหวังว่าทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะพอเข้าใจนะครับท่านผู้ฟังก็เก็บไว้เป็นข้อมูลว่าเมื่อเรายกเลิก MOU 44ตามที่คุณอนุทินแกไปคุยกันต่อหน้าผู้นำเขมรในระหว่างที่ผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยตัวเองก็กำลังมีปัญหานะผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยครับมีปัญหากับรองประธานาธิบดีเป็นว่าสองคนเนี้ยถูกจับมานั่งคุยกันโดยฝ่ายประธานอาเซียนแล้วก็คุยแทนที่จะคุยเรื่องทั่วๆไปคุณอนุทินก็ไปประกาศคุยต่อหน้าเลยว่ายกเลิก MOU 44นั้นผมก็อธิบายรายละเอียดไปบ้างนะหวังว่าจะพอเข้าใจนะครับวันนี้สุดแล้วผลกระทบหรือผลลัพธ์ตอนนี้ก็คือว่าเลิกแล้วยังไม่เป็นทางการนะแต่ว่า อย่างเป็นทางการยังไม่ทราบว่าเลิกเมื่อไหร่นะเพราะว่าต้องทำหนังสือแต่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องทำหนังสือก็จบแล้วไม่ได้ต้องทำอันนี้ผมก็จะย้ำนะครับแต่ประเด็นที่เราถกเถียงในเชิงเทคนิควิชาการและปฏิทินเหตุการณ์ก็คือว่าไอ้ MOU 44เนี่ยนะครับหมายเลขทะเบียน59134เขมรไปจดทะเบียนไปขึ้นทะเบียนไว้ว่ามีแล้วนะลงนามกันแล้วเมื่อปี2544หรือ2000ปี2001นะครับปีฝรั่งแต่เขมรก็ใช้เวลา25ปีกว่าจะไปลงทะเบียนแต่ไทยไม่เคยไปลงทะเบียนมันก็แปลกดี2ประเทศนี้ตกลงเอาไงนะครับแต่ข้อมูลเป็นทางการนั่นคือ59134นะเขมรเป็นฝ่ายลงทะเบียนไม่ต้องแอบบอกแล้วนะไม่ต้องแอบพอลงทะเบียนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่าน1มีนานะครับ25ปีผ่านไปเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อมี MOU 44นั้นบอกสหประชาชาติคือถ้าไม่บอกสหประชาชาติถือว่าไม่เป็นที่รับรองของสหประชาชาติแต่ไม่แปลว่าไม่มีผลมีผลหรือไม่มีผลขึ้นอยู่2ประเทศแหละจะขัดขวางจะทำตามใจหรือจะหยุดหรือจะไม่สนใจกฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญสหประชาชาติเพียงรับรู้เท่านั้นเองนะครับไม่สามารถทำอะไรได้โลกปัจจุบันนี้สหประชาชาติได้แต่นั่งตาปริบๆเวลาเคารพกันที่ไหนนะครับแล้วก็พูดบ้างห้ามบ้างแต่ไม่เป็นผลนั้นเขมรก็ขึ้นทะเบียนนะ MOU 44นะ2544ขึ้นทะเบียนณปี2569ช้ามากหมายเลขทะเบียน59134อันนี้ก็พอลงทะเบียนปุ๊บเมื่อวันซืนมีข่าวว่าเขมรเริ่มยิงเริ่มกวนประสาทเริ่มอะไรบ้างทางชายแดนภาคอีสานใต้ฝั่งมาเชื่อมกับฝั่งทางสระแก้วนะครับก็มีการไม่ใช่ปะทะกันนะครับมีการยิงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทางเขมรก็บอกว่าไม่ได้จงใจอะไรประมาณนั้นนะครับฝ่ายไทยก็เลยนึกว่าเขมรอาจจะหาเรื่องอีกทีนึงผู้เชี่ยวชาญทางทหารของเราที่อยู่นอกระบบราชการแล้วก็บอกว่าเขมรยังไม่พร้อมมั้งอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับก็เป็นข่าวแต่คิดว่าความเห็นของนักวิจารณ์บางท่านที่ผมเฝ้าดูกับความเห็นที่ผมไม่ใช่ที่ผมคิดนะครับกับข้อมูลที่ผมเสนอว่าเรายกเลิก MOU 44อย่างไม่เป็นทางการในที่ประชุมเผชิญหน้ากัน3ฝ่ายก็คือฟิลิปปินส์เป็นกลางแล้วก็ไทยกับเขมรที่เมืองเซบูเนี่ยนะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เขมรต้องปรับตัวแต่ไม่ได้แปลว่ามันมีการส่งผลให้มีการก่อกวนเพื่อจะยิงกันอีกทีนึงแต่อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับก็แปลว่าการยกเลิก MOU 44อย่างไม่เป็นทางการแม้ไทยจะถือว่าเป็นทางการแต่ตามระเบียบการต่างประเทศต้องทำหนังสือเนี่ยทำให้เขมรท้าทายไอ้เรื่อง MOU 44เรื่องนี้มันสำคัญมากกว่าเรื่อง MOU 43เพราะว่า MOU 43เนี่ยมันก็สำคัญแหละนะครับเพียงแต่ว่า MOU 43มันไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองนะ MOU 43เป็นเรื่องการปักปันเขตแดนทางบกนะตั้งพรมแดนที่ติดเขมรทั้งหมดตั้งแต่เหนือลงมาใต้ว่าพรมแดนตรงไหนยังไงได้กี่หลักก็เอาตามนั้นที่เหลือเจรจากันต่อไปอีก10 20 30ปีก็ไม่มีปัญหาก็ถ้ายังไม่ตกลงก็เจรจาไปเรื่อยๆเพราะทางบกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ยกเว้นว่าเราปิดด่านชายแดนนะนี่ทำลายเศรษฐกิจเขมรก็เป็นอาวุธชั้นนำเหมือนที่อิหร่านทำตามแบบเรานะปิดช่องแคบฮอร์มุสเศรษฐกิจก็ปั่นป่วนในหมู่ประเทศที่เกี่ยวข้องทางตรงทางอ้อมทั้งโลกพอปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาทุกด่านเขมรก็ลำบากและนี่ก็เป็นอาวุธที่ไทยใช้แล้วอิหร่านทำตามแบบไทยโดยไม่ใช่ศึกษาแล้วทำตามแบบโดยอาจจะเรียกว่าเป็นเหตุบังเอิญมันคล้ายกันหรืออาจจะผู้นำอิหร่านมองเห็นไทยวิธีนี้ได้ผลผมไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปอ้างว่าเราเป็นต้นแบบของการลบด้วยเศรษฐกิจในการปิดด่านแต่เนี่ยครับยกเลิก MOU 44มันก็ทำให้บางท่านที่วิจารณ์ข่าวสารและผมตามท่านอยู่ตามหน้าจอทีวีนะก็ไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับก็คิดว่าเป็นผลจากการที่เรายกเลิก MOU 44แต่ว่าเขมรเขาไปลงทะเบียน MOU 44เมื่อต้นเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นก็อันนี้ส่วน MOU 43เนี่ยยังคงอยู่นะประเทศไทยเป็นคนไปขึ้นทะเบียน นะขึ้นทะเบียน25พฤษภาคม2011ทั้งที่ MOU 43เนี่ยเป็น MOU 2000หมายว่าปีคริสตศักราช2000พ.ศ. 2143นะก็ช้าไป11ปีเราก็ไปขึ้นทะเบียนก็ไม่เห็นเขมรโวยวายคือทางบกเนี่ยครับผมว่าไม่ต้องเลิกก็ได้ยกเลิก MOU เนี่ยครับก็ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องคุยก็อยู่ไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ายกเลิกมันก็มีที่คุยนั่นเอง MOU เป็นที่คุยนะไม่เป็นไม่ใช่เป็นที่ตกลงถ้าจะตกลงก็ได้ครับแต่ต้องกลับมาที่สภาสำหรับรัฐธรรมนูญไทยและประเทศไทยนั่น MUCC ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องเจรจาซึ่งไทยก็เพิ่งจะแต่งตั้งหัวหน้าคณะเจรจา JCB หรือเจรจาทางพรมแดนทางบกนะครับก็ตาม MOU 43นั่น MOU 43มีผู้นำคณะคนใหม่แล้วล่ะแต่ว่าจะเจรจาเมื่อไหร่ถ้าเรามีความไม่พร้อมหรือเราอยากจะลากยาวหรือเล่ห์เหลี่ยมของเราคือไม่อยากเลิกแต่ก็ปล่อยไว้ก่อนไม่คุยก็เหมือนเลิกก็ทำตามอย่างที่ผมว่านะครับคือว่าก็ไม่ต้องคุยลากไป10ปีไม่ต้องคุยก็ได้แต่ MOU ยังอยู่ไม่มีปัญหานะครับการขึ้นหรือไม่ขึ้นทะเบียนกับสหประชาชาติเป็นเรื่องเป็นทางการนะย้ำอีกทีท่านไปค้นได้ในเว็บไซต์ treaties.un.org นะครับมันเป็นก็เรียกว่า treaty collection treaty พหูพจน์นะครับ treaties IES treaty collections อยู่ในหน้าเว็บเพจtreaties.un.org หรือ org ส่วน MOU 44นั้นเขมรไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเขมรไปขึ้นทะเบียน43เขมรไม่ขึ้นไทยขึ้นก็2เจ้านี้ทำไมแบบไม่ค่อยสามัคคีกันเลยในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับหวังว่าคนลูกหลานรุ่นต่อไปจะได้เกิดความรักความเมตตาและเป็นมิตรกันไปในช่วงข้างหน้าไม่รู้อีกกี่ปีข้างหน้านะครับเพราะไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ถ้าจะรบเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอสวัสดีสำหรับเช้าวันนี้อากาศโดยทั่วไปนะพูดถึงอากาศสักหน่อยเพราะว่าอุณหภูมิอากาศฝนตอนนี้ก็ฝนยังไม่ซาแล้วกำลังจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะเดี๋ยวรอประกาศเมื่อวานเห็นทีวีช่องหนึ่งบอกว่าเขาเข้าสู่หน้าฝนเป็นทางการแล้วเดี๋ยวรอประกาศแล้วกันนะครับเนี่ยผมอ่านประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดฉบับที่4นะฉบับที่4/64/2569ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4นะครับมีผลกระทบถึงวันที่18จากวันนี้ถึงวันที่18เวลากรมอุตุนิยมวิทยาท่านพาดหัวฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยก็คือทั้งประเทศถ้าไปดูแผนที่ก็คือว่าจากนี้ไปทั้งประเทศไปถึงวัน3วันข้างหน้านะครับวันนี้15 16 17 18วันนี้กับอีก3วันข้างหน้าคือ4วันจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักมากบางแห่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้คือหมดทั้งประเทศเลยมันใครจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ชะตากรรมหรือความประสงค์ของท่านนะครับคนชอบฝนเขาก็อยากได้มากคนไม่ชอบก็ให้น้อยแต่ว่าพญาแรกนาเมื่อวานนี้การที่โคกินสารพัดอย่างนะครับก็แปลว่าปีนี้ประเทศไทยฝนจะไม่มากเหมือนปีก่อนๆฝนจะน้อยนาในที่ดอนก็จะไม่ได้ผลดีนาที่ลุ่มก็จะได้ฝนดีอันนี้เป็นคำพยากรณ์ที่เจอทุกปีนะครับเป็นวิทยาศาสตร์โบราณคดีแล้วกันนะครับก็ขอให้ท่านประชาชนชาวไทยทั้งหลายระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเพราะว่า เหตุผลทางวิชาการก็คือว่ายอมความกดอากาศต่ำก็คืออากาศร้อนที่มันความกดมันต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนไปปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเมื่อเช้านี้ตอน2:00 กว่าที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินดูดาวกินกาแฟไปก่อนมาทำผลเริ่มทำงานประมาณ3:00นะครับถ้ายังไม่ถึง3:00จะเดินเล่นนะแล้วไม่อยากฟังข่าวอะไรทั้งสิ้นเพราะอยากจะอยู่เงียบๆแล้วก็คิดว่าวันนี้จะทำอะไรดีนะคือจะคุยอะไรดีแล้วมาถึงทำรายการก็จะเปลี่ยนบ้างตามสถานการณ์นะครับก็ท้องฟ้าใสในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ท้องฟ้าใสถ้าแงนไปขึ้นครึ่งท้องฟ้านะครับฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ฟ้าใสอันนั้นคือฝั่งอันดามันตะวันตกเฉียงใต้นะแต่ถ้าจะเมฆมากครึ่งท้องฟ้าก็คือครึ่งที่เหลือของท้องฟ้าคือตะวันตกแล้วก็มาทางเหนือตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือจะเมฆมากเมฆอันนี้ผมแงนดูท้องฟ้าแถวบ้านผมเท่านั้นนะครับไม่ใช่การพยากรณ์อากาศอย่างเป็นทางการทั่วประเทศไทยประการใดเวลาฟ้าใสมันสวยอะมันเห็นดาวหมดยกเว้นกลุ่มดาวไถดาวโอไรออนกลุ่มดาวนายพรานเนี่ยครับแกก็รับขอบฟ้าไปแล้วถ้าตอนหัวค่ำอาจจะพอเจอนะครับเขาจะเข้าหน้าฝนเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูนะครับถ้าฝนมีทั้งวันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นแล้วก็หลีกปัญหาที่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันไม่รู้จะวิงวอนท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินอย่างไรดีนะผมก็พูดบ่อยๆไม่มีคนฟังเนื่องจากว่าคนฟังรายการนี้ไม่ใช่ผู้ฟังผู้มีอำนาจนะครับแต่ถ้าฟังแล้วจะเห็นว่ามันน่าห่วงนะภาคเหนือนี่เข้าปีที่3หลังจากน้ำท่วมรุนแรงทางเหนือก็เริ่มท่วมอีกจึงบอกว่าต้องทำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการชลประทานเพื่อกักเก็บน้ำระบายน้ำลุ่มน้ำยมตอนล่างที่กรมชลประทานกับมหาวิทยาลัยนเรศวรได้วิจัยมีเปเปอร์ใหญ่เยอะผมพูดไป3ปีแล้วนะครับยังไม่เอากลับมาพูดอีกท่านนายกไปถามกรมชลประทานได้ว่าเอามาปัดฝุ่นดูอีกทีสิเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดมหึมาป้องกันน้ำท่วมภาคเหนือแล้วมันก็จะช่วยภาคกลางลุ่มเจ้าพระยาลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างด้วยแล้วคนภาคเหนือก็จะมีอ่างแหล่งคูคลองทะเลสาบบึงอะไรเก็บน้ำตามรายทางทางใต้แม่น้ำยมตอนใต้หรืออาจจะเรียกว่าตั้งแต่ล่างของอุทยานแห่งชาติแม่ยมเรื่อยมาเนี่ยครับถ้าทำอาจจะใช้เวลาสัก10ปี15ปีนะครับรับรองว่าทางภาคเหนือคะแนนจะเป็นของพรรคภูมิใจไทยหมดเลยพรรคประชาชนไม่มีเวลาทำคลองอะไรเลยเพราะแกยังเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วก็ยังเตี้ยวเจ้าสนุกสนานเฮฮามีหลักอุดมการณ์แต่รู้สึกว่ายังไม่ได้เข้าสู่อำนาจเพราะฉะนั้นผมยุให้พรรคการเมืองทะเลาะ กันนะครับคุณอนุทินจะได้คะแนนเยอะเลยเชื่อผมถ้าไม่เชื่อคุณก็อยู่เงี้ยเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็น้ำแห้งคุณก็ไปขับรถปุ่มพวงคุณก็ไปผัดข้าวผัดแจกชาวบ้านแล้วก็อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนเป็นคะแนนนิยมที่มันเป็นหย่อมๆและมันไม่ยั่งยืนถ้าทำโครงสร้างพื้นฐานทางการชลประทานผมจะประกาศให้ตามงานวิจัยของนักวิชาการเนเธอร์แลนด์ในอดีตนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเข้าใจว่าประเทศไทยพยายามจะทำโครงสร้างพื้นฐานทางชลประทานคูคลองเนี่ยทำได้ไม่สำเร็จจึงค้างอยู่คือสมัยรัชกาลที่5หลังจากนั้นเราก็ทำเรื่อยๆมาแต่ว่ามันไม่ใช่โครงสร้างใหญ่ไม่ได้แปลว่ากรมชลประทานไม่ทำงานก็ทำงานไปตามงบประมาณแต่มันไม่ใช่โครงสร้างใหญ่มหึมาอย่างเช่นที่อิสราเอลเขาทำนะกับที่ทะเลทรายของเขานะที่เขาต้องการน้ำนอกเหนือจากอ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบกาเลลีทางภาคเหนือติดกับเลบานอนนะคือถ้าไทยทำโครงสร้างพื้นฐานได้เสร็จตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ก็ทรงทำได้เพียงคลองรังสิตต่างๆนะครับคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4คลอง5เลยไปนะเขื่อนเจ้าพระยาออกแบบแล้วไม่มีตังค์ไงครับผมจึงมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีวีรบุรุษแห่งการชลประทานของไทยยุคใหม่คือนักการเมืองที่ต้องการฉวยโอกาสได้คะแนนนิยมตลอดไปอย่างยืนยาวหลายสมัยก็คือทำเรื่องน้ำเรื่องชลประทานคนที่ทำเรื่องน้ำพอโฆษณาประชาสัมพันธ์และผมชื่นชมได้บ้างนะครับก็คือยุคที่เขาเรียกว่าอีสานเขียวนะดินดำน้ำชุ่มอีสานเขียวคนที่คิดประดิษฐ์คำนี้ก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งครับนายทหารระดับสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกยุคหนึ่งผมสัมภาษณ์ท่านหลายครั้งท่านที่เป็นนักข่าวหลายคนรุ่นผมก็จะได้คุยกับท่านหลายครั้งแล้วผมก็คิดว่าอีสานเขียวก็เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางชลประทานนิดนึงไม่ยิ่งใหญ่ระดับชาตินะครับแต่อีสานปัจจุบันนี้ก็เขียวขึ้นนะครับน้ำชุ่มฉ่ำขึ้นท่านมีคำขวัญตอนนั้นนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นธีมแนวคิดหลักก็คือว่าดินดำน้ำชุ่มนั่นคือโครงการอีสานเขียวโขงชีมูลน เป็นผลพวงของพลเอกชวลิตนะครับถ้าจะชมกันนะหวังว่าท่านจะมีกำลังพลานามัยแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็คือว่าดินดำน้ำชุ่มกลายเป็นคำขวัญผมก็เลยเข้าไปหาท่านพลเอกชวลิตครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าท่านครับอันนี้เข้าไปพบท่านเลยผมขออนุญาตขอลิขสิทธิ์คำว่าดินดำน้ำชุ่มมาใช้เป็นชื่อรายการสารคดีสั้นๆ3-4 นาทีหลังจบรายการข่าวก้าวอสมทที่ผมร่วมทำงานอยู่ตอนนั้นก็เลยมีสารคดีดินดำน้ำชุ่มตั้งชื่อว่าดินดำน้ำชุ่มอันนี้มาจากพลเอกชวลิตอนุญาตให้ผมใช้คำนี้นะครับแล้วคนที่ทำรายการนี้ก็คือคุณชนินชมะโชตปัจจุบันนี้ก็เป็นนักทำสารคดีมือหนึ่งที่สุดของคนไทยยังหางานทำอยู่นะครับแต่ว่าทำงานเยอะสารคดีนั่นแหละครับชนินชมะโชตรายการดินดำน้ำชุ่มยาวนานหลายตอนทั้งหมดเนี่ยผมก็ก๊อปปี้ส่งให้รัฐบาลลาวเพื่อนผมเป็นโฆษกไม่ใช่โฆษกรัฐบาลนะก็จะเรียกว่าเป็นรองอธิบดีกรมแถลงข่าวเป็นนักข่าวใหญ่ของเราในยุคนั้นผมว่าโอ้ไปเลยทางลาวไปใช้ดูในยุคนั้นนะครับว่าเออดินดำน้ำชุ่มข่าวเกษตรเป็นยังไงของประเทศไทยก็เนี่ยครับในสุดแล้วดินดำน้ำชุ่มก็เลยกลายเป็นอะไรที่มันฝังใจว่าเออเมื่อไหร่เราจะเกิดคนเก่งอย่างพลเอกชวลิตเรื่องดินน้ำชุ่มเรื่องอีสานเขียวนะครับเรื่องอื่นผมไม่เกี่ยวนะก็ยังไม่มีครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พยายามทำท่านก็ปฏิรูปเรื่องการคมนาคมขนส่งรถไฟเทคโนโลยีอื่นๆนะครับการโทรเลขไปรษณีย์การต่างประเทศการศึกษาท่านปฏิรูปหมดมันจะค้างอยู่ที่ตังหมดเลยไม่สามารถจะปฏิรูปการเกษตรหรือโครงสร้างพื้นฐานได้คนที่สองถ้าผมจะยกย่องก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกเปรมนี่พัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกคุณอนุทินชาญวีรกุลยังไม่มีนะครับเพิ่งเข้ามามีเวลา4ปีควรจะต้องจากรัฐบาลนี้ไปเมื่อครบ4ปีด้วยการทิ้งสิ่งที่คนอเมริกันเขาเรียกว่าเลกาซีคุณต้องทิ้งมรดกตกทอดแห่งผลงานของท่านอนุทินไว้ว่าเออ4ปีนี้ทำอะไรให้โลกไม่ลืมถ้ายังทำไม่เสร็จทำสัก4ปีแล้วมันไม่เสร็จก็ได้นะครับโครงการ12ปีจะได้อยู่3สมัยอันนี้ผมเป็นที่ปรึกษาคุณเนวินได้เลยโอเคครับรู้สึกจะไปกันใหญ่แต่ว่ามันสะเทือนอารมณ์ว่าปีนี้ฝนอาจจะแรงแต่ว่าการพยากรณ์ก็คือว่าฝนอาจจะไม่มากถ้าเป็นไปตามการพยากรณ์ของงานพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกไม่มีแรงกดดันคือฝนไม่มากน้ำไม่ท่วมงั้นขอภาวนาให้ฝนมากน้ำท่วมเยอะๆให้เดือดร้อนกันมากๆจนรัฐบาลบอกเอาแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำโครงสร้างพื้นฐานนะครับวันนี้ผมมีจิตใจที่ไม่ผ่องใสไม่ปรารถนาดีต่อพี่น้องเกษตรกรใดๆนะเหมือนจะแช่งให้น้ำท่วมเยอะแต่เพื่อความปรารถนาดีระยะยาวนะครับหวังว่าพี่น้องเกษตรกรคงจะให้อภัยว่าคือถ้าไม่มีวิกฤตก็คิดไม่ออกอะไรประมาณนั้นนะนะมีวิกฤตไม่มากนักกลับคิดไม่ออกเอาละครับขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้านะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าในเวลา5:30พอดีนะครับขอเวลาพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
9: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
12: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern

0: เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:33 PMนะครับท่านกำลังฟังกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลดำเนินรายการโลกยามเช้าสดๆในตอน5:33 PMแล้วนะครับทางสมทคลื่นวิทยุปกติธรรมดาFM 96.5คำขวัญประจำคลื่น Thinking Radio คลื่นแห่งความคิดเพราะฉะนั้นบางครั้งหรือบ่อยครั้งผมก็จะมีข่าวแล้วก็ลองคิดหน่อยแล้วท่านผู้ฟังคิดเหมือนหรือคิดไม่เหมือนก็ได้หมดนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะทำรายการไปทำไมนะรับความคิดความเห็นคนอื่นแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวไม่มีแฟนฟังนะครับรายการนี้จึงให้ทำให้สมกับคำขวัญของสถานีนะครับคือคลื่นแห่งความคิดแล้วมันก็มีความคิดจากท่านผู้ฟังมาเป็นระยะระยะอาจจะไม่มากเหมือนกับมินตราอินทิราหรือว่าแอนออรดีอะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นเขาพูดติดตามเป็นล้านของผมอยู่ประมาณบวกลบหมื่นหรือหลายๆพันหรือบางวันก็ 5,000 ผมก็เยอะแล้วนะครับเยอะนะครับตอนนี้มีท่านผู้ฟังที่ปกติผมจะรับความเห็นโดยตรงและตอบถึงตัวบ้างหรือบางทีก็พูดทางรายการไปเลยเพราะมีอีเมลจากท่านผู้ฟังมายาวนะวันนี้นะครับมีที่ดีมา3วันแล้วนะผมขอตอบสดทางหน้าจอโลกยามเช้าแล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นเมื่อวานนี้ได้รับขนมจากคุณตุ๊กตาร้านเบเกอรี่กรีนคอร์เนอร์สกลนครเลขที่1773ถนนรัฐพัฒนาตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครนี่โฆษณาร้านของพี่ตุ๊กตาให้เลยนะครับผมก็เลยโทรศัพท์ไปขอบคุณมันจะมีบราวนี่ช็อกโกแลตบราวนี่ใช่ไหมแล้วก็จะมีขนมแบนๆหวานๆผมไม่รู้เขาเรียกอะไรครับผมก็กินไปเกือบหมดแล้วนะที่ปากถุงก็บอกว่าถ้าเปิดแล้วต้องกินเสร็จภายใน5วันผมก็เลยโทรไปขอบคุณตุ๊กตาแห่งร้านกรีนคอร์เนอร์ผมก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าไปสกลนครเมื่อไหร่จะไปแวะขอขนมกินต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วท่านผู้ฟังผ่านร้านนี้อุดหนุนหน่อยแล้วกันก็เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับให้ขนมกินเมื่อวานให้ขนมเปี๊ยะมาอีก2กล่องนะครับผมเลยโทรไปถามว่าตกลงจะให้กิน5วันหมดเลยเหรออันนี้เป็นการลงโทษผู้ทำรายการให้อ้วนเร็วนะครับเขาบอกว่าถ้ายังไม่เปิดก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเปิดแล้วก็ต้อง5วันให้จบนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปแบ่งกันที่บ้านกินด้วยนะครับวันนี้กลับกรุงเทพขอขอบพระคุณนะครับที่ส่งขนมมาคือท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะจะอ้วนหรือไม่อ้วนส่งอะไรมาผมกินหมดแหละนะครับจะทยอยกินขอบพระคุณจริงๆตอนนี้มีจดหมายอีเมลจากท่านผู้ฟังยาวหน่อยขออนุญาตอ่านนะครับท่านผู้ฟังซึ่งคงจะอายุไล่เรียงกับผมแหละชื่อคุณนครไม่บอกนามสกุลแล้วกันนะครับก็จะห่วงใยผมเวลาถือหางอิหร่านบ้างอะไรบ้างแล้วแกก็ท่านก็บอกว่าเขมรอิสราเอลเขาก็มีความเจริญเหมือนกันขออ่านอีเมลจากคุณนครดังต่อไปนี้นะครับแล้วเราก็ไปช่วยกันหาทางให้โลกมันดีขึ้นตามมุมมองของเราแล้วกันครับท่านผู้ฟังหรือคุณนครอีเมลบอกว่าเป็นแฟนรายการแต่ยังทำงานเป็นรายการดั้งเดิมตั้งแต่ยังทำงานตอนนี้เกษียณอายุแล้วอายุก็น้อยกว่าผมเล็กน้อยอาจารย์สมเกียรติชอบพูดว่าเป็นลูกยายแม่นทำขนมขายที่สุพรรณบุรีผมก็ลูกตะแล่มยายลิ้มเอาละครับชาวนาจังหวัดเชิงเซาครับที่จริงอยากจะเขียนมาถึงตั้งแต่อเมริกาอิสราเอลเริ่มต้นรบกับอิหร่านแต่ตอนนั้นยุ่งๆกับเรื่องงานแปลหนังสือเพิ่งได้เริ่มมาเขียนเอาตอนอาจารย์เชียร์อิหร่านน้อยลงโอเคครับแสดงว่าท่านเป็นนักแปลแต่ผมไม่รู้จักนะครับชื่อนครแปลแล้วส่งสื่อมาให้อ่านหรือจะขายที่ไหนบอกด้วยนะครับก็หาว่าผมเชียร์อิหร่านน้อยลงนะ

เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงผมเชียร์อยู่ทุกวันแต่ผมไม่กล้าพูดบ่อยเดี๋ยวกลัวท่านผู้ฟังจะรำคาญหรือหมั่นไส้ว่าลำเอียงนะครับแต่ผมเชียร์ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นการวิเคราะห์ที่ขยำรวมมาจากที่ต่างๆตอนนั้นที่อาจารย์เขียนเชียร์อิหร่านสุดๆผมนึกในใจว่าไม่ใช่มั้งคือผมทำงานอยู่กับคนค่อนข้างเยอะและหลากหลายระดับเลยชอบศึกษาเรื่องคนและพยายามเข้าใจเหตุผลของแต่ละฝ่ายเริ่มฝ่ายที่อาจารย์เชียร์ก่อนอาจารย์หมายถึงผมนะครับซึ่งผมก็ไม่ใช่อาจารย์นะครับผมเคยเป็นอาจารย์แป๊บเดียว10กว่าปีเลิกเป็นนานแล้วนะครับแต่จะเรียกอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ถือแต่ผมจะไม่เรียกตัวเองเป็นอาจารย์ผมก็เรียกคุณสมเกียรติหรือไอ้เกียรติเริ่มที่ฝ่ายอาจารย์เชียร์ก่อนอิหร่านก็เป็นชาติที่ aggressive นะครับสมัยโบราณไปตีกรีกตั้งหลายครั้งสมัยปัจจุบันสับสนพวกฮูติในเยเมนและกลุ่มนักรบปาเลสไตน์โอเคไม่ใช่ aggressive นะครับอันนี้ผมชี้แจงอิหร่านก็รบอยู่ในสมัยโบราณก็รบกันไปรบกันมาอันนี้เล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังแล้วอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เรียบร้อยโบราณนี่ก็รบกันไปรบกันมาชนะแพ้ตามระยะเวลานะครับแล้วก็ที่ท่านอธิบายมาก็คือถ้าบอกว่าอิหร่านไปตีกรีกหลายครั้งที่จริงกรีกก็มาตีอิหร่านโรมก็มาตีอิหร่านนั้นไปมานะครับประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นมาดูฝ่ายที่อาจารย์ไม่เชียร์คืออิสราเอลอยากให้อาจารย์พูดถึงบ้างจะดีกว่าเพราะผมเล่าเรื่องไม่เก่งซึ่งที่จริงอิสราเอลก็เป็นกลุ่มชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่ใช่น้อยกำเนิดในตะวันออกกลางอพยพไปเป็นทาสอยู่ในอียิปต์แล้วโมเสสบัญญัติสิบประการวงเล็บก็พากลับมาตั้งเมืองในตะวันออกกลางแล้วก็ถูกบาบิโลนมาตีแล้วจับไปเป็นทาสเพลง River of Babylon นี่ท่านจะอ้างหนังนี่เพื่อนะอ้างเพลงอีกต่างหากเมื่อไซรัสมหาราชมีอำนาจปกครองบาบิโลนเปอร์เชียก็อนุญาตให้พวกที่ไปจับมาเป็นทาสใครอยากกลับไปยังถิ่นที่อยู่เดิมก็กลับไปได้อิสราเอลก็กลับมาตั้งบ้านเรือนที่ตะวันออกกลางแล้วก็หารสู้กับอำนาจของโรมวงเล็บเบนเฮอร์อันนี้ก็ดูหนังเรื่องเบนเฮอร์อีกนะครับคนสมัยนี้จะอ้างประวัติศาสตร์อ้างเรื่องจริงจากเรื่องไม่จริงคืออ้างเรื่องหนังกันอยู่ผมขออภัยที่ไม่ได้ว่าท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าอ่านหนังสือหน่อยเราจะได้ถกเถียงกันแบบวิชาการแต่ถ้าดูหนังถกเถียงกับผมก็ยุ่งเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ได้ดูแต่เบนเฮอร์ผมดูนะครับเบนเฮอร์ผมดูไม่รู้กี่ครั้งหนังสือก็ยังอ่านเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะคุยกันทางเป็นทางการวิชาการเราต้องคุยเรื่องตำราประวัติศาสตร์หลักฐานคุยกันเรื่องหนังก็แยกคุยไม่งั้นมันจะปนกันไปหมดนะครับท่านผู้ฟังครับขอประทานโทษด้วยนะครับแล้วก็ก่อนถูกโรมถล่มราบพวกยิวก็แตกซ่านไปส่วนใหญ่เข้าไปในยุโรปวงเล็บฟิตเลอร์ออนเดอะรูฟอันนี้ก็หนังอีกครับฟิตเลอร์ออนเดอะรูฟนี่เป็นหนังกลางแปลงที่ผมดูตอนอายุ19ที่แคนซัสซิตี้ตอนเป็นเด็กนักเรียนไฮสคูลเป็นหนังก็เป็นหนังฝรั่งก็จะมีหนังกลางแปลงฉายขับรถเข้าไปจอดใช่ไหมครับฟิตเลอร์ออนเดอะรูฟเป็นหนังเพลงด้วยซ้ำไปนะครับไปกลุ่มอำนาจเศรษฐกิจหลายประเทศสร้างความรังเกียจไปเขียนอย่างนี้ให้กลุ่มชนเจ้าของพื้นที่หนังสือรอห้าเสด็จยุโรปพูดถึงยิวในแฟรงก์เฟิร์ตตอนเกิดสงครามโลกฮิตเลอร์จับยิวไปฆ่า2ล้านกว่าคนหลังสงครามอังกฤษโดยการผลักดันของกลุ่มต่างๆอยู่เบื้องหลังตามสัญญาทั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาบนแผ่นดินยิวบอกว่าเป็นพันธสัญญามีกลุ่มชนอื่นมาอาศัยอยู่แล้วก็คือปาเลสไตน์เกิดการขัดแย้งอย่างหนักอังกฤษเห็นท่าจะเอาไม่ไหวก็เลยยกให้สหประชาชาติเอาไปดูแลต่ออเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ตรงนี้บริษัทแท้ๆผมเล่าไปประมาณ3เกือบ4ปีแล้วนะครับแล้วมันท่านกลับไปค้นได้นะครับที่จริงยิวก็ชาติเก่าแก่นะครับเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้อยู่กับที่เพื่อสร้างวัฒนธรรมประเด็นที่ผมอยากคุยก็คือว่าชนกลุ่มน้อยที่มีสภาพอย่างอิสราเอลนี้ต่างก็สูญหายไปแล้วแต่ยิวไม่สูญหายเพราะอะไรคือผมตอบนิดหนึ่งนะครับมีหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดผมนะครับคือ The Jewish Contribution to Civilization เป็นหนังสือที่นักวิชาการตะวันตกถือว่าดีมากเล่มหนึ่งก็คือว่าพวกยิวในสมัยโบราณมีส่วนเสริมสร้างอารยธรรมโลกอย่างไรบ้างนะแต่ผมไม่ได้เอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าผมอ่านเฉพาะของอิหร่านแล้วก็ผมเพียงแต่บอกว่ายิวไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดอารยธรรมนะหมายถึงอิสราเอลและยิวเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีส่วนเสริมสร้าง
อารยธรรมในฐานะวัฒนธรรมยิวอันนี้ต้องถกเถียงกันซึ่งเรื่องนี้ต้องเถียงกันยาวหมายความว่าเราจะต้องกลับไปค้นหาคำนิยามว่า culture กับ civilization มันต่างกันอย่างไรนะครับคร่าวๆก็คือวัฒนธรรมก็จะเติบโตไปเป็นอารยธรรมถ้ามันมีผลกระทบระดับโลกหลายสาขาวิชานะการเมืองเศรษฐกิจสังคมการบริหารจัดการวรรณกรรมศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมสังพัดอย่างศาสนาปรัชญาถ้ามันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นโลกรับไปใช้เยอะมันก็จะกลายเป็นอารยธรรมแต่ถ้าวัฒนธรรมมันก็จะวัฒนธรรมเนี่ยนักวิชาการสมัยก่อนนะครับเขาจะเรียกว่าผมอ้างคร่าวๆแล้วกันไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปก็คือว่า culture is becoming วัฒนธรรมมันกำลังจะกลายเป็นส่วน civilization is being นะหมายความว่าอารยธรรมมันเกิดขึ้นแล้วอารยธรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดจากวัฒนธรรมที่มันกำลัง being คือมันกำลังจะกลายไปเป็นอารยธรรมนะอันนี้ต้องไปเข้าชั้นเรียนผมเอาคร่าวๆแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทางฝั่งเขียนต่อไปว่าผมที่จริงยิวก็ชาติเก่าแก่นะแต่ยิวไม่สูญหายเพราะอะไรนะชนกลุ่มน้อยที่มีสภาพอย่างเซลล์นี้ต่างก็สูญหายไปแล้วแต่ยิวไม่สูญหายก็เพราะว่ายิวมีวัฒนธรรมโบราณมีความฝังใจในพระคัมภีร์ไบเบิลแต่เดิมนะครับอาจจะเป็นฉบับยิวนะครับว่ายิวมีแผ่นดินเกิดซึ่งก็ใช่ครับเขาจึงแสวงหาแผ่นดินเกิดแต่ว่านั่นเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอารยธรรมนะท่านผู้ฟังก็บอกว่าผมว่าเป็นเพราะไอ้หมวกใบเล็กๆที่ครอบหัวอยู่ศาสนายิวหมวกกระเปี้ยซึ่งหมอเชียงครึกฤทธิ์เคยเขียนมาเป็นศาสนากระเป๋าหิ้วนึกอยากสวดถึงพระเจ้าก็เปิดกระเป๋าออกแล้วก็เริ่มสวดถึงพระเจ้าตอนนี้เห็นว่าพากันมาไม่เอาแล้วนะครับผมจะข้ามตอนนี้ไปเดี๋ยวทะเลาะกับผู้ฟังท่านอื่นเปล่าๆนะครับอันนี้พอเรื่องศาสนาปุ๊บข้ามดีกว่านะครับแล้วคณะพูดถึงมอญคนจีนสมัยเรา5พัฒนาจ้างฝรั่งทำโครงการใหญ่ขาดแรงงานอะไรต่างๆก็ขอข้ามไปนิดนึงนะครับข้ามไปเยอะเลยหนึ่งย่อหน้าที่ชวนอาจารย์คุยมายืดยาวประเด็นคือว่าทุกคนต่างมีเหตุผลที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรสิ่งที่ drive อยู่คือสัญชาตญาณในการอยู่รอด survival instinct ซึ่งยืนอยู่บนฝั่งยิวไปยืนอยู่ฝั่งยิวก็ต้องเป็นแบบที่ยิวเป็นยืนอยู่ฝั่งปาเลสไตน์ฝั่งมหาอำนาจอย่างอิหร่านก็ต้องคิดต้องทำอย่างที่เขาทำอยู่อันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับคือเป็นยิวก็จะต้องลบขยายดินแดนไปแย่งดินแดนคนอื่นอันนี้ไม่ได้นะกลับไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วมาทะเลาะกันใหม่นะครับปาเลสไตน์เนี่ยเขามีแผ่นดินแต่เดิมอยู่หลังสงครามโลกครั้งที่สองอิสราเอลไม่มีแผ่นดินอยู่ก็เลยล่อนไปสหประชาชาติเริ่มจากอังกฤษผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองก็เลยจัดการให้ดินแดนส่วนหนึ่งของปาเลสไตน์มาเป็นของอิสราเอลจึงเกิดประเทศอิสราเอลสมัยใหม่แล้วอิสราเอลก็ไม่ยอมหยุดก็ลุกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนคืบไปประมาณ2ใน3ของดินแดนปาเลสไตน์ที่เหลืออยู่บวกกาซาแล้วเขยขยึบก็คืบหน้าไปถึงทางใต้ของเลบานอนทางฝั่งขวาของซีเรียจอร์แดนอะไรโกลันไฮอิสราเอลก็ไม่พอเท่าเดิมไงครับนี่คือปัญหาของอิสราเอลคือรุกฆ่าไม่ยอมหยุดเพื่อขยายดินแดนเอาดินแดนของคนอื่นตรงนี้อิสราเอลคิด 100% ท่านผู้ฟังที่อีเมลมาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งไม่ว่ากันนะครับอย่าโกรธกันนะครับคือว่าผมดูประวัติศาสตร์ง่ายๆก็เห็นว่าอิสราเอลนั้นเป็นฝ่ายที่จะต้องหยุดการรุกรานไม่พูดเรื่องอารยธรรมหรือวัฒนธรรมนะครับพูดเรื่องพฤติกรรมปัจจุบันที่ตัวเองไม่มีแผ่นดินอยู่เขาจัดให้อยู่แล้วยังไม่พอแล้วก็จะขยายดินแดนด้วยการฆ่ารุกรบดินแดนของคนอื่นอันนี้มันไม่ถูกนะครับโอเคพอแล้วครับท่านผู้ฟังว่าหิวข้าวแล้วครับไม่นึกว่าจะเขียนยาวขนาดนี้จึงเรียนว่าจะต้องหาจังหวะโอกาสในการเขียนประเด็นของผมคือเราอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้เลยรู้เท่ารู้เหตุผลแล้วก็ปกป้องตัวเราให้ดีพอแล้วคือท่านผู้ฟังก็ห่วงผมว่าไปยุ่งมากไม่เป็นไรครับผมมีหน้าที่ยุ่งผมยุ่งเพื่อชวนคุยนะครับผมคงไม่มีอะไรเดือดร้อนนะครับรัฐบาลอิสราเอลคงไม่ทำอะไรผมอ่ะรัฐบาลอิหร่านก็คงจะไม่ปูนดําเนินรางวัลอะไรเราวิเคราะห์กันตามวิธีคิดอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบันและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศกฎหมายอะไรต่างๆผมก็ใช้สิ่งเหล่านี้และตำราอ้างอิงแล้วก็ตัดสินไปเมื่อถึงเวลาจำเป็นว่าอะไรถูกอะไรผิดส่วนถ้าเกิดผมตัดสินว่าถูกแล้วมันผิดผมก็คงแค่เสียหน้า
หรือถูกปลดออกจากงานแล้วก็ตายไปไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงนะครับชีวิตของสื่อมวลชนมันก็ต้องแบบนี้ครับเสนอข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาอยู่คลื่นแห่งความคิดเขาบังคับให้คิดนะก็ขอคิดแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังครับคุณนครซึ่งเป็นนักแปลแปลอะไรก็แล้วแต่ช่วยบอกผมด้วยผมจะซื้อมาอ่านไม่ต้องส่งให้ฟรีหรือจะส่งให้แล้วผมวิจารณ์ให้ก็ได้นะครับหวังว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เป็นการคุยทางวิชาการนะครับไม่ใช่เป็นการคุยเพื่อทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยลงท้ายจดหมายท่านเนี่ยห่วงผมห่วงว่าผมคิดอะไรที่มันเฉออกไปแบบนั้นมันจะยุ่งเปล่าๆอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลยประมาณนั้นก็เป็นเหมือนกับผู้ใหญ่เตือนเพื่อนหรือว่าเตือนลูกหลานน้องๆว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับมองอะไรก็อย่าให้มันเกินไปนักผมว่าผมก็เกินไปนะครับเกินไปด้วยเหตุผลผมคิดว่ายืนยันว่าถูกต้องอิหร่านเป็นฝ่ายถูกกระทําและมีเหตุผลที่จะต่อสู้ต่อไปมันต้องช่วยให้อิหร่านได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะแต่ไม่ได้แปลว่าเกลียดชังสหรัฐอเมริกาอาจจะเกลียดชังไม่พอใจประธานาธิบดีอเมริกันเพราะว่าแกแบบไม่ต้องอธิบายแล้วกันไปดูเลยครับเมื่อวานไปเมืองจีนโอ้โหมีเรื่องใหญ่โตทรัมป์อินไชน่าผมพาดหัวเองอย่างนี้นะครับว่าท่านประธานาธิบดีโดนทรัมป์เมื่อวานนี้ครบ1วันวันนี้วันที่2แล้วก็จะจบนะครับไปเยือนเมืองจีนมีพิธีถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ของจีนนะครับCGTNChina Global News Network คือทีวีภาคภาษาอังกฤษของจีนเนี่ยนอกเหนือจาก CCTV ภาคภาษาจีนที่ดูทางYouTube หรือว่าจะดูทาง True Vision ก็ได้นะครับแล้วก็ CGTN เนี่ยถ่ายทอดสดยาวผมนั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็มีบางภาพที่มันแปลกๆภาพเป็นทางการแกก็ยืนแล้วก็จับมือแล้วก็เดินก้มหัวดูเหมือนคอตกที่จริงเป็นภาพที่ไม่สวยนะครับแต่ผมดูแล้วก็คือเวลาผมดูถ่ายทอดผมจะดูเท้ากับรองเท้าของท่านประธานดีดอนทำเพราะว่าท่านมีปัญหาเท้าบวมและเดินลำบากก็จะต้องตัดรองเท้าให้พอเหมาะกับข้อเท้าเพราะว่ามีปัญหาเพราะคนแก่ครับเท้าบวมก็เลยดูว่าท่านจะเดินไหวไหมผมก็จะห่วงนะทั้งสองคนก็เจอกันแล้วก็คุยกันนะครับผมขอสรุปในเวลาที่มีอยู่ที่จริงเรื่องนี้มันใหญ่สำหรับคนอเมริกันและคนจีนนะครับสำหรับเราขอสรุปก่อนจบรายการในเวลา10นาทีก็อย่างนี้นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีคำพูดข้อความอะไรต่างๆที่กินใจและเป็นประโยชน์อยู่หลายเรื่องด้วยกันสำหรับเมื่อวานนี้นะครับผมเอาแค่สรุปแล้วมีโอกาสสัปดาห์หน้าเราค่อยมาคุยกันต่ออีกทีก็ได้ก็คือว่าท่านก็บอกว่ามันเป็นเกียรติบางส่วนของคำแถลงนะครับมันจะมีคำแถลงตอนพิธีต้อนรับเดินบนพรมแดงทหารกองเกียรติยศอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ยืนบนแท่นแล้วก็พูดว่าจะสั้นหน่อยแล้วว่าตอนค่ำก็มีดินเนอร์การเลี้ยงอาหารค่ำยิ่งใหญ่โอ้สวยงามอาหารเพียบนะครับเท่าที่ดูจะกินเป็ดปักกิ่งนะครับ เขาเรียกว่าโรสดักแล้วก็จะมีซี่โครงเนื้อไม่ใช่ซี่โครงหมู อันนี้ดูจากเมนูของนิวยอร์กไทม์ที่เอามาลงให้ทราบเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าโอเคครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นเกียรติอันนี้บางตอนที่ผมคัดมาเท่านั้นเองนะครับเป็นเกียรติประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็เชิญสีจิ้นผิงให้มาเยือนทำเนียบขาวในเดือนกันยายนผมก็เติมวันที่24ไปนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าจะมาที่24กันยายนที่จะมาอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็คอยดูแล้วกันนะผู้นำจีนกับภรรยาจะมาแต่ว่าเมื่อวานนี้กับวันนี้จะเป็น2วันที่เยือนจีนนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ท่านประธานดีสีจิ้นผิงของจีนก็บอกว่าประเทศของเราทั้งสองเนี่ยควรจะเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่าจะเป็นคู่แข่งกันภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาแมนดารินจีนแมนดารินแล้วเนี่ย should be partner rather than rival คือสีจิ้นผิงท่านจะพูดภาษาจีนกลางจีนแมนดารินนะครับท่านพูดภาษาอังกฤษอย่างฉะฉานไม่ได้นะท่านพูดภาษาอังกฤษพอได้เพราะเคยไปอยู่อเมริกาเคยเรียนหนังสือบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโดยระเบียบพิธีทางการทูตแล้วผู้นำจีนทุกคนรวมทั้งท่านสีจิ้นผิงจะไม่พูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันผิดแล้วมันยุ่งนะครับต่อให้เก่งภาษาอังกฤษอย่างนายกอภิสิทธิ์นะหรือคุณพิธาถ้าจะให้ดีอย่าพูดภาษาอังกฤษเพราะมันไม่อาจจะไม่ผิดหลักภาษาแต่มันอาจจะผิดข้อความและการเรียบเรียงไวยากรณ์แล้วมันจะเพี้ยนไปพูดภาษาตัวเองแล้วมีล่ามแปลมีทางออกได้ดีกว่าสีจิ้นผิงกระซิบพูดในระหว่างพิธีเนี่ยสวนตรวจพลสวนสนามอะไรพวกนี้แล้วก็ผมก็ยังสงสัยเอ๊ะเขาพูดภาษาอะไรกันก็เลยไปค้นข้อมูลแล้วก็บอกท่านจะพูดได้นิดหน่อย
พอสื่อได้แต่จะไม่พูดอะไรอย่างเป็นทางการครับประวัติของท่านก็คือเคยไปอเมริกาเคยไปอยู่กับ

0: ครอบครัวและสมัยตอนเป็นหนุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านเป็นผู้นำแล้วจะพูดภาษาจีนแมนดารินเท่านั้นนะครับแล้วมีคำเตือนจากสีจิ้นผิงเมื่อวานนะครับว่านอกเหนือจากบอกว่าเราควรจะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าจะเป็นคู่กรณีหรือคู่แข่งกันอันนี้เป็นเรื่องของไต้หวันที่เขาคุยกันอยู่นะครับว่าอเมริกาก็กลัวว่าจะมีปัญหาที่ไต้หวันไม่คนไต้หวันก็คอยฟังว่าสีจิ้นผิงจะพูดอะไรสีจิ้นผิงก็บอกว่าต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ระหว่างเรากันให้ดีนะถ้าผิดพลาดแล้วมันจะวิกฤตเรื่องไต้หวันเนี่ยท่านก็จะเตือนไปอย่างนั้นเพราะอเมริกานี่จะเข้าข้างไต้หวันแบบไม่ลืมหูลืมตายุคโดนัลด์ทรัมป์ไงมันจีนก็จ้องๆอยู่ว่าจะยังไงกับไต้หวันแต่เท่าที่ผมตามดูจีนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาจีนพอใจที่จะให้ไต้หวันอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องถือว่าไต้หวันเป็นแผ่นดินจีนเป็นส่วนหนึ่งของจีนเป็นวันไชน่าไม่ใช่ทูไชน่าโพลิซีนั้นไต้หวันไม่ใช่ประเทศเป็นจังหวัดเป็นเกาะของจีนต้องถืออย่างนั้นนะครับประเทศไทยก็ถืออย่างนั้นชาติที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนก็ต้องถืออย่างนั้นไต้หวันไม่มีสถานภาพเป็นประเทศเป็นเกาะของจีนสีจิ้นผิงจึงเตือนโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเราต้องไม่เป็นคู่แข่งกันเรื่องไต้หวันต้องละเอียดอ่อนถ้าพลาดไปมันจะมีปัญหานะเดี๋ยวจะค่อยๆดูคำอ้างบางอย่างที่ผมค้นมานะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นบอกว่าถ้าทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันแล้วมันผิดพลาดไป it could jeopardize the relationship มันก็จะเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแล้วพอพูดถึงเรื่องอิหร่านนะครับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตกลงกันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเปิดแต่เราไม่มีรายละเอียดนะจะเปิดยังไงไม่จะเปิดเมื่อไหร่หรือถ้าเกิดเปิดตามแบบที่อิหร่านต้องการคือเปิดทั้งการปิดปากอ่าวโดยกองเรืออเมริกาก็ต้องถอยไปด้วยอิหร่านจะได้เปิดช่องแคบอันนี้เราไม่ทราบว่าเงื่อนไขเป็นยังไงแต่ข่าวเพียงสั้นๆทั้งสองฝ่ายทรัมป์เป็นคนพูดนะครับทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าฮอร์มุซจะต้อง remain open must remain openไอ้นี่ภาษาอังกฤษนี่มันก็แปลกนะครับถ้า remain open แปลว่า it is now opening มันยังเปิดอยู่มันขอให้เปิดอย่างนี้ต่อไปซึ่งมันก็ผิดหลักภาษาอยู่เดียวไม่เอาแล้วขี้เกียจวิเคราะห์ภาษาของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ it must open แต่ว่าอิหร่านบอกว่า never close นะครับไม่เคยปิดช่องแคบนี้มันยังคงเปิดอยู่แต่ก็จะตรวจเรือที่ผ่านเข้าออกที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนปัจจุบันนี้เมื่อวานอิหร่านแถลงผ่านไปแล้วตั้ง560ลำแล้วนะครับเรือของจีนก็ผ่านได้นะครับก็รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้บอกว่าเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องประสานงานร่วมมือกับกองทัพเรืออิหร่านนะก่อนหน้านี้เมื่อ2วันที่ผ่านมาเรือสินค้าลำหนึ่งที่อยู่ชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตถูกยึดและลากเข้าฝั่งอิหร่านและเรือสินค้าใกล้ฝั่งโอมานถูกยิงจมลง1ลำ2วันที่ผ่านมาอันนี้เป็นคำแถลงจากรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนายอับบาสหรือดร.อับบาสอารักชีครับก็มีเรื่องที่แปลกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นผมก็อ่านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ซึ่งผมยังรับเสียตังค์เขาอยู่นะครับอีก1ปีดูที่จะเป็นยังไงก็ใช้ได้ครับแต่มันก็แปลกที่ว่ามันพาดเข้าพาดหัวบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนเรื่องกับดักทูซีดีเดสนะก็คือสีจิ้นผิงเตือนว่าอย่าทำแบบที่มันเราสองชาติเนี่ยตกกับดักทูซีดีเดสทูซีเนี่ยเป็นหนังสือโบราณซึ่งผมเคยมาเล่าให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วมั้งเมื่อที่ท่านผู้นำมาร์คคานีของแคนาดาก็พูดถึงว่าการสู้รบอเมริกาจะไปยึดแคนาดาอเมริกามีอำนาจเหนือกว่ามีอำนาจเหนือกว่าแล้วก็จะลบโดยไม่สนใจใครเพราะฉันมีอำนาจฉันจะยึดแคนาดาเป็นวิธีคิดแบบการทำสงครามแบบผู้มีอำนาจเหนือกับผู้ไม่มีอำนาจตามหนังสือของนักปราชญ์นักการสงครามสมัยโบราณชาวกรีกชื่อทูซิดิเดสหนังสือชื่อ History of the Polynesian War อันนี้ผมก็เคยเล่าฟังไปแล้วแล้วมันก็กลับมาอีก คือถ้าแคนาดาอ้างทูซิดิเดสเนี่ยหรือ History of the Polynesian War เนี่ยผมพอเข้าใจนะครับแต่ว่าพอคิดว่าผู้นำจีนอ้าง History of the Peloponnesian War นะเพโลโพนิเซียนวอร์ประธานโทษไม่ใช่โพลินิเซียนเพโลโพนิเซียนวอร์เนี่ยครับเป็นหนังสือของนักการสงครามสมัยโบราณชื่อทูซีดีเดส หลักการทำสงครามอย่างหนึ่งประเทศผู้มีมหาผู้เป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่เห็นประเทศเล็กๆก็ไม่ต้องมีเหตุผลในการลบหรือยึดอยากยึดอ่ะเพราะชั้นใหญ่นั่นคือหลักที่หนึ่งนะครับหลักที่สองก็คือว่าประเทศที่ใหญ่มากๆประเทศหนึ่งเจอหน้ากับประเทศที่กำลังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาเทียบเคียงกัน emerging power คือจีนอเมริกาคือ existing superpower เนี่ยสองประเทศเจอกันมันก็จะตกอยู่ในกับดักตามคำทำนายของ Thucydides ในหนังสือโบราณ History of the Peloponnesian War ว่าถ้าประเทศผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเจอกันกับประเทศที่กำลังจะยิ่งใหญ่ต้องรบกันเนี่ยครับผมก็เช็คดูว่าเออแล้วสีจิ้นผิงพูดจริงหรือเปล่าก็จริงครับคือในประวัติที่ผ่านมาสีจิ้นผิงเอ่ยถึงเรื่องนี้มาหลายครั้งมันก็ยืนยันได้ว่าแกพูดแต่ว่าครั้งนี้นะก็พูดวลีไหนผมหาไม่เจอนะครับแต่ยืนยันว่าเธอเดี๋ยวจะไปตามดูเสาร์อาทิตย์นี้สรุปก็คือว่าจีนก็ทันสมัยในนิวยอร์กไทม์ก็เลยเขียนบทความนี้มาไงผมก็อ่านนิวยอร์กไทม์แล้วก็สรุปว่านักวิชาการก็บอกว่าครั้งนี้จีนอ้างทูซีดีเดสเนี่ยเพราะว่าจีนกำลังยิ่งใหญ่อเมริกายิ่งใหญ่อยู่แล้วถ้าเจอกันแล้วมักจะรบกันถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องแต่จีนอ้างว่าอ้างถึงซูดิเดสเพื่อให้ชาวตะวันตกโดยเฉพาะดอลทัมเข้าใจว่าเฮ้ย hey, ถ้าอยู่อ่านซูดิเดสทูซูดิเดสเนี่ยอยู่จะต้องรู้นะเราอย่ารบกันแบบหนังสือเล่มนี้นะครับไอ้หนังสือ History of Peloponnesian War นั่นการอ้างทูซีดีเดสของสีจิ้นผิงจึงเป็นการอ้างเตือนว่าอย่าไปทำแบบนั้นอย่าไปติดกับเราขออ้างเพื่อให้รู้ว่าจีนกำลังยิ่งใหญ่เทียบเคียงอเมริกาเท่านั้นเกรงใจและเคารพกันบ้างแต่ไม่ลบกันนะนะครับประมาณผมคิดว่านี่คือปรัชญาความคิดวิเคราะห์ที่ได้จากเมื่อวานที่ผ่านมานะว่าจีนเริ่มอ้างตะวันตกในสุนทรพจน์ที่ไม่ควรอ้างผมก็นึกว่าจีนจะอ้างแบบปรัชญาจีนสามก๊กของจื้อหรือว่าอื่นๆนะครับเอาละครับก็หมดเวลาของรายการโลกยามเช้าในวันนี้และสัปดาห์นี้แต่เพียงเท่านี้เสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะครับแล้วก็วันจันทร์กลับมาคุยกันใหม่เสาร์อาทิตย์ก็ใครจะรบก็เรื่องของเขาอันนี้จะเชื่อท่านผู้ฟังที่อีเมลมาผมจะไม่ยุ่งเรื่องคนรบกันเสาร์อาทิตย์นี้วันจันทร์ค่อยมาคุยกันใหม่แล้วกันโชคดีสันติภาพสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
14: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับถึงวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครึ่งเดือนแล้ววันนี้ชาวทั่วโลกก็ยังมาเสิร์ฟอาหารยามเช้านะครับข่าวสารต่างๆและเป็นช่วงนิวซอฟต์วีคด้วยวันนี้อยู่กับผมธนัทศิรางคุณและคุณสังกามาสารวัตรครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
14: ครับข่าวดีประจำสัปดาห์ที่เราคัดสรรมานะครับก็จะมีเรื่องแน่นอนครับที่กรุงปักกิ่งนะครับการประชุมสุดยอดทั้งสำคัญนะครับของสองมหาอำนาจโลกนะครับในเวลาที่เกิดขึ้นในช่วงที่วิกฤตต่างๆรุมเร้าโลกหลายด้านทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของกอบพังงานปัญหานานาความมั่นคงนะครับแล้วก็กรณีที่พบคลังอาวุธจากชาวจีนนะเดี๋ยวคุณสังกามาก็จะมาแงะมาไล่เลียงให้ฟังนะครับส่วนที่ฟิลิปปินส์นะครับเรื่องของการเมืองนะฮะก็มีทั้งเรื่องความตื่นเต้นนะครับในวุฒิสภาเมื่อมือขวาของนายโรดิโกดูเตเต้ผู้ดูแลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับก็ต้องการตัวจากศาลอาญาโลกนะฮะแต่ว่าก็เกิดการยื้อยุดกันในขณะนี้ล่าสุดก็หลบหนีออกจากวุฒิสภาแล้วนะครับที่ในช่วง2นะครับเราก็จะไปดูเรื่องของประเทศในอาเซียนต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและก็น้ำมันนะครับจะฝ่ากันอย่างไรเรื่องของคดี OpenAI ที่สหรัฐอเมริกานะครับกับระหว่างยักษ์ใหญ่แซมอัลแมนกับอีลอนมัสก์นะครับได้แถลงสิ้นสุดการพิจารณาคดีไปแล้วนะครับการแต่งการไต่สวนเรียบร้อยไปแล้วนะเราจะไปสรุปภาพรวมก่อนที่ทางลูกคณะลูกขุนจะมีคำตัดสินออกมานะครับแล้วก็เรียนรู้สุขภาพจิตผ่านกระแสดราม่าครอบครัวดาราด้วยนะครับแหมน่าสนใจจริงๆก็ไปติดตามกันเลยนะครับ News of the Week ช่วงแรกครับ
16: News of the Week
14: กับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ควงค คณะรัฐมนตรีสำคัญหลายคนนะครับเจ้าที่ในรัฐบาลแล้วก็คณะนักธุรกิจนะฮะมากมายทีเดียวซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการนะฮะหลายวงการทั้งเรื่องบิ๊กเทคทั้งเรื่องของการบินนะครับโบอิ้งก็ไปแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับวีซ่านะฮะที่เห็นมาก็มี JP Morgan ด้วยนะครับนำไปพบกับนายสีจิ้นผิงเมื่อวานนี้ได้พบกันแล้วเป็นวันแรกและวันนี้เป็นวันที่2นะครับเราก็เดินทางถึงตั้งแต่วันพุธแล้วล่ะนะฮะก็เริ่มกำหนดการมาก็มีการต้อนรับด้วยรัฐพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เกิดขึ้นในช่วงที่จริงๆแล้วก็ควรดำเนินการนะครับได้เดินทางไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแต่เกิดเรื่องของสงครามอิหร่านก็เลื่อนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็จับตากันนะฮะว่าจะสามารถหารือตกลงกันได้เพราะมันจะมีผลนะฮะตั้งแต่สงครามอิหร่านในปัจจุบันสงครามการค้านะครับที่ดูจะเบาบางไปแล้วจะมันจะกระพือโหมขึ้นอีกหรือไม่กรณีของไต้หวันนะฮะเรื่องของสงครามในโลกเทคโนโลยีนะฮะสงครามที่อาจจะมีลักษณะของการเรียกว่าสงครามเย็นด้านเทคโนโลยีนะครับการต่อสู้เรื่องชิป AI นะฮะเรื่องของการพัฒนาไฮเทคต่างๆรวมไปถึงสถานการณ์ด้านอื่นๆที่สองมหาอำนาจเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันอยู่นะครับการต้อนรับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเต็มรูปแบบนะฮะมีลักษณะที่เรียกว่ารัฐวิธีเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ที่จัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนมีทั้งวงดุริยางค์มีการสวนสนามมีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเด็กๆนักเรียนก็มาโห่ล้อมชูธงชาติของสองฝ่ายก่อนที่ไปนั่งประชุมกันภายในมหาศาลาประชาชนแล้วก็นายสีจิ้นผิงก็นำนายทรัมป์นะครับเดินชมหอสักการะเทียนฐานซึ่งก็เป็นฐานสถานที่มรดกโลกนะครับนะก็ตั้งใจเลยเพื่อที่จะให้เกียรติกับนายทรัมป์อย่างสุดๆนะฮะเพื่อที่จะแสดงความเป็นมิตรไมตรีนั่นเองครับช่วงค่ำก็มีการเลี้ยงอาหารค่ำนะครับเป็นดินเนอร์สเตทดินเนอร์ที่คณะของนายทรัมป์ก็ได้รับเกียรติไปร่วมมีการโทสต์กันนะครับชูแก้วทั้งสองฝ่ายเจ้าภาพนายสีแล้วก็นายทรัมป์ซุ้มเสียงที่ออกมานี้ก็แบบชื่นมื่นเต็มที่เลยนะคุณสังมาครับในการประชุมรอบแรกนั้นนายทรัมป์ก็บอกว่านายสีนี่เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะบอกกับทุกคนเลยที่ผ่านมาก็แบบพูดนอกสคริปต์นะครับก็แสดงความชื่นมื่นแล้วก็เรียกว่าพยายามชี้ชัดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่ได้มาพบกันครั้งนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาก็หวังจะให้เกิดการรื่นที่ราบรื่นแล้วก็ส่วนในการเลี้ยงอาหารค่ำนะครับในสีก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมีเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกในความก็ย้ำคล้ายๆกันนะครับนะแต่เรามาดูแล้วนะครับก็มาแคะกันหน่อยนะครับว่าระหว่างบรรทัดมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ความหมายต่างๆเป็นอย่างไรนะครับนายสีจิ้นผิงนะครับผู้นำจีนวาทะของเขาเนี่ยพยายามบอกหลายครั้งเลยนะครับในสุนทรพจน์ในการแถลงในการต้อนรับต่างๆก็บอกว่าสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยตรงๆเลยนะครับไม่ควรเป็นศัตรูกันควรมาเป็นหุ้นส่วนกันนะฮะหุ้นส่วนเราควรร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของทั้งคู่และประโยชน์ของโลกไม่ใช่ห้ำหั่นต่อสู้กันเพื่อตัวเองนะฮะซึ่งจะทำให้ทำลายล้างของทั้งคู่มีคำหนึ่งนะครับที่นายสียกขึ้นมาบนโต๊ะแถลงเลยนะฮะพอคำแรกที่เขาพูดไปนะฮะในประโยคการต้อนรับเนี่ยประโยคแรกๆเลยเขาบอกว่าโลกกำลังเฝ้าติดตามกำลังจับตาเราอยู่นะการประชุมที่เราพบกันอยู่เนี่ยนะหลังจากนั้นไม่กี่ประโยคเขาก็ใช้คำที่ออกมานะครับซึ่งก็หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะก็คือเรื่องของกับดักทูซิดิดิสกับดักทูซิดิดิสหรือว่าทูซิดิดิสทรัพนะครับก็เป็นชื่อเรื่องของความแนวคิดนะครับหรือว่าจะเรียกเป็นทฤษฎีก็ได้นะครับนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันศาสตราจารย์ ท่านหนึ่งก็บำบลิไว้นะครับบัญญัติไว้แล้วก็เขียนเป็นหนังสือด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการอิงประวัติศาสตร์นะครับอิงประวัติศาสตร์สมัยกรีกโบราณนะครับว่าสมัยนั้นเนี่ยสปาร์ตานะครับเป็นนครรัฐที่รุ่งเรืองเป็นมหาอำนาจอยู่แล้วก็มีเอเธนเป็นมหาอำนาจใหม่ที่กำลังผงาดขึ้นมานะอาจารย์แกรมอลิสันนะฮะผู้ตั้งแนวคิดนี้ก็บอกว่ามันเป็นลักษณะของการที่มหาอำนาจเดิมเนี่ยเผชิญความท้าทายระหวาดระแวงเกรงกลัวมหาอำนาจใหม่ที่ผงาดขึ้นมาจะมาแซงหน้านะเป็นภัยคุกคามก็เลยเกิดสงครามขึ้นมาเป็นสงครามต่อสู้รบกุ้งกันทำให้ทั้งสองฝ่ายก็ต้องบอบช้ำไปทั้งคู่หลังจากนั้นมาในประวัติศาสตร์เนี่ยก็เกิดขึ้นเช่นนี้มา16ครั้งลักษณะแบบนี้นะครับที่มีมหาอำนาจเก่าใหม่มาเผชิญหน้ากันแต่มี12ครั้งที่ได้เปิดสงครามระหว่างกันและอีกกรณีหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมุ่งสู่แนวโน้มนั้นก็คือจีนกับสหรัฐนั่นเองก็ไม่ต้องบอกแล้วครับใครมหาอำนาจเก่ามหาอำนาจใหม่อาจารย์ก็เขียนหนังสือไว้นะครับบอกว่าไม่ได้บอกว่าจำนวนจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเกิดขึ้นมันหลีกเลี่ยงได้นะครับหลีกเลี่ยงได้หากว่าใช้การพูดอย่างเข้มข้นหรือแนวทางต่างๆมีเจตจำนงอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับหนังสือก็บอกไว้เขียนมาแล้วประมาณสักสิบก่อนเกือบ20ปีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในสีจิ้นผิงเนี่ยก็เคยยกเรื่องนี้ขึ้นมาบนเวทีต่างๆเหมือนกันนะครับรวมถึงการพบกับนายบารักโอบามาเมื่อสมัยที่เขาเพิ่งจะมาเป็นผู้นำนะครับเป็นการที่การพรรคแล้วก็ประธานาธิบดีเมื่อเท่าไหร่ล่ะปี 2012-13 แถวนั้นนะครับไปพบกับบารักโอบามาปี2014หรือ15เนี่ยนะครับก็ได้นำไปพูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อสารัฐก็เคยพูดไว้หลายๆแล้วการก็ใช้แต่ไม่ได้บางครั้งก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้ตรงๆนะครับกับดักทูซิดิดิสก็พูดลักษณะของการประชันกันระหว่างมหาอำนาจเก่ามหาอำนาจใหม่นี่แหละนะก็ไม่แต่ครั้งนี้นะครับพูดกับนายทรัมป์แล้วก็ยกขึ้นมาเป็นคำแรกๆเลยคุณผู้ฟังก็ถือว่าเขาให้ความสำคัญมากนะครับเพื่อจะปูทางตั้งคำถามต่อไปนะครับว่าเราจะสามารถก้าวข้ามกับดักนี้ได้ไหมเราจะสามารถร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและทั้งโลกได้ไหมเราจะต้องตอบโจทย์ที่ผู้คนตั้งคำถามกับพวกเรานะครับในฐานะประเทศสำคัญประเทศหลักๆนะสองฝ่ายที่มาเจอกันครั้งนี้นะครับก็เป็นการโอ้โหเรียกว่าให้ความสำคัญอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ในทรัมป์ซุ่มเสียงก็ถือว่าชัดเจนนะครับนะอย่างที่บอกไปผู้นำที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เวลาที่เดินทางไปยังหอสักการะต่างๆก็ชื่นชมจีนนะครับชื่นชมจีนว่าเป็นประเทศที่สวยงามยิ่งใหญ่ผู้นำก็มีความเรียกว่าสามารถที่จะดูแลแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นะฮะยกย่องว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้นำของประเทศที่มีความสัมพันธ์ยาวนานมากสุดไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนนะครับจะยาวนานเพราะว่าเขาเนี่ยหากย้อนไปพบกันครั้งแรกก็สมัยที่นายทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีรอบแรกนะครับปี2017นั่นเองนะครับแล้วก็ไปยืนจีนด้วย9ปีที่แล้วนะครับเพราะเขาชื่นชมนี้ขึ้นมามันก็เป็นภาพที่ขัดแย้งกันอยู่จะเป็นยังไงนะครับการหารือครั้งนี้คนก็จับตาเพราะมีหลายเรื่องทั้งอิหร่านทั้งไต้หวันทั้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตผู้คนก็หวังว่าจีนจะสามารถที่จะโน้มน้าวหาทางลงให้ได้นะครับมันก็ขัดกับสิ่งที่เป็นเดิมพันของนายทรัมป์เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูวันนี้ด้วยนะครับว่าจะสรุปแล้วจะตกลงอะไรกันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันอย่างไรนะครับเพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะครับในทรัมป์เนี่ยแบรนด์ของเขาเนี่ยที่ทำให้ชนะเลือกตั้งมาได้ก็คือแบรนด์ชนกับจีนนี่แหละครับนะฮะไม่ใช่เพียงแค่วัฒนธรรมนะครับตั้งแต่ครั้งแรกโอ้โหจีนกระทำชำเราประเทศของเรานะฮะพูดในครั้งแรกเมื่อขโมยนะครับมาโกงนะแล้วก็เรื่องของไวรัสไชนีสไวรัสจีนโควิด19เป็นสิ่งที่จีนจะต้องจ่ายนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยห้ามหันด้วยภาษีขึ้นไปถึงสูงสุดใน140กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมอะไรมากมายแต่ว่าด้วยความที่จีนก็มีไพ่ใบใหญ่เรื่องของแร่หายากก็ทำให้มันเจือจางลงไปแล้วตอนนี้สหรัฐก็กำลัง สารวจน์กับปัญหาอื่นๆนะครับโดยเฉพาะปัญหาภายในประเทศนะก็ถือว่าคน

0: ก็วิเคราะห์กันว่าการเดินทางไปครั้งนี้ในสีจิ้นผิงมีไพ่ในมือที่เหนือกว่าถึงแม้เศรษฐกิจจีนก็จะไม่ได้โลดแล่นหรือว่าแจ่มใสนักนะครับมีบางภาคธุรกิจอย่างพลังงานหมุนเวียนรถไฟฟ้าอาจจะดีแต่มันยังไม่แผ่กระจายไปยังภาคส่วนอื่นๆนะฮะเรามีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์การว่างงานคนหนุ่มสาวก็ยังสูงอยู่นะครับสภาพบางอย่างเนี่ยเรียกว่าด้อยกว่าสหรัฐซะด้วยซ้ำแต่สถานะทางการเมืองนะเรียกว่าเกียรติภูมิหรือว่าน้ำหนักนะที่ในสีมีอยู่เนี่ยถือว่าสูงกว่าในทรัมป์อย่างแน่นอนในที่บ้านขนาดนี้ในทรัมป์เนี่ยคะแนนนิยมตกต่ำนะเฉลี่ยของหลายสำนักรวมกันแล้วเนี่ย2ใน3นะครับของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยไม่ยอมรับนะผลงานของรัฐบาลในทรัมป์แล้วก็มีดัชนีอะไรมากมายนะครับผู้บริโภคดัชนีความเชื่อมั่นที่ตกต่ำมากมายเพราะปัญหาจากเรื่องของอิหร่านนี่แหละครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนะเสียงที่ในสีจิ้นผิงพยายามสื่อออกไปนะครับหลายๆจุดหลายๆครั้งนะครับรวมถึงในเวทีการเลี้ยงระยะห่างเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อวานนี้ด้วยเขาก็เรียกร้องนะครับมาจับมือกันเถอะมาก้าวข้ามกับดักนี้กันเถอะนะฮะแล้วเราก็จะสามารถโตไปด้วยกันประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นจะต้องเป็นความล้มเหลวของอีกฝ่ายหนึ่งควรจะเป็นโอกาสของอีกฝ่ายมากกว่านี่ครับก็ไม่รู้ว่าในทรัมป์เนี่ยตัวเขานี่ก็แบกรับมากมายนะครับจะต้องเดินนโยบายอย่างสมดุลจีนก็เช่นกันนะครับต้องสมดุลอย่างเช่นกรณีอิหร่านก็มีหลายคนวิเคราะห์ไปนะครับแต่เมื่อฟังหลายท่านก็คงติดตามมาจีนอาจจะมีบทบาทในการชักนำชักจูงอิหร่านให้ตกลงใดๆได้แต่หากมากเกินไปก็จะเสียรังวัดของตัวเองเพราะฉะนั้นหลายเรื่องนะครับน่าจับตาจริงๆนะครับต้องรอดูวันนี้ซึ่งส่วนสรุปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังรับทราบอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องแรกของข่าวเด่นประจำสัปดาห์เช้าวันนี้ของชาวตะลุกครับ
1: ค่ะพูดเรื่องจีนก็มาต่อเรื่องเกี่ยวกับชาวจีนนะคะหมิงเฉินซันนะคะที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายกับสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่มาเรียกว่าตื่นเต้นนะคุณธนัทแกมาจนมุมที่ประเทศไทยไม่ได้ด้วยเรื่องการข่าวไม่ได้เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่จับหรือได้เบาะแสแต่อย่างที่เราทราบกันว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่นายกมนตรีเนี่ยต้องลงพื้นที่เลยก็คือกรณีที่เกาะพะงันนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของชาวอิสราเอลปรากฏว่าประเทศไทยตอนนี้เราก็มีแง่มุมที่ทำให้พูดง่ายๆว่าจีนขาวที่จะมาเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยเขาก็มีความหวาดระแวงนะดิฉันไปฟังพอดแคสต์ของต่างประเทศเนี่ยคุณธนัทเชื่อไหมว่าแบบมีแต่คนที่เป็นพอดแคสเตอร์ดังๆอ่ะเขาบอกว่าเขาแปลกใจมากแล้วก็มาเที่ยวเกาะประเทศไทยอ่ะมีแต่ชาวอิสราเอลนี่เขาพูดกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลในเรื่องมาเมืองไทยจะปลอดภัยหรือไม่นะคะแล้วก็เอาไล่เรียงทีละเรื่องก่อนเรื่องที่น่าวิตกเนี่ยก็คือเรื่องของหมิงเฉินซันนะคะหรือว่าในเฉินซีโฟเนี่ยเพราะว่าอะไรล่าสุดเนี่ยมันคือดิฉันได้จับตามองมากๆคุณธนัทเวลาย้ายผู้ต้องหาไปโรงพยาบาลมันจะเป็นประเด็นที่ถึงแม้ว่าล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยล้อมโรงพยาบาลไว้เพื่อป้องกันการทำร้ายร่างกายแต่ว่าเวลาเราอยู่ในสายข่าวอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเวลานำออกมาโรงพยาบาลส่วนมากจะเป็นเส้นทางอะค่ะจากราชทัณฑ์มาโรงพยาบาลไอ้ระหว่างเส้นทางเนี่ยจะเป็นช่วงที่การเข้ามาตัดต่อเนี่ยง่ายมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ต้องรู้ทั้งประชาชนทั้งรัฐเองต้องช่วยกันจับตาเพราะว่าพื้นที่ที่ชลบุรีเนี่ยที่ตัวของหมิงเฉินซันไปซุกซ่อนอาวุธเอาไว้มันไม่น่าเป็นไปได้นะคะที่จะเล็ดลอดการข่าวซึ่งคุณวาสนานานุ่มนะคะผู้สื่อข่าวอุโสพี่เล็กเราเนี่ยได้ให้สอบอย่างนี้บอกว่าคือข่าวที่บรรดาทางเจ้าหน้าที่นะคะพยายามจะให้ข่าวออกมาค่ะคุณธนัทจะเป็นว่าหมิงเฉินซันเนี่ย รับงานสังหารในกัมพูชาเท่านั้นคือเป็นระดับบอสจีนเทาอ่ะแล้วก็มาเคลื่อนไหวเนี่ยคือมาหาอาวุธเฉยๆแต่ไม่ได้มาก่อเหตุในประเทศไทยขนาดคุณวาสนาเองก็ตั้งข้อสังเกตนะคุณธนาบอกว่านี่เป็นข้อมูลที่เขาอยากให้เรารู้หรือเปล่าที่ทางการไทยไม่อยากให้เราตื่นตระหนกหรือเปล่ามันเป็นไปได้ยังไงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ดูบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงอย่างเสแมวเนี่ยพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือว่าคุณสุพิสารพักดีนฤนาถนะคะก็เป็นผู้ชำนาญด้านเรื่องความมั่นคงเหมือนกันเขาบอกอีกประเด็นหนึ่งซึ่งต้องสงสัยตรงกันว่าคือกลัวเลยหรือไม่ก็นะกลัวพวกโลนวูฟอ่ะพวกหมาป่าโดดเดี่ยวผู้ก่อเหตุคนเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะเจ็บช้ำน้ำใจแทนพรรคพวกที่อยู่ในกัมพูชาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นระดับที่คนกัมพูชาเรียกว่าบอสเลยทีเดียวแม้ว่ากัมพูชาปฏิเสธนะกัมพูชาจะปฏิเสธว่าไม่ได้รู้จักมักจีมาสั่งการอะไรก็ตามนะคะแต่นี่ก็คือหนึ่งในความมั่นคงระดับบอสของกลุ่มทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข้อมูลเนี่ยก่อนทางนี้มีการแจกโทรศัพท์มือถือว่าตัวเฉินเป็นคนจ่ายงานเป็นคนรับงานเกี่ยวกับการสังหารทำร้ายคนในกัมพูชาแล้วก็มีลูกน้องด้วยแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมีเสื้อกลงเสื้อกรอกอะไรเอาไว้ให้แล้วก็มีการใช้กัมพูชากับไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นที่หลายคนพวกนักข่าวเองก็จะทราบกันดีอย่างภูเก็ตพัทยาพูดง่ายๆว่าตำรวจดำๆอ่ะค่ะนัดพวกที่แบบนอกลู่นอกทางพวกนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อิ่มมีปริมาณมากๆเพราะว่าเหมือนจะตกลงกับบรรดามาเฟียเหล่านี้ว่าประเทศไทยเป็นเหมือนหลุมหลบภัยเป็นเซฟเฮเว่นนะแต่ว่าเวลาอยู่มาอยู่แต่อยู่อย่ามาก่อเหตุหยามหน้าละกันที่เหลือก็ตำรวจดำๆก็แบ่งเงินแบ่งทองกันไปนั่นมาเฟียก็เดินเต็มประเทศไทยอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นกรณีของในเฉินที่ทำให้ตอนนี้เราต้องจับตานะคะว่าแกกินยาเกินขนาดแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมีล้างท้องแล้วมาซึมเศร้าอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ต้องห่วงว่ามันจะมีการไปตัดตอนอะไรเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นที่เกาะพะงันเราก็เห็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือถ้าเราเห็นภาพระดับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลต้องลงไปแล้วก็ไปพูดไปลงพื้นที่แสดงว่าคือระดับในพื้นที่เนี่ยปัญหามันต้องซับซ้อนจริงๆมีการรับเงินมีการเอื้อมาเฟียจนกระทั่งในพื้นที่เนี่ยคงจะจัดการไม่ได้นายกต้องลงมาให้สัญญาแล้วบอกว่าต้องไฟเขียวแล้วให้จัดการแล้วก็ทำเป็นลักษณะที่เรียกว่าบางเทาแซนด์บ็อกซ์นะคะที่เราได้ยินกันก็คือการจัดการในรูปแบบของที่ภูเก็ตซึ่งก็มีการเขาเรียกว่าเราเคยได้ยินแต่แลนด์กราบใช่ไหมคุณธนัทคือการแย่งชิงที่ดินชาวบ้านผู้ยากจนตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาเรียกว่าบีชกราบนะคะก็คือการแย่งชิงพื้นที่ชายหาดที่งดงามของประเทศไทยนี่ก็คือสิ่งที่ตัวคุณอนุทินนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอลงพื้นที่ก็ย้ำเลยนะคะตอนลงที่ภูเก็ตนะฮะก็ประกาศจัดตั้งบางเทาแซนด์บ็อกซ์บอกว่าต้องเป็นต้นแบบนะคะปราบปรามผู้มีอิทธิพลตรงแถบอำเภอถลางเพราะว่ามันมีการคุกคามแล้วก็มีผู้อิทธิพลมาเฟียอะไรต่างๆแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยคือมันจะไปกล้าอะไรได้คุณธนาถ้าเกิดเจ้านายไปรับเงินมาตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องทำเป็นขบวนการไปด้วยไม่งั้นก็อยู่ยากใช่ไหมฮะแล้วก็เลยทำให้มีการประสานงานเรื่องนี้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพราะว่าจะต้องไม่ให้มาเฟียต่างชาติร่วมกับมาเฟียไทยนะคะแล้วก็มาแย่งชิงที่ดินของประชาชนนะคะในแง่ของภาพรวมที่มีการพูดกันทั้งจีนเทาพูดทั้งเรื่องโมเดลพงันของชาวอิสราเอลเนี่ยเมื่อวานท่านพลโทพลาดอนก็พูดอีกรอบหนึ่งนะคุณธนัทบอกว่าสังเกตดูดีๆสิเขาห่วงอะไรรู้ไหมธนัทห่วงพวกคืออิสราเอลนี่เขาเก่งเรื่องการข่าวเรื่องการใช้อาวุธถูกไหมฮะมันก็มีการเข้ามาแล้วก็มีรายงานการตั้งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยน่ะเพราะว่าพวกนี้เขามีภูมิหลังทางทหารกึ่งทหารจีนก็เหมือนกันก็มีภูมิหลังพวกจีนเทาก็มีภูมิหลังทางทหารกึ่งทหารแล้วเวลาเข้าออกชายแดนเป็นหลายสิบครั้งกรณีของจีนเทาเนี่ยไม่ถูกตั้งคำถามเป็นไปได้ยังไงและที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของเครือข่าย ทางด้านคณะทำงานสันติภาพโลกและเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานก็ถึงกับออกมาพูดเลยนะคุณธนัทบอกว่าให้สังเกตดูดีๆสิธุรกิจที่เติบโตเร็วมากเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยคือบริษัทรักษาความปลอดภัยค่ะอ๋อคุณแบบรักษาความปลอดภัยให้ชาวต่างชาติเลยนะแปลว่าอะไรแปลว่า

เจ้าหน้าที่ไทยเข้าไม่ถึงเลยทักษะการใช้อาวุธเครือข่ายต่างๆเขาก้าวหน้ากับตำรวจไทยอยู่แล้วและแถมเจ้าตัวดันมีโครงสร้างอำนาจที่แบบจ่ายใต้โต๊ะได้นะคะแล้วก็มีโครงสร้างสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างชาติและเป็นพื้นที่มืดที่ฝ่ายเขากรองเราเนี่ยก็ยังต้องปรับตัวเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะเห็นทางการอภิปรายที่สภานะฮะคุณโตโต้นะปิยรัตน์นะฮะจงเทพก็เป็นส.ส.พรรคประชาชนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็ตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเรื่องอาวุธสงครามเชื่อมโยงสแกมเมอร์เรื่องการปรับตัวของหน่วยความมั่นคงของไทยที่ตอนนี้เขาก็บอกว่าคุณจะไปมองปัญหาความมั่นคงในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าในการตั้งกระทู้นะบอกว่าคือเวลาวิ่งจับเด็กอะฮะเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันจับได้ไวจังเลยแต่ว่าเรื่องอย่างนี้คุณต้องปรับตัวให้ไวบ้างสินะคะเพราะว่าตอบเป็นคนละทิศคนละทางข้อมูลหน่วยงานความมั่นคงจะแสดงความรับผิดชอบภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างไรนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยกรณีในเฉินเนี่ยโอ้โหเข้าออกหลายประเทศเข้าออกหลายทวีปเลยนะคะจะมาบอกว่าไม่มีข้อมูลก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ย้อนรอยไปก็จะมีประวัติจะมีองค์กรหนุนหลังแล้วช่องว่างบูรณาการนะที่บอกว่าหน่วยงานต่างๆเรามีกันตั้ง 7-8 หน่วยงานด้านความมั่นคงทำไมเราถึงจะไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วค่ะคุณธนัทผู้ที่เกี่ยวข้องก็มักจะสรุปกับประเด็นนี้นะทั้งในเฉินแล้วก็เรื่องของชาวอิสราเอลที่มายึดเกาะต่างๆบอกว่าหน่วยข่าวกรองต้องปฏิรูปเชิงรุกตอนนี้เป็นยุคที่คือคุณมาเล่นแต่ IO กับคนข้างในกับนักข่าวอย่างเดียวเนี่ยทั้งคุณเมธามัดขาผู้ประสานงานเครือข่ายสันติภาพโลกบอกว่าหยุดได้แล้วเลิกได้แล้วสงครามสมัยใหม่เนี่ยเขาไปไกลมากแล้วและนี่ก็คือประเด็นที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องภัยความมั่นคงใหม่ของประเทศไทยที่สะท้อนผ่านกรณีมิงเฉินซันและชาวอิส

0: กลับมาต่อกันที่เรื่องน่าวิตกแล้วก็น่าตื่นเต้นครับเกิดขึ้นที
1: ่
0: ฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านของเรากรณีที่มีสวนะฮะถูกหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นะครับที่เนเธอร์แลนด์ต้องการตัวเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเรื่องของสงครามยาเสพติดในช่วงการดำรงตำแหน่งของนายโรดิโกดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีนะครับช่วงปี2016ถึง2018นะครับบุคคลคนนี้นะครับก็ชื่อโรนัลด์บาโตเดลาโรซาบาโตนี่ก็เป็นฉายานะครับแปลว่าก้อนหินนะพวกเขาก็เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจฟิลิปปินส์แล้วก็ถือว่าเป็นมือเป็นไม้ของนายดูเตเต้ในการดำเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เกิดข้อคอรหาตามมานะครับว่าคล้ายๆกับไผ่นะครับที่เรียกว่าเป็นสารเตี้ยแล้วก็ทำให้ผู้เสียชีวิตนับหมื่นคนนะครับแต่ว่าตัวเลขของทางการนั้นก็อยู่ที่ราวๆไม่กี่พันคนนะครับซึ่งก็องค์กรต่างๆนักวิชาการต่างๆก็บอกเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคราวนี้พอเขามีกลิ่นนะครับตั้งแต่เกือบ2ปีแล้วนะที่นายดูเตเต้เนี่ยถูกจับกุมแล้วก็ส่งตัวไปกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีที่เนเธอร์แลนด์ครับที่ ICC นายตัวนายเดลาโรซาเนี่ยก็มีข่าวแพร่งพลายมาครับเขาก็ได้กลิ่นก็รู้ซ่อนตัวมานานหลายเดือนนะครับก็ไม่ปรากฏตัวต่อสารแล้วนะแต่ในช่วงสัปดาห์นี้จำเป็นครับต้องไปที่วุฒิสภาเพราะว่ามีความสำคัญนะมีวาระสำคัญที่จะต้องเข้าไปลงคะแนนเสียงนะครับลงคะแนนเสียงทั้งเรื่องของการถอดถอนยื่นถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้นะครับลูกสาวของเจ้านายเก่านะฮะรวมถึงเรื่องของทางกฎหมายอื่นด้วยทำให้เขาต้องไปคราวนี้ตำรวจนะครับเจ้าที่ก็พยายามเข้าไปจับกุมตัวก็ปรากฏเป็นไวรัลไปทั่วโลกนะครับภาพของเขาเนี่ยวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนต้องก้มต้องปีนบันไดทางหนีไฟ

0: ลาประมาณ 3-4 วันนะครับเรียกว่าสถานการณ์ดุเดือดคุกรุ่นภายในนะครับเขาก็ไลฟ์สดออกมาจากในการซ่อนตัวนั้นด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงค่ำเมื่อช่วงนี้นะครับช่วงเช้ามืดวานนี้ตามคำกล่าวของประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันที่ให้การคุ้มครองเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่อยู่แล้วหายตัวไปครับหายตัวไปแล้วช่วงก่อนหน้านะคนคนนี้ก็คือนายอลันปีเตอร์เคเยตานโน่นะครับก็บอกว่าต้องรอดูผมจะต้องขอดูการสืบสวนของเจ้าที่เสียก่อนนะว่าจะเป็นอย่างไรทำไมหนีออกไปแล้วเกิดความรุนแรงอะไรขึ้นเสียงปืนใครยิงประมาณนี้แต่คนก็มองกันว่าตัวเขาเองนั่นแหละรู้เห็นนะครับนะว่าปกปิดซ่อนตัวก็มีนักวิชาการนะครับสาขารัฐศาสตร์ของชาวฟิลิปปินส์เองท่านหนึ่งคุณมาเรียอาเทียนซาก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับเรื่องของการปกป้องนายเดลาโรซ่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะครับสภานิติบัญญัติของชาติเนี่ยปกป้องผู้กระทำผิดผู้ต้องสงสัยมีหลายอย่างด้วยชี้ชัดว่ามีส่วนร่วมอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคำสัมภาษณ์ของเขาในเวลานั้นนะครับการใช้คำข่มขู่คุกคามและประกาศตัวเองว่าใช้กฎเหล็กนะฮะทำหั่นบุคคลเหล่านั้นคนเนี่ยเป็นวุฒิสภาใช้อำนาจแล้วก็เครือข่ายอย่างนี้ปกป้องเพื่อนพวกพ้องและคนชั้นสูงในฟิลิปปินส์มันเป็นสิ่งที่ยิ่งต้องกำจัดไปเพราะว่าคนชาวฟิลิปปินส์ทั่วไปคนยากคนจนเนี่ยกลับถูกย่ำดีโดยกฎหมายผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างโจงครึ่มตลอดเวลานะครับผู้ที่ต้องเสียชีวิตจากการปราบปรามครั้งนั้นก็มากมายและขณะนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีการปกป้องกันแล้วมันเป็นเรื่องขับอายมากทีเดียวนะครับขณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่เมื่อจัดวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนางซาร่าดูโตเต้ก็เพิ่งถูกสภาผู้แทนราษฎรลงมตินะครับยื่นถอนจากตำแหน่งก็เหมือนกับชี้มูลความผิดนะครับจะส่งเรื่องต่อไปให้วุฒิสภาเพื่อที่จะดำเนินการนะวุฒิสภาในการถอนของฟิลิปปินส์ก็ทำหน้าที่บทบาทเหมือนกับเป็นศาลนะครับก็นำเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็จะโหวตกันว่าจะถอนก็คือปลดจากตำแหน่งหรือไม่อย่างไรเราถือว่าเป็นคนแรกนะครับที่ถูกถอนมาเรือสองรอบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวการเมืองร้อนๆของฟิลิปปินส์ในเวิลด์นิวส์ออฟเดอะวีคนะครับเรื่องที่3ครับ
1: News of the Week
0: ครับเราจะพักกันสักครู่นะครับคุณสังคมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามยังมีเรื่องสำคัญน่าสนใจเป็นข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของเราทั้งเรื่องของอาเซียนฝ่ามรสุมวิกฤตนะครับเรื่องน้ำมันแล้วก็เศรษฐกิจการพิจารณาคดี OpenAI ระหว่างอีลอนมัสก์กับแซมอัลแมนนะครับได้ปิดฉากลงแล้วในการห้องพิจารณาคดีแล้วก็เรียนรู้สุขภาพจิตผ่านกระแสดราม่าครอบครัวดาราครับพักกันสักครู่ครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมด

0: ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ทามให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
0: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก worldwideBuild Driven by Food
3: ครับ6:39นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของเช้าทันโลกไปต่อกันเลยนะครับช่วง The News of the Week ช่วงที่2เช่นกันครับ
4: News of the Week
5: ค่ะ
3: เชิญเลยครับคุณสังกมาครับต่อไปเราก็จะไปดูเรื่องของอาเซียนนะครับ
5: ของวิกฤตน้ำมันนะคะซึ่งค่ะ
3: เจอเลยครับคุณสังกมาครับน่าจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณนะครับหลุดไปแล้วนะครับต้องรอคุณสังกมาเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ผมก็เลยขอขยับขึ้นมาแล้วกันนะครับเรื่องของคดีความสำคัญนะครับที่แคลิฟอร์เนียก็ดำเนินมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับเราก็เพิ่งปิดแถลงปิดคดีกันไปนะฮะก็คดีใหญ่เรื่องของการต่อสู้ระหว่าง2บิ๊กในวงการเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ AI นะฮะก็เป็นสิ่งที่ทางนายอีลอนมัสก์นะครับผู้บริหารของ Tesla SpaceX แล้วก็ X ด้วยนะครับนะฮะก็ในอดีตนั้นเขาเคยร่วมมือกับนายแซมอัลแมนนะครับก่อตั้ง OpenAI ขึ้นมาครับก็มีการฟ้องร้องกันอีลอนมัสก์ฟ้องว่าในอดีตที่เราตกลงกันไว้ว่าจะให้ OpenAI เนี่ยเป็นเรื่องของมูลนิธินะฮะเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ผู้คนไม่ต้องมาต้องเสียเงินเสียทองนะครับเป็นเหมือนกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรแต่ครั้งนี้นายแซมอัลแมนนำมาบิดเบือนนะครับทำให้เรียกเงินหรือว่าเรียกทองสร้างกำไรออกจากการประกอบการก็ทำให้ยื่นฟ้องที่ศาลที่โอ๊กแลนด์ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับข้อโต้แย้งหลักต่างที่บอกไปนะครับนะผิดสัญญาการก่อตั้งนะครับก็บอกว่าเขาบริจาคเงินไปเนี่ย38 ล้านดอลลาร์นะครับเชื่อมั่นในคำสัญญาพันธสัญญาก่อตั้ง OpenAI จะไม่แสวงหากำไรพัฒนา AI เพื่อมวลมนุษยชาตินะครับแล้วก็บอกว่านำเรื่องราวต่างๆข้อแถลงเนี่ยในอีลอนมัสก์ขึ้นไปให้ปากคำครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่านายอัลแมนเป็นคนที่ไม่จริงใจนะครับแล้วก็นำพยานปากอื่นไปด้วยนะครับมักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและล่าสุดเนี่ยก็ยังมีการเปิดเผยด้วยว่านำหลักฐานต่างๆด้วยนะครับว่าน่าจะครอบครองหุ้นนะของบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการเทคโนโลยีอยู่ด้วยนะครับปกปิดเอาไว้นะฮะแล้วก็ผู้ที่เคยเป็นประธานของ OpenAI เนี่ยยังมีถือหุ้นมูลค่าสูงสุดด้วยนะครับคือเกรกบล็อกแมนนะฮะเป็นพลพรรคของแซมอัลแมนแต่ฝ่ายแซมอัลแมนนี่ก็ในฐานะจำเลยก็ตอบโต้นะครับว่าในอีลอนมัสก์เนี่ยไม่มีสัญญาไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเรื่องของการก่อตั้งเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่บริจาคเงินไปเนี่ยมีเงื่อนไขผูกมัดอย่างนั้นนะฮะให้เป็นองค์กรมูลนิธินะฮะแล้วก็เกิดจากความอิจฉาริษยาหรือไม่นะครับพยายามมายึดอํานาจตอนนั้นเนี่ยพอยึดอํานาจไม่ได้ก็เลยล้มเหลวไปก็เลยถอนตัวไปนะครับต พอมาทราบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผลกำไรได้เงินได้ทุนได้กำไรกำไรมาเกิดความอิจฉานั่นเองนะครับแล้วก็ยังนำหลักฐานอีเมลมาแสดงว่านายอีลอนมัสก์นั่นแหละเป็นคนเสนอให้ OpenAI เปลี่ยนจากบริษัทแสวงหาผลกำไรเพื่อต้องการสิทธิในการควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จพอคนอื่นไม่ยอมนะครับผู้ก่อตั้งร่วมก่อตั้งคนอื่นไม่ยอมก็ถอนตัวไปนะนี่ก็เป็นเรื่องที่พยายามขัดแข้งขัดขาพยายามดิสเครดิตกันในศาลนะครับซึ่งคดีนี้ก็มีความสำคัญอย่างแน่นอนนะครับเป็นโครงสร้างขององค์กร AI ในอนาคตหากว่านายมัสชนะเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนบรรทัดฐานใหม่นะเป็นองค์กร AI ที่เข้าลักษณะบริษัทนะไม่ต้องการเงินพัฒนาต่างๆโมเดลธุรกิจนี้ลบทิ้งไปเลยนะครับก็อาจจะทำให้กระทบกับเรื่องของ AI ทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาระหว่างสองผู้มีอำนาจ2คนนี้นะครับอาจเกิดช่วงสำคัญนะครับของ OpenAI เป็นสุญญากาศในการบริหารงานได้เพราะว่า OpenAI เนี่ยยังกำลังจะเข้าตลาดหุ้นนะคุณสังคมานะกำลังจะมีการเปิด IPO อีกในไม่กี่เดือนนี้นะครับอาจจะมีการสะดุดไปได้ถ้าเกิดว่าคณะลูกขุนมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดแต่บางคนก็วิเคราะห์วิจารณ์นะครับว่าเรื่องนี้มันเหมือนเป็นการเสียเวลานะครับการต่อสู้ของสองคนที่เกลียดชังกันแน่นอนนะครับเกลียดชังกันอย่างหนักนะครับนำมาตีแผ่ต่อสาธารณชนแต่มันยังซ่อนสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยคนในวงการเนี่ยไม่ใส่ใจในการพัฒนา AI อย่างเต็มที่เพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหามากมายนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของโมเดลทางธุรกิจที่ไม่ตอบโจทย์สังคมหรือว่าไม่เป็นคุณต่อสังคมมันควรจะเปลี่ยนอะไรที่ขับเคลื่อนนะครับไม่ใช่มาทะเลาะกันแบบนี้ครับนี่ก็เป็น News of the Week เกี่ยวกับ OpenAI ครับ
5: ค่ะนั้นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนะคะของอาเซียนเมื่อวานนี้ฉันเพิ่งเล่าไปถึงกรณีสิงคโปร์นะคะว่าเขาได้ตีข่าวบอกว่าเขาเนี่ยได้ทำความร่วมมือใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือการค้าแบบแรกของโลกเลยยังไม่มีใครเคยทำอันนี้เขาก็พยายามจะอธิบายว่าตัวเองไม่เหมือนใครตัวเองแตกต่างนะคะซึ่งก็เป็นการทำความร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งนิวซีแลนด์เนี่ยก็กับสิงคโปร์เขาก็บอกว่าเขาเป็นประเทศเล็กๆนะคุณธนัทแล้วเขาก็บอกว่าในช่วงของเศรษฐกิจที่กำลังผันผวนวิกฤตแล้วที่สำคัญก็คือเราไม่รู้ว่ามีอะไรที่รอเราอยู่ข้างหน้าอีกหรือเปล่ามันจะมีภัยคุกคามใหม่ๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่ปรับตัวให้ไวการสร้างความร่วมมือใหม่ๆให้ยืดหยุ่นที่สุดเนี่ยเขาก็เลยเซ็นเป็นข้อตกลงทวิภาคีร่วมกันนะคะที่เรียกว่า AOTES หรือ OTES นะคะซึ่งความร่วมมืออันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นแค่โมเดลแล้วเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันด้วยอย่างเช่นกรณีสิงคโปร์ไม่ค่อยมีอาหารใช่ไหมนะคะกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหารนิวซีแลนด์ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งอาหารมาแลกเปลี่ยนกับสิงคโปร์เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นมเรื่องขนมปังเรื่องอาหารจำเป็นนะคะก็จะส่งมาให้สิงคโปร์แล้วตัวเองเนี่ยนิวซีแลนด์เขาก็บอกว่าเขาไม่มีโรงกลั่นน้ำมันเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสินค้าปิโตรเคมีน้ำมันก็ยังอยากได้จากสิงคโปร์เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวคุณเดโบราห์เองนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการด้านนโยบายการค้าจาก Hindu Foundation ค่ะได้วิเคราะห์บอกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าความร่วมมือต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้ทั้งสิงคโปร์แล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยไปทำความร่วมมือกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอันที่เราได้ยินบ่อยๆคือ CPTPP ใช่ไหมคะยุทธศาสตร์ความร่วมมือแปซิฟิกซึ่งอันนั้นใหญ่แล้วเป็นความร่วมมือขนาดใหญ่แล้วเขาก็มีความร่วมมือเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลด้วยก็คือข้อตกลงที่เรียกว่า DIPA 2020นะคะก็จะแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนบุคลากรและอันที่เขาเพิ่งทำไปอันเรียกว่า FIT นะคะ FIT มันแปลว่าfuture นะคะตัว F นะคะแล้วก็บอกว่าเป็น future of trade and investment เน้นเลยนะว่าประเทศเล็กๆ เรามารวมตัวกันเถอะไปมัวรอประเทศยักษ์ใหญ่เขาเจรจากันบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากพอแล้วก็แก้ไขปัญหาประชาชนไม่ทันการอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าสนใจนะคุณธนัทเพราะว่ามีการรวบรวมข้อมูลไว้ว่า
2: และประเทศต่างๆในอาเซียนและในเอเชีย

0: เนี่ยก็จะเห็นการดิ้นรนต่อสู้กับเรื่องของวิกฤตน้ำมันเพราะว่าคาดการแล้วว่าแม้สหรัฐกับจีนนะคะจะดูเหมือนว่ายิ้มแย้มแจ่มใสช้ำชมสีจิ้นผิงก็บอกว่าของจริงให้ดูตอนช้ำกลับมาที่อเมริกาว่าทำจะพูดว่าอะไรนะคะนั้นตอนนี้นักวิเคราะห์นะคะก็ได้มองล่าสุดเอาไว้โดยที่ทางบลูมเบิร์กเขาได้บอกเลยบอกว่าวิกฤตน้ำมันคราวนี้คนชอบไปเทียบกับตอนวิกฤตปี1970แล้วก็ปี1979ซึ่งนักวิเคราะห์ของบลูมเบิร์กบอกเลยนะคะบอกว่าคราวนี้มันไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงของการเกิดวิกฤตย้อนหลังไป2ครั้งช่วงปี1970กว่าๆนั่นน่ะมันเป็นช่วงที่แม้กระทั่ง CIA ก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าการส่งออกจะกระทบเท่าไหร่นะคะแล้วเราจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรพอถึงจุดนึงมันก็สามารถที่จะกลับเข้ามาได้แต่ตอนนี้สิ่งที่ปรากฏขึ้นในโลกปัจจุบันความต้องการของน้ำมันดิบในปัจจุบันมันขึ้นมาเป็น7เท่าเลยเขาพูดคำนี้เลยนะคะบอกว่าดูง่ายๆอย่างยุโรปเนี่ยโอ้โหมีอย่างฝรั่งเศสทำโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้วก็มีพลังงานที่ต้องเป็นหม้อต้มขนาดใหญ่หรือที่อังกฤษนะคะที่ทำที่ North Sea Gas เนี่ยก็เป็นท่อแก๊สในทะเลเหนือนะคะหรือแม้กระทั่งเยอรมนีนะคะโอ้ส่งท่อไปที่ไซบีเรียมันก็เลยทำให้ต้องใช้พลังงานที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้ก็จะเห็นว่าในช่วงของเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยมันสะท้อนว่าความทุกข์ยากเนี่ยต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นบลูมเบิร์กสรุปไว้บอกว่าดูเอเชียละกัน80%ของมันเนี่ยของประเทศเหล่านี้เขาผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะมันก็เลยทำให้มีลักษณะคล้ายกับยุโรปก็คือคุณช็อตเลยพลังงานเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าคุณจะสั่งน้ำมันเป็นจำนวนมากเพราะว่าต้องการบริโภคน้ำมันเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าก็เตรียมการเนี่ยแทบจะไม่ทันเหมือนกันพอไปดูเวียดนามเขาบอกเลยว่าเวียดนามเนี่ยโอ้โหเป็นที่แบบประเทศที่นำเข้าล้วนๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาหรือมาเลเซียเนี่ยดูเหมือนจะร่ำรวยทางปิโตรเลียมใช่ไหมคะเชื่อไหมคะคุณธนาคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามาเลเซียเองตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ที่นำเข้าพลังงานไปโดยสมบูรณ์แล้วเช่นเดียวกันอินโดนีเซียเองก็ประสบปัญหากับตัวเองที่ว่าจะต้องไปสนับสนุนผู้ประชาชนผู้ยากไร้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองจริงๆแล้วก็คือตัวเองก็จะไม่ไหวหรอกแต่ว่าไม่ได้อินโดนีเซียเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนซับซิไดซ์ให้กับผู้ใช้เชื้อเพลิงยากจนเนี่ยก็โดนหนักแน่ๆเพราะฉะนั้นทำให้ประเทศต่างๆเหล่านี้ในเอเชียเนี่ยช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาพึ่งพาน้ำมันหนักมากนะคะเขาย้อนมาที่ประเทศไทยบังคลาเทศปากีสถานด้วยบอกว่า3ประเทศนี้ก็เหมือนกันเป็นประเทศที่แม้จะเติบโตในเรื่องของก๊าซธรรมชาติที่ตัวเองผลิตได้แต่ช่วง10ปีที่ผ่านมาเขาก็ส่งออกนะคะทำให้ประเทศของเขาเองเนี่ยก็เผชิญกับปัญหาในเรื่องของราคา LNG แล้วก็ราคาของบรรดาแก๊สธรรมชาติทั้งหลายมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าออยช็อคครั้งนี้เนี่ยมันต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับปี1970ถามว่าวิธีการแก้ไขแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะคะเช่นเมื่อสักครู่ฉันพูดถึงกรณีสิงคโปร์ที่เขาบอกว่าเขาเป็นรัฐเล็กเขาก็ข้ามไปจับกับนิวซีแลนด์แล้วก็มีการพูดถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาคิดวันสองวันไม่ได้นะคะเขาก็สะท้อนบอกนี่เป็นบทเรียนได้เห็นว่าเขาเนี่ยทำอะไรเขาเตรียมการอย่างกับนิวซีแลนด์เนี่ยเขาคุยกันมาเกือบช่วงโควิดนะคะคือเขาไม่เคยหยุดที่จะพูดคุยสร้างความร่วมมือกันเลยอันนี้ก็จะสะท้อนสังเกตนะการอธิบายของเขาเนี่ยสิงคโปร์จะคล้ายๆตอนที่ประเทศไทยเราโวยเรื่องสิงคโปร์เปย์บล็อกคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์อะค่ะผู้นำเขารัฐบาลเขาก็ออกมาชี้แจงนะบอกว่าโอ้เขาล็อกเทเลอร์สวิฟต์มานานหลายปีแล้วกว่าจะได้มาไม่ใช่อยู่ดีได้มากรณีน้ำมันนี่ก็เหมือนกันเขาก็จะใช้วิธีอธิบายว่าเขาทำงานมานานเขาไม่เคยรอวิกฤตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ในรายงานของบลูมเบิร์กกลับมาพูดถึงที่เกาหลีใต้ก็เหมือนกันเขาบอกเกาหลีใต้ตอนนี้ก็พยายามที่จะแก้ปัญหานะคะ แล้วก็ประเทศต่างๆอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นประเทศที่อาจจะมีฐานะมากกว่าประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่เตรียมไว้ก็ดูเหมือนว่าจะสนับสนุนได้อันเนื่องมาจากน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์นะคะมันก็เลยทำให้อย่างน้อยประชาชนของเขาก็ยังพอมีน้ำมันแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้ประชาชนงดการท่องเที่ยวบ้างนะคะประหยัดน้ำมันบ้างเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมองแล้วน่าจะยาวนานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของความยืดยาวนานของวิกฤตครั้งนี้ก็น่าจะทำให้แม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเขาบอกที่ว่าแน่ๆว่าจะมีน้ำมันพอนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าออกมาตรการต่างๆหลากหลายออกมาแล้วก็เน้นการรณรงค์ของประชาชนนะคะบอกว่าจะต้องมุ่งไปทางไหนเขาก็เขียนถึงประเทศไทยด้วยนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่พลิกตัวที่จะหันมาสนับสนุนพลังงานสะอาดไม่ต่างกับฟิลิปปินส์แล้วก็จีนแต่อย่างไรก็ตามกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียและปากีสถานเนี่ยก็บอกว่าก็พยายามเร่งเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวมากกว่าปกติคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาปรับตัวและรับมือกันอีกสักระยะเลยทีเดียวค่ะคุณคณัฐคุณผู้ฟังคะค่ะคุณคณัฐได้เห็นข่าวดราม่าวงการบันเทิงไหมคะช่วงนี
1: ้เห็นไหมครับครับก็ทำให้เข้าใจกันโอ้โหกว้างกว้างทีเดียว
0: คึกคักเลยนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสองสามเรื่องนี้ฉันก็ดูไปเอ๊ะมันกรณีของดาราลูกชายกับแม่ใช่ไหมคะที่ว่าจะตัดขาดหรือว่าตัวนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องที่เขาออกไปในสื่อทั่วโลกเพราะว่าเขาเฟรมเรื่องนี้ว่าเป็นนักอนุรักษ์ด้วยนะคะบอกว่ามีความรุนแรงในครอบครัวนักอนุรักษ์ทางทะเลในประเทศไทยแล้วก็เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็มีธุรกิจที่แบบว่าสยายปีกไปทั่วโลกเหมือนกันเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันทั่วโลกด้วยเพราะนั้น2เรื่องเนี่ยมันก็มีการเอามาอธิบายกับเรื่องของในครอบครัวอย่างกรณีแรกมีการพูดคล้ายๆครอบครัวเดวิดเบ็คแฮมคุณนะครับก็คือลูกชายก็ตัดขาดแม่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออก็จะเป็นผู้ชายหรือลูกที่อายุประมาณสัก30แต่ประเด็นเนี่ยมันหลากหลายสิ่งที่น่าสนใจก็คือดิฉันนำเรื่องของจิตวิทยาที่ประเทศไทยเราหรือผู้คนเนี่ยเขาบอกว่าแหมแย่งการแสดงความคิดเห็นเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่จริงๆเรื่องนี้มันมองบางทีเป็นมองว่าเป็นอกตัญญูไหมอะไรอย่างเงี้ยใช้คำกันรุนแรงหรือเป็นคำที่อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วยิ่งมาออกสื่อเป็นบุคคลสาธารณะนี่ในแง่มุมของจิตวิทยาค่ะคุณธนัทเราก็จะเห็นถ้อยคำที่มันออกมาแล้วเรียนที่ว่าเราน่าจะได้เรียนรู้คือคำว่าการโทษเหยื่อหรือ victim blaming นะคะอันนี้เนี่ยก็จะแวดวงวิชาการทางด้านของการศึกษาจิตวิทยาเนี่ยเขาก็อธิบายนะบอกว่าเรื่องของการกล่าวโทษเหยื่อเนี่ยเป็นกันทั่วโลกนะคะเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุสมมติส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่องการผู้หญิงถูกข่มขืนอย่างเงี้ยนะคะเด็กถูกทารุณอันดับแรกเลยคนมักจะบอกว่าเด็กมโนไปเองหรือเปล่าผู้หญิงแต่งตัวไม่ดีหรือเปล่าแต่งตัวโป๊สมควรถูกข่มขืนลักษณะนี้ค่ะทางถ้าเทียบกับแนวคิดเนี่ยคนที่พูดขึ้นมาแรกๆคือคุณนิวคริสตี้เป็นนักสังคมวิทยาชาวนอร์เวย์เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่อยู่ดีๆเนี่ยเหยื่อแทนที่จะได้รับความเห็นใจจากการทารุณกรรมจะกลายเป็นว่าเขาถูกผู้คนเนี่ยมากล่าวโทษเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเหยื่อในอุดมคติค่ะideal victim เอ๊ะเหยื่อในอุดมคติเป็นยังไงเขาบอกเมื่อไหร่สังคมเนี่ยมองเห็นว่าเหยื่อเนี่ยดูไม่อ่อนแอมากพอนะคะหรือลักษณะบุคลิกภาพดูเหมือนไม่คงที่เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ก็จะถูกมองว่าเอ๊ะหรือว่าคุณมีปัญหาสุขภาพจิตคุณเองหรือเปล่าแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยทางตัวของคุณนิวคริสตี้บอกว่าเวลาเราเห็นเหยื่อที่ถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าส่วนมากพวกเขาจะเป็นเยาวชนหรือบางคนเนี่ยบางคนก็มีหน้าที่การงานที่ดีด้วยแต่ว่าหลีกเลี่ยงความรุนแรงไม่ได้บางคนก็เป็นผู้ที่สนิทสนมหรือผู้กระทำเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้มีอำนาจมากกว่าแต่ก็ยังกระทำอย่างกรณีของดิฉันก็ขออนุญาตเกริ่นแล้วกันนะก็เป็นสาวข้ามเพศชื่อดังนะคะที่อยู่ในวงการ ตอนหลังเธอก็มีบุคลิกแบบทอมบอยคุณธนัทแต่ว่าพอไปค้นดูประวัติปรากฏว่าตอนเด็ก

0: ู้หญิงเนี่ยถูกคนขับรถขืนใจจนกระทั่งมีลูกว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอันนี้ก็เป็นเคสหลายปีแต่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เขาบอกว่าเหยื่อเนี่ยในอุดมคติเขาไม่ได้เป็นเหยื่อที่ถูกข่มขืนเพราะไปยั่วหรือว่าเป็นเด็กบางคน10ขวบมันจะไปยั่วผู้ใหญ่นึกภาพออกไหมคุณทัศน์จะยั่วยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคุณนิวคริสตี้ก็อธิบายนะบอกว่ามันเป็นกรอบที่สังคมเนี่ยทำให้เหยื่อกลายเป็นเหยื่อซ้ำแล้วมันก็เป็นเรื่องของการรายงานคดีที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเวลาที่อ่านประโยคข่าวข่มขืนนะคะคุณธนัทบางทีเวลาเขียนอีกแบบนึงเช่นแบบว่าผู้หญิงคนนี้แต่งตัวออกไปเดินตอน3 ทุ่มหรือแต่งตัวไม่เหมาะสมหรือมีปัญหาอะไรต่างๆเขาบอกทำให้การรับรู้ข่าวเนี่ยมันแตกต่างไปเลยนะคะก็เป็นมิติการกล่าวโทษเหยื่อที่ผู้เคราะห์ร้ายเขาถูกเกลียดชังแล้วก็ทำให้ท้ายสุดนำไปสู่ความก้าวร้าวมันก็เลยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นนะคะนักวิชาการก็บอกว่ามันจะทำให้ในอนาคตเนี่ยถ้าเหยื่อคนนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อาจจะไปก่อความรุนแรงอะไรก็ได้ถ้าเรานึกถึงกรณีของโดมินิกเปริโก้จำได้ไหมสามีชาวฝรั่งเศสที่วางยาภรรยาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้าน50 คนมาทำเราภรรยาตัวเองปรากฏว่าพอไปรื้อดูเนี่ยเรียนว่าภรรยาเนี่ยก็คือเธอใจกว้างมากเลยนะเธอบอกว่าสามีเธอตอนเด็กๆเคยถูกอย่างนี้มาก่อนถูกล่วงละเมิดทางเพศมาก่อนนะคุณธนัทและไม่ได้รับการบำบัดพอโตขึ้นมาก็เลยทำให้กลายเป็นผู้ที่มีปัญหาทางความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องเพศที่ค่อนข้างจะไม่เป็นไปตามทำนองของธรรมเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าเวลาเราเบรนเหยื่อโทษเหยื่อโดยไม่ได้นึกถึงสุขภาพจิตที่เขาควรได้รับการบำบัดก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหาในอนาคตได้และนี่ก็คือ News of the Week ของเช้าทันโลกค่ะ
1: News of the Week ครับในขณะที่ผู้นำสหรัฐในโดนัลด์ทรัมป์เยือนจีนนะครับก็เป็นสิ่งที่ข่าวจีนก็กำลังติดตามกันอยู่จริงๆแล้วในภาษาจีนเนี่ยเขาก็มีคำเรียกนะครับชื่อของในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแต่คนจีนเขาเรียกกันเขาจะเรียกมีคำว่าชวนปูประมาณนี้นะครับในภาษาจีนกลางก็จะมีจะเรียกว่าเตลังปูประมาณนี้นะครับผมขออภัยด้วยนะเอาเสียงไม่ตรงแต่ว่ามีคำหนึ่งที่ใช้กันมากขึ้นนะครับคำว่าชวนเจี้ยนกัวชวนเจี้ยนกัวเนี่ยแปลว่าทรัมป์ผู้สร้างชาติทำไมชาวจีนเขายกย่องในทรัมป์แบบนั้นเนาะนะหากเห็นภาพที่ทีมงานเอาให้ดูทาง YouTube นะฮะแล้วก็สื่อต่างๆจะเห็นนะครับว่ามีการนำภาพของในทรัมป์เนี่ยไปทำเป็นมีมต่างๆนะครับแล้วก็มีรายการต่างๆนะครับอย่างเสียงของผู้หญิงคนนี
2: ้
1: เป็นการเรียกในทรัมป์ว่าชวนเจี้ยนกัวก็เพราะว่าเป็นลักษณะของการล้อเลียนนั่นเองคุณสังอมาว่ามาสร้างมาช่วยสร้างชาติจีนนะเขาเป็นสหายคอมมิวนิสต์นี่แหละที่ปลอมตัวเป็นสายลับเป็นผู้นำของสหรัฐดำเนินนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนแต่นโยบายเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อเมริกาต้องมาก่อนเลยทำให้จีนพังงาดขึ้นมาเป็นประโยชน์ของเรามากกว่านะครับไม่ว่าจะการค้าไม่ว่าจะอิหร่านไม่ว่าจะนโยบายไหนๆเนี่ยจริงๆแล้วในทรัมป์เนี่ยคือผู้ที่โอ้โหมาสร้างชาติให้จีนทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์มากมายไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับไม่ได้ทำให้จีนอ่อนแอเลยทำให้จีนสามารถขี่กันพึ่งพาตัวเองพัฒนาเลยได้มากขึ้นนั่นเองครับก็ไม่รู้ว่าจะถึงหูในทรัมป์ในขณะที่ไปยืนปูปักกิ่งรอบนี้หรือไม่นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของเช้าทั่วโลกแล้วนะครับเราสองคนธนัสศิรังคูลและคุณสังมาสารวัตรต้องลาไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่ง